0: สำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
1: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Size Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: น้ำมันแพงสินค้าหายอุบัติเหตุส่งรายงานล่าช้าเปลี่ยน GPS ของคุณให้เป็นกล้องอัจฉริยะด้วย DGF CG AI Dashcam รองรับได้สูงสุดถึง4กล้องดูภาพและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ป้องกันอุบัติเหตุการขโมยน้ำมันและสินค้าแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งรีพอร์ตแม่นยำด้วย AI ราคาประหยัดสุดๆทั้งเช่าและซื้อโทร02-136-8989 Line at Digital Focus
6: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2569 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
7: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
8: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
9: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
8: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
9: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
8: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
9: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
8: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
9: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
10: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
11: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
12: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
11: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
12: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
13: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโห ดมันหาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
14: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
15: ้เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
17: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน
18: ์สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาเจอกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7 นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8:30 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากทุกท่านกันค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังกับเช้าวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะคะกับเช้าวันจันทร์ที่25 พฤษภาคม 2569ค่ะวันนี้คุณวิเชษพิชัยรัตน์ดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันเช่นเดิมนะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษค่ะ
19: สวัสดีครับกรณ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านนะครับเริ่มเช้าวันนี้ต้องถามว่าลงทะเบียนกันหรือยังไทยช่วยไทย plus 6 โมงเช้าน ะกรณ์วันนี้จนถึง29 พฤษภาคมนะ6 โมงเช้าถึง4 ทุ่มของทุกวันนะครับ22 นาฬิกานะครับก็เชื่อว่าวันนี้น่าจะคึกคักตอนเช้ากันแล้วหลายคนรางวัลสำหรับคนที่มีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนเพื่อจะได้ใช้จ่ายในโครงการนี้นะ
18: ค่ะคงลงให้เสร็จไปในวันนี้ละค่ะแล้วก็สิทธิ์นี้เอาเข้าจริงดิฉันว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้นะถึงจะมีเวลาให้ลงกันไว้ได้หลายวันนะคุณวิเชษฐ์แต่เชื่อว่าหลายๆคนคงจะตื่นแต่เช้าตั้งนาฬิกาปลุกนะ หรือเอามือถือปลุกกันตั้งแต่เช้า6 โมงนะคะถึงแม้ว่าจะมีเวลาให้ลงกันได้ถึงวันศุกร์ก็ตามนะแต่เชื่อว่าวันนี้ก็น่าจะไปครึ่งทางแล้วล่ะนะคะสำนักข่าวไทยก็มอนิเตอร์เรื่องของบรรยากาศการลงทะเบียนนะก็บอกว่าตอน6 โมงเช้าปั๊มเนี่ยนะคะมีคนเข้าแอปพลิเคชันเป่าตังพร้อมกันจำนวนมากอาจจะมีอาการค้างบ้างหน่วงบ้างหมุนบ้างนะคะเป็นหลักนาทีนะคะแต่หลายคนก็ไม่ลดละใช่ไหมคะก็ลงทะเบียนต่อนะคะก็ในที่สุดก็สำเร็จนะก็บอกว่าถ้าคนไม่สำเร็จตอนแรกก็จะบอกว่าไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้นะคะก็ให้กดใหม่นะคะภายใน15 นาทีแรกนะคะอันนี้ที่มีการเฝ้าดูเนี่ย15 นาทีแรกเท่านั้นนะคุณวิเชษฐ์มีคนเข้าไปกดแล้วมากกว่า3,500,000 คนอันนี้คนที่เคยใช้เมื่อตอนคนละครึ่งอันนั้น50-50แต่ตอนนี้ไทยช่วยไทย plus จะเป็น60-40รัฐ60เราจ่าย40นะคะคนจะได้ปฏิกิริยาที่ต่างกันไปเมื่อเช้าที่ฉันลองเนี่ยดิฉันต้องลองระบบก่อนไม่งั้นจะมาเล่าในรายการแล้วเดี๋ยวไม่อัปเดตว่าเป็นยังไงก็ที่บ้านสัญญาณเน็ตก็ต้องชื่นชมนะคะ 5G ก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะคะสำหรับคราวนี้นะคะกดปุ๊บได้ปั๊บกดไปเมื่อตอน6:19กดปุ๊บได้ปั๊บเลยได้เร็วจนตกใจมากตกใจแบบต้องกดดูอีกทีแบบได้แน่ใช่ไหมเครื่องก็บอกว่าได้แล้วนะคะก็ให้ใช้สิทธิ์ได้เลยตั้งแต่1 มิถุนาก็เลยไม่ทราบว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังของข่าวเข้มประเด็นคนมีประสบการณ์ตรงในเช้านี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะคือก็จะมีทั้งอย่างดิฉันเองดิฉันกดปุ๊บได้ปั๊บนะเมื่อตอน6:19 ก็ไม่แน่ใจว่าคนที่กดหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างแต่เขาบอกว่าแค่15นาทีแรกมีคนกดรับสิทธิ์แล้วกว่า3ล้าน5แสนคนส่วนคนที่ลงทะเบียนใหม่นะคะคืออาจจะไม่ได้เคยใช้โปรแกรมตอนไทยช่วยไทยนะคะขออภัยตอนคนละครึ่งมานะคะบอกว่าคนกลุ่มนี้มันจะขึ้นข้อความบอกว่าให้รอผลการลงทะเบียนใน3วันนะคะแต่ถ้าเราเห็นบรรยากาศข่าวตั้งแต่ช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะคุณวิเชษฐ์จะเห็นบรรดาผู้อาวุโสทั้งหลายใช่ไหมคะหรือว่าผู้ที่อาจจะแบบไม่ได้ใช้มือถือสมาร์ทโฟนที่มีสัญญาณ Wi-Fi หรือเน็ตแรงๆทั้งหลายเนี่ยก็ต้องไปพึ่งพิงแบบแมนนวลเนาะก็จะมีบรรยากาศคนไปออยู่เต็มธนาคารกรุงไทยเลยเพราะว่าต้องไปใช้บริการให้มีการยืนยันสิทธิ์นะคะเพราะบางคนทำเองทำเท่าไหร่ก็ไม่ได้ก็ต้องไปที่แบงค์นะคะธนาคารกรุงไทยบอกว่ามีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากถึงกว่า 300,000 รายการต่อวินาทีเลยนะชาวเนี้ยนะคะก็เลยทำให้มีปัญหาแบบหน่วงๆกันบ้างนะคะธนาคารเขาก็เลยเร่งขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้มากกว่า 700,000 รายต่อวินาทีนะคะก็เอาเป็นว่าก็ดำเนินการกันไปแล้วนะคะสำหรับคนที่ทำผ่านแบงก์กรุงไทยมีคนลงทะเบียนสำเร็จแล้ว10ล้านคนในช่วงเวลา23นาทีโอ้โหเห็นไหมแล้วคุยเชษเร็ว30ล้านสิทธิ์อ่ะใช่ป่ะล่ะเนาะ30ล้านสิทธิ์อ่ะวันนี้10กว่าล้านแน่นอนอ่ะดิฉันว่าเผื่อตอนค่ำๆเย็นๆวันนี้อาจจะสิทธิ์หมดตั้งแต่วันแรกกันเลยทีเดียวนะคะก็เป็นว่าถึงแม้ว่าจะมีเวลาได้ถึงวันที่29แต่ด้วยสภาพการตอนนี้ดิฉันเชื่อว่าเผลอๆวันนี้เผลอวันนี้ก็หมดวันนี้อาจจะหมดเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นใครมีประสบการณ์ได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวยังไงเม้นทิ้งเอาไว้กันหน่อยนะคะก็เริ่มใช้ได้นะคะ4เดือนเดือนละพันนะฮะเดือนละพันบาทไม่ใช่ได้ที4,000บาทแต่เดือนละ 1,000 บาทตั้งแต่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนค่ะ
19: ของผมเนี่ยเมื่อเช้านี่ก็ลืมอัปเดตแอปเป๋าตังค
18: ์อ๋อแล้วเป็นยังไงคะกดแล้วพอกดแล้วเป็นยังไงพอไม่อัปเดตแล้วมันเป็นยังไงพี่วิเชษฐ์
19: อัปเดตมันก็ช้ามันเข้าไม่ได้นี่ก็เลยต้องมีตัวช่วยมีนี่ภรรยาก็ช่วยส่วนท่านทำเรียบร้อยสำเร็จ
18: สำเร็จแล้วนะ
19: ผมบอกคุณตะกี้นี่เองเพราะว่าเราไม่ได้อัปเดตยานี้จะบอกท่านผู้ชมได้ฟังแล้วบางคนอาจจะลืมไงมันลืมอัปเดตทั่วไปแล้วตอนนี้การจราจรเนี่ยมันเยอะไงมันก็เลยทำให้ยากต้องใช้เวลาต้องอัปเดตเวอร์ชันอ่ะเป๋าตังค์อ่ะ
18: ใช่
19: พออัปเดตเสร็จปั๊บเรียบร้อยดีก็ใช้เวลาสัก10กว่านาทีกว่าจะอัปเดตได้สำเร็จอ่ะแล้วก็เพิ่งลงทะเบียนเสร็จเมื่อตะกี้นี่เองนะครับอันนี้ก็ได้เป็นปัญหาหนึ่งนะไม่รู้เหมือนกันว่าท่านผู้ชมเจอปัญหาหรือเปล่าบางคนลืมไงลืมอัปเดตเวอร์ชันใหม่อะไรเงี้ยปรากฏว่าพอเข้าไปเพราะมันเข้าไม่ได้ไม่เร็วแต่ถ้าอัปเดตไปแล้วมันก็เร็วนะเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งในเรื่องของการอัปเดตแอปเป๋าตังก็มีส่วนกันนะนอกเหนือจากปัญหาอื่นนะครับ
18: ค่ะก็ตอนนี้ติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยนะคุณวิเชษฐ์นะคะคนก็ติดแฮชแท็กไทยช่วยไทย plus นะคะว่าแต่ละคนเนี่ยได้ไม่ได้ยังไงบางคนก็บอกว่าให้รอการยืนยันสิทธิ์ก็อย่างที่บอกอะเนาะว่าบางคนแบบเพิ่งเคยรอบที่แล้วไม่ได้นะคะรอบนี้ก็เลยบอกว่าให้รอผลการลงทะเบียนบอกว่าระบบจะแจ้งผลการแจ้งเตือนระบบจะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือ SMS ภายใน3วันนะคะก็คักกันแน่นอนนะทั้งในส่วนของคู่ที่เตรียมจะใช้เงินนะคะแล้วก็ผู้ค้าแม่ขายนะคะก็มีคนแจ้งมานะคะว่าตอนนี้สิทธิ์นะคะบางคนเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวดิฉันอัปเดตซิอันนี้ใน Twitter บางคนบอกว่าณเมื่อตอน 6:00 น.เกือบครึ่งสิทธิ์เหลือ18ล้าน7แสนกว่าสิทธิ์เดี๋ยวดูซิว่าพอเราจัดรายการเสร็จเนี่ยสิทธิ์นี้จะเหลือเท่าไหร่หรือหมดไปแล้วนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ทุกคนรอคอยนะคุณเชษฐ์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนคนกินรายวันนะคนที่ไม่ต้องไปทำอะไรเช้านี้รอได้เงินเลยก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วใช่ไหมคะ ที่บอกว่าเดี๋ยวเงินจะเติมเข้าให้เลยอีก700บาทนะคะเป็นเวลา4เดือนเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยนะคะให้สามารถบรรเทาปัญหาค่าครองชีพคือช่วยไม่ได้หมดหรอกแต่ก็ดีกว่าจะต้องแบกรับค่าครองชีพ

0: คือเรื่องร้านค้าก็สำคัญอันนี้น
1: ะ
0: ก็บอกร้านค้าสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมคือวันนี้แหละ
1: ไปถึงกัน
0: ใช่ไปถึงวันที่31กรกฎาคม69ผ่านจุดตั้งบูธของกระทรวงมหาดไทยนะที่ก็ร่วมกับธนาคารกรุงไทยนะครับหรือว่าในส่วนของธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศนะครับก็แบ่งผู้สมัคร3กลุ่มด้วยกันนะหนึ่งก็คือร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งplus อันนี้ก็ยังสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปกระเป๋าตังค์ได้เลยทันทีนะครับแล้วก็ร้านค้าและผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนเนี่ยอันนี้ก็ต้องลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยนะครับโดยต้องมีบัญชีกรุงไทยนะครับประเภทบุคคลธรรมดาแล้วก็สมัครเป็นร้านค้าถุงเงินขออภัยเมื่อกี้ถุงเงินเนี่ยนะครับของทางกรุงไทยเนี่ยนะครับผ่านเว็บไซต์พร้อมกับการดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อรองรับจากหน่วยงานที่กำหนดเอาไว้นะครับแล้วก็สามผู้ประกอบการขนส่งมวลชนสาธารณะอย่างเช่นรถไฟฟ้านะครับหรือว่ารถโดยสารประจำทางเรือโดยสารสาธารณะและรถร่วมบริการเนี่ยก็สามารถที่จะสมัครผ่านนะการจุดต่างๆเนี่ยได้โดยเฉพาะอย่างเช่นก็คือเรื่องของนี่แหละกับแอปพลิเคชันถุงเงินเนี่ยโดยเฉพาะอาจจะไปติดต่อกับธนาคารกรุงไทยโดยตรงก็ได้นะครับก็อันนี้ก็คือส่วนของร้านค้าต่างๆนะฮะและก็แน่นอนนะฮะก็สามารถใช้สิทธิ์ร่วมรายการได้ทั้งแต่เรื่องของอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปนะครับบริการขนส่งสาธารณะยกเว้นเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับผลิตภัณฑ์ยาสูบนะบัตรกำนันบัตรเงินสดและบริการที่เป็นการชำระเงินล่วงหน้าอันนี้แล้วไม่สามารถจะใช้บริการได้นะครับก็ย้ำกันตรงนี้ครับอะไรใช้ได้อะไรใช้ไม่ได้นะทุกคน
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้ได้ในสิ่งที่จำเป็นแล้วกันนะหวยจำเป็นไหมไม่จำเป็นนะคะแอลกอฮอล์จำเป็นไหมไม่จำเป็นยาสูบจำเป็นไหมไม่จำเป็นนะคะบัตรกำนันบัตรเงินสดนะเอาจะใช้แต่ละวันยังลำบากไม่ต้องไปให้คนอื่นก็ได้นะคะก็ไม่มีนะคะสำหรับการใช้ในสาขาที่อาจจะไม่ได้จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตจริงๆนะคะแต่อย่างอื่นก็ค่อนข้างครอบคลุมนะคุณวิเชษเพราะว่าจะเป็นร้านถั่วไปธงฟ้ารถเข็นโอท็อปขนส่งสาธารณะฟู้ดเดลิเวอรี่ได้หมดเลยนะคะได้หมดเลยนะคะยกเว้นถ้าอยากสวยประเภทไปสปาไปนวดไปทำเล็บทำผมอันนี้ก็ไม่ได้นะคะให้กินให้อยู่ยังไม่ให้ไปทำสวยนะคะก็เหมือนกันนะคะเหมือนกับยังไม่ต้องไปซื้อไม่ได้สามารถเอาไปใช้ซื้อหวยซื้อแอลกอฮอล์ได้นวดก็ไม่ได้สปาไม่ได้ทำเล็บไม่ได้ทำผมไม่ได้นะคะสำหรับรอบนี้นะคะแต่อย่างอื่นที่จำเป็นเนี่ยก็ครอบคลุมหมดเลยแต่ว่าในกรณีของฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยนะคะอันอื่นอาจจะใช้ได้ตั้งแต่วันที่1เลยนะคะแต่ว่าถ้าฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยวันที่1ก็เป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาด้วยก็จะมีวันจริงๆก็จะมีวันหยุดลองวีคเอนด์กันอีกทีนึงในสิ้นเดือนนี้นะคุณวิเชษช่วงพฤษภาต่อมิถุนายนนะคะมีวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาในวันจันทร์เพราะฉะนั้นก็จะได้ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะวันแรกก็เดี๋ยวลองใช้กันดูว่าจะสร้างบรรยากาศเงินสะพัดเป็นขนาดไหนคือต้นเดือนเนี่ยเงินเดือนก็ออกนะคุณวิเชษนะแถมยังได
0: ้
1: เงินนะตามสิทธิ์นี้มาอีกนะจ่าย 40% โอ้โหน่าจะเป็นเดือนที่ดูจะมีดัชนีความสุขพอสมควรเลยทีเดียวนะคะสำหรับเดือนมิถุนายนนะคะแต่ว่าฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยจะใช้สิทธิ์ได้ต้องรอไปกลางเดือนนะคะก็คือขอรอเป็นวันที่15มิถุนายนอันนี้กรณีฟู้ดเดลิเวอรี่ต้องไปใช้ตอน15มิถุนายนแต่ก็ไปสิ้นสุดเหมือนกับเพื่อนๆก็คือถึง30กันยายนนะคะซึ่งถ้าเป็นการใช้ซื้อสินค้าและบริการอื่นเนี่ยระบบจะรองรับไปตัดให้ที่ห้าทุ่มนะคะแต่ถ้าเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยจะต้องใช้สิทธิ์ให้เสร็จสับในวันนั้นๆเนี่ยถึงแค่สามทุ่มเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็น อีกเรื่องหนึ่งที่ท้ายที่สุดก็เกิดขึ้นในวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าจะทำให้รัฐบาลดูจะยิ้มออกหน่อยนะคุณเชษท้ายที่สุดก็ได้สามารถดำเนินการกันได้นะคะทั้งชาวบ้านหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการร้านค้านะคะก็สำหรับคน30ล้านคนนะคะโดยจำกัด การใช้เงินนะคะอันนี้ต้อง

0: ทราบกันนิดนึงก่อนสำหรับใครที่อาจจะลืมไปแล้วหรือว่าเพิ่งได้ในรอบนี
1: ้
0: จำกัดการใช้วงเงินอุดหนุนสูงสุดคนละไม่เกิน200บาทต่อวันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแบ่งๆใช้ไปเดือนละ 1,000 บาทนะคะแล้วต้องใช้ให้หมดนะไม่สามารถแบบตักๆแล้วอุ๊ยเดือนนี้ยังไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่ใช้ไปสัก5-600ละกันอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะคะแต่ในโครงการนี้เขาให้ใช้ให้หมดในแต่ละเดือนเดือนละ1,000ก็ใช้ไปให้เต็มสิทธิ์นะคะต้องใช้ให้หมดเพราะมันไม่มีระบบเก็บสะสมยอดได้ไม่ใช่เอาไปทบเดือนนี้ใช้ไป500เดี๋ยวเดือนหน้าจะได้กลายเป็น 1,500 ไม่ใช่นะคะอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกันว่ามันได้เดือนละ1,000แล้วถ้าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนก็ใช้ให้มันหมดในเดือนนั้นๆทีละเดือนไปไม่สามารถเอาไปทบเดือนที่ใช้น้อยไปทบกับเดือนถัดไปได้อันนี้ก็ต้องให้ทราบก่อนแล้วอีกอย่างนึงนะคุณวิเชษมีเป๋าตังแล้วแต่ในเป๋าต้องมีต้นทุนอยู่บ้างนะคะต้องมีตังด้วยไม่เติมเงินนะต้องเติมเงินขั้นต่ำเท่าไหร่ขั้นต่ำที่เป๋าตังให้เติมเนี่ยอย่างน้อยเราต้องมีไว้667บาทต่อเดือนค่ะไปสำรวจในเป๋าท่านด้วยว่าใช้หมดเกลี้ยงไว้ตั้งแต่รอบที่แล้วหรือเปล่านะอย่าลืมเติมไว้ด้วยนะถ้าจะใช้เงินกันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ต้องเติมนะคะผู้มีสิทธิ์ต้องเติมเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังขั้นต่ำนะ667บาทต่อเดือนนะคะก็เอาเป็นว่าก็ขอให้ได้จับจ่ายใช้สอยกันจริงๆกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆนะรอบที่แล้วที่เป็นคนละครึ่งอ่ะโอ้โหเนี่ยตลาดนัดคนทำงานเนี่ยคนออฟฟิศย่านใกล้ๆช่องเก้าเนี่ยก็มีทั้งคนอาคารสงเคราะห์มีทั้งพนักงานเอกชนของทรูมีทั้งคนอสมทมีประกันทิพยะมีทีโอทีโอเรามีหลายออฟฟิศกันอยู่ย่านนี้นะคะแล้วก็น้องๆในตึกสำนักงานต่างๆวิเชษเชื่อไหมไหลกันแบบไหลชนไหลจริงๆที่ดิฉันบอกโอ้โหดิฉันไม่ได้ออกไปหลายวันแล้วแบบทำไมคนมันไหลหลามไหลกันแน่นเงินเดินเบียดไหลชนไหลตอนนั้นคือบรรยากาศของคนละครึ่งเลยนะ
1: ใช่
0: ซึ่งเราก็เชื่อว่าเดือนมิถุนาเนี่ยบรรยากาศไหลชนไหลกันสำหรับตลาดนัดคนทำงานใกล้ๆเราเนี่ยนะคงจะมีบรรยากาศนั้นกันอีกรอบหนึ่งค่ะ
1: ส่วนแถวระยองเมื่อวานนี้อันนี้บอกไม่รอกว่าจะรอคนนะใครช่วยไทยพลัสนะหรือคนละครึ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เริ่ม1มิถุนายนเนี่ยบอกไม่รอนะเข้าบ่อนดีกว่าเปิดบ่อนดีกว่าเมื่อวานเนี่ยมีเรื่องที่เกิดขึ้นที่น่าสนใจที่มันโยงไปสู่ปัญหาเพื่อนบ้านเราเมื่อวานเนี่ยคุณครับเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยตำรวจสภ.นะที่จังหวัดระยองเนี่ยนะครับเนี่ยก็คือทางพันตำรวจอภิวัฒน์ขออภัยอภิชนันท์วัฒน์วรังคุณว่าอภิชนันวัฒนวรังคุณนะฮะซึ่งเป็นผู้กำกับที่สภ.ระยองเนี่ยนำกำลังตำรวจชุดสืบสวนหลายหน่วยงานเลยเปิดปฏิบัติการลับปิดล้อมรีสอร์ทดังในพื้นที่ตำบลมาบขาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะหลังจากมีสายสืบเดี๋ยวไปสืบว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันเสือมังกรนะในห้องสัมมนาของรีสอร์ทเลยนะก็เรียกว่าตอนนี้รีสอร์ทต่างๆก็ผู้คนเดี๋ยวไปพักน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เปิดห้องสัมมนาให้ตั้งบ่อนกันเลยทีเดียวล่ะก็บุกเข้าชาร์จโดยไม่ให้รู้ตัวปรากฏว่ากลุ่มนักพนันทั้งหลายเนี่ยตกใจสุดขีดกันวันบางคนลุกวิ่งหนีออกจากโต๊ะไม่ทันบางคนก็ตัวแข็งรายงานข่าวบอกยืนอยู่กันที่เลยทำอะไรไม่ถูกเลยตำรวจเข้าไปเนี่ยนะจับกลุ่มได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยกุลวันหนึ่งสองในผู้ที่โดนจับกลุ่มเนี่ยนะกุลวันปรากฏว่าเป็นชาวกัมพูชาคือเมื่อวานเนี่ยรวบรวมนะฮะบรรยาพยานหลักฐานต่างๆได้แล้วที่คานหนังกระเขาอยู่เลยก็คือชิปที่จะแทนเงินสดมูลค่าถึง5,572,020 บาทนะครับเงินสดก็มีนะฮะ100,000กว่าบาทที่ได้บนนั้นไพ่133สำรับนะอุปกรณ์การเปิดบ่อนกับมันครบชุดเลยทีนี้ไอ้จุดที่มันพีคก็คืออะไรผู้ต้องหา2คนเนี่ยเป็นชาวกัมพูชารับสารภาพว่าลักลอบเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณด่านข้ามบริเวณด่านบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีก่อนที่จะถูกว่าจ้างให้ทำหน้าที่เป็นนายหน้าและเป็นเจ้ามือในบ่อนเนี้ยคือแจกไพ่และเป็นเจ้ามือทุกอย่าง คนเขมร2คนเนี่ยเข้ามาเนี่ยเข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้เลยรับเป็นเจ้ามือรับเป็นเจ้าของทําหน้าที่แจกไพ่ทุกอย่างเลยเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาชาวพม่าทั้ง2คนบอกว่าเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายและร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับส่วนกลุ่มนักพนันชาวไทยก็โดนแจ้งข้อหาร่วมกันลักลอบนะครับเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับประเด็นมันก็เลยอยู่ตรงนี้แหละคุณอรพันธ์ว่าเออนะตอนนี้ไทยกับกัมพูชาก็ยังมีปัญหากันอยู่กัมพูชาก็ยังประเภทไปพูดใส่ร้ายไทยในเวทีต่างประเทศจนถึงว่ารัฐมนตรีต่างประเทศรองนายกยังบอกว่ากัมพูชายังไม่หยุดพฤติกรรมแบบนี้อีกในเวทีต่างประเทศเลยนะการเดียวกันเนี่ยฮุนเซนก็ออกมาเมื่อวานเนี่ยนะแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะพักหลังเนี่ยทีเริ่มเห็นว่ามีการจับกลุ่มนะทั้งคนไทยและคนกัมพูชาเนี่ยลักลอบเดินทางเข้าออกนะไม่ว่าจะเป็นด่านแถวแถวจังหวัดสระแก้วไม่ว่าจะเป็นแถวแถวจันทบุรีตราดบ่อยขึ้นนะอันนี้ถ้าพูดถึงเฉพาะในส่วนของจันทบุรีและตราดเนี่ยก็แน่นอนมันอยู่ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดหรือว่ากปช.จต.นะครับหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพเรือนี่แหละแล้วก็ยังมีคนรับผิดชอบอีกก็คือด่านเข้าออกในตามกฎหมายและที่กำหนดเอาไว้เนี่ยก็มีตม.จันทบุรีก็ต้องรับผิดชอบและฝ่ายปกครองรวมทั้งศุลกากรประจำด่านเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็สะท้อนให้เห็นว่าจุดผ่านแดนถาวรสำคัญ2จุดคุณวันจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีและจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดนะที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเนี่ยดูจะเป็นจุดอ่อนสำคัญอยู่เหมือนกันนะที่มีการลักลอบของชาวกัมพูชานี่สามารถลักลอบมาแล้วมาเปิดบ่อนรับเป็นเจ้ามือแจกไพ่อยู่ที่ระยองได้นะครับแล้วก็โหนะปรากฏว่าคนไทยก็เข้าไปเล่นกันเลยนะเพราะว่าไม่รอแล้วนะครับนะไทยช่วยไทยพลัสก็หาเงินก่อนเลยครับเข้าบ่อนกันเล่นเนี่ยนะนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ก็หลายคนก็พร้อมจะเสี่ยงนะแต่ว่าก็ต้องเสี่ยงเหมือนกันล่ะเสี่ยงที่จะโดนตำรวจจับนะฮะโดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเมื่อวานนี้ก็เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองนะครับ
0: ค่ะนะคะส่วนช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะคะไม่รู้ว่าคุณวิเชษได้ไปแวะเวียนใช้ Facebook หรือเปล่าดิฉันทำนู่นนั่นนี่นะดิฉันเลยไม่ได้รู้เลยว่าเขาตื่นเต้นดูอะไรกันดูพร้อมๆกันหลายหมื่นคนนะคะแล้วก็ปรากฏว่าไปดูในสิ่งที่จริงๆไม่สมควรดูแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่น่าล่ะเป็นสิ่งที่ละเมิดกฎชุมชนของแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็กลายว่าไม่รู้ว่ามันหลุดรอดไปได้อย่างไรแล้วก็เห็นบอกว่า2รอบเลยนะเมื่อวานนี้ตอนเย็นมีอีกรอบหนึ่งก็คือบอกว่าเป็นไลฟ์อนาจารของการมีเพศสัมพันธ์นะยังไม่รู้ว่าต้นตอมาจากไหนนะแต่ว่าเหมือนคนมันเห็นแบบอะไรที่ไลฟ์แล้วบางที Facebook เนี่ยมันจะขึ้นสัญญาณใช่ไหมคะคนก็เลยกดเข้าไปดูนะคะแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะปรากฏว่าเดี๋ยววันนี้กระทรวงดีอีนะคะโดยเจ้ากระทรวงคุณชัยชนกชิดชอบนะคะจะนัดแถลงข่าวเรื่องดังกล่าวในวันนี้นะคะตอนประมาณ 10:30 นะคะหลังจากที่มีการเข้าไปดูพร้อมกันจำนวนมากนะคะของทั้งบุคคลทั่วไปหรือว่าแอดมินเพจดังๆหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงก็ตามนะคะได้ฟังของตำรวจกันก่อนนะคะที่เมื่อวานนี้ที่ให้ข่าวโดยทางตำรวจไซเบอร์นะคะก็คือทางตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเมื่อวานนี้รองผู้บัญชาการพลตำรวจชัดปันธการคล้ายคลึงบอกว่าสั่งให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบทั้ง URL และบุคคลที่ปรากฏอยู่ในคลิปแล้วเพราะว่าเขาใส่หน้ากากปิดบังใบหน้าไว้ทั้งชายหญิงนะคะบอกว่าถ้าพบว่าบุคคลในคลิปที่ว่านั้นเนี่ยที่มีการไลฟ์กันอยู่เนี่ยเป็นคนไทยและอยู่ในประเทศไทยก็จะถูกดำเนินคดีตามพรบ.คอมในการนำเข้าข้อมูลอันลามกอนาจารเข้าสู่ระบบจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุดแล้วก็ทางตำรวจไซเบอร์เองได้ประสานงานกับ Facebook ประเทศไทยเพื่อตรวจสอบเรื่องของมาตรฐานชุมชนในโลกออนไลน์ว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่สามารถตรวจจับคลิปลามกอนาจารนี้ได้แล้วปล่อยให้หลุดกระจายนะคะคือโดยรวมเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นการเข้าไปชมเนี่ยหลักล้านเลยนะคุณวิเชษไม่ใช่หลักหลายหมื่นแล้วเป็นล้านเลยคุณวิเชษกับดิฉันตกข่าวนี้ใช่ไหมหรือคุณวิเชษแอบเห็นดิฉันไม่เห็นอะไรเลยไม่ได้แบบไปจับมือถือเลยช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นะพูดตรงว่าวางมือถือแล้วมาดูข่าวเอ๊ะตกลงมันอะไรยังไงเขาคือฮาอะไรกันตั้งแต่ค่ำวันเสาร์เนาะทำไมเราไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยนะคะมัวแต่ดูซีรีส์ นะวันหยุดเป็นวันพักผ่อนเลยฉันดูซีรีส์เรื่องหนูเรื่องนี้ปรากฏเลยไม่รู้เรื่องเลยปรากฏว่าตำรวจไซเบอร์เองก็แบบเอ้าทำไม Facebook ไม่ปิดกั้นหรือลบเนื้อหานะคะแต่ว่าในเวลาต่อมาเนี่ยแพลตฟอร์มก็คือ Meta นะคะซึ่งก็คือ Meta ก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม Facebook เนี่ยได้ออกแถลงการแล้วนะคะว่าเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้งเป็นการละเมิดมาตรฐานชุมชนและทาง Facebook ได้ลบเนื้อหาที่ละเมิดดังกล่าวไปแล้วและจะดำเนินการกับบัญชีที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ Meta บอกว่าเราจะยังตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในเรื่องนี้และจะดำเนินการลบเนื้อหาที่พบว่ามีการละเมิดนโยบายของเรานะคะก็ตอนนี้เนี่ยถ้าไปดูแล้วโอ้โหอยากเผื่อให้เพื่อนดูเหลือเกินเห็นหรือยังสุดซีดอะไรแบบนี้นะก็ระวังความผิดด้วยนะคะเพราะว่าเนื้อหามันผิดกฎหมายแล้วก็ไม่เหมาะสมด้วยเมื่อวานนี้รองโฆษกรัฐบาลก็ออกมาย้ำเรื่องนี้เหมือนกันคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร
1: ์
0: บอกว่ามันผิดตามพ.ร.บ.คอมค่ะทั้งเรื่องการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์การนำข้อมูลลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ดิฉันข้ามมาตราละกันนะคะมีบทลงโทษอยู่นะคือใครที่ต่อให้ไม่ได้เป็นคนไปอยู่ในคลิปแต่เป็นคนที่ไปกดไลค์กดแชร์นะด้วยความอยากแบ่งปันเพื่อนฝูงนะหรือแบบโหอะไรมาเนี่ยนะกดแชร์ซะหน่อยนะคะเรียก engagement ของตัวเองเนี่ยก็ระวังนะคะเพราะว่าจะมีความผิดเสมือนกับเป็นคนทำผิดซะเองนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามพ.ร.บ.คอมกันอีกนะคะคือคนที่เผยแพร่ก็ผิดนะคะคือคนทำผิดเนี่ยคนเอามานำเข้าก็ผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับคนแบบแชร์ใจดีอยากให้เพื่อนเห็นเพื่อนไม่รู้ตกข่าวเน่เน่เน่ฉันดูมาแชร์โดนอีกนะคะอันนี้ก็จะมีความผิดได้เสมือนกับเป็นคนนำเข้าข้อมูลนั้นซะเองนะคะก็จะมีความผิดเหมือนกันจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับความผิดเท่ากันเลยนะคุณวิเชษเท่ากับคนนำเข้านะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะมาตรการชัดเจนเดี๋ยวรอตอนสายๆ 10:30 วันนี้ก็นัดสื่อแล้วนะคะกระทรวงดีอีบอกว่าคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดีอีจะแถลงข่าวเรื่องของมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามความผิดตามกฎหมายแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกรณีของความของการลามกอนาจารนะคะก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นที่ฮือฮากันไปนะคุณเชษแต่เราก็นะถ้าคุณเชษไม่ได้ดูดิฉันก็ไม่ได้ดูนะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ต้องสาธยายอะไรกันไปแต่ว่าเอาเป็นว่าไอ้ที่หลุดรอดมาได้เนี่ยกำลังสืบอยู่แล้วถ้าไปเผยไปแพร่ต่อเนี่ยก็จะมีความผิดกันไปด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากเตือนนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ออกตัวนะเพราะเห็นบอกว่ามีบางแพลตฟอร์มนะคุณวิเชษนะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มทางการอย่างเงี้ยแล้วมันถูกแคปว่าเข้าไปดูกับเขาได้เหรอแพลตฟอร์มนั้นคืออะไรกรมควบคุมโรคค่ะคุณวิเชษกรมควบคุมโรคถูกแคปหน้าจอบอกว่าเอ๊ะทำไมระหว่างการไลฟ์คลิปอนาจารกรมควบคุมโรคเข้าไปดูด้วยนะปรากฏกรมควบคุมโรคได้รอไม่ได้เลยเสียชื่อมากเขาเมื่อวานนี้ต้องออกข่าวชี้แจงเลยนะเขาบอกว่าที่พบว่ามีเพจของกรมควบคุมโรคไปดูคลิปนี้ด้วยเนี่ยบอกว่าเมื่อวันที่23ที่ผ่านมาคือเหตุการณ์นี้มันเกิดเมื่อวันเสาร์บอกตอน4ทุ่มแอดมินเพจของกรมควบคุมโรคเนี่ยโอ้โหทำงานดึกดื่นเลยนะ4ทุ่มเนี่ยกำลังทำงานเผยแพร่ข้อมูลอินโฟกราฟิกเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอยู่เขาทำงานอยู่นะ4ทุ่มเขาทำเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพราะออนไลน์มันทำงานได้ตลอดเนี่ย24ชั่วโมงก็ทำได้เขากำลังทำงานอยู่เขากำลังจะเผยแพร่ข้อมูลอินโฟกราฟิกว่าโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา10คำถามมาตรการเข้าประเทศไทยสำหรับผู้เดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยงแต่ทีนี้กรมควบคุมโรคแจ้งบอกว่าตอนสัก4ทุ่มครึ่งมันมีอินบ็อกซ์เข้ามาในกรมควบคุมโรคนะมีคนอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจเขาบอกว่ารบกวนแอดมินช่วยตรวจสอบไลฟ์นี้หน่อยนะคะเกรงว่าจะเป็นอันตรายกับเด็กเยาวชนและเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมคือมีคนแจ้งเข้ามาในอินบ็อกซ์ของเพจแอดมินเพจกรมควบคุมโรคบอกว่ามันเป็นไลฟ์ที่น่าจะเป็นเรื่องเพศไม่เหมาะสมเกรงว่าจะเป็นอันตรายกับเด็กและเยาวชน แอดมินเขาทำงานอยู่

0: ู่เขาก็ถูกเห็นข้อมูลนี้ทักเข้ามาใช่ไหมเขาก็เลยกดเข้าไปในลิงก์ปรากฏกดเข้าไปดิฉันไม่รู้ว่าเขากดเข้าไปกี่นาทีนะเออแล้วหลังจากนั้นก็กดออกจากระบบไปแต่มันเป็นประเด็นเพราะว่ามีคนแคปเอาไว้บ้างในระหว่างการไลฟ์นั้นเนี่ยประเภทตัวตึงตัวท็อปคนดังอินฟลูศิลปินดาราหรือแม้แต่สื่อเนี่ยใครเข้าไปดูบ้างนะคะแต่ทีนี้ไอ้นี่มันเป็นหน่วยงานไงเป็นกรมควบคุมโรคก็เลยโดนแคปเจอร์ไว้แล้วถูกแชร์ต่อเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันขลุ่มเลยทีเดียวนะคะก็เลยทำให้กรมควบคุมโรคต้องมาอธิบายแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปแล้วก็จะทบทวนมาตรการตรวจสอบการใช้งานทางบัญชีทางการของหน่วยงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นอีกในอนาคตนะคะยังยืนยันอยู่ค่ะว่ากรมควบคุมโรคเนี่ยให้ความสำคัญกับมาตรฐานการสื่อสารของภาครัฐความเหมาะสมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ความเชื่อมั่นของประชาชนเป็นสำคัญนะคะโหเมื่อวานนี้ก็ต้องมีการแจกแจงกันแต่เหมือนกับเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะดิฉันก็ไม่ได้ดูอีกนะก็บอกแล้วว่าพอวันหยุดในมือถือไว้ห่างตัวดูซีรีส์เป็นหลักนะคะจะได้เพลาๆไม่งั้นมันเสพสื่อเยอะไปหมดเมื่อวานนี้มีคนรายงานบอกว่าตอน 5:30 ตอนเย็นนะวันเสาร์อ่ะมันยังดึกๆแต่อีพอวันอาทิตย์เมื่อวานนี้มันมาตอนเย็นเลยคุณวิเชษรู้สึกจะมาตอน 5:30 ไลฟ์กันอีกรอบหนึ่งไลฟ์กันอีกรอบหนึ่งเนี่ยไอ้ไลฟ์แบบลามกอนาจารเนี่ยมากันอีกรอบหนึ่งนะคะกลายเป็น2รอบแล้วนะเดี๋ยวดูซิว่าวันนี้ทางดีอีเนี่ยเขาว่ายังไงกันบ้างนะคะตรวจสอบอะไรเจอยังไงกันบ้างต่างเมตาเนี่ยก็ออกมาแจกแจงแล้วแต่บางคนก็วิเคราะห์บอกว่าเอ๊ะเป็นผลมาจากเมตาเนี่ยกำลังมีนโยบายเลย์ออฟพนักงานของเขาครั้งใหญ่เนี่ยนะจำนวนแบบ 8,000 คนเลยนะหรือเปล่าเหมือนแบบโดนพนักงานเอาคืนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสันนิษฐานหนึ่งนะว่าทำไมระบบมันถึงแบบหลุดมาได้ขนาดนี้ปกติเนี่ยเขาค่อนข้างจะเคร่งครัดมากนะในกฎชุมชนเนี่ยนะคะปรากฏว่าทำไมแบบปล่อยให้มันเป็นแบบนี้นะคะพอบอกว่าเลย์ออฟคนออกเพราะจะเอา AI มาทำงานแทนคนเลยมีคนบอกเอ๊ะพนักงานแบบแก้เพจที่มาร์กไหมให้ฉันตกงานเนี่ยเลยแกล้งให้มันระบบมันหลุดเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ยังเป็นข้อสันนิษฐานไปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องรอความชัดเจนกันอีกรอบหนึ่งค่ะ
1: ก็รอตำรวจด้วยแหละเพราะว่าเมื่อวานนี้พลตรีทัศน์ปัญญาการเนี่ยนะครับคล้ายกลึงซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการตรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีว่าตำรวจไซเบอร์นี่แหละก็บอกว่าเรื่องนี้ทางผู้บังคับบัญชานะคือผู้บัญชาการหน่วยชาติก็ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็มีการกำชับมาแล้วนะครับว่าจะต้องทำอะไรบ้างก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะตำรวจไซเบอร์จะประสานงานกับทาง Facebook ประเทศไทยตรวจสอบเรื่องมาตรฐานชุมชนภายในโลกออนไลน์ว่าเหตุใดจึงไม่สามารถตรวจจับคลิปดังกล่าวได้และปล่อยให้หลุดแพร่กระจายมาจนว่ามีคนดูเป็นล้านคนนะฮะซึ่งทาง Facebook ไม่ได้ทำการปิดกั้นหรือลบเนื้อหาดังกล่าวทันทีอันนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากเลยนะครับและก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็มันมีความผิดอยู่แล้วล่ะนะเพราะว่าพรบคอมพิวเตอร์มันก็มีความคิดอยู่แล้วเรื่องการนำข้อมูลไปเทสสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วมีการมีทั้งมาตรา14อนุมาตรา1นะ14อนุมาตรา4โทษสูงอยู่แล้วจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาททั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีการสืบสวนสอบสวนกันต่อไปนะครับในเรื่องนี้มีตำรวจก็ออกมาบอกอย่างนั้นนะบอกว่าผู้บัญชาการก็คำชับไปแล้วในวันนี้ก็คงได้เห็นนอกเหนือจากมีอีละตำรวจไซเบอร์ก็คงจะประชุมกันละเพื่อที่จะติดตามเรื่องนี้ต่อไปในกรอบ
0: เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมา
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน
3: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
3: Trade DW พิมพ์ชื่อ

0: ตามด้วย13เทรด DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรด DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
1: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2559ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: กสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณนะคะคุณวิเชษฐ์จะไปเรื่องไหนก่อนเชิญได้เลยนะคะ
6: ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยอรวรรณเรื่องของภาคธุรกิจจะพบนายกรัฐมนตรีรอบนึงแต่รอบนี้เนี่ยจะเป็นการที่บรรดาธุรกิจ SME และหอการค้าเนี่ยมีคิวนัดกับนายกไปแล้ววันที่10มิถุนายนที่จะถึงนี้คือหลังจากที่นายกได้เจอกับเจ้าสัวทั้งหลายผู้บริหารระดับสูงนะที่เป็น CEO ในกลุ่ม10กลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศมาแล้วเมื่อวันก่อนเนี่ยและมีข้อเสนอต่างๆมากมายเนี่ยคุณพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเนี่ยมีคิวจะนัดประชุมหอการค้าและประธานหอการค้า5ภาคและตัวแทนภาคอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยปลายเดือนพฤษภาคมนี้แหละเพื่อรวบรวมปัญหาทั้งหมดเลยและจะจัดทำเป็นสมุดปกขาวเสนอนายกรัฐมนตรีนะแล้วก็นัดหมายกับนายกอนุทินไว้แล้วว่าจะคุยกันวันที่10มิถุนายนนี้นะโดยที่ประเด็นต่างๆที่น่าสนใจนะมีการเปิดเผยว่าจากคุณสมชาติพงษ์พนาไกรเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นประธานหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือบอกว่าตอนนี้หอการค้าแต่ละภาค5ภาคอยู่ระหว่างรวบรวมประเด็นปัญหาทั้งหมดเพื่อเตรียมจะเสนอนายกรัฐมนตรีนะต้องยอมรับว่าตอนนี้ธุรกิจเจอปัญหาสะสมหลายด้านกำลังซื้อหดตัวลงนะครับรายได้และกำไรการค้าก็ลดลงสวนทางกับต้นทุนแต่การที่พุ่งสูงขึ้นหนี้ครัวเรือนก็สูงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็เข้าถึงได้ยากและก็เจอการแข่งขันจากสินค้าสำเร็จรูปถูกราคาถูกจากประเทศจีนนี่แหละมาตีตลาดนะครับก็เลยทำให้ตอนนี้เจอปัญหาว่าขาดทุนและเริ่มขาดสภาพคล่องแล้วนะครับแล้วก็คุณสมชาติยังบอกได้ว่าจากการสำรวจธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตอนนี้รายได้หายไป 50% ธุรกิจใหญ่เนี่ยอาจจะลดลงสัก 25-30% แต่รายย่อยหายไป 50% และภาคการท่องเที่ยวเนี่ยเจอปัญหาจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงภาคเกษตรก็เจอปัญหาต้นทุนสูงอีกเรื่องที่กำลังมาคือภัยแล้งนะครับแล้วก็เรื่องเอลนีโญจนเกิดพายุรุนแรงเนี่ยอันนี้อาจจะกระทบต่อการเพาะปลูกในไตรมาสที่3ต้องลุ้นหลังจากวันที่20สิงหาคมนี้ว่าผลผลิตจะเสียหายมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมที่จะเสนอเรื่องนี้ต่อนายกรัฐมนตรีในการหารือกันในวันที่10มิถุนายนนี้เนี่ยนะครับก็บอกว่ามีรายงานข่าวว่าหอการค้าทั้ง5ภาคตอนนี้นะครับก็มีการประชุมย่อยกันเพื่อรวบรวมและเดินทางเข้ากรุงเทพในช่วง29ถึง31พฤษภาคมนี้นะครับเพื่อที่จะมาประชุมหารือกันเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการพบกับนายกรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะมีการปลดล็อกปัญหานี้ในช่วงครม.สัญจรด้วยเพราะว่ามีข่าวว่านายกนั้นจะนำครม.สัญจรครั้งแรกนะครับของครม.อนุทิน2เนี่ยวันที่8ถึงวันที่9มิถุนายนนี้นะครับเพื่อที่จะรองรับปัญหาและก็แผนการของรัฐบาลในเรื่องการลงทุนแลนด์บริดจ์อุตสาหกรรมอาหารด้วยนะครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวอีกด้านนึงนะของบรรดาธุรกิจต่างๆที่เป็นรายกลางและก็รายย่อยรวมทั้งของการค้าด้วยที่จะเจอกับนายกรัฐมนตรี
5: ค่ะแต่ว่านายกรัฐมนตรียังอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจที่ประเทศฝรั่งเศสอยู่นะคะคุณวิเชษฐ์คะแล้วก็ที่ต้องจับตานะคะก็คือในส่วนของวันจันทร์ก็คือวันนี้เนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะจะได้มีการพบกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของประเทศฝรั่งเศสด้วยนะคะก็คือเป็นภารกิจในระหว่างการไปนะคะจริงๆก็ไปในงานของการที่สมเด็จอะไรล่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอขออภัยนะคะพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาที่ท่านได้รับนะคะเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะเลชิยองโดเนอร์นะคะซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ให้กับบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ส่งเสริมวัฒนธรรม นะคะระหว่างฝรั่งเศสกับไทยเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ340ปีของการมีความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับฝรั่งเศสนะคะนี่ก็ย้อนไปตั้งแต่สมัยอยุธยาและพิเชษนะคะเราคงเรียนประวัติศาสตร์กันนะที่เฟื่องฟูมากก็คือยุคสมเด็จพระนารายณ์มหาราชใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเป็นในโลกปัจจุบันเนี่ยเรามีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสมา170ปีเต็มแล้วก็ในโอกาสนี้รัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยก็ได้มีความซาบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จเจ้าพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนะคะก็ได้มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์เลชิยงโดเนอร์นะคะให้กับพระองค์ท่านนะคะซึ่งถือว่าเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำชาติชั้นสูงสุดของฝรั่งเศสนะคะเป็นความหมายว่าเกียรติยศและปิตุภูมิให้ซึ่งทางนายมตรีก็ได้ไปร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าวแล้วก็เลยถือโอกาสทำภารกิจหลายๆอย่างนะคะที่ฝรั่งเศสด้วยนะคะที่น่าสนใจก็คือว่าที่ท่านจะได้มีโอกาสนะคะคุยกับทางประธานาธิบดีมาครงนี่แหละเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ท่านพูดถึงนะได้มีโอกาสพูดกับคนไทยนะคะในฝรั่งเศสเอาไว้เมื่อช่วงวันเสาร์ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะซึ่งเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพนิ่งให้พี่ด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ทราบกันดีว่าฝรั่งเศสเนี่ยในแง่หนึ่งนะคะเขาเคยเป็นเจ้าลัทธิล่าอาณานิคมมาก่อนแล้วในย่านนี้เนี่ยก็คือกัมพูชานะคะนี่ถือว่าเป็นประเทศที่ฝรั่งเศสมีความผูกพันมากเพราะกัมพูชาอยู่ภายใต้อาณานิคมของฝรั่งเศสจนกระทั่งคนกัมพูชารุ่นเก่าๆเนี่ยก็ต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสพูดภาษาฝรั่งเศสได้แล้วก็มีคนอพยพนะคะคนในแถบนี้ไม่ว่าจะเป็นลาวเป็นกัมพูชาเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับฝรั่งเศสหลายๆครั้งตั้งแต่มีเรื่องมีราวกับกัมพูชาในแง่ของความสัมพันธ์ที่เลวร้ายลงไประหว่างเรากับกัมพูชาจากเหตุปะทะกันเนี่ยนะคะซึ่งเกิดเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วจนรอบปีนี้ก็ดูมีความปรับปลายของเหตุการณ์อยู่พอสมควรเนี่ยก็แน่นอนมีความรู้สึกว่าฝรั่งเศสเองก็ดูจะเข้าข้างกัมพูชาในทุกๆเวทีเหมือนกันเดี๋ยวต้องดูกันเพราะว่าเมื่อวันก่อนที่ท่านนายกได้เจอกับคนไทยเนี่ยที่ไปตำส้มตำด้วยเนี่ยนะคะตำส้มตำกับชุมชนคนไทยในฝรั่งเศสเนี่ยแน่นอนเขาอยู่ไกลแต่เขาก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดพี่น้องคนไทยในฝรั่งเศสถามถึงเรื่องชายแดนนายกบอกโอ้ดีใจเลยที่ทุกคนเนี่ยมีความรักบ้านเกิดเมืองนอนนะห่วงใยสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยรับรองด่านไม่เปิดนี่ท่านนายกไปย้ำไกลถึงปารีสเลยทีเดียวนะคะว่าด่านไม่เปิดนะอธิปไตยของไทยจะไม่ยอมสูญเสียไปแม้แต่กระพี้เดียวนะจะไม่ยอมให้ใครมาย้ำยีคุกคามเอาเปรียบนะคะแล้วก็ยังได้หารือกับผอ.ใหญ่ขององค์การยูเนสโกแล้วว่าถ้าเกิดกัมพูชาร้องขอให้เป็นสำรวจวัดที่เป็นมรดกโลกแล้วได้รับผลกระทบจากการปะทะระหว่างไทยกัมพูชายูเนสโกต้องมาสำรวจในฝั่งไทยด้วยข้อมูลจะได้ครบชัดเจนและครบถ้วนเพราะว่ากัมพูชาพยายามบอกว่าเราไปทำให้โบราณสถานอะไรต่างๆที่เขาได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกได้รับความเสียหายด้วยจากการสู้รบกันที่ผ่านมานายกก็เลยบอกงั้นก็ต้องมาสำรวจที่ฝั่งไทยด้วยนะคะก็เป็นว่านะคะในรอบนี้เนี่ยนะโอ้พกพารองนายกกันไปหลายท่านเลยทีเดียวนะเห็นภาพทั้งคุณเอกนิติคุณศิริศักดิ์เนี่ยอันนี้ต้องไปอยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยมีคุณสุภเจนะมีคุณยศชนันโอ้โหนี่เรียกได้ว่าเป็นมินิครม.เลยนะตอนนี้ที่ไปอยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยคือยกคณะชุดใหญ่ไปแล้วท่านนายกก็บอกกับคนไทยบอกว่าเดี๋ยววันเนี้ยวันจันทร์นะคะจะมีการหารือระหว่างอาหารค่ำกับเอ็มมานูเอลมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสคือเราไม่ได้ไปแบบเยือนอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยไม่มีกำหนดที่จะได้เจอกับมาครองนะคุณเชษแต่ไปถึงฝรั่งเศสแล้วอยู่แบบอาทิตย์นึงอ่ะก็ควรหน่อยเนาะควรได้คุยกับประธานาธิบดีเขาก็เลยจัดแจงกันคงเสร็จสับอ่ะเอาเป็นว่าก็เลยจะเป็นรูปแบบของการกินข้าวดินเนอร์ด้วยกันละกันดินเนอร์กันมันก็จะเป็นบรรยากาศของการกินกันไปคุยกันไปก็จะไม่เป็นทางการแต่ว่าในลักษณะการพูดคุยเนี่ยมันอาจจะทำให้แบบผ่อนคลายแล้วก็เรียกได้ว่ามีบรรยากาศที่ดูอาจจะดีกว่าการนั่งโต๊ะแบบ การหารือแบบเป็นทางการเป๊ะๆด้วยซ้ำไปนะคะการแบบไม่เป็นทางการเนี่ยก็จะคุยกันในระหว่างดินเนอร์กับมาครงนะคะซึ่งท่านนายกใช้คำว่ามันก็จะเป็นประโยชน์และเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับไทยนะที่จะสร้างโอกาสสร้างรายได้แล้วก็จะฝากประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนี่ยให้ช่วยดูแลคนไทยด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภารกิจที่น่าจับตาด้วยนะคะว่าท่านนายกจะฝากอะไรกับมาครงแล้วจะมีเรื่องประเด็นเขมรหรือเปล่าเพราะว่าประเด็นเรื่องกัมพูชาเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อเพราะว่ามันจะต้องมีการคุยกันไปต่ออีกนะคะแต่ว่าคราวนี้จะไปต่อที่อเมริกาตามที่คุณศิริศักดิ์ปวงเกตแก้วรองนายกแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดเผยเอาไว้ว่าหลังจากเสร็จภารกิจที่ฝรั่งเศสกับท่านนายกเนี่ยท่านศิริศักดิ์จะไปนิวยอร์กที่นั่นจะมีอะไรจะมีการประชุมพิเศษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่จีนเป็นประธานก็นั่นหมายถึงว่ารัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้นะคะท่านจะเป็นประธานในการประชุมวงนี้แล้วจะได้พบกับใครพบกับปรักสุคนอีกรอบหนึ่งอ่ะคุณเชษ
6: นะคะเจอกันบ่อยเจอบ่อย
5: แต่ก็เห็นนะว่าเจอเสร็จแล้วมันก็กลับมามีเรื่องกันกิ๊บกันทุกทีนะปรากฏว่าคราวนี้เจอปรักสุคนกันอีกรอบนึงเพื่อสารต่อหลังจากที่คุณอนุทินกับคุณมาเน็ตเจอกันมาแล้วที่ฟิลิปปินส์จากการประชุมสุดยอดอาเซียนนะคะบอกจะต้องมาสารต่อการไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันว่ามันจะต้องเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริงคือตราบใดที่อยากจะแก้ปัญหาและยังเชื่อใจกันไม่ได้มันก็ไม่ไปถึงไหนนะคุณเชษก็ต้องมาคุยกันต่อเพราะตอนเนี้ยมีเรื่องหลายอย่างที่ต้องคุยกันหลังจากที่เรายกเลิก MOU 44ใช่ไหมฮะก็ต้องมาดูกันว่ามันมีเรื่องที่ต้องคุยกันต่อเรื่องของเขตแดนทางทะเลทางบกสถานการณ์ชายแดนอันนี้บอกว่าอยากจะให้มีบรรยากาศที่ดีนะการจะแก้ปัญหาได้ต้องสร้างบรรยากาศที่ดีให้มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะคะเพราะล่าสุดท่านเสียสักก็ออกปากว่าไม่สบายใจเพราะมันมีความเคลื่อนไหวบางอย่างจากฝั่งกัมพูชานะคะเพราะว่ามีการไปพูดไว้ใน UN นะคะในระหว่างการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระการคุ้มครองพลเรือนจากภัยสู้รบพูดไปเมื่อวันที่21พฤษภาคมนี้เองจากนายแก้วเสียเป็นทูตของเขมรที่ UN เอาไว้บอกว่าเหมือนไปเอาประเด็นนะว่าไทยรุกล้ำกัมพูชากันอีกนะยังมีประเด็นนี้อีกเดี๋ยวมาว่ากันต่อเรื่องนี้ต่อในเบรกหน้านะคะแล้วก็ยังมีเหตุกระเซ็นกระสายเรื่องการยิงกระสุนมาเป็นระยะจากฝั่งเขมรแล้วก็เรื่องอื่นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปร่วมกันในเบรกหน้าเลยค่ะ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวันแรกไทยช่วยไทยพลัสลงทะเบียนคึกคัก1ชั่วโมงแรกลงทะเบียนสำเร็จกว่า15ล้านคนวันแรกของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันนี้ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่6นาฬิกาพบว่าการลงทะเบียนดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยช่วงเปิด6นาฬิกามีผู้เข้าแอปเป่าตังพร้อมกันจำนวนมากทำให้เกิดอาการค้างหน่วงแต่เมื่อกดต่อเนื่องก็สามารถเข้าลงทะเบียนได้ในไม่กี่วินาทีโดยช่วงที่ลงไม่สำเร็จจะขึ้นข้อความว่าไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้เมื่อกดใหม่ก็สามารถลงทะเบียนได้สำเร็จและภายใน1ชั่วโมงแรกของการเปิดให้ลงทะเบียนพบว่ามีผู้กดลงทะเบียนรับสิทธิ์มากกว่า15ล้านคนเหลือสิทธิ์อีก14ล้านสิทธิ์ขณะที่หน้าเพจของธนาคารกรุงไทยแจ้งว่าเนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นจำนวนมากกว่า 300,000 รายการต่อวินาทีบางท่านอาจพบปัญหาระบบหน่วงขณะนี้ทางธนาคารได้เร่งขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้กว่า 700,000 รายการต่อวินาทีเรียบร้อยแล้วล่าสุดธนาคารกรุงไทยแจ้งข้อมูลเปรียบเทียบกับการลงทะเบียนครั้งที่แล้วว่ารอบที่แล้ว30นาทีลงทะเบียนได้5ล้านคนรอบนี้23นาทีลงทะเบียนได้10ล้านคนรอบนี้ลงทะเบียนได้เร็วและมากกว่าเดิม1เท่าสำหรับผู้ลงทะเบียนใหม่เมื่อกดยืนยันสิทธิ์แล้วจะขึ้นข้อความให้รอผลการลงทะเบียนใน3วันสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึง29พฤษภาคมหรือจนกว่าจะครบจำนวน30ล้านสิทธิ์ในส่วนของร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569ขณะที่ร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสครอบคลุมร้านค้าทั่วไปร้านธงฟ้าร้านอาหารรถเข็นฟู้ดเดลิเวอรี่ร้านโอท็อปและบริการขนส่งสาธารณะส่วนการใช้จ่ายสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาเดือนละ 1,000 บาทและในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยรัฐช่วยออก 60% เราจ่ายเอง 40% สำหรับซื้ออาหารเครื่องดื่มและสินค้าจำเป็นไม่รวมร้านค้าภาคบริการเช่นร้านตัดผมร้านนวดหรือสปาตั้งเพดานไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งวงเงิน 1,000 บาทจะถูกตัดยอดทุกสิ้นเดือนหากใช้ไม่หมดจะไม่สามารถทบไปเดือนถัดไปได้ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังจำนวน30ล้านสิทธิ์ในวันนี้โดยรอบนี้คลังได้ปรับปรุงระบบแอปเป๋าตังให้สามารถรองรับการลงทะเบียนได้สูงสุดถึง 300,000 รายการต่อวินาทีซึ่งเผื่อไว้จากสถิติสูงสุดในรอบที่ผ่านมาจึงมั่นใจว่าระบบการลงทะเบียนจะราบรื่นแน่นอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
9: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
8: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
9: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
10: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
11: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
12: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2519 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
13: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
14: พร้อมบรรจุภัณฑ์

0: สุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่3ช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะก่อนจะไปดูเม้นท์นะคะบอกแฟนๆรายการก่อนนะคะให้ไวนะคุณวิเชษฐ์เดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพซิเมื่อกี้ตอนพักไปโฆษณานะคะปรากฏที่ฉันเลยไปอัปเดตว่าตกลงเหลือสิทธิ์เท่าไหร่ผ่านไป2ชั่วโมงแล้วนับตั้งแต่6โมงเช้าเนี่ยเพราะเมื่อกี้หลังเคารพธงชาติไปกดดูจำนวนสิทธิ์ตอนนี้สำหรับไทยช่วยไทยพลัสวันแรกเหลือ 11,194,000 กว่าสิทธิ์แล้วค่ะเกินครึ่งไปแล้วเพราะว่าให้สิทธิ์30ล้านใช่ไหมตอนนี้สิทธิ์เหลือ 11,194,000 กว่าสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลดูว่าน่าจะอาจจะวันนี้พรุ่งนี้ก็มั้งแล้วเผลอๆวันนี้ด้วยเพราะว่านี่มันเพิ่งสองชั่วโมงผ่านไปเออสองชั่วโมงผ่านไปนะเหลือสิบอีก11ล้านนิดๆแล้วนะ11ล้าน1แสนกว่าเพราะฉะนั้นใครที่หลงลืมไปอ่ะแล้วหรืออาจจะเหมือนคุณวิเชษยังไม่ได้ไปอัปเดตก่อนนะคะอัปเดตที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเราไปก่อนนะคะเอามาดูความเห็นแล้วก็การทักทายของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันก่อนนะก่อนที่จะไปฟังข่าวต่อเรื่องของเขมรเนี่ยแล้วก็เรื่องประเด็นอื่นๆด้วยเนี่ยดิฉันอยู่ที่ YouTube ของคลื่นนะคะคุณตุ้ยบอกว่าคนที่เคยได้แล้วใช้เวลาไม่ถึง5นาทีไวมากคุณธนวัฒน์ก็บอกได้แล้วได้เลยได้แล้วครับดีจังได้เลยนะคะคุณสุวคงบอกกดปุ๊บได้ปั๊บเหมือนกันน่ะแสดงว่าดีมากพวกเราวอร์มนิ้วกันได้ดีมากนะคะคุณแพรจังก็ได้ด้วยคุณแพรจังบอกลงง่ายค่ะแป๊บเดียวเองเพราะเคยใช้คนละครึ่งมาแล้วกดเมื่อ6โมงเป๊ะตอนแรกครั้งนิดหน่อยแต่กดอีกครั้งก็ได้เลยคุณจักรฤทธิ์ทักทายมาคุณ Android Defi ไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรนะคะบอกว่าประเทศที่ทำตัวเหมือนพี่เลี้ยงเด็กทำแล้วเลิกไม่ได้คนที่ดูแลตัวเองไม่ได้แฮนดิแคปอะไรเลยนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าน่าจะหมายถึงเรื่องอะไรนะขออภัยคุณ Android Defi ดิฉันอาจจะไม่แน่ใจว่ากำลังจะสื่อถึงเรื่องอะไรนะคะแล้วก็คุณเจบอกเรื่องโจงครึ่มในโซเชียลมีเดียทำไมไม่เรียกเจ้าของแพลตฟอร์มสำนักงานในไทยมันเล่นงานไหนๆเรียกมาแล้วช่วยเรียก YouTube ไปด้วยเพราะว่าใน YouTube โฆษณาสิ่งเทียมเพื่อการลามกมีโฆษณาทุก5นาทีกินข้าวเน็ตเจ้าบ้านนะคะคุณหมูบอกทักทายมาสวัสดีเหมือนกันนะคะแล้วก็คุณวิทยาเคยบอกเอ๊ะมีรองโฆษกรัฐบาลที่พูดเร็วจนจำไม่ได้แล้วดิฉันบอกก็ไม่แน่ใจเพราะมีรองโฆษกหลายคนนะแล้วก็ท้ายที่สุดคุณวิทยาบอกว่าจำได้แล้วชื่อคุณพลอยทะเลพูดเร็วมากนะคะแล้วก็ทักดิฉันมาบอกว่าดูดิฉันตั้งแต่อ่านข่าวในช่องตั้งแต่ยังสาวๆนะไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เราเจอกันในช่องเหมือนกันแต่เป็นช่อง YouTube กับช่อง Facebook นะฮะคุณ Can Right Now บอกว่าเอ๊ะทำไมแห่กันมาไทยอะไรเยอะแยะที่ฝรั่งเศสมีภารกิจอยู่มีภารกิจมีข่าวมาทุกวันเลยนะคะคุณคัฒนาบอกไทยเขมรสงสัยต้องมีเรื่องกันอีกรอบนะคะคุณจักรฤทธิ์บอกไปทีบอกแน่น่าจะเป็นอีเวนต์ของนายกไหมประชาชนน่าจะได้ประโยชน์เล็กน้อยบางกลุ่มนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับเรื่องของข่าวสารที่วันนี้เราตามกันอยู่นะเมื่อกี้อย่างที่บอกว่า2ชั่วโมงผ่านไปก็ใช้กันไปเกินครึ่งแล้วล่ะมาดูที่ Facebook กันอีกนิดนึงเนาะ Facebook สำหรับ 96.5 ในเช้าวันนี้แล้วเดี๋ยวไปดูเรื่องเขมรกันนะเพราะว่าวานก็มีข่าวว่าคราวนี้เป็นเสียงปืนจากฝั่งไทยบ้างแล้วแต่ไทยบอกไม่ใช่นะคะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อคุณสบโชคทักทายมาโอ้ใน Facebook นะคะคุณสบโชคก็สำเร็จแล้วลงไทยช่วยไทยพลัสสำเร็จแล้วคุณบุษบงนะคะก็น่าจะลงได้เหมือนกันเนาะบอกว่าส่วนใหญ่เอาไปซื้อของกินอาหารและของใช้ในครัวเรือนนะคะคุณสุธรรมทักมาบอกคุณต้องบอกให้เขาชัดด้วยสิว่าเขาช่วยคนที่มือถือต้องทันสมัยถึงจะได้แต่ถ้ามีมือจริงแต่ไม่มีแต่ถ้ามีมือถือก็จริงแต่ไม่มีสตางค์ก็เติมก็ ก็ต้องรอไปก่อนนะคนชนบทจะทำยังไงโอ้ก็ห่วงเนาะห่วงหมายถึงว่าคนที่อุปกรณ์อาจจะไม่เอื้อใช่ไหมคะก็เข้าใจคุณสุธรรมเนาะเออนะอันนั้นก็คนลำบากจริงๆก็มีแต่อาจจะไม่ไวเท่ากับคนที่พอจะช่วยเหลือได้แต่พออันนี้มันเป็นแบบสิทธิ์ให้ทั่วหน้าแหละคุณเช่ก็คืออายุ18ปีขึ้นไปเขาไม่ได้แบบเอาเรื่องของฐานะทางเศรษฐกิจเพราะถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพก็โดนเงินทั่วหน้าแต่ก็เห็นใจอยู่นะคะว่าคนที่เดือดร้อนจริงๆอาจจะระบบมันยังไม่เข้าถึงได้ยากเข้าถึงช้าอยู่นะคะคุณอุไรก็บอกว่าได้รับสิทธิ์มาตั้งแต่หกโมงครึ่งนะคะคุณสมคิดบอกเหมือนกันว่าโดนรอขึ้นข้อความว่าให้รอตรวจสอบ3วันคุณณัชนันบอกกดแล้วได้เลยค่ะนะคะอ่ะนะคะก็วันนี้หลายๆท่านก็แจ้งผลมานะคะก็เอาใจช่วยนะคะเหลืออีก11ล้านกว่า10นะคะวันนี้น่าจะหมดแล้วล่ะนะคะในเผลอๆไม่อาจจะครึ่งวันนะคุณเช่เผลอๆครึ่งวันนี้น่าจะจบลงด้วยแล้วนะคะมาดูเรื่องของเขมรนิดนึงก่อนนะคะเพราะว่าจะไปมีวงต่อคุยกันหนึ่งเราจะดูซิว่าท่านนายกถ้าได้เจอกับมาครงจะมีโอกาสสื่อสารเรื่องเขมรได้ขนาดไหนอย่างที่สองนะคะอย่างที่สองเนี่ยนะคะกัมพูชาไปพูดอะไรไว้ที่ไม่ถูกต้องในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติฝรั่งเศสก็เป็นหนึ่งชาตินะที่อยู่ในเพิร์มไฟนะคะก็คือคณะมนตรีความมั่นคง5ชาติที่เป็น5ชาติถาวรนะคะคือคุณเสียศักดิ์เนี่ยบอกว่าผู้แทนกัมพูชาใน UN เนี่ยยังไปพูดอยู่เลยว่าไทยลุกล้ำเขานะคะบอกว่านี่มันขัดกับแถลงการร่วมนะบอกการจะไปให้ร้ายใส่ร้ายประเทศไทยไม่เกิดประโยชน์อะไรตอนนี้ต้องคุยด้วยความจริงใจนะคะไม่ใช่ผู้นำคุยกันแล้วแต่ว่ากลายเป็นพูดอย่างทำอย่างนะคะก็ยังหวังว่ากัมพูชาจะเปลี่ยนแนวทางที่เขาทำตัวอยู่ตอนนี้ไปสู่การมองไปข้างหน้ามาร่วมมือกับประเทศไทยหาทางสร้างบรรยากาศให้ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วมันก็ไม่ได้จะแก้ได้ด้วยวันเดียวด้วยมันต้องหารือกันอีกหลายรอบนะคะแล้วเรื่องเขตแดนทางทะเลเนี่ยไทยก็ไม่ได้ใช้การกลับไปเจรจาทวิภาคีแบบเดิมแล้วในเมื่อไทยและกัมพูชาก็อยู่ในความเป็นรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ไทยก็จะใช้กรอบดังกล่าวแต่ก็เห็นว่าต้องมาคุยกันก่อนแล้วมาดูกันว่าหนทางข้างหน้าเป็นไปอย่างไรนะคะแล้วจะมีกลไกอื่นมาหรือเปล่านะคะอันนี้ก็อยากให้ลองกันก่อนแต่ถ้าทีจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากกัมพูชาเนี่ยไม่เป็นบรรยากาศส่งเสริมให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันนะคุณเชฟคือก่อนหน้านี้คงจะจำกันได้ว่าพอเขาเห็นเราจัดบรรยายสรุปให้กับคณะทูตานุทูตใช่ไหมเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เรายกเลิก MOU 44แล้วเราก็เล่าสถานการณ์ของเรากับกัมพูชาให้คณะทูตฟังเขมรเขาก็จัดเหมือนกันนะแต่เขาก็จะเล่าในเรื่องที่เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะตอนนี้ที่บอกว่าที่มีประเด็นที่ท่านนายกต้องไปบอกกับยูเนสโกว่าถ้าตรวจฝั่งกัมพูชาต้องมาตรวจฝั่งเราด้วยเนี่ยเพราะรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชานะคะชื่อเพืองสกุณาตอนบรรยายสรุปกับคณะทูตเนี่ยซึ่งมีคณะทูตานุทูตผู้แทนต่างๆเข้าฟังอันนี้จัดขึ้นที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยปรากฏว่ารัฐมนตรีวัฒนธรรมกัมพูชานางเพืองเนี่ยบอกว่ากัมพูชามีหลักฐานทางกฎหมายนะคะว่าโบราณสถานที่เขายังยืนยันว่าเป็นของเขาอยู่ที่ตอนนี้ไทยยึดครองได้ทั้ง3แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตาเมือนทมตาควายแล้วก็ปราสาทคณาเนี่ยกัมพูชายังบอกว่าเป็นโบราณสถานของเขาที่อยู่ภายใต้การยึดครองของกองทัพไทยนะแล้วไทยก็มาทำพิธีการทางศาสนามีบุคคลสำคัญในรัฐบาลพวกรัฐมนตรีเข้าไปในพื้นที่มีการไปฟื้นฟูตัวปราสาทโดยไม่ได้รับการ

0: กับไทยกัมพูชาเนี่ยยื่นหนังสือประท้วงกับไทยต่อเรื่องเนี้ยต่อประท้วงทางการทูตกับไทยจากปัญหาเนี้ยไปแล้วหลายฉบับแล้วก็จะเดินหน้าคัดค้านการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายคือหน้าฉากผู้นำมาจับมือเช็คแฮนด์คุยกันไว้แบบหนึ่งว่าจะฟื้นฟูความสัมพันธ์จะเอากลไกเจรจาในกรอบต่างๆมาคุยกันอีกครั้งแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมีเหตุเอาเป็นว่าจุกจิกกระจุกกระจิกมาตลอดเวลานี่ล่าสุดก่อนหน้านี้ที่เราจะบอกว่าเราได้ยินเสียงปืนจากฝั่งเขาใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเป็นทหารที่ไร้วินัยบ้างมีการยิงเช็คแนวอะไรบ้างล่าสุดเนี่ยกัมพูชามาออกข่าวบอกว่าไทยยิง22นัดนะเมื่อวานนี้ที่โอสเม็ดซึ่งก็อยู่ตรงข้ามกับช่องจอมที่จังหวัดสุรินทร์ของเราบอกตั้งแต่เวลาเช้าถึงเที่ยงปรากฏว่ากองทัพภาคที่2ยังไม่ได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการนะคะแต่ใช้คำว่าเป็นรายงานข่าวแล้วก็ส่งมาให้สื่อสายทหารอยู่บอกว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงไทยไม่มีการใช้อาวุธปืนยิงไอ้ที่ว่า22นัดเนี่ยที่ตรงฝั่งตรงข้ามกับโอสเม็ดเนี่ยแต่อย่างใดนะคะคือกัมพูชาอ้างบอกว่าตอน 9:24 นถึง 9:45 กองกำลังกัมพูชาได้ยินเสียงอาวุธปืนขนาดเล็กจากฝ่ายไทยจำนวน12นัดจากพื้นที่ควบคุมของไทยแล้วตอน 10:10 นได้ยินเสียงยิงเพิ่มอีก10นัดจากพื้นที่เดียวกันก็รวมเป็น22นัดนะคะแล้วในรายงานข่าวจากกองทัพภาค2ของไทยเนี่ยนอกจากปฏิเสธว่าเราไม่ได้ยิงอย่างที่กัมพูชามาอ้างว่าได้ยินเสียงปืนทั้งหมด22นัดมีหนำซ้ำนะคะตอน 9:24 ทหารกัมพูชาซะอีกพยายามจะเข้ามานำวัสดุก่อสร้างมาใกล้กับรั้วลวดหนามฝั่งไทยก็เลยส่งเสียงเตือนออกไปนะคะโดยกองทัพภาคที่2เนี่ยบอกว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตรวจพบการขยับแนวกำลังของฝ่ายกัมพูชาเข้ามาใกล้กับพื้นที่รับผิดชอบจึงได้ส่งเสียงเตือนตามมาตรฐานการควบคุมพื้นที่แต่ไม่มีการยิงอาวุธปืนใดๆทุกชนิดตามที่ถูกกัมพูชาอ้างหรือว่า22นัดนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้สถานการณ์ตามแนวชายแดนในพื้นที่โอสเม็ดช่องจอมของเราเนี่ยนะคะโอสเม็ดฝั่งเขาช่องจอมของเราเนี่ยยังอยู่ภายใต้การติดตามและประสานงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงของทั้งสองฝ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกันในพื้นที่ชายแดนค่ะ
1: ก็มันสะท้อนให้เห็นนะกรณ์ว่ากัมพูชาก็ยังเล่นบทเดิมบทที่หนึ่งก็คือการแสดงความเป็นเหยื่อว่าถูกกระทำถูกรุกรานบทที่สองก็เป็นการสะท้อนภาพของข้อเท็จที่ไม่ใช่ข้อจริงให้กับนานาชาติให้กับทูตต่างๆได้เห็นอยู่เสมอว่าเป็นอย่างนั้นนี่ล่าสุดดีนะสมเด็จฮุนเซนมาแล้วในประธานวุฒิสภาเนี่ยเมื่อวานนี่เองก็ออกมาบอกแล้วว่ากัมพูชานั้นเป็นเหยื่อของเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาตินี่มาหมดเหยื่ออีกแล้วผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเราเนี่ยเป็นเหยื่อนะก็เลยเรียกร้องให้มีการสอบสวนและความร่วมมือระหว่างประเทศมากขึ้นเพื่อแกะรอยว่ากลุ่มอาชญากรรมเหล่านี้เดินทางเข้ามาเปิดฐานปฏิบัติการในกัมพูชาได้อย่างไรที่ชัดมากกระทบมาที่ไทยแน่นอนว่าเหมือนกำลังจะบอกว่าคนที่เข้ามากัมพูชาพวกสแกมเมอร์ทั้งหลายนั่นแหละมาจากฝั่งประเทศไทยนั่นแหละคุณเซนบอกว่าปัญหาอาชญากรรมออนไลน์นั้นไม่เพียงแต่ทำลายชื่อเสียงภาพลักษณ์และศักดิ์ศรีความเป็นชาติของกัมพูชาแต่ยังทำให้ต่างชาติไม่กล้ามาลงทุนนักท่องเที่ยวไม่กล้าเดินทางไปยังกัมพูชายืนยันโอ้ตรงนี้ออกเลยเศรษฐกิจกัมพูชาไม่ได้พึ่งพากลุ่มออนไลน์สแกมเมอร์นะแต่จริงๆแล้วกัมพูชาเนี่ยเป็นเหยื่อของอาชญากรเหล่านี้โอ้โหนี่พูดออกมาได้อย่างนี้นี่นะผมว่าโอ้คนก็รู้อยู่แล้วนะครับทุกประเทศรู้ต่างนานาชาติก็รู้ว่าเศรษฐกิจของกัมพูชาที่มันยืนอยู่ได้ปัจจุบันนี้มาจากธุรกิจนี้แหละสแกมเมอร์แล้วก็บรรดาชนชั้นนำกัมพูชาทั้งหลายในตระกูลเนี่ยก็รับสิ่งเหล่านี้มาจากบรรดาจีนเทาทั้งหลายนั่นแหละแต่เจ้าตัวจะบอกยืนยันเศรษฐกิจกัมพูชาไม่ได้พึ่งพากลุ่มออนไลน์สแกมเมอร์แล้วบอกตัวเองนั้นเป็นเหยื่อนะบอกว่ากัมพูชาไม่มีเที่ยวบินตรงระหว่างประเทศระยะใกล้เพราะฉะนั้นมันก็ชัดเจนว่าเราเป็นเหยื่อของปัญหานี้นี่และเรียกร้องรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาเร่งจับกุมผู้ต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกอาชญากรรมออนไลน์โดยเฉพาะคนที่ลักลอบเข้ามาในกัมพูชาโดยไม่มีหนังสือเดินทางอย่างถูกต้องนะฮะเพื่อสอบสวนได้ว่าใช้ช่องทางใดในการเข้ากัมพูชาและก็นำข้อมูลเหล่านี้มาแบ่งปันกับประชาคมระหว่างประเทศโอ้นี่เรียกว่าพุ่งเป้ามาที่ประเทศไทยโดยตรงเลยนะเหมือนกับว่าอ๋อที่จะเข้ามาก็มาจากนี่แหละชายแดนไทยกัมพูชานี่แหละผ่านจุดต่างๆก็มาแล้วคุณเซน

0: บอกว่ากังวลเรื่องการโยนความผิดทั้งหมดให้กับกัมพูชาและอ้างว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยชี้ว่าเครือข่ายอาชญากรรมหลายกลุ่มมีแหล่งปฏิบัติการอยู่ในหลายประเทศก่อนที่จะเข้ามายังกัมพูชายกตัวอย่างกรณีที่มีนักศึกษาชาวเกาหลีใต้เสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วยังถูกล่อลวงมาทำงานกับกลุ่มสแกมเมอร์ในกัมพูชานั้นพบว่าผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมตัวในประเทศไทยเห็นไหมและเชื่อว่าตัวการหลักก็มีฐานปฏิบัติการอยู่ในไทยเช่นกันคุณระวันลองดูแล้วมันจะแก้ปัญหายังไงนะแล้วคนที่มีอำนาจสูงสุดในกัมพูชามันก็พูดแบบนี้เห็นไหม
1: นะก็ยังเป็นสคริปต์เดิมนะแล้วเขาก็ยิ่งต้องเป็นอย่างนี้คุณวิเชษก็อย่างที่บอกว่ากลางปีนี้เขากลางปีหน้าปีหน้าเขาจะมีเลือกตั้งนะเขาก็จะสร้างคะแนนนิยมก็ต้องเอาว่าต้องมีเรื่องกับไทยอ่ะแล้วก็ต้องทำเป็นตัวจี๊ดอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลานะคะก็เอาว่าไม่ง่ายเลยสำหรับเรื่องนี้ก็อย่างที่คุณศิริศักดิ์พูดจริงๆในส่วนของสถานการณ์ชายแดนเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่านอกจากท่านนายกคุยกับคนไทยที่เป็นชุมชนคนไทยแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีภาพรวมใหญ่เดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพที่เป็นภาพถ่ายภาพหมู่ก็ได้นะคะที่ท่านนายกถ่ายภาพหมู่กับคณะทูตหลังจากที่มีการประชุมกันเสร็จแล้วเนี่ยนะคะคือท่านนายกก็ใช้โอกาสนี้ไปประชุมกับทูตไทยในยุโรป24ประเทศก็มีนโยบายหลายๆอย่างที่ไปสื่อสารนะคะแล้วก็ให้เป็นนโยบายให้ฟังนะคะคือในส่วนของท่านนายกเนี่ยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสจะก้าวกระโดดได้นะคะแต่ว่าจะต้องระวังเข็มทิศว่าให้ถูกทางนะในช่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ประเทศมหาอำนาจเนี่ยเขามีปัญหากันเองเพราะไทยเนี่ยเรามีภูมิรัฐศาสตร์ที่อยู่กึ่งกลางของอาเซียนนะคะในส่วนของอาเซียนเองยังมีความแข็งแกร่งมั่นคงนะประชากรก็มีศักยภาพในการพึ่งพาตัวเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในด้านของนโยบายทางการทูตเนี่ยสิ่งที่ท่านนายกฝากไว้บอกว่าได้พูดกับคุณศิริศักดิ์เสมอว่าการทูตต้องเป็นการทูต 2.0 คือการทูตที่จับต้องได้เป็นการทูตเชิงรุกที่รักษาสมดุลระหว่างความขัดแย้งของโลกนะคะมี4เสาหลักคือการทูตเพื่อความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมนะคะต้องเป็นรูปธรรมประชาชนจับต้องได้ในด้านความมั่นคง2กระทรวงคือกระทรวงต่างประเทศและกลาโหมได้วางตำแหน่งของไทยนะคะให้มีความปลอดภัยทั้งจากการรุกรานของประเทศเพื่อนบ้านและประเทศใกล้เคียงต้องสามารถแสดงศักยภาพให้เห็นว่าไทยไม่ได้เป็นประเทศที่ใครจะบุกรุกต่อหรือว่าคุกคามใดๆต่อธิปไตยของไทยได้ซึ่งใน1ปีกว่าที่ผ่านมาได้สร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้กับประเทศนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนายกได้บอกไว้กับคณะทูตานุทูตอีกอย่างหนึ่งที่ท่านบอกว่าท่านเคยพูดอยู่นะคะบอกว่าทำไมโลกสมัยนี้มันยังต้องมีการรบกันอีกเนี่ยนะคะเอาเป็นว่าแค่ใช้มาตรการทางเศรษฐกิจมากดดันคู่กรณีโดยเฉพาะอย่างที่ถ้าเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจเล็กกว่าแค่นั้นก็ตายแล้วไม่จำเป็นต้องมาลงทุนด้านอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรกันมากมายนะคะแต่ท่านนายกบอกแต่ความเชื่อของเราตอนนี้คือด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่พอแล้วล่ะเพราะว่าเวลามันมีความขัดแย้งอ่ะมันก็ปะทุขึ้นมาถึงขั้นต้องสู้รบกันได้สิ่งที่จะทำให้ประเทศไทยของเรามีความยำเกรงหน้ายำเกรงแล้วคนที่คิดจะใช้กำลังทางทหารในการสู้รบกับเราเนี่ยก็คือเราก็ต้องมีความพร้อมทางด้านการรบนะคะก็เป็นว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำให้เรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะคะแล้วในฐานะที่พื้นที่ที่เคยเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นพื้นที่เลือกตั้งของตนเองด้วยนะพระท่านนายกแน่นอนนะหลายจังหวัดที่ตอนมีเหตุกับกัมพูชาก็เป็นพื้นที่การเมืองของพรรคภูมิใจไทยท่านนายกบอกว่าตนเองก็มีโอกาสเข้าไปคลุกคลีอยู่ในพื้นที่ได้เห็นได้รู้ถึงความไม่ปราณีของคู่กรณีโดยมีการใช้อาวุธเพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาในรัฐบาลจึงได้คุยกับฝ่ายความมั่นคงแล้วก็สนับสนุนนโยบายด้านความมั่นคงเอาไว้ด้วยนะคะ ก็พบว่าตอนนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงนะคือเรื่องความมั่นคงไม่น่าห่วง เพราะว่าตอนนี้มาเป็นนายกเข้าเดือนที่8แล้วเพราะว่ารอบก่อนหน้านี้4แล้วก็ตอนนี้ก็จากรับตำแหน่งมาก็อีก4เดือนเป็น8เดือนแล้วนะคะที่เรามีนายกอนุทินเนี่ยบอกว่าด้านความมั่นคงไม่มีอะไรน่าห่วงสิ่งที่น่าห่วงกว่าคือเศรษฐกิจก็เลยฝากภารกิจของท่านทูตทั้งหลายว่าตอนนี้คือต้องทำให้ประเทศต่างๆรู้ว่า ไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นตัวเลขที่ดีที่สุดไม่ใช่เพราะมีแรงงานถูกแต่เป็นประเทศที่มีความพร้อมมีซัพพลายเชนให้ต่างประเทศเขามั่นใจว่าเขาสามารถมาขยายกิจการและมีความแข็งแกร่งได้มากขึ้นนะคะและตำแหน่งทูตเองเนี่ยถ้าเทียบกับเอกชนเนี่ยถือว่าท่านทูตเนี่ยมีอีกตำแหน่งนึงนะก็คือเป็น Director Marketing นะก็คือเป็นผอ.ด้านตลาดด้านการตลาดนะคะอีกด้านหนึ่งนอกจากเรื่องเศรษฐกิจต้องทำให้รู้ว่าเราไม่ใช่มีดีแค่แรงงานถูกเรามีความพร้อมเรามีซัพพลายเชนที่ดีแล้วเสถียรภาพทางการเมืองล่ะท่านนายกดูมั่นใจในเรื่องนี้นะคุณเชษนะก็แน่นอนตอนนี้มีคำเรียกกันแล้วใช่ไหมฝ่ายค้านเนี่ยพรรคประชาชนเรียกระบอบน้ำเงินแล้วอ่ะนะคะท่านนายกพูดอย่างนี้บอกเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทยในขณะนี้ก็น่าจะทำให้ทูตไปคุยกับผู้สนใจเข้ามาได้ว่าจะมีความมั่นคงและยั่งยืนมากนะคะมันอาจจะมีปะทะคารมบ้างในโซเชียลมีวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆมากมายแต่นั่นมันเป็นเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารแต่ความมีเสถียรภาพของรัฐบาลชุดนี้ถือว่ามีความมั่นคงพอสมควรที่จะทำให้สามารถดำเนินนโยบายต่างๆได้อย่างต่อเนื่องนี่ท่านบอกเลยว่าตอนนี้เสถียรภาพทางการเมืองไม่มีปัญหาไอ้พวกนั้นมันคือเรื่องปะทะคารมทางโซเชียลเป็นเรื่องสื่อสารแต่จริงๆเนี่ยนะมีความมั่นคงเลยที่จะทำให้สามารถดำเนินนโยบายอย่างต่อเนื่องได้และประเทศไทยมีความพร้อมที่จะทำให้นานาชาติเห็นว่าเรากำลังยกมาตรฐานขึ้นมาในการเป็นประเทศที่น่าเชื่อถือได้ในระดับที่เป็นสากลกำลังจะมีการยกมาตรฐานเข้าสู่การเป็นOECD เนาะเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศ OECD นะคะแล้วก็ขอรับการสนับสนุนในการเข้าเป็นสมาชิกจากเดิมเนี่ยคิดว่าจะต้องใช้เวลา5ปีแต่ตอนนี้อยากให้เร็วขึ้นเป็น3ปีนะคะส่วนในเรื่องเศรษฐกิจ FTA ไทยกับสหภาพยุโรปบอกว่ามันจะช่วยลดอุปสรรคด้านภาษีและการค้าเปิดโอกาสให้สินค้าและวัตถุดิบคุณภาพจากไทยเข้าสู่ตลาดยุโรปได้มากขึ้นเอาเป็นว่าก็จะผลักดันการเดินหน้านะคะเรื่องเจรจา FTA ให้มันปิดลงให้ได้นะคะก็นี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านนายกเนี่ยให้ความมั่นใจนะคะกับเรื่องราวต่างๆของประเทศไทยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีอีกหลายงานเลยที่ไทยจะอยู่ในสปอตไลท์ของโลกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานนิทรรศการด้านพลังงานใหญ่ที่สุดในโลกจะมาจัดที่เมืองไทยในเดือนกันยายนนี้ชื่องาน Gas Tech 2026จะมีการประชุมของนายธนาคารแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารชาติต่างๆกับการประชุม World Bank IMFAnnual Meeting ประจำปี2026ในประเทศไทยเป็นการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็จะมาที่ไทยในเดือนตุลาคมแล้วเดือนพฤศจิกายนมีอีกงานหนึ่งค่ะอันนี้ดิฉันก็เพิ่งทราบข่าวและสองงานที่พอได้ยินมาบ้างอันนี้เพิ่งได้ยินจากท่านนายกจะมีงานประชุมสุดยอดสุขภาพโลก Global Wellness Summit ในเดือนพฤศจิกายนนี้ที่ประเทศไทยบอกนี่เลยบรรดาสถานทูตท่านทูตทั้งหลายสถานกงสุลใหญ่ไปช่วยประชาสัมพันธ์ต่อยอดโอกาสเหล่านี้เลยจะได้สร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนของประเทศไทยและไทยก็มีความพร้อมในการจะเป็นจุดศูนย์กลางยุทธศาสตร์ของภูมิภาคด้วยจุดแข็งทั้งเสถียรภาพการเมืองโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับการลงทุนการมีภาคเอกชนที่เข้มแข็งนะถ้าร่วมมือกันโอ้โหเราจะผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นแถวหน้าของเวทีโลกได้สำเร็จอย่างแน่นอนนี่คือท่านนายกไปฉายความมั่นใจในทุกด้านไว้ให้ท่านทูตไทยไปขายต่อไปขยายผลกันต่อนะจากที่ยุโรปค่ะ
0: หมดเวลาแล้วคุณวันนะครับ
1: ค่ะเราว่ากันต่อพรุ่งนี้ละกันนะคะวันนี้ลาไปเลยสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: นี่ถ้าทำไฟต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
9: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
10: ใจเย็น
9: ถ้าเราไม่ซัดมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
10: ่น่ากลัวตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
9: มันอยู่ที่มืออ
10: ะไร
9: เชื้อโรค
11: จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
12: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
13: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
14: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2559 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
16: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
17: หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
18: ปัทมาพรหานชันชัยกรองแก้วชัยกฤต
17: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
18: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
17: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยม
19: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้25เมษายน2560นะคะก็เป็นเช้าที่ประชาชนคนไทยนี่ก็เรียกว่าจะตั้งนาฬิกาปลุกกันขึ้นมาเลยนะคะมาลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus มันผ่านไปไวมากนะคะตอนนี้เนี่ยลงทะเบียนกันมาตั้งแต่ช่วง6โมงก็2ประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะคะเหลือสิทธิ์จาก30ล้านสิทธิ์เนี่ยอยู่ที่ 11,091,541 สิทธิ์เขาก็เปิดลงทะเบียนกันตั้งแต่วันนี้25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมซึ่งก็ดูอาจจะไม่ถึง29นะเพราะว่า30ล้านสิทธิ์เนี่ยไปซะแล้วตอนนี้20ประมาณเกือบ20ล้านสิทธิ์นะคะเพราะว่าเหลืออยู่10ล้านสิทธิ์ก็ยังไงก็ตามก็ให้ลงทะเบียนจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ของโครงการแต่เห็นหลายคนก็ยังมีปัญหาเหมือนเดิมคือเรื่องของการสแกนหน้าหรือว่ายืนยันตัวตนคิวว่ายาวเลยเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมายังไงก็ตามค่ะประชาชนหลังจากลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็สิทธิ์ที่ได้รับเนี่ยนะคะรัฐร่วมจ่ายสูงสุด200บาทต่อคนต่อวันไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนแล้วก็การใช้สิทธิ์ก็จะเริ่มวันที่1มิถุนายนตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะคะเริ่มสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน6โมงถึง3ทุ่มเช่นกันแล้วก็ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังที่สำคัญอย่าลืมสมัครและเปิดใช้งาน G-Wallet ก่อนใช้สิทธิ์นะคะอันนี้ก็สำคัญยังไงก็ตามเดี๋ยวคงจะต้องรอดูนะว่าตอนนี้มันเหลืออยู่ประมาณ10ล้านสิทธิ์ โดยประมาณเนี่ยมันจะไปหมดที่เวลาประมาณกี่โมงหรืออาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ก็ติดตามกันดูนะคะเพราะว่ามีรายงานเหมือนกันว่าผ่านไปสักประมาณ23นาทีแรกเนี่ยก็หมดเข้าไปแล้วประมาณ10ล้านสิทธิ์ได้นะคะคือเป็นความคึกคักวันนี้นะคะซึ่งหลายคนก็บอกว่าตั้งนาฬิกาปลุกรออะไรประมาณนี้แต่ว่าก็ยังดีว่าไม่ได้ลงยากเย็นอะไรนะคะเพียงแต่ว่าถ้าใครยังไม่เคยมีแอปเป่าตังอันนั้นก็อาจจะต้องไปทำรายละเอียดตรงนั้นให้เสร็จก่อนส่วนวันนี้นะคะต้องจับตาดูเรื่องของราคาน้ำมันกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าวันจันทร์นี้เนี่ยมีรายงานว่าราคาน้ำมันปรับตัวลดลงประมาณ 4-5% นะคะสัญญาณน้ำมันดิบเบนสัญญาณน้ำมันดิบเบรนท์ลดลงไป4.71 เหรียญค่ะไปอยู่ที่98.83 เหรียญต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดิบเวสเท็กซัสของสหรัฐลงไป4.57 เหรียญไปปิดอยู่ที่92 เหรียญนะคะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างหนักในวันจันทร์แต่ระดับต่ำสุดในรอบ2 สัปดาห์ตอนนี้ก็มีความหวังกันนะคะว่าสหรัฐกับอิหร่านใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพซึ่งมันก็จะช่วยทำให้วิกฤตพลังงานในตะวันออกกลางเนี่ยคลี่คลายแม้ว่าทั้งสองประเทศอาจจะยังมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่ในประเด็นสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของการปิดช่องแคบฮอร์มุสนะคะสัญญาน้ำมันดิบทั้ง2สัปดาห์เนี่ยถือว่าปรับตัวลงต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่7 พฤษภาคมโดยระหว่างการซื้อขายในวันเดียวกันก็สะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดที่เริ่มจะมองเห็นโอกาสของความคลี่คลายความตึงเครียดนะคะย้อนไปเมื่อวันเสาร์เนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าทั้งสหรัฐและอิหร่านก็ได้มีการเจรจากันแบบมีนัยสำคัญเกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจว่าด้วยข้อตกลงสันติภาพที่มันจะนำไปสู่การเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสนะคะก็ต้องบอกว่าช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยอย่างที่เราก็ทราบกันดีนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าถือเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ด้านพลังงานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกค่ะโดยก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งก็มีการขนส่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวประมาณ 20% ของปริมาณการค้าพลังงานผ่านเส้นทางนี้นะคะแม้ว่าจะมีสัญญาณบวกก็จริงนะในการเจรจาแต่ว่ามันก็ยังมีความเห็นต่างทรัมป์เนี่ยบอกว่าเขาก็กำชับทีมเจรจาไม่ให้เร่งรีบปิดข้อตกลงกับอิหร่านขณะที่นักวิเคราะห์จาก MST มาคีนะคะซอคาร์บอนิกบอกว่าแม้ข้อตกลงสันติภาพและการเปิดช่องแคบฮอร์มุสยังมีความเสี่ยงและมีเงื่อนไขอีกมากแต่ตอนนี้ตลาดเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ซึ่งจะช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านราคาน้ำมันในช่วงสั้นๆได้ค่ะนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ประเมินนะคะว่าการที่จะฟื้นฟูการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุสให้กลับมาสู่ภาวะปกติรวมไปถึงการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันและก๊าซที่ได้รับความเสียหายอาจจะต้องใช้เวลานานหลายเดือนทำให้มีความเสี่ยงด้านอุปทานพลังงานโลกเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ว่าจะหมดไปในทันทีนะคะขณะเดียวกันค่ะพูดถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะคะก็จริงๆเมื่ออาทิตย์เนี่ยโพสต์ข้อความค่อนข้างยาวเลยนะคะบอกว่าการเจรจาดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบและไม่และสร้างสรรค์ก็อย่างที่บอกเมื่อวันเสาร์เนี่ยทรัมป์บอกว่าข้อตกลงกับอิหร่านคืบหน้าเหลือเพียงสรุปขั้นสุดท้ายระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและประเทศอื่นที่เกี่ยวข้องในตะวันออกกลางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้นะคะก็จะรวมไปถึงการเปิดการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสก็จะเห็นได้ว่าราคาน้ำมันก็สะท้อนทันทีก็ปรับลงในเช้าวันนี้ตามเวลาประเทศไทยนะคะก็ลงกันประมาณ 5% ทรัมป์เนี่ยได้บอกว่าบอกผู้แทนเขานะบอกไม่ต้องรีบร้อนการเจรจาก็คืบหน้านะคะคือจริงๆเนี่ยอิหร่านได้ปิดช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็กำหนดให้เรือต่างๆต้องได้รับอนุญาตจากอิหร่านในการสัญจรไม่เช่นนั้นจะถูกโจมตีการปิดล้อมเกิดขึ้นหลังจากที่มีการโจมตีอิหร่านในวันที่28 กุมภาพันธ์แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยทำให้ผู้นำสูงสุดของอิหร่านเสียชีวิตรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงและพลเรือนคืออิหร่านก็ตอบโต้ด้วยการใช้ขีปนาวุธและโดรนโจมตีอิสราเอลและฐานทัพของสหรัฐในตะวันออกกลางนั่นเองนะคะก็คงจะต้องจับตาเรื่องนี้เป็นสำคัญ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะตอนนี้ธนา

0: ทานโลกค่ะกำลังเปิดเป็นช่องทางฉุกเฉินในการที่จะช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับประเทศต่างๆรับมือผลกระทบจากสงครามอิหร่านโดยเอกสารภายในบอกว่ามี27ประเทศที่เริ่มดำเนินมาตรการเพื่อเข้าถึงเงินทุนจากโครงการเดิมของธนาคารโลกอย่างเร่งด่วนหลังเกิดสงครามแล้วมันกระทบต่อพลังงานโลกทั้งห่วงโซ่อุปทานและการขนส่งปุ๋ยไปยังประเทศกำลังพัฒนาในเอกสารบอกว่านับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มขึ้นเมื่อ28กุมภาพันธ์มีทั้งหมด3ประเทศนะคะที่ได้รับอนุมัติวงเงินการช่วยเหลือฉุกเฉินรูปแบบใหม่เรียบร้อยแล้วส่วนอีก24ประเทศยังอยู่ในช่วงขั้นตอนด้านเอกสารและการอนุมัติแม้ธนาคารโลกจะยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของชื่อประเทศหรือว่ามูลค่าเงินทุนที่รวมไปถึงการขอรับการสนับสนุนและปฏิเสธแสดงความเห็นต่อเรื่องนี้นะคะแต่ก็อย่างที่ทราบค่ะผลกระทบและความปั่นป่วนเรื่องของพลังงานเนี่ยมันกระทบห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศรวมถึงการส่งออกปุ๋ยสำคัญไปยังประเทศพัฒนาเนี่ยกำลังสะดุดโดยรัฐบาลเคนยาและอิรักออกมายืนยันนะคะว่ากำลังขอรับความช่วยเหลือทางการเงินฉุกเฉินจากธนาคารโลกเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในขณะนี้ด้วยค่ะย้อนมาที่กลับมาที่มาดูที่ประเทศไทยกันนะคะประเทศไทยเนี่ยวันนี้หุ้นไทยวันที่25พฤษภาคมนะคะก็ต้องจับตาดูโดยทางบริษัทหลักทรัพย์พายบอกว่าเมื่อคืนวันศุกร์เนี่ยดาวโจนส์บวกไป294จุดปัจจัยบวกมาจากความคาดหวังเรื่องของการเจรจาสันติภาพเบรนท์ปิดบวก 0.9% แต่ว่าก็มีการทยอยปรับตัวคืนนี้ค่ะตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการเนื่องในวัน Memorial Day นะคะก็ไม่มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนักลงทุนยังคงให้ความคาดหวังกับการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งก็สะท้อนผ่านราคาน้ำมันที่ซึมลงกับตลาดหุ้นที่ปรับขึ้นในช่วงเช้าวันอาทิตย์เนี่ยนะคะอย่างที่รายงานไปบอกว่าทรัมป์ก็หารือกับหลายประเทศในตะวันออกกลางแล้วก็จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซย้อนไปเมื่อคืนวันศุกร์ค่ะมีรายงานตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคพบว่าต่ำกว่าคาดการก็คือผู้บริโภคยังกังวลเกี่ยวกับราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ก็พบว่าเช้านี้เนี่ยราคาน้ำมันดิบก็ปรับลดลงอย่างที่รายงานไปปัจจัยในประเทศค่ะวันนี้รัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยบวกต่อกลุ่มค้าปลีกและกลุ่มไฟแนนซ์นะคะแต่ก็เชื่อว่าผลต่อเศรษฐกิจเนี่ยมีจำกัดวงเงินก็ไม่ได้มากนักเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจเดี๋ยววันนี้รอติดตามตัวเลขส่งออกไทยนะคะโดย consensus หรือว่าคาดการเอาไว้เนี่ยที่ 20% โดยมอง set index เคลื่อนไหวในกรอบ 1,530 ถึง 1,555 กลยุทธ์ก็เน้น trading anti oil นะคะก็คือตามการปรับลงของราคาน้ำมันดิบก็เป็นพวกกลุ่มสายการบินโรงแรมค้าปลีกโรงไฟฟ้าการเงินแล้วก็ธนาคารอันนี้ก็คือมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ไทยนะคะพูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยไปดูมุมมองจากทางด้านของภาคอุตสาหกรรมกันบ้างค่ะคุณวีระชัยมั่นสินธรนะคะรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในฐานะประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรมการผลิตและประธานสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทยจีนเปิดเผยมุมมองต่อไทยช่วยไทยพลัสนะคะโดยมองว่าผู้ประกอบการ SME เนี่ยนะคะเขาก็มองว่านี่เป็นแนวทางที่ครอบคลุมทั้งการกระตุ้นกำลังซื้อเพิ่มการลงทุนและเข้าถึงแหล่งทุนพัฒนาทักษะแรงงานแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถของ SME แต่ว่าหากว่ารัฐบาลสามารถผลักดันมาตรการต่างๆเกิดขึ้นจริงแล้วก็เชื่อมโยงการดำเนินงานแต่ละมาตรการเนี่ยเข้าหากันแบบเป็นระบบอันนี้ล่ะค่ะจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยประเมินว่าอาจจะส่งผลให้ GDP ของภาค SME เติบโตได้ถึง 35-40% หากมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพนะคะคุณวีระชัยบอกว่าสำหรับ SME ภาคการผลิตเนี่ยมองว่าโครงการนี้มีศักยภาพในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจค่อนข้างมากค่ะโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ผู้ประกอบการกำลังเจอแรงกดดันรอบด้านทั้งต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นปัญหาการขาดสภาพคล่องขาดแคลนทักษะแรงงานรวมถึงการแข่งขันที่รุนแรงจากสินค้านำเข้า โดยเฉพาะมาตรการ Made in Thailand Plus นะคะก็ถือเป็นหนึ่งกลไกที่จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ผลิตไทยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เกิดกับ SME มูลค่ามีประมาณ720,000 ล้านบาทก็สัก43%ของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งหมดหากว่ามาตรการสนับสนุนMade in Thailand Plus ประสบความสำเร็จนะคะก็เชื่อว่าสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้าง SME จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย45-50%แล้วก็ยังจะช่วยสนับสนุนการใช้ local supply chain มากขึ้นนะคะก็คือใช้พวกวัตถุดิบ supply chain ที่เป็นของไทยอ่ะนะคะโดยผู้ประกอบการมีแนวโน้มจะซื้อวัตถุดิบชิ้นส่วนบริการจากผู้ประกอบการไทยเพิ่มขึ้นซึ่งก็จะช่วยสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจแล้วก็เสริมความแข็งแกร่งในระยะยาวก็ยังมองว่ามาตรการอื่นๆภายใต้ไทยช่วยไทย Plus ที่เอื้อประโยชน์ต่อ SME และภาคการผลิตมีหลายด้านค่ะทาง SME Plus การบวกการเข้าถึงแหล่งทุนและค้ำประกันสินเชื่อนะคะอันนี้ก็จะช่วยลดข้อจำกัดของ SME ในที่หลักประกันไม่พอในการเข้าถึงสินเชื่อแล้วก็จะมีบทบาทในการเพิ่ม productivity ให้กับภาคอุตสาหกรรมช่วยลดต้นทุนแรงงานลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิตอันนี้หมายถึงมาตรการ AI Plus ที่จะมาช่วยตรงนี้เพิ่ม productivity แล้วก็สนับสนุนการวางแผนทั้งการผลิตบริหารจัดการสต็อกควบคุมคุณภาพสินค้านะคะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่จะยกระดับโรงงานไทยไปสู่ Smart Manufacturing ค่ะส่วน Trade Plus เนี่ยจะช่วยเปิดตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศเพิ่มโอกาสการส่งออกลดการพึ่งพาตลาดในประเทศแล้วก็สร้างรายได้รวมถึงคำสั่งซื้อใหม่ให้แก่โรงงานภาคอุตสาหกรรมไทยคุณวิระชัยได้มีข้อเสนอแนะถึงรัฐบาลเพื่อให้มาตรการต่างๆเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะคะมี5แนวทางก็คือเร่งบังคับใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นในส่วน SME แล้วก็สินค้า Made in Thailand รวมไปถึงสนับสนุนด้านออโตเมชันและ AI อย่างเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็เดินหน้าลดต้นทุนพลังงานสร้างตลาดคู่ไปกับการสนับสนุนด้านเงินทุนตั้งศูนย์วิจัย SME Health Check นะคะคุณวิริชัยบอกว่าสำหรับ SME ภาคการผลิตเนี่ยมาตรการไทยช่วยไทย Plus ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีเนื่องจากครอบคลุมทั้งเรื่องเงินทุนการลงทุนด้าน AI ขยายการตลาดและเศรษฐกิจสีเขียวสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือการทำให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะเข้าถึงมาตรการต่างๆได้ง่ายนะคะก็ควรจะลดขั้นตอนที่มันซับซ้อนแล้วก็ต้องมีการสับสนด้านเทคโนโลยีลดต้นทุนพลังงานและการขยายตลาดคู่กันไปด้วยเพื่อที่จะให้เกิดผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของ SME ภาคการผลิตไทยในระยะยาวนั่นเองนะคะพูดถึงเรื่องของประเทศไทยเนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่นายกเดินทางไปฝรั่งเศสนะคะแล้วก็มอบหมายเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปเร่งรัดเจรจาความตกลงการค้าเสรี FTA ไทยสหภาพยุโรปให้เป็นวาระเร่งด่วนเพื่อที่จะลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มโอกาสสินค้าไทยที่จะเดินทางไปสู่ยุโรปนั่นเองแล้วก็เน้นย้ำแนวทางการทูตเชิงรุกหรือว่าการทูต 2.0 ค่ะที่มุ่งเน้นจะสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมให้ประชาชนจับต้องได้นะคะโดยให้ความสำคัญกับ4เสาหลักคือความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมมีการสั่งการที่ทีมไทยแลนด์ทำงานในรูปแบบคลัสเตอร์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และผลักดันประเทศไทยสู่เวทีโลกอย่างมีนัยสำคัญนะคะคือเมื่อวันที่24เนี่ยนายกก็ได้มีการประชุมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคโดยมีรองนายกรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงก็เข้าร่วมประชุมนะคะก็ถือว่าเป็นการที่นายกประชุมคุยกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่24ประเทศเนี่ยเป็นครั้งแรกโดยนายกก็แลกเปลี่ยนความเห็นฟังเสียงสะท้อนใช้เวลากันสัก3ชั่วโมงนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ดร.รัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกก็มาสรุปสาระเร่งด่วนก็อย่างที่บอกไปเร่งรัด FTA ไทยยุโรปซึ่งภาคธุรกิจไทยและต่างประเทศให้ความสำคัญเพราะมันจะช่วยลดอุปสรรคด้านภาษีและการค้าเปิดโอกาสให้สินค้าและวัตถุดิบคุณภาพจากไทยเข้ายุโรปได้มากขึ้นแล้วก็สรุปอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะไปดูเรื่องของ เรื่องของโรคเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งแล้วกันอันนี้คือเรื่องของโรคและโรคระบาดด้วยนะคะอีโบลาค่ะ Wall Street Journal รายงานว่ารัฐบาลสหรัฐได้ระงับการออกวีซ่านะคะให้กับผู้ที่เคยเดินทางไปยังซูดานใต้ไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยูกันดาภายใน21วันก่อนเดินทางเข้าสหรัฐเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของอีโบลามาตรการนี้นะคะอยู่ในเอกสารของกระทรวงการต่างประเทศที่ครอบคลุมถึงผู้ที่พำนักถาวรตามกฎหมายของสหรัฐที่เพิ่งจะเดินทางไปยังประเทศเหล่านี้ก็จะถูกจำกัดการเดินทางกลับเข้าสหรัฐเป็นช่วงเวลาหนึ่งตอนนี้ก็ถือว่ารัฐบาลของทรัมป์กำลังเร่งรับมือการระบาดของอีโบลาที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วแล้วก็เจ้าหน้าที่กระทรวงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระหว่างประเทศก็ออกมาเตือนแล้วนะคะว่าอีโบลาอาจจะกลายเป็นการระบาดที่รุนแรงที่สุดในรอบอย่างน้อย10ปีการระบาดครั้งนี้เกี่ยวข้องกับเชื้อสายพันธุ์บุนดิบุเกียวซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบได้ยากแล้วก็ยังไม่มีวัคซีนหรือวิธีรักษาที่ได้รับการอนุมัตินะคะอันนี้คือความน่ากลัวขณะที่ไปดู GDP ของสิงคโปร์สักนิดหนึ่งนะคะกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์เปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาสที่1ของปีนี้ขยายตัว 6% เมื่อเทียบเป็นรายปีแล้วก็สูงกว่าตัวเลขประมาณการเบื้องต้นอย่างเป็นทางการซึ่งอยู่ที่ 4.6% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาสเนี่ยแบบปรับค่าฤดูกาลแล้ว GDP ไตรมาส1ขยายตัว 1% ส่วนทางกับตัวเลขประมาณการเบื้องต้นที่คาดว่าจะหดตัว 0.3% นะคะทางสิงคโปร์มีการคาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจปีนี้เอาไว้ที่ 2% ถึง 4% แต่ก็มีการเตือนเหมือนกันว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางก็มีความเสี่ยงจะทำให้เศรษฐกิจสุดต่ำลงกว่าที่คาดการณ์นะคะส่วนเงินเฟ้อมีกำหนดแถลงออกมาในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของสิงคโปร์นะคะที่เป็นเพื่อนบ้านแต่ว่าเศรษฐกิจเขาเนี่ยไปไกลมากๆและเราเนี่ยมักจะพูดถึงอ้างอิงอะไรถึงสิงคโปร์อยู่สม่ำเสมอมาดูเรื่องของ CEO Cozy นะคะรายการดีๆของทางช่องของเรา YouTube Thinking Radio ผู้บริหารประเทศกับวันพักผ่อนเนี่ยเขาทำกันอย่างไรใช้ชีวิตมีการใช้ชีวิตในวันหยุดแล้วก็มีงานอดิเรกมีความชอบส่วนตัวอะไรจะได้เปลี่ยนมุมมองกันนั่งคุยนั่งพูดคุยนะคะเราจะได้เห็นอีกพาร์ทนึงอีกตัวตนจริงๆของบรรดา นักบริหารของ CEO กับรายการ CEO Cozy นะคะก็เหมือนกับว่าชวนมาเติมพลังใจรับพลังบวกในวันหยุดกับบทสนทนาพูดคุยที่จะเห็นว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่บางทีก็เริ่มจากความเรียบง่ายและความจริงใจใกล้ตัวไม่ต้องอะไรมากลุงลังนะคะก็อยากให้ติดตามกันค่ะกดติดตาม Subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะคะที่ YouTubeThinking Radio กับรายการ CEO Cozy นะคะแล้วก็ส่งท้ายนะคะด้วยการขอแสดงความยินดีกับปืนใหญ่อาร์เซนอลนะคะคว้าแชมป์ในรอบ22ปีเมื่อวานดูเขาเฉลิมฉลองกันชูถ้วยแชมป์เนี่ยโอ้โหน้ำตาจะไหลนะสำหรับแฟนๆของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะบรรดาเหล่ากันเนอร์แต่ว่าก็ยังมีอีกทัวร์นาเมนต์ยังมีอีกถ้วยหนึ่งที่รอชิงถ้วยใหญ่ยุโรปนะคะคะแนนความสามารถในตอนนี้ที่สุดแล้วนะคะสำหรับปืนใหญ่อาร์เซนอลเพราะว่าเป็นอันดับหนึ่งของพรีเมียร์ลีกก็ขอแสดงความดีใจกันเนอร์เมืองไทยนี่เยอะเลยนะคะเห็นทั้งแฟนฟุตบอลเหล่ากูรูดาราอะไรออกมาแสดงความดีใจซึ่งดิฉันก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นแม้ว่าช่วงหลังจะไม่ได้ดูมานานแต่ก็ดีใจ22ปีแล้วไม่ได้เห็นชูถ้วยแชมป์ล่าสุดที่เกิดขึ้นนี่นู่นเลยค่ะสมัยแพทริกเวล่านะคะเอาละค่ะหมดเวลานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณรพงษ์แจ้งจิตดร.สุภวุฒิสายเชื้อมาพูดคุยกันก่อนจะไปอัปเดตสักนิดหนึ่งแล้วกันดูสิทธิ์คงเหลือนะคะตอนนี้สำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะคะล่าสุดก็ประมาณมาถึง10ล้านแล้ว9,700,000สิทธิ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยม
2: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุริยะวูบกลางภารกิจอุดรแพทย์ทำ CPR จนอาการปลอดภัยนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกิดอาการวูบและหมดสติเมื่อคืนที่ผ่านมาระหว่างปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีอย่างเร่งด่วนโดยทีมแพทย์ได้ทำการปั๊มหัวใจหรือ CPR ประมาณ 2-3 นาทีจนสัญญาณชีพกลับคืนมาและสามารถตอบสนองได้ตามปกติในเวลาต่อมานายสรวุฒิกล่าวว่าตลอดระยะเวลาเกือบ2เดือนนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนงานหลายด้านลงพื้นที่พบเกษตรกรในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่องจนแทบไม่ได้พักผ่อนและเกิดภาวะอ่อนล้าสะสมโดยก่อนหน้านี้นายสุริยะได้ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีช่วงวันที่ 16-17 พฤษภาคมเพื่อติดตามสถานการณ์ภาคเกษตรและการบริหารจัดการผลไม้ก่อนกลับมามีอาการไข้หวัดตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องโดยไม่ได้หยุดพักสำหรับภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีวันนี้นายสุริยะมีกำหนดติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่พร้อมตรวจความคืบหน้าการเตรียมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีรวมถึงพบปะประชาชนและผู้แทนภาคเอกชนโดยช่วงเช้ามีกำหนดลงพื้นที่ประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชนและติดตามสถานการณ์น้ำก่อนที่ช่วงบ่ายจะเดินทางไปพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกพร้อมแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนอกจากนี้ยังมีกำหนดเดินทางไปร่วมพิธีอุปสมบทของนายราเชศิลปะรายะอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในวันนี้ด้วยตอนนี้อาการนายสุริยะดีขึ้นแล้วแต่แพทย์ยังให้อยู่ในห้อง ICU เพื่อเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดเพราะร่างกายอ่อนล้าสะสมจากการทำงานหนักและพักผ่อนไม่เพียงพออย่างไรก็ตามนายสุริยะยังยืนยันว่าจะขออนุญาตแพทย์ออกจากโรงพยาบาลในช่วงเช้าวันนี้เพื่อติดตามภารกิจต่างๆตามกำหนดรัฐบาลเปิดทานร้านอาหารเข้าร่วมไทยช่วยไทย Plus ผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery เริ่มใช้15มิถุนายนนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขยายมาตรการไทยช่วยไทยพลัสศูนย์ระบบฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ได้ง่ายขึ้นโดยประชาชนจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา 6:00 น. ถึง 21:00 น. ซึ่งร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประเภทอาหารและเครื่องดื่มสามารถเข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปทางนี้ร้านอาหารจะสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยต้องดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการ Food Delivery บนแอปพร้อมยอมรับตกลงเงื่อนไขก่อนเลือกผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Food Delivery ที่ต้องการเข้าร่วมเมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าวร้านค้าจะสามารถรับคำสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากประชาชนผ่านระบบ Delivery ได้โดยแพลตฟอร์มจะจัดไรเดอร์เข้ารับอาหารและจะส่งถึงผู้บริโภคตามปกติขณะที่ร้านค้าสามารถตรวจสอบประวัติการรับเงินได้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินทางนี้รัฐบาลคาดว่าการเชื่อมโยงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้ากับแพลตฟอร์ม Food Delivery จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับร้านอาหารรายย่อยเพิ่มยอดขายและรายได้ให้ผู้ประกอบการรวมถึงช่วยให้ประชาชนเข้าถึงอาหารและบริการในราคาประหยัดได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เ นไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
8: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
7: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
8: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
9: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
10: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ุ่นไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ PEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com และ
2: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
4: การนาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับก็วันนี้เราเจอกันวันแรกของการเริ่มลงทะเบียนสำหรับใครที่จะเข้าโครงการไทยช่วยไทย Plus นะครับก็วันนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับผมหลายคนอาจจะลงทะเบียนไปละหลายคนยังไม่ได้ลงทะเบียนเลยครับวันนี้พูดคุยพร้อมกันทุกๆวันจันทร์กับดร.สุภุสายเชื้ออาจารย์อยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีครับคุณรพงษ์ครับท่านผู้ฟังครับ
4: อาจารย์ยังไม่ได้ลงใช่ไหมฮะ
5: ยังเลยครับ
4: ผมเลยบอกเมื่อกี้เราคุยกันนอกรายการคุณผู้ฟังว่าอาจารย์ท่านยังไม่ได้ลงผมก็ยังไม่ได้ลงเหมือนกัน
5: คราวที่แล้วก็ลงไม่ได้มัวแต่ไปเงอะอะไรอยู่นะครับ
4: ตอนนี้อัปเดตเกือบจะ9นาฬิกาที่ผ่านมานี่เหลือแค่ไม่ถึง10ล้านสิทธิ์แล้วนะครับอาจารย์ยอดพุ่งมากเมื่อวานนี้เห็นคนไปต่อคิวพูดคุยกับที่แบงก์ของรัฐแบงก์กรุงไทยเมื่อเช้านี้ก็กดกันโอ้โหเป็นระวิงแต่ยังไม่มีข่าวว่ามีปัญหาเรื่องการลงทะเบียนสักเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์ว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะว่ารอบนี้ก็จะต่างจากรอบที่ผ่านมาที่เรียกกันว่าคนละครึ่งตั้งแต่ยุคแรกจนคนละครึ่ง plus แล้วก็มาไทยช่วยไทย plus ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายที่ช่วยรัฐช่วย 60%นะครับแล้วก็ทางเราจ่ายอีก40ก็เพิ่มจากเดิมอีก 10% กระแสก็มาแรงพอสมควรนะครับอาจารย์ครับ
5: ก็เป็นก็ใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับคุณวรพงษ์ท่านดูส่วนตรงนี้เนี่ยใช้เงินตั้ง 200,000 ล้านบาทก็ประมาณ 1% ของ GDP ทั้งปีเลยครับ
4: ครับ
5: ลองนึกภาพถ้าเป็นแบ่งเป็นไตรมาสคือเป็น4ไตรมาสเนี่ยก็เอา4คูณเข้าไปคือสำหรับไตรมาสเดียวที่เงินนี้จะไปใช้มันก็จะเท่ากับ 4% ของ GDP เลยค่อนข้างจะเยอะนะครับ
4: ถ้า 200,000 ล้านคิดเป็น60ประชาชนจ่ายอีก40มันก็จะประมาณสักอะไรอีกประมาณเกือบแสนล้านก็เงินมันจะหมุนระบบประมาณสัก300,000ล้านเศษคิดประมาณนี้ได้ไหมอาจารย์
5: แต่มันจะมีมันจะต้องคิดด้วยอย่างนี้นะครับว่าบางส่วนเนี่ยอาจจะมีส่วนที่มีส่วนของการนำเข้าก็ต้องตัดออกไปแล้วมันมีส่วนที่จริงๆแล้วประชาชนเนี่ยจะใช้อยู่แล้วคือเป็นอะไรที่เราใช้อยู่แล้ว
4: ครับ
5: แล้วก็พอรัฐบาลมาเติมเงินมันก็แปลว่าใช้เพิ่มขึ้นหรือว่าถ้าใช้เพิ่มขึ้นก็เฉพาะใน4เดือนแรกนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ลดลงไปอีกมันก็เลยจะเจ้ากันไปส่วนหนึ่งนึกออกไหมครับ
4: อ๋ออาจจะเป็นการใช้เฉพาะช่วงนี้แค่นั้นเองอะไรอย่าง
5: นี้ใช่ครับแล้วก็พอหลังจากนั้นก็ถอยกลับไปอีกเหมือนกันบางคนไปใช้ซื้ออะไรที่ไปตุนได้ใช่ไหมครับซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไร
4: ครับ
5: ซื้อน้ำปลาซื้อผงซักฟอกอะไรก็น่าจะทำได้นึกออกไหมครับแล้วก็ซื้อข้าวสารเนี่ยก็น่าจะทำได้ก็เลยมีการประเมินกันแล้วว่าตัวคูณมันแค่ครึ่งนึงแค่ครึ่งเดียวนะครับก็คือถ้า ประชาชนก็ลงไปรัฐบาลก็ลงไป ก็รวมกันเป็น 300,000 กว่าล้านใช่ไหมครับ
4: ครับ
5: แต่ว่าตัวคูณแค่ครึ่งเดียวคูณแค่ 0.5 ครับตัวเลขเร็วๆก็จะเป็นอย่างนั้น
4: แล้วถ้าเป็นในระยะกลาง ก็การซื้อของที่ตุนเอาไว้แล้วก็จะไม่ต้องซื้อแล้วเพราะนั้นเนี่ยกำลังซื้อตอนนั้นก็จะหดไปซึ่งมันอาจจะชดเชยด้วยการซื้อล่วงหน้าอย่างนี้อันนี้ก็
5: ตอนที่ทำคนละครึ่งรอบแรกก็เป็นอย่างนั้น
4: ใช่ครับ
5: ช่วงที่คนละครึ่งกำลังเกิดขึ้นเนี่ยก็มีการยอดขายแล้วก็เพิ่มขึ้นพอหลังจากนั้นมันก็วูบกลับลงไปครับส่วนหนึ่ง ในที่สุดแล้วจริงๆแล้วมันต้องกลับไปเรื่องเดิมว่าเราจะทำยังไงให้ประชาชนมีรายได้มากขึ้น
4: คร
5: ค
4: ั
5: ื
4: บ
5: อสร้างงานมากกว่าคือจริงๆแล้วคือแม้ว่าเราดูในเวลาคนไปสำรวจทุกครั้งนะครับทุกครั้งเลยนะว่าสำรวจก็จะบอกว่าประชาชนถามว่าจะแก้ปัญหาให้แก้ปัญหาอะไรข้อหนึ่งจะมาบอกว่าให้แก้ปัญหาโดยการลดค่าครองชีพ
4: ครับ
5: ใช่ไหมครับคนก็จะไปนึกถึงการลดค่าครองชีพคือลดค่าไฟลดค่าอาหารต่าง
4: ๆครับ
5: แต่จริงๆเนี่ยผมคิดว่าในระยะยาวอ่ะมันต้องเพิ่มรายได้ด้วยซ้ําต้องเพิ่มรายได้ด้วยซ้ํา
4: ครับ
5: ซึ่งผมไม่แน่ใจเวลาเราทําเซอร์เวย์เนี่ยเราเคยมีเขียนในทางให้ประชาชนติ๊กเลือกไหมว่าให้เลือกการเพิ่มรายได้เพราะว่าในเวลาทำเซอร์เวย์มันต้องมีให้เราติ๊กใช่ไหมครับ
4: ครับใช่ครับ
5: มันจะมีให้ติ๊กคนที่จะไปติ๊กอันนี้แหละเพื่อจะรู้สึกว่าเออมันช่วยแก้ปัญหาแต่ในระยะยาวจริงๆเวลาเราพูดถึงเศรษฐกิจเนี่ยเราจะพูดถึงเศรษฐกิจต้องโตเศรษฐกิจโตก็คือรายได้ต้องโต
4: ครับ
5: ต้องรายได้ต้องโตเนี่ยความเป็นอยู่ถึงจะดีขึ้นใช่ไหมครับเราถึงเวลาเราถึงพูดถึง GDP เลยพูดถึงว่า GDP ต่อหัวแล้วที่หมายว่าประชาชนที่มีประเทศเจริญแล้ว GDP ต่อหัวจะต้องเท่านั้นเท่านี
4: ้
5: มันแปลว่าลึกๆอ่ะเราบอกว่าจริงๆต้องให้คนเขามีงานทําแล้วก็มีรายได้ที่สูงแล้วถ้าค่าครองชีพมันสูงก็ไม่เป็นไรเพราะว่ารายได้มันสูงกว่าจริงไหมครับประเด
4: ็
5: นเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าประเด็นเป็นอย่างนั้นอย่างเช่นที่ประเทศอังกฤษเนี่ยราคาอาหารแพงมากเลยแต่คนเขาก็อยู่กันได้
4: รายได้เขาสูง
5: ว่ารายได้เขาสูงแล้วในที่สุดในทุกอย่างเนี่ยผมคิดว่ากลับเรื่องมาตรงนี้หมด
4: ครับ
5: ในหลายๆกรณีเรามักจะพยายามไปพยายามไปดูด้านเช่นหนี้สินของประชาชนใช่ไหมครับ
4: ครับ
5: เวลาเราพูดถึงโอ้หนี้ครัวเรือนสูงเนี่ยแย่เลยทำยังไงช่วยแก้ปัญหาหนี้ประชาชนหลายครั้งก็จะพยายามคิดแต่จะลดหนี้จะพักหนี้จะลดดอกเบี้ยแต่ว่าการแก้ปัญหาที่ถาวรจริงๆคือการแก้ปัญหาให้รายได้เพิ่มขึ้นแล้วหนี้มันก็จะเราก็จะใช้คืนหนี้ได้เอง
4: ทีนี้ตัวรายได้ที่มันจะต้องเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่านายจ้างก็ต้องมีงบประมาณหรือมีรายได้มากขึ้นในการที่จะจ้างงานและให้โบนัสหรือว่าปรับอัตราเงินเดือนกับพนักงานมากขึ้นมันก็เป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรครับเป็นบัวพันหลักกันแบบนี้อาจารย
5: ์ไม่ได้ครับจริงๆหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยคือต้องสร้างเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยมีที่ทำมาหากินที่มีรายได้เพิ่มขึ้นผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นนะเราผ่านกฎหมายรางออกมาแล้วเป็นครั้งแรกที
4: ่
5: รางรถไฟเนี่ยจะไม่ใช่ที่การที่การรถไฟประเทศไทยใช้ได้อยู่คนเดียวเปิดโอกาสให้มีการประมูลให้เอกชนมาประมูลเพื่อจะมาให้บริการรถไฟทั้งบริการในเชิงของของสินค้าและของผู้โดยสาร
4: ครับ
5: รัฐบาลก็จะสามารถเร่งเรื่องการให้สัมปทานอันนี้เพื่อให้ใช้รางอันนี้ให้มันสร้างรายได้ได้นึกภาพออกไหมครับว่าอย่างเช่นตามข่าวเนี่ยก็เห็นแล้วว่าจริงๆมีเอกชนเขาสนใจอย่างเช่นเอกชนที่เขาขนส่งปูนเยอะๆเพิ่งมันหนักมากเนี่ยเขาก็สนใจว่าเขาอยากจะลงไปทำเองเลยล่ะเขาจะไปทำรถขนสินค้าของเขาเองเลย
4: ครับ
5: หรือว่าการท่องเที่ยวเขาก็อยากจะเอารถไฟเขาไปเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยเข้าใจว่ามีคนสนใจและต่างชาติไปเยอะเลยประเทศไทยอาจจะทำให้ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของ Orient Express อะไรก็ได้ต้นนะครับ
4: ครับ
5: ซึ่งตอนเนี้ยอย่างเงี้ยเป็นยกอย่างนี้เป็นโอกาสที่รัฐบาลจะสามารถเปิดให้กับประชาชนสร้างรายได้ได้สร้างงานเพิ่มขึ้นได้อีกอันนึงก็คืออย่างเช่นที่เรื่องโซล่ารูฟท็อปเนี่ยมันก็รูฟท็อปก็ทำให้การกฎเกณฑ์ต่างๆมันง่ายขึ้นในการขออนุญาตหรือยิ่งดีกว่านั้นก็คือให้ขายให้ขาย
4: ไฟฟ้าครับ
5: ขายไฟฟ้าระหว่างกันได้แล้วเอกชนมันได้ใช่ไหมครับ
4: ครับ
5: อันนี้ก็ต้องไปพัฒนาสายส่งให้เอกชนมาใช้สายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอะไรก็ว่าไปเนี่ยซึ่งอันเนี้ยก็จะเปิดโอกาสให้มีการทำกิจกรรมต่างๆทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็เพิ่มรายได้เพิ่ม อะไรต่าง
4: ๆอ๋อตรงนี้ต้องเป็นบทบาทของภาครัฐสำคัญที่สุด
5: ใช่ครับสิ่งพวกนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นจะเป็นประโยชน์ในการสร้างรายได้ใช่ไหมครับโดยรัฐบาลเองก็ไม่ได้ต้องใช้เงินอะไรมากเท่าไหร่นะครับเราก็มันก็จะเป็นแก้ปัญหาอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้จะแก้ปัญหาเรื่องของหนี้ครัวเรือนเพราะในที่สุดแล้วถ้าประชาชนมีเงินเดือนมีรายได้มากขึ้นเนี่ยไปเจรจากับธนาคารต้องเห็นว่าโอ้คุณมีโอกาสมีรายได้มากขึ้นเดี๋ยวเขาก็สามารถจะกล้าคุยให้แฮร์คัทลดอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าสมมติว่าแบงค์เวลาไปคุยกับลูกค้าแล้วเห็นท่าทางคนนี้ไปไม่ไหว
4: ไปไม่รอด
5: ต่อกันไปอีกเนี่ยมันก็ไม่รู้จะไปช่วยเพิ่มช่วยได้ยังไงเป็นต้น
4: ครับ
5: ประเด็นสุดท้ายที่สำคัญก็คือว่าตัวเลขมันก็ยืนยันฟ้องนะครับว่าประเทศไทยตอนนี้การออมของคนไทยโดยรวมเนี่ยมันมากกว่าเงินการลงทุนของคนไทยโดยรวมนะครับแสดงว่าจริงๆเอกชนมีเงินนะม
4: ี
5: เงินออมนะเพียงแต่โอกาสมันไม่เปิดให้เท่านั้นเองนะครับเราถึงเห็นการลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศเยอะมากขึ้นเรื่อยๆโดยคนไทย
4: จริง
5: ครับถ้าโอกาสมีอยู่ที่เมืองไทยก็จะได้ไม่ต้องไปลงทุนในต่างประเทศครับ
4: จริงๆแล้วประเทศไทยเอาก็มีเสน่ห์แล้วก็มีเรื่องคือพอดีเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่าน

0: ที่เป็นแรงงานต่างชาติก็ประมาณสัก20-30%แต่ว่าสัดส่วนที่น่าตื่นตาตื่นใจคือคนไทยอยู่ที่นั่นน้อยมากกว่าชาวต่างชาติที่เดินทางไปทำงานหรืออาจจะพักอาศัยที่นั่นด้วยซ้ำไปสัดส่วนคนไทยน้อยมากแล้วก็การจ้างงานก็จะเป็นการจ้างงานของแรงงานต่างด้าวซะมากกว่าแต่ผู้จ้างก็จะเป็นทั้งนักธุรกิจนักลงทุนทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติคือคึกคักในแง่ของชาวต่างชาติไปลงทุนไปทำธุรกิจเยอะมากภาพที่สะท้อนมาก็เลยคิดโอ้โหนี่มันก็คือสวรรค์ของนักลงทุนนักธุรกิจต่างชาติมากพอสมควรเหมือนกันในบ้านเราครับ
1: จริงๆมันจะมี2มิติใช่มั้ยมิติหนึ่งคือต้องยอมรับว่ามีเรื่องของต่างชาติเขาก็สนใจมาลงทุนประเทศไทยจริงๆนะครับ
0: ครับ
1: แม้ว่าจริงๆกฎเกณฑ์เราเนี่ยห้ามโน่นห้ามนี่แล้วก็เขาก็มาบางทีก็มาแบบหลบๆหลีกๆไอ้กฎเกณฑ์ด้วยซ้ำไปอย่างที่เราทราบเรื่องนอมินีอะไรต่างๆ
0: ครับครับ
1: มันก็แต่ที่สำคัญอีกอันที่คุณวรพงษ์พูดก็คือเรื่องของการขาดแรงงานนะครับ
0: จริง
1: มันสะ
0: จ
1: ท้อนเห็นชัดเลยว่าแรง
0: ง
1: งาน
0: ฮ
1: ใน
0: ะ
1: ประเทศไทยมีแต่คือย้ำนะครับประเทศไทยเราจะขาดแคลนแรงงานนะครับ
0: จริงครับ
1: แต่เราไม่ได้ขาดแคลนเงินทุน
0: อื
1: แต่เราก็ขาดแคลนพลังงาน
0: ครับ
1: ชัดเจนเพราะว่าพลังงานเรานำเข้าเยอะจริงๆรัฐบาลต้องพยายามแก้ปัญหา2ปัญหาเนี่ยถ้าจะแก้ปัญหาระยะยาวนะครับวิธีแก้ปัญหาแรงงานก็มี2วิธีง่ายๆอันนึงก็คือหาแรงงานที่ไม่แพงมาจากต่างประเทศ
0: ครับ
1: อีกวิธีทางที่ยากกว่าก็คือทำยังไงให้ใช้เทคโนโลยีใช้ AI ใช้โรบอทมาแล้วก็มาทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนไปเราให้คนไทยทำงานที่ได้ผลตอบแทนสูงอย่างเช่นเป็นคนดูแลโรบอทเงี้ย
0: ครับ
1: คนนึงดูแลโรบอทได้100โรบอทเงี้ยก็เงินเดือนก็คงจะสูงเป็นต้นนะครับคราวนี้นั่นก็เป็นปัญหาระยะยาวซึ่งพอเราพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยจะสังเกตจะรู้สึกเลยนะเพราะว่าไอ้เงินที่เราพูดถึงตั้งแต่ตอนต้นที่คุณ
0: ร
1: ัฐพงศ์มันไม่ได้ตอบโจทย์ระยะยาวเลยใช่ไหม
0: ค
1: นละครึ่งเนี่ยมันก็แก้ปัญหาระยะสั้นได้จริงๆแต่ว่าปัญหาระยะยาวเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกแก้คราวนี้อีกส่วนหนึ่งที่ของพรก.ก็คือส่วนที่เขาบอก energy transition ส่วนที่จะไปผ่านสู่พลังงานสะอาดเนี่ยมันก็เป็นการตอบโจทย์บางส่วนเท่านั้นไงปัญหาภาพอื่นใหญ่ๆเนี่ยมันยังที่ต้องแก้อีกเยอะเลยใช่ไหมครับอย่างเช่นทันยุค AI ของเราแต่ว่า PISA score ของเด็กไทยยังต่ำ
0: น้อย
1: ลดเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ตอบโจทย์เหมือนกันจริงๆมีเรื่องเยอะเลยที่ต้องทำนะครับ
0: แล้วเรียนถามอาจารย์ว่าจริงๆแล้วพอมันมีตัวไทยช่วยไทย plus เนี่ยมันจะทำให้ GDP เราขึ้นได้สักเท่าไหร่ฮะอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงประมาณ 1% ใช่ไหมอาจารย์
1: มันขึ้นไม่เยอะหรอกครับคุณวรพงษ์เพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าตัวคูณมันแค่ครึ่งเดียว1แล้วก็2เนี่ยถึงมันขึ้นในหลักการเนี่ยรัฐบาลก็เป็นหนี้มากขึ้นใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: รัฐบาลก็จะต้องขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้นอีก400,000 ล้านขาดดุลแล้วมัน400,000 ล้านก็คือรัฐบาลในอนาคตต้องเก็บภาษีเรา400,000 ล้านมาคืนไอ้400,000 ล้านที่สร้างนี
0: ่ครับ
1: มันก็จริงๆในระยะยาวมันเจ้าด้วยซ้ำแต่ว่ามี2เงื่อนไขนะครับ1ก็คือแก้ปัญหาระยะสั้นเพราะว่าระยะสั้นเนี่ยไม่มีใครมีศักยภาพที่จะมาช่วยอุ้มเศรษฐกิจที่ตกต่ำได
0: ้ครับ
1: มีอยู่2คนก็คือรัฐบาลกับแบงค์ชาติกับ2เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าหวังว่าเงินที่ใช้เนี่ยใช้แล้วได้ผลประโยชน์ในการสร้างให้ทำให้ GDP โตอย่างต่อเนื่องซึ่งอันนี้ต้องหมายถึงว่าเป็นการลงทุนเพราะฉะนั้นในส่วนของ400,000 ล้านเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ลงทุนครึ่งหนึ่งเนี่ยใช้ไปแล้วก็ใช้หมดไปเลยนะครับอีกครึ่งหนึ่งนั่นแหละที่หวังว่าถ้าทำดีๆเนี่ยตรง energy transition เนี่ยจะเป็นการลงทุนเพื่อลดทอนการพึ่งพาพลังงานในอนาคตลดทอนการนำเข้าในอนาคตก็จะเป็นประโยชน์นะครับให้ GDP ในอนาคตเพิ่มขึ้นฉะนั้นกลายเป็นว่าเราต้องมาหวังให้ครึ่งหลังมากกว่าครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกนี่ถือว่าก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน
0: ซึ่งจริงๆแล้วก็คงจะดูผลลัพธ์กันในระยะยาวไม่ได้ถ้าเรื่องนี้น่าจะไปดูผลลัพธ์กันในระยะสั้นแล้วก็อาจจะบวกเพิ่มจากประเด็นที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่คือเงินอีกบางส่วนเป็นเรื่องของการ transition เรื่องนี้อาจจะต้องคุย

0: กันยาวๆเรื่องของ transition นะครับอาจารย์
1: ปัญหาคือว่าถ้าท่านดูในระยะ10 กว่าปีที่ผ่านมาเรามีแต่มาตรการระยะสั้นนะครับสั้นแล้วก็แก้ปัญหาระยะสั้นไปจนกระทั่งปัญหาระยะยาวมันหมักหมมขึ้นมาเยอะขนาดนี้ครับ
0: หร
1: อ
0: ื
1: ั
0: อ
1: นน
0: จ
1: ี้น
0: ระ ิงๆแล้วบ้านเรามันมีปัญหาระยะสั้นให้แก้กันตลอดเวลาเวลารัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศนะครับไม่ทราบ
1: มันมี
0: มัน
1: ต
0: จะ
1: ลอ
0: เ
1: ด
0: จอ
1: เวว
0: ิ
1: ลาก
0: ฤตตลอดอย่างเงี้ยเช่นรอบนี้ก็เป็นสงครามราคาน้ํามันสงครามตะวันออกกลางก่อนหน้านั้นก็เป็นสงครามการค้าไทยขออภัยครับจีนกับสหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่ยูเครนรัสเซียมันก็สถานการณ์แบบนี้มันมีอยู่เรื่อยๆ
1: ครับแต่ว่าถ้าทำแต่ว่าแก้ระยะสั้นแล้วไม่แก้ปัญหาระยะยาวเนี่ยมันปัญหายามก็หมักหมมแล้ว GDP ก็เลยโตช้าลงไปเรื่อยๆไงครับเพราะว่ามันมีปัญหาอย่างเช่นเมื่อกี้คุณรพงษ์ว่าอย่างเช่นเนี่ยนึกว่าเป็นปัญหาระยะสั้นหรือราคาน้ำมันเป็นแบบนี้มันไม่ใช่ระยะสั้นมันเ
0: ค
1: ป็น
0: ร
1: ป
0: ั
1: ับ ญหาระยะยาวเพราะว่าการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเนี่ยมันเป็นปัญหาระยะยาว
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ climate change หรือล่าสุดที่ geopolitics มันมีความเสี่ยงมากขึ้นฉะนั้นคำถามคือถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะแก้ปัญหาระยะยาวนี้ยังไงก็ต้องลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลแต่ถ้าเราเอาเงินครึ่งหนึ่งไปทำแค่คนละครึ่ง
0: ครับ
1: ก็นึกออกไหมว่า deploy ไอ้ทรัพยากรไปในการแก้ปัญหาระยะยาวเนี่ยแค่ครึ่งเดียวแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็อาจจะยิ่งหนักกว่านี้ด้วยซ้ำเพราะว่าไม่ได้แก้ปัญหาอย่างเช่นตอนนั้นที่เราเจอน้ําท่วมใหญ่ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: จริงๆควรจะมีการบริหารจัดการน้ําที่ดีก็ปรากฏว่ากลายว่าส่วนการที่บริหารจัดการน้ําที่ดีเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นรูปเป็นร่างใหญ่ๆก็คงมีการทํากันในระยะสั้นโปรเจกต์เล็กๆมันก็เลยเห็นไม่เห็นเป็นรูปธรรมแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยจำได้ไหมเราพูดกันเหมือนกับว่าโอ้โหน้ําท่วมครั้งใหญ่ต้องดูแลปรับโครงสร้างการบริหารน้ำให้ดีที่สุดเลยแล้วก็จริงๆไม่ได้มีอะไรที่เป็นรูปธรรมใหญ่
0: ครับ
1: ๆแล้วเราตอนหลังเราก็มีปัญหาน้ำท่วมน้ำอะไรอีกเยอะแยะใช่ไหมครับน้ำท่วมน้ำขาดนี่เดี๋ยวจะมีเอลนีโน่เข้ามาดีไม่ดีหน้าก็จะน้ำขาดอีกก็ยังไม่ได้แก้ปัญหาคือมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าประเด็นผมกลับมาว่าอย่าไปนึกว่าจะแก้แต่ปัญหาระยะสั้นเนี่ยมันต้องแก้ปัญหาระยะยาวจริงๆแล้วก็ทุ่มเทตรงนั้นจริงๆอีกอันนึงที่ปัญหาระยะยาวของประเทศไทยคือประชากรแก่ตัว
0: โอ้ฮ
1: อัน
0: ะ
1: นี้ก็ไม่ได้มีการแก้ไม่ได้มีการแก้ปัญหาจริงๆเลยพูดกันเยอะแต่ไม่ได้แก้ปัญหาแล้วปัญหามันกำลังค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: ครับ
1: ๆยกตัวอย่างเช่นคนอายุ60ขึ้นไปในปีนี้เนี่ยมีอยู่15 ล้านคน
0: ครับ
1: อีกประมาณ15 ปีเนี่ยจะมีเป็น20 ล้านคนคนพวกเนี้ยคือกลุ่มผมนี่แหละพวกเราเนี่ยเป็นถ้าดูประเทศไทยคือของฝรั่งเนี่ยเขาเบบี้บูมเมอร์เขาจะพวกเกิดที่1945ถึงประมาณ1960นะครับนั่นคื
0: ค
1: อ
0: ร
1: เบ
0: ับ
1: บี้บูมเมอร์ของเขา
0: อ่า
1: ของเราเนี่ยเบบี้บูมเมอร์จะไม่ใช่อย่างนั้นของเราเนี่ยถ้าไปคำนวณเร็วๆไปดูตัวเลขเร็วเนี่ยเบบี้บูมเมอร์ของเราเนี่ยกลุ่มที่มีเด็กเกิดเยอะที่สุดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณปี1958ถึง1975
0: อ๋
1: เป็น75หรือว่าถ้าลากไปอีกหน่อยเพราะว่าหลังจากนั้นก็ยังมี
0: ก็มาถึง
1: จา
0: ป
1: ก
0: ี
1: คอ
0: น
1: น
0: ี้ปัจจุบันนี้ก็แก่พอดีอาจารย์
1: จริงๆแล้วถ้าลากไปอีกนิดนึงเนี่ยไปได้ถึง1983ที่ประชากรยังมีจำนวนเด็กเกิดเยอะมาก
0: อ๋อ
1: ฉะนั้นมันยาวเลยตั้งสามตั้ง20 กว่าปีนะครับประมาณนัก25-26 ปีที่กลุ่มก้อนใหญ่ก้อนเนี้ยที่เกิดตั้งแต่1958ถึง1983เนี่ย
0: ครับ
1: ตอนนี้กลุ่มเนี้ยกำลังเริ่มแก่ตัว
0: ใช
1: มา
0: ่
1: แล้ว
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมครับแล้วมันจะแก่ตัวไปเรื่อย
0: ไอ
1: ๆ
0: ้
1: แล้ว
0: ส
1: ก
0: า
1: ลุ
0: ม
1: ่ม
0: กลุ่มที่อาจารย์พูดถึงนี่นอกจากเป็นกลุ่มอาจารย์นี่เป็นกลุ่มผมด้วยนะมี
1: ใช
0: เอ
1: ่
0: ี่ยว
1: ครับใช่ครับ
0: ผมก็จะ
1: ซึ่ง
0: หกสิบ50 60 70 80เราๆนี้ถ้าเกิดอายุปัจจุบันเราๆนั้นฮะ
1: ครับ
0: โอ้
1: ก็1958ถึง1983ครับคุณรพงศ์อยู่ในติดอยู่ในนี้แน่ๆเลยใช่ไหมครับ
0: ติดนะ
1: น
0: ต
1: ี
0: ิ
1: ่
0: ด
1: กลุ่มนี้คือกลุ่มนี้มีจำนวนเยอะมากแล้วกลุ่มนี้จะแก่ตัวเรื่อยๆคราวนี้ตอนที่เราหนุ่มสาวก็ไม่เป็นไรเราก็เป็นคนทำงานเสียภาษีเยอะแยะ
0: ครับ
1: แต่พอเราแก่ตัวแล้วเราไม่ได้ทำงานเนี่ยครับ
0: ใช่
1: เราก็จะไม่เสียภาษีแต่เราจะใช้บริการของ
0: สวัสดิการรัฐ
1: ของรัฐ
0: ใช่
1: โดยเฉพาะยิ่งเราต้องการให้เข้ามาให้เราพึ่งพาเราจะต้องมีเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุ
0: คร
1: เรา
0: ับ
1: จะต้องมีเงินประกันสังคมประกันอะไรต่างๆเราจะต้องมีการรักษาพยาบาลเนี่ยเราเนี่ยจะเป็นภาระให้กับคนกลุ่ม ที่เขากำลังจะอยู่ในระดับที่ลำบากนะก็คือกลุ่มภาษาฝรั่งใช้คำว่าแซนด์วิชใช่ไหมครับกลุ่มแซนด์วิชเน
0: ค
1: ี่
0: ร
1: ย
0: ับ
1: ก็คือตัวเองก็มีลูกแล้วยังต้องดูแลพ่อแม่ด้วยเนี่ย
0: คือประ
1: ม
0: ก
1: ัน
0: บ
1: ก็จะลำบากสำหรับกลุ่มนี้
0: ใ
1: ท
0: ช
1: ี่
0: ่
1: เขา
0: ใช่
1: ตอนนี้ถ้าเขาเกิดอายุประมาณสักถ้าเขาเกิดสักประมาณปี1990นึกภาพใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: พวกอายุสัก30กว่าจะ40เขาก็ยังมีลูกเล็ก
0: ใช่
1: แล้วพ่อแม่เขาก็ชักแก่เขาก็ต้องดูแลไปด้วยไอ้กลุ่มแซนด์วิชเนี่ยจะลำบากนะครับถ้าเศรษฐกิจโตดีเงินเดือนเขาดีเนี่ยก็พอไหวแต่
0: คร
1: ถ้
0: ั
1: า
0: บ
1: เกิดเศรษฐกิจโตไม่ดีเนี่ยจะลำบากนะครับ
0: คำถา
1: อั
0: ม
1: น
0: ค
1: น
0: ื
1: ี้
0: อต้องดีแค่ไหนเงินเดือนต้องดีแค่ไหนด้วยซ้ำไปนะอาจารย์ไม่ใช่
1: ก
0: ด
1: ็
0: ีธร
1: ย
0: รม
1: าก
0: ด
1: สิ
0: า
1: ครับเพราะว่าต้องซัพพอร์ตทั้งพ่อแม่ขอ
0: ข
1: ง
0: ้า
1: ต
0: ง
1: ัว
0: บ
1: เอ
0: นและ
1: ง
0: ข้างล่างใช่ไหมฮะ
1: นะครับ
0: ข้างล่
1: ม
0: า
1: ัง น
0: ก็
1: จะ
0: โต
1: ล
0: ขึ้น
1: ำบา
0: เ
1: ก
0: รื่อยๆข้างบนก็แก่ตัวลงฟังแล้วเห็น
1: ใช่
0: ภา
1: ค
0: พ
1: รับ
0: ฟังแล้วเห็น
1: เป
0: ภ
1: ็น
0: า
1: จ
0: พ
1: ะยากมากแล้วก็ทำให้ถึงพวกผมมองต้องมองภาพระยะยาวจริงๆว่าจะช่วยแก้ปัญหานี้ยังไงส่วนตัวผมเองเนี่ยพวกเราเนี่ยผมอยากให้พวกเราเนี่ยดูแลตัวเองให้สุขภาพดีจะได้ไม่เป็นภาระกับลูกหลานและไม่เป็นภาระกับระบบ
0: เห็น
1: ส
0: ด
1: า
0: ้วย
1: ธาร
0: ค
1: ณ
0: รับ
1: สุขของประเทศตอนนี้พูดตรงๆว่าคิดว่าทำส่วนของตัวเองเนี่ยทำได้แค่ตรงนี้แล้วอยากจะช่วยให้พว
0: ค
1: ก
0: รั
1: ผ
0: บ
1: ู้สูงทุกคนเนี่ยสุขภาพดีเพราะว่างานวิจัยมันพูดชัดว่าคนที่อายุมากเนี่ย5 ปีสุดท้ายของชีวิตเนี่ยยังมีอายุอยู่ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าสุขภาพไม่ดีอันนั้นน่าจะเป็นภาระเยอะทั้ง5 ปีถ้าเราทำตรง5 ปีให้มันแคบลงไปเหลือสัก3 เดือนได้เนี่ยจะช่วยเศรษฐกิจมากเลยนะครับช่วงที่เราสุขภาพไม่ดีบั้นปลายของชีวิตให้มันสั้นที่สุดเนี่ยเป็นต้น
0: เหมือนที่เขาบอกว่าแก่แล้วอย่าให้เป็นภาระลูกหลานเลยน้องๆนั้นจ้ะ
1: ใช่ครับแต่ที่สําคัญกว่าอันหนึ่งจริงๆคือมันไม่ใช่แค่เป็นภาระลูกหลานนะ
0: ครับ
1: เราผมคิดว่าความรู้สึกที่แย่ที่สุดคือความรู้สึกที่เราเนี่ยเคยทํางานรับผิดชอบทำโน่นทำนี่มาแล้วคนแก่เนี่ยดูแลตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งคนอื่น
0: โ
1: เ
0: อ
1: นี
0: ้
1: ่ย
0: โห
1: ผมคิดว่าความรู้สึก
0: จริ
1: ท
0: ง
1: ี่
0: จ
1: แ
0: ร
1: ย
0: ิง
1: ่
0: จริง
1: มากนะครับ
0: อันนี้สุขภาพจิตเสียได้นะครับผม
1: มากมากเลยครับ
0: ครับผม
1: เรื่
0: เ
1: อ
0: อง วันนี้เบรกแรกมีเรื่องสุขภาพแล้วอาจารย์มาเร็วมากเลยวันปกติสุขภาพคุยกันเบรกท้ายเดี๋ยวชุกพักกันก่อนนะครับอาจารย์ช่วงหน้าเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางครับเหมือนจะมีสัญญาณว่าสหรัฐอเมริกากับอิหร่านจะคุยกันรู้เรื่องแต่ก็ยังไม่ได้ชัดเจนมากแล้วก็ยังมีข่าวแว่วๆมาว่าจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซกันเร็วๆวันนี้นะครับหุ้นก็ขึ้นทองก็ดีดนะครับแต่ว่าอาจารย์มองว่าอาจจะไม่ใช่อย่างที่เห็นมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นต่อหน้าก็ได้เดี๋ยวคุยกันช่วงหน้าพักเบรกกันแป๊บหนึ่งครับอาจารย์คุณผู้ฟังสักครู่ครับ
2: PEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com และ
2: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
4: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสือ
6: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
8: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ PEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
9: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
0: 9:36 นาทีกลับเข้าสู่ช่วงที่2 CEO Vision Plus นะครับมีคุณผู้ฟังบอกฝากคำถามมาถามอาจารย์เรื่องว่าเอ๊ะพอโดนัลด์ทรัมป์เดินทางกลับไปสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจากรัสเซียก็เข้ามาพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงตอนนี้บทบาทของจีนดูเหมือนจะเนื้อหอมมากอาจารย์เลยอยากจะถามทัศนะอาจารย์ประเด็นนี้นิดนึงครับ
1: ก็ต้องใช่ครับเพราะว่าจีนเขาแสดงจุดยืนว่าเขาจะเป็นพันธมิตรที่ไว้ใจได้ที่มีเสถียรภาพสูงที่มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจเป็นตลาดใหญ่ก็เพราะว่าอเมริกาเองเขาถอยตัวเองออกไปจากเดิมที่เขาเป็นผู้รักษาระเบียบโลกนะครับแล้วทำไปนี้มันมีแต่ความไม่แน่นอนคือผมคิดว่าที่มันชัดเจนที่สุดก็คือไม่ใช่จีนทำอะไรเท่ากับอเมริกาทำอะไรใช่ไหมครับ
0: อ
1: เมริกาไปบีบคั้นทั้งแคนาดาทั้งเม็กซิโกซึ่งควรจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ควรจะพึ่งพาอเมริกาได้2ประเทศนี้เขาต้องไปพึ่งพาจีนมากขึ้นเพราะว่าจีนเป็นประเทศที่เศรษฐกิจใหญ่เป็นที่2ของโลก
0: ครับ
1: อเมริกาเดิมทีมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับยุโรปกับนาโต้ก็ไปไม่เห็นไม่ลงรอยกับเขาเลยนะในเรื่องนาโต้แล้วก็เขาให้ความสำคัญกับยูเครนทรัมป์ก็ไปไม่เข้าข้างยูเครนไปเข้าข้างประธานาธิบดีปูตินแทนยุโรปก็ต้องไปเขาก็ต้องไปคุยกับจีนสิมันไม่มีทางอื่นนะครับผมนึกยังนึกภาพไม่ออกเลยว่าประเทศพวกนั้นเนี่ยเขาจะไปปรับตัวเข้ากับอเมริกามากขึ้นได้ยังไงเพราะถูกอเมริกาบูลลี่ตลอดนะครับ
0: หร
1: ือแม้กระทั่งอินเดียก็ตามเห็นอเมริกาทำตัวแบบนี้ไปขึ้นภาษีเขาก็คงต้องหาทางเลือกอื่นนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนรัสเซียเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วว่าไม่มีทางเลือกอื่นเลยแล้วก็จีนก็ทำตัวให้เป็นที่พึ่งของรัสเซียที่พึ่งของอิหร่านอย่างชัดเจนอีกเหมือนกันอันนั้นคือเป็นพันธมิตรมาก่อนหน้าแล้วครับ
0: อืมครับก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้จีนจะดูพยายามที่จะบาลานซ์ภูมิภาคทั่วโลกเพราะทุกคนก็เดินทางมาเยือนจีนแต่ก็เห็นข่าวเหมือนกันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเชิญสีจิ้นผิงไปเยือนสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับคาดว่าน่าจะเป็นปลายปี
1: ครับใช่ครับมันเป็นแผนอยู่แล้วเป็นข้อตกลงอยู่แล้วว่าถ้าทำไปเดี๋ยวจีนต้องไปทำไปปักกิ่งแล้วเดี๋ยวสีจิ้นผิงต้องมาเยือนที่วอชิงตันดีซีด้วยครับ
0: ครับแล้วทีนี้มาว่ากันเรื่องสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนจะมีการเจรจากันแล้วมีหนทางที่จะประนีประนอมกันแต่ว่าข่าวนี้มันยังมองว่าภาพมันยังไม่ชัดขนาดนั้นใช่ไหมครับอาจารย
1: ์คือมันมีความชัดในระดับหนึ่งนะครับว่ามีข้อตกลงที่เป็นรูปเป็นร่างอยู่เยอะแล้วอันนี้ไอ้รูปร่างเยอะแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันมีจุดสำคัญที่ทำให้อิหร่านยอมรับได้เพราะว่าข้อตกลงอันนี้มันจะมีสองส่วนนะครับส่วนแรกตามที่รัฐมนตรีต่างประเทศของอเมริกามาร์โกรูบิโอพูดก็คือส่วนของการเปิดช่องแคบฮอร์มูซส่วนเปิดช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยคือส่วนที่อิหร่านก็จะปล่อยให้เรือผ่านช่องแคบได้
0: ครับ
1: อเมริกาก็จะไม่แซงชั่นเรือของอิหร่านแล้วเรืออิหร่านก็ขนน้ำมันก็จะไปขายน้ำมันในต่างประเทศได
0: ้
1: นั่นคือส่วนแรกซึ่งอันนี้เป็นส่วนที่ทำให้ตลาดดีใจแฮปปี้มากๆโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียเราเพราะราคาน้ำมันก็ลงไปแล้วประมาณสัก
0: 5%
1: อันนั้นน่ะคือส่วนแรกเมื่อถ้าตกลงกันว่ามีส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นการตกลงที่จะทำให้อิหร่านกับอเมริกาเข้าสู่กรอบการเจรจาอีก60วันซึ่งในช่วงแรกเนี่ยมันจะรวมถึงการหยุดการทำสงครามกันในทุกรูปแบบในทุกด้านรวมทั้งกับอิสราเอลกับเฮสบอลาและอื่นๆด้วย
0: ครับ
1: 60วันงั้นส่วนแรกคือตกลงก่อนนะว่าเรือจะผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อิหร่านก็จะส่งน้ำมันออกไปได้นะครับเราก็จะไม่มีการทำสงครามกันแล้วใน60วันเนี่ยค่อยมาคุยกันในเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องที่สำคัญสุดคือเรื่องนิวเคลียร์ของอิหร่าน
0: ครับ
1: เรื่องที่ว่าจะ unfrozen asset ของอิหร่านไอ้สินทรัพย์ของอิหร่านที่ถูกยึดไปเรื่องของอิสราเอลกับเฮสบอลาเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องที่มาคุยกันล็อก2ใน60วันนะครับซึ่งในล็อก2เนี่ยสิ่งที่สำคัญสุดคือเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์โอเคนั่นคือภาพรวมเร็วๆ
0: คือรอบแรกคือช่องแคบฮอร์มุซเปิดก่อนแล้วก็รอบแล้วการเดินเรือของการที่น้ำมันจากอิหร่านสามารถส่งออกได้อันนี้คุยกันก่อนเปิดก่อนแล้วก็ยุติการยิงกัน
1: ใช่นั่นคือแรกแล้วรอบ2ก็คือที่เหลือที่ว่า
0: โอเคครับ
1: อันนี้ประเด็นปัญหาเป็นอย่างนี้นะครับอันเนี้ยถ้าทำอย่างนี้จริงๆเนี่ยอเมริกาแพ้ถ้าอเมริกาแพ้แล้วทรัมป์จะมีปัญหากับพวกปีกขวาของพรรครีพับลิกัน
0: หมายถึงว่าทำไมถึงหมายถึงว่าไปยอมให้อิหร่านเดินเรืออย่างนี้เหรอครับ
1: แพ้ตรงที่ว่าเอาเรื่องนิวเคลียร์ไปคุยทีหลังเพราะว่าเอาเรื่องนิวเคลียร์ไปคุยทีหลังคุณอภรณ์ในภาพตอนนี้แปลว่าอะไรแปลว่าไอ้เรือบรรทุกเครื่องบินและอื่นๆของอเมริกาที่อยู่ในภูมิภาคเนี่ยมันคอยมันเตร่อยู่แถวนั้น60วันไม่ได้มันต้องถอนกลับใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าไปอยู่นานแล้วด้วยไปอยู่ไป2เดือนแล้ว3ใช่ไหมครับจะอยู่ไปอีก2เดือนมันคงไม่ไหวก็คงต้องถอยกลับให้หมดแล้วก็คุณบอกไม่มีทำสงครามนี่ก็ต้องถอยกลับให้หมด
0: ครับ
1: ทีนี้พอถอยกลับให้หมดครับเนี่ยถ้าอิหร่านไม่ยอมเรื่องนิวเคลียร์จะว่าไงระหว่างนี้อิหร่านเขาก็จะสามารถกลับมาสร้างขีปนาวุธสร้างโดรนให้เพิ่มขึ้นได้อีกแล้วเขาขายน้ำมันได้เขาก็มีเงินเข้ามานะครับมองจากฝ่ายมุมปีกขวาของนักการเมืองอเมริกาว่าเฮ้ยทำอย่างเงี้ยไม่มีทางได้หรอกไอ้นิวเคลียร์ดีลกับอิหร่านเพราะอิหร่านเขาก็ยังยืนยันที่ดูตามข่าวยืนยันว่าเขามีสิทธิจะต้องมีสิทธิที่จะพัฒนานิวเคลียร์เพื่อสันติภาพได
0: ้ครับ
1: คณิกประเด็นคือว่าถ้าสมมติว่าทำแบบล็อกอย่างทำสองล็อกแบบเนี้ยไอ้ล็อกสองอะอเมริกากับอิสราเอลจะมีอำนาจต่อรองไปบีบอะไรอิหร่านมันไม่มีนะครับมันไม่มีครับไม่มีครับซึ่งมันจะมีอยู่สามเรื่องในเชิงของไอ้อาวุธนิวเคลียร์อันที่หนึ่งคือไอ้ยูเรเนียมซึ่งได้มีการเสริมสมรรถนะแล้วเนี่ย441กิโลเนี่ยนะครับจะทำยังไงกับมันตามข่าวบอกว่าจะเจรจาให้ขนออกไปประเทศที่3อเมริกาจะยอมเหรอเพราะประเทศที่3ก็คือรัสเซียนะครับอันที่2ก็คือเรื่องที่ว่าแล้วการที่จะไปเสริมสมรรถนะเพิ่มเนี่ยให้ทำได้ไหมอิหร่านบอกต้องทำได้สิทุกประเทศทำได้หมดเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิทุกประเทศเพราะว่าเราจะเสริมสมรรถนะนิวเคลียร์ยูเรเนียมเนี่ยมันทำเพื่อไปใช้โรงไฟฟ้าได
0: ้
1: เขาบอกเขาจะทำใช่ไหมครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากนะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่สำคัญที่สุดที่อเมริกาจะบีบอิหร่านคือบอกว่าอิหร่านจะต้องสัญญาว่าชาตินี้ชาติหน้าไม่มีอาวุธนิวเคลียร์จะไม่ทำอาวุธนิวเคลียร
0: ์ครับ
1: ทำไมอิหร่านจะยอมครับถ้าอเมริกาถอนทัพกันไปหมดแล้วก็อิหร่านก็เจรจาไปเรื่อยๆดิอิหร่านเขาคิดง่ายๆเขาเจรจาไปอีก 2-3 ปีทรัมป์ก็ไม่อยู่แล้วอ่ะนะครับเขาจะไม่ได้อเมริกาก็ไม่ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการ
0: คือข้อกังวลนี้มันก็ตรงกับที่อาจารย์พูดถึงก็คือทางรีพับลิกันเองหรือว่าทางฝ่ายขวาเองก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แต่ว่าทรัมป์เองก็ออกมาตอบโต้เหมือนกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าฟังขึ้นไหมแล้วทรัมป์เขาบอกว่าการเจรจาและข้อตกลงเนี่ยหากว่าเขาสามารถตกลงกับอิหร่านเนี่ยอันนี้เขาโพสใน Truth Social มันจะเป็นข้อตกลงที่ดีและเหมาะสมไม่เหมือนข้อตกลงที่โอบามาเคยทำซึ่งมีการมอบเงินสดจำนวนมหาศาลให้กับอิหร่านและเปิดทางอย่างชัดเจนในการไปสู่อาวุธนิวเคลียร์ซึ่ง
1: จริง
0: แล้วเขาก็กล่าวเพิ่มเติมครับว่าข้อตกลงที่เขากำลังทำเนี่ยตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงแต่ยังไม่มีใครเห็นหรือรู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรมันยังไม่ได้ถูกเจรจาเสร็จสมบูรณ์ด้วยซ้ำดังนั้นอย่าเพิ่งไปฟังที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องที่ตัวเองยังไม่รู้เลยไม่เหมือนพวกที่ทำมาก่อนหน้าผมซึ่งควรแก้ปัญหานี้ให้เรียบร้อยตั้งหลายปีไม่ใช่ให้ผมมาทำแบบนี้อะไรประมาณนี้เขาก็โต้นะเขาโพสต์โต้ความคิดเห็นที่อาจารย์พูดคล้ายๆกับที่ทางฝั่งขวาเขาพูดออกมาครับ
1: คือคำถามผมง่ายๆครับว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับทำอย่างที่ว่าเนี่ยมีเฟส1กับเฟส2เนี่ยก็มีตอนแรกขั้นตอนแรกขั้นตอน2เนี่ยตอนขั้นตอน2เนี่ยทรัมป์จะไปมีอะไรไปกดดันอิหร่านนะประเด็นมันง่ายนิดเดียวทำไมอิหร่านถึงจะยอมมากกว่าที่เคยยอมโอบามาสมัยนั้น
0: เป็นไปได้เรื่องต้องมีการลงนามบันทึกข้อตกลงกันล่วงหน้าไหมครับหรือไง
1: ลงน้ำก็ไม่ประโยชน์เขาก็ไม่ทำสมมติถ้าเขาไม่ทำคุณวรพงศ์ก็เจรจาไป60วันแล้วเขาไม่ทำอเมริกาถอนทัพไปหมดแล้วอ่ะแล้วไงครับ
0: แล้วจะอะไรไปบังคับเขาในทางปฏิบัติมันก็บังคับไม่ได้อยู่ดี
1: จะทำยังไงใช่จะไปบังคับเขายังไงครับ
0: หรือตอนนี้เนี่ยพยายามทำยังไงก็ได้ให้เปิดช่องแคบฮอร์มูสให้ได้ก่อนอันนั้นคือเรื่องเร่งด่วนเหมือนที่เราคุยกับ
1: ปัญหาคือ
0: เรื่องเร่งด่วน
1: อิหร่านค้นพบอาวุธใหม่ครับเกิดอเมริกาบอกเตรียมตัวจะเอาเรือลบไปแล้วหลังจาก60วันเตรียมตัวจะเอาเรือลบไปอีกทีนึงอิหร่านบอกงั้นปิดช่องแคบเลยยังไม่ได้เอาเรือยังไม่ได้ออกจากท่าที่อเมริกาเลย
0: ครับ
1: คือกลายเป็นว่าไอ้รอบใหม่หนักกว่าเดิมนะเพราะว่ากลายเป็นว่าอิหร่านเขาค้นพบแล้วว่าช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยเป็นอาวุธที่สำคัญมากของเขาก็ยังพูดเลยว่าเขากำลังจะคิดว่าเขาต้องเก็บค่าตกอย่างที่เราทราบ
0: ใช่คร
1: ับ แล้วก็เขาอาจจะบอกว่าจะเก็บค่าตกร่วมกับโอมานก็ได้อะไรเงี้ยนึกออกตามข่าวนะครับตามข่าวโอมานก็เป็นประเทศที่ใกล้ชิดกับเขาแล้วก็เป็นอยู่ที่ใกล้ๆช่องแคบเนี่ยกลายเป็นว่าอิหร่านมีอาวุธอีกอันหนึ่งเลยด้วยซ้ำ
0: อ
1: ันนี้ประเด็นมันมาอยู่ที่ตรงคือตรงเนี้ยเราไม่รู้ว่าข้อตกลงสุดท้ายจะเป็นไงหรือว่าจะตกลงได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นี่แปลว่าเจรจาเกือบเสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จตกลงเกือบได้แล้วแต่ยังไม่ได
0: ้ครับ
1: ประสบการณ์ผมเวลาเราทำข้อตกลงเนี่ยนะครับหลายๆท่านที่ทำข้อตกลงท่านก็จะรู้ว่าไอ้เกือบเสร็จเนี่ยไอ้เกือบเสร็จเนี่ยมันมักจะเกือบเสร็จตรงที่ว่าไอ้ที่ยากที่สุดมันยังไม่เสร็จจริงไหมครับเวลาเราเจรจา
0: เอาส่วนที่ง่ายก่อนเจรจาก่อนใช่
1: แล้วไอ้เกือบเสร็จสมมติว่าเสร็จไป 90% เนี่ยน
0: ึ
1: กว่าโอ้โหอีก 10% มันนิดเดียวไม่ใช่ไอ้ 10% นี่คือตัวที่ยากที่สุดมันถึงเป็นตัวสุดท้ายที่เจรจากันไม่ลงตัว
0: การเอาไว้เจรจาที่หลังสุดซึ่งยากที่สุดแม้จะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยที่สุดแต่ก็ไม่จบซะที
1: ใช่ครับอย่านึกว่าเหลือ 5% 10% แปลว่าจบแน่ๆอาจจะไม่ใช่แล้วกรณีนี้ถ้าจบเนี่ยมันจบแบบไม่จบนะครับเพราะว่ามันจบแบบว่าต้องเจรจาต่ออีก60วันใช่มั้ยครับเดี๋ยวต่ออีก60วันซึ่งไอ้60วันเนี่ยผมตั้งคำถามว่าแล้วอเมริกาจะมีอำนาจต่อรองไปบีบอิหร่านให้ทำตามได้ยังไงผมนึกไม่ออก
0: หรือวิเพียงการซื้อเวลารอให้เปลี่ยนผ่านประธานาธิบดีไปก่อนหรือว่ารอให้มีการเลือกตั้งกลางเทอมให้ผ่านไปก่อนว่าทรัมป์จะเปลี่ยนใจไหมอะไรยังไง
1: ปัญหาคือไอ้60วันเนี่ยมันไม่ข้าม
0: ยังไม่ถึง
1: ที่ midterm election เดือนพฤศจิกาย
0: ังไม่ถึง
1: มันจะแย่กว่าถ้าเกิดผ่านไป60วันแล้วอิหร่านเบี้ยวตอนนี้ทรัมป์โดนถล่มตอนเข้าหาเสียง60วันจากวันนี้ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ก็คือมิถุนากรกฎาผ่านไป2เดือนปรากฏว่าอิหร่านไม่ยอมสิงหาโหทรัมป์ถูกตำหนิรุนแรงเลยมันก็เข้าใกล้กับพฤศจิกาที่จะเป็นการเลือกตั้งนะทรัมป์เสร็จเลยนะครับ
0: ค
1: ิดว่าเข้ากับดักเลยนะถ้าสมมติว่าเจรจา60วันแล้วไม่สำเร็จสมมติ60วันแล้วไม่สำเร็จบอกต่ออีก60วันโอ้โหยิ่งใกล้มิดเทอมอิเล็กชันเข้าไปใหญ่เลยใช่ไหมครับก็ยิ่งจะกลายเป็นสิงหากันยาเนี่ยเรียบร้อยเลยจบชีวิตทางการเมืองเลยผมคิดว่า มันไม่ได้แน่ใจไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าอันนี้จะจบได้หรือเปล่าแต่ทรัมป์แกจะชอบมีข่าวดีวันจันทร์ให้ตลาดขึ้นอยู่แล้วครับจะเห็นแกทำแพทเทิร์นนี้บ่อย
0: ๆ
1: แกจะพยายามพูดให้ตลาดขึ้นตอนต้นอาทิตย์อยู่แล้วคราวนี้ประเด็นมันต่อเนื่องมาที่ว่าโอเคถ้ามีข้อตกลงสมมุติว่ามีข้อตกลงแล้วเริ่มเปิดช่องแคบฮอร์โมนไส้แล้วนะครับเนี่ยก็USEIA เนี่ยนะครับ องค์กรพลังงานของอเมริกาเนี่ยนะครับเขาประเมินอย่างนี้ว่าถ้าสมมติว่า เรือผ่านช่องคอแฮมิสฮอร์มูสเริ่มเพิ่มขึ้นได้ตั้งแต่เดือนมิถุนาเป็นต้นไป
0: ครับ
1: คาดการณ์ว่าราคาเบรนท์เนี่ยซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ95ล้านเหรียญไอ้95ล้านต่อแบเรลเนี่ย99ล้านต่อแบ99เหรียญต่อแบเรลเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ปัจจุบันนี้อยู่ประมาณ99มันจะลงมาเหลือ89เหรียญปลายปีนี้แล้วก็ประมาณสัก79เหรียญปลายปีหน้าราคามันจะไม่ได้ลงแบบควบภาพกลับไปที่60เหรียญตอนก่อนที่มีการต่อสู้กันครับมันเริ่มต้นที่ประมาณ60 70เหรียญ ขึ้นไป100กว่าเหรียญตอนนี้อยู่ที่ 99.5เขาคาดการณ์ว่ามันจะเป็น89แล้วก็79ในปีนี้ปลายปีนี้แล้วก็ปลายปีหน้ามันจะไม่ได้ลงเร็วเพราะว่าอย่างที่เราทราบเนี่ยมันการสงครามเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายเยอะมากทั้งในการขนส่งและในการผลิตน้ำมันที่สำคัญอีกอันคือมันไม่ใช่แค่น้ำมันอย่างเดียวผลิตภัณฑ์ของน้ำมันพวกฟิวส์ต่างๆเนี่ยผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยราคาจะใช้เวลานานกว่าที่ซ้ำในการจะลดลงกลับไปเพราะว่าอย่างบางอย่างเช่นเจ็ตฟิวขาดแคลนค่อนข้างมากดีเซลขาดแคลนค่อนข้างมากราคาก็จะลงไปช้ากว่าราคาน้ำมันดิบนะครับ อีกอันนึงที่สำคัญมากก็คือว่าตอนนี้ผู้ประกอบการในประเทศกัลฟ์สเตทเนี่ยเขาต้องคิดให้ดีครับ
0: ครับ
1: ว่าไอ้ยุติการยิงกันไปแล้วก็เริ่มเจรจากัน60วันเนี่ยจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าสมมติว่ามันไม่สำเร็จสมมติไม่สำเร็จแล้วเดี๋ยวยิงกันตุ้มตามตุ้มตามอีกเนี่ยเพราะว่าอิหร่านเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอสิทธิ์สงวนสิทธิ์ที่จะโจมตีอีกถ้าเกิดผลประโยชน์ของอิสราเอลเนี่ยได้รับผลกระทบมันจะมีอยู่ในข้อตกลงครับ
0: อ
1: ิสราเอลเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าเขาเห็นว่าเขามีท่าทางมันจะดูไม่ดีของเขาจะโจมตีนะครับซึ่งทรัมป์ก็ยอมข้อนี้ก็คงจะอยู่ในข้อตกลง AMOU อันนี้ถ้ามันเกิดไม่สงบแล้วเกิดอิสราเอลเนี่ยบอมอิหร่านอิหร่านก็ตอบโต้ไม่ได้ไปบอมอิสราเอลอย่างเดียวจะไปบอม UAE ด้วยเป็นบอมโอมานกาตาร์อะไรด้วยไงครับคนที่เขาจะไปนึกออกมันจะไปลงทุนซ่อมแซมไอ้พวกเนี้ยเขาจะกล้าลงทุนเต็มที่หรือเปล่าเพราะเดี๋ยวมันจะโดนบอมอีกหรือเปล่าม ันก็จะมีเงื่อนไขตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าผลกระทบเนี่ยมันค่อนข้างจะรุนแรงถ้าไปดูตัวเลขที่มีการนำเสนอมาบอกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่จะซ่อมแซมเลยต่างๆเนี่ยนะครับสำหรับ
0: มหาศาล
1: อุตสาหกรรมพลังงานเนี่ยค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเนี่ยจะอยู่ประมาณ 58,000 ล้านเหรียญ
0: โอ้ใครจ่ายครับอาจารย
1: ์ก็ประเทศพวกนี้ไงต้องรับเคราะห์จ่ายอันนี้เท่ากับ 2.3% ของ GDP ของประเทศ
0: ซ่อมใครซ่อมมันเลยครับแบบนี
1: ้นะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งคือความเสียหายของประเทศ6ประเทศเขาคือต้องไปซ่อมอุตสาหกรรมพลังงานเขาเนี่ย 2.3% ของ GDP
0: ครับ
1: ช่วงตั้งแต่มีการบอมขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่มีการบอมตั้งวันที่28กุมภาจนทุกวันนี้เนี่ยนะครับเขาสูญเสียรายได้คือผลิตไม่ได้ส่งออกไม่ได้เนี่ยคำนวณออกมาประมาณ 2.4 ล้านล้านเหรียญนะครับ 2.4 ล้านล้านเหรียญขอโทษก็หายไปทั้งวัน 100,000 กว่าล้านเหรียญ 100,000 ถึง 150,000 ล้านเหรียญGDP ของเขาเนี่ยมัน 2.4 ล้านล้านเหรียญเพราะฉะนั้นความเสียหายสำหรับเขาเนี่ยมันจะประมาณสัก 5-8% ของ GDP หายไปแล้วนะครับจากสารที่ประมาณฉะนั้นเขาเนี่ยโดนหนักเลยบวกไปบวกมาเนี่ยเขาโดนผมคิดว่าใกล้ๆ 10% ของ GDP แล้ว อย่างที่เราบอกเมื่อกี้ไงไอ้สิ่งที่เกิดที่เกิดขึ้นอันนี้ไม่รู้ว่าข้อตกลงเนี่ยในที่สุดแล้วจะทำสำเร็จหรือเปล่าเป็นจะเป็นหมู่หรือเป็นจ่ายังไม่รู้เลย
0: ครับ
1: ใช่ครับแต่ที่สำคัญคือไม่แน่คือรู้แล้วว่าการให้อเมริกาใช้พื้นที่ของประเทศพวกนี้เป็นฐานทัพของอเมริกาเนี่ยไม่ได้ทำให้เขาปลอดภัยขึ้นเลยนะครับดีไม่ดีทำให้เขาเป็นเป้าด้วยซ้ำทำให้เขาคงต้องมานั่งคิดใหม่ว่าเขาจะทำยังไงกับอเมริกาดีด้วยซ้ำ
0: ถ้าเราไม่ได้คิดว่าเราจะมีปัญหาเรื่องของสถานการณ์สงครามเราไม่ยินยอมให้เป็นฐานทัพของสหรัฐอเมริกาได้ไหมฮะไม่ได
1: ้ตรงกันข้ามเลยครับเดิมทียินยอมเป็นฐานทัพเพราะนึกว่าจะได้ปลอดภัยใช่ไหมคร
0: ับ พอเป็นฐานทัพแล้วกลายเป็นเดือดร้อนเองเลยทีนี
1: ้กลายเป็นว่าเพื่อให้เป็นฐานทัพกลายเป็นเป้าไม่ได้ปลอด
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมครับแต่ที่มันน่าสนใจอันหนึ่งกลายเป็นว่าประเทศพวกนี้ต้องยื่นมือไปเรียกยูเครนมาช่วยเรื่องโดรนเพราะยูเครนเก่งเรื่องโดรนกลายเป็นว่ายูเครนตอนนี้เนื้อหอมที่ตะวันออกกลางเพราะว่าไปตะวันออกกลางเนี่ยจะไปต้องขอให้ยูเครนช่วยเรื่องเทคโนโลยีโดรนนะครับมันถูกกว่าและมีประสิทธิภาพกว่าอเมริกาเองตอนหลังก็ยังต้องไปพึ่งพาเทคโนโลยีโดรนของยูเครนเลย
0: ค่ะ
1: มันก็น่าสนใจตรงที่ว่าประเทศไทยเราเองผมคิดว่าในเรื่องของด้านกลาโหมดีไม่ดีก็ต้องมานั่งคิดเรื่องว่าครั้งนี้รวมทั้งสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียเนี่ยทำให้เห็นเลยก็ว่าสงครามเปลี่ยนไปมันไม่ใช่ F-16 ดีไม่ดีมันไม่ใช่ F-16 ไม่ใช่ F-35 แล้วนะคร
0: ับ
1: มันกลายเป็นโดรนกลายเป็น
0: โดรน
1: ไอ้พวกมิสไซล์พวกนี้มากกว่าด้วยซ้ำสังเกตตอนหลังไม่ได้เคยยินข่าวเลยนะโอ้โหใช้เครื่องบิน F-16 ใช้เครื่องบิน
0: จริงครับ
1: F-35 มาไม่มีนะจะมีแต่ว่าจรวดทอมาฮอคมีแต่ว่าจรวดแพทริออตจะมีแต่เรื่องโดรนเรื่องอะไรต่างๆสงครามก็เปลี่ยนไปด้วยครับ
0: แสดงว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยก็อาจจะวางใจไม่ได้เรื่องการเจรจาว่าจะจบลงสวยหรูเหมือนที่ทรัมป์ออกมาหรือว่าสื่อพยายามที่จะประโคมข่าวหรือเปล่าต้องจับตาดูประเด็นนี้อีกยาวๆใช่ไหมอาจารย
1: ์ไม่ต้องยาวครับผมคิดว่าเราไปเจรจาไม่สำเร็จด้วยผมคิดว่าคือไม่สำเร็จในเชิงของอเมริกาด้วยผมคิดว่าแค่ยอมให้เจรจาเรื่องนิวเคลียร์ทีหลังอเมริกาก็แพ้แล้วพูดตรงๆแค่ยอมให้เจรจาเรื่องนิวเคลียร์ทีหลังก็สะท้อนแล้วว่าบีบอิหร่านไม่สำเร็จ
0: เอาถ้ามันไม่สำเร็จแล้วมันก็ยังไงฮะสงครามก็ไม่จบปิดช่องแคบฮอร์มุสก็เดินหน้าต่อเนี่ยเหรอครับ
1: ไม่ครับก็ไม่รู้ไงถึงตอนนั้นเนี่ยทรัมป์ต้องแก้ทำเป็นกล้อมแกล้มบอกว่าโอเคบีบอิหร่านเรื่องนิวเคลียร์ไม่ได้ก็ไม่ไหวแล้วไม่กล้าแล้วไม่เอาแล้วอิหร่านอยู่ของเขาได
0: ้ก็ต้องยอมรับความจริงไปท้ายที่สุดถ้าเป็นอย่างนั้น
1: เป็นไปได้ทางหนึ่งก็คือว่าเปิดช่องแคบฮอร์มูซไม่มีสงครามอเมริกาถอนทัพออกไปเจรจาไป60 วันเอ้าไม่สำเร็จเจรจาต่อไปอีก60 วันเอ้าก็ไม่สำเร็จยื้อไปเรื่อยๆก็เรื่องนิวเคลียร์ก็ยังไม่จบไม่มีข้อตกลงไม่มีอะไรเลย
0: ครับ
1: ซึ่งคือแย่กว่าไอ้ JCPOA ของโอบามาด้วยซ้ำเพราะไม่มีอะไรเลยแต่ทรัมป์ก็กล่อมแกล้มไปบอกว่าทำสำเร็จแล้วโน่นนี่นั่นก็อ้างโน่นอ้างนี่ไปท
0: ั้
1: งที่ไม่มีอะไรเป็นมั่นเป็นเหมาะจากอิหร่านเลยก็เป็นไปได้ครับ
0: ก็รอดูกันอีกทีวันจันทร์หน้าแล้วกันนะครับอาจารย์ว่าจะมีความเคลื่อนไหวหรือมีความคืบหน้าในขาบวกหรือขาลบยังไม่แน่ใจนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับจันทร์หน้าคุยกันใหม่นะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับก็ยังเป็นสัญญาณที่ออกมาจากปากโดนัลด์ทรัมป์เท่านั้นนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ออกมาเป็นรูปธรรมในแง่ของเปเปอร์หรือว่าข้อตกลงที่มีการลงนามแต่อย่างใดนะครับรอดูสถานการณ์กันอีกทีนึงครับวันนี้ CEO Vision Plus นะครับ 9:59 นหมดเวลาครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
10: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
11: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
12: ขณะนี้เวลา10:00 น.
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: วิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มไทยช่วยไทยพลัสผ่าน4ชั่วโมงกว่า8ล้านสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสคึกคัก4ชั่วโมงผ่านไปเหลือสิทธิ์ทั้งหมด 8,741,984 ล้านสิทธิ์หลังเริ่มให้ลงทะเบียนตั้งแต่6โมงเช้าวันนี้ส่วนคนใหม่ที่เพิ่งลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสครั้งแรกจะต้องรอ SMS ยืนยันอีก3วันส่วนกรณีสแกนใบหน้าไม่ผ่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเปิดใช้งานแอปเป๋าตังค์เป็นครั้งแรกหรือเคยลบแอปออกแล้วดาวน์โหลดติดตั้งใหม่ให้รีบยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM สีเทากรุงไทยหรือสาขากรุงไทยทั่วประเทศพร้อมเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาสส่ง SMS หรือทักแชทหลอกและเร่งให้กรอกข้อมูลอ้างว่าสิทธิ์จะเต็มย้ำไทยช่วยไทยพลัสเปิดให้ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านแอปเป๋าตังค์ทั้งนั้นตั้งแต่วันนี้ถึง29พฤษภาคมใช้สิทธิ์ได้1มิถุนายนถึง30กันยายน2569แห่ไปธนาคารกรุงไทยหลังลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้บรรยากาศการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่จังหวัดอ่างทองเป็นไปอย่างคึกคักและวุ่นวายเล็กน้อยหลังประชาชนจำนวนมากประสบปัญหาไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์หรือแอปพลิเคชันด้วยตนเองได้ส่งผลให้มีประชาชนแห่เดินทางมายังธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองอ่างทองจนแน่นขนาดตั้งแต่ช่วงก่อนธนาคารเปิดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการและแก้ไขปัญหาให้ส่วนใหญ่เกิดจากระบบสแกนใบหน้าไม่ผ่านการกรอกข้อมูลแล้วระบบล่มหรือไม่ได้รับรหัสยืนยันหรือ OTP ทำให้เกิดความกังวลว่าจะเสียสิทธิ์จึงเดินทางมาที่ธนาคารจนล้นออกมานอกอาคารซึ่งทางธนาคารได้มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนประชาชนในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาขอบคุณรัฐบาลช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสลงทะเบียนง่ายธีดารัตน์ชิดวงรายงานค่ะ
1: ประชาชนในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร่วมลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันอย่างคึกคักตั้งแต่6นาฬิกาแม้จะมีเสียงบ่นตามสื่อสังคมออนไลน์ว่าลงทะเบียนยากระบบล่มแต่ก็มีบางส่วนที่สามารถเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังได้และลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้เพียงง่ายๆนางสาวมนรดาวงมัดทองบอกว่าตนลงทะเบียนครั้งเดียวก็ได้รับสิทธิ์ในโครงการยินดีที่ได้เข้าร่วมในโครงการและถือเป็นนโยบายที่ดีของรัฐบาลที่ช่วยแบ่งเบาภาระและกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าระดับฐานรากโดยมีวงเงินระยะเวลาการใช้ที่เหมาะสมรวมถึงการใช้จ่ายที่ครอบคลุมร้านค้าโดยเห็นว่าเพียงพอแล้วและไม่สมควรที่จะขยายไปให้ซื้อสินค้าในกลุ่มทุนขนาดใหญ่ในขณะที่ผู้ค้าก็ทยอยยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการเนื่องจากเห็นว่าสามารถเพิ่มยอดการขายได้มากขึ้นประชาชนจะนิยมใช้บริการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทำให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้นเห็นได้ชัดจากในช่วงนี้การค้าขายที่ยังไม่มีโครงการขายสินค้าได้เรื่อยๆแต่เชื่อว่าหลัง1มิถุนายนที่เริ่มใช้ไทยช่วยไทยพลัสจะทำให้การค้าขายคึกคักมากขึ้นโดยขณะนี้ลูกค้าก็เริ่มถามแล้วว่าร้านค้าใดเข้าร่วมในโครงการนี้บ้างธิดารัตน์ชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-Cord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่ง คือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
9: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
10: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
14: พร้อมบรรจุภัณฑ์

0: สุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิตติมาทวาเรศและดร.นิเวศเหมวชิระวรากร
2: 10นาฬิกา8นาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์นะคะจันทร์ที่25พฤษภาคมค่ะพุทธศักราช2569เช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศนะคะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะอัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะวันนี้ก็มีหลายประเด็นที่เราจะต้องติดตามนะวันนี้เมื่อเช้าเนี่ยหลายคนก็คงจะคือกักกันนะคะสำหรับการลงทะเบียนนะคะใช้ไทยช่วยไทย plus นะคะหรือว่าโครงการคนละครึ่งนะที่คัมแบ็กกลับมานั่นเองนะคะภาพบรรยากาศในเรื่องของการลงทุนในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยไปดูในตลาดอื่นๆนะก่อนที่บ้านเราจะมีการเปิดทำการนั้นเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างสดใสนะคะทางฝ้าของตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยยังสดใสต่อเนื่องเลยนะคะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขยับขึ้นมาดีล่าสุดตอนนี้เรียลไทม์ก็บวกไปได้ถึง 3% นะตอนนี้บวกไป 1,900 จุดนะดูกันแบบเรียลไทม์นะคะอีกหนึ่งตลาดนะคะเวียดนามเวียนอินเด็กซ์นะคะกลับมาดูก็เวียดนามนะคะวันนี้ก็ขยับพยายามจะขยับกลับมาหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเวียนอินเด็กซ์หลุดจาก 1,900 จุดลงมานะคะตอนนี้ก็ 1,883 จุดบวกมา 5.99 จุด 0.32% นะคะส่วนตลาดหุ้นฮ่องกงนะคะหางเสียงที่ฮ่องกงวันนี้ตลาดหุ้นทางฝ้าของฮ่องกงมีการปิดทำการนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็ถือว่าสดใสเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเพราะว่าดัชนีนั้นบวกขึ้นมาได้ดีทีเดียวค่ะตอนนี้เรียลไทม์เนี่ยบวกมาถึง19จุดนะคะดัชนีขึ้นมายืน 1,558.09 จุดบวกมา 1.26% ก็ถือว่าทะลุนะคะในส่วนของแนวต้านสำคัญหรือจุดไฮในรอบที่ผ่านมาคือ 1,545 จุดแต่ขึ้นมาแบบนี้จะยืนอยู่ได้หรือเปล่าและปัจจัยอะไรสำคัญที่จะหนุนนำนะโดยเฉพาะภาพใหญ่สงครามในเรื่องของอเมริกาอิหร่านอิสราเอลนั้นเนี่ยมีวี่แววจะจบลงหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกันค่ะกับนักวิเคราะห์แล้วก็เบรกที่2แน่นอนนะคะวันนี้อยู่กับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรค่ะน่าสนใจนะอาจารย์วิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหุ้น AI หุ้นเทคโนโลยีนะคะเดี๋ยวติดตามกันนะคะตอนนี้เราไปพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ของเราค่ะวันนี้คุณเจริญเอี่ยมพัฒน์ธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะไปดูกันว่าขึ้นมาแบบนี้เนี่ยนักวิเคราะห์มองอย่างไรแล้วก็จริงๆปัจจัยหนุนนำที่สำคัญรวมถึงในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยมีประเด็นอะไรที่เราจะต้องจับตาเป็นพิเศษบ้างนะคะตอนนี้คุณเจริญอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะ
3: สวัสดีครับคุณจิติมาครับ
2: โอ้เปิดเช้าเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยความสดใสนะวันนี้คุณเจริญสำหรับสัปดาห์ตลาดหุ้นไทยที่เราก็เห็น 1,545 จุดที่เป็นจุดปักหมุดปักหลักของเราเนาะในไฮเดิมใช่ไหมคะเช้ามาวันนี้ทะลุมาแล้วคุณเจริญคะจะยืนได้หรือเปล่าแล้วก็ปัจจัยอะไรสำคัญที่หนุนนำทำให้ทะลุมาได้ในช่วงเช้าวันนี้คะคุณเจริญคะ
3: ครับก็วันนี้ต้องบอกว่าตลาดทำก็น่าจะทำไฮในรอบปีนะของปีนะของปีนะครับเนี่ยก็มาถึง1,157แล้วตอนนี้58แล้วนะครับเนี่ยซึ่งถ้ามองกันในภาพรวมๆก็ผมเชื่อว่ามันเป็นความต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อนแหละนะครับในที่ตลาดเล่นกับข่าวเรื่องบอลยูเมกาลดลงราคาน้ำมันดรอปแล้วก็แน่นอนก็คือไฮไลท์คือการคาดหวังเรื่องของการเจรจาสันติภาพระหว่างอเมริกากับทางอิหร่านอย่างเงี้ยนะครับนะก็ทำให้มันดูมีโปรเซสที่มีความคืบหน้าขึ้นแรงต่างนั่นคือความหวังของตลาดนะครับนะแต่ความพออินไซด์อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนั่นคือปัจจัยที่มันกดดันตลาดมันก่อนหน้านี้มันดูผ่อนคลายขึ้นก็ทำให้เป็นปัจจัยเร่งกับตลาดนะครับนะแต่อย่างที่ของบ้านเราเองเราเห็นทุกอย่างนะครับว่าวันนี้กระแสเนี่ยอย่างเช่นไทยพัสเนี่ยนะครับนะผมว่ามันก็เป็นตัวช่วยหนึ่งกันนะเพราะมันไปปลุกให้หุ้นกลุ่มไปแน่นกลุ่มพวกคอมเมอร์สอย่างเงี้ยวันนี้มีการขยับตัวได้ค่อนข้างจะดีนะครับนะก็อาจจะเล่นกระแสเงินภาพคล่องอาจจะมีเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแล้วก็อาจจะมีกลับเคลื่อนในพวกนี้ได้มากขึ้นอะไรต่างนะครับนะนั้นทำให้ตลาดวันนี้ก็เลยมีความหลากหลายนะครับแต่ที่แน่นอนคือกลุ่มที่เป็นไฮไลท์สัปดาห์จริงก็ยังเป็นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะก็ดำเนินโดยเดลต้านะฮะแล้วก็อาจจะมีพวกฮาน่า KCE SMT พวกนี้ที่พ่วงเข้ามาด้วยนะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวหลีกตลาดอยู่ช่วงนี้นะครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้คุณเจริญจะแนะนำยังไงภาพของตลาดที่ขยับขึ้นมาแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะไปต่อข้างหน้าหรือว่าจะเจอแรงขายทำกำไรเนี่ยนะคะเราแนะนำยังไงดีคะคุณเจริญคะหรือบางคนกลัวว่าตกฉันตกรถแล้วหรือเปล่าวันนี้ถือว่าจะยังไงดี
3: คือถามว่าคำว่าตกรถก่อนนะฮะคือถ้าคือชั่วโมงนี้ผมว่าใครมากลัวว่าตกรถผมว่าเฉยแล้วนะ
2: ค่ะ
3: นะครับนั่นคือตลาดหมอกนี้ตลาดหุ้นบ้านเรารอบนี้สังเกตตั้งแต่ตอนมันตกไปแถวช่วง1,515ช่วงตรงไปต่างกว่านั้นช่วงเมื่อสักสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนอ่ะถูกไหมฮะนะครับลงไปช่วงนั้นนะครับนะสังเกตว่ามันลงไปแถวตัวแล้วมันก็ทำฐาน1,500จุดมันอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็เริ่มขึ้นมาใหม่นะครับนะและอย่างที่เรารู้กันอยู่คือตลาดวันนี้มันเล่นตัวปัจจัยเนี่ยคือมาจากข้างนอกนะครับนั่นคือเล่นไปล้อกับเรื่องตลาดกลางเนี่ยถ้าสถานการณ์ขี้ขาก็ว่ากันต่อแล้วเพิ่มว่าอีกประเด็นหนึ่งที่มีเข้ามาคือกลุ่มของชิปกลุ่มพวก AI ในตลาดโลกที่ก็มีการฟื้นตัวและดิบได้ค่อนข้างจะแรงนะครับนะอันนี้ก็หนุนในบ้านเราพวกเดลต้าพวกชิ้นส่วนพวกคีฮาน่าพวกนี้มันมานะครับนะเลยทำให้ตลาดมีสีสันของการขึ้นเคลื่อนขึ้นได้ค่อนข้างจะแรงนะครับนะครับนั้นคำถามวันนี้ก็คืออย่างก็คือที่ถามว่าจะขายล็อกกำไรไหมเลยไหมเนี่ยผมว่าจริงแล้วจังหวะนี้ถ้ายังมีอยู่มันก็ยังถือพวกแอนดิถ้าคุณห่างทุนคุณถือรุ่นบางส่วนไว้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ใกล้เคียงอย่างนี้เพิ่งเข้ามาเนี่ยคุณก็ลงซื้อขึ้นขายไปไม่เสียหายอะไรนะครับนะแต่ถ้าถามมุมมองแบบนี้คือวันนี้ถ้ามันยืนตรง1,510จุดได้เนี่ยโอกาสเป็น1,200จุดเนี่ยผมว่าเดี๋ยวจะมีคนมาพูดถึงจุดนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
2: ค่ะแต่พอเราทะลุฝ่าในส่วนของ1,545จุดมาได้นะสเต็ปถัดไปเป็นจุดไหนเป็นจุดสำคัญที่ต้องยืนให้ได้คะคุณเจริญคะหรือจริงจุดนี้แหละว่าขึ้นมาแล้วยืนได้ไหม
3: คือจุดนี้แหละ1,550ถึง1,545นี่แหละนะครับมันก็จะเหมือนกับช่วงที่1,500จุดนะครับตรงนั้นเป็นฐานเกิดว่าลงไปแล้วมันไม่หลุดลงไปแล้วมันเด้งขึ้นมาใหม่แล้วพอจังหวะนี้ขึ้นมาวันนี้สึกขึ้นเป็นวันแรกถูกไหมยืนได้วันแรกปุ๊บเนี่ยก็ต้องมาดูว่ายืนปักหลักได้สักชุดว่ามันต้องมีใครเขย่าตัวอยู่แล้วแหละนะครับนะงั้นแถวนี้1,510ถึง1,545เนี่ยจะถือเป็นฐานไปถ้ายืนได้ปักหลักได้ดีก็จะว่ากันที่1,600นะครับ
2: ค่ะเพราะว่าจริงๆวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากเราเนาะที่บวก 1% เนี่ยตลาดอื่นๆเขาก็ไม่ได้เคลื่อนไหวคึกคักมากยกเว้นญี่ปุ่นที่ก็บวกได้แรงมากๆจริงๆเนาะญี่ปุ่นตอนนี้บวกไปเกือบ 3% ละคุณเจริญนะคะ 1,800 จุด
3: อันนี้ก็มาแรงนะไต้หวันนะนะครับเพราะว่าวันนี้ตลาดเกาหลีซึ่งจะปิดนะครับเนี่ยน
2: ะ
3: ก็ถือว่าแต่พวกกลุ่มตัวที่เป็นกลุ่มพวกกลุ่มที่มีกลุ่มเยอะนี่กลุ่มพวกชิปพวกนี้จะเวียนตัวได้ดีเนาะแล้วก็ค่อนข้างจะแรงต่อเนื่องนะครับนะอันนี้เราก็ตามเข้ามาก็ไม่เสียหายอะไรนะซึ่งวันนี้จริงแล้วเราก็บวกได้ดีแน่1%กว่านะครับนะก็ยังลุ้นกันไปต่อแล้วก็เราด้วยปัจจัยภายในที่เราไม่ได้มีไม่ถึงก็บอกนี้ไม่ได้มีอะไรใหม่แต่เราก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นลบด้วยเหมือนกันนะครับนะแต่อย่างน้อยเนี่ยเรื่องไทยพัฒน์เนี่ยก็ถือเป็นจิตวิทยาเชิงบวกกับตลาดนะครับเนี่ยเพราะว่ามันต้องเอฟเฟกต์มาอาทิตย์หน้าถูกไหมฮะนะครับนะงั้นพูดเนี่ยหมายถึงมันเป็นแต่ว่าหุ้นคงไม่รอหรอกก็คงเล่นเงินขึ้นไปก่อนแหละนะครับงั้นในช่วงนี้ที่เกิดอะไรว่าหุ้นตัวที่เป็นพวกแลกการในกลุ่มพวกคอมมูนเมอร์เนี่ยช่วงนี้จะมีสีสันของการขยับตัวได้ค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับ
2: ค่ะโอเคในขณะเดียวกันเนี่ยก่อนหน้านี้เวลาที่หุ้นกลุ่มนี้ขึ้นมาแรงๆนะเป็นระดับโลกเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเกิดมีการย่อหรือมีการพักฐานมีการขายทำกำไรเนี่ยทางบ้านเราเองก็มีโอกาสที่จะอ่อนแรงตามไปด้วยถูกไหมคุณเจริญเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับเดลต้าลีดมาแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังประเด็นนี้มากน้อยขนาดไหนคะคุณเจริญให้คำแนะนำ
3: คือวันนี้เดลต้าบวกประมาณ8 บาทถูกไหมก็ตลาดเกือบ8 จุดนะครับเนี่ยแต่เซตวันนี้บวกอยู่17นะนะครับแสดงว่ามีจุดอื่นขึ้นมาแซมด้วยนะครับนะอันนี้ถือว่าเป็นสายที่เป็นเชิงบวกนะนะครับเพราะว่าต่อให้ถ้าเกิดมันไม่มีอะไรหรือว่าเดลต้ามีการย่อมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยน้อยจะมีหุ้นตัวอื่นขึ้นมาแตกกระตาเอาไว้นะครับเนี่ยไม่ให้มันตกแรงนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเชิงบวกนะครับนะแต่แน่นอนก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าเดลต้ามีกลุ่มตลาดเยอะนะครับนั้นถ้าเทรดแล้วอยากกังวลใจหรือว่าไม่แน่ใจก็ดูเดลต้าเป็นแนวทางไว้ถ้ามันยืนบุกสวยๆก็ว่ากันต่อไปนะครับนะแต่ถ้าเกิดมันมีการเช็คตัวเราก็ต้องมองหาตัวอื่นเผื่อเป็นรองรับเหมือนกันนะครับนะดังช่วงนี้ต้องบอกว่าเลือกหุ้นเล่นเทรดหุ้นต้องเล่นเป็นติงตลาดนะในช่วงนี้เปิดว่าตลาดเล่นติงภายในเรื่องพวกไอ้ไทยพัฒน์เล่นต่างเนี่ยก็จะเป็นกระแสนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับ
2: ค่ะโอเคงั้นเราไปดู most active กันหน่อยเนาะคุณเจริญว่านอกเหนือจากแน่นอนว่าเดลต้าขึ้นมาอันดับ1เนี่ยมีตัวอื่นๆที่ขยับเข้ามาเนี่ยเป็นกลุ่มไหนอย่างไรบ้างค่ะคุณเจริญคะ
3: ครับวันนี้ก็รู้สึกจะเป็นกลุ่มชิ้นส่วนที่มานะฮะตัวที่2เป็นตัวของกัฟนะครับนี่บวกได้ดีฮะ61.75บวก1บาทนะครับนะแล้วก็ฮาน่าครับ37.75บวก2.50นะครับนะแคลคอมฮะโอ้ช่วงหลังนี้แคลคอมนี่ถือว่ามาแรงฮะ84.5บวกมา50ตังค์นะครับนะส ่วนปอท3675เสมอตัวแล้วก็ K-Bank ครับ1965ลบ50ตังค์นะแล้วก็ตัวกรุงไทยแบงค์3.25บวก50ตังค์นะครับแล้วก็ตัวของปอท GC ครับ36บาทลบไปบาท50นะครับเนี่ย KCE ครับนี่ก็ถือว่าก็มาดีต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนนะฮะ3.75บวก1บาทแล้วก็ตัวของสผ.ครับ149ลบไป2บาทวันนี้กลุ่มพลังงานรู้สึกว่าจะแยกกันเล่นนะคือกลุ่มน้ำมันไม่มานะก็จะเป็นกลุ่มพวกโรงไฟฟ้ามาแทนนะครับ
2: ค่ะพูดถึงประเด็นเรื่องของพลังงานเนาะคุณเจริญคะแน่นอนว่าเหตุหลักสำคัญตอนนี้หลายคนก็ยังคงจับตาภาพใหญ่ๆในเรื่องของสถานการณ์สงครามใช่ไหมคะแล้วมีการประเมินไว้ไหมคะคุณเจริญคะว่าโอกาสในการที่จะยุติเนี่ยแล้วถ้ามันยุติจริงๆมันน่าจะเป็นแรงส่งถ้ามาในทามมิ่งที่เรากำลังขยับกลับขึ้นมาดีแบบนี้ในส่วนของดัชนีเนี่ยเรามองโอกาสความเป็นไปได้ยังไงบ้างคะในเรื่องของการยุติในระยะเวลาอันใกล้นี
3: ้
2: ประ
3: เ
2: ม
3: ินไว้ไหมคะคุณเจริญมันก็ยังดูมีอะไรที่มันแย้งกันอยู่บ้างนะครับนะงั้นเรื่องที่บอกว่าเรื่องประเด็นเนี่ยเราต้องแบบวางหูให้หูนะนะครับเนี่ยเพราะว่ามันจะขึ้นหน้ามาแต่เราก็อยากให้มันจบแหละนะครับเนี่ยงั้นในภาพรวมถือว่าถ้าเกิดจบได้จริงเนี่ยผมว่าหุ้นน่าจะเล่นกันต่อสักพักหนึ่งนะครับเนี่ยเพราะอย่างน้อยเนี่ยความผ่อนคลายต่างๆมันก็เบาลงนะฮะมันก็จะมองเป็นเรื่องของน้ำมันอาจจะดรอปลงมาแล้วก็เศรษฐกิจอาจจะดูเริ่มมีความคาดหวังดีขึ้นเพราะมันแรงกดดันจากเรื่องของน้ำมันที่มันกดดันเรื่องเงินเฟ้ออะไรต่างเนี่ยอาจจะดูเบาลงถูกไหมคนก็จะมั่นใจมากขึ้นแรงต่างนะครับนั้นแน่นอนถ้ามันหยุดได้จริงเนี่ยผมว่ามันเป็นใจบวกตลาดแหละคงเล่นกันต่อแหละแล้วผมก็เชื่อว่าจะเป็นตัวเล่นให้ตลาดหุ้นไปพันหกร้อยจุดพันหกร้อยจุดได้เร็วขึ้นนะครับเนี่ยแต่ก็อย่างว่าแต่ถ้าเกิดเป็นสุดท้ายมันก็ยืดเยื้อกันต่อไปเนี่ยมันก็แนวแบบเนี้ยคือมีขึ้นมีลงขึ้นมีลงต่อเวลาอยู่เหมือนกันนะครับ
2: โอเคมีคุณผู้ฟังสอบถามเข้ามาค่ะคุณเจริญคะว่าณวันนี้เนี่ยกลุ่มชิ้นส่วนถ้าจะมาเข้าเนี่ยนะคะมีอัพไซด์แค่ไหนหรือจริงเข้าตัวอื่นกลุ่มอื่นจะดีกว่าในสถานการณ์นี้ไม่ควรไล่ราคา
3: ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณเข้าวันนี้อัพไซด์จริงๆถามว่ามีไหมมันมีนะแต่คำถามคือคุณแบ่งน้ำหนักแล้วนะฮะนะครับถูกไหมฮะเพราะว่ามันขึ้นมาติดต่อกันหลายวันแล้วไม่ใช่เพิ่งขึ้นมาวันนี้วันเดียวไม่ใช่นะนะครับนะแต่ในนี้ต้องบอกว่าถ้าใครเข้าชั่วโมงเนี่ยคุณต้องไปคิดที่ดินหนึ่งนะครับนะคือมันมีแกลให้เล่นอยู่เช่นตัวKC Hana เนี่ยผมว่ามันมีแกลให้เล่นอยู่นะครับยังเข้าได้อยู่เพียงแต่ว่าคุณเข้าวันนี้คุณต้องเหลือคำเสี่ยงว่าเพราะราคาที่คุณซื้อวันนี้กับราคาที่คนซื้อมาก่อนหน้าคุณเนี่ยได้เปรียบคุณเยอะนะครับ
2: ค่ะโอเคนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขึ้นมางี้อะไรมันก็เราเห็นตลาดมาตลอดอยู่แล้วเนาะคุณเจริญระยะสั้นเนี่ยจริงๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: จะมีการย่อมีการเทคทำกำไรปรับฐานอะไรเกิดขึ้นได้ตลอดเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจความเสี่ยงตรงจุดนี้ด้วยถ้าจะมาไล่ราคาแถวนี้ถูกไหมคะคุณเจริญคะค่ะโอเคสุดท้ายให้กรอบดัชนีวันนี้ไว้ที่เท่าไหร่คะคุณเจริญคะสำหรับภาพ
3: ตอนนี้เราก็ยิงเราตอนนี้เราก็มองก็คงรับอยู่แถวนี้นะฮะ1,550-1,545ไปเป็นแนวรับนะฮะนะครับแล้วก็ต้านอันนี้อาจจะมองแถวเนี่ยใกล้ๆก่อน1,560นี่แหละนะครับนะอีกทีก็ไปแถว1,580แล้วก็ไป1,600นะครับนะแต่ผมเชื่อนะถ้าเกิดเซ็ตขึ้นแบบเนี้ยแล้วก็อาจจะมีงานขายบ้างอะไรบ้างเรื่องปกตินะแต่ถ้าเกิดมันไม่ออกการแบบยุบแรงๆนะว่าเซ็ตน่าจะเป็นบวกแล้ว

0: 12 ล้านบาทนะคะแล้วก็เซตตั้งแต่เปิดมาไปไกลสุดก็เข้าใกล้1,560นะก็คือ1,558 จุดนะคะแล้วก็ต่ำสุดที่1,551 จุดนะคะแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกค่ะบางกลุ่มก็ต้องระมัดระวังนะสำหรับกลุ่มที่ขึ้นมาแล้วแรงๆโดยเฉพาะกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็มีโอกาสและเวลาขึ้นมาแบบนี้นะคะพอขึ้นมาต่อเนื่องหลายวันนะอัพไซด์อาจจะยังมีนะแต่ว่าก็คงมีไม่มากเท่าไหร่นะอย่างที่นักวิเคราะห์บอกนะคะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังนะในเรื่องของความเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นภาพในส่วนของราคาของหุ้นนะคะเดี๋ยวไปดูทองสั้นๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเบรกที่2พูดคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศนะคะตอนนี้ราคาทองนะคะก็รับซื้อทองแท่ง 69,900 อาจจะว่าบวกมาจากช่วงของวันเสาร์นั้นที่ตลาดเปิดนะคะออกมาแตะ 70,000 นะกลับมาแตะ 70,000 อีกครั้งนึงนะคะ 7,100 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณค่ะขายออกอยู่ที่ 7,900 บาทนี่ปรับราคาครั้งที่3แล้วก็บวกมาบาทละ250บาทนะคะก่อนที่เราจะพักเบรกกันและช่วงหน้าพูดคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเห็นวชิระวรากรนะคะแน่นอนอาจารย์วิเคราะห์น่าสนใจเลยประเด็นเรื่องของหุ้นยักษ์ AI นะอาจารย์เขียนบทความนะหุ้นยักษ์ AI โลกจะโตไปถึงไหนเมื่อไหร่ฟองสบู่จะแตกนะมีสัญญาณอะไรนะคะที่เราจะต้องจับตาถือว่ามีหลายประเด็นทีเดียวนะที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยกับอาจารย์นั้นนะคะก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังค่ะเชิญชวนกันนะคะใครที่สนใจนะในแง่ของมุมมองของผู้บริหารหรือ CEOทั้งหลายเนี่ยนะคะคุณเคยสงสัยไหมว่าผู้บริหารระดับท็อปของประเทศเนี่ยเขาใช้ชีวิตในวันพักผ่อนกันแบบไหนแล้วไอเดียธุรกิจพันล้านของเขาเนี่ยผุดขึ้นมาตอนไหนนะคะพบกับรายการ CEO Cozy ค่ะรายการที่จะพาคุณไปบุกอาณาจักรส่วนตัวของเหล่า CEO และเจ้าของกิจการชื่อดังนะคะจะไปนั่งคุยกันแบบชิลๆค่ะสไตล์ Cozy ที่คุณจะไม่ได้เห็นภาพตอนเครียดในห้องประชุมนะคะแต่จะได้เห็นหัวใจแล้วก็ตัวตนที่แท้จริงของพวกเขานะคะรายการนี้จะบอกคุณว่าเมื่อไรที่เราเอางานกับความชอบมาผสมผสานกันนะคะทุกครั้งที่การทำงานคือการพักผ่อนเนี่ยมันจะเหมือนมาเติมพลังใจแล้วก็รับพลังบวกในวันหยุดไปพร้อมๆกันนะคะกับบทสนทนาที่จะทำให้คุณเห็นว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นั้นเริ่มต้นจากความเรียบง่ายและความจริงใจเสมอนะคะก็ฝากกดติดตามกันนะคะ Subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยที่ YouTube นะคะที่ช่อง Thinking Radio นะคะ Thinking Radio ค่ะพบกับรายการ CEO Cozy นะคะก็ฝากกดติดตามนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจเราจะได้มุมมองดีๆนะจากบรรดาเหล่า CEO พูดคุยกันแบบชิลๆสบายๆนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะแล้วก็ช่วงหน้าพูดคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศกันค่ะ
1: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.นิเวศเขมวชิระวรากร
2: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
5: ต้องเลิกไปเลยครับ
6: เฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market

0: กาศเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออ

0: แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.นิเวศเหมวชิระวรากร
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะของรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะเราพูดคุยกันค่ะกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะคะวันนี้อาจารย์เขียนบทความนะประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของหุ้นยักษ์ AI โลกนะคะแล้วก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะที่บางทีเนี่ยตลาดหุ้นบ้านเราจะไม่ได้มีหุ้นแบบนั้นนะแต่ว่าปลายทางอย่างชิ้นส่วนเนี่ยก็ขึ้นมาแบบร้อนแรงมากๆเหมือนกันนะคะแล้วก็วันนี้ตลาดก็ดันขึ้นมาเนาะกลับไปยืนเหนือไฮเดิมนะอันนี้ก็น่าลุ้นมากเดี๋ยวไปพูดคุยกันกับท่านอาจารย์นะคะตอนนี้อาจารย์อยู่เราเรียบร้อยนะคะไปทักทายพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีครับคุณจิติมาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: เจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์เนาะอาจารย์วันนี้เนี่ยตลาดร้อนแรงมากๆเหมือนกันสำหรับบ้านเราเนาะอาจารย์แล้วก็บางตลาดที่เขามีหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ AI เนี่ยก็ขึ้นแรงมากๆเลยใช่ไหมคะอาจารย์คะ
3: ครับก็อันนี้ขึ้นมาถึงจุดที่ถ้ามองแบบอะไรหน่อยก็ใกล้เคียงกับที่จะเป็นบับเบิ้ลน
2: ะ
3: พร้อมแตกแล้ว
2: นะสบู่เต็มที่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ตอนนี้
3: ก็บางคนก็อาจจะบอกว่ายังไปไกลเพราะว่า
2: ค
3: ือวันนี้ผมจะมาลองแชร์ความคิดนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงเพราะว่าคือ AI รอบเนี่ยมันเป็นรอบซึ่งก็จริงๆอาจจะไม่ได้แตกต่างจากรอบสมัยที่ปี2000อะไรที่อินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามามีบทบาทจริงๆในกับโลกนะ
2: คร
3: ับแต่ว่าเราลืมไปแล้วไงเราลืมไปแล้วนะตอนนั้นก็คนก็คิดแต่บันเจิดแล้วนะแล้วก็ทำให้หุ้นขึ้นไปโอ้โหลานเลยนะแต่ว่ารอบนั้นนะส่วนใหญ่บริษัทเทคยังเป็นบริษัทเล็กอยู่
2: จะ
3: มาจริงๆเข้าขึ้นเป็นเยอะกว่าเดี๋ยวนี้นะเยอะกว่าเยอะในแง่ของเปอร์เซ็นต์นะนะเยอะกว่าเยอะแล้วก็กำไรก็ยังไม่มีนะเพราะมันเป็นเริ่มคนยังไม่ค่อยได้ใช้เทคเท่าไหร่หรอก
2: ค่ะ
3: แต่เริ่มใช้อินเทอร์เน็ตใช้อะไรมันก็เลยพูดง่ายๆว่ากำไรไม่มีแล้วพอมันขึ้นไปเยอะผิดปกติสุดท้ายเวลาบับเบิ้ลแตกเนี่ยมันหายไป 90% น
2: ะ
3: ขนาดหุ้น Amazon ซึ่งเป็นเหมือนกับ Nvidia เดี๋ยวนี้นะก็หายไป 90%
2: ค่ะ
3: ทีนี้รอบเนี่ยเนื่องจากคนโลกเราคุ้นกับเทคเยอะขึ้นเขาใหญ่ขึ้นเยอะละจริงๆเขาใหญ่ที่สุดอยู่แล้วนะก่อนที่จะเกิด AI พอเกิด AI ปุ๊บทีนี้ก็ไปเลยทีนี้จริงๆเขาเพิ่มขึ้นอาจจะ3เท่า5เท่าอะไรก็ว่าไปกำไรก็มีเยอะนะมีเยอะมากจนกระทั่งจนบอกว่าเฮ้ยดูจาก PE ratio ก็ไม่สูงน
2: ะ
3: 30เท่าเองมันทำไมจะไม่ได้ทำไมจะขึ้นไปเป็น50เท่า100เท่าไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบนี้ก็เขาก็คิดว่าไม่ใช่ละรอบนี้ไม่บับเบิ้ลหรอกมันไปได้ไม่แพงหุ้นนะทุกเว้นแบบคนที่ขอกระแสอย่างหุ้นไทยนะพูดกันตรงๆร้อยกว่าเท่าละ
2: ซึ่
3: งกำไรก็ไม่ค่อยมีอะบางตัวนะไม่ใช่ทุกตัวบางตัวก็ดีแต่ว่ากำไรก็ดีแต่ว่าไม่เยอะหรอกนะไม่ได้เยอะมากแต่ราคาหุ้นขึ้นไปเยอะกว่าเยอะยิ่งถ้าตัวเล็กปั๊บเดียวขึ้นไปละใช่ไหมของเราเกาะกระแสไปเนี่ยไม่รู้เกาะได้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ตอนเนี้ยสตอรี่มันมาคำว่าสตอรี่มาก็คือว่าตอนที่คนฮึกเหิมคนรู้สึกว่ามันจะต้องไปนักเก็งกำไรเข้ามาบานอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกมันจะแพงแค่เท่าไหร่ไม่สนใจสนใจแต่ว่าให้สตอรี่มาละแล้วเดี๋ยวกำไรก็จะมาแม้ว่ามันจะตอนนี้ปรีเป็นร้อยเท่าแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกคนไม่สนใจละความถูกความแพงเพราะจริงเราต้องเข้าใจปรากฏการณ์พวกนี้นะอดีตอะไรต่างๆก็ซ้ำแบบไม่ถึงกับซ้ำเป๊ะๆเขาก็สอดคล้องกันตลอดอะนะไปศึกษาดู หมายว่าทุกครั้งที่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้มันก็จะเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้แล้วทุกครั้งก็จะมีบอกว่าครั้งนี้ไม่เหมือนกันครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมครั้งที่แล้วมันไม่มีกำไร
2: ค
3: ่ะ Amazon ยังไม่ได้กำไรเลยยังเพิ่งจะอะไรต่างๆไอ้นั่นก็ไม่มีกำไร PE 100เท่าตอนนี้เหลือ30 20อะไรไปนั่นล่ะไม่เหมือนเดิมนะฮะไม่เหมือนเดิมนะคำคำนี้มันคลาสสิกมากมันก็ไม่เหมือนเดิมมาทุกครั้งอ่ะ เกิดวิกฤตทุกครั้งไม่เหมือนเดิมทุกครั้งเลยก่อนจะเกิดวิกฤตนะเขาบอกว่าไอ้ครั้งนี้ไม่เกิดวิกฤตเพราะมันไม่เหมือนเดิมมันมีอะไรบางอย่างเหมือนกันจริงๆ 90% เหมือนกันแหละมันมีบางอย่างที่ไม่เหมือนกันอย่างนึงและไอ้เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมเนี่ยนะใช่ไหมคือมันเหมือนเดิมเยอะมาก มีบางอย่างเท่านั้นที่ไม่เหมือนเดิมแล้วคนก็จะจับไอ้บางอย่างมาเพราะคนกำลังบอกว่าทุกวันนี้เราอยากจะให้หุ้นขึ้นไงใจเราไปละใจเราไม่เคยเชื่ออะไรที่แบบว่ามันจะไม่ขึ้นเลย
2: มี bias อยู่ในใจ
3: มัน bias ใช่ไหม
2: positive เนาะมองในแง่
3: คนเข้าไปเล่นเขาไม่ bias อยู่แล้ว
2: ค่ะ
3: ใช่ไหมเพราะนั้นก็แล้วคนเข้าไปส่วนใหญ่ก็คนใหม่ๆที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ของอดีตนะเพราะบางที่ประสบการณ์ครั้งก่อนมันนานแล้วเขาเพิ่งเข้ามาทีหลังเข้ามาตอนที่ทุกอย่างมันรู้ซี่หมดสดใสเป็นอะไรบ้าเลยฝันเลยเคิร์มแบบฟรียานะฟรียาดูดเข้าไปแล้วแบบสุดยอดไม่ไหวนะต้องเอาต้องเล่นนะนี่มันก็เป็นความแตกต่างระหว่างเกษตรนักเก็งกำไรนะกับ VI หรือกับคนที่ลองเทอมหรือแบบวอร์เรนบัฟเฟตต์ใช่ไหมส่วนไอ้นักเก็งกำไรเนี่ยจะเหมือนใครก็ไม่รู้แล้วเพราะนักเก็งกำไรอยู่ไม่นานอยู่แล้วนะจะไม่เหมือนวอร์เรนบัฟเฟตต์อยู่มัน 6-10 ปีหมายก็อยู่ในตลาดหุ้นนะนักเก็งกำไรก็จะมาไปไปนะเขาก็จะเด่นช่วงที่กำลังบูมนี่เขาสุดยอดละรวยเละเทะแบบโอ้เป็นเซียนเป็นสุดยอดนักลงทุนเอกของโลกตอนนั้นอ่ะนะแต่หลังจากนั้นมันก็จะมักจะไม่ค่อยอยู่รอดหรอกเพราะว่าเขาก็จะทำอย่างเดิมไปเรื่อยๆนะนักเก็งกำไรนี่เปลี่ยนไม่ได้หรอกทุกครั้งที่มีเรื่องเก็งกำไรมาเขาต้องโดดเข้าไปเล่นไม่มีการที่จะบอกว่าให้ผมเข็ดแล้วผมเคยเจ๊งรอบที่แล้วไม่มีใช่ไหมบางคนไม่เคยเจ๊งรอบที่แล้วเพราะเพิ่งเข้ามาบางคนถึงเคยแต่รอบนี้ไม่เหมือนเดิมรอบนี้ต้องได้ก็ได้จริงอ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะนักเก็งกำไรเขาจะไม่ได้แล้วเก็บไม่มีเหมือนกับไปเล่นนะจิตวิทยานักเก็งกำไรเราไปเล่นไพ่อ่ะผมว่าอย่างเงี้ยนานๆแล้วก็สนุกสนานเคยไปคาสิโนเล็กๆบนเรือตอนไปเที่ยวกำไรเยอะๆเลย
2: ค่ะ
3: แต่ไม่หยุดหรอก
2: อยากได้มากกว่านะจะมีปั๊มอาจจะมีปั๊ม
3: ใช่
2: อยากได้เพิ่มเติม
3: ก็จะเล่นต่อไปเรื่อยๆมันสนุกด้วยอะไรด้วยมันแหมกำลังกำลังสุดท้ายคืนมันหมดแต่ว่านั้นมันไม่ใช่อะไรที่ทำให้เราตายเพราะเราเก่งกำไรนิดๆหน่อย
2: ๆ
3: นักเก่งกำไรจริงๆเขาต้องทุ่มสุดตัวไม่พอต้องมาจิ้นด้วยเขาถึงรวยไงเขาถึงเป็นนักเก่งกำไรบัลลีโลกรวยมากนะเขาทำอย่างนี้ไงเขามาจิ้นด้วยใช้อะไรทุกอย่างให้แบบเอาบ้านไปจำนองก็จำบางคน
2: ใ
3: ช่ไหมก็รู้เวลารวยก็รวยแบบบ้าเลยแต่เวลาเจ๊งเนี่ยมันรีเวิร์สที่มันก็แรงพอๆกันใช่ไหมเช่นเกิดวิกฤตถือเอาหุ้นอเมซอนเอาไว้มันลงมา 90% อะไรอย่างเงี้ยนะ มันมักจะเป็นอย่างนั้นนะเราถึงไม่ค่อยเห็นในประวัติศาสตร์ที่นักเก็งกำไรระดับโลกที่แบบรวยแบบมหาศาลแล้วรวยแบบตลอดเวลาไม่เหมือนอย่างพวกนักลงทุนนะนักลงทุนเขาเก็บหุ้นไปเรื่อยๆหุ้นพวกนี้เขาก็ไม่เจ๊งหรอกมันก็ค่อยๆไปเรื่อยๆเกิดวิกฤตมันก็อยู่ได้ลงมา 50% เดี๋ยวมันก็ขึ้นกลับไป 50% อะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ไปเรื่อยๆอาศัยความทนไปเรื่อยๆอาศัยการทบทวนไปเรื่อยๆอย่างช้าๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็อันนี้อะไรไว้ก่อนนะปูพื้นไว้ว่าคือรอบเนี่ยเขาก็มองกันว่าโอ้ยมันไม่ใช่หรอกเพราะสตอรี่รอบนี้ไม่เหมือนเดิมเนี่ยนะเพราะอะไรเขาก็บอกว่าAI เนี่ยมันมีศักยภาพที่มันจะเด่นขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คนเอามาใช้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเนี่ยมันใช้ขนาดที่ว่าแทนมนุษย์
2: แทนมนุษย์ไปเลย
3: แทนมนุษย์ได้เนี่ยพอแทนมนุษย์ได้เนี่ย ธุรกิจทั้งหลายเขาก็จะใช้พวกนี้แทนมนุษย์เพราะประหยัดต้นทุนใช่ไหมทำงานเก่งทำ24ชั่วโมงแล้วที่สำคัญมันเก่งขึ้นเรื่อยๆคุณภาพเพิ่มขึ้นเรื่อย
2: ๆ
3: ราคามันก็ลดลงเรื่อย
2: ๆ
3: เพราะเวลาพัฒนาขึ้นไปพัฒนาขึ้นไปเนี่ยต้นทุนมันก็เหมือนเดิมอ่
2: ะ
3: ใช่ไหมถ้ามันเก่งขึ้นเก่งขึ้นเพราะพอเก่งขึ้นเก่งขึ้นเนี่ยจนถึงวันหนึ่งเนี่ยแต่ก่อนก็บอกว่าก็มันก็แทนพวกแรงงานไม่มีฝีมือโน่นนี่แรงงานถูกๆแต่หลังๆมันจะแทนหมอผ่าตัดไม่ต้องใช้อีก20ปีถ้าไปคุยกับอีลอนมัสก์ก็จะบอก20ปีเนี่ยหมอมือหนึ่งไม่ต้องไปใช้หรอก
2: น
3: ัก
2: เร
3: ีย
2: นเกรด A เหมือนที่อาจารย์เคย
3: เจอนักเรียนเกรด A เนี่ยไม่ต้องใช้พวกนี้ต้นทุนแพงแพงขึ้นเรื่อยๆแต่พวกนี้AI นี่มันถูกลงเรื่อยๆไงถึงจุดหนึ่งเขาบอกว่าโรงพยาบาลทั้งหลายก็บอกไม่เอาแล้วหมอใช้เครื่องดีกว่าเดี๋ยวนี้ก็มีเริ่มมีไงเขียนโปรแกรมอันนี้พวกเก่งนักเรียนเกรด A ใช่ไหมถ้าเขียนโปรแกรมเก่งๆบอกไม่ต้องใช้ตอนนี้บอกว่าแทนได้แค่นี้อีกหน่อยมันจะแทนได้ทั้งหมดเลยเรียกว่าแค่เขียน workflow เสร็จแล้วใส่เข้าไปมันรันออกมาเป็นซิสเต็มเลยธนาคารทั้งธนาคารไม่ต้องไปคิดอะไรมากเขียนว่าคุณอยากได้อะไรแล้วใส่เข้าไปเดี๋ยวมันทำให้เราหมดโอ้สบายไหมใช่ไหม
2: ใช่
3: แล้วใช้เวลาแป๊บเดียวนาทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสตอรี่ผมเรียกว่าสตอรี่ว่าทำไมรอบนี้มันถึงแรงใช่ไหมเขาก
2: ็
3: คือสตอรี่พวกนี้มันไปสร้างความรู้สึกของคนนักลงทุนทั่วโลกว่าเฮ้ยอีกหน่อยมันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะกินโลกเพราะฉะนั้นมันควรจะมีค่าเยอะไงใช่ไหมเพราะมันทำได้ตั้งแต่เขียนโปรแกรมเป็นหมอเป็นทนาย
2: ทุกวงการเนาะอาจารย
3: ์ไปในออฟฟิศต่อไปออฟฟิศที่ยิ่งง่ายเลยออฟฟิศเดี๋ยวนี้คนเยอะใช่ไหมทุกบริษัทไปดูแบบบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเป็นพันแบงค์นี่เป็นหลายพันคนอะไรแล้วแพงทั้งนั้นเลยต้นทุนเพราะพวกนี้ทำงานออฟฟิศระดับสูงทำบัญชีทำอีกหน่อยบัญชีก็ไม่ต้องทำปุ๊บจีบมันออกมาหมดเลยเออเอาไปรู้เลยอะคือพูดง่ายว่าเราจริงๆถามว่าเป็นไปได้ไหมในระยะยาวเนี่ยมันก็เป็นไปได
2: ้
3: เพราะเราเห็นแล้วว่ามันก็ค่อยเก่งขึ้นเก่งขึ้นแต่มาที่คุณบอกทำไม่ได้วันนี้อีก3ปีทำได้แล้วเพราะฉะนั้นโดยทางทฤษฎีตอนนี้มันเหมือนกับว่าโลกกำลังเปลี่ยนจริงๆนะไม่เหมือนเดิมน
2: ะ
3: เพราะอีกหน่อยมนุษย์เนี่ยถึงวันหนึ่งก็แทบจะไม่จำเป็นละเพราะว่าเขาทำได้หมดอะจะไหมแล้วเราจะอยู่ยังไงอะจะไหมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อมันจะมีบทบาทสร้างทุกอย่างในโลกนี้จะมาทำงานแทนได้ทุกอย่างราคาหุ้นมันก็ต้องถูก
2: ก็วิ่งเลย
3: เราจำไว้อย่างหนึ่ง market cap มันเป็นตัวบอกว่าในตลาดทั้งหมดเนี่ยว่าสิ่งไหนที่ทำแล้วมีคุณค่ามีมูลค่าเยอะ
2: ๆ
3: มันก็จะมี market cap เยอะแต่ว่าไอ้ที่แตกต่างนิดนึงคือในตลาดหุ้นมันเป็นตัวบอกล่วงหน้าว่าอีก20ปีเนี่ยนะโลกนี้ทั้งโลกเนี่ยพวกเรางานอื่นอ่ะไม่มีความสำคัญหรอกง
2: ่
3: ายมากนิดหน่อยไม่มีคนทำแล้วสินค้าอะไรต่างๆที่เรากินใช้อะไรต่างๆทุกวันเนี่ยจะมาไปกินโค้กไปกินอาหารภัตตาคารไปทำนู่นทำนี่อีกหน่อย AI มันทำให้หมดอ่ะ
2: คือ
3: ของคุณก็ยังทำแต่ว่ามันไม่โตแล้วล่ะทำแค่นี้แหละทรัพย์สินส่วนใหญ่เงินส่วนใหญ่ของคุณที่ใช้ไปประจำวันเลิกละคือไม่ให้เลิกอ่ะคุณยังต้องกินอาหารแต่มูลค่าของการกินอาหารอะไรทั้งหลายเนี่ยมันน้อยนิดเดียวส่วนใหญ่คุณจะใช้กับ AI มันทำให้หมดอ่
2: ะ
3: เพราะฉะนั้นทุกวันนี้มันฟ้องออกมาก่อนละว่านี่ไงดูเดมาร์เก็ตแคปของ AI ทั้งหลายละนะมันครึ่งหนึ่งแล้วนะ10ตัวของ AI ใหญ่ที่สุดในอเมริกาใน Nasdaq มันเป็น 40% แล้วนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นการบอกส่งสัญญาณว่าอนาคตเนี่ยคุณไม่ไปกี่อะไรมากหรอกทุกอย่างมันอยู่ใน AI หมดมันทำได้หมดแล้วก็ลองดูนะในไต้หวันอย่างเงี้ยประเทศไต้หวันทั้งประเทศเนี่ยเล็กกว่าตัวเดียวก็คือ TSMC เพราะ TSMC มันเป็นหัวใจของ AI ใช่ไหม ASML ที่อะไรเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมที่เขาบอกว่าตัวเดียวเนี่ยใหญ่กว่าทั้งที่เหลือทั้งหมดทั้งในประเทศใช่ไหมก็ไล่กันไปเรื่อยๆใช่ไหม ตอนนี้ก็ไต้หวัน AS เนเธอร์แลนด์แล้วยังมีอะไรอีกหลายตัวที่ตัวเดียวเนี่ยอย่างตอนนี้มาอีกตัวแล้วใช่ไหมเริ่มมาแล้ว Samsung Samsung ใหม่ๆก็เฮ้ย AI ใหม่ AI มันจะแย่หรือเปล่าตอนนี้มันบอกว่า AI AI
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ไม่รู้อ่ะพวกนักเล่นหุ้นก็บอก AI AI อย่างอื่นมันไม่ทำแล้วอีกหน่อยไม่ทำทำไปถึงนั้นอ่ะอีกหน่อย AI Samsung ก็วิ่งขึ้นมาตอนนี้กลายเป็นเกินครึ่งหนึ่งของไทยเกาหลีเกาหลีซึ่งมันประเทศใหญ่ยักษ์เดี๋ยวนี้ในโลกเศรษฐกิจนี่โอ้โหระดับหนึ่งท็อป10อะไรตัวเดียวอ่ะใหญ่กว่าทั้งตลาด
2: ใ
3: ช่ไหม
2: จนพนักงานในฝ่ายชิปของ Samsung ตามข่าวใช่ไหมคะต้องแบบเรียกร้องค่าตอบแทนเลยเพราะว่าโตมากในเซกเมนต
3: ์ตกว่าได้คนละ11ล้านนะเฉลี่ยแล้วบางคนอาจจะได้20บางคนอาจจะได้5
2: ค่ะ
3: แต่คุณคิดดูนะว่าเขาบอกว่าโอ้โหเห็นว่าคนที่ทำ AI ที่ใต้ที่เกาหลีมันต้องมีมูลค่าเยอะมากเลยเพราะอนาคตมันจะกินคุณทุกอย่างทุกอย่างคุณจะมาพึ่งเขาเพราะฉะนั้นฉันอยากได้เงินเอามา10ล้าน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ฟรีนะแต่ฉันก็ยังทำงานอยู
2: ่
3: เขามีมูลค่าคน11ล้านทั้งบริษัทบางคนอาจจะได้ร้อยบางคนอาจจะได้มากกว่านั้นอีกแล้วลองคิดดูต้องให้ไหมไม่ให้ฉันหยุดงานฉันสำคัญใช่ไหมวันหนึ่งรัฐบาลเกาหลีก็เอาบ้างประกาศบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ประกาศหรือมีข่าวลือเฮ้ยมีกำไรเยอะอย่างนี้นะเดี๋ยวจะขอตัดนะเรียกวินฟอร์แท็กนะกำไรมากก็เอามารัฐบาลเอามาอาจจะไปแจกประชาชนอาจจะไม่ถึงแจกประชาชนจะมาค่าจะบอกเอาไปใช้ในงบประมาณ
2: น
3: ี่
2: คือความเสี่ยงละใช่ไหมคะ
3: ไปช่วยเป็นความเสี่ยงนะแต่นี่เราก็ข้ามขั้นมาเลยว่าโอเคอย่าเพิ่งข้ามดีกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้สตอรี่ทั้งหมดที่ทำให้หุ้นบ้าขึ้นมาแบบรวมถึงหุ้นหลายประเทศบางทีก็ไม่เกี่ยวอย่างของเราผมว่าไม่ค่อยเกี่ยวหรอก AI อ่ะเกี่ยวไม่มากขอเกี่ยวเข้าไปเกี่ยวอ่ะคือชัดบริษัทเราทำนะเราเป็นซัพพลายเออร์ให้กับ AIใช่ไหมก็เราก็มีบริษัทตัวใหญ่ๆเกิดแต่พอมีบริษัทใหญ่ตัวนี้โอ้โหมาร์เก็ตแคปขึ้นมาหลายล้านไอตัวเล็กก็มาให้วิธีการทำให้รวยเนี่ยพวกเรานะในบริษัทหรือว่าหุ้นเราเนี่ยก็ง่ายนิดเดียวเราก็ขอเกี่ยวไงเราบอกตอนนี้เราไปทำกล่องให้เขาแล้วทำกล่อง AI เพราะฉะนั้นเราเป็น AI เดี๋ยวมาร์เก็ตแคปก็วิ่งพรูขึ้นไปเลยอีกหน่อยก็บริษัทที่ไม่ได้มีอะไรทำเกี่ยวกับชิ้นส่วนอะไรบางอย่างก็จะไปตั้งเปลี่ยนชื่อบริษัท XX Semiconductor แล้วก็บอกว่าเนี่ยเราไปรับงานแล้วทำเข็มกลัดให้เขาไม่พูดนะแต่รับงานแล้วรับงานนะบริษัท
2: จ้านี้เนาะอาจารย์นี่จะมีอุตสาหกรรมที่เป็นแบบเนี้ย
3: นี่คือการสร้างสตอรี
2: ่
3: ด้านนี้ไม่ใช่ผมพูดแบบแหมเยอะแยะมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วสมัยที่อินเทอร์เน็ตมาอะไรมาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนชื่อเลยเปลี่ยนชื่อให้มันเป็นแบบทันสมัยตอนนั้นตอนนี้ก็ต้องเซมิคอนดักเตอร์ XX เซมิคอนดักเตอร์ทำอะไรก็ได้นิดๆหน่อยๆอ่ะไปอ้างได้ว่าเฮ้ยเราเป็นซัพพลายเยอร์ให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่สิ่งที่ซัพพลายไปอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรเขาจะซื้อที่ไหนก็ได้เพียงแต่เราเสนอตัวขายถูกๆให้เขาจะได้ซื้อเราพอซื้อเราก็ไปบอกว่าเรานี่เป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์เดี๋ยวมาเก็ตแคปเราขึ้นไปเป็นหมื่นเป็นแสนล้านละเราก็รวยตายหลังจากนั้นมันจะเจ๊งกับเรื่องของมันละเพราะว่าส่งไปให้เขามันก็ไม่ได้กำไรอะไรเพราะว่าคุณเป็นอะไรที่เขาไม่จำเป็นอ่ะบังเอิญคุณเสนอถูกเขาก็ซื้อคุณนี่คือการสร้างสตอรี่ในช่วงที่บับเบิ้ลจัด
2: ๆ
3: ในอดีตที่เป็นอย่างนี้มาตลอดมีบริษัทที่จะเป็นดัดเปลี่ยนชื่อเลยเพื่อจะพยายามขอเข้าไปเกี่ยวนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวราคาหุ้นมันขึ้นไปหลายเท่ารวยเลยใช่ไหมเพราะนั้นจริงๆแล้วรอบนี้เนี่ยตัวใหญ่ที่สุดก็ต้องยอมรับสตอรี่ว่าจะเปลี่ยนโลกจะเปลี่ยนโลกระดับล้างโลกเลยนะใหม่ๆก็จะเปลี่ยนแบบโอ้โหมันก้าวหน้าขึ้นอย่างงู้นอย่างนี้แต่ถึงวันหนึ่งเนี่ยในทางเทคนิคเนี่ยเขาบอกเลยว่าเผลอๆเนี่ยมันจะมาแทนมนุษย์เลยนะมนุษย์อาจจะสูญพันธุ์นะมนุษย์พันธ
2: ุ์ทำงบก็ยังออกมาอย่างต่อเนื่องด้วย
3: ก็ต้องดีเลยเพราะว่าตอนนี้คนกำลังฮือไงเพราะว่าทุกคนตอนนี้เขาก็อยากใช้ไหมเขาบอกโอ้โหถ้าเราไม่ใช้เราตายไหมทุกบริษัททุกวันนี้ตื่นเต้นกันใหญ่ว่าเฮ้ยถ้าเราไม่กลัวด้วย บอกถ้าเราไม่ทำนะไม่ใช้ AI เดี๋ยวเราจะตกงานเดี๋ยวเราจะแพ้คนอื่นก็เลยต้องไปใช้บริการใช้ใช่ไหมใช้ไปก่อนนะไม่รู้อ่ะจริงๆก็ดูไปแล้วก็เหม็นไม่มีอะไรเปลี่ยนอ่ะแต่ถ้าคุณไม่ซื้อเข้ามาใช้ไม่มาเรียนรู้แม่อะไรคุณตายเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีลูกค้ากระตือรือร้นมากเลยเข้ามาซื้อ enterprise บริษัทต่างๆเข้ามาทำ AI กันใหญ่เลยใช่ไหมก็ต้องซื้อบริการบุคคลธรรมดาอย่างพวกเราก็ต้องใช้แล้วผมก็ใช้แล้วเนี่ยก็ใช้แต่ที่ผมเคยเขียนไงผมจ่ายไปเดือนละ300เองเท่ากับกาแฟ2แก้วใช่ไหมผมกินทุกวันกาแฟเพราะกาแฟผมกินผมยังใช้กินกาแฟเยอะกว่าใช้ AI หลายเท่าไม่ได้คิดว่าต่อไปผมเลิกใช้อย่างอื่นละผมใช้แต่ AI คือตอนนี้ราคาหุ้นมันเหมือนบอกว่าผมอนาคตนะผมจะไม่ใช้อย่างอื่นละหรือใช้ก็เท่าเดิมนิดๆหน่อยๆแต่รายจ่ายส่วนใหญ่ผมเนี่ยมันต้องเป็น AI
2: เป็น AI ตอนนี้ราคาตอบรับแบบนั้นล่วงหน้าม
3: ันตอบรับแบบนั้นมันขึ้นไปแบบนั้นอีกหน่อยบินเครื่องบินก็ต้องเป็น AI บินที่ผมใช้จ่ายเงินมากๆทุกวันเนี่ยหนึ่งไอ้หลานไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์ไอ้ที่แพงไปเที่ยวเนี่ยแพงกินอะไรหรูๆเนี่ยแพงใช่ไหมคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นอ่ะแต่เขาบอกว่าอีกหน่อยคุณไอ้พวกนั้นของถูกหมดอ่
2: ะ
3: ที่มันแพงจริง
2: ๆ AI
3: มันก็เลยเป็นทำให้สตอรี่นี่มันแรงเหมือนกับสมัยในปี2000อะไรที
2: ่
3: อินเทอร์เน็ตมากันใหญ่อ่ะโอเคนะแต่อันเนี้ยไม่พอถ้ามีแค่สตอรี่แค่เนี้ยไม่พอหรอกจะมามันก็กำไรดีอ่ะเขาก็ลงทุนจะมาสร้างกันใหญ่เลย AI แล้วคุณขายให้ฉันขายให้เธออะไรมันก็ดูเหมือนกับว่าโอ้โหคนใช้มหาศาลจะมาแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นที่ทำให้หุ้นขึ้นเป็นแบบบ้าแบบนี้มันมีส่วนประกอบที่สำคัญมากคือประเด็นที่สองละประเด็นแรกคือสตอรี
2: ่
3: ประเด็นที่สองคืออะไรโลกตำหลังเนี่ยผมดูนะมันเกิดสิ่งที่ผมเรียกมาตลอดพูดมาตลอดการคอร์เนอร์หุ้นทีนี้มีคอร์เนอร์ระดับโลกละมันไม่ได้พูดถึงเมืองไทยเก่งมากเราพัฒนาการคอร์เนอร
2: ์
3: ทำให้คนรวยนักลงทุนรวยมหาศาลใช่ไหมแต่เราคอร์เนอร์ตัวเล็กๆนะตอนนี้มันเหมือนกับคอร์เนอร์ทั่วโลก
2: แล้วใหญ่แล้วด้วย
3: คอร์เนอร์ระดับโลกเพราะว่าอะไรเพราะว่านักลงทุนมันตอนหลังนี่มันเปลี่ยนไปเยอะหนึ่งคือใหญ่ขึ้นเยอะสองเนี่ยมันมีเครื่องมือในการแก่งกำไรเยอะ
2: ค
3: ุณตันคุณไล่หุ้นคุณอะไรอันแรกก็คือว่ากองทุนพาสซีฟฟันสมัยก่อนนี่บอกเฮ้ยพวกนี้ไม่คอร์เนอร์เพราะว่าเขาไม่ได้ซื้อหุ้นเป็นรายตัวเขาซื้อมันหมดแต่ในกระบวนการตรงนั้นน่ะมันดันว่าเนื่องจากคุณใหญ่มากใช่ไหมพอคุณใหญ่มากเนี่ยคุณก็ซื้อตามดัชนีคุณก็ไม่คิดถึงเรื่องฟันดาเมนทัลละแล้วคุณก็ไม่ต้องคิดด้วยเขาไม่ให้คิดหุ้นตัวไหนใหญ่คุณซื้อมันยิ่งใหญ่ขึ้นคุณก็ต้องซื้อเพิ่มนี่ไงแล้วก็กลุ่มใหญ่มากที่สุดในโลกตอนนี้คือ passive fundเขาก็จะซื้อหุ้นที่มันกำลังวิ่งก็คือหุ้นยักษ์พวกเนี้ยยิ่งตัวใหญ่ยิ่งได้คนซื้อเยอะขายไม่ได้เลยคุณต้องซื้อเพิ่มเท่านั้นเองนี่คือเป็นการคอร์เนอร์นะซื้อหุ้นโดยไม่ต้องคิดถึงราคาไม่คิดถึงฟันเดเมนทัลคิดว่าตอนนี้มันกำลังขึ้นหรือกำลังลงถ้ามันกำลังขึ้นคุณซื้อมันก็ยิ่งขึ้นนักลงทุนรายย่อยสมัยก่อนไม่มีบทบาทกับตลาดหุ้นโดยเฉพาะในอเมริกาตัวเล็กตัวน้อยซื้อหุ้นทีหนึ่งเขาไม่ให้ซื้อด้วยเพราะว่าหุ้นตัวหนึ่งเป็นหมื่นกว่าบาทคุณซื้อกี่หุ้นคุณไม่มีปัญญาซื
2: ้อ
3: สมัยนี้เปลี่ยนใหม่หมดแล้วนักลงทุนรายย่อยซื้อพาสซีฟฟันเนี่ยหมื่นบาทก็ซื้อได้แล้วใช่ไหมเพราะว่าคุณเดี๋ยวนี้เขามีการเป็นแฟคชั่นเป็นจะเป็นซื้อจุดหนึ่งของหน่วยอะไรใช่ไหมแล้วก็ใช้อะไรสมัยก่อนแบบซื้อได้แต่ถ้าคุณซื้อแค่นี้นะค่าคอมมิชชั่น 5% ก็จะนะสมัยก่อนมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าถึงบอกว่านักลงทุนรายย่อยเล่นหุ้นไม่ได้หรอกสมัยก่อนนะเพราะหุ้นมันตัวใหญ่เกินไปแพงเกินไปเดี๋ยวเนี่ยมันเล่นเป็นแบบอย่างกับซื้อหวยอ่ะใช่ไหมหมื่นบาทก็ซื้อกันใหญ่เลยเล่นเงินใหญ่ใช่ไหมเพราะมันผ่านระบบที่เข้าไประบบการเงินไง financial engineering ที่เก่งมาก เดี๋ยวนี้คุณจะซื้อทองซื้ออะไรเนี่ยคุณมีไม่กี่ตังค์คุณก็ซื้อได้แล้วก็ต้นทุนไม่แพงด้วยเพราะใช้กดจิ๊กๆๆไม่มีต้นทุนอ่ะก็จิ๊กๆคนทั้งโลกเดี๋ยวนี้เล็ดดิดอะไรคนในอเมริกาซึ่งสมัยก่อนนะนักเล่นหุ้นรายย่อยเขาไม่มีบทบาทเดี๋ยวนี้ใหญ่มากเพราะว่าเขาก็ไปเล่นเดี๋ยวอีกหน่อยตอนนี้ก็มีเขาเรียกว่ามีโปรแกรมเทรดดิ้งไปดูเมืองไทยเนี่ยจริงๆไอ้ตัวที่เล่นทุกวันเนี่ยเป็นโปรแกรมเทรดดิ้งไปครึ่งนึงแล้วมั้งไม่ค่อยมีคนเล่นหรอกใช้โปรแกรมเล่นแล้วนะกับมีรายย่อยๆซึ่งไม่มีผลอะไรก็เล่นอัดกันเข้าไปพวกโปรแกรมเทรดดิ้งนี่เขาก็รู้ไงเฮ้ยต้องเล่นหุ้นโมเมนตัมตอนนี
2: ้
3: แต่โมเมนตัมคือถ้าตัวไหนยิ่งขึ้นต้องรีบเข้าไปช้าตกรถประกอบกันหมดเพราะฉะนั้นการคอร์เนอร์หุ้นในระดับโลกเลยมีส่วนทำให้หุ้นบูมรอบนี้อันที่สามอันนี้เป็นฟันดัมเมนทัลเหมือนกันทุกครั้งที่หุ้นขึ้นนานๆเนี่ยเยอะๆนี่นะไปสังเกตดูอะเป็นช่วงดอกเบี้ยต่ำแล้วดอกเบี้ยต่ำรอบนี้มันเป็น10ปีแล้วตั้งแต่เกิด
2: ตั้งแต่โควิด
3: โควิดตั้งแต่ก่อนโควิดก็ต่ำมาตลอดอะยิ่งโควิดยิ่งต่ำเพราะรัฐบาลอัดฉีดเงินเป็นบ้าเลยอัดฉีดเข้าไปแล้วเงินที่อัดฉีดเข้าไปเนี่ยโทษทีนะคุณอัดฉีดเพื่อเข้าไปซื้อของไงแล้วดอกเบี้ยลงซื้อของอะไรถูกต้องปรากฏว่าอัดฉีดเข้าไปที่อเมริกาเขาบอกเขาไม่ได้ซื้อของเขาไปเล่นหุ้นคุณอัดเข้ามาเขาได้เงินมาหมื่นสามหมื่นบาทเขาบอกเอาไปเล่นหุ้นดีกว่าเพราะจริงๆไม่จำเป็นต้องฉันได้เงินคุณแล้วสามหมื่นบาทเนี่ยฉันก็มีไม่ซื้อไม่รู้จะซื้ออะไรเอาไปเล่นหุ้นมันดิแล้วเงินตัวนี้เจ๊งไปกระช่างมันเพราะรัฐบาลให้มาปรากฏว่าเล่นแล้วมันขึ้นเอาไปกันใหญ่เลยเพราะนั้นสามประเด็นเนี่ยนะสตอรี่แล้วก็เรื่องคอร์เนอร์หุ้นแล้วก็เรื่องอัตราดอกเบี้ยที่มันต่ำมากมันเลยส่งเสริมให้หุ้นขึ้นเป็นบ้าและขึ้นเฉพาะตัวถ้าไปดูพวกอื่นเขาก็ไม่ขึ้นหรอกไอ้พวกเศรษฐกิจเก่าไอ้พวกโค้กพวกนู่นพวกนี่ที่วอร์เรนบัฟเฟตต์ซื้อไว้เยอะๆมันไม่ขึ้นหรอกถึงบอกวอร์เรนบัฟเฟตต์ตอนนี้สู้ไม่ได้เลยแพ้เพราะหุ้นก็ไม่เคยขึ้นหรอกมันเป็นหุ้นของเก่าอ่ะเขาก็พยายามชิปมาของใหม่บ้างแต่มันก็ไม่เคยเวิร์กใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่กล้าเข้าแบบนี้ไงเพราะนั้นพอขึ้นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคำถามก็คือมันจะขึ้นไปถึงเมื่อไหร่ล่ะไม่มีอะไรขึ้นไปตลอดหรอกถึงวันก็ต้องลงถ้ามันเกินพื้นฐานแบบ
2: อะไรจะมาทำให้สะดุดบ้างซึ่งอาจารย์ก็มองมานะ
3: ผมก็จะมองย้อนกลับไปว่าก็สิ่งที่ทำให้มันขึ้นนี่แหละมันเริ่มเปลี่ยนรีเวิร์สกับสตอรี่นี่ก็เหมือนสตอรี่เนี่ยตอนเนี้ยมันไปเพราะว่าแหล่งดีแมนเยอะมากนะแล้วก็ซัพพลายเนี่ยจำกัดเลยหมายว่าความต้องการ AI มันเยอะมากทั้งบริษัททั้งคนตอนนี้บ้าต้องไปทำ AI บริษัทที่ให้บริการ AI ก็จำกัดและทุกตัวเนี่ยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยพวกนี้จะเป็นพวกที่สำเร็จหมดอะเป็นคนที่จะให้ AI ตลอดไปอะไรไปก็คือเจ็ดนางฟ้าแล้วก็มีบริษัทอื่นมีเยอะซึ่งเราไม่พูดถึงครับแต่ว่ามันก็จำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มเนี่ยใช่ไหมมันก็กำไรเพราะว่ามีคนมาซื้อของมาซื้อของแล้วซื้อกันเองด้วยอะไรด้วยใช่ไหมมันก็กลายเป็นว่าโอ้โหไปดูเนี่ยไอ้หุ้นมันขึ้นเพราะกำไรเพิ่มขึ้นเพราะว่าดีแมนด์มันเพิ่มซัพพลายจำกัดสินค้าก็ขึ้นเอาราคาก็ดีกำไรมาร์จิ้นก็ดีจะเห็นว่าบริษัทที่ทำ AI ตรงๆเนี่ยกำไรดีหมดเลยตอนหลังเขาก็นี่ไงมันไม่มีทางตกถ้ากำไรยังเพิ่มแต่ตอนหลังนี่เริ่มมีนะมีบางตัวให้กำไรเพิ่มเฮ้ยแต่ราคาหุ้นตกนะเพราะเขามองยาวกว่านั้นเขาบอกต่อไปอาจจะไม่ได้นะเพราะอะไรเขาก็มีเหตุผลนะเราไม่มีเวลาคุยเอาเป็นว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยเกิดมีบางบริษัทเฮ้ยมีปัญหาขึ้นมานะเพราะว่ากู้เงินมาเป็นล้านๆแล้วเขาก็ AI เขาก็ไม่เก่งพออะไรต่างๆเริ่มขายไม่ออกแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดป๊อกต๊อกป๊อกแป๊กว่าเฮ้ยเมตาตอนนี้เละเลยตกเพราะว่ารายจ่ายเพิ่มกำไรไม่มาถ้าสตอรี่เริ่มเปลี่ยนเมื่อไหร่เนี่ยเหนื่อยมาก
2: อาจมีโดมิโนได้
3: ด้วยโดมิโนเลยคนอาจจะกลัวปุ๊บบอกเฮ้ยทิ้งก่อนดีกว่าเพราะว่ากำไรเยอะแล้วนะเรียลไลฟ์พอฟิตสตอรี่เปลี่ยนคือแน่นอนในระยะยาวเนี่ย AI มันคงครองโลกอะล่ะผมดูแล้วแต่ระยะยาวนี่คืออาจจะเป็นหลายร้อยปีเราไม่รู้แต่ระยะสั้นๆตกก่อนนะอันที่สองเนี่ยดอกเบี้ยก็ตอนนี้ก็เริ่มลงนะ ใช่ไหมตัวเนี้ยยิวเพิ่มนี่แปลว่า
2: ไ
3: อ้พันธบัตรตกถ้าพันธบัตรตกเยอะหมายว่ายิวเพิ่มเรื่อยๆเนี่ยเงินเฟ้อมาอะไรมาเศรษฐกิจแย่เลย
2: ค่ะ
3: แล้วก็สภาพคล่องไอ้ที่กู้เงินมาซื้อหุ้นมาจิ้นเต็มบ้านเต็มเมืองที่อเมริกานี่คนรายย่อยมาจิ้นโอ้โหล้านหมดไปเล่นกันไปเล่นกันอาจจะแย่ถ้ามาจิ้นถูกเรียกคืนอะไรคืนถล่มเลยนะอันนี้เราก็เห็นอีกเรื่องนึงที่ตะกี้พูดไปรัฐบาลรัฐบาลหลายประเทศตัวนี้ก็คิดหนักนะ
2: เ
3: พราะมันเริ่มละบางแห่งก็ปลดคนงานปลดนู่นปลดนี้เกาหลีก็เริ่มบอกให้มันกำไรมากมันขยายมากคิดภาษีมันไปเลยคนงานก็ต้องเอาเนี่ยเอาเงินมาฉันต้องการได้ใช่ไหมอนาคตก็อย่างที่ว่านะถ้าตกงานมากๆเขาบอกว่าเฮ้ยต่อไปนี้ใครจะใช้ AI ใช้อะไรคิดภาษีเลยสรรพสามิตใช่ไหมคุณจะจ้างหมอใช่ไหมแต่คุณจะเอาเครื่องวันนี้เครื่อง AI มาคิดเลยนะใช้จ่ายเท่าไหร่ตัดภาษีมาก่อนมันนั้นคนก็ตกงานตายเลยคุณก็เล่นแต่เอาแต่ AI มาแล้วก็เจ๊งอะไรแบบนี้บางแห่งก็กลัวแล้วนะว่าเฮ้ยต้องควบคุมนะถ้าไม่ควบคุมวันหนึ่ง AI มันจะมาคุมเราโลกทั้งโลกจะตายอะไรต่าง
2: ๆ
3: เราไม่รู้นะเหตุผล108หรือเมืองจีนเขาก็จะบอกว่าหรือประเทศที่เขาบริการเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยAI มันเริ่มทำให้รัฐบาลคุมไม่อยู่แล้วนะเพราะว่าประชาชนมันรู้หมดเลยแล้วหนึ่งวันอย่างนี้คุมมันไม่ได้ต้องคุมหน่อยต้องคุมหน่อยถ้ามันเป็นอย่าง
2: น
3: ี
2: ้
3: สุดท้ายเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยเละเลยคือถ้าทั้ง3อย่างมันรีเวิร์สหมดซึ่งเราไม่รู้นอกจาก3อย่างนี้แล้วอาจจะมีอย่างอื่นที่โผล่ขึ้นมาซึ่งเราจะเห็นเป็นประจำเวลาเกิดฟองสบู่แตกสังเกตดูวิกฤตทุกครั้งเนี่ยปรากฏว่าเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นทำให้มันแตกแต่รู้นะรู้หลังจากที่มันเกิดนะแต่ก่อนหน้านั้นไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยตกลงไอ้นี่มันทำให้ฟองสบู่แตกน
2: ะ
3: ตกลงอยู่มันมีเรื่องของอะไรโรคใหม่ที่มันอันตรายทำให้โรคต้องติดอะไรไม่รู
2: ้
3: ในอดีตก็เป็นอย่างนี้หลายครั้งที่บอกว่าคนคิดว่าให้เรื่องนี้ไม่เกิดแล้วในปี1929เนี่ยหุ้นขึ้นไปเป็นบ้าเป็นหลังเลยจนกระทั่งนักเศรษฐศาสตร์ทุกคนบอกหมดเลยว่าฟองสบู่ไม่แตกแน่นอนทั้งที่มันขึ้นมาเป็นบ้านะปีสองเก้าสุดท้ายแตกคือเขาคิดว่าไม่แตกแล้วเพราะว่าโลกกำลังเปลี่ยนสั่งคุณนะโลกกำลังเปลี่ยนและไม่เหมือนเดิม
2: ไม่เหมือนเดิมอีกต่อ
3: ไปเขาก็บอกว่าเออนี่ไงนี่ปี1929คุณไปดูเลยเกิดอะไรมีการประดิษฐ์วิทยุของโลกไม่เคยมีวิทยุมีโลกเกิดอะไรรถจนออกเต็มถนนเปลี่ยนแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีทางละมันต้องสู่อย่างนี้แหละเพราะว่ามันดีขึ้นมันพัฒนาขึ้นเยอะมันก้าวหน้าขึ้นเยอะไงนี่ก็เป็นอะไรที่ก็เตือนไม่เฉยๆนะไม่ได้บอกว่าต้องเกิดแน่แล้วจะบอกว่าเฮ้ยก็อาจารย์ตกรถก็เลยพูดแบบนี้ไม่มีละจริงๆก็เราถ้าคุณไปศึกษาเรื่องของบัฟเฟตต์คุณจะรู้ว่า
2: ค
3: นที่ follow แบบว่าบัฟเฟตต์นะก็จะเป็นอย่างนี้แหละผมก็บอกเหมือนว่าตอนนี้ผมมีเงินสดเต็มเลยเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์เหมือนกับเขาเนี่ยแหละแต่ผมก็ไม่ทำอะไรไม่ยอมซื้อไม่ยอมทำอะไรทั้งทีมบอกหลายอย่างบอกว่าบางตัวแต่บัฟเฟตต์เขาเริ่มซื้อเหมือนกันนะกูเกอร์แต่ละอะไรแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็คือเราก็ต้องยืนหยัดอย่างนั้นเพราะเราเนี่ยมันเรากลัวไงลงทุนเนี่ยกำไรช้าไม่เป็นไรหรอกใจกับทุนครับ
2: โอเคอันนี้เป็นมุมมองของอาจารย์เนาะที่นำไปประกอบการพิจารณาแล้วก็เนี่ยว่ามันสุดทางหรือยังแล้วมีปัจจัยความเสี่ยงอะไรนะก็ติดตามกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากมากเลยค่ะวันนี้อาจารย์ปิดหน้าจอนะมีคนแซวสัปดาห์ที่แล้วคนส่งกันนะ
3: ไม่มีอะไรหรอกอันเนี้ยเป็นผมไม่ได้ลงทุนในโจ้พอดีเราเปิดเพื่อดูนะเพื่อดูภาพรวม
2: ๆ
3: แล้วไม่ใช่ของไทยด้วยครับ
2: ของเวียดนามเนาะสัปดาห์ที่แล้วที่หลังจอ
3: โอเค
2: ขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค
3: ่
2: ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
6: สุริยะออกจากโรงพยาบาลแล้วยืนยันลุยภารกิจอุดรต่อหลังวูบหมดสติเมื่อคืน นายกฤษณนอายะปัญญาโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกิดอาการอ่อนเพลียและหมดสติระหว่างปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีก่อนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีโดยแพทย์ได้ดูแลอาการอย่างใกล้ชิดก่อนอาการกลับมาปลอดภัยและสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ในช่วงเช้าวันนี้โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าช่วงที่ผ่านมานายสุริยะปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องหลายพื้นที่โดยเฉพาะการลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีระหว่างวันที่16ถึง17พฤษภาคมเพื่อติดตามสถานการณ์ผลไม้และภาคเกษตรก่อนกลับมามีอาการไข้หวัดตั้งแต่ต้นสัปดาห์แต่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องโดยไม่ได้หยุดพักจนเกิดภาวะอ่อนล้าสะสมท่านี้ภายหลังออกจากโรงพยาบาลนายสุริยะได้เดินทางไปร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีอุปสมบทของนายราเชศิลปะรายะอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรซึ่งเป็นภารกิจส่วนตัวล่าสุดกำลังเดินทางต่อไปยังโครงการชลประทานประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรับฟังปัญหาจากประชาชนและตรวจเยี่ยมพื้นที่ชลประทานช่วงบ่ายมีกำหนดลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุสะอำเภอเมืองอุดรธานีคพ.ย้ำพร้อมรับตรวจสอบทุจริตแต่ชี้ผลสำรวจกกร.เป็นข้อมูลเชิงรับรู้นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษแถลงผลการพิจารณาเอกสารงานวิจัยการสำรวจความคิดเห็นภาคเอกชนของกกร.กรณีระบุว่าคพ.เป็นหน่วยงานที่มีการเสนอสินบนเฉลี่ยสูงสุด 12,160 บาทต่อครั้งว่าหลังทราบผลสำรวจคพ.ได้เรียกประชุมผู้บริหารทั่วประเทศทันทีและทำหนังสือเปิดผนึกถึงกกร.เพื่อขอให้ชี้แจงที่มาของข้อมูลวิธีการตรวจสอบและส่งมอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน7วันเพื่อให้คพ.สามารถตรวจสอบได้ว่ามีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตจริงหรือไม่ซึ่งกกร.ได้จัดส่งหนังสือชี้แจงหลักการและระเบียบวิธีการสำรวจมายังกพ.พร้อมเอกสารประกอบเช่นสรุประเบียบวิธีการสำรวจตัวอย่างแบบสอบถามและเอกสารประกอบการแถลงข่าวที่เผยแพร่ต่อสาธารณะอธิบดีคพ.กล่าวว่าประเด็นสำคัญที่คพ.ต้องการสะท้อนคือผลสำรวจดังกล่าวเป็นข้อมูลเชิงการรับรู้ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่สะท้อนความรู้สึกความเชื่อหรือประสบการณ์ของผู้ตอบแบบสอบถามในช่วงเวลาหนึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจสอบหรือพิสูจน์ทางคดีอย่างเป็นทางการดังนั้นจึงควรใช้เพื่อสะท้อนมุมมองหรือแนวโน้มความเชื่อมั่นของภาคเอกชนมากกว่าการนำไปสรุปว่าเกิดการทุจริตจริงในระดับหน่วยงานจากการพิจารณาเอกสารของกกร.พบข้อสังเกตหลายประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเช่นการจำแนกหน่วยงานภาครัฐออกเป็น5กลุ่มและสำรวจเพียง26หน่วยงานจากหน่วยงานระดับกรมทั่วประเทศ162หน่วยงานซึ่งคพ.เห็นว่าไม่ครอบคลุมภาพรวมของระบบราชการไทยทั้งระบบและไม่สามารถนำผลไปใช้ได้กำหนดนโยบายในระดับประเทศได้ในเชิงวิชาการนายสุรินทร์กล่าวว่าคพ.ไม่ได้ปฏิเสธการตรวจสอบเรื่องการทุจริตตรงกันข้ามยินดีให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่เพราะปัญหาคอร์รัปชันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการลงทุนและความเชื่อมั่นของประชาชนหากพบเจ้าหน้าที่กระทำผิดจะดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนมาตรการและแนวทางปฏิบัติราชการในทุกขั้นตอนแล้ว
7: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
8: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
9: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: พร้อมบรรจุ

0: ุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดนะคะวันจันทร์ที่25เดือน5ค่ะวันนี้25พฤษภาคม2569นะคะวันนี้ก็ลุ้นกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะ6นาฬิกาตรงกับกระแสตอบรับในเรื่องของการลงทะเบียนวันแรกนะคะในโครงการไทยช่วยไทย Plus ของรัฐบาลนะคะผ่านแอปเป๋าตังนะคะปรากฏว่าก็มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากนะคะปรากฏว่าระบบไม่ล่มนะคะก็ถือว่าราบรื่นนะคะก็น่าจะเป็นผลดีต่อประชาชนนะคะกับในเรื่องของการลงทะเบียนผ่านฉลุยแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยมีโอกาสขับรถออกไปนะคะนอกบ้านก็ผ่านธนาคารกรุงไทยโอ้โหเห็นใจมากเลยนะคะคนเยอะมากนะคะที่ธนาคารกรุงไทยวันนี้อันนั้นคือน่าจะเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านหรือว่ารอยืนยันตัวตนหรือเปลี่ยนมือถือเปลี่ยนเบอร์โทรอะไรประมาณนี้น่าจะประมาณนั้นนะคะย้อนไปช่วงก่อนเปิดลงทะเบียนนะคะรัฐบาลกับธนาคารกรุงไทยซึ่งแอปของเป๋าตังเนี่ยธนาคารกรุงไทยเป็นเจ้าของนะคะเป็นผู้พัฒนาแล้วก็ประกาศแล้วล่ะว่าพร้อมนะกับในส่วนของการลงทะเบียนวันนี้นะคะเมื่อก่อนนี้เขาบอกว่าเคยรองรับผู้ใช้งานสูงสุดได้ถึง 300,000 ต่อวินาทีนะคะแต่ว่าพอใช้งานจริงเนี่ยก็น่าจะเร็วกว่านั้นนะคะเพราะว่าธนาคารกรุงไทยเขามีประสบการณ์มาแล้วนะคะหลายปีแล้วเนาะแอปเป๋าตังค์นะคะผลการใช้งานจริงสามารถยืนยันว่าแม้ช่วง6โมงตั้งแต่เริ่มจนถึง8โมงนะคะ2ชั่วโมงแรกจะมีรายงานระบบว่าช้าบ้างแล้วก็โหลดนานบ้างแต่ก็ไม่มีรายงานระบบล่มนะคะผู้ใช้งานส่วนใหญ่สามารถลงทะเบียนได้สำเร็จภายในไม่กี่วินาทีหลายคนก็เลยโพสต์ภาพหน้าจอลงทะเบียนสำเร็จพร้อมข้อความยินดีกดตอน6โมงปรากฏว่า2นาทีสำเร็จหรือว่าบางคนบอกรอคิวนิดหน่อยแต่ไม่ล่มนะคะภายใน2ชั่วโมงแรกนั้นนะคะเมื่อ8นาฬิกาที่ผ่านมานั้นเขาบอกว่ามีคนลงทะเบียนไปเกือบ20ล้านสิทธิ์แล้วนะคะก็คงเหลือประมาณสักตอนนี้เนี่ยไม่ถึง10ล้านไม่ถึง10ล้านคนนะคะก็ถือว่าต้องรอดูนะคะผลการรอลงทะเบียนของบรรดาคนที่ไม่เคยใช้งานแอปเป๋าตังค์เนี่ยมันก็จะขึ้นว่ากำลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งผลการแจ้งเตือนของแอปเป๋าตังค์หรือ SMS ภายใน3วันนะคะนี่คือบางส่วนที่แสดงความกังวลว่าจะได้ไหมกลุ่มนี้ต้องรอตั้ง3วันแล้วเมื่อถึง3วันแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงแบบไหนนะคะก็เดี๋ยวรออีกนิดนึงนะคะเพราะว่าหลายท่านนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่เคยใช้งานนะคะแอปเป๋าตังมาก่อนเลยพวกนี้นะคะนอกจากนี้ตอนนี้มีกระแสเตือนนิดนึงนะคะมิจฉาชีพมีการเตือนภัยเหมือนกับทุกๆโครงการนะคะเวลามีอะไรแบบนี้ออกมาเนี่ยก็มีการแอบอ้างโครงการนี้เหมือนกันปรากฏว่าเริ่มแล้วส่งลิงก์ปลอมหรือว่า SMS หลอกข้อมูลส่วนบุคคลนะคะรัฐบาลก็ออกมาประกาศเตือนอย่างต่อเนื่องนะคะอย่าหลงเชื่อนะในเรื่องของลิงก์ตรงลิงก์ปลอมนะคะไม่มีสำหรับในส่วนของการจะส่งลิงก์ให้โหลดคุณเข้าไปโหลดได้เองเลยค่ะในมือถือของตัวเองนะคะไม่กดผ่านลิงก์ผ่านอะไรนะคะสำหรับในโครงการนี้ของทางรัฐบาลนะคะไทยช่วยไทย plus เป็นโครงการที่รัฐจะช่วย 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% ไปซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าที่เข้าร่วมขอเน้นย้ำว่าเป็นสินค้าจำเป็นนะคะในวงเงิน 1,000 บาท ต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนนะคะรวมแล้ว 4,000 บาทถ้าใช้ไม่หมดก็ไม่สามารถที่จะยกยอดไปเดือนหน้าได้นะคะต้องใช้หมดภายในเดือนนั้นๆ นะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่อัปเดตนะคะแอปของเป๋าตังเป็นเวอร์ชันล่าสุดก็เข้าไปอัปเดตให้เรียบร้อยก็เข้าใจว่าน่าจะได้ทุกคนแหละเนาะสำหรับใน30ล้านสิทธิ์ที่ว่านี้นะคะเดี๋ยวไปถามพี่ออสกันหน่อยนะคะลงทะเบียนแล้วหรือยังหรือพี่ออสบอกว่าสละสิทธิ์ดีกว่าอะไรอย่างนี้มีหลายคนจริงนะหลายคนบอกว่าไม่สนใจคนเกรียงไกรราชตามุขยานันท์เจ้าของเว็บไซต์ thailand.com สวัสดีพี่ออสนะคะ
4: สวัสดีครับคุณศรีวิไลสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผม
3: เว็บไม่ล่มเว็บไม่ล่ม
4: เว็บไม่ล่มแหมดีใจจังจริงๆก็เป็นโครงการหนึ่งในไม่กี่โครงการในประเทศนี้ที่มีคนใช้เยอะที่สุดใช้เยอะใช้พร้อมกันเยอะที่สุดในเวลาเดียวกันแล้วไม่ล่มเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ระบบในประเทศไทยนะในประเทศไทยมีอยู่ไม่กี่ระบบหรอกถ้าเป็นระบบอื่นที่ลงทะเบียนก็อาจจะร่วงล่มเป็นเรื่องปกติที่เราคุ้นชินกันนี่ก็ขอตบมือดังให้กับทีมคือผมก
3: ็ทีมแอปคุณไทย
4: ใช่เป็นทีมน่าจะเป็นทีมหนึ่งอ่ะที่ทำเรื่องอินฟราเขาเรียกว่าทำอินฟราสตรัคเจอร์ซึ่งทีมเนี้ยใหญ่มาก
3: มีคนแยกนานแล้วนะ
4: ใช่ครับแล้วก็เป็นทีมที่ผูกกันมานานระดับก็คือเป็นทีมที่ใหญ่มากผมก็พอจะมีข้อมูลมาบ้างว่าเป็นใครบ้างแต่ก็เป็นผู้ที่พอจะรู้จักบ้างแต่ว่าผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะแต่ว่าก็พอจะมีข้อมูลในระดับหนึ่งก็ตบมือให้พี่ๆนะครับผมที่สามารถทำระบบได้ซึ่งจริงๆโน้ตฮาวอย่างเนี้ยมันควรจะหรือความรู้ตรงเนี้ยหรือเทคนิคตรงเนี้ยมันควรจะไปเผยแพร่หรือทำอะไรให้โครงการอื่นๆที่จำเป็นจะต้องลงทะเบียนเยอะๆอย่างเรื่องการศึกษาเรื่องระบบอะไรก็แล้วแต่ที่คนเยอะๆแล้วมีความสำคัญเนี่ยควรจะเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้
3: ตกใจนึกว่ายืมตัว
4: อาจจะยืมตัวอาจจะไม่พอมันอาจจะต้องมีเงินด้วยเพราะว่ามันใช้ความโอเคมันต้องมีความรู้แหละแต่ว่าความรู้อย่างเดียวไม่ได้มันต้องใช้เงินด้วยเหมือนที่อะไรนะพี่ธเนศเวลาคุณลูกเคาะพี่เอกชนะที่พูดประกาศในตอนรับรางวัลนัตราชว่าเพราะเงินเพราะโครงการไอ้ซีรีส์อะไรนะซีรีส์สงครามส่งด่วนได้รางวัลเนี่ยเพราะเงินเพราะว่ามีทุนเชิญชวนให้คนมาลงทุนทำมันคือพูดง่ายๆว่าต้องอย่างโครงการอย่างเงี้ยอย่างหนังอย่างซีรีส์เนี้ยทำได้ดีก็เพราะมีทุนมีเงินสนับสนุนจากต่างๆมาแล้วก็ทำให้ได้ผลงานที่ดีความหมายที่พี่เอกพูดบนเวทีอันนั้นเนี่ยก็ผมว่าเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่อยากจะปรับ mindset ของหลายๆคนในหลายวงการเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการทำงานโอเคบางครั้งการใช้เงินไม่ได้การันตีความสำเร็จในทุกครั้งแต่ว่าโอเคเมื่ออย่างซีรีส์สงครามส่งด่วนเนี่ยมีทีมที่เจ๋งอยู่แล้วคือทีมที่ผู้กำกับหรือทีมนักแสดงหรือทีมโปรดักชันหรือทีมอะไรทั้งหลายแหละเขาดีอยู่แล้วแหละแต่พอมีเงินมาสนับสนุนด้วยเนี่ยนี่คือเพอร์เฟกต์ทำให้เกิดผลงานที่ดีเหมือนกันผมเชื่อว่าเบื้องหลังของแอปเป๋าตังก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันคือต้องมีคนคุณภาพที่มีความรู้จริงๆของแท้กับมีเงินมาสนับสนุนเพราะมันถึงจะได้งานที่ระดับมาสเตอร์พีซงานระดับดีจริงๆซึ่งมันเป็นเรื่องจริงแต่ว่าก็ในบางคนบางบริบทนะก็จะบอกว่าอยากมีคนดีแล้วแต่เงินไม่มีบางทีก็มีเงินแล้วแต่ไม่มีคนเก่งมันก็เลยไม่แมทกันซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมก็ประมาณนี้แชร์ๆกันนะครับผมเองลงทะเบียนไปเมื่อเช้าต้องตอบรับรอ SMS ตอบรับ
3: 3วันอ้าวซึ่งไม่เคยใช้มาก่อนเหรอคะ
4: ผมเคยใช้ตั้งแต่สมัยคนละครึ่งอันแรกอะสมัยรัฐบาลตู่อะครั้งสองครั้งแรกอันนั้น
3: ปีที่แล้วไม่ได้ใช้ใช่ไหม
4: ปีที่แล้วลงทะเบียนไม่ผ่านปีที่แล้วลงทะเบียนติดปัญหา
3: ทำไมคุณสมบัติไม่ได้เหรอฮะ
4: ไม่รู้เหมือนกันจนไม่พอไม่ใช่แต่ว่า
3: จนไม่พอ
4: มันก็แอบคิดข้างตัวเองว่าเฮ้ยเรามีตังค์ไว้ก็ไม่ให้เราใช้อะไรประมาณน
3: ั้
4: นแ
3: ต่ว่าตังค
4: ์แต่จริงๆเราก็อยากใช้แหละเพราะว่าเราก็มีตังค์เป็นพักๆบางพักก็ไม่มีตังค์เหมือนกัน
3: แล้วมันเป็นสิทธ
4: ิ์มีตังค์เยอะ
3: ๆใช้ไปเถอะมันก็เป็นสิทธิ์ของเรา
4: แต่ก็เราก็ทำตามกฎเกณฑ์แต่ถามว่าคราวที่แล้วที่ผมไม่ได้ผมก็ไม่ได้โจมตีไม่ได้ตีโพยตีพายอะไรนะแต่ว่าคนอื่นในครอบครัวก็ใช้ได้ก็ใช้ของเขาไปอ
3: ัน
4: นั้นคนละครึ่งเนาะคนละครึ่งก็ไม่ใช้ของเขาไปก็ว่ากันแต่คราวนี้ผมก็ตั้งใจจะทำให้สำเร็จเหมือนกันมันเหมือนเป็นชาเลนจ์อย่างหนึ่งในชีวิตว่าจะต้องทำให้สำเร็จ
3: ใช่ไหมมันดีใจอ่ะมันรู้สึกว่าอุ้ยหรือเราก็เป็นหนึ่งใน
4: ผู้ร่วมโครงการ
3: ได้ๆเพราะว่าปกติเอาจริงๆนะใช้แอปเป่าตังค์อยู่เป็นประจำก็ไม่น่าจะมีปัญหาก็ใช่อย่างนั้นก็เข้าไปแตะนิดเดียวเองก็ได้แล้วเพราะว่าเราใช้แอปเป่าตังค์ซื้อลอตเตอรี่ถูกซื้อลอตเตอรี่อยู่แล้วเออก็รู้สึกเออก็สะดวกดี
4: ได้อย่างเอออันนี้ก็ดีอย่างวันนั้นผมไปเที่ยวต่างจังหวัดกันกับครอบครัวเนาะกับครอบครัวญาติๆอะไรเงี้ยปรากฏว่าระหว่างที่สั่งส้มตำกันรออาหารมาเสิร์ฟเล่นๆก็มีญาติท่านนึงก็เปิดแอปเป่าตังค์ขึ้นมาแล้วก็ถามเล่นๆวันนั้นเป็นวันหวยออกพอดีเนี่ยงวดที่ผ่านมานี่เนี่ยเสร็จแล้วระหว่างก็คุยกันเล่นๆงวดหวยออกสมมติกินข้าวตอนก็ประมาณ10 โมง 11 โมงอะไรเงี้ยก็บอกเฮ้ยหวยออกก็ดีเดี๋ยวซื้ออะไรดีก็อยู่ดีๆก็เรียกลูกสาวผมมาบอกจิ้มให้หน่อยอันนึง
3: ทุกบ้านเลยนะ
4: จิ้มให้หน่อยอันนึง
3: เ
4: ขาก็เอาเลขอะไรที่เขาชอบอะบอกไปผมก็เลือกปุ๊บกดปุ๊บเสร็จแล้วก็จ่ายตังค์เสร็จเรียบร้อยช่วงโอเคก็กินข้าวกินอะไรเสร็จกันไปเรียบร้อยไปเล่นน้ำไปว่ายน้ำในโรงแรมอะไรก็ว่ากันไปเสร็จปุ๊บ4 โมง 3 โมงครึ่ง 4 โมงไหมใช่ไหมที่เขารู้
3: ค่ะ4 โมง 4 โมง
4: เออได้ถูก2,000
3: อุ้ย
4: สบายใจ
3: วัน
4: ดีใจ
3: 2,000นี่ครั้งแรกกัน100,000เลยใช่ไหมดีใจมากเนาะ
4: ใช่โอ้โห
3: ดีใจมันดีใจมากอ่ะ2,000
4: ยังคุ้มค่าโรงแรมหรอกค่าอาหารนั้นก็เกือบหมดแล้วแหละแต่ว่าก็ดีใจแหละ
3: เ
4: ข้าใจฟีลลิ่งการถูกหวยเลยอ่ะตอนนั้นแต่ว่าเราไม่ได้ถูกหวยนะญาติก็ถูกแต่ว่าเราก็ดีใจด้วย
3: ก็
4: เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนนะมันไม่ใช่มีถูกมีผิดอะไรหรอกนะครับเพราะนี่คือผมว่าเบื้องหลังของการทำเว็บหรือการทำแอปพลิเคชันพวกนี้อันนี้ผมอยากจะมาจริงๆผมยังไม่ได้รู้เบื้องหลังแบบลึกๆจริงๆแต่ผมอาจจะอธิบายคร่าวๆวันนี้เนื้อหาที่เตรียมมาที่จะคุยเรื่องการทำเว็บไซต์แต่เดิมที่ผมเคยคุยให้กับท่านผู้ฟังเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังหลายครั้งในการทำเว็บไซต์โดยทั่วไปผมมักจะพูดถึงเรื่องของการทำเว็บไซต์สำหรับองค์กรเล็กๆหรือสำหรับบุคคลก็คือใช้โปรแกรมช่วยอย่าง WordPress ในการทำเว็บไซต์เขียนออกแบบการหรือการจ้างคนมาทำเว็บไซต์อันนั้นเป็นลักษณะเว็บไซต์แบบประชาสัมพันธ์ตัวบุคคลหรือบริษัทหรือองค์กรเล็กๆหรือโดยทั่วไปแต่ปัจจุบันนี้มันมีแนวความคิดใหม่ในโอเคมีความคิดใหม่อันนึงในการทำเว็บไซต์อีกแบบนึงคือไวท์โค้ดผมเคยเล่าไปแล้วคือการสั่งให้ AI

0: ่วยเท่าไหร่นะแต่อาจจะมีใช้เฟรมเวิร์กหรือใช้การเก็บแต่ว่ามันมีการพัฒนาเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเป็นมีขั้นเป็นตอนโดยปกติเนี่ยกระบวนการสร้างเว็บไซต์เนี่ยจะต้องใช้ภาษาโปรแกรมอันนี้จะเล่าให้ฟังนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะคุ้นอยู่แล้วแหละนะครับก็คือจะต้องมีการมีโปรแกรมเมอร์ในการเขียนโปรแกรมแล้วเป็นเครื่องเป็นซอฟต์แวร์หรือคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเป็นต่างหากก็คือเป็นใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมโดยเฉพาะโดยกระบวนการทักษะและเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการพัฒนาเนี่ยจะต้องแบ่งเป็นในการพัฒนาเว็บไซต์นะจริงๆเฉพาะในเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์อย่างเดียวเขียนโปรแกรมอะไรเงี้ยมี3ส่วนครับนะครับ3ส่วนสำหรับการทำเว็บไซต์เลยเนี่ยอันที่1เลยเนี่ยเขาเรียกว่า front end development หรือ developer ถ้าเป็นคนก็เดิน front end developer หน้าที่ของ front end developer คือออกแบบหน้าตาให้ใช้งานง่ายพูดง่ายแต่ทำยากครับ
1: กว่าที่แอปเป่า
0: ตังผมเชื่อว่ากว่าที่แอปเป่าตังจะมีเมนูที่ user friendly หรือคนใช้งานง่ายขนาดนี้ถ้าคุณย้อนกลับไปแอปเป่าตังในเวอร์ชันก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจจะใช้ยากกว่านี้นะจำได้ไหมกว่าจะกดเข้าแล้วคนยังสับสนว่าคีย์วอลเล็ตกับเป่าตังเป็นอะไรยังไงยังสับสนกันอยู่เลยถูกไหมเนี่ยคนที่ทำหน้าที่ในการวางว่าอันไหนจะอยู่เมนูตรงไหนจะต้องสีอะไรจะต้องใช้ฟอนต์แบบไหนจะต้องใช้ไอคอนลักษณะอะไรในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานกับตัวระบบแต่ต้องสื่อสารกันด้วยปุ่มแบบไหนปุ่มลักษณะสไลด์ไหมหรือปุ่มเป็นวงกลมหรือปุ่มเป็นสี่เหลี่ยมและจะต้องมีสัญลักษณ์อะไรอันนี้คือฟอนต์เอ็นฟอนต์เอ็นเดเวลลอปเปอร์ก็คือเป็นคนออกแบบหน้าต่อรวมถึงการคลิกต่างๆว่าคลิกไปแบบไหนแล้วจะทำให้ใช้งานง่ายทำให้ผู้บุคคลหรือยูเซอร์ทั่วไปสามารถสื่อสารกับการใช้เว็บไซต์หรือการใช้แอปพลิเคชันได้อย่างตรงไปตรงมาอย่างง่ายที่สุดและคลิกน้อยที่สุดเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราเข้าเว็บมันจะต้องคลิกประมาณ 7-8 คลิกกว่าจะเข้าได้สมัยใหม่ก็จะเริ่มคลิกง่ายขึ้นมีเมนูที่ใหญ่เมื่อก่อนจะต้องมีเมนูเยอะๆอะไรมากมายสมัยใหม่ในยุคปัจจุบันนี้จะต้องเป็นปุ่มที่ชัดเจนไม่ใช่เอาทุกอย่างกองไว้ในหน้าแรกนี่อยู่ยุคนึงครับยุคเมื่อประมาณ 15-20 ปีที่แล้วเวลาทำเว็บไซต์หรือทำระบบอะไรก็แล้วแต่ต้องเอาทั้งหมดมากองไว้ในหน้าแรกเคยมีผมเคยเล่าให้ฟังในรายการกันทุกอย่างต้องมากองในหน้าแรกนะครับแล้วเว็บหน่วยงานจะต้องมีภาพผู้บริหารเป็นแบนเนอร์ใหญ่ๆอยู่ข้างบน
1: ค่ะ
0: เคยเห็นใช่ไหมนั่นแหละ
1: เ
0: ม
1: ื่
0: อก่อนการดีไซน์มันจะเป็นสมัยนั้นมันก็เดินสุดๆแล้วเท่สุดๆแล้วในการทำเว็บไซต์นะครับผมแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยสังเกตดูเว็บหลายๆหน่วยงานก็จะเริ่มไม่มีละอธิบดีหรือรัฐมนตรีอาจจะมีรัฐมนตรีบ้างนิดหน่อยอันนี้แล้วแต่ culture หรือวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรแล้วกันนะครับซ
1: ึ่
0: งส่วนใหญ่ก็การทำเว็บไซต์เนี่ยคือคนทำฟรอนต์เอนด์ฟรอนต์เอนด์คือออกแบบหน้าตาออกแบบกระบวนการหรือเฟรมเวิร์กหรือซีเควนซ์ว่ากดเฮ้ยถ้าคนจะไปใช้อันนี้จะต้องกดอะไรให้น้อยที่สุดเพราะการกดหนึ่งครั้งมันหมายถึงการทำงานของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ครับทำไมเป๋าตังให้กดตูมเดียวจบรู้เรื่องเลยว่าได้ไม่ได้ถูกไหม
1: ใช่
0: แค่ตึ๊กเดียวกดแต่ละคนเนี่ยเป็นต้นทุนนะถ้ามองเป็นเงินเนี่ยกดหนึ่งครั้งเงินไหลกระเด็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบ UI เนี่ยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่พูดง่ายแต่ทำยากเพราะว่าจะต้องเข้าใจคือส่วนใหญ่โปรแกรมเมอร์มักจะมองในมุมของคนโคดดิ้งหรือคนเขียนโปรแกรมจะทำให้ง่ายแต่ว่าไอ้ฟอนต์เอ็นเนี่ยเขาจะสื่อสารระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์มนุษย์กับมือถือมนุษย์กับระบบเนี่ยมันจะต้องง่ายอย่างเป๋าตังง่ายเลยกดเข้าปุ๊บกดตึ๊กเช็คจบใช้ได้เลยมีแบนเนอร์ใหญ่ๆเห็นไทยอะไรนะไทยช่วยไทยใช่ไหมน
1: ี่
0: คือตัวอย่างที่ดีมากเลยนะแต่เราไม่ได้กล้ายกนะว่าโอ้เขาเก่งอะไรไงแต่ว่ามันทำให้ลุงป้าน้าอาอื้อมาเจ็กสามารถกดและเช็คและรู้ผลเลยอ่ะแต่ผมยังคาใจว่าเฮ้ยแปลว่าตอนนี้ผมระบบของผมที่ลงทะเบียนไปเมื่อเช้าเนี่ยพอกดเข้าไปปุ๊บมันเด้งมาว่าเดี๋ยวอีก3วันจะส่ง SMS มาให้ใช่ไหมมันก็เป็นช่องให้มิจฉาชีพเหมือนกันนะว่าใน3วันเนี้ยถ้ามิจฉาชีพจะส่ง SMS อะไรมาหลอกเรามันก็ต้องส่งใน3วันเนี้ย
1: แล้วมันจ้องอยู่แน่นอน

0: แล้วหน่วยงาน
1: บ
0: อกว่าแล้วหน่วยงานบอกว่าเราจะไม่มี SMS ส่งไปแล้วมันคืออะไรครับอันนี้ผมก็ยังงงอยู่อันนี้ยังงงหรือว่ามันจะมาเด้งในแอปให้เราโอเคถ้ามาเด้งในเด้งเป็นโนติในแอปว่าคุณไม่ผ่านนะหรือคุณผ่านนะอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็แล้วแต่ลักษณะตัวระบบแล้วกันนะครับผมนี่คือตัวอย่างหนึ่งก็คือตำแหน่งนึงสำคัญมากคือ Front End Development หรือ Front End Developer นะครับ
1: อี
0: กตำแหน่งนึงครับอันนี้คือคนเขียนเบื้องหลังอันระบบจะล่มไม่ล่มบางทีก็ขึ้นอยู่กับเบื้องหลังด้วยแต่เบื้องหน้าก็สำคัญนะเพราะเบื้องหน้าส่วนใหญ่มันจะติดต่อกับคนจำนวนมากเพราะการออกแบบระบบหรือการออกแบบเว็บไซต์Front End เนี่ยมันจะกินโหลดเยอะเพราะฉะนั้นมันจะมีเทคนิคอีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังทีอีกทีวันหลังก็ได้อ่ะเรามาเล่าเรื่อง Back End Back End นี่ก็สำคัญครับ Back End คือเวลาที่เราคลิกลงไปในเว็บไซต์แล้วเนี่ยมันจะวิ่งข้อมูลจะวิ่งท่านผู้ฟังไม่ต้องหลับตานะครับถ้าขับรถอยู่ลองนึกจินตนาภาพจินตนาการเอาว่าเวลาเรากดไปปุ๊บเนี่ยข้อมูลของเราที่เราลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วในแอปหรือในเว็บไซต์เนี่ยมันวิ่งเข้าไปปุ๊บมันจะเข้าไปเช็คอยู่ระบบหลังบ้านที่เป็นฐานข้อมูลจำนวนหลายสิบล้านทรานเซ็คชันถูกไหมมันมีข้อมูลที่เบลลี่บิกาตามาเป็นแบบล้านล้านคนข้อมูลจะไปเช็คได้ไงว่าตะเกียงไกลอ่ะมันจะใช้ได้จะได้สิทธิ์หรือไม่ได้สิทธิ์นี่คือแบ็กเอนด์แบ็กเอนด์ก็เป็นคนเขียนโปรแกรมเพราะฉะนั้นถ้าเขียนโปรแกรมไม่ดีมันจะเป็นยังไงครับ30ล้านคนมันจะวิ่งไปที่เซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวแล้วไปเช็คเซิร์ฟเวอร์ล่วงแน่นอนถูกไหมถูกไหมถ้า30ล้านคนเข้าไปเป็นต่อกันที่เซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวหรือเซิร์ฟเวอร์10เครื่องก็อาจจะไม่พอคนที่ทำแบ็กเอนด์ตรงนี้ต้องเก่งมากแบ็กถ้าผมอันนี้นี่ไม่ใช่นี่ถ้าผมจะพูดนี่อาจจะไม่ใช่ระบบของเป๋าตังค์นะแต่ผมจะพูดถึงระบบโดยทั่วไปอย่างเช่นหลักการก็คือการทำแบ็กเอนด์เนี่ยโดยปกติเขาจะมีตัวฐานข้อมูลย่อยอยู่เยอะเหมือน AI ตัวเล็กกับ AI ตัวใหญ่คล้ายๆกันแต่นี้เป็นฐานข้อมูลเล็กๆๆๆๆและแทนที่ทุกคนจะเข้าไปเช็คระบบทุกคนกดไปปุ๊บแล้วจะเข้าไปเช็คในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทุกคนระบบล่มแน่นอนถูกไหมครับมันก็มีการออกแบบระบบ back end แบบหนึ่งก็คือว่าเป็น micro service ก็คือมีระบบย่อยๆอย่างเช่นคุณเกียงมันมีระบบกรองมาแล้วมันใช้อาจจะเป็นเลขบัตรประชาชนใช่ไหมซึ่งเลขบัตรประชาชนเนี่ยถ้าเอาทั้ง13หลักเข้าไปเซิร์ชในดาต้าเบสเนี่ยล่มถูกไหมมันก็จะมีการแบ่งส่วนว่าถ้าเอาเลขบัตรประชาชนแต่ละตัวมันจะอยู่ในอาจจะแบ่งเป็นโซนจังหวัดหรือโซนอะไรผู้ชายผู้หญิงเพศอายุอันนี้ผมไม่รู้นะก็อาจจะมีการเขียนแบ่งว่าถ้าเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มนี้อย่างเช่นคุณเกียงไกรอายุประมาณเท่านี้เป็นชายหนุ่มหน้าตาดีมีตังบ้างไม่มีตังบ้างอาจจะไปเซิร์ชในเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่งตัวเล็กวิ่งไปให้เซิร์ฟเวอร์ตัวเล็กๆหลายตัวช่วยกันทำงานแทนที่จะไปให้เซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวเดียวกันเนี่ยนี่คือหลักการออกแบบตัวแบบแบ็กเอนด์แบบง่ายๆนะแปลเป็นภาษามนุษย์ง่ายๆนะแต่จริงๆมันอาจจะซับซ้อนกว่านั้นเยอะนะครับซึ่งการออกแบบแบ็กเอนด์แบบนี้ทำให้ยูเซอร์ทุกคนไม่จำเป็นจะต้องไปเซิร์ชดาต้าเบสก้อนใหญ่อย่างย่อยอะไรอย่างเงี้ยการทำให้ระบบเสถียรหลังบ้านสามารถแก้ไขคือปกติเวลาระบบพวกนี้มันจะมีก่อนที่มันจะมีการใส่ข้อมูลของตัวบุคคลเพื่อมารีเช็คระหว่างข้อมูลทะเบียนราษฎรกับข้อมูลที่เราคีย์ลงไปมันตรงกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งระบบไอ้อย่างเงี้ยการแบ็กเอนด์การข้างหลังเนี่ยที่ซอฟต์แวร์ก็ทำงานแล้วมนุษย์อย่างเรามองไม่เห็นเนี่ยคือหน้าที่ของแบ็กเอนด์เดเวลลอปเปอร์หรือแผนกแบ็กเอนด์เดเวลลอปเมนต์ก็คือเขียนข้างหลังสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับซึ่งจะซับซ้อนมากนะครับอีกตำแหน่งหนึ่งเขาเรียกอันนี้คือครบสุดยอดเลยเขาเรียกว่า full stack ครับ
1: full stack
0: full stack development คืออะไร full stack development คือคนที่ทำหน้าที่พัฒนาทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านให้มาสัมพันธ์กันเดิมทีเมื่อก่อนมันจะมีปัญหาว่าไอ้หน้าบ้านมันจะทำให้สวยเลิศเลออลังการเข้ามาเห็นแล้ววาร์ปวิววาร์ปวิวหมุนติ้วหมุนติ้วอะไรก็ว่ากันไปซึ่งมันไม่ได้มันสวยแต่โหลดช้าก็ไม่ได้จะโหลดเร็วแต่ไม่สวยก็ได้ไม่ได้ถูกไหมมันไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะมาปรับสมดุลตรงนี้คือ full stack development ก็คือเป็นผู้ที่สามารถพัฒนาทั้งระบบหน้าบ้านและระบบหลังบ้านได้นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบดีไซน์ให้สวยด้วยนะครับซึ่ง ในประเทศไทยสำหรับเว็บเล็กๆหลายๆคนโปรแกรมเมอร์หลายๆคนมักจะเป็นทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านอย่างผมตอนแรกที่ผมทำระบบหรือเขียนโปรแกรมเนี่ยผมจะชอบทำหลังบ้านผมสื่อสารสมัยหนุ่มนะผมเขียนหน้าเว็บไม่สวยเลยเรียกว่าไม่สวยเลยไม่สวยเลย
1: ไม่สวยเลยอ่ะเอออย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่เขียนโปรแกรมแบบที่
1: ตอนนั้นเรารู้ตัวไหมว่าเราทำไม่สวยเลย
0: รู้ครับรู้
1: เขารู้อยู่อ๋อ
0: แต่ก็ยังรับงานครับ
1: เ
0: พราะอะไรเพราะเราให้มือเราก็ไปจ้างให้มือกราฟิกที่ออกแบบสวยๆมาทำโครงหน้าเว็บให้เราออกแบบเว็บให้สวยแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นสมัยก่อนนั้นก็จะออกแบบเว็บให้สวยแล้วเราก็จะมาหั่นซึ่งก็จะทะเลาะกันเพราะว่าคนออกแบบเว็บส่วนใหญ่ก่อนหน้านั้นน่ะจะเป็นนักออกแบบนิตยสารน
1: ัก
0: ออกแบบสิ่งพิมพ์ซึ่งนักออกแบบสิ่งพิมพ์มันจะต้องเป็นหูสวยคมกริบภาพไฮควอลิตี้จัดเต็มซึ่งไม่เหมาะกับการทำเว็บไซต์เพราะว่าภาพของเขาอันเดียวเนี่ยอาจจะ200เมก300เมกซึ่งทำเว็บถ้าโหลดภาพ200 300เมกที่ละเอียดสูงมากๆอ่ะเว็บมันก็จะไม่ขึ้นก็เมื่อก่อนก็จะทะเลาะกันเรื่องแบบนี
1: ้
0: เว็บต้องสวยแล้วก็ต้องโหลดเร็วเพราะฉะนั้นระบบด้วยแต่เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันมันช่วยให้สามารถทำให้เว็บสวยได้และโหลดเร็วได้โดยเทคนิคต่างๆมากมายนะครับซึ่งตำแหน่ง Full Stack Development เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็มีอยู่ก็มีหลายคนก็ทำแต่ว่าถ้าเป็นองค์กรใหญ่มากๆมีการแบ่งส่วนในการทำพัฒนาแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์มักจะแยกกันแล้วก็ต้องมี Project Manager มาขั้นตรงกลางให้2คนนี้มันคุยกันรู้เรื่องฟอนต์เอ็นส่งอะไรมาแบ็คเอ็นส่งอะไรมานะครับผมซึ่งขั้นตอนในการทำเว็บไซต์เนี่ยจริงๆมันมีความสำคัญนะครับสำหรับหน่วยเว็บที่ใหญ่ๆหรือเตรียมที่ทำระบบคนที่เข้าเว็บไซต์เยอะๆนะครับซ
1: ึ่
0: งหนึ่งเลยที่ผมเจอปัญหาคือตอนแรกๆเว็บไซต์คนเข้าน้อยแต่ทำไปมันนึกไม่ถึงว่าคนจะเข้าเยอะและทำให้แผนที่วางไว้ว่าเอ้ยเอาคนน้อยๆใช้เซิร์ฟเวอร์ถูกๆมาใช้ก่อนก็ได้เพราะคนไม่เข้าหรอกพอทำปุ๊บปรากฏว่าเวิร์กแล้วคนเข้าเยอะๆแล้วเว็บล่มแล้วมันก็จะเสียหายมันก็เข้าไม่ได้มันก็จะเกิดภาพลบต่อองค์กรและยิ่งเป็นองค์กรใหญ่เข้าเว็บแล้วล่มอ่ะมันก็เสียเครดิตถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางแผนการวางเป้าหมายในการทำเว็บไซต์หรือทำระบบอะไรต่างๆเนี่ยควรจะทำให้ชัดเจนแบ่งเป็นส่วนๆก็ได้เช
1: ่
0: นเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราทำเว็บหรือทำแอปโอเคทุกบริษัทมักจะเริ่มจากเล็กๆง่ายๆให้เพื่อนญาติน้องญาติมาเริ่มทำในการพัฒนาระบบไม่ใช่เว็บไซต์ก็ได้นะเป็นระบบเวิร์กโฟลว์ทำงานหรือซอฟต์แวร์ทำงานภายในออฟฟิศก็ได้เนี่ยก็มักจะต้องเริ่มแบบเล็กๆก่อนทุกคนมาสเต็ปเดียวกันเริ่มแบบเล็กๆก่อนมีนอกจากจะมีหลายๆคนที่มี culture ในการทำงานแบบว่าเคยอยู่บริษัทใหญ่มาก่อนทำเผื่อเยอะๆอันนั้นนานๆจะเจอทีต้องประเภทอู่จี้มีตังค์และมีความสามารถถึงจะสามารถทำแบบนั้นได้แต่โดยสเต็ปโดยทั่วไปมักจะเริ่มแบบเล็กๆและการทำเว็บไซต์ก็เหมือนกันครับก็มักจะเริ่มแบบเล็กๆนะครับก็คือต้องเตรียมโอเคว่า1ปีแรกเราอาจจะใช้เวลาในการกำหนดช่วงของการพัฒนาระบบก็ได้นะครับไม่ว่าจะระบบจะเป็นแอปมือถือหรือจะเป็นเว็บไซต์เราอาจจะใช้ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่เราเดาไว้ก่อนเพราะเรายังไม่เคยทำเราอาจจะเดาไม่ได้ครับเช่น6เดือนแรกเป็นช่วงของการใส่ข้อมูลลงไปในระบบเพราะฉะนั้นเราจะเน้นเรื่องระบบหลังบ้านก่อนและด้านหน้าบ้านก็อาจจะแค่โชว์ข้อมูลนิดๆหน่อยๆยังไม่ต้องเยอะ6เดือนแรกเป็นช่วงของการปิดข้อมูลและให้คนในองค์กรได้เรียนรู้ว่าจะต้องใส่ข้อมูลอะไรเข้าไปยังไงบ้างอย่างเช่นถ้าเป็นข้อมูลของระบบในบริษัทก็อาจจะต้องใส่ข้อมูลซัพพลายเออร์ใส่ข้อมูลของตัวสินค้าโดยละเอียดใส่ข้อมูลของตัวดีลการชำระเงินสมมุตินะเป็นระบบภายในบริษัทมันก็จะต้องมี data ดิบตรงเนี้ยซึ่งเฟสแรกเนี่ยมันก็ควรจะไอ้คนพัฒนาความสำคัญจะอยู่ที่แบ็คเอนด์หรือข้างหลังบ้านถูกไหมครับต
1: ั
0: วแบ็คเอนด์ก็จะต้องทำการโดยปกติมักจะทำหน้าเว็บไม่สวยให้โหลดเร็วๆและให้ทำงานได้เยอะๆง่ายๆก็สามารถ
1: โหลดเร็วๆด้วยนะ
0: ถูกไหมเพราะว่าคนทำงานถ้าคุณเคยทำงานออฟฟิศหรือทำงานที่อะไรที่ต้องคีย์รัวๆ ถ้าสมาคือสมาการกันอยู่เนี่ยงานมันไม่ลื่นเนี่ยซึ่งจริงๆไม่จำเป็นต้องสวยอยู่หลังบ้านโดยปกติสมัยยุคก่อนหน้านี้บอกว่าแบ็คเอนด์หรือข้างหลังบ้านทำที่ให้แอดมินทีอ่ะไม่จำเป็นต้องสวยถูกไหมแต่สมัยนี้มันง่ายแล้วมันทั้งสวยทั้งเร็วก็ทำได้ถ้าได้แบ็คเอนด์หรือคนเขียนหลังบ้านระบบหลังบ้านที่ใส่ข้อมูลลงไปในดาต้าเบสเนี่ยเก่งๆเนี่ยเขาจะสามารถออกแบบให้ทั้งสวยทั้งเร็วได้และทำงานได้เหมาะสมอย่างเช่นแทนที่คุณจะต้องมานั่งคีย์ข้อมูลคีย์สมมุติว่าคุณขายนาฬิกาข้อมือแทนที่คุณจะต้องมาใส่เป็นเรือนต่อเรือนเรือนต่อสมมติรุ่นเรือนต่อเรือนเรือนต่อเรือนเรือนต่อเรือนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคนเขียนโปรแกรมเก่งๆเขาจะตอบบอกว่าโอเคสามารถคีย์ทีเดียวได้20เรือนใส่เข้าไปในสต็อกได้เลยไม่ต้องมานั่งคีย์ทีละเรือนแต่คุณคีย์ว่ามีนาฬิการุ่นนี้สีนี้5เรือนใส่เข้าไปปุ๊บแล้วระบบมันจะไปแปลงเองว่าเป็นนาฬิกา5เรือนคุณใส่แค่เลข5กับใส่รุ่นนาฬิกาไป
1: แค่นั้นพออ่
0: าถูกไหมนี่คือ นี่คือแบ็คเอนด์ที่เจ๋งมากๆแต่มันก็มีความเสี่ยงโอเคสมมติว่าคุณใส่เลข5ไปแล้วคุณใส่ว่านาฬิกาตัวนี้มีรุ่นนี้ยี่ห้อนี้ซีรีส์นี้เป๊ะเป๊ะเลยนะปุ๊บตัวระบบโปรแกรมมันก็จะไปใส่5ช่องจึ๊ดๆๆๆๆเป็น5ช่องในสต็อกไว้เลยว่าโอเคนาฬิกามี5เรือนนะเป็นจิ๊กๆๆ5เรือนแยกไปในระบบโดยอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะช่วยให้การขี่ง่ายขึ้นไหมดีกว่าการใส่นาฬิกาทีละช่องทีละเรือนทีละเรือนต้องแล้วต้องเขียนคุณสมบัติแต่ละเรือนทุกเรือนเหมือนกันหมดด้วยเพราะฉะนั้นก็มันก็จะเกิดข้อมูลซ้ำใช่ไหม
1: ใช่แต
0: ่พอถ้าเราออกแบบระบบฐานข้อมูลที่ดีอะไอข้อมูลซ้ำตรงนี้เราสามารถแยกส่วนไปขี่แค่ทีเดียวก็ได้ไม่ต้องมานั่งคีย์เปลืองดาต้าเบสหรือเปลืองฐานข้อมูลเนี่ย
1: ค
0: ือคนออกแบบดาต้าเบสหรือคนออกแบบไอ้ตัวแบ็คเอนด์เนี่ยคือความสำคัญของเขาจะช่วยให้คนทำงานง่ายมากๆซึ่งค่าตัวแพงนะพวกนี้ค่าตัวแพงทุกคนแหละไม่ว่าจะเป็นฟรอนต์เอนด์แบ็คเอนด์หรือฟูลสแต็กเนี่ยค่าตัวแพงทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางแผนแต่ว่าพวกนี้จะทำงานได้ดีสำคัญที่สุดคือแผนโดยภาพรวมทั้งหมดของตัวโปรเจกต์เราเช่นที่ผมบอกว่าเอาเป็นระยะเป็นไทม์ไลน์ไปเลยเอา6เดือนแรกเราจะใส่ข้อมูลอย่างเดียวอีก6เดือนต่อมาเราจะเริ่มให้ลูกค้าที่สนิททดลองใช้สมมุติว่าเราทำระบบหน้าเว็บไปของของลูกค้าเรานะเป็นขายส่งนะสมมุตินะ
1: ค
0: ่ะอย่างเงี้ยก็โอเคอาจจะให้ลูกค้าล็อตแรกที่เป็นคนรุ่นใหม่เป็นเจน3เจน4เอามาลองใช้ให้ทดลองใช้ลองสั่งซื้อกับเราและลูกค้าส่วนใหญ่ก็ยังสั่งผ่านโทรศัพท์ผ่านไลน์ผ่านแฟกผ่านอีเมลอะไรเป็นปกติไปก่อนแต่ถ้าเป็นลูกค้ากลุ่มเนี่ยเราอาจจะทยอยเอาลูกค้ากลุ่มแรกมาใช้ก่อนกลุ่มที่ใช้ไอทีคล่องๆลูกหลานไอเจ็กลูกกระแปะลูกอื้มมาเลยทั้งหลายแหละเอามาใส่พวกนี้มันใช้ความคล่องเนี่ยนี่คือเฟสที่2ก็คือเริ่มtrial คือเริ่มระบบถ้าใครมันเป็นเทคนิคนึงครับถ้าลูกค้าเจ้าไหนเอากรณีระบบขายส่งนะถ้าลูกค้าเจ้าไหนใช้ระบบออนไลน์ซื้อจะได้ส่วนลดอีก 3% หรือ 5%
1: โอ้
0: ยแปลว่าจะจ่ายถูกกว่าคนเดิมที่เราเคยที่ลูกค้าเคยซื้อในการโอนเงินหรือจ่ายเช็คอะไรอย่างเงี้ยจูงใจให้ยอมกำไรลดลงนิดนึงแต่ว่าอนาคตระยะยาวพอระบบเรามีคนเริ่มเข้ามาใช้มากขึ้นเรื่อยๆมันต้องเริ่มทีละนิดครับถ้าเริ่มทีละตุ้มเดียวอาจจะเสียใจได้ครับเพราะว่ามันต้องใช้เงินเยอะเริ่มทีละนิดก่อนแล้วไปพัฒนาซอฟต์แวร์โดยแผนต้องตั้งเป้าหมายหรือแผนเราเลยนิดเลยว่าทั้งหมดลูกค้าเราจะรองรับ300,000ลายสมมุติเราต้องออกแบบระบบทั้งหมดให้รองรับ300,000ลายแต่ว่าซื้อย่อมๆลงไปก่อนค่อยๆพอเรากำหนดเป้าหมายชัดเจนในแต่ละช่วงเวลาครับมันจะทำให้เราประหยัดเงินได้เยอะมากครับก็คือทำน้อยก็ซื้อน้อยทำเยอะก็ซื้อเยอะแต่ว่ามันจะส่วนใหญ่แล้วถ้ามันเพิ่มแล้วมันจะลดไม่ค่อยได้โดยการทำระบบหรือการทำอะไรเหมือนกันการซื้อของก็เหมือนกันใช่ไหมเมื่อซื้อเยอะ
1: เพิ่มแล้วไม่ลดเออจริงนะโดยปกติเพิ่มแล้วไม่ลดเนี่ยทุกอย่าง
0: ใช่ครับมันจะเพิ่มมันจะงอกครับมันจะมีแต่งอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางแผนในแต่ละช่วงเวลาการกำหนดไทม์ไลน์อย่างเช่นเป้าหมายเราอีกทั้งหมดเบื้องต้นในเฟสแรกเราจะทำระบบทั้งหมดประมาณ2 ปีผู้ใช้จะต้องสามารถใช้ทั้งหมดเนี่ยใช้ได้ ประมาณ 8-90% ที่จะมาใช้ระบบของเราสมมุตินะสมมุติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะค่อยๆแบ่งเฟสคนเมื่อคนเข้ามาเยอะขึ้นเราก็จะต้องขยายเซิร์ฟเวอร์ทีละนิดทีละนิดจนกระทั่งพอคนใช้เยอะแล้วเนี่ยมันจะตัดโอเปอเรชั่นที่เป็นออนออฟไลน์เดิมลงไปได้ก็จะเอาคนหรือเอาระบบเดิมที่ใช้น้อยลงอ่ะเอาคนที่เคยใช้ระบบรองรับในการโทรศัพท์รับสายลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนมาเอาตัดคนออกหรือตัดระบบอะไรบางอย่างออกแล้วก็เอาเงินตรงนั้นมาใส่กับระบบออนไลน์ซึ่งต้นทุนถูกกว่าระบบเว็บตอนแรกมันจะแพงครับแต่แมนเทนแนนซ์ต่อไปมันจะราคามันก็จะไม่แพงแล้วถ้าระบบมันเริ่มนิ่งเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแค่จ่ายตังค์ซื้อเซิร์ฟเวอร์เพิ่มมาอะไรก็ว่ากันไปก็เนี่ยคือการวางแผนครับวางแผนวางขั้นวางตอนวางแล้วก็สำคัญอีกอย่างนึงคือตัวจุดอ่อนที่ SME มักจะมีครับวางเป้าหมายไม่ชัดแต่ถ้าวางเป้าหมายชัดแล้วนะว่าจะมียูสเซอร์ใช้20คนข้อมูลประมาณนี้หรือ50คน100คน 1,000 คน 10,000 คน 100,000 คนในช่วงเวลาไหนก็ว่าไปอีกอันนึงที่มีปัญหาเยอะคือข้อมูลจะจัดกระจายข้อมูลไม่เป็นระเบียบอะไรเงี้ยก็ต้องมาทำการจัด analyze ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลว่าจะต้องใส่อะไรยังไงเยอะน้อยแค่ไหนสำคัญคือบุคลากรครับคนในบริษัทหลายบริษัทเนี่ยอาจจะไม่มี developer เลยหรือไม่มีคนทำเว็บไซต์เลยก็ได้ครับแต่ว่าจะต้องมีคนเข้าใจธุรกิจเข้าใจงานและสามารถอธิบายและเข้าใจในหัวหรืออธิบายให้คนเข้าใจได้เพื่อให้คนทำระบบเนี่ยสามารถที่จะไปแปลงภาษามนุษย์ให้มาเป็นโปรเซสในการทำงานได
1: ้คือง่ายขึ้นเนาะ
0: ใช่ครับใช่ครับซึ่งไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องโปรแกรมเมอร์เลยครับแต่ต้องเป็นคนอาจจะต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจในการสื่อสารพอสมควรคืออย่างยมผมเคยไปทำระบบให้ที่หนึ่งนะเป็นลูกค้าเป็นโรงงานเนี่ยเขาจะมีธุรการแผนกธุรการของแต่ละฝ่ายอยู่ฝ่ายผลิตฝ่ายออกแบบฝ่ายบัญชีฝ่ายการตลาดฝ่ายสโตร์แต่ละฝ่ายเนี่ยเขาจะมีธุรการอยู่แต่ละฝ่ายซึ่งธุรการจะต้องรู้โปรเซสและขั้นตอนทั้งหมดของการทำงานของฝ่ายเขาทั้งหมดว่าฝ่ายนู้นส่งข้อมูลมาจะต้องวิ่งข้อมูลไปทางไหนสโตจะต้องไปเบิกอะไรยังไงไปเบิกอะไรมาเพื่อไปให้ฝ่ายผลิตทำอะไรยังไงมันจะต้องรู้เวิร์กโฟลว์ตรงนี้ซึ่งมันต้องแปลเป็นต้องมานั่งคุยและสัมภาษณ์แล้วก็ให้พอรู้แล้วใช่ไหมระบบของแผนกนั้นนะรู้เรียบร้อยแล้วมันทำงานยังไงก็สามารถอธิบายให้โปรแกรมเมอร์ก็จะแปลภาษามนุษย์ให้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์และขั้นตอนในการทำงานซึ่งขั้นตอนในการทำงานนั้นว่าคิดยังไงอะไรยังไงคือหน้าที่ของฟอนต์เอ็นก็คือคนที่ทำงานข้างหน้าในการออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ยูสเซอร์ใช้งานง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างนึงครับในการที่เราจะพัฒนาซอฟต์แวร์หรือพัฒนาเว็บไซต์หรือพัฒนาโมบายแอปเนี่ยมันก็จะมีโปรเซสหรือขั้นตอนเนี่ยจะประมาณนี้นอกเหนือยังไม่รวมถึงเรื่องของการโปรโมทให้คนไปใช้แอปเยอะๆหรือเว็บไซต์เยอะๆอันนี้ก็เป็นอีกเฟสนึงแต่วันนี้ผมพอได้เห็นการทำการที่แอปเป๋าตังค์มันเวิร์กผมก็เลยได้แรงบันดาลใจว่าถ้าเกิดมันเป็นถ้าบริษัทหนึ่งเขามีแอปทำเว็บจะต้องทำยังไงแล้วจะต้องมันมีตำแหน่งไหนจะต้องทำอะไรบ้างขั้นตอนคร่าวๆวางแผนแล้วก็เล่าให้โปรแกรมเมอร์ฟังแล้วให้โปรแกรมเมอร์แต่ละจุดไปลองเขียนลองทำแล้วก็ให้คนในองค์กรลองใช้พอลองใช้เสร็จปุ๊บก็ค่อยๆลองทำค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนี่ก็คือเป็นโปรเซสคร่าวๆผมคิดว่าน่าจะพอมีประโยชน์หรือเป็นแรงบันดาลใจบางอย่างให้กับคนที่รู้สึกว่ามันโอ้จะทำเว็บมันช่างผิดทางทำไปนู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็ลองผมคิดว่าเนื้อหาวันนี้น่าจะพอมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังบ้างไม่มากก็น้อยครับกับรายการ Modern Market ของเราในวันจันทร์นี้ครับผม
1: ค่ะมีประโยชน์มากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ออส
0: ขอบพระคุณครับสวัสดี
1: ค่ะขอให้ผ่านนะคะโครงการไทยช่วยไทยอีก3วันนะพี่ออสรอลุ้นขอบคุณค่ะเราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อค่ะ
2: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระ ข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
5: ร้อนร้อนร้อน
6: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
8: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
9: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
8: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์นวินเทจ
9: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ThinkingRadio.
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางและเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
1: ช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมานะคะแต่ว่าช่วงกลางวันก็อากาศยังคงร้อนอยู่นะคะร้อนร้อนแบบนี้เปิดพัดลมธรรมดาก็มีแต่ลมร้อนโคพลัสเอาอยู่ค่ะเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นโคพลัสรุ่น AV514 ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและใส่น้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลเลยนะคะมีล้อสามารถเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่และมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มนะคะหน้าร้อนนี้ให้ครูพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นอากาศร้อนแบบนี้คลายร้อนได้เลยตัวจริงนะคะตอนนี้คุ้มสุดๆนะคะเพียง 1,190 บาทเท่านั้นนะใครที่จะสั่งซื้อก็โทรตอนนี้ได้เลยค่ะ 1,190 บาทแถมฟรีนะคะทันทีเลยค่ะ Cooling Pack 4ชิ้นให้ไปเลยนะคะ02-114-3990 นะคะ02-114-3990 ค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทเหมือนเดิมค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าผู้บริหารระดับท็อปของประเทศเนี่ยเขาใช้ชีวิตในวันพักผ่อนกันแบบไหนอย่างไรแล้วไอเดียธุรกิจพันล้านเนี่ยมันผุดขึ้นมาตอนไหนกันแน่พบกับรายการ CEO Cozy รายการที่จะพาทุกท่านไปบุกอาณาจักรส่วนตัวของเหล่าบรรดา CEO และเจ้าของกิจการชื่อดังนะคะไปนั่งคุยกันแบบชิลๆเลยนะคะสไตล์ Cozy ที่คุณจะไม่ได้เคยเห็นภาพความเครียดในห้องประชุมแต่จะได้เห็นหัวใจและตัวตนของจริงๆของบรรดา CEO ทั้งหมดนี้นะคะรายการนี้จะบอกทุกคนว่าเมื่อไหร่ที่เราเอางานกับความชอบผสมผสานกันทุกครั้งที่ทำงานก็คือการพักผ่อนนั่นแหละค่ะมาเติมพลังใจและรับพลังบวกในวันหยุดไปพร้อมๆกันกับบทสนทนาที่จะทำให้ทุกท่านเห็นว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากความเรียบง่ายและความจริงใจเสมอกดติดตามได้นะคะเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยค่ะที่ช่อง YouTube ของเรา Thinking Radio นะคะกับรายการ CEO Cozy ค่ะเป็นรายการที่น่าดูชมเป็นอย่างยิ่งนะคะก็เข้าไปดูนะแต่ละสัปดาห์นั้นเนี่ยจะมีใครบ้างนะคะ มาดูเรื่องของเกี่ยวกับวิทยุ สื่อสารกันนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยยังคงมีหลายหน่วยงานที่ยังใช้อยู่นะเป็นวอลนะคะที่เราเรียกกันสั้นๆเนาะวิทยุสื่อสารนะคะบนปัจจุบันนี้บนแพลตฟอร์มออนไลน์หลายแอปมันขายถูกแบบผิดปกติอะนะคะล่าสุดสำนักงานกสทช.นะคะก็ไปตรวจนะคะคือไปตรวจค้นเลยค่ะมีขบวนการลักลอบขายวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคมแบบผิดกฎหมายรายใหญ่เลยรายนี้นะคะก็ไปดูคลังสินค้าไปที่จุดกระจายสินค้าหลายจุดในอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเมื่อ21พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะก็เป็นการร่วมมือกันนะคะกับตำรวจไซเบอร์กรมศุลกากรกรมสรรพสามิตแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะก็ไปพบของกลางเป็นวิทยุสื่อสารเครื่องรับส่งสัญญาณอุปกรณ์ดัดแปลงที่ไม่ได้มาตรฐานคือไม่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานนะคะจำนวนมากเลยค่ะมูลค่านี่คือ20กว่าล้านนะคะเยอะจริงๆการจับกุมครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของกสทช.นะคะไปตรวจพบร้านบนแพลตฟอร์มออนไลน์ก็คือมีการโฆษณาขายวิทยุสื่อสารราคาแบบดูแล้วมันถูกผิดปกติอ่ะไม่มีใบอนุญาตแน่นอนนะคะก็เลยสืบสวนขยายผลก็ไปเจอโกดังเช่าแห่งหนึ่งนะขนาดใหญ่มากพบนี่แหละเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานกสทช.เลยกองรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือว่าอินเทอร์เน็ตทีวีบ็อกซ์มีการปลอมแปลงสติ๊กเกอร์ครุฑด้วยนะเอามาทำเป็นรับรองมาตรฐานของสำนักงานกสทช.นะคะโอ้โหเห็นแล้วนี่คือยังไงก็ไม่รอดนะคะการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดการรบกวนขึ้นความถี่อื่นได้นะคะนอกจากนี้ตัวเครื่องวิทยุนะยังละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายเขาด้วยครั้งนี้ทางกสทช.ก็เชิญเจ้าของลิขสิทธิ์มาตรวจสินค้าร่วมกันด้วยค่ะนี่ก็คือเป็นการละเมิดนะคะฝั่งที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะของกลางที่ตรวจพบในวันดังกล่าวก็มีวิทยุสื่อสารจำนวน 4,000 กว่าเครื่องค่ะตราอักษรมอเตอร์โรล่านะคะ 4,131 เครื่องมีวิทยุสื่อสารตราอักษร iCom อีก139เครื่องวิทยุสื่อสารชนิดใส่ซิมการ์ดได้อันนี้ไม่ปรากฏตราอักษร44เครื่องแล้วก็เจอซิมการ์ดตราอักษรนะคะ YCTEL 97รายการแล้วก็มี GPS ไม่ปรากฏตราอักษรอีก27เครื่องมหาศาลเลยนะคะอ้อมีลำโพงบลูทูธอีกอันนี้เป็นตราอักษรมาเชล 1,124 เครื่องเยอะเลยและกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะคะมีตราอักษร MXQ นะรุ่นโปร 4K 7เครื่องอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งสิ้น 5,000 กว่าเครื่องนะคะที่เป็นมูลค่าของกลาง20กว่าล้านซึ่งแน่นอนวิทยุสื่อสารนี่มันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ขึ้นความถี่นะที่ต้องมีการควบคุมนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนกันมันจะได้มีซ้ำซ้อนกันการที่จะใครก็ตามเอามาครอบครองเอามาใช้งานแล้วใช้แบบผิดกฎหมายเนี่ยจะมีบทโทษที่รุนแรงตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมปีพุทธศักราช2498ก็คือว่าถ้ามีการนำเข้าจำหน่ายหรือผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 หรือจำคุกไม่เกิน5ปีหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะนี่คือเป็นกฎหมายเมื่อปี2498ยังไม่ได้มีการแก้ไขนะคะโอ้นะขนาดนั้นเนี่ยปรับแพงมากเนาะนี่ค่ะไม่เกิน 100,000 บาทจำคุกไม่เกิน5ปีส่วนผู้ครอบครองหรือไปใช้เครื่องวิทยุแบบไม่มีใบอนุญาตอ่ะใช้แบบเถื่อนๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 จำคุกไม่เกิน5ปีหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นฝากนะคะผู้ประกอบการที่ซื้อวิทยุสื่อสารเถื่อนมาใช้งานกันหรือประชาชนทั่วไปซื้อผ่านแอปต่างๆแม้จะอ้างว่าไม่ทราบว่าเป็นของผิดกฎหมายแต่ในทางกฎหมายถือว่าคุณมีความผิดฐานมีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะโอ้ถ้ายิ่งแบบใช้ในบริษัทใหญ่ๆแล้วไม่ได้จดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยผิดเต็มๆเพราะฉะนั้นถ้าจำเป็นต้องเลือกซื้อไอ้ตัววิทยุสื่อสารหรือวอต่างๆเนี่ยนะคะจะสีแดงสีดำหรือสีอื่นเนี่ย ขอให้ถูกกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพแล้วก็เสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีซึ่งสำนักงานกสทช.ฝากนะคะว่าขอให้ประชาชนทุกคนยึดหลักตรวจสอบก่อนซื้อคือจะซื้ออะไรก็ตามตรวจสอบหน่อยนะคะอย่างอุปกรณ์พวกนี้มันต้องมีการอนุญาตในการนำเข้าอนุญาตใช้คลื่นอะไรอย่างนี้นะคะต้องตรวจสอบนะเลือกซื้อจากร้านที่น่าเชื่อถือผู้ประกอบการเองก็ต้องมีหน้าร้านชัดเจนหรือถ้าเป็นร้านค้าออนไลน์ก็ต้องจดทะเบียนพาณิชย์และมีใบอนุญาตนำเข้าหรือนะคะค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมจากกสทช.เนี่ยเอามาแสดงให้ชัดเจนค่ะมันมีอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทุกคนสังเกตเขาบอกว่าสังเกตเครื่องหมายรับรองจากกสทช.ด้วยนะคะจะมีขึ้นว่า NBTC ID วิทยุสื่อสารที่ถูกกฎหมายเนี่ยต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานแล้วก็มีตราสัญลักษณ์กสทช.พร้อมรหัสหมายเลขการรับรองนะตัวเลขเนี้ยเอาไปตรวจสอบในระบบของกสทช.ได้เลยนะคะที่ขึ้นว่า class A ทับ B แล้วก็มีตัวเลขต่างๆนะคะหลายตัวถ้าเป็นประชาชนทั่วไปหรือร้านค้าก็ต้องใช้วิทยุสื่อสารประเภทเครื่องแดงนะคะไอตัววอเครื่องแดง CB เนี่ยความถี่ของมันจะอยู่ที่245เมกะเฮิรตซ์หรือ78เมกะเฮิรตซ์เท่านั้นแล้วเครื่องต้องมีกำลังส่งไม่เกิน5วัตต์และต้องขอใบอนุญาตพกพาใบขออนุญาตต้องมีต้องใช้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปซื้อมาแล้วมาใช้กันเองไม่ได้นะคะขอให้หลีกเลี่ยงราคาสินค้าที่ราคาถูกเกินจริงหรือว่าต่ำกว่าท้องตลาดมากๆอันนี้มันจะเป็นเครื่องวิทยุสื่อสารที่หนีภาษีแล้วไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงต่อการระเบิดของแบตเตอรี่แล้วก็สร้างคลื่นรบกวนได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็กำชับไปแล้วกันเนาะกสทช.นะคะอย่าให้แอปต่างๆแพลตฟอร์มออนไลน์ต้องคือเวลาจะขายต้องตรวจสอบด้วยเนาะร้านค้าภายใต้แพลตฟอร์มออนไลน์ของตัวเองเนี่ยอย่าห้ามไม่ให้มีการจำหน่ายเครื่องแบบนี้วิทยุสื่อสารนะคะทุกสีที่ไม่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานหรือห้ามมิให้ร้านค้าที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ขายจากสำนักงานกสทช.คือต้องไปขออนุญาตก่อนนะไม่ใช่ว่าจู่ๆคุณจะมาขายแบบขายใครขายมันได้นะคะใครที่พบผู้กระทำความผิดนะผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อาจจะมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนอันนี้หมายถึงคนใกล้ชิดเนาะคือให้ที่พักพิงหรือว่าอะไรก็ตามนะคุณจะกลายเป็นผู้สนับสนุนให้การให้มีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมปีพ.ศ. 2498ค่ะก็เห็นใช้กันเยอะมากเลยนะคะไม่รู้ว่าเถื่อนหรือไม่เถื่อนแต่ว่าเมื่อวานนี้เขาสามารถไปจับกลุ่มได้เยอะเลยนะคะอ่ะปิดท้ายนิดเดียวกสิกรไทยมีการเปิดตัวในส่วนของสติ๊กเกอร์เหรอคะอ๋อเป็นสติไฟเตอร์นะคะแคมเปญเขาเรื่องของการเติมสติให้คนไทยก้าวนำภัยมิจฉาชีพอ๋อไม่ได้เป็นสติ๊กเกอร์นะคะอ่ะก็เป็นแคมเปญรู้ทันป้องกันโกงนะเป็นการยกระดับความร่วมมือการป้องกันปลอดความป้องกันปลอดภัยมิจฉาชีพในสังคมไทยก็ยิ่งเรามีการลงทะเบียนโครงการรับเงินจากรัฐบาลอยู่นี่นะคะก็อาจจะมีมิจฉาชีพส่งลิงก์เลื้องมาก็ไม่ต้องกดลิงก์นะคะเดี๋ยวจะเป็นปัญหาเรื่องมิจฉาชีพก็ได้ค่ะหมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมสวัสดีค่ะ
2: โมเดิร์นมาร์เก็ตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
12: แค่กดรับเงิน 4,000 ไทยช่วยไทย plus ครึ่งวันแรกเหลือไม่ถึง8ล้านสิทธิ์เริ่มใช้1มิถุนายนรัฐมนตรีสุริยาวูบกลางดึกแพทย์ต้องทำ CPR ล่าสุดถอดสายน้ำเกลือไปร่วมงานบวชอดีตอธิบดีฝนหลวงดีอีถกด่วนร่วมกับตำรวจเคาะมาตรการป้องกันไลฟ์อนาจารว่อน Facebook มีผู้บริหารเมตาประจำประเทศไทยเข้าร่วมด้วยฟิลิปปินส์เผชิญมหันตภัยตึกถล่มไฟไหม้สารเคมีรั่วไหลยอดตายเพิ่มเป็นอย่างน้อย3รายสูญหาย17รายทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
13: สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวพักเที่ยงนะคะก็พบกันเป็นประจำเช่นเคยค่ะสำหรับรายการนี้นะคะที่ทีมข่าวสำนักข่าวไทยจะรวบรวมความเคลื่อนไหวต่างๆค่ะมาให้ได้รับทราบกันนะคะซึ่งความเคลื่อนไหวของข่าวในวันนี้วันจันทร์ที่25 พฤษภาคม 2569นะคะก็มีหลากหลายประเด็นตามที่พาดหัวกันไปแล้ววันนี้นะคะก็อยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือนะคะดำเนินรายการร่วมกันค่ะวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นวันที่หลายๆคนตื่นเช้าบางคนนะคะอ่านข่าวเมื่อคืนค่ะไม่ยอมนอนเพราะว่ารอที่จะลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus วันแรกเลยนะคะซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจากการติดตามเนี่ยก็มีช่วงหนืดๆสำหรับเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะบางคนก็รอ5นาที1นาทีอันนี้ก็แล้วแต่บางคนก็รอนานสักนิดนึงนะคะเพราะว่าคนลงทะเบียนกันเยอะค่ะแต่ท้ายที่สุดก็ได้ลงทะเบียนกันนะคะสำหรับคนที่ต้องการที่จะลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus นะคะอ่ะคุณสสิธรลงหรือยังและได้รับหรือยัง
14: โอ้ดิฉันตั้งเวลาปลุกไว้ก่อน6โมงเช้าค่ะก็คือ6โมงเป๊ะเนี่ย
13: ค่ะ
14: เรียบร้อย
13: ได้เลยเร็วใช่ไหมคะกี่นาทีคะ
14: ก็มันจะหมุนๆอยู่นิดนึงแล้วก็
13: นิดนึงใช่ไหม
14: นิดนึงแล้วก็คาวได
13: ้ดิฉันลงประมาณ6โมง19ถ้าจำไม่ผิดนะคะพอดูเวลา6โมง19เนี่ยลองกดลงดูหมุนอยู่ประมาณ1นาที2นาทีไม่เกินนี้ค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็ได้รับสิทธิ์คือถ้าคนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ครั้งที่แล้วเนี่ยก็จะง่ายนิดหนึ่งเนาะแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เมื่อครั้งที่แล้วที่ได้คนละครึ่งนั้นนะคะอาจจะต้องใช้เวลาบางคนได้รับสิทธิ์เนี่ยอย่างคุณณรงค์จันทองเนี่ยเขาบอกว่าให้รอ3วันนะคะจะพิจารณาว่าได้หรือไม่แต่ทั้งหมดทั้งมวลค่ะดิฉันจะมาขยายความเรื่องของการลงทะเบียนวันแรกไทยช่วยไทย plus นะคะซึ่งเรียกได้ว่าผ่านไปแค่2ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ2ชั่วโมงจากเปิดให้ลง6นาฬิกาเนี่ยลงทะเบียนไปแล้วเกือบ22ล้านคนนะคะโดยวันแรกของการลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus คึกคักอย่างมากกรุงไทยเขาขยายการเข้าใช้งานให้ได้มากกว่า 700,000 รายการต่อวินาทีอันนี้ขยายมาแล้วนะคะก็ทำให้มีปัญหาบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็ท้ายที่สุดทุกคนก็สามารถได้รับสิทธิ์นะคะภายใน2ชั่วโมงก็ลงทะเบียนเสร็จแล้วกว่า20ล้านคนวันแรกของการลงทะเบียนเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่6นาฬิกาพบว่าการลงทะเบียนดำเนินไปอย่างรวดเร็วในช่วง6นาฬิกามีผู้เข้าแอปเป๋าตังพร้อมกันจำนวนมากทำให้เกิดอาการค้างหน่วงหมุนประมาณนาทีได้แต่เมื่อกดต่อเนื่องเนี่ยก็สามารถเข้าลงทะเบียนได้ในไม่กี่วินาทีโดยในช่วงที่ลงไม่สำเร็จนะคะจะขึ้นข้อความว่าไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้คุณผู้ฟังเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ถ้าใครยังทำไม่ได้นะคะลองกดเข้าไปใหม่ค่ะก็จะสามารถลงทะเบียนได้สำเร็จภายใน15นาทีแรกของการเปิดให้ลงทะเบียนก็พบว่ามีผู้กดลงทะเบียนรับสิทธิ์มากกว่า3ล้าน 5 แสนคนสำหรับผู้ลงทะเบียนใหม่นะเมื่อกดยืนยันสิทธิ์แล้วก็จะขึ้นข้อความให้รอผล3วันอันนี้ก็ตรงกันเลยนะคะของคุณณรงค์จันทองก็เป็นแบบนี้เหมือนกันซึ่งขณะที่หัวหน้าเพจธนาคารกรุงไทยแจ้งนะคะเนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะอันนี้เป็น 60-40 เนาะเพราะว่ารัฐเนี่ยจ่ายให้60ส่วนเราเนี่ย 40% เป็นจำนวนกว่า 300,000 รายต่อวินาทีบางท่านอาจจะพบปัญหาหน่วงบ้างในเรื่องของระบบทางธนาคารก็เร่งขยายระบบให้รองรับการเข้าใช้งานกว่า 700,000 รายต่อวินาทีเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการลงทะเบียนสำเร็จแล้ว10ล้านคนภายในเวลา23นาทีจนกระทั่งช่วง8โมงเช้าลงทะเบียนมากกว่า22ล้านคนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่ได้ก็เดินทางไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาอย่างสาขากระทรวงการคลังค่ะผู้สื่อข่าวลงไปตรวจสอบเลยมีประชาชนมาติดต่อเจ้าหน้าที่คึกคักมากส่วนใหญ่มาสแกนใบหน้าบ้างก็มาให้เจ้าหน้าที่สอนใช้แอปเป๋าตังค์ขณะที่บรรดาแม่ค้าพ่อค้าก็อยากให้มีโครงการแบบนี้ต่อๆไปเพราะที่ผ่านมาคนละครึ่งเนี่ยก็ยอมรับเลยว่าช่วยขายดีขึ้นมากคนซื้อตัดสินใจไม่นานที่จะเลือกซื้อของยิ่งตอนนี้รัฐจ่าย60ประชาชนจ่าย40ก็เชื่อว่าจะทำให้ลูกค้าซื้อของได้มากยิ่งขึ้นนะคะโดยล่าสุดกรุงไทยแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนนะคะรอบที่แล้ว30นาทีลงทะเบียน5ล้านคนรอบนี้23นาทีนะคะลงทะเบียน10ล้านคนก็ลงทะเบียนเร็วขึ้นมากกว่าเดิม1เท่าค่ะทั้งนี้ ในส่วนของประชาชนในพื้นที่ถ้าเจาะไปลงในตามพื้นที่ต่างๆอย่างภาคใต้ค่ะผู้สื่อข่าวที่ในหาดใหญ่นะคะไปสำรวจตรวจสอบดูลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสคึกคักตั้งแต่6โมงเช้าบางคนลงทะเบียนแค่ครั้งเดียวผ่านเลยอย่างดิฉันเนี่ยลงครั้งเดียวผ่านเลยเหมือนคุณสศิธรเหมือนกันแต่ว่าหลายคนก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ก็ไม่มากเฉลี่ยแล้วไม่เกิน5นาทีสามารถลงทะเบียนได้แต่ว่าคนที่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังได้ตรงนี้ก็จะมีการไปติดต่อธนาคารกรุงไทยซึ่งก่อน8โมงเช้าเนี่ยผู้สื่อข่าวสังเกตดูเห็นมีประชาชนมารอนะแล้วก็มีผู้ประสบปัญหาน้อยกว่าครั้งที่ผ่านมาที่ลงทะเบียนคนละครึ่งครั้งก่อนโน้นนะคะและปัญหาที่เจอก็คล้ายกับครั้งที่แล้วอย่างเช่นเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนเครื่องบ้างแอปล็อกไม่สามารถลงทะเบียนได้หรือว่าบางคนไม่เคยรู้จักแอปเป๋าตังค์มาก่อนก็มีอ่ะอันนี้ก็ทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนได้สำหรับภาพรวมนะคะการจ่ายใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ที่รัฐบาลช่วยสนับสนุน 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% มีวิธีการคำนวณอย่างไรในแอปเป๋าตังค์บางคนก็คิดแบบตัวเลขแบบง่ายๆอ่ะ 1,000 บาทรัฐน่าจะจ่าย60แล้วน่าจะจ่าย40แต่ไม่ใช่นะคะดิฉันขออธิบายแบบนี้วงเงินรัฐนะคะที่รัฐช่วยสูงสุด 1,000 บาทต่อเดือนตลอดโครงการมี4เดือนนะคะเริ่ม1มิถุนายน4เดือนก็นับไปนะคะจาก1มิถุนายนก็4เดือนรวมเดือนละ 1,000 บาทเป็น 4,000 บาทเงินที่ประชาชนจะต้องเติมเองในสัดส่วน 40% คิดเทียบจากวงเงินเต็มของรัฐทำให้ประชาชนจะต้องเติมเงินเข้า G Wallet เดือนละฟังนะคะเดือนละ666บาท67สตางค์เพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์นะคะฝั่งรัฐบาลจนครบ 1,000 บาทพอดีไม่ใช่เติม400บาทนะอันนี้ทำความเข้าใจใหม่นะคะล้างสมองเลยไม่ได้เติม400บาทยอดรวมการใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต่อเดือนนะคะ 1,666 บาท67สตางค์ต่อเดือนเมื่อได้รับสิทธิ์เติมเงินเข้าระบบเรียบร้อยประชาชนก็นำไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดเลยนะคะใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันโดยรัฐจ่ายสูงสุด200บาทประชาชนร่วมจ่าย133บาทต่อวันนะฟังให้ดีต่อวันทำให้ในแต่ละวันเนี่ยก็สามารถซื้อของรวมกันได้สูงสุดนะคะรวมจากที่รัฐจ่ายให้200บาทส่วนเราเนี่ยเติมเข้าไป133บาทต่อวันก็คือ333บาทต่อวันนั่นเองข้อห้ามสำคัญคือวงเงินฝั่งรัฐบาลจำกัดที่ 1,000 บาทต่อเดือนหากใช้ไม่หมดในเดือนนั้นๆตรงนี้ฟังดีๆจะถูกรีเซ็ตตัดยอดทิ้งทันทีนะคะถ้าไม่เต็ม 1,000 บาทต่อเดือนตัดไปเลยเริ่มเดือนหน้ามาที่ 1,000 บาทใหม่ไม่สามารถนำไปทบใช้เดือนถัดไปได้ประชาชนลงทะเบียนสำเร็จก็ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วสามารถเริ่มใช้ได้นะคะ1มิถุนายนถึง30กันยายนก็คือในวงรอบ4เดือนสามารถใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าบริการต่างๆที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่6นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันค่ะ
14: ทางด้านของนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงการลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกนะคะว่าผู้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยเนี่ยก็มีอยู่2กรณีก็คือสำหรับคนที่เคยเป็นผู้ใช้สิทธิ์เดิมสามารถลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์ได้ทันทีและผู้ที่ไม่เคยในโครงการไทยช่วยไทยก็จะต้องรอการยืนยันสิทธิ์เหมือนที่คุณยามินได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ต้องส่งไปถามยังกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบออนไลน์ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ3วันหรืออาจใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่าเดิมค่ะเมื่อถามว่าหากต้องรอตรวจสอบการลงทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยอาจทำให้จำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ได้รับสิทธิ์เต็มแล้วนั้นนะคะนายพราดรก็บอกว่าเท่าที่ตนเองทราบเนี่ยหลังจากเปิดลงทะเบียน25นาทีมีผู้ได้รับสิทธิ์ไปแล้ว10ล้านสิทธิ์และปัจจุบันเหลืออีก8ล้านสิทธิ์ส่วนผู้ที่ขึ้นทะเบียนก็ให้รอการตรวจสอบ3วันทางระบบก็ได้การสิทธิ์ไว้ให้แล้วหากผ่านกระบวนการตรวจสอบก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วซึ่งล่าสุดนะคะ5ชั่วโมงผ่านไปนะคะก็ตอนนี้ก็เป็น22ล้านสิทธิ์แล้วค่ะซึ่งเมื่อถามว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นนะคะนายพราดรก็บอกว่ามีการร้องเรียนมาจำนวนมากโดยชาวบ้านได้สะท้อนว่าคนจนจริงเนี่ยไม่ได้รับสิทธิ์คนที่ได้รับสิทธิ์ไม่ได้จนจริงจึงอาจเห็นว่าอาจจะถึงเวลาที่จะต้องทบทวนสิทธิ์13ล้าน2แสนคนไปให้ทางกระทรวงมหาดไทยสำรวจคนที่ไม่ได้อยู่ใน13ล้าน2แสนสิทธิ์ใครอยู่ใต้เกณฑ์ความยากจนโดยร่วมกับตัวเลขของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก่อนจะส่งให้ทางกระทรวงการคลังก่อนที่จะใช้ตะแกรงต่างๆที่กระทรวงการคลังมีทั้งเงินรายได้ต่อปีมีการครอบครองที่ดินรวมไปถึงเป็นผู้ประกอบการหรือไม่ก็คาดว่าจะใช้ระยะ เวลา2เดือนในช่วง2เดือนแรกของโครงการจะใช้ตัวเลขที่13ล้าน2แสนสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเลขหากมีความชัดเจนแล้วค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าการเสนอโครงการเข้ามายังคณะกรรมการกลั่นกรองในการใช้งบประมาณก้อนที่2หรือไม่นะคะทางนายพราดอนก็บอกว่าคณะกรรมการชุดดังกล่าวเนี่ยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานและยังไม่ได้พูดคุยกรณีดังกล่าวมีเพียงการพูดคุยพูดคุยถึงระบบการลงทะเบียนเท่านั้นค่ะ
13: ช่วงหน้าค่ะก็มีข่าวนะคะเมื่อเช้าก็ตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นข่าวรัฐมนตรีสุริยะวูบหมดสติจนแพทย์ต้องทำ CPR นะคะแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วก็เมื่อเช้านะคะก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วและอีกข่าวหนึ่งที่คนติดตามนะคะก็คือเรื่องของไลฟ์สดเป็นไลฟ์ลามกอนาจารนะคะที่ว่อน Facebook มาวัน2วันเนี่ยแล้วค่ะก็มีการพูดถึงกันเยอะเนาะวันนี้รัฐมนตรีดีอีประชุมด่วนช่วงหน้าติดตามรายละเอียดค่ะ
15: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
16: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
15: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
13: สรุปข่าวพักเที่ยงช่วงที่2นะคะอยู่กับทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะจากที่เมื่อกลางดึกรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะมูบหมดสติจนแพทย์ต้องทำ CPR สัญญาณชีพกลับมาค่ะล่าสุดเช้านี้ก็โล่งใจนะคะเพราะว่าออกจากโรงพยาบาลได้แต่ว่าทันทีที่ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยก็เดินทางไปร่วมอนุโมทนาบุญพิธีอุปสมบทของอธิบดีกรมฝนหลวงนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีอาการวูบหมดสติเมื่อกลางคืนที่ผ่านมาระหว่างปฏิบัติภารกิจพื้นที่อุดรธานีก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอุดรธานีอย่างเร่งด่วนทีมแพทย์ทำการปั๊มหัวใจหรือ CPR ประมาณ 2-3 นาทีสัญญาณชีพกลับคืนมาและสามารถตอบสนองได้ตามปกติในเวลาต่อมาเมื่อช่วงเช้าค่ะนายสุริยะออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะเดินทางไปติดตามภารกิจต่างๆตามกำหนดเดิมก็คือทันทีที่ออกจากโรงพยาบาลทำงานทันทีค่ะทั้งนี้นะคะก็ได้ไปร่วมพิธีอุปสมบทของนายราเชนศิลปะระยะอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก่อนเดินทางไปยังประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวตำบลสามพร้าวช่วงบ่ายติดตามภารกิจด้านน้ำและก็มหากรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ตามกำหนดเดิมในพื้นที่ชุ่งน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีพบปะประชาชนผู้แทนภาคเอกชนแล้วก็แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนค่ะซึ่งนายสรวุฒิบอกว่าตลอด2เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนายสุริยะนะคะก็คือรับตำแหน่งรัฐมนตรีเกษตรนี่แหละค่ะก็ได้เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนงานหลายด้านด้วยกันทั้งติดตามการแก้ปัญหาภาคเกษตรบริหารจัดการน้ำลงพื้นที่พบเกษตรกรในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่องอาจจะเกิดภาวะอ่อนล้าสะสมแม้แพทย์จะแนะนำให้พักผ่อนแต่ว่าตัวนายสุริยะเองกังวลภารกิจด้านการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมงานสำคัญของกระทรวงก็เลยยืนยันว่าจะเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดเดิมค่ะ
14: รัฐมนตรีดีอีประชุมด่วนร่วมกับตำรวจนะคะเคาะมาตรการป้องกันปมไลฟ์ลามกวอน Facebook ค่ะซึ่งก็มีผู้บริหารเมตาประจำประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมด้วยนะคะโดยทางนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานการประชุมหารือกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกรณีไลฟ์ ฟ์สดอนาจารพร้อมด้วยดร.ชัยชนะมิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและพลตำรวจตรีชนันท์ณัฐสาระถวัลย์แพทย์ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยพบว่ามีตัวแทนผู้บริหารเมตาบริษัทแม่ของ Facebook ประจำประเทศไทยเข้าร่วมด้วยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเปิดเผยสั้นๆก่อนเข้าการประชุมนะคะว่าได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อหารือและวางมาตรการแนวทางป้องกันและปราบปรามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายและกับทางแพลตฟอร์มเองหลังเกิดกรณีไลฟ์หลายชั่วโมงดังกล่าวและก็ได้มีการประชุมประสานงานกันมาต่อเนื่องค่ะทั้งนี้มีรายงานนะคะว่าการประชุมจะเร่งเคาะมาตรการและหารือร่วมกับตำรวจไซเบอร์หลังจากมีการสั่งตรวจสอบ URL และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคลิปดังกล่าวหากพบว่าเป็นคนไทยหรือว่าอยู่ในประเทศไทยจะดำเนินคดีตามพรบ.คอมพิวเตอร์ฐานนำเข้าข้อมูลลามกอนาจารสู่ระบบคอมพิวเตอร์ขณะเดียวกันก็จะหารือกับแพลตฟอร์มเพื่อที่จะตรวจสอบเหตุใดระบบจึงไม่สามารถตรวจจับและปิดกั้นเนื้อหาดังกล่าวได้ทันทีทั้งที่มีผู้เข้าชมจำนวนมากค่ะ
13: กปภ.ก้าวสู่สากลจับมือ Korea Water Cluster ยกระดับเทคโนโลยีระบบประปาและนวัตกรรมด้านน้ำค่ะการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกับ Korea Water Cluster โดยนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.บอกแบบนี้นะคะบอกว่าการลงนามครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และเทคโนโลยีด้านกิจการน้ำร่วมกันครอบคลุมการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอุตสาหกรรมน้ำการแลกเปลี่ยนข้อมูลและวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญรวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการศึกษาดูงานและกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการต่างๆค่ะนอกจากนี้นะคะยังเตรียมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำสมัยใหม่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อยกระดับประสิทธิภาพระบบประปาการลดน้ำสูญการลดน้ำสูญเสียและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างไรก็ตามนะคะการลงนามร่วมมือในครั้งนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระยะยาวทั้งที่2ทั้ง2องค์กรก็จะได้ร่วมมือกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์เทคโนโลยีและแนวทางการพัฒนาด้านกิจการน้ำอย่างแท้จริงค่ะทางนี้ก็เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนของทั้ง2ประเทศตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในอนาคตค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ
15: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
17: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
18: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
17: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
18: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
17: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
18: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
17: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
15: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หลายๆทีมหลายๆคนก็เปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทม.และสก.นะคะซึ่งก็วันพฤหัสบดีนี้ค่ะ28พฤษภาคมก็จะเป็นวันรับสมัครวันแรกด้วยนะคะทางกทม.ก็ได้พาสื่อมวลชนไปตรวจดูสถานที่เตรียมพร้อมรายงานข่าวรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะโดยทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็ได้ร่วมซักซ้อมเตรียมรายงานสดตลอดทั้งวันด้วยค่ะกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์นะคะได้จัดประชุมซักซ้อมและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานแก่สื่อมวลชนเพื่อเตรียมพร้อมรายงานข่าวการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่อาคารไอระวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงค่ะบรรยากาศการประชุมก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะมีสื่อมวลชนหลายสำนักนะคะทั้งสื่อโทรทัศน์วิทยุและสื่อออนไลน์เข้าร่วมรับฟังแนวทางปฏิบัติงานอย่างพร้อมเพรียงนางสาวกัญญาอัศวะเมคินผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมกับชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานของสื่อมวลชนสำหรับการทำข่าวรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่24พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569มีการจับสลากจุดจอดรถ OB และจุดจัดรายการสดเพื่อความเท่าเทียมค่ะตลอดจนแนวทางการรายงานข่าววันเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้นะคะสำหรับการรับสมัครเลือกตั้ง28พฤษภาคมกทม.ก็จะเปิดให้ผู้สมัครทั้งผู้ว่าและสก.ลงทะเบียนแสดงตนตั้งแต่ตี5เป็นต้นไปค่ะณห้องบางกอกนะคะขณะเดียวกันทางกทม.ก็ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณห้องรัตนโกสินทร์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการประสานงานแก่สื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
1: ไปดูภารกิจนายกรัฐมนตรีนะคะตอนนี้ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่

0: กระทรวงการต่างประเทศเสมอว่าการทูต 2.0 คืออะไรการทูตที่จับต้องได้เป็นการทูตเชิงรุกที่รักษาสมดุลท่ามกลางความขัดแย้งของโลกโดยให้ความสำคัญกับ4เสาสำคัญก็คือการทูตเพื่อความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมนะคะรวมไปถึงมนุษยธรรมด้วยซึ่งให้ดำเนินการการทูตที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมประชาชนสามารถจับต้องได้ไม่ใช่แค่คำพูดเท่านั้นนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าก่อนหน้านี้ตนเคยคุยกับนักการเมืองคนหนึ่งแต่ตอนนี้ถูกแบนอยู่ตนคิดเหมือนกันกับท่านว่าทำไมโลกยุคสมัยนี้ต้องมารบกันเป็นคู่ใช้มาตรการทางเศรษฐกิจกดดันคู่กรณีโดยเฉพาะประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจเล็กกว่าแค่นั้นก็ตายแล้วไม่จำเป็นจะต้องลงทุนด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ในประเทศมากมายแต่บางทีความเชื่อของเราในด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวมันไม่พอแล้วมันไม่เพียงพอเวลามีความขัดแย้งปะทุขึ้นมาก็ถึงขั้นต้องสู้รบกันสิ่งที่ทำให้ประเทศของเรามีความน่ายำเกรงทำให้คนเกิดความคิดนะคะน่าจะคิดใช้กำลังทางทหารในการสู้รบกับเรานั้นก็คือความพร้อมทางด้านการรบของไทยซึ่งการที่รัฐบาลเปิดกล้องเห็นความจำเป็นนี้นะคะทำให้เราผ่านภัยคุกคามถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่โตในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งมีการสู้รบกันในสถานะที่เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองมีความคุ้นเคยกับพื้นที่ในการเลือกตั้งในพื้นที่ของตนทำให้ได้มีโอกาสเข้าไปคุกคลีอยู่ในพื้นที่เห็นความไม่ปราณีของคู่กรณีโดยอาวุธของประเทศไทยและเมื่อมีโอกาสเข้ามาในเป็นรัฐบาลก็ได้พูดคุยกับฝ่ายความมั่นคงและสนับสนุนนโยบายการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคงนายกก็เลยบอกว่าตนเนี่ยได้ใช้เวลาในการเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเข้าเดือนที่8แล้วพูดคุยกับฝ่ายทหารฝ่ายความมั่นคงพบว่าด้านนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงแต่สิ่งที่น่าห่วงคือเรื่องเศรษฐกิจดังนั้นภารกิจของเอกอัครราชทูตคือจะต้องทำให้ประเทศต่างๆได้รู้ว่าไทยนี้เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีที่สุดไม่ใช่ว่าเราเป็นประเทศที่แรงงานถูกแต่เป็นประเทศที่มีความพร้อมมีซัพพลายเชนทำให้ประเทศอื่นๆเนี่ยมั่นใจว่าจะสามารถขยายกิจการความแข็งแกร่งได้มากขึ้นในสถานะที่เป็นเอกอัครราชทูตในภาคเอกชนก็ถือว่าเป็นดีเรคเตอร์มาร์เก็ตติ้งนั่นเองนะคะนายกยังพูดถึงเสถียรภาพการเมืองด้วยนะคะว่าในขณะนี้ก็น่าจะทำให้ทูตไปพูดคุยกับผู้ที่สนใจจะเข้ามาลงทุนมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศไทยนะคะด้วยความมั่นคงและก็ยั่งยืนหากติดตามในโซเชียลก็จะเห็นว่ามีการปะทะคารมมีการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานามากมายอันนี้เป็นเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารแต่ความมีเสถียรภาพของรัฐบาลชุดนี้นายกบอกเลยว่ามีความมั่นคงมากพอสมควรค่ะ
1: มีเหตุแก๊สระเบิดเกิดขึ้นนะคะเป็นแก๊สหุงต้มที่เราทำกับข้าวนี่ค่ะซึ่งก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะอายุ34ปีก็บอกว่าได้เปิดแก๊สนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็ขึ้นไปอาบน้ำพอลงมาจะปิดวาล์วจู่ๆก็เกิดแก๊สระเบิดสนั่นหวั่นไหวแล้วก็ไฟก็ลวกตัวเองด้วยค่ะซึ่งเมื่อเช้านะคะทางตำรวจสภ.แสนภูดาตจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะพร้อมกับรถดับเพลิงเทศบาลตำบลแสนภูดาตกู้ชีพโรงพยาบาลบ้านโพก็ได้เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้แก๊สระเบิดที่บ้านหลังหนึ่งนะคะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นค่ะหน้าบ้านก็พบนายประสิทธิ์อายุ34ปีเจ้าของบ้านเนี่ยถูกไฟลวกทั้งตัวได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ก็เร่งปฐมพยาบาลก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะโดยจุดเกิดเหตุก็อยู่บริเวณห้องครัวด้านหลังถูกแรงระเบิดของแก๊สอัดจนกำแพงหลังที่ต่อเติมเสียหายและหลังคาข้าวของพังเสียหายด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เข้าไปปิดวาล์วแก๊สแล้วก็ถอดออกจากหัวปรับแรงดันก่อนจะนำแก๊สออกมาด้านนอกเจ้าของบ้านเล่านะคะว่าตนเองเนี่ยตื่นลงมานึ่งข้าวเหนียวแล้วก็กลับขึ้นไปอาบน้ำพอลงมาขณะที่กำลังก้มเปิดประตูใต้ซิงค์ล้างจานที่เป็นที่เก็บถังแก๊สจู่ๆก็มีไฟพุ่งออกมาค่ะแล้วก็มีเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวก่อนจะพบว่าตัวเองก็ถูกไฟลวกทั้งตัวจนแฟนสาวเนี่ยตื่นตกใจลงมาดูแล้วก็โทรแจ้งกู้ภัยสาเหตุก็คาดว่าเกิดจากแก๊สรั่วบริเวณสายหรือว่าบริเวณหัวปรับแรงดันอาจจะใส่ไม่ดีเพราะว่าเพิ่งจะเปลี่ยนถังแก๊สไปเมื่อวานค่ะ
0: ต้องระมัดระวังนะคะอันนั้นเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ต่างประเทศก็มีกรณีสารเคมีรั่วไหลอันนั้นเกิดขึ้นที่สหรัฐส่วนฟิลิปปินส์ก็เจอมหันตภัยค่ะทั้งตึกถล่มไฟไหม้นะคะสำหรับฟิลิปปินส์นะคะที่ตอนนี้ผ่านมาเกินกว่า24ชั่วโมงเหตุอาคารความสูง9ชั้นที่อยู่ระหว่างก่อสร้างในย่านบาลิบาโกนะคะในเมืองแอนเจลิสจังหวัด ตำบังห่างจากกรุงมะนิลาไปทางเหนือประมาณ80 กิโลเมตรของฟิลิปปินส์พังถล่มเช้ามืดวันอาทิตย์

0: หลังเกิดเหตุมีคนงานหลบหนีออกมานะได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ปลอดภัยอย่างน้อย26คนล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มอีกอย่างน้อย3คนค่ะหนึ่งในนั้นเป็นนักท่องเที่ยวมาเลเซียอยู่ในโรงแรมใกล้เคียงกับถูกซากอาคารพังทับส่วนอีก2รายเป็นคนงานก่อสร้างทีมกู้ภัยกว่า700นายกำลังเร่งปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายอีก17คนตอนนี้เจ้าหน้าที่พบสัญญาณชีพใต้ซากปรักหักพังผ่านการใช้กล้องสแกนตรวจจับความร้อนมีการรื้อถอนนะในสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำเพื่อที่จะช่วยคนที่ติดอยู่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนหาสาเหตุการถล่มจากการสอบสวนบันทึกข้อมูลพบว่าอาคารนี้ได้รับการอนุมัติก่อสร้างสูง9ชั้นขณะเกิดเหตุมีการลักลอบก่อสร้างสระว่ายน้ำต่อเติมขึ้นมาค่ะเป็นชั้นที่10อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุสลดครั้งนี้นะคะส่วนความคืบหน้ากรณีถังบรรจุเมทัลเมทาคริเลตWi-Fiระเหยง่ายที่ใช้ในการผลิตพลาสติกและอุตสาหกรรมการบินภายในโรงงาน GFN Aerospace ในเมืองGarden Grove รัฐแคลิฟอร์เนียเกิดชำรุดมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดการรั่วไหลหรือระเบิดปล่อยไอพิษสู่บรรยากาศเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตอนนี้มีความพยายามอย่างเต็มที่ค่ะที่จะเข้าไประงับเหตุป้องกันไม่ให้ถังบรรจุสารเคมีอันตรายเกิดระเบิดรั่วไหลออกมานะขณะเดียวกันก็มีรายงานไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่โรงงานรีไซเคิลยางรถยนต์อู่ซ่อมรถในเมืองเซาเกตทางตอนใต้ของนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะมีฝุ่นควันสีดำหนาทึบค่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดค่ะ
1: ส่วนสถานการณ์ต่างประเทศอื่นนะคะทรัมป์กับอิหร่านก็ประสานเสียงใกล้ได้ข้อตกลงหยุดยิงแล้วค่ะนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าการเจรจาหยุดยิงกับอิหร่านใกล้จะสำเร็จแล้วแม้จะสั่งการให้คณะเจรจาไม่ให้เร่งรีบด่วนสรุปแต่ก็ทำให้ตลาดหุ้นและน้ำมันปรับตัวขานรับค่ะคำประกาศของนายทรัมป์ทำให้คาดกันว่าใกล้จะได้ข้อตกลงหยุดยิงแล้วโดยจะมีเนื้อหาสำคัญก็คือขยายหยุดยิงไป60วันเปิดช่องแคบและกำหนดให้เจรจาเรื่องนิวเคลียร์กันต่อไปนายทรัมป์บอกด้วยนะคะว่าการเจรจาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์แต่ว่าทั้งสองฝ่ายไม่ต้องเร่งรีบให้ใช้เวลาเพื่อได้ข้อตกลงที่ถูกต้องค่ะด้านอิหร่านนั้นก็ส่งสัญญาณที่ดีในช่วงสุดสัปดาห์โดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศประกาศนะคะว่าทั้งสองฝ่ายกำลังสรุปทำบันทึกความเข้าใจเรื่องหยุดยิงและมุ่งสู่การทำข้อตกลงที่สมบูรณ์ต่อไปค่ะสำหรับเนื้อหาของข้อตกลงที่เจรจากันอยู่นั้นยังมีประเด็นขัดแย้งมากมายที่ไม่คลี่คลายเช่นกรอบเวลาและขอบเขตของการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านการคืนทรัพย์สินของอิหร่านที่อายัดไว้และโครงการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านค่ะ
0: 12นาฬิกา30นาทีหมดเวลาแล้วค่ะติดตามข่าวสรุปข่าวพักเที่ยงจากสำนักข่าวไทยได้ในวันพรุ่งนี้วันนี้คุณศศิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเกลือลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอม ความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
11: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
10: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
11: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
12: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
13: M-Cord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
14: เพราะบรรจุภัณฑ์เ

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันจันทร์นะฮะ Thinking Connect อยู่กับหนุ่ยณัฐพงษ์ม่วงธรรมนะฮะแห่งการตลาดบาลตอนนะครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีทุกท่านครับ
2: น
3: ั
2: ทพลนัทพลหรือนัทพง
3: นัทพลนัทพลครับ
2: นัทพลวงสามคนไม่รู้จักหรอกเขารู้จักชื่อหนุ่ยคนก็รู้จักหนุ่ยแล้วการตลาดบาลตอนเหมือนหนุ่ยแล้วหนุ่ยก็หนุ่ยแบตไตอะไรเงี้ยใช่ไหม
3: มีหนุ่ยแบตไตเมื่อก่อนหนุ่ยอัมพลใช่ครับมีหนุ่ยที่สามได้ก็เป็นบุญผมแล้วครับ
2: นะฮะ
3: มา
2: ช่วงนี้เนี่ยถ้าเราจะพูดกันเรื่องแบรนด์สิงก็ว่าไปนะถ้าเป็นเรื่องครอบครัวเราจะไม่พูดกัน
3: ครับ
2: แต่แบรนด์หนึ่งซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่จะเขียนบทความก็เรียกว่า cutthroat competition นะฮะ
3: cutthroat
2: เชือดคอหอยกันเลยนะฮะ
3: เชือดคอหอย
2: หรืออุตสาหกรรมรถ EV นะครับ
3: ครับ
2: แล้วก็ในเชิงแบรนดิ้งเนี่ยจริงมันสุขผมก็พูดไปละส่วนหนึ่ง
3: ครับ
2: นี้คุยกันหนุ่ยเรื่องการตลาดก็จะคุยซะหน่อยคือแบรนด์ Volvo เนี่ย positioning ของ Volvo เวลาสอนการตลาดเนี่ยก็จะหยิบเป็น case study เลยคือเรื่อง safety คือ Volvo เนี่ยขายความปลอดภัย
3: ทุกชีวิตปลอดภัยใน Volvo
2: แต่ตอนนี้เนี่ยไอสิ่งที่ Volvo ขายและคนยึดถือมาโดยตลอดเนี่ยมาทำร้าย Volvo นะครับก็คือ Volvo EX30 เนี่ยไฟไหม้ทั่วโลกนะครับไม่ได้ไหม้เฉพาะประเทศไทยคันที่มีปัญหาเนี่ยไม่ได้ไหม้ทุกคันนะแต่ว่ารุ่นเนี้ยไหม้ที่บราซิลไหม้ที่ฮ่องกงแล้วก็ไฟไหม้2คันที่ไทย
3: ครับก็มีโอกาส
2: แต่ซีเกอร์เนี่ยซึ่งเป็นฝาแฝดกับ Volvo แล้วเป็นรถจีนด้วยเนี่ยไฟไม่ไหม้นะครับไฟไม่ไหม้นะครับ
3: โอเค
2: เพราะว่า EX30 เนี่ยใช้แบตเตอรี่ในเครือจีลี่แต่ซีเกอร์เนี่ย X เนี่ยใช้แบต CATL ซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของโลก
3: ม
2: ีซึ่ง Mercedes-Benz จะใช้ CATL ด้วยนะ
3: โอ้โหโอเคเยี่ยมครับ
2: แล้วก็เวลาที่ผู้บริหารเหมือนแบบจะโยนให้กับคือผู้บริหารเขาก็เตือนแล้วนะว่าห้ามเกิน 70% นะ
3: ก็
2: แต่บางทีคนมันก็
3: ช่วงนี้อย่าเกินนี
2: ้ก็เหมือนเตือนอย่าไปจอดบนรางรถอะรถไฟอะ
3: โอ้โหแบบเทียบภาพได้แบบนะ
2: บางคนมันก็ลืมไงบางคนก็แบบกูจะไปเชียงใหม่มันจะ 70% วิ่งได้เท่าไหร่วะอาจจะวิ่งได้แค่ประมาณ300กิโลมั้งคันนี้วิ่งได้ประมาณผมไม่แน่ใจประมาณ435หรือ500เนี่ย 70% วิ่งได้กี่กิโลอะอาจจะแบบ300ต้องไปเติมอะไรเงี้ยแล้วบางทีไปเติมตามปั๊มในต่างจังหวัดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายนะบางทีจะชกกันอะไรเงี้ยบางคนเอาเติมเซตแม่งก็ใหม่ไปบางคนก็มาแย่งเราเติมไม่ได้จองอะไรเงี้ยมันก็วุ่นวายมากเดี๋ยวหนุ่ยคงจะรู้ว่าใช้ EV บ่อย
3: ครับ
2: นะ Mercedes Benz CLA 250 EV ตัวใหม่กันเลยเข้าสัปดาห์หน้าในสีแดงใช่ไหม
3: ครับครับ
2: คุณเป็นที่ปรึกษาคุณเป็นที่ปรึกษาบริษัทในเครือเบนซ์แห่ง
3: ธนบุรี
2: ธนบุรีเนี่ยนะคุณชื่อชาญเนี่ยว่าไง
3: คือจริงๆผมขอมองกลับไปแบบนี้ก่อนเนาะถ้าเรามองด้วยความเป็นกลางเนี่ยจริงต้องบอกก่อนว่าตอนผมได้ขับ Volvo ตัว XC40 แรกๆเนี่ยอาจารย์พูดตรงๆเป็นรถที่ดี
2: นำเข้านะอันนั้นนำเข้าใช่มั้ย40นี่นำเข้าจากสวีเดนนะ
3: น่าจะต้องบอกว่าดีเทลผมอาจจะไม่รู้ต้องขอแบ็คกลับไปนิดนึงก่อนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นรถที่ดีนะแล้วพอตัว XC30 มาเนี่ยผมก็รู้สึกชอบนะ
2: EX30
3: ครับตัวนั้นแหละพอ30เข้ามาก็รู้สึกว่าเอ้ยโอเคมันเป็นรถที่ดูกระทัดรัดแล้วราคาก็ดูน่ารักลงสำหรับรถยุโรปต้องบอกนี้สำหรับรถที่ยังเป็นแบรนดิ้งยุโรปแล้วกันเนาะเราไม่พูดว่ามันแบรนด์แม่เป็นใครแล้วกันเนาะรู้สึกว่าราคา สมเหตุสมผลแล้วยิ่งตัว2มอเตอร์เนี่ยอาจารย์พูดตรงๆนะ2มอเตอร์แรงเท่ากับเกือบเท่ารถยนต์3มอเตอร์เพราะว่าตัวท็อปสุดเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย0ถึง100เร่งด้วยความเร็วประมาณ3วิไปปลายอาจารย์เทสลา2มอเตอร์ยังไม่ถึงเลยได้ประมาณ4กลางๆต้องบอกแบบนี้ก่อนแต่เท่าที่ผมเห็นข้อมูลและเห็นข่าวเนี่ยส่วนหนึ่งอ่ะก็ต้องบอกว่ามันน่าจะเป็นปัญหาที่ลายผลิตของลายตัวนั้นแหละนะครับเท่าที่ทุกคนเห็นข่าวเนาะแล้วก็แบรนด์ก็พยายามจะมาบอกว่าโอเคระหว่างเนี้ยเขาพยายามหาแบตเตอรี่เพื่อจะมาเปลี่ยนก่อนฉะนั้นก็ช่วงระหว่างเนี้ยพยายามชาร์จไม่เกิน 70% เนาะก็เห็นหลายๆข่าวนะครับเท่าที่คุยมาเนี่ยเขาจะบอกว่ารุ่นเนี้ยหลายๆที่ก่อนหน้านะบอกว่าห้ามจอดในอาคารไม่ค่อยอยากให้จอดในอาคารเท่าไหร่ด้วยความเสี่ยงและยิ่งผมเห็นจากหน้าฟีดโซเชียลหลังที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วกันเนาะโอ้โหหลายที่ยิ่งออกมาประกาศชัดเจนถ้าอารมณ์รุ่นนี้คือมีแต่คนไม่อยากเข้าใกล้อ่ะต้องบอกแบบนี้ดีกว่ามีแต่คนบอกว่าโอ้ต้องไปจอดข้างนอกจอดไกลๆไอ้เนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมว่าแบรนด์ยิ่งต้องมาแก้หนักนะว่าแบบคือไม่งั้นสโลแกนทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโว่มันจะยิ่งถูกตั้งคำถามว่าแบบ
2: ไม่ใช่สโลแกนนะ
3: โพซิชันนิ่งเป็นอะไรอ่ะเป็นโพซิชันนิ่งเลยถูกไหม
2: เป็นโพซิชันนิ่ง
3: สมัยผมเด็กๆต้องบอกแบบนี้อาจารย์พ่อผมเคยบอกว่าอยู่พ่อผมเคยบอกผมเด็กๆนะอยู่ในวอลโว่เนี่ยต่อให้ชนกับ10ล้อก็ยังปลอดภัยเออคนพ่อผมคนบ้านนอกเป็นแบบนี
2: ้ตายในวอลโว่นะ
3: อะไรนะ
2: กุ้งกิติคุณนักร้องนำนักร้องดังนี่ตายในวอลโว่นะ
3: เหรอ
2: ผมไปดูประวัติอ่ะ
3: น่าจะเป็นเคสหนักแต่ทีเนี้ยผมว่าในมุมหนึ่งในมุมของมาร์เก็ตติ้งเนี่ยต้องบอกก่อนโปรดักต์อะดีแต่ผมว่าไลน์เนี้ยเป็นไลน์ที่มีปัญหาแล้วผมว่าสำคัญคือวิธีการเมเนจอะเมเนจเมื่อเกิดคริสิสเมเนจเมนต์ผมว่าวันนี้มันสำคัญอะที่ผมเห็นคนแชร์แล้วหลายคนก็จะคอมเมนต์ฟีดแบ็กว่าแบบแหมบางทีข้อความอะมันน่าจะใช้หัวใจมากกว่าธุรกิจหน่อยอะผมว่าคนรักวอลโว่มีเยอะเพราะวอลโว่จะเป็นคนที่ผมว่าอาจารย์ก็จะรู้ว่าคนซื้อวอลโว่ทุกคนจะบ่นเรื่องราคาขายต่อกันต้องเป็นคนที่รักในวอลโว่จริงๆถึงจะเลือกซื้อวอลโว่เพื่อเอามาใช้ไม่ได้แบบไม่เอามาขายต่อไม่เหมือนรถที่มันแบบเป็นที่นิยมของตลาดแบบยี่ห้ออื่นอะไรอย่างเงี้ยผมว่านี่คือจุดที่แบรนด์ต้องรีบมาเรียนรู้เรื่อง crisis management ของแบรนด์ดีๆว่าแบบเมื่อเกิด crisis ขึ้นน่ะคุณจะแก้ยังไงแม้แต่คุณจะบอกว่าเราบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งช้าเกิน70 whatever ในโซลูชันอื่นที่คุณจะแก้ไขซีนาริโอได้อ่ะคุณควรมีวิธีอื่นๆไหมที่ทำให้แบรนด์ในระยะยาวอ่ะมันยังคงเป็นแบรนด์ที่คนรักได้แล้วถ้าเจอแบบนี้ผมว่าอาจจะกระทบถึงหรือคนที่กำลังจะตัดสินใจจะเลือกอ่ะแม้จะเป็นเลือกรุ่นอื่นของ Volvo อ่ะอาจจะมีคอนเซิร์นแล้วนะว่าเอ๊ะแล้วถ้าอีกหน่อยมันยังเป็นแบบนี้ต่อเนี่ยแล้วเราจะได้รับการดูแลยังไงซึ่งผมว่าเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยอาจารย์คิดว่าไงต้องถามอาจารย์แบ็คกลับไปแบบนี้หน่อยในอดีตมันเคยมี
2: เรื่องอื่นก่อนแบบนี้ไ
3: หมมา
2: พูดเรื่องอื่นก่อนแป๊บนึง
3: มาก
2: รณีรถไฟฟ้าเนี่ยผมมีคอนโดเตี้ยๆอยู่ที่นึงนะมันก็มีที่จอดใต้ดินเนี่ยผมบอกนิติเลยนะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว
3: ว่า
2: บอกเลยว่ารถไฟฟ้าห้ามจอดใต้ดินเด็ดขาดนะ
3: ทำไม
2: ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ตามเพราะว่าถ้ามันไหม้เนี่ยมันดับยากแล้วก็รปภมันไม่ได้ดูห้องใต้ดินมันก็จะไปลาม
3: ทั้งที่มันโล่ง
2: เพราะใต้ดินมันไม่ได้อยู่ที่โล่งต้องจอดทั้งบนเท่านั้นคือพูดตรงๆก็คือมันไม่ใช่มีแค่โวโว่หรอกนี่ไหม้อ่ะมันก็ไหม้เยอะมันก็ไหม้เยอะนะคำถามหนุ่ยคืออะไรนะ
3: ทีนี้ผมขอแทรกตรงนี้นิดนึงในเชิงมุมนึงอ่ะสิ่งหนึ่งผมว่าในแง่ของมาร์เก็ตติ้งมันคือเขาเรียกว่าอาจจะเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะbias effect แล้วกันเนาะพอเราเห็นข่าวรถคันที่1 2 3ติดกันน่ะมันทำให้คนเชื่อว่ารถไฟฟ้าไม่ง่ายแต่ก็มีเพจนึงผมจำเพจเป๊ะๆไม่ได้นะครับอาจารย์เขาจะเอาตัวเลขมาสรุปในแง่ของสถิติและ data ว่าสัดส่วนการไหม้ที่เกิดขึ้นจริงๆและไม่ได้เป็นข่าวด้วยนะทั้งเป็นและไม่เป็นนะอัตราของรถไฮบริดอ่ะมีอัตราที่น่าจะสูงที่สุดถ้าผมจำไม่ผิดไฟฟ้าสัดส่วนต่ำมากรองมาเป็นน้ำมันและสูงสุดเป็นไฮบริดฉันผมว่าเวลาก่อนจะ perceive เรื่องอะไรเชื่อเรื่องอะไรว่าจริงอ่ะอยากให้กลับไปดูสถิติภาพรวมก่อนไม่งั้นมันจะเหมือนเราเป็นผู้บริหารในห้องอาจารย์ผมว่าอาจารย์น่าจะเคยเจอเอ้ยผมคิดว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกผมคิดว่าผมเชื่อว่าไอ้เชื่อมันเป็นการ feeling แ จากสถิติและ Data เนี่ยมันคือสิ่งที่มันสะท้อนภาพรวมความเป็นจริงที่เราไม่ได้เห็นทีนี้กับที่อาจารย์แล้วเคสใครสิทธิ์ในอดีตที่อาจารย์เคยเจอขอหนักๆประมาณเคส
2: บนโพสต์หรือว่ามีในตำรา
3: เคยเห็นในตำราก็ได้อ่ะเคยได้ยินกับหูครับ
2: ก็ทารินอลไง
3: ทำอะไร
2: ทารินอลไงคนกินแล้วตายไง
3: เออ
2: ทารินอลในเมกาเนี่ยคนกินแล้วตายเขาก็เรียกคืนกลับหมดเลย
3: ครับ
2: แล้วเขาก็ประกาศรับผิดชอบแล้วเขาก็เปลี่ยนแพคเกจจิ้งเลยตายทั้งสองครั้ง
3: ครับ
2: ก็ไม่มีปัญหานะแต่ว่าตัว Volvo เนี่ยVolvo เนี่ยมันเป็น positioning มันคือพูดตรงๆก็คือ Volvo มันอยู่ได้ด้วยความปลอดภัยคือถ้าในแง่ของรถสวยมันก็คือทุกวันนี้ Volvo สวยแต่สวยเมื่อเทียบกับตัว Volvo เองไง
3: อ
2: ๋อว่าเพราะว่า Benz เนี่ยมันก็สวยเยอะมากถ้าเทียบกับ Volvo
3: ครับ
2: ยกตัวอย่างเช่นไอ้ Volvo ไอ้ Benz ที่คุณซื้อกับ Volvo X30 ใครสวยกว่ากันนะไม่ต้องถามเลยใช่ป่ะ
3: อ่ะผมโนคอมเมนต์เดี๋ยวจะหาว่าไปแอบ
2: ไม่ต้องถามเลยหรือ BM มันก็สวยกว่าอยู่แล้วใช่ไห
3: ม
2: แล้วเบนซ์เนี่ยคนซื้อเพราะครับว่าดูรวย
3: แบรนดิ้ง
2: คือรวยเลยแหละ
3: โพซิชั่นนิ่ง
2: คือเบนซ์ไม่คือเบนซ์เนี่ยไม่ได้โพซิชั่นนิ่งไม่ใช่รวยนะคนเห็นแล้วว่าถ้าเบนซ์เนี่ยรปภ.เนี่ยหาที่จอดรถให้ก่อนเลยเบนซ์เนี่ย
3: อันนี้เรื่องจริง
2: BM เนี่ยขับสนุก
3: ครับ
2: ขับสนุกแล้วดูแบบว่าผู้หญิงชอบอะไรเงี้ย
3: ดูเป็นหนุ่มซิ่งแบดบอยหน่อย
2: แต่ Volvo เนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นลูกกล่องเลยนะ Volvo เพราะว่าการออกแบบสไตล์กล่องเนี่ยมันปลอดภัยเวลาชนมันปลอดภัยไงแต่มันไม่สวยมันไม่สวยเพราะฉะนั้นเนี่ย Volvo อยู่ได้ด้วยคำเดียวเลยคือปลอดภัย
3: safety
2: สวยมันก็อาจจะไม่สวยเท่า Benz BM ราคาขายต่อก็สู้ไม่ได้อะไรพวกนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ Volvo เนี่ยมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยเนี่ย Volvo เนี่ยจะแก้ยากคือถ้าแบรนด์อื่นเป็นเนี่ยมันไม่เท่าไหร่ไง
3: มันไม่ใช่จุดขายหลัก
2: แต่ตอนนี้สิ่งที่ Volvo จะเสียหายเนี่ย นอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยคือ Volvo เนี่ยจะกลายไปเป็นรถจีนเลย
3: เพราะอะไรเพราะถูกเปรียบเทียบกับแบรนด์แม่อย่างเงี้ยหรอ
2: คือมีรถ2ยี่ห้อในไทยที่บริษัทแม่เป็นจีนแต่คนปฏิบัติไม่เหมือนกัน
3: ยังไงคร
2: ับ แบรนด์นึงก็คือ MGMG เนี่ยเป็นแบรนด์อังกฤษนะ
3: ครับ
2: แล้วก็บริษัทเนี่ยไอ SAIC เนี่ยไปซื้อมา
3: ครับ
2: แล้วก็ย้ายฐานการผลิตไปอยู่ที่จีนเลยออกแบบโดยจีนอะไรเงี้ยเป็นจีนไปหมดเลยเอาแต่ชื่อมาเท่านั้นเองที่ยังเป็นอังกฤษนะแต่จีลี่เนี่ยไปซื้อ Volvo มาจาก Ford แต่จีลี่เนี่ยซื้อเนี่ยแต่ให้สวีเดนเนี่ยบริหาร
3: ยังคงให้
2: สำนักงานใหญ่เอ้ยอะไรการบริหารผลิตอะไรเลยเนี่ยยังอยู่ในสวีเดนคือพูดง่ายๆเหมือนจีน

0: นเอาลูกฝรั่งมาเลี้ยง
1: okay.
0: คนหนึ่งพากลับไปจีนเลยให้กินอาหารจีนพูดภาษาจีนเป็นจีนไปเลย
1: ครับ
0: กลายเป็นเด็กตีแล้วนะอังกฤษเนี่ยกลายเป็นเด็กตีส
1: ่
0: วนไอ้จีลี่เนี่ยมึงรับลูกฝรั่งมาเลี้ยงเนี่ยก็เป็นฝรั่งยังกินอาหารฝรั่งอะไรพวกนี้อยู่เมืองฝรั่งอยู่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโวลโว่เนี่ยตั้งราคาฝรั่งนะ
1: ครับ
0: คือราคาเนี่ยอาจจะต่ำกว่าBM กับเบนซ์นิดหน่อยแต่ก็พูดตรงๆคือระดับหลักล้าน2ล้านน่ะหลัก2ล้านน่ะใช่ไหมฮะแต่ว่า G ไอ้คุณดู MG ดิมันคือรถญี่ปุ่นมันคือรถญี่ปุ่นราคาเท่ารถญี่ปุ่นหรือจะถูกกว่าญี่ปุ่นด้วยซ้ำไปใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าตัว Volvo EX30 เนี่ยมันเป็นการปฏิวัติในแง่หนึ่งก็คือเป็นรถที่ผลิตในจีน
1: ครับ
0: ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะว่ามันก็มี BM ที่ผลิตในจีนก็มาขายในไทย
1: ก็ไม่แปลกคือเทสลาผลิตในจีนก็เยอะต้องบอกเลย
0: มันก็มีมินิซึ่งผลิตในจีนก็มาขายใช่มั้ย
1: ครับครับ
0: แต่พอไฟไหม้ครั้งนี้มันกลายเป็นคุณภาพรถจีนไง
1: มันถูกตีแบรนดิ้ง
0: คุณยังได้ขายราคารถจีนไหมหมายถึงว่าคุณผลิตในจีนแต่คุณไม่ได้ขายรถจีนใช่ป่ะเพราะงั้นผมไม่ใช่ซูเปอร์ซูมซิกเกอร์ X ไม่ดีกว่าเนอะที่รุ่นเดียวกับ Volvo เลยหน้าตาเหมือนกันเลย
1: โอ้โหเทคโนโลยีว้าว
0: แล้วก็ใช้แบต TATL ด้วยก็รุ่นเดียวกันเนี่ยซิกเกอร์ X เนี่ยเป็นรถจีนเนี่ยของจีลี่ด้วยบริษัทแม่เดียวกันเนี่ยก็ใช้แบตเตอรี่อีกแบบนึงแล้วทำไมมันไม่ไหม้ล่ะไอ้รถรุ่นเดียวกันอะแสดงว่าอยู่แบตเตอรี่แบตเตอรี่มันคนละยี่ห
1: ้อ
0: แบตเตอรี่ CATL นี่อันดับหนึ่งของโลกนะของคุณก็ใช้ CATL ไปดูดิ
1: โอ้โหขอบคุณมากผมยังไม่รู้เลยเนี่ยโอ้โห
0: คือในจีนเนี่ยก็ห้ามแบตเตอรี่ชาติอื่นมาน
1: ะอ๋อเหรออันนี้ผมเพิ่งทราบนะ
0: ทำกับพานาโซนิกไปตั้งโรงงานแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยแบตเตอรี่แบบไม่ใช่แบตเตอรี่ 3M 3K นะแบตเตอรี่ใหญ่เนี่ยก็ไม่ให้ใช้ก็ไม่ให้ใช้คุณก็ต้องส่งออกใช่ไหมฮะเพราะนั้น CATL เลยกลายเป็นแบตเตอรี่อันดับต้นๆของโลกอันดับหนึ่งของโลกเลยแหละนะเหนือก็ BYD อีกในแง่ความเพราะ BYD มันก็ยังทำรถไงแต่ CATL มันทำแบตเตอรี่อย่างเดียว
1: โอเค
0: ไ
1: หม
0: ม
1: ีความ
0: เก่งแต่ Figure X อ่ะหน้าตาเหมือน Volvo อ่ะแฝดกันน่ะใช้ CATL อ่ะ
1: แม่ใช้แบบคนละรุ่นไอ้คนละแบบ
0: แต่ไอ้ Volvo ซึ่งเป็นรถยุโรปนะแบรนด์ยุโรปนะ
1: ครับ
0: ใช้แบตเตอรี่ในเครือจีลี่อ่ะแล้วปัญหาคราวนี้มันอยู่ที่แบตเตอรี่ไง
1: ก็เรื่องนี้เนี่ยเท่าที่ฟังมามันก็มีแบบนี้นะอาจารย์เขาบอกว่ามันเป็นไลน์ที่ผลิตแล้วมันก็อาจจะมีปัญหาบางส่วนนิดหน่อยเลยทำให้มันมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ผมว่าอย่างนึงเนี่ยจริงๆต้องบอกเหมือนที่อาจารย์บอกเลยว่าไอ้อย่างหลายๆแบรนด์ในอังกฤษก็ถูกซื้อไปเนาะไอ้อย่างอีกแบรนด์นึงที่เป็นรถยนต์กลุ่มที่เป็นแบบลักชัวรี่คาร์ซุปเปอร์คาร์ก็อยู่ในเครืออย่างจีลี่นะอย่างเช่น Lotus ก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ผมชอบนะหน้าตาก็ดูโฉบเฉี่ยวดูแปลกดูอาจารย์มีความเห็นยังไงกับอันนี
0: ้ทำไมฮะก็ Lotus มันก็ทำราคาถูกลงราคา5 6ล้านบาทก็ซื้อได้ไงใช่มั้ยก็เป็นราคาจีนไปแล้วแล้วรถนี่มีคนขับไอ้ฉางองค์ฉางงานไปบางคนกันถึงก็เป็น
1: รถ
0: ต
1: ั
0: ดทั้งไปใช่ป่ะ
1: จริงๆ
0: ก็คือรถตัดคือใช่มั้ยคือรถตัดเนี่ยออกแบบเป็นจีนไปแล้วตอนนี
1: ้คือต้องบอกแบบนี้อาจารย์ช่วงนึงอ่ะผมเคยชอบโลตัสแล้วก็อยากได้เนาะแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ซื้อนะต้องบอกก่อนนะเพื่อนก็บอกว่าซื้อรถตู
0: ้น
1: ะ
0: ร้านเอง
1: หมุนมันก็ไม่เองนะมันก็แพงอยู
0: ่ไม่ก็ถือว่าราคาถูกเพราะว่าโลตัสราคามันเหนือกว่าปอร์เช่นะ
1: ครับ
0: แต่แบรนด์มันเหนือกว่าปอร์เช่นะแต่ราคามันถูกกว่าปอร์เช่อ่ะใช่ป่ะ
1: แต่อย่างที่อาจารย์ว่าหน้าคล้ายกับตัวดีเปิลที่แบบผมเองก็ใช้
0: เหมือนเลยคล้ายๆเลย
1: เคยครั้งนึงมองแล้วเผลอๆนี่ก็มีจำผิดเหมือนกันนะ
0: ใช่ไหม
1: แล้วทีนี้ผมมีคำถามแล้วถ้าเกิดแหมพอคนตีภาพเป็นแบรนด์จีนเนี่ยฉะนั้นในมุมนึงอ่ะก็จะมีคนมาดีเฟนต์ว่าเฮ้ยแต่วันนี้แบรนด์จีนก็ดูล้ำนะดูทันสมัยนะดูอย่างหัวเว่ยดูอย่างเสี่ยวมี่สิทำไมยังมีนิยามคำว่าแบรนด์จีนหรือว่าจริงๆแล้วแบรนด์จีนมันมีหลายมิติสำหรับอาจารย์
0: คนซื้อรถก็ไม่ได้ซื้อผ่านแค่ผ่านะนี
1: ่
0: เขาซื้อผ่านะนะคุณ
1: ครับ
0: ใช่เปล่าคนซื้อรถเนี่ยไอ้คือขับให้คนอื่นดูใช่ป่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมก็ไปซื้อรถไอ้รุ่นที่ถูกที่สุดของจีนนี่ครับพอไปได้ก็พอในเมืองกรุงเทพเนี่ยมันก็ติดขับคันเล็กๆก็ได้มันมีรถคันเล็กๆคันละ 400,000 ก็มีใช่ป่ะ
1: จริงจริงจริงจริงครับ
0: รถน่ะคุณขับเพื่อไปไหนมาไหนอย่างเดียวที่ไหนล่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมแล้วส่วนท่านนายกยังขับโรลส์รอยส์เล

0: ล่ะแต่ปัจจุบันไม่ต้องมาขับ BYD ใช่ไหม
1: เห็นอยู่
0: แล้วคุณซื้อเบนซ์ทำไมล่ะคงไม่ใช่เพราะสวยอย่างเดียวหรอกใช่ไหม
1: แหมก็สวยแล้วก็อุดหนุนกันแล้วอย่างที่อาจารย์บอกก็ยอมรับว่า
0: เมื่อกี้ที่สมรรถนะเนี่ยก็ราคาก็ถูกกว่าแต่ว่าคือสมรรถนะก็ดีราคาก็ถูกคุณไปซื้ออวตารสิถูกกว่าไอ้ Mercedes Benz คุณดิคันเบิ่มเลยน่ะไม่ซื้ออวตารล่ะ
1: ฮะไอ้ยอม
0: ใหญ่เลยอวตารเห็นป่ะใช่ไหม
1: จริงจริง
0: เออแล้วตอนนี้ไอ้รถไอ้จีนเนี่ยประเทศยี่มันสูงราคามันถูกก็ดีก็จริงแต่มันไม่มีนามสกุลไงเข้าใจป่ะเหมือนคนเนี่ยเอ้าหมายถึงว่าคุณรวยมันจะขายออนไลน์กับคุณเป็นผู้ดีเก่าอ่ะเขาจะ
1: ครับ
0: คนก็จะโอเคเขาก็ดูนามสกุลคุณไง
1: เข้าใจใช
0: ่เปล่าคนบางคนเนี่ยเห็นนามสกุลถึงแม้คุณจะเป็นญาติห่างๆเนี่ยยังดีกว่าคุณนามสกุลอะไรก็ไม่รู้แล้วรวยจะค้าขายออนไลน์
1: ก็แสดงว่ายังมีการมองเรื่องมิติของแบรนด์ยังคงสำคัญกับคอนซูเมอร์ในวันนี้อยู่อาจารย์จะบอกแบบนี้ใช่ไหม
0: แบรนด์มันแบ่งชนชั้นจะมาล่าแบรนด์เนี่ยมันคือชนชั้นจริงหรือเปล่า
1: ครับ
0: คุณไปแค่คุณนั่งbusiness class กับ first class เนี่ยคนละเรื่องเลยนะ
1: โหมัน
0: คือ business class ก็แพงนะแต่ถ้าคุณเจอ first class นี่คนละเรื่องนะ first class เนี่ยผู้ประกอบการหรือ CEO เท่านั้นนั่ง
1: ยากหายากต้องบอกตามตรง
0: business class อาจจะเป็นแบบว่าระดับผู้ในการฝ่ายหรืออะไรนั่งได้เอาง่ายๆอย่างผมอะผมไม่มีปัญญานั่งหรือมีผมก็ไม่เอา first class ผมไม่เอา
1: เข้า
0: ใจไปนิวยอร์กในเกิน 5-6 แสนนี่กูไม่เอาเด็ดขาดมันก็เป็นผู้ประกอบการไงแล้วโรลส์รอยส์เงี้ยคุณซื้อทำไมคันบางรุ่น60ล้านน่ะ
1: บางคน
0: มันเป็นสถานะมันเป็นสถานะถามว่าโรลส์รอยส์มันเหนือกว่ารถจีนหรือรถจีนสมรรถนะเท่าโรลส์รอยส์ก็มีราคาถูกกว่าก็มีหงฉีนี่ก็มี
1: ผมว่าแบบนี้ผมเติมนิดนึงเลยเดี๋ยวผมอยากถามอาจารย์ก่อนให้สรุปทิ้งท้ายหน่อยผมมีเพื่อนคนนึงอาจารย์ต้องบอกแบบนี้ซื้อโรลส์รอยส์นะครับผมก็ถามตรงๆด้วยความเป็นเพื่อนกันก็ถามแบบทำไมซื้อโรลส์รอยส์อยากรู้ส่วนหนึ่งที่ผมเจอคำตอบคือหลายคนเป็นคนเซลฟ์เมดแล้วก็รู้สึกว่านี่คือเหมือนถ้วยเทอร์ปี้ของเขาที่เขารู้สึกว่าถ้าได้ซื้อรถแบบนี้สักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยมันเหมือนสิ่งที่เขาติดขัดในไอ้สิ่งเขาอาจจะเป็นล็อกในใจเนี่ยมันคลายล็อกว่าเขามันคือเครื่องหมายสเตตัสของคำว่าความสำเร็จแล้วกันเนาะมันก็อันล็อกในสิ่งที่แบบโอเคค่อยไปหาเป้าหมายต่อไปแต่ที่ผมอยากถามอาจารย์ว่าแล้วถ้าเกิดอาจารย์ได้มีโอกาสสมมุติว่านั่งคุยกับทีมผู้บริหารวอลโวจะเคสคริสิสแบบนี้หรือว่าจะเผื่อคนในอนาคตที่มีเคสคริสิสที่แบบ product มีปัญหาจากลายผลิตเองโดยไม่ตั้งใจแล้วก็กำลังหาทางแก้ไขอยู่แต่บังเอิญระหว่างหาทางเนี่ยมันก็บังเอิญซวยเกิดเหตุการณ์ไม่ตั้งใจขึ้นมาไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เอฟเฟคกับคอนซูเมอร์จริงอาจารย์อยากแนะนำเขาว่าควรทำยังไงดีครับในครั้งหน้า
0: คุณต้องเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งใช่ไหม
1: ยังไงซื้อคืนหมดเลยเหรออย่างนั้นไหมคิดว่าไง
0: อาจจะไม่มีปัญญาซื้อคืนหมดหรอก ใช่ไหมอันนี้เขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแบตทุกอันนะเขาบอกว่าจะเปลี่ยนเป็นโมดู
1: ลเลือกดูแต่ละโมดูลว่าเสียไหม
0: ตอนนี้ถ้าคุณเปลี่ยนเป็นโมดูลปุ๊บเนี่ยคนมันไม่ไว้ใจ
1: ครับ
0: เหมือนกับเวลาคุณซ่อมอ่ะคุณซ่อมของอ่ะอันนี้คือแบตเนี่ยเป็นชิ้นส่วนนะ
1: ครับ
0: คือพูดตรงๆคนไม่ต้องรถใหม่หรอกไม่มีใครหรอกที่จะไปซื้อรถคืนไม่มีทางน้อยเบนซ์เนี่ยกว่าจะเปลี่ยนได้ก็ลำบากถึงแม้จะมีข้อบกพร่องเพราะเขากลัวว่าทุกคนเอากันหมด
1: คร
0: ับบริษัท Volvo ก็อยู่ไม่ได้แล้วถ้าเกิดคุณ Volvo ประเทศไทยนี่การทุนมาสาเลยถ้าซื้อคืนหมดนะแต่ว่าการเปลี่ยนแบตเนี่ยมันอาจจะควรเปลี่ยนให้ทั้งชิ้น
1: เปลี่ยนทั้งหมดทุกชิ้นเลยไม่ใช่แค่บายโมดูลมันมี3โมดูล
0: เปลี่ยนทั้งแบตเลย
1: เปลี่ยนแบตใหม่หมด
0: เพราะว่าการเปลี่ยนโมดูลเนี่ยคนก็ไม่แน่ใจว่าคือช่างมันจะเก่งหรือเปล่าอ่ะแกเป็นโมดูลอ่ะคือถ้าช่างไม่เก่งเนี่ยแล้วสมมุติว่าเปลี่ยนปุ๊บเป็นโมดูลปุ๊บเนี่ยแล้วมันมีปัญหาอีกทำไงอ่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยไอ้1668คันเนี่ยเขาอาจจะรับซื้อ2คันที่มันไหม้นะแต่5คันใหม่ไปเลย2คัน
1: ครับครับ
0: 1666คันเนี่ยเกิดเปลี่ยนแล้วเนี่ยเปลี่ยนโมดูลอ่ะแบตเนี่ยเขาจะเปลี่ยนบางคันบางคันก็เปลี่ยนโมดูลบางคันก็เปลี่ยนแบตใหม่ให้นะใครบางคันที่เปลี่ยนบางโมดูลเกิดมันไหม้อีกทีทำไงอ่ะ
1: โอ้โห
0: เสร็จเลยนะ
1: แบบไหนอีกอ่ะ
0: เสร็จเลยนะแล้วตอนนี้ Volvo มันไม่ได้ไหม้แต่ X30 มันมี XC60 ไหม้3คันในเวลาปีนึงเนี่ยไหม้เร็วๆนี้เพิ่งว่าไหม้เร็วๆนี้แต่ไม่รู้เหตุเขาบอกอีก2คันที่ไหม้เนี่ยเป็นรถไอ้น้ำท่วมหัดใหญ่แล้วมาซ่อมได้ไม่ดี
1: อืม
0: ไฟฟ้าไม่ดีแต่ผมถามในใครจะมาสนใจไหมว่าเฮ้ยอ๋อนี่มันหัดใหญ่แล้วมันร้านซ่อมไม่ดี
1: คนจำไม่ได้
0: เขาบอกว่า Volvo เนี่ยมันไหม้5คันในเวลา1ปีใช่เปล่าเขาไม่ได้มาสนใจเวลาคนอ่านเขาอ่านแค่บรรทัดเดียวแต่ประเด็นโวโว่เนี่ยแต่ประเด็นโวโว่เนี่ยถ้าเปลี่ยนแบตแล้วต้องไม่ไหม้อีกนะ
1: ครับ
0: ใช่เปล่าเอาแล้วถ้าเกิดคันที่เปลี่ยนโมดูลแล้วเกิดมีไหม้อีกกับเปลี่ยนแบตทั้งชิ้นไม่ไหม้โอ้โหจะทำไงอ่ะใช
1: ่
0: เปล่าคืองานเนี้ย
1: โ
0: วโว่ต้องยอมขาดทุนน่ะ
1: ขาดทุนเพื่อรักษาแบรนด์ใช่ไหมคร
0: ับ มากใช่คือแบรนด์สำคัญที่สุดแล้วไม่งั้นมันจะกลายเป็นอย่างที่ผมบอกปัญหาโวโว่มันจะกลายเป็นแบรนด์จีนไปเลยเพราะรถคันนี้เป็นรถจีนคือผลิตในจีนก็ทำราคาถูกด้วยไงโวโว่ราคาขนาดนี้คุณซื้อได้ที่ไหนเล่า
1: ไม่มีต้องสอง
0: ล้านอัพก่อนมันถูกไงแต่นี้คนให้ถูกและดีนี่ว่ารถจีนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้ BYD กับจีนก็ขับกันเต็มไปหมดเหมือนยิบไรเลยไงแต่ตอนนี้ไอ้รถจีนเหมือนกันเนี่ยราคาถูกกว่าอีกไอ้ซีก็ถูกกว่า Volvo อีกมันไม่เป็นไร
1: โอ้โห
0: แต่นี้ก็แปลว่าจากนั้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นผมไปซื้อซีกดีกว่าสิซีก
1: ็ควรรักษาแบรนด์อันดับหนึ่ง
0: ใช่ไหมต้องรักษาแบรนด
1: ์มา
0: แน่นอนคือต้องรักษาไว้ก่อนไม่งั้นแบรนด์คุณจะอยู่ไม่ได
1: ้ครับ
0: แล้วคนไทยนี่ไม่เอาเลยนะ
1: ไม่เอา
0: คนไทยนี่หันหลังเลยนะคุณบอกไปก่อนเลย
1: แสดงว่าถ้าเกิดตัดใจแล้วคือตัดเลย
0: ใช
1: ่โอ
0: ้คนไทยนี่แบบบทรักมากบทไม่เอาเลยนะเพราะฉะนั้นในโวโว่
1: ท้ายหน่อย
0: คือโวโว่ต้องยอมอ่ะต้องยอมไปเอาแบต
1: ระยะสั้น
0: 800ไปเอาแบตมาอีก800ตอนนี้แบต
1: ทั้งหมด
0: 800มันต้องเข้ามา 1,600
1: ครับ
0: แล้ว800นี่ภาวนาว่าต้องไม่ไหม้อีกนะ
1: โอเค
0: คือทำธุรกิจเนี่ยรักษาแบรนด์ไว้ยิ่งชีวิตเสียชีพเสียสัตว์เสียแบรนด์ไม่ได
1: ้ครับ
0: นะเป็นกำลังใจให้ Volvo แล้วกันนะครับ
1: เช่นกันครับ
0: ผมต้องคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองรัฐบาลพอใจลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60-40เรียบร้อยไม่ล่มนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพอใจระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เรียบร้อยดีมีปัญหาเพียงเล็กน้อยยังไม่ถึงกับล่มถือว่าระบบมีความเลื่อนไหลมีเสถียรภาพมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมาทางนี้พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแค่ช่วงแรกที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาพบมีความล่าช้าเล็กน้อยซึ่งธนาคารกรุงไทยได้เร่งแก้ปัญหาระบบลงทะเบียนโดยการขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้กว่า700,000รายต่อวินาทีจากเดิมจำนวนมากกว่า300,000รายต่อวินาทีสำหรับกรณีที่ประชาชนสแกนใบหน้าไม่ผ่านนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเปิดใช้งานแอปเป๋าตังเป็นครั้งแรกหรือเคยลบแอปออกและดาวน์โหลดติดตั้งใหม่อีกครั้งทั้งนี้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ eKYC ซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศสำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ขึ้นหน้าจอกำลังรอผลการลงทะเบียนและระบบจะแจ้งผ่านการแจ้งเตือนของแอปเป๋าตังหรือ SMS ภายใน3วันเป็นกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง Plus มาก่อนแต่มาลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus ซึ่งกลุ่มนี้จะต้องใช้เวลาตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้แล้วก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40รัฐให้ 60% เดือนละ 1,000 บาทหากต้องการใช้เต็มวงเงิน 100% ประชาชนต้องเติมเงิน 40% คือเติมเดือนละ667 บาทต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นหากใช้ไม่หมด ยอดจะถูกตัดไม่ทบเดือนถัดไปสรุป4เดือนตลอดระยะเวลาโครงการประชาชนต้องเติมเงิน 2,667 บาทเพื่อใช้จ่ายเต็มวงเงิน 6,667 บาทรัฐบาลเปิดทางร้านอาหารเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส60-40ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้สิทธิ์15มิถุนายนนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขยายมาตรการไทยช่วยไทยพลัส60-40สู่ระบบฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ได้ง่ายขึ้นสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในยุคดิจิทัลและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.โดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประเภทอาหารและเครื่องดื่มสามารถเข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปทั้งนี้ร้านค้าจะสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยต้องดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการฟู้ดเดลิเวอรี่บนแอปเพื่อยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนเลือกผู้ให้บริการแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ต้องการเข้าร่วมเมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าวร้านค้าจะสามารถรับคำสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากประชาชนผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ซึ่งรัฐบาลคาดว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ร้านอาหารรายย่อยเพิ่มยอดขายและรายได้ให้กับผู้ประกอบการรวมถึงให้ประชาชนเข้าถึงอาหารและบริการในราคาประหยัดได้สะดวกมากยิ่งขึ้นสุริยะชู2นิ้วลุยงานต่อลงพื้นที่อุดรเร่งแก้น้ำท่วมน้ำแล้งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำและรับฟังปัญหาจากประชาชนณประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองอุดรธานีทันทีที่นายสุริยะเดินทางมาถึงพื้นที่ได้รับเสียงปรบมือจากข้าราชการและประชาชนที่มารอต้อนรับจำนวนมากนายสุริยะได้ชู2นิ้วพร้อมกล่าวทักทายท่ามกลางบรรยากาศการให้กำลังใจหลังกลับมาปฏิบัติภารกิจต่อทันทีในช่วงเช้าหลังจากเมื่อคืนมีอาการอ่อนเพลียจนต้องเข้ารับการดูแลจากแพทย์นายสุริยะกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อุดรธานีอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลสามพร้าวซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงทั้งเขตชุมชนเมืองพื้นที่เกษตรกรรมสถานศึกษาและเขตพัฒนาใหม่ของจังหวัดจากรายงานของกรมชลประทานพบว่าระบบบริหารจัดการน้ำของฝ่ายบ้านสามพร้าวยังมีข้อจำกัดเนื่องจากเป็นฝ่ายน้ำล้นที่ไม่สามารถควบคุมการเปิดปิดน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งการให้กรมชลประทานเร่งสำรวจออกแบบและจะทำคำของบประมาณเพื่อให้ทันต่อการเสนอของงบปี2571ถึง2572รวมถึงนำข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำมาพิจารณาบรรจุในแผนงานโดยเร็ว
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
5: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้น
5: คุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของ

0: ตัวจริงบนเวทีระดับโลกคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์ร่วมด้วยนิวัฒน์อุตสาหกิจนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Business Connection นะครับเราต้องพบกันเป็นประจำนะฮะประมาณบ่ายโมงนิดๆนะฮะจนถึงบ่าย2นะวันนี้วันจันทร์ครับแต่ทุกวันจันทร์ครับเรามีนัดกับคุณทรงพลชันมาศกิจผู้ก่อตั้งทีวีไดเรกต์และ CEO บริษัทต้นหอมให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติหรือ strategy execution นะครับสวัสดีครับคุณทรงพลครับ
4: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนะฮะแล้วก็สวัสดีวีคที่22ครับวีคนี้ถ้าเราคำนวณเนี่ยนะวีคที่แล้วเราได้ 38% วีคนี้เราจะได้ 39.4 ครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะเหลือ39
3: ปัดเสร็จ
4: แล้ว
3: ปัดด้วยนะ
4: ปัดให้เรียบร้อยครับมันจะได้แบบให้เห็นจ่าๆกันเลยนะขยับขึ้นมา 1% แล้วครับวีคที่ผ่านมา
3: ครับแล้วก็ถ้าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็จะเข้าสู่เดือนสุดท้ายของไตรมาสที่2ก็คือแปลว่าเลย30วันเนี้ยก็จะครบครึ่งปีแรกแล้ว
4: ใช่แล้วใช่แล้วยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกรียงไกรจริง
3: ๆคร
4: ับแล้วก็พอเราถึงกลางปีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะเจอคือลานีญาครับ
3: ลานีญา
4: ใช่ครับที่ผ่านมา
3: ชื่ออาหารอิตาลี
4: ปีที่แล้วนะปีที่แล้วเอลนีโยเนี่ยมันไม่ร้อนแต่น้ำท่วมนะครับแล้วก็พอน้ำท่วมเสร็จก็เย็นมา4เดือนเลยจำได้ไห
3: ม
4: เย็นมาเลยแล้วก
3: ็เข้ายาวเลยเนี่ยนั้น
4: ใช่แล้วก็เข้ามาลานีญาครับนะทีนี้พอลานีญาเนี่ยก็แปลว่าตอนนี้มันจะร้อนนะครับช่วงที่เราพูดอยู่เนี่ยครับมันจะร้อนแต่ไม่แล้งครับนะพอไปถึงประมาณเดือน7เดือน8ครับมันจะร้อนมันจะไม่ร้อนครับแต่มันจะแล้งครับนะครับเพราะเราไปถึงเมษาปีหน้าครับมันจะเป็นซุปเปอร์ลานีญาครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทั้งร้อนและแล้งครับผมอยากรู้เลยกรมอุตุนิยมก็รู
3: ้
4: กระทรวงเกษตรก็น่าจะรู
3: ้
4: ยังไม่เห็นมีใครทำอะไรเลย
3: อย่าว่าแต่อะไรอย่างนี้เลยนะก็ตอนที่มันเกิดเหตุการณ์ที่กระแทกเรื่องเหตุการณ์ข้างนอกน้ำมันเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่ขนาดมันมาจวนตัวขนาดนั้นนะการรับมือมันเป็นยังไงอ่ะใช่ไหม
4: ทำไงดีอ่ะช่วยเหลือตัวเองครับพี่น้องชาวไทยนะเราโดนแล้ว
3: ก็คือต้องสตาร์ทจากตัวเองอันนี้ยังไงก็แน่นอนแต่ว่าใช่ไหมเราก็หวังว่าจะมีแรงหนุนแรงเสริมบ้างแต่ไม่เป็นไรเรายังไงเราต้องสตาร์ทจากตัวเองให้ได้เต็มที่ก่อน
4: พอพูดถึงเรื่องนี้นะในวงธุรกิจนะ
3: คร
4: ับ เราก็จะเดจาวูกันหลายๆเรื่องมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่มันแรงมากๆน้ำไม่มีครับรัฐบาลเลือกท่องเที่ยวไม่ซัพพลายน้ำให้กับนิคมอุตสาหกรรม
3: โ
4: อ้นิคมอุตสาหกรรมต้องปิดครับแต่โรงแรมเปิดครับปีนี้ไม่รู้จะเลือกอะไร
3: โอ้มันก็จะมีเหตุแบบนี้ที่บางทีเราอาจจะไม่ได้ทราบถ้าเราไม่ได้อยู่ในนิคมใช่ไหม
4: ใช่ครับ
3: เออ
4: ใช่ครับเพราะฉะนั้นมันเป็นความเสียหายที่มันป้องกันได้หรือมันผ่อนได้ถ้าเราเตรียมตัวกันพอสมควรเพียงแต่ว่ามันต้องบูรณาการกันเนาะ
3: มันต้อง
4: เข้าใจได้นะวันนั้นผมฟังใครนะเขาบอกว่าเป็นรัฐบาลห้ามบอกว่าเราไม่รู้ไม่ได้เออก็ถูกนะ ไม่รู้ไม่ได้คุณจะต้องสกีนาริโอขึ้นมาให้ได้ครับ มีตั้ง15 16เครื่องมือกลยุทธ
3: ์
4: นะฮะถ้ารัฐบาลฟังอยู่ถ้าไม่รู้ว่าจะทำยังไงครับขอแนะนำอาจารย์ทนายชนินนะครับนะเรียกไปทำกลยุทธ์ทำฟอร์ซงฟอร์ไซส์กับอาจารย์ไก่ที่มสวครับทำกันให้เรียบร้อยเลยครับแล้วมาช่วยกันทำ
3: เครื่องมือมันมีพร้อมพร้อมอยู่แล้ว
4: หมดทุกอย่างครับข้อมูลก็มีทุกอย่างก็มีครับคุณอาทิตย
3: ์ผมก็ได้ยินเวลาคำที่คนพูดนะเช่นคนเป็นผู้นำเนี่ยสิ่งที่ต้องคาดหวังไว้เลยคือไม่ใช่คาดหวังว่าให้บ้านเมืองหรือสถานการณ์มันสงบราบเรียบแต่ให้คาดหวังว่าวิกฤตยังไงมันก็ต้องเกิดมันจะเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วเกิดกี่ทีเราก็ปัดความรับผิดชอบไม่ได้
4: ถูกแล้วเราก็เตรียมไปครับแล้วเราก็เตรียมเสร็จเรียบร้อยถ้าไม่ใช่ก็แก้ครับก็เท่านั้นเองครับ
3: ครับ
4: นะฮะอ่ะกลับมาบาร์นี่ของเราดีกว่าสถานการณ์ที่เราพูดเมื่อกี้เหมือนจะเปราะบางเลยนะแล้ว
3: เราบาร์เปราะบาง
4: เราก็แอนเซียนด้วยดูวิตกกังวลมากนะ
3: ก็คือเรารู้สึกเปราะบางเป็นพิเศษเมื่อเรารู้ว่าเราอยู่ในยานมานะแบบไหนที่มีคนขับแบบไหนอะไรอย่างงี้นะมันอาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วแต่คนมอง
4: เพราะนั้นผมก็ต้องเตรียมตัวครับที่บ้านก็เตรียมตัวแล้วครับว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างอะไรบ้างก็ไปเตรียมกันนะครับเตรียมยังไงก็เตรียมกันนะครับไม่มีปัญหา
3: อ่
4: ะกลับมาตัวเอ็นของเราครับ
3: นอนลีเนียใช่ไหม
4: ลีเนียครับใช
3: ่ไม่เส้นตรงมันแปลว่าอะไรไม่เป็นเส้นตรงเนี่ย
4: คือโลกใบนี้เนี่ยมันไม่ได้มี1บวก1เท่ากับ2แล้วมันไม่ได้แปลว่าผมกับคุณเป็นเพื่อนกันแล้วเราจะไปด้วยกันอย่างตลอดเวลานะครับหรืออย่างใครจะคิดครับว่าอิหร่านจะสามารถทนได้ถึงตรงเนี้ยใช่ไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับนอนลีเนียสาเหตุและผลของมันมีความหลากหลายมากมันคาดเดาได้ยากมาก
3: แต่คุณสมพลแต่ผมเมื่อกี้พอฟังแล้วผมก็แวบขึ้นมาหนึ่งนะว่าเฮ้ยก็โลกเรามันก็คือถ้ามองไปตรงไหนเราก็เห็นเชฟเห็นอะไรที่ไม่ได้เป็นเส้นตรงเห็นคือแล้วโลกเรามันเป็นเส้นตรงมาเนี่ยมาตอนไหนวะทั้งนี้จริงๆเนี่ยมันควรจะนอนลีเนียมาแต่อ้อนแต่ออกไม่ใช่เหรอ
4: เหตุผลเพราะว่าถ้าเราไปอธิบายด้วย chaos theory อีกนะครับตอนเริ่มต้นการทำ initiate เนี่ยมันมีความ sensitive อ่อนไหวมากเพราะฉะนั้นจากจุดเริ่มต้นน่ะไปจนถึงจุดปลายอ่ะมันเลยทำให้ส่งผลอเนกอนันต์ไม่เท่ากันผมยกตัวอย่างเช่น little thing make a difference นะสิ่งเล็กๆที่มันจะสร้างความแตกต่างยกตัวอย่างนะคุณอาทิตย
3: ์
4: ถ
3: ้
4: าเราออกกำลังกายวันนี้10นาทีนี่เราแข็งแรงไหมครับ
3: น่าจะยังฮะ
4: ยังอีก7วันเราจะแข็งแรงไหม
3: ก็น่าจะยัง
4: ยังครับ3เดือน
3: ก็อาจจะมีวิแววที่ดีขึ้นบ้าง
4: ใช่ไหมแต่ถ้าเราจะแข็งแรงอีกทีหนึ่งคือปีหนึ่งครับแต่เราต้องเริ่ม10นาทีทุกวันครับเนี่ยครับอันนี้คือกระบวนการของความชัดเจนในการที่เราจะเห็นว่ามันจะค่อยๆทำแล้วมันให้เกิดก่อให้เกิดกำเนิดอะไรได้บ้างทีนี
3: ้เอ็นนอนพร้อมกับพ้องคล้ายๆปรัชญาที่กลายเป็นชื่อหนังสือของบุคคลคนหนึ่ง
4: ก็คือ
3: วอร์เรน บัฟเฟตต์และหนังสือที่เขาชื่อว่า Snowball ใช่ไหมถ้ามองในแง่นี
4: ้ใช่ Snowball
3: ก็คือหิมะ
4: เรื่อย
3: ๆก้อนใหญ่เนี่ยมันก็คงเริ่มจากก้อนกระจิ๋วหลิวแล้วค่อยๆหมุนมันก็เก็บหิมะปูนเข้าไปในกรณีของ Buffett ก็คงพูดในบริบทของดอกเบี้ยทบต้นหรือผลตอบแทนในการลงทุนแบบเท่าทวีเนาะเมื่อเวลาผ่านไป
4: เพราะนั้นระบบที่ไม่เป็นเส้นตรงเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าความไวของความไวต่อจุดเริ่มต้นมากๆครับนะฮะมันจะมีข่าวเล็กๆบางข่าวที่ทำให้ตลาดหุ้นตกทั้งตลาดเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือบางทีเราว่าลูกน้องเราแบบไม่ได้ตั้งใจเล็กๆแล้วมันตัดสินใจไปเผาโรงงานเราเนี่ยครับคือระบบที่ไม่เป็นเส้นตรง
3: หรือไปตะวาดแล้วอยู่ดีเขาเกิดหยิบมีดมาเสียบเราอะไรอย่างเงี้ย
4: ไม่เห็นจะมีอะไรเลยทำไมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นอันนี้คือนอน
3: บนถนนนะเวลาปาดกันอะไรกันอะไรเงี้ยมองนี่แหละฟุบเดียว
4: แล้วยิงกันเลยอะไรอย่างเงี้ย
3: เกมชีวิตเปลี่ยนทันที
4: ถูกครับถูกครับ นะแล้วก็ตัว I ครับคำว่าบานี่ตัว I ก็เป็น incomprehensive ครับ comprehensive หมายความว่าทำให้มันเข้าใจได้ง่ายแบบเรียนต่างๆเนี่ยเป็นแบบเรียนที่ทำให้เราอ่านแล้วเราเข้าใจได้เพราะมันมีหลักการมันมีเฟรมเวิร์กมันมีซีเควนซ์ที่ดี
3: อธิบายเป็นฉากๆๆจนพอประกอบทั้งหมดเราจะกระจ่างในเรื่องนั้น
4: ใช่ครับแต่วันนี้เนี่ยมันไม่รู้จะอธิบายมันไม่รู้จะเริ่มต้นมายังไงดีนะครับหรือเราพูดง่ายๆถามง่ายๆว่าทำไมสหรัฐบุกอิหร่านด้วยเหตุผลข้อใด ด้วยความชอบธรรมข้อใดอะไรอย่างเงี้ยมันเข้าใจไม่ได้เลยนะ
3: ไปแล้ว
4: ถ้าสมมุติว่าเขาสามารถจะยกกองเรือไปปิดช่องแคบฮอร์มุดได้ก็แปลว่าใครก็สามารถยกไปปิดอะไรใครก็ได้อยู่ๆอังกฤษมาปิดอ่าวไทยได้ไหม
3: ใช่ไหมใช่ไหม
4: จีนก็ได้ก็ได้มันก็แล้วแต่จะกล้าสู้ไหมแค่นี้เหรออะไรอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจไม่ได้จริงๆผมอ่ะส่วนหนึ่งก็ต้องการ์ดูเอทกราติจูดทำมันมากเลยนะเพราะว่ามันทำให้การสอนของผมอะยกตัวอย่างได้คนเข้าใจได้มากขึ้นเพราะเขาเป็นวายการ์ดที่แบบโอ้โหสับเปล่อเฮ้ยมากมายังไงก็ไม่รู้คิดอะไรก็ไม่รู้อยากทำอะไรทำได้หมดทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เห็นว่าเนี่ยครับคือตัวอย่างของ non linear นี่คือตัวอย่างของ incomprehensive ที่เราอธิบายนะ
3: พอถ้าไม่มี
4: ทางไม่ได้
3: บางทีเราก็แบบมันไม่ชัดเอ้ามันก็ต้องเข้าใจได้สิอะไรเงี้ย
4: แต่คนอเมริกายังยอมได้เอออย่างเงี้ยเราก็ยังเขาไม่เข้าใจได้แล้วมันยังไงวะสมมตินะถ้าผู้นำเราเป็นอย่างนี้เราทำไง
3: โอ้
4: โถไม่ต้องแค่นี้หรอกแค่ตุ้ยขึ้นมาเนี่ยยังเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตโมโหฬารเลยใช่ไหม
3: เออใช่ใช่
4: อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ประชาชนด้วยอยู่ที่อะไรด้วยซึ่งเราไม่สามารถจะเข้าใจมันได้ว่าเกิดอะไรขึ้น
3: อ
4: ะฮะอันนี้ก็จะเป็นบาร์นี่นะครับทีนี้ในบาร์นี่เนี่ยเขาก็มีวิธีแก้อีกเหมือนกันนะคุณอาทิตย์เหมือน
3: บุ
4: ก
3: เ
4: ลย
3: ไหนมันเขาว่ายังไงบ้างฮะ
4: อย่างบาร์นี่เนี่ยบริสตอลเนี่ยเปาะบางง่ายเนี่ยเราต้องเรซิเลียนครับเราต้องยืดหยุ่น
3: ล้มแล้วลุกใช่ไหมโดนหวดก็ต้องกระเด้งกลับขึ้น
4: ถูกต้องแล้ว
3: ใช่ไหมไม่พอเราก็ไม่พังอ่ะเออเอากับเราสิ
4: เนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันก็จะเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นว่าเออเราจะต้องยืดหยุ่นยังไงนะพอยืดหยุ่นมันก็จะไม่แตกหักง่ายไง
3: ใช่
4: ลองคิดดูนะถ้าเราไม่เคยออกกำลังกายมาเลยนะหัวคงหัวเข่าเราก็จะไม่ได้มีการยืดหยุ่นมากนะครับพอเราไปวิ่งเนี่ยหักเลยนะบางทีอ่ะอย่างนี้เป็นต้นตัว A ครับความวิตกกังวล

0: ั้นคิวเฟียหรือเค
1: อ
0: ี
1: ื
0: ยว
1: ม
0: เฟียแล้วก็จะพูดคือ
1: ครับ
0: เวลาเรากลัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือแล้วเราก็อยู่เฉยๆแล้วทีนี้ความกลัวเนี่ยมันก็จะครอบงำแต่ขอให้ลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างเถอะอ
1: ใ
0: ย
1: ช
0: ่าง
1: ่
0: น้อยความกลัวมักจะบรรเทา
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: ใช่ถูกต้องอีกอันหนึ่งครับเขาบอกว่าถ้า attentive ไม่ได้ก็ mindfulness ไปเลย
0: แปลว่าอะไรดี mindfulness เนี่ย
1: ปล่อยใจไปตามกระแสลมแสงแดดปล่อยไปเลยแล้วเราก็ทำใจสบายๆ what
0: อ๋อ
1: happened happened
0: เป็นอะไร what happened happened let it be
1: เออมันจะ
0: เอ
1: ถึงไหนกันอ่ะมันต
0: เซ
1: ี
0: รา
1: แล้ว
0: เซ
1: ยัง
0: ร
1: ไง
0: าใช่ไหม
1: เออแล้วมันจะเป็นยังไงเปลี่ยนข้างแล้วยังไง
0: เอ
1: เอา
0: อ
1: ถามคุณอาทิตย์เอาง่ายๆเลยถ้าเราวิตกกัง
0: จ
1: ว
0: อ
1: ลเ
0: ย
1: รื่อง
0: นี่
1: ประเท
0: ปล่
1: ศ
0: อย
1: ไท
0: จ
1: ย
0: อยปล่อยจอยฮะ
1: ถ้าวิตกกังวลเรื่องประเทศไทยมากๆผมถามว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราจะแพ้ลาวแล้วไง
0: ก็แล้วไงไงใช่
1: ว่าสมมติเราแพ้เดี๋
0: ถ
1: ย
0: ู
1: ว
0: ก
1: ส
0: ไห
1: ั
0: ม
1: กพักหนึ่งเนี่ย
0: ศักดิ์ศรีจะทำเราตายเดี๋ยวนี้เลยไหมศักดิ์ศร
1: เ
0: ี
1: ราก็
0: ตายเดี๋ยวนี้เลยไหม
1: คือโดยพื้นฐานของคนนะเราชอบแข่งขันอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่ถึงที่สุดบางทีเราก็ไม่สู้นะ
0: ใช่
1: นะ
0: ใช่ใช่
1: เพราะฉะนั้นพอถึงจุดที่เราจะแพ้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะค่อยๆทําครับแล้วเราชนะทีหลังก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะบางทีเดี๋ยวนี้ชนะทีหลังเนี่ยดีด้วยนะเพราะว่ามันได้ใช้เทคโนโลยีอะไรเยอะแยะเหมือนอย่างพม่าไม่มีไลน์ไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วสุดท้ายพอเขาจะต้องมีเขามี 5G ไปเลยเว้ยเทเลนอ
0: ใช
1: ร
0: ่
1: เข้าไปตั้งเสายิงสัญญาณเลยไม่ต้องมาเสียเวลามานั่งไลน์สายอะไรกันเยอะแยะวุ่นวาย
0: ผมเนี่ยเป็นคนที่เวลาเจอไอ้ที่แบบเนี้ยที่แบบเวียดนามแซงแล้วหรือยังนี่รู้สึกตลอดเวลานะว่ามีประโยชน์อะไรวะที่จะไปนั่งเทียบอย่างนี้แล้วถ้าสมมติว่ามันเหมือนมันเป็นการปลอบใจให้เราสบายใจเล่นอะอยู่เรื่อยๆอะว่าข้ายังเหนือกว่าเป็นไงล่ะข้าคือประเทศอารยะช่วยอะไรไหมในการพัฒนาให้เราเก่งขึ้นนะไม่ช่วยผมรู้สึกตลอดเลย
1: ไม
0: แม
1: ่
0: ่ง
1: เ
0: ไ
1: ล
0: ม่ช
1: ย
0: ่วยยิ่งรู้ว่ายังเหนือกว่าในแปลว่าเราจะอยู่เฉยๆไง
1: คร
0: หร
1: ั
0: ื
1: บ
0: อเราจะทําในสิ่งที่มันชิวๆหรือน้อยลงไปไงคือพูดอีกแบบก็คือมันปลอบใจตัวเองเ
1: อ
0: รา
1: ื
0: เล
1: ม
0: ยรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งแพ้ไปเลยดีกว่าบางเรื่องนะแพ้
1: ใช่
0: ถ้าแพ้แล้วนั่นเป็นสิ่งที่จะทำให้เราอาจจะเจ็บปวดจิตใจบ้างในการเปรียบเทียบอะไรก็ว่ากันไปนะแต่มันย้อนกลับมาทําให้เราทําในแอคชั่นที่ถูกต้องอันนั้นแม่งสำคัญมากๆเลยแหละ
1: ถ้าเราอยากจะล้มเหลวอย่างสำเร็จก็
0: เอ
1: ต้อง
0: อ
1: มาถอดบทเรียนกันครับแล้วเราจะรู้ว่า successful fail rule มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะแค่นี้เราก็จะสามารถแก้ไขบางเรื่องได้ละ
0: ใช่
1: คือผมก็มีความเชื่อว่าแอสประเทศนะมันไม่มีชนะถาวรแล้วไม่มีแพ้ตลอดไปหรอกนะผมหมายถึงเวียดนามด้วยนะนะ
0: เออ
1: แพ้อยู่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะแพ้ตลอดกาลเข
0: ใช
1: าช
0: ่
1: นะอยู่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะชนะตลอดกาลสมมุตินะถ้าพม่าตอนนี้นะเกิดเปลี่ยนแปลงอะไรได้เรียบร้อยแล้วเขาตั้งประเทศขึ้นมาได้เราแพ้เลยนะคุณอาทิตย์
0: ก็นี่ไงก็ตอนช่ว
1: เช
0: ง
1: ื่อ
0: ก่
1: ไ
0: อ
1: หม
0: นที่เขาจะทะยานนั่นน่ะแล้วก็ทุกคนนะคัดทุกคนก็ไปรุมพม่าหมดแล้วตอนนั้นน่ะจำได้ใช่ไหมคุณสมพลเอ
1: ประ
0: อ
1: เด็นที่เราแพ้แน่ๆเพราะอะไรครับหนึ่งทรัพยากรเขาสดใหม่กว่าเราเยอะตอนนี้เนี่ยคนลงใต้เที่ยวทะเลพม่าทั้งนั้นนะครับเนี่ยที่มันหายน้อยลงไปเพราะพม่าปิดทะเลแค่นั้นปิดเกาะอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้ไปไม่งั้นพม่าทะเลพม่าสวยกว่าเราเยอะเพียงแต่
0: ใช่ไหม
1: ไม่มีไฟเขายังไม่มีโปรโมทถ้าเขามีขึ้นมาเราแพ้เลย
0: ใช่ไหมแล้ว
1: เออป่าไม้เขาอุดมสมบูรณ์มากกว่าเราต่อให้เขาตัดเยอะขนาดนี้แต่ก็ยังเยอะมากกว่าเราเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะนั้นไม่ได้แปลว่าเราจะแพ้ไปตลอดหรอกครับ
0: ใช่ไหม
1: แต่ก
0: แ
1: ็
0: ต่ผมนั่งนึกนะคุณบนไอการที่ไอเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าจะใช้การเปรียบเทียบให้เกิดประโยชน์ยังไงต่อความก้าวหน้าที่แท้จริง
1: อืม
0: ใช่ไหมเพราะในลักษณะถ้ามุดเราแข่งขันอะต่อให้เป็นบริษัทหรือเป็นบุคคลอะสิ่งที่เราควรจะโฟกัสจริงๆเนี่ยไม่ใช่การเปรียบเทียบเท่ากับการมองเข้าไปในตัวเราหรือว่าเป้าหมายของเราว่าจริงๆแล้วคุณต้องการเป็นอะไรประเทศเราเหมาะการเป็นอะไรใช่ไหมถ้าเรา
1: ถ
0: ค
1: ู
0: ิ
1: ก
0: ดถ้าเราคิดแล้วเราแน่วแน่หรือเราชัดเราเข้าใจตัวเราอะเราเข้าใจตัวเราเราจะแคร์เรื่องการเปรียบเทียบน้อยลง ผมว่ามันเป็นทั้งในระดับบุคคลและระดับประเทศระดับ

0: ษัทอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนว่ามันมีต้นแบบบริษัทหลายๆที่ที่แบบเขาไม่มายในคนการใครจะไปจัดก็เรื่องของเขาแต่เราไม่ใช่โฟกัสของเราเพราะเราคิดว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน
1: ์
0: ดูบ้างประกอบบางวันบางเวลาก็โอเคเพื่อแบบให้มันไม่หลุดจากไม่ได้ไปอยู่ในโลกของตัวเราจนเกินไปเนี่ย
1: ครับมาทีนี้เรามาต่อกันตัว N ครับตัว N คือ non linear นะวิธีแก้ก็คือใช้ adaptation ครับนะ
0: adaptation ปรับการปรับตัวเหรอ
1: ปรับตัวปรับมาใช้ครับ non linear คือมันความมันมีสาเหตุหลากหลายมันมีอะไรหลากหลายเพราะนั้นเราก็ต้อง adopt ให้ทัน responsive ให้ทันนะฮะคือ responsive ไม่ใช่ respond ไม่ใช่ react ไม่ใช่ respond แบบ respond นะครับ responsive หมายถึงว่าเราสามารถที่จะปรับตัวเหมือนเวลาเราเข้าเว็บไซต์ครับเข้าทางแล็ปท็อป
0: มือถื
1: ก็
0: อ
1: หน้
0: ก็
1: า
0: เป็
1: ต
0: น
1: า
0: แบ
1: แ
0: บ
1: บบ
0: นึ
1: น
0: ง
1: ี้
0: เอ
1: เข้า
0: อ
1: ทางมือถือก็หน้าเหมือนกันเลยแค่มันยืดหยุ่นได้อะไรประมาณอย่างนี้อย่างนี้ส่วนตัว I ครับ incomprehensive ครับอันนี้เราจะแก้ได้ด้วย transparency ครับ
0: โอ้
1: ยิ่งต้องมีความ
0: เล
1: โป
0: ย
1: ร
0: ต
1: ่
0: ร
1: ง
0: ง
1: ใส
0: ใส
1: ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอาทิตย์เห็นบาร์นี่มาอย่างนี้เนี่ยตั้งแต่สมัยปี2010เนี่ยจึงไม่ต้องแปลกใจว่าไอ้คำพวกนี้เนี่ยมันถึงกลายเป็นคำที่มันกลายเป็นบัสเวิร์ดในช่วงเวลานี้ Resilient Agility Mindfulness Adoption Transparency หมดเลยครับคุณอาทิตย์มันม
0: มั
1: าน
0: เป
1: เ
0: ็
1: พ
0: น
1: ราะว่ามันเป็นแบบนี้
0: บริบทแห่งยุคสมัย
1: ใช่ครับเพราะนั้นมันมีปัญหาอยู่8คำมูก้าบาร์นี่มันก็เลยมีวิธีแก้อยู่8ตัวด้วยเหมือนกันนะฮะแคลริตี้อาจาริตี้วิชั่นกลับมาอีกทีนึงก็จะมาประมาณอย่างนี้
0: ซึ่งเนี่ยเราก็คุยไปทั้ง44ลักษณะและอีก44ของการแก้เนาะในบริบทแบบนี้ไปแล้ว
1: เรามาดูอีกสักสี่หนึ่งแล้วกันครับ
0: อ่ะ
1: นะฮะ
0: มาคร
1: ม
0: ั
1: ัน
0: บ
1: มีทฤษฎีที่สี่ครับเรื่องของ disrupting world ครับ
0: โลกที่มันโดน disrupt น่ะเหรอ
1: ใช่ครับเขาบอกว่าโลกแบบนี้เนี่ยมันมีอยู่สี่อย่างด้วยกันครับนะมันมีอยู่สี่อย่างครับอย่างแรกครับโลกแรกก็คือยังมีชีวิตต่อไปได้ครับเรียกว่า viability ครับมันยั
0: ย
1: ง
0: ังไม
1: ส
0: ่
1: า
0: ต
1: ม
0: า
1: าร
0: ย
1: ถมีชีวิตได้ครับนะฮะโลกแบบนี้เนี่ยเวลาที่มันจะเจอมันก็จะเจออยู่ด้วยวิธีการที่เราจะต้องแก้ไขก็คือต้องอยู่ทั้งสองโลกครับเหมือนกับ AIS หรือว่าเทลโกวันนี้ครับถามว่าวันนี้เขาตัดไวท์ออกได้ไหมครับ
0: โอ้ก็ไม่น่
1: ใจ
0: า
1: อยากจะตัดไวท์ทิ้งเมื่อไหร่จะเริ่มใช้ไวท์ทีนึงมันเปลืองแบนด์วิดธ์
0: ใช่ไหมไปโทรวันอื่นแทนแล้วกัน
1: ไปโทรอินเทอร์เน็ตก็ได้แต่มันไม่ได้มันติดกฎหมายไงมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้อย่างเงี้ยมันยังใช้ได้อยู่เพราะคนยังไงก็ยังโทรด้วยใช่ไหมครับถึงแม้จะใช้อินเทอร์เน็ตเยอะใช้ไลน์เยอะใช้โน่นใช้นี่เยอะแต่ก็ยังคุยกันเยอะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ในโลกที่มันถูกดิสรัปแต่ยังสามารถยืนอยู่ได้นะเช่นพวกเทเลคอมมูนิเคชันเซอร์วิสซอฟต์แวร์หรือแม้กระทั่งพับบิชเชอร์ครับโรงพิมพ์นะฮะอุตสาหกรรมที่ทำเกี่ยวกับแมชชีนทั้งหลายคุณต้องอยู่ในสองโลกให้ได้
0: โอ้หรืออย่างแบบเพิ่งเล่นแผ่นเสียงนี่อยู่ดีก็ฟื้นกลับขึ้นมาได้
1: ช้าเอออย่างนั้น
0: โอ
1: เล
0: เค
1: ยคุณอาท
0: ใช
1: ิ
0: ่
1: ต
0: ไ
1: ย
0: หมมีความ
1: ไอ้
0: แบ
1: น
0: บ
1: ี่อีกตัวอะไรอะของฟูจิไอ้กล้องที่มันถ่ายแล้วรูปออกมาเลยอะ
0: โพลารอยด์อินสแต็กเนี่ย
1: อินสแต็กเอออย่างเงี้ยอยู่ๆก็กลับมาอีกทีนะฮะหรืออย่างโรงงานตุ๊กตาในเมืองจีนครับเมื่อก่อนนี้ก็มีตุ๊กตาพวกดิสนีย์มาทำเนอะเดี๋ยวนี้กลายไปอะไรครับอาร์ตทอยอาร์ตทอยถามว่ายังต้องทำกันดั้มอยู่ไหมก็ยังต้องทำกันดั้มให้ด้วย
0: แต่ก็มันจะมีตลาดอื่นที่มันขุดขึ้นมา
1: ใช่มันยังเป็นแบบนี้โลกที่สองครับก็คล้ายกับมูก้านะครับคือ volatility ครับแต่ว่า volatility ในที่นี้คือเป็นโลกที่ต่อให้มันมีความผันผวนแต่มันยังทนทานได้อยู่ครับธุรกิจที่อยู่ในโลกพวกนี้ได้แก่ consumer technology อู่นะครับทนทานแน่นอนครับยังไม่มีอะไรมาไอ้นี่มันแบงค์ครับโรงแรมครับรีสอร์ทครับเรือเดินสมุทรครับเรือแบบคลุยส์ทั้งหลายครับinvestment banking ครับนะแบงก์ก็ทั้งโบรกเกอร์มีเดียหรือรีเทลรีเทลเราคิดว่าจะตายเพราะอีคอมเมิร์ซจะตายไม่ตายง่ายๆหรอกครับ

0: เมิร์ทยังไปไม่ถึง40%ของรีเทลเลยนะอีกยาวไกลครับเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บแปลว่าเขาจะต้อง take bold step ครับเขาจะต้องกล้าในการที่จะต้องปรับแต่งอะไรบางอย่างเห็นพวกค้าปลีกไหมครับแม้กระทั่งร้านที่เพิ่งตกแต่งไปยังต้องตกแต่งใหม่เลยอ่ะ
1: วงรอบมันจะเร็วขึ้นไปอีก
0: ครับเพรา
1: ใ
0: ะ
1: ช
0: เข
1: ่
0: า
1: ไหม
0: จะต้องกล้าในการทะลุร้านทำให้ experience ของมันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนนี้ต้องแบ่งเป็นล็อกๆชัดเจนของใครของมันมาวันนี้ต้องทะลุให้หมดเลยแล้วก็ให้คนมันเดินแบบ flow
1: ตื่นกันไปหมดเส้นแบ่งไม่ชัดเจนฮะ
0: เออใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้น
1: ประสบการณ์ที่ได้รับก็เป็นอีกแบบหนึ่ง
0: เนาะโลกแบบที่สามครับเราเรียกว่า durability ครับนะอ
1: ท
0: ันน
1: น
0: ี้แป
1: ท
0: ล
1: า
0: ว่
1: น
0: า
1: เหรอทนทาน
0: มันยัง
1: ทนท
0: ท
1: าน
0: นมันยังถึกทนอยู่มันยังทนอยู่ได้นะพวกไลฟ์ไซแอนครับพวกทูเซอร์วิสต่างๆพวกแอลกอฮอล์เบเวอเรจครับโอ้ยังไงสบายมากถูกไหมน
1: ก
0: ะ
1: ็คืออยู่คู่มนุษยชาติวั
0: ค
1: ต
0: รั
1: ถ
0: บ
1: ุนี้
0: หรือยางรถยนต์ตราบเท่าที่เรายังต้องการรีสิสแตนซ์ยางก็ยังอยู่ครับ
1: ใช่ไหมจะอีวีจะน้ำมันอย่างกูเหมือนกัน
0: นะครับถึงแม้จะมีโดนอ่ะก็อีกสัก10 ปีแล้วครับกว่าโดนมันจะเริ่มแพร่หลายจนฆ่ายางรถยนต์ได้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะต้องทำในการแก้ไขบนโลกนี้ก็คือ make slow leak move ครับค่อยๆลงทุนบางอย่างที่มันมีความเสี่ยงต่ำแก้ไขไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้บริษัทยังสามารถจะ cherry pick ได้เนาะนะมันยังสามารถ enjoy กับ
1: เรา
0: อ
1: เ
0: ะ
1: ก
0: ไร
1: ็บ
0: ท
1: เ
0: ี
1: ก
0: ่
1: ี
0: ม
1: ่
0: ั
1: ย
0: น
1: ว
0: ยัง
1: ผ
0: ท
1: ลผ
0: ำก
1: ลิ
0: ำ
1: ต
0: ไรได้อยู่
1: คืออย่านิ่งซะทีเดียวแต่ก็ไม่ต้องทีโพทีปายว่าจะตายวันพรุ่งนี้แล้ว
0: ใช่แล้วก็ไปลงทุนในอย่างอื่นที่คิดว่ามันน่าจะทดแทนได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะและสุดท้ายครับ vulnerability ครับคือเป็นโลกที่ถูก disrupt แบบ on air ครับเช่นโรงงานไฟฟ้าแบบ individual นะฮะ
1: โอ้
0: นะฮะหรือโปรดิวเซอร์เกี่ยวกับ energy trader ทั้งหลายนะฮะ insurance company healthcare distributor พวกนี้ครับอันนี้จะเข้าโซนเพราะว่ามันถูกทดแทนได้ง่ายขึ้นไม่เกิน4 ปี5 ปีนี้เราจะได้คุณหมอที่เป็นฮิวแมนนอยด์ครับคุณอาทิตย์มีความแม่นยำในระดับที่มองเขามองที่ผิวหนังเราอะเขาไม่ได้มองเห็นแต่ผิวหนังครับเขามองไฟเบอร์บาสเขามองเส้นเลือด
1: ใช่ไห
0: เ
1: ม
0: ขามองเส้นประ
1: ลู
0: ส
1: ก
0: าทเล
1: ทุ
0: ย
1: ก
0: คร
1: ม
0: ั
1: ิ
0: บ
1: ติมองเหมือนเห็นภาพ MRI นั่นแหละใช่ไหม
0: โ
1: แต่ว่า
0: OCR มันยิงด้วยเลเซอร์มันยิงด้วยอินฟราเรดแล้วเออ
1: แล้
0: มั
1: ว
0: น
1: ต
0: จ
1: อ
0: ะ
1: น
0: เ
1: น
0: ห
1: ี
0: ็
1: ้
0: นอย่าง
1: นักกายกรรมเราก็เห็นละที่เป็นฮิวแมนนอยด์จีนเขาก็ว่าถ้าเห็นแล้วฉับโดดเต้นเลยเต็มไปหมด
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเจออยู่ตรงนี้สิ่งที่เราจะต้องทำคือต้อง build agility ครับต้องทำเป็น rapid move จริงๆเลยครับเช่น healthcare หรือโรงพยาบาลตอนนี้กำลัง adopt กันเต็มรูปแบบเลยนะครับนะที่จะเอา AI มาใช้จะเอาหุ่นยนต์มาใช้เมื่อก่อนนี้เรามีหุ่นยนต์ที่ช่วยผ่าตัดอยู่แล้วชื่อดาวินชีอ่ะก็เป็นหุ่นยนต์ที่ไม่เป็นอย่าเรียกว่าเป็นหุ่นยนต์อะไรเป็นแขนกลดีกว่าโผล่ขึ้นมา10 อันแล้วก็คอยหมอส่งนั่นส่งนี่อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: แขนกลแขนกลแต่จริงๆก็คือหุ่นยนต์นั่นแหละแต่ไม่ได้เป็นคราบประกอบเป็นร่างมนุษย์เหมือ
0: น
1: น
0: ี่
1: ค
0: ห
1: น
0: มอไทยเริ่มสามารถที่จะใช้หุ่นยนต์ในการปลูกเส้นผมได้นะหุ่นยนต์เนี่ยจะเริ่มมองหัวเราเป็นอย่างนี้แล้วก็เล็งว่าตรงไหนเป็นที่มันมีเส้นเลือดอยู่ก็จะปักเข้าไปตรงนั้นมีเส้นเลือดจะปักก่อนจะปักก็จะมีฉีดยาชานู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันปลูกได้เร็วมากปลูกได้เร็วกว่าหมอ5 เท่าอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นมันก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพอนะฟังแล้วเป็นยังไงครับคุณอาทิตย์ครับ
1: ผมว่าก็เรารู้คนอาจจะพูดเรื่องทำนองเนี้ยบ่อยเข้าบ่อยเข้าระยะหลังแล้วมันพอมันโลกที่มันมี AI โลกที่มันเห็นหุ่นยนต์ประจักษ์ตรงหน้าและโลกที่มีทรัมป์อยู่ให้เราเห็นและเห็นเหตุการณ์แบบเนี้ยมันก็ยิ่งทำให้แรงปะทะต่อไอ้หลักหรือลักษณะแบบเนี้ยคนมันมีประสบการณ์ได้แบบโดยตรงมากขึ้นจริงจริงจัง
0: มันเริ่มจับต้องได้อย่างชัดเจนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับ
1: มันเหมือนเป็นแทนที่แต่ก่อนมาจะคล้ายๆว่าอธิบายโลกที่เรารู้แหละว่ามันเกิดขึ้นอยู่แต่เราอาจจะยังไม่ได้ประสบโดยตรง

0: แต่ผมว่าเนี่ยปี2ปีปีเนี้ยปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยมันทำให้รู้สึกว่านี่คือการบรรยายสภาพที่เป็นอยู่
1: นี่เรายังไปไม่ถึงสิ่งที่เราอยากจะคุยเลยนะเราลองไล่ทฤษฎีที่จะอธิบายเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมาจากหลายๆกูรูนะครับ
0: ฮ
1: เ
0: ะ
1: ราเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ครับคุณอาทิตย์ครับ
0: เหลืออีกประมาณ1 นาที 25 วินาทีครับ
1: 1 นาทีงั้นเดี๋ยวครั้งต่อไปเรามาคุยเรื่องทิปปิ้งพอยต์กับแบ็กสวอนกันครั้งหน้าแล้วกันครับจริงแบ็ก
0: โห
1: สวอนนี่ต้องให้คุณอาทิตย์เป็นคนเล่านะเนี่ย
0: โอ้โหไม่ขนาดนั้น
1: จ
0: ค
1: ะ
0: รับ
1: เว
0: คุณ
1: ิร์
0: ส
1: ก
0: ม
1: ม
0: บ
1: า
0: ู
1: ก
0: รณ์
1: เลย
0: ก็คือทั้งคู่เนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือเป็นชื่อแนวคิดที่เป็นชื่อเดียวกับหนังสือ
1: ครับ
0: เล่มหลักของทั้งสองคนที่ว่าก็คือ Tipping Point เนี่ยของ Malcolm Gladwell ใช่ไหมBlack Swan เนี่ยของตาเล็บนะนี่
1: ครับ
0: นะฮะที่เป็นนักเรียกว่านักอะไรดีนะผู้บริหารทางด้านการเงินนะเนาะแล้วนี่เขาเหมือนเป็นปราดในโลกปัจจุบันอะที่อยู่ในคราบของคนที่จัดการกองทุนแล้วเขาก็จะเขียนถอดรหัสทฤษฎีความคิดต่างๆที่รีเลทมาจากแง่มุมในโลกของแวดวงการเงินเป็นหลักก่อนแล้วก็ขยายมาที่โลกที่กว้างกว่านั้น
1: ใช่แล้วใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถ้าเราเข้าใจว่ากระบวนการมันเกิดขึ้นได้แบบไหนแล้วมันมีหลักอะไรให้เราไปติดตามนะไอ้หลักเนี่ยมันคือเฟรมเวิร์กลักษณะหนึ่งที่เราคุยกันอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาถกกันครับว่าเอ๊ะทรัมป์จะเป็นอะไรจะเป็นแบ็กสวอนหรือเปล่านะฮะ หร
0: เอ
1: ือมั
0: อ
1: นจะเป็นตัว
0: เอ
1: ออ ะไร
0: น่าสนใจพอค
1: เอ
0: ุณส่วน
1: อ
0: พูดที่บอกว่ามัน incomprehensible อะไรที่คือจริงๆทรัมป์เนี่ยก็คือเหมือนหงดำอ่ะที่เราไม่คิดว่าจะปรากฏมาจากโดยเฉพาะมาจากอเมริกาด้วย
1: มันเป็นแบ็กมอนสเตอร์ครับไม่ใช่แบ็กสวอนครับแบ็กสวอนมันดูสวยไปหน่อยครับ
0: นี่ไม่กระทบอะไรทางการทูตเราใช่ไหมพูดประโยคแล้วเนี่ย
1: ไม่เป็นไรครับนะ
0: อาจจะพูดเบาไปใช่ไหม
1: ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วว่ามันจะยังไงดี
0: โอเค
1: ก็แต่ก็ดีใจที่มีตัวอย่างนี้ให้เห็นนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้จริงๆครับท่านผู้ฟัง
0: นี่แหละนะฮะ
1: เพราะแบ็กสปอนเนี่ยนะความหมายหนึ่งของตัวมันเองอ่ะมันคือการ ambiguity นะครับคือ
0: ม
1: ันเป็นการแก้ความกำกวมนะครับอะไรที่มันกำกวมเนี่ยเราอธิบายด้วยแบ็กสวอนเข้าไปเลยแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อทฤษฎีมันเป็นอย่างนี้ไอ้นี่แหละมันก็จะเริ่มไม่กำกวมแล้วเพราะมันจะเริ่มเห็นเด่นชัดขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนละมีหลักฐานที่จับต้องได้
0: ซึ่งเดี๋ยวเรามาถกความคิดกันในเรื่องนี้ในสัปดาห์หน้า
1: ได้เลยครับ
0: นะคร
1: ว
0: ั
1: ัน
0: บ
1: นี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับ
0: ครับขอบคุณคุณสมบัติมากครับ
1: ครับผมสวัสดีครับสวั
0: ส
1: สดี
0: วั
1: ค
0: ส
1: ุณ
0: ดี
1: อา
0: ครั
1: ทิตย์ท่
0: บ
1: านผู้ฟังครับ
0: ครับผมท่านฟังครับขอพักตรงนี้ครู่หนึ่งนะเด็กหน้าพบอาจารย์ธัญวัฒน์ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ไปต่างประเทศพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรบางอย่าง
7: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาวพกไว้เช็ดทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาว
8: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
10: จูสังกมาสารวัตร
9: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
10: เรื่องง
9: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
10: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆไปต่างประเทศพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรบางอย่าง
7: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาวพกไว้เช็ดทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาว
2: Business Connectionต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
11: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะอยู่กับคุณอาทิตย์นะครับ
0: ครับผม
11: แล้วต่อนะฮะจริงๆแล้วเราคุยกันยาวเลยเพราะว่าคือตอนนี้อย่างที่ผมเรียนท่านผู้ฟังไปหลายวันแล้วอะในคือไม่ว่าจะเป็นองค์กรไม่ว่าจะเป็นประเทศหรือไม่ว่าจะเป็นนอนโปรฟิตนะถ้าคุณไม่ manage หรือว่าคุณไม่บริหารจัดการเนี่ยหรือว่าบริหารจัดการแต่เหมือนไม่บริหารจัดการเนี่ยมันจะเละเทะมากนะคือหมายถึงว่าคือถ้าเป็นองค์กรเนี่ยมันเป็นองค์กรที่ทรงดีแต่ว่าคนบริหารจัดการเนี่ยไม่ดีเนี่ยมันก็เหมือนกับทีมอย่างเรอัลมาดริดหรือว่าเชลซีเนี่ยนักเตะดีมากเลยอ่ะโค้ชเนี่ยมีปัญหาโค้ชไม่ถึงมือไม่ถึงอ่ะเลเทเลยไม่ได้ถ้วยเลยเลยอ่ะคือหมายถึงว่าตัวศักยภาพนักเตะเนี่ยมันสูงขนาดที่จะได้แชมป์แต่ว่าโค้ชเนี่ยมันไม่ได้เก่งมากที่จะใช้นักเตะแล้วจะพาทีมไปสู่แชมป์อ่ะก็เหมือนกับถ้าเป็นประเทศอ่ะมันก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังฟังอ่ะตัวประเทศอย่างอินโดนีเซียเนี่ยสมัยซูฮาโต้เนี่ยเขาบริหารแบบร่วมอำนาจก็จะมีกลุ่มทุนในเครือก็จะโตมากใช่ไห
0: ม
11: แล้วประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ค่อยได้มักในผลอะไรจากการบริหารของโตใช่ไห
0: ม
11: ทีนี้พอตัวจูโควีขึ้นมาเน
0: ี่
11: ยประมาณสัก10ปีเนี่ยนะโอ้ศักยภาพสูงมากเลยนะในอาเซียนเนี่ยตีคู่กันกับเวียดนามเลย
0: ทยานเลยตอนโอเวนาอะไรพวกนี้เนาะก็ปรากฏขึ้นมาเพียบเลย
11: พอซูเบนโตขึ้นมาเหี่ยวเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกันนะว่าคือมันอยู่ที่คนแมเนจใช่ไหมทีนี้อย่างที่เราพูดไปอ่ะในแบบเรียกว่าสโตอิกอะสโตอิกฟิโลโซฟีนะครับใครสนใจก็ไปอ่านตัวเลตเตอร์นะครับ
0: ครับ
11: ชื่ออะไรเซเนกาเซเนกาเลตเตอร์นะผมซื้อมาเล่มหนึ่งเล่มเล็กๆนะ Life is very short นะ Life is very shortนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวซูอิกเนี่ยเขาก็จะบอกว่าcontrol what you can control
0: ควบคุมสิ่งที่เราควบคุมได้
11: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยรายการเราเนี่ยเราก็จะพูดถึงสถานการณ์โลกอย่างเงี้ย

0: ถานการณ์ของประเทศอะไรเงี้ยสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเนี่ยให้รู้ไว้แค่นั้นเองเพราะว่าเวลาที่ท่านจะทำอะไรพวกนี้ท่านต้องเอาปัจจัยพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่า หนึ่งโลกเนี้ยมันก็ถ้าก็บอกให้ท่านฟังไปแล้วอะโลกมันแบ่งเป็นหลายขั้วจีนกับอเมริกาสีจิ้นผิงเจอกับทรัมป์ก็นุ้งนิ้งนุ้งนิ้งกันอะไรพวกเนี้ยนะสีท่านสีก็คุยเรื่องไต้หวันทรัมป์ก็คุยเรื่องอิหร่านอะไรพวกเนี้ยใช่ไหม
1: ครับ
0: พอปุ๊บเนี่ยไอ้รัสเซียก็ต้องมาแล้วเนี่ยมึงคุยอะไรกันวะรัสเซียเนี่ยก็มาบ่อยเพราะว่าถ้าจีนไม่ช่วยรัสเซียก็มวยไงใช่ไหมก็ตอนที่นิกเซนไปเยือนจีนตามคำแนะนำคือพูดง่ายๆก็คือตัวเฮเลนคิสซินเจอร์เนี่ยตอนนั้นก็เป็นที่ปรึกษาความมั่นคงเขามองแล้วว่าตัวคอมมิวนิสต์อันดับหนึ่งอันดับสองของโลกเนี่ยคือสหภาพโซเวียตกับจีนมันทะเลาะกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเสียบก็ไปเลยดีกว่าดึงจีนเข้ามาพ่วงกันปูตินนี่ก็กลัวอยู่เหมือนกันไงใช่ไห
1: ม
0: เพราะว่าตัวทรัมป์เนี่ยก็ชอบออโตริเทเรียนอยู่แล้วเขามองสีเป็นเฟรนด์นี่จริงๆเลยนะถ้าเขาไม่ติดเขาไม่ทันไปดีเนี่ยเขารักสีมากเลยนะ
1: เขาชอบแอสแบบ
0: มนุษย์คนหนึ่งรักสีมากเลยอ่ะ
1: ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งแต่ทีนี้บทบาทเราม
0: นุษย์ในฐานะเพื่อนเขาชอบมากเขาแบบโอ้โหท่านสีนี่เป็นคนที่มีความสามารถมากปกครองประเทศจีน 1,400 ล้านคนสั่งไซหันไม่มีใครกล้าขวาหันเลยอ่ะใช่ไหมถือว่าเป็นดึงเขาชอบมากเป็นดึงว่าในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาถ้าไปทำกับจีนอย่างเงี้ยแบบไปฝ่าปื้มอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มันถูกบังคับโดยตำแหน่งใช่ไห
1: ม
0: อันนี้ท่านก็เห็นแล้วว่าตัวไอ้ตัวอเมริกาเนี่ยถ้าเกิดว่าทรัมป์เนี่ยยังไม่เดินสายกลางคือหมายความว่าทรัมป์เนี่ยตอนแรกจะไม่ให้อิหร่านเนี่ยenrich ตัวยูเรเนียมเลยไม่ให้มีตลอดไปเลยนะเป็นไปไม่ได้ตอนหลังเนี่ยก็เริ่ม20ปีก็พอละเข้าใจไห
1: ม
0: คือแต่สุดท้ายเนี่ยก็คงจะเหมือนกับของโอบามาทำแต่ต้องการดีกว่าโอบามาน ะครับแล้วก็เนี่ยก็คือพูดง่ายๆคือถ้าไม่พบกันครึ่งทางเนี่ยมันก็คาแบบเนี้ยแต่ที่ผมคาแบบนี้
1: เป็นการต่อรองอ่ะ
0: แต่ถ้ามันคาแบบนี้ผมจะเรียนท่านผู้ฟังนะว่ามีหลายสำนักบอกมาแล้วว่าตอนนี้ราคาน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนวิกฤตที่แท้จริงนะคือน้ำมันมันหายไปประมาณเกือบ 20% ของโลกเนี่ยแล้วราคาน้ำมันจริงๆเนี่ยมันแค่ร้อยกว่าเหรียญเองเนี่ยไม่ใช่นะถ้ามันสะท้อนจริงๆเนี่ยราคาน้ำมันมันจะพุ่งมหาศาลเลยนะและเร็วๆนี้ในเดือนสองเดือนนี้แหละเราก็จะเห็นแล้วน้ำมันแอบขึ้นราคาไปเรื่อยๆเห็นป่ะวันใกล้ๆ
1: เพราะเขาขายมันไม่อยู่ในเป้าสายตาแล้วตอนนี้มันมีเรื่องอื่น
0: ใช่ไหมมันไม่ได้ขึ้นที3บาท4บาทมันขึ้นที8 5 7 5แต่ขึ้นทุกวันนี่มันก็ไม่ไหวเว้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้วิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันมาเยือนแน่เนี่ย
1: ครับ
0: แต่เนี้ยทรัมป์เนี่ยถ้าคุณไม่รีบดีลคาไปคามาไอ้บอมเนี่ยมันไม่เกิดผลอยู่แล้วคุณจะไปบอมไอ้โรงไฟฟ้ามันผิดกฎหมายแล้วประชาชนเขาไปกอดกันล้อมโรงไฟฟ้าคุณทิ้งระเบิดไปแล้วคนตายเป็นพันเป็นหมื่นคุณรับไหวไหมเล่าใช่ไหมมันก็ไม่ได้มันจะต้องเจรจาแต่อย่างที่บอกไปอิหร่านเนี่ยมัน IRGC ไงก็เปิดก็ต้องอธิบายให้ว่าใครคือ IRGC ตัวที่ใหญ่ที่สุดไงเพื่อจะเป็นเจ๊กให้เจ๊กไงแต
1: ่
0: ว่าคุณศึกสมัยจีนมันมีหลายคนไงใช่ไห
1: ม
0: แต่อเมริกาเลือกดีกว่าเจียงไคเช็กชนะเลยอ่ะใช่ไหมแต่เจียงไคเช็กที่แพ้ท่านประธานเหมาว่าไปรบกับญี่ปุ่นหนักไงโสมเลยถ้าไม่รบกับญี่ปุ่นท่านประธานเหมานี่ไม่ชนะนะนี่อ่านจากอาจารย์วัฒนามาอาจารย์วัฒนานี่ก็ไม่ได้คุยกับน้องชายเลยใช่ไหมไม่งั้นมันต้องมีคลิปออกมาให้เรามีค

0: ความรู้เรื่องจีนใหม่บ้างใช่ไหมก็เนี่ยการพัฒนาจริงต้องออกจะต้องมานั่งพูดแล้วท่านสีเจอกระทำเนี่ยกระทำไหมนี่ไม่มีเลยในคลิปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พอระดับโลกเป็นแบบนี้แล้วไทยเราเนี่ยผมไม่รู้ว่าคุณอาทิตย์ดูท่านนายกอนุทินไหม
1: ฮะในแง่ไหนคุณธีรวัฒน
0: ์ผมว่าท่านเหนื่อยๆนะเวลาท่านพูดอ่ะ
1: อ๋อสีหน้านะสีหน้าสีหน้ายกเว้นตอนเล่นมุกนะยกเว้นตอนเล่นมุกนะ
0: เออถ้าข่าวถามท่านพูดค่อนข้างช้าแล้วก็ท่านตอบไม่ได้จับกระเจงคืองานมันเยอะไงใช่ไหมแล้วก็ตั้งแต่บอลโลกเงี้ยตกลงคุณบอกว่าถ้าให้คนดูอันนั้นคนดูก็ละ1,700ล้านบาทอย่างเงี้ยใครจะไปจ่ายจีนเนี่ยจ่ายแค่1,600ล้านบาทมีคนบอกว่าเวียดนาม100ล้านคนเนี่ยจ่ายแค่550ล้านไทยเราจะไปจ่าย1,700ล้านเนี่ยไม่ต้องไปจ่ายหรอกเขาจะเอาจีนต้องเท่าไหร่ล่ะเป็น100ล้านเหรียญนั่นน่ะสุดท้ายจีนก็ยอมแค่60ล้านไม่เอาก็ไม่เอา
1: ผ
0: มเองเนี่ยถ้าให้บอลโลกมาดูนี่ผมยังไม่รู้ว่าจะตื่นมาดูเปล่าเพราะขนาดพรีเมียร์ลีกเนี่ยขนาด5:30ผมยังนอนฟังผมก็ไม่ดูยูฟ่าจะเป็นลีกที่3เนี่ยผมตื่นได้นะที่3เนี่ยผมตื่นเพื่อจะเตรียมตัวไปวิ่งผมไม่มาดูอ่ะผมดูแค่ผลนั่นเอง
1: ครับ
0: ผมก็ไม่สนแต่ผมเห็นด้วยนะไม่ควรจะเอาเงิน 1,700 ล้านบาทเนี่ยไปซื้อฟุตบอลโลก
1: ความจำเป็นในการใช้งบประมาณนะลำดับความสำคัญนะมีหลายปัจจัยมากเลยนะ
0: ใช่ไหมทีนี้ในฐานะที่เราคุยกันท่านผู้ฟังเนี่ยท
1: ่
0: านผู้ฟังเลือกฟังรายการเราเนี่ยผมก็คิดว่าท่านผู้ฟังกันแนวโน้มก็จะทำธุรกิจนี่แหละใช่ไห
1: ม
0: หรือบางคนก็ทำอยู่แล้วใช่ไหมท่านผู้ฟังก็มันก็หนักหนาสาหัสมากขึ้นใช่ไหมทีนี้เราก็บอกท่านผู้ฟังว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้โฟกัสในสิ่งที่มันได้เปลี่ยนแปลง
1: โอ้ใช่ใช่
0: ใช่ไหมตอนนี้ก็ถามว่าในหนังสือที่เวิร์กนี่แหละนะแต่ว่าเราก็เอามาส่งสารบรรทัดท่านนั่นเองใช่ไห
1: ม
0: ทีนี้อะไรบ้างล่ะที่ไม่เปลี่ยนแปลง
1: นะสมมติเขายกตัวอย่างยกตัวอย่างว่าถ้าบริษัทใช่ไหมคุณธีรวัฒน์ยกตัวอย่างเราดู amazon.com เงี้ยนะลองดูดิว่านี่เขาผ่านกิจการมากี่หลายสิบปีแล้วนะทีนี้คนก็ยังอยากได้ของที่มันส่งถูกต้องรวดเร็วใช่ไหมมีตัวเลือกเยอะดีนโยบายการคืนของที่โอเคเป็นมิตรและราคาที
0: ่ไกลตัวแล้วมันเก่าไปแล้วด้วยจริงๆแล้วเนี่ยตัว Amazon เนี่ยก็คือมันก็เริ่มจากหนังสือใช่ไห
1: ม
0: เราอ่ะก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าท่านผู้ฟังก็กลับมาดูว่าอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงไงอย่างที่ผมบอกท่านผู้ฟังไป
1: ประกอบ
0: ดีอ่ะแต่คือบางทีตัว product ไม่เปลี่ยนแปลงนะแต่สิ่งที่แวดล้อม product เปลี่ยนแปลงนะ
1: รายละเอียดรายละเอียด
0: อย่างนี้ว่าอย่างเงี้ยอย่างกรณีอาหารอย่างเงี้ยวิธีการสั่งอาหารการส่งอาหารนี่เปลี่ยนแปลงนะ
1: โอ้โดยเฉพาะโควิดนะเข้ามาช่วยเปลี่ยนมากมากเลย
0: คือสมัยก่อนเนี้ยเวลาเราจะไปกินอาหารนอกบ้านอย่างเงี้ยร้านอร่อยอร่อยเราต้องขับรถไปเอง
1: เราต้องวิ่งเข้าหาอาหาร
0: มันก็จะมีบางร้านเท่านั้นที่มีไอตัวมอเตอร์ไซค์ที่ส่งซึ่งค่าส่งก็แพง
1: สมัยก่อน
0: ตัวอย่างเช่นไอเนี้ยไอยำแหนมเพชรบุรีซอย5เงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยก็ต้องไปรอไปยืนรอคุณอาทิตย์ก็ไม่รู้ก็ไปยืนนึกว่าใน4ชั่วโมงอ่ะตอนนั้นน่ะคุณอาทิตย์ลองไปรอกับผมอ่ะนะ
1: นอนนอนได้ครึ่งคืน
0: นอนนอนประจำนะคุณนิดแต่เออมีครับนอนเนี่ย4ชั่วโมงจะไปจะขอตัวไปก่อนก็ไม่ได้มันน่าเกลียดใช่ไหม
1: เออนอนได้ครึ่งคืน
0: เนี่ยตอนเนี้ยครั้งหนึ่งผมไปทำงานอยู่แถวลาดพร้าว101ผมเนี่ยก็สั่งมอเตอร์ไซค์มาส่งเนี่ยค่ามอเตอร์ไซค์200นะแต่ว่าค่ายำแหนมเนี่ย100เดียวเอง
1: โอ้ก็เหมือนกัน
0: ใช่ไหมพอเวลาที่ตัวอาหารเนี่ยมันไม่เปลี่ยนอาหารไม่เปลี่ยนแต่วิธีการส่งอาหารเนี่ยเปลี่ยนท่านก็ทำธุรกิจที่ก่อไปกับสิ่งที่ไม่เปลี่ยนจี
1: เออ
0: แต่ไม่ต้องก่อไปที่ตัวนั้น
1: เ
0: อออยู่ไปที่เข้าไปอยู่ในอีโคซิสเต็มของตัวนั้น
1: ใ
0: ช่ไหมไอ้เงี้ยคนก็เรียกแท็กซี่อ่ะมันก็ไม่เปลี่ยนหรอกถ้าคุณไม่
1: วิธีเรียกเปลี่ยนวิธีเรียกเปลี่ยน
0: ถ้าว่าคุณขึ้นรถ
1: ที่บอกทาง
0: แต่ถ้าคุณไม่มีถ้าคุณมีรถคุณก็ขับรถคุณเองหรือไม่คุณก็ขึ้นรถเมล์เนี่ยมีสองวิธีหรือไม่ก็คุณก็ต้องเรียกแท็กซี
1: ่
0: หรือมอเตอร์ไซค
1: ์
0: ตัวแท็กซี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่เปลี่ยนก็คือมันก็มาขับให้เราไปเนี่ยไม่ต้องขับเองแล้วก็จ่ายไปมีตรงมิเตอร์อะไรก็ว่ากันไปแต่วิธีการเรียกอ่ะ
1: มันเปลี่ยนนะเนาะ
0: และตัวรถที่ไปแล้วตัวรถที่ไปส่งเราอ่ะมันเปลี่ยนต
1: ั
0: วรถที่ไปส่งเราอ่ะมันเปลี่ยนมันไม่แท็กซี่ที่ข้างบนจะต้องเขียนคำว่าแท็กซี
1: ่โอ้ใช่
0: ใช่ไหมตัวอย่างเราดีกว่าไหมใช่ไหม
1: โอ้คุณแต่
0: มันเวลา
1: ครับผม
0: อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับเพื่อนทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 14:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อเป็นที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองไทยช่วยไทยพลัสทำสถิติใหม่เมื่อเวลา 6:05 น. 700,000 คนต่อวินาทีนายวินิตวิเศษสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังสรุปภาพรวมการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกครึ่งวันที่ผ่านมาว่าตั้งแต่เวลา 6:00 น. ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากครึ่งชั่วโมงแรกครั้งที่แล้วคนละครึ่งมีคนลงทะเบียน5ล้านคนครั้งนี้ครึ่งชั่วโมงแรกมีคนลงทะเบียน10ล้านคนแต่ช่วงแรกหลายคนอาจติดขัดโดยช่วงเวลา 6:05 น. ทำสถิติใหม่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุดถึง 700,000 คนต่อวินาทีจากครั้งที่แล้ว 300,000 คนต่อวินาทีและหลังเวลา 6:17 น. ทุกอย่างเรียบร้อยสามารถลงทะเบียนได้อย่างรวดเร็วไม่ติดขัดจนกระทั่งเวลา 12:00 น. หรือเที่ยงที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า22ล้านสิทธิ์เหลืออีกประมาณ 7.5 ล้านสิทธิ์โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าในส่วนของระบบให้ยืนยันตัวตนและเข้าไปติดต่อกับธนาคารกรุงไทยและธนาคารพาณิชย์เช้าที่ผ่านมาเพราะปัญหาอันดับหนึ่งคือลืมรหัสที่เคยใช้งานในแอปเป่าตังปัญหารองลงมาคือมีหลายคนมีการเปลี่ยนมือถือลบแอปไปทำให้ต้องโหลดใหม่ระบบจึงต้องยืนยันตัวตนทางนี้อยากชักชวนร้านค้าหากเห็นความนิยมของประชาชนที่มาลงทะเบียนจำนวนมากเป็นโอกาสที่จะค้าขายมีลูกค้ามากขึ้นอยากให้ร้านค้ามาลงทะเบียนในแอปถุงเงินปัจจุบันมีร้านค้าลงทะเบียนแล้ว 977,000 ร้านค้าหากรวมร้านค้าที่ลงทะเบียนแล้วรอกดยืนยันจะมีร้านค้า 1,100,000 รายในระบบที่ร่วมโครงการส่วนร้านค้าใหม่สามารถลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาขั้นตอนไม่ยุ่งยากประธานสภายืนยันเป็นกลางปัดอุ้มรัฐบาลปมกู้เงิน 400,000 ล้านบาทแจ้งพิจารณายติด่วนหรือไม่ทำตามขั้นตอนนายโสภณ สาวรำประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านขอให้วางตัวเป็นกลางในการใช้เวทีสภาตรวจสอบรัฐบาลถึงการออกพระราชบัญญัติกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าขณะนี้ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทตามอำนาจหน้าที่เรียบร้อยแล้วยืนยันไม่มีการอุ้มรัฐบาลตามที่มีการระบุและที่เคยพูดถึงเสนอญติด่วนขอตั้งกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบการใช้งบดังกล่าวไม่ใช่เรื่องเล่นด่วนนั้นเพราะการเสนอญติเข้าสู่สภาจะมีคณะกรรมการที่มีรองประธานสภาเป็นประธานพิจารณาว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือไม่ตนไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวและได้ชี้แจงไปตามที่คณะกรรมการพิจารณาได้แจ้งมาว่าไม่ใช่ญติด่วนและเป็นการตัดสินใจตามขั้นตอนประธานสภากล่าวว่าการทำงานในสภาประธานมีหน้าที่แสวงหาความร่วมมือทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลดังนั้นการทำงานให้ได้ผลอย่างแท้จริงวิปทั้งสองฝ่ายต้องไปเจรจากันเมื่อได้ข้อสรุปอย่างไรก็แจ้งไปยังประธานว่าเป็นการเห็นพ้องต้องกันระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายค้านแต่เมื่อไม่ได้ทำเช่นนั้นประธานต้องให้คณะกรรมการที่สภามีอยู่วินิจฉัยว่าเป็นญติด่วนหรือไม่เมื่อสรุปว่าเป็นญติทั่วไปก็ต้องบรรจุเป็นญติทั่วไปแต่ทางนี้ถึงแม้จะบรรจุเป็นญติทั่วไปแล้วหากมีการเจรจากันได้ก็สามารถเลื่อนยติมาได้และเชื่อว่าสมาชิกจะเข้าใจกระบวนการการทำงานสุริยะเผยอาการดีขึ้นชีวูบหมดสติเมื่อคืนจากพักผ่อนน้อยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหลังเสร็จสิ้นภารกิจติดตามสถานการณ์บริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานที่ประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองอุดรธานีถึงอาการป่วยภายหลังเกิดอาการหมดสติเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าขณะนี้อาการเริ่มดีขึ้นแล้วเมื่อคืนอาการค่อนข้างหนักจนแพทย์ต้องเข้าช่วยเหลือและทำ CPR ตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าแพทย์ได้ตรวจร่างกายโดยละเอียดแล้วหรือไม่และสาเหตุเกิดจากอะไรนายสุริยะกล่าวว่าแพทย์แจ้งว่าสาเหตุหลักมาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องเพื่อเร่งแก้ปัญหาภาคเกษตรแม้แพทย์จะแนะนำให้พักผ่อนแต่ยังต้องลงพื้นที่ตามกำหนดเนื่องจากได้มีการนัดหมายกับประชาชนไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะการติดตามปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่สามพร้าวซึ่งประชาชนต้องการทราบแนวทางแก้ไขปัญหาจากภาครัฐโดยตรงซึ่งได้นัดชาวบ้านไว้แล้วเรื่องน้ำท่วมในพื้นที่สามพร้าวชาวบ้านก็อยากจะรู้ว่ามาตรการเป็นอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจด้านน้ำนายสุริยะมีกำหนดเดินทางต่อไปยังพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองเพื่อตรวจความพร้อมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอย่างไรก็ตามนายสุริยะย้ำว่าแม้ร่างกายจะอ่อนล้าจากการทำงานต่อเนื่องแต่ยังมีความตั้งใจเต็มที่ในการเร่งแก้ปัญหาแก่พี่น้องเกษตรกร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ

0: 8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
0: พร้อมบรรจุภัณฑ์

0: ุ่นไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทนบรรจุพันโลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลักจำกัด

14นาฬิกา10นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569นะครับก็อยู่กับผมรัฐพงศ์ธีรภัทรานนท์แล้วก็คุณวีระธีรภัทรนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมานะตั้งแต่6โมงเช้านะฮะวันนี้วันแรกที่เปิดให้ลงทะเบียนนะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะหรือว่าก็คือคนละครึ่งนั่นแหละนะแต่ว่ารอบนี้จะเป็นไทยช่วยไทยพลัส 60-40 รัฐบาลออกให้ 60% นะแล้วก็เราออกเอง 40% นะโอ้ตอนเช้านะผมตื่นมาผมก็รอดูเหมือนกัน6โมงเช้าว่าจะเป็นยังไงนะโอ้ คือต้องบอกว่าผิดความคาดหมายเพราะว่าช่วงประมาณสัก6โมงกว่าๆที่ผมเข้าไปในแอปเป๋าตังเนี่ยนะสิ่งแรกที่เห็นชัดเลยนะคือเข้าไปปุ๊บเนี่ยแอปนี่หมุนติ้วเลยวนนะแต่ก็ไม่มีอะไรนะผมก็เฮ้ยมันต้อง30ล้านสิทธิ์เนาะใช่ไหม30ล้านคนอ่ะโอ้ยเข้าไปครึ่งชั่วโมงคงไม่ถึงหรอกถึงแม้ว่าทางธนาคารกรุงไทยคนที่เขาพัฒนาแอปเป๋าตังเนี่ยเขาบอกว่าจากเดิมเนี่ยนะคือสามารถที่จะรองรับได้เนี่ย 300,000 คนต่อวินาทีนะเขาเพิ่มมาเป็น 700,000 คนต่อวินาทีนะผ่านไปครึ่งชั่วโมงประมาณ 6:30 น.อ่ะลองเข้าไปใหม่ก็เข้าไปดูครับก็ลองตรวจสอบสิกันอู้ตกใจเลยนะหายไปประมาณ10ล้านคนแล้วนะฮะคือไปลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วประมาณ10ล้านคนเพราะฉะนั้นตอนประมาณสัก 6:00 น. 7:00 น.เนี่ยจำนวนผู้ไปลงทะเบียนนะหรือว่าไปยืนยันตัวตนในแอปเป๋าตังเนี่ยนะก็ใช้ไปแล้ว10ล้านคนผมก็เลยถือโอกาสว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ไปยืนยันตัวตนแล้วกันนะไม่รออ่ะถ้าอย่างนี้คือไม่รอละจนเมื่อสักครู่ฮะก่อนเข้ารายการตอนบ่าย2นี่แหละผมเข้าไปเช็คที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยพาสเลย www.thaichuaythaipass นะพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะแล้วก็ .th เนี่ยเขาบอกว่าจำนวนสิทธิ์คงเหลือนะ 6,984,191 สิทธิ์ก็คือพูดง่ายๆนะจนถึงนาทีนี้ลงทะเบียนกันไปแล้ว23ล้านคนเหลือสิทธิ์อยู่7ล้านสิทธิ์

ล้านคนคึกคักมากต้องบอกว่าผิดคาดคึกคักมากนึกว่าสบายสบายนะทำไปทำมาแต่ว่าหลังจากนี้นะไอ้จำนวนของยอดคนลงทะเบียนเนี่ยผมเข้าใจว่ามันก็คงไม่ได้แบบเร่งสปีดเหมือนตอนเช้าแล้วมันก็ค่อยๆเพลาลงเพลาลงเพลาลงนะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพอไปดูข้อมูลฮะมีข้อมูลมานะเรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยนะประมาณ23ล้านคนที่ลงทะเบียนเนี่ยนะครับลงทะเบียนสำเร็จนะประมาณ17ล้าน18ล้านคนเหลือรอตรวจสอบคุณสมบัติคือสำหรับคนที่ไม่เคยลงทะเบียนเลยสำหรับคนละครึ่งคนที่ไม่เคยลงทะเบียนเลยเฟส1เฟส2เฟส3เฟส4เฟส5หรือคนละครึ่ง plus ที่รัฐบาลอนุทิน1คือเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วไม่เคยลงทะเบียนเลยเนี่ยรอการตรวจสอบคุณสมบัตินะฮะอาจจะเป็นเด็กที่อายุ17ปีปุ๊บพึ่งขึ้นมา18ปีบริบูรณ์แล้วมาลงทะเบียนใหม่ถูกไหมหรือว่าคนที่ไม่เคยลงทะเบียนเลยจะรู้เท่าไหร่กันสุดแท้แต่ละมาแล้วก็มาลงทะเบียนเนี่ยรอตรวจสอบคุณสมบัติประมาณสักนะประมาณนะประมาณเอาตัวเลขกลมๆนะฮะจริงๆตัวเลขเป๊ะๆเนี่ยมันคือ 4,921,910 คนแต่ว่าผมเอาตัวเลขกลมๆเลยมัน 4,900,000 มันก็ประมาณ 4,900,000 คนตอนนี้รอตรวจสอบคุณสมบัติอยู่ถามว่าคนที่ลงทะเบียนแล้วมีแบบไม่สำเร็จไหมใช่ไหมเขามีคุณสมบัตินี่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสัญชาติไทยใช่ไหมฮะแล้วก็อะไรล่ะไม่เคยถูกตัดสิทธิ์หลักๆเนี่ยสามอันเนี้ยแล้วก็ไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยมีเหมือนกันที่ไปลงทะเบียนแล้วไม่สำเร็จนะประมาณ 335,000 กว่าคนถามว่าเป็นใครที่แอบไปลงทะเบียนทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าคุณสมบัติไม่มีคือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับเพราะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่เขาจะให้โดยตรงเลยถูกไหมจาก300ขึ้นเป็น 1,000 บาทในวันที่1มิถุนายนไม่ต้องไปลงทะเบียนเลยนะคุณได้เพิ่มขึ้นอีก700บาทในการซื้อของที่ร้านธงฟ้าสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่ทำผิดเงื่อนไขโครงการคนละครึ่งอ่ะถูกตัดสิทธิ์เนี่ยประมาณเกือบ200คนนะเพราะฉะนั้นถ้าถึงตอนนี้คำถามก็คือสิทธิ์เหลือเท่าไหร่นะเหลือประมาณ6,962,000 คนใครจะเป็นผู้โชคดีนะยังมีเวลานะครับวันนี้เขาให้ลงทะเบียนจนถึง4ทุ่มถ้ายังไม่ทันนะเอาละ5โมงเย็น6โมงเย็นทุ่มหนึ่ง2ทุ่มอ้าวเพิ่งนึกออกว่าจะต้องลองลงทะเบียนใช้สิทธิ์คนละครึ่งไทยช่วยไทย plus กับลงทะเบียนตอน2ทุ่มผ่านที่แอปเป๋าตังนะรอบนี้แอปเป๋าตังนะแล้วก็ถ้าไม่ทันจริงๆถามว่าวันมันได้ถึงกี่โมงก็คือถึง4ทุ่มอะวันนี้ไม่ทันล่ะก็เป็นพรุ่งนี้เพราะเขาให้ลงทะเบียนตั้งแต่25ถึง29พฤษภาคม6โมงเช้าถึง4ทุ่มหลังจากวันศุกร์นี้4ทุ่มก็เสร็จเรียบร้อยหรือถ้าสิทธิ์หมดเมื่อไหร่เขาก็จำกัดสิทธิ์ไปแต่ว่าก็ลองดูแล้วกันนะเพราะว่าบางทีเนี่ยคนที่เขาตรวจสอบสิทธิ์อยู่ประมาณ5ล้านคนเนี่ยนะอาจจะถูกตัดสิทธิ์ก็ได้ถ้าถูกตัดสิทธิ์มันก็จะมีตัวเลขเข้ามาทบช่วงเช้าวันต่อมา6โมงเช้าคุณก็เปิดก็ไปดูเผื่อจะมีสิทธิ์เข้ามาเพิ่มอะไรยังไงคุณก็สามารถทำได้นะมันเหมือนรอบที่แล้วแหละไม่ได้แตกต่างกันนะแต่ว่าถ้าถามผมเนี่ยผมยังแปลกใจว่าความตื่นตัวหรือว่าความต้องการใช้ไทยช่วยไทยพลัสรอบนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าเพิ่มขึ้นเพื่อนผมไม่เคยลงทะเบียนเลยตั้งแต่คนละครึ่งเฟส1เฟส2เฟส3เฟส4เฟส5แล้วก็คนละครึ่งพลัสนี่ก็ไปลงทะเบียนเมื่อเช้าเรียงไลน์มาถามผมเลยนะบอกเอ้ยขึ้นว่ารอผลรอการตรวจสอบอีก3วันบอกผมบอกอ๋อแสดงว่าไม่เคยลงทะเบียนมาเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่นะอีกท่านหนึ่งก็เหมือนกันนะก็บอกว่ารอผลเขาจะส่ง SMS หรือไม่ก็เป็น notification ในแอปเป๋าตังค์อ่ะนะส่งมาให้นะบางคนเขาตั้งค่าไว้ไงให้มันเตือนไงใช่ไหมอันนั้นก็คุณก็สามารถที่จะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ผมว่าวันเนี้ยตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะประเด็นที่คุยกันก็คงจะเป็นเรื่องนี้แหละนะไปไหนมาไหนคงถามแหละนะ
หรือว่าคุณผู้ฟังอาจจะโทรศัพท์มาคุยกันก็ได้ในช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4เนี่ยนะว่าเป็นยังไงนะคือถ้าใครบอกติดขัดโอ้ยยากเหลือเกินทรมานทรกรรมนะเข้า6โมงไม่ได้เข้า7โมงไม่ได้เข้า8โมงไม่ได้คนละครึ่งเคยที่ไปแย่งกันลงทะเบียนเมื่อก่อนน่ะเข้าใจแบบนั้นน่ะมันเคยมีนะแต่ว่ารอบเนี้ยนะว่าสะดวกสบายเยอะนะดีกว่าสมัยปี2563 64อ่ะที่ตอนนั้นช่วยเรื่องโควิดอ่ะจำได้ไหมที่มันมาเฟสแรกๆเลยคนละครึ่งพัสเนี่ยมันมาจากโควิดสถานการณ์โควิดและรัฐบาลก็เลยเอาหาทางช่วยนะโดยเฉพาะผู้ประกอบการสำหรับการใช้จ่ายคนละครึ่งพัสขออภัยการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพัสเนี่ยนะจะเริ่มในวันที่1มิถุนายนนะครับร้านค้าก็คือร้านค้าเดิมนี่แหละส่วนใหญ่นะประมาณ100ไม่ใช่100สิ1ล้าน1ล้านร้านค้านะก็ส่วนใครที่จะเป็นผู้ประกอบการแล้วไปลงทะเบียนใหม่เพิ่มเติมก็ลงทะเบียนใหม่นะฮะก็ไปลงทะเบียนเพิ่มได้นะทำไม่ถูกทำไม่ได้ในแอปถุงเงินก็ไปติดต่อกับที่ธนาคารกรุงไทยนะบางทีมันอาจจะต้องยืนยันตัวตนบางทีมันอาจจะต้องขอเอกสารอะไรเพิ่มเติมอย่างเงี้ยรูปถ่ายร้านค้าอะไรเนี่ยนะมันก็ต้องไปถามเขาที่ธนาคารกรุงไทยนะอ่ะอันนี้ก็เพิ่มเติมไปนะสำหรับทั้งกลุ่มผู้ประกอบการนะทั้งกลุ่มของคนที่จะไปลงทะเบียนเพื่อจะรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะครับส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะย้ำอีกทีไม่ต้องไปทำอะไรนะครับรอวันที่1อย่างเดียวเดี๋ยวสตางค์มันจะโอนเข้ามาทันทีนะจาก300เป็น700เอ้ยเป็น 1,000 บาทเพิ่มขึ้น700บาทนะก็ไปใช้สิทธิ์เหมือนเช่นเคยนะอ่ะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับข่าววันนี้นะท่านนายกรัฐมนตรีไม่อยู่นะแล้วก็มีรัฐมนตรีคลังไปด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศไปด้วยใช่ไหมรัฐมนตรีอวไปด้วยนะแล้วก็เห็นมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไปด้วยนะไปที่ฝรั่งเศสนี่ก็คงจะมีหลายเรื่องอ่ะนะอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะเห็นว่าจะไปคุยกับทาง UNSC ใช่ไหมเรื่องนี้แหละเรื่องไทยกัมพูชานี่แหละนะอาจจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะหรือแม้แต่กรณีที่จะไปคุยกับทางฝรั่งเศสเพื่อจะให้เขาเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงนะในการอนุมัตินะคุยกับประเทศ OECD อ่ะนะของเรานี่ยื่นข้อเสนอไปขอเข้าไปใน OECD ใช่ไหมฮะแต่ว่าฝรั่งเศสนี่เขาอยู่ในกลุ่มนี้อยู่แล้วนะก็อาจจะเป็นช่องทางในการเจริญสัมพันธ์แล้วก็คุยกันนะแล้วก็หาหรือว่าให้ทางฝรั่งเศสเนี่ยช่วยประเทศที่เป็นสมาชิกเนี่ยช่วยโหวตรับไทยเข้าเป็นหนึ่งในสมาชิกของ OECD นะแต่ว่าเห็นมีคนที่เขากังวลกันส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นเรื่องนี้แหละนะเรื่องของมาตรฐานหรือว่าเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันนะนอกเหนือจากเรื่องที่เกี่ยวข้องนะกับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนอกเหนือจากเรื่องของรายได้ต่อหัวอะไรต่างๆนานาที่เขาจะใช้เป็นเกณฑ์นะผมว่า OECD นี่ประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของการทุจริตเนี่ยอันเนี้ยอาจจะเราต้องทำกันบ้านหนักขึ้นนะถ้าจะเป็นสมาชิกของเขาได้ทั่วโลกมีประมาณไม่เกิน30ประเทศถ้าผมจำไม่ผิดนะสิงคโปร์นี่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก OECD เลยไม่แน่ใจว่าเขาขอเข้าร่วมหรือเปล่านะครับแต่ว่าในอาเซียนยังไม่มีนะอ่ะก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับการติดตามผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครผมว่าตอนนี้ก็งวดเข้ามาทุกทีนะสำหรับการเมืองท้องถิ่นพิเศษคือรูปแบบการปกครองบ้านเราเนี่ยอย่างที่เราทราบนะมันมีราชการส่วนกลางถูกไหมฮะอันนี้ก็ระบบกระทรวงทบวงกรมนี่แหละนะแล้วก็มันมีการให้อำนาจท้องถิ่นในการดูแลและอำนาจของท้องถิ่นเนี่ยที่ดูแลเนี่ยนะมันก็แบ่งเป็นสองส่วนก็คือในส่วนแบบทั่วไปเนี่ยก็ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลผ่านเทศบาลนะ
การจัดการท้องถิ่นเนี่ยหรือว่าการดูแลท้องถิ่นที่มอบอำนาจให้ผู้บริหารท้องถิ่นเขาเป็นคนดูแลในกลุ่มก้อนในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมีสมา

ทั้งสองที่เนี้ยนายกหรือผู้ว่าเนี่ยหมดวาระและรวมทั้งด้านของสมาชิกด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกเนี่ยเขาหมดวาระด้วยเขาเตรียมที่จะมีการเลือกใหม่ผู้ว่าคนใหม่นายกเทศมนตรีของพัทยาคนใหม่วันที่28มิถุนายนเมื่อกี้นี่ผมขับรถผ่านตรงอาคารกรุงเทพมหานคร2อ่ะตรงเนี้ยตรงดินแดงเนี่ยนึกออกไหมตรงที่เราจะขึ้นทางด่วนดินแดงอ่ะดินแดงบางนาอันอยู่ซ้ายมืออ่ะตรงนั้นก็ทำรถไฟฟ้าใต้ดินอยู่อ่ะนะแล้วจะมีตึกสูงๆอยู่ตึกนึงเข้าไปตรงนั้นนะนิดนึงนะผมเห็นแล้วมีป้ายฮะว่าจะเป็นสถานที่รับสมัครผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเข้าใจว่าน่าจะเปิดรับสมัครวันที่28พฤษภาถึงวันที่เท่าไหร่วันที่2หรือวันที่3มิถุนายนนะเนี่ยความคึกคักเริ่มมีมากขึ้นการเปิดตัวผู้สมัครสกนะก็มีให้เราเห็นใช่ไหมตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วป้ายบนท้องถนนเนี่ยมีแผ่นสีเขียวๆอ่ะคนทำงานแต่ว่ามันเป็นป้ายขนาดเล็กนะยาวๆขนาดเล็กนะไม่ได้ใหญ่มากเห็นมีรูปแล้วก็เห็นมีชื่อนะของผู้สมัครนะก็เริ่มมีการติดแล้วเริ่มแล้วนะก็ก่อนหน้านี้เมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขามีการเปิดตัวไปสำหรับกลุ่มนี้คนทำงานเท่ากับอิสระอะไรเนี่ยนะก็มีน้องที่รู้จักกันนะไปลงสมัครเป็นสก.ด้วยเหมือนกันนะนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเขตอะไรทุ่งคุอ่ะคุณฟาริดาโยธาสมุทรนะเขาก็ไปลงสมัครด้วยนะแต่เดี๋ยวรอให้มันชัดเจนดีกว่านะเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันนะแล้วก็จะมีผู้สมัครคนอื่นๆที่เขาเปิดตัวไปก่อนหน้านี้อย่างของทางพรรคประชาชนถูกไหมฮะสกนี่เขาจะจงหมดเลย50เขตพรรคเพื่อไทยถึงแม้ว่าไม่ได้ส่งลงแต่ใครจะใช้ในนามพรรคก็สามารถที่จะไปปรึกษาหารือแล้วก็ขอได้นะพรรคประชาธิปัตย์ส่งลงแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าในระดับของผู้สมัครผู้ว่ากทม.เนี่ย 2-3 วันที่ผ่านมาผมเห็นมีการเปิดตัวมากขึ้นถึงแม้ว่าจะเป็นรายชื่อที่เราพอรู้พอทราบอยู่แล้วก็ตามทีเมื่อวานนี้คุณอะไรหม่อมหลวงกรกสิวัตรอ่ะนะก็เปิดตัวไปใช่ไหมฮะวันนี้นะคุณมลิกาบุญมีตระกูลก็เปิดตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นถ้าฟังแบบนี้เนี่ยอย่างน้อยๆนะฮะตอนนี้มีแล้วที่เห็นนะ4-5 คนสำหรับผู้ว่ากทม.แต่อาจจะไม่ได้แบบไม่ได้คึกคักเหมือน4ปีที่แล้วถูกไหมใช่ไหมผมว่ามันอาจจะเป็นบรรยากาศก็ได้ว่าช่วงนี้มันยังแบบไม่ได้เริ่มต้นเลยมันยังไม่ได้มีการสมัครเลยมันก็เลยไม่ได้แบบดึงให้กระแสความสนใจเรื่องของผู้ว่ากทม.เนี่ยมันดึงขึ้นมาได้เท่าไหร่นะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าเก่าคุณอนุชาบุรพชัยศรีใช่ไหมอันนี้จากประชาธิปัตย์หม่อมหลวงกรกสิวัตรเมื่อวานนี้ที่เปิดตัวไปใครอีกล่ะดร.ชัยวัฒน์ใช่ไหมดร.โจสถาวรวิจิตรนะอันนี้จากพรรคประชาชนคุณมลิกาบุญมีตระกูลใช่ไหมอันนี้จากผู้สมัครอิสระที่เปิดตัวเมื่อเช้านี้เนี่ยที่ชัดที่สุดเนี่ยคือ5คนคุณวรัญชัยโชคชนะเห็นว่าจะสมัครนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าท้ายที่สุดจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าเพราะบอกว่าโอ้ค่าสมัครเท่าไหร่ละกี่บาทไม่รู้นะคุณวรัญชัยนี่ก็ต้องบอกนะเป็นนักการเมืองแล้วก็เป็นผู้สมัครผู้ว่าหลายต่อหลายครั้งนะคุณวรัญชัยโชคชนะเนี่ยนะอ่ะก็เห็นมีข่าวเหมือนกันนะแต่ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันแต่ว่าเนี่ย5คนหลักๆอาจจะมีพรรคเศรษฐกิจเดี๋ยวรอเขาว่าจะเมื่อไหร่ยังไงใช่ไหมแล้วก็จะมีใครเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้บรรยากาศถามว่ามันเริ่มมีมาไหมคำตอบมันก็เริ่มมีมาหลังจากนี้ในกทม.ก็คงมาดูแล้วแหละนะว่าปัญหากทม.คืออะไรจะแก้ไขยังไงนะผู้ว่าแต่ละคนจะ

มีแนวทางในการจะทำกรุงเทพให้ง่ายได้ยังไงหรือว่าจะทำให้กรุงเทพชีวิตที่ดีอะไรเนี่ยนะทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยนะเดี๋ยวมันก็มีแคมเปญอะไรออกมาเยอะแยะนะเดี๋ยวเราก็คนกรุงเทพมหานครก็คงจะต้องไปเลือกผู้บริหารใช่ไหมแล้วก็เลือกทางด้านของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครส่วนคุณบริการวันนี้เห็นบอกว่าหนึ่งนโยบายเลยถ้าได้เป็นผู้ว่าเนี่ยนะจะเอาสมาชิกสภาเขตกลับมาอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะเพราะว่ามันก็ถ้าถามว่ามันเป็นส่วนที่มันช่วยไหมนะด้วยความที่กรุงเทพมหานครมันใหญ่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเนี่ยเขตหนึ่งมันมีคนเดียวอ่ะนะมันโอ้โหพื้นที่คือถ้าเราเทียบพื้นที่มันคงไม่ได้ใหญ่แบบต่างจังหวัดที่แบบคือตัวแทนจากอำเภอหนึ่งอ่ะนะผมให้เห็นแบบภาพง่ายๆอย่างเงี้ยถูกไหมอำเภอแต่ละอำเภอเนี่ยในต่างจังหวัดมันใหญ่กว่าในเขตกรุงเทพมหานคร1เขตนะฮะแต่ว่าจำนวนประชากรแล้วก็ความหนาแน่นของประชากรเนี่ยอันเนี้ยมันชัดเจนว่ากรุงเทพมหานครมันมีความหนาแน่นของประชากรเนี่ยมากกว่าในแต่ละที่ทั่วประเทศไทยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์หรือว่าปัญหาที่จะมีการส่งผ่านจากตัวแทนของเขตเนี่ยถ้าให้คนเดียวก็คือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่มาจากเขตนั้นเขตนี้คนเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอนะแต่ว่าเราก็ลองผิดลองถูกนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีแล้วแล้วเห็นว่ามันไม่มีความจำเป็นก็เลยยกเลิกไปแต่ว่าถ้าจะต้องกลับมาฟื้นใหม่เพราะเห็นว่ามันมีความจำเป็นในการเชื่อมโยงปัญหาต่างๆเพื่อกลับเข้ามาอะไรนี้ก็ต้องดูหรือว่าณปัจจุบันสามารถที่จะดูแลบริหารจัดการได้ดีอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องไปชั่งน้ำหนักอันนี้เป็นนโยบายที่แต่ละคนต้องไปชั่งน้ำหนักใช่ไหมท็อฟฟี่ฟองดูอย่างเงี้ยนะบอกว่าร้องเรียนไปแป๊บเดียวก็สามารถแก้ไขได้บางคนนี่อาจจะท่านผู้ว่าไม่อยู่อาจจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะอาจจะนิ่งสักนิดนึง เห็นมีบางท่านร้องเรียนผ่านทางไอ้ท็อฟฟี่ฟองดูเนี่ยผ่านทางไลน์แอปพลิเคชันของเขาเนี่ยนะ10กว่าวันแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไขก็มีอันนี้ก็ต้องให้คนรักษาการผู้ว่ากรุงเทพมหานครปัจจุบันก็คือปลัดกรุงเทพมหานครนะก็ต้องไปกวดขันหน่อยนะถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนโยบายคือหมายความว่าถ้าเป็นเรื่องบริการประชาชนทั่วไปเนี่ยอันนี้มันก็ต้องทำแต่บอกว่าเอ้ยมันอันนี้มันเป็นของผู้ว่าคนนั้นคนนี้เขาทำมาแล้วจะช่วงนี้มันจะหมักเดี๋ยวมันจะมีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่ามันจะไปทำให้คะแนนความนิยมเขาดีขึ้นลดลงอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางปลัดเป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่เขาจะต้องชั่งน้ำหนักต้องดูแลนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องอื่นๆคือผมต้องเรียนคุณผู้ฟังนะผมเห็นข่าวใน Facebook 2คืนที่ผ่านมาเนี่ยเห็นมีแบบเป็นคนโพสต์เนี่ยว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุนั้นเกิดเหตุนี้ขึ้นนะอยู่ๆมีการไลฟ์สดสิ่งที่มันลามกอนาจารไม่ควรที่จะไลฟ์ต่อหน้าสาธารณะอะไรเนี่ยนะ4ชั่วโมง7ชั่วโมงเนี่ยผมเรียนคุณผู้ฟังนะฮะผมไม่เห็นเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ผมเห็นเพจต่างๆเนี่ยเขามาอธิบายแล้วก็วันเนี้ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีแล้วก็ผู้บริหารของ Facebook ก็คือของ Meta เนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขาก็มาอธิบายนะฮะแล้วก็มีบอกว่ามีการปิดกั้น account อ่ะอย่างน้อยๆเนี่ย5คนที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงแล้วมีการทำไลฟ์ถ่ายทอดเนี่ยโอ้บอก6 4ชั่วโมง7ชั่วโมงอะไรอย่างนั้นเลยไม่รู้จริงๆมึงมาตอนกลางคืนนี้ไม่ต้องกลัวฮะถ้าเกิน 2:00 น 3:00 นเนี่ยนะหลับแล้วหรือไม่ก็นั่งดูซีรีส์นั่งดูฟุตบอลไปแล้วนะไม่รู้เรื่องเลยนะกลางคืนนี่ผมไม่รู้จริงจะมารู้อีกทีก็คือตอนเช้าแล้วตอนที่มันเป็นข่าวแล้วนะเนี่ยก็โอ้แต่มันก็ไม่ควรนะจริงๆก็มันไม่ใช่แค่ในอันนี้นะครับคือไหนๆจะเข้มงวดอ่ะเอาให้มันถึงที่สุดอ่ะผมบอกอย่างเงี้ย
แอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันที่คนใช้เยอะๆเนี่ยที่มันเป็นข้อความสั้นๆเนี่ยนะหรือแม้แต่ที่มีอยู่ช่วงนึงที่รัฐบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้มงวดอ่ะนะที่เขาไปทำเป็นอาชีพอะไรพวกอย่างเงี้ยนะมันต้องดูความเหมาะสมอ่ะต้องดูว่ามันทำได้มากน้อยขนาดไหนหรือว่ามีการโปรโมทผ่านไอ้ช่องทางในการดูอะไรล่ะไอ้โซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยเพื่อจะไปสมัครเป็นสมาชิกแต่ว่ามันมีการโปรโมทก่อนผมก็ไม่รู้ว่ามันสมควรหรือไม่สมควรนะแต่ว่าถ้าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเนี่ยนะเอาบรรทัดฐานของตัวเองเนี่ยก็คิดว่าไม่สมควรถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเคร่งครัดสักนิดนึงแล้วก็ต่อยอดจากเรื่องเนี้ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะมันก็เกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันอาจจะมาอยู่ในแพลตฟอร์มเนี้ยเป็นครั้งแรกก็ตามทีเนี่ยจริงๆก็ไม่ครั้งแรกหรอกนะก็ต้องเอาใจใส่ผมคิดว่าอย่างนั้นนะก็อันนี้เป็นเรื่องความเห็นส่วนตัวนะแต่ว่าจะดำเนินการอย่างไรนะถ้าไหนมันไม่ถูกต้องนะก็แก้ไขอันไหนที่ทำแล้วละเมิดต่อกฎหมายมีความผิดก็ดำเนินการนะฮะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่ว่าเบื้องต้นนี้เขาเห็นทาง Meta บอกว่าเขาก็ปิด account นะแล้วก็ใครที่ไปกดไลค์ไอ้นิ้วโป้งอ่ะยอดเยี่ยมอ่ะกดแชร์ไอ้ที่มันเป็นสื่อลามกอนาจารเนี่ยจริงๆมันผิดกฎหมายนะฮะเพราะบางคนถ้ามันตีความหรือว่าสามารถที่จะสืบได้ว่าการกดแชร์นี่มันเป็นการเผยแพร่ต่อคุณเสร็จทันทีนะแล้วกดไลฟ์เนี่ยถ้ามันสืบได้ว่าเฮ้ยพอกดไลฟ์เสร็จปุ๊บมันทำให้คนในเครือข่ายเฟนของเฟนเพื่อนของเพื่อนเพื่อนธรรมดาเพื่อนของเราอะไรพวกอย่างเงี้ยนะแล้วมันเป็นลักษณะของการเผยแพร่ต่อเนี่ยนะถ้ามันทำได้ถึงขนาดนั้นเนี่ยก็ต้องดูนะในแง่ของกฎหมายเนี่ยการนำเข้าสื่อมลามกอนาจารเนี่ยนะมันผิดกฎหมายนะมันผิดกฎหมายนะครับอันนี้ต้องดูดีๆนะก็ประมาณนี้เนาะข่าวสารต่างๆเรื่องอื่นๆรัฐธรรมนูญเหรอมันยังอีกยาวอ่ะมันยังอีกพอสมควรนะอีกไกลนะแต่ว่าเขาก็มีไทม์ไลน์และเห็นทางคุณนิกรออกมาพูดนะอันนี้จากพังภูมิใจไทยที่เขาส่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมให้กับประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้เข้าใจว่าเดี๋ยวทางพรรคประชาชนเขาจะส่งร่างของพรรคประชาชนนะไม่แน่ใจว่าจะร่างเดียวหรือ2ร่างนะแต่ว่าไทม์ไลน์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็จะมีอยู่ในช่วงถ้าใกล้ที่สุดเนี่ยมิถุนายนเดือนหน้าอาจจะมีการรับหลักการในวาระที่1พอรับหลักการเสร็จปุ๊บมันต้องตั้งคณะกรรมาธิการถูกไหมครับจะวิสามันจะสามัญอะไรก็สุดแต่ละแล้วหลังจากนั้นก็เดินหน้าไปตามวาระที่2วาระที่3ลงมตินู่นกับน่าจะเกือบปลายปีเลยตุลาคมปี2569ถ้าคณะกรรมาธิการวิสามันถ้าทํา3เดือนไม่ต่อนะถ้าไม่ต่อก็เนี่ยก็อยู่ประมาณเนี้ยตุลาคมแต่ว่าถ้าต่อขอเวลาเพิ่มเติมยังไม่เรียบร้อยนะคุยกันยังไม่ลงตัวนะอันนี้ก็มันก็ทอดยาวไปเป็นทอดๆแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าเอาใกล้ที่สุดก็คือมิถุนายน2569ในวาระที่1นะครับอันนี้เรื่องรัฐธรรมนูญนะอ่ะก็ประมาณนี้ละกัน 14:37 น.เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลักจำกัด

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน่
3: ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 line @royalhouse
4: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
5: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio

0: อดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

14นาฬิกา41นาทีนะครับช่วงที่2นะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะฮะณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะวันนี้ถ้าเสียงมันจะหึ่งๆๆๆๆหน่อย คือไม่ใช่อะไรแอร์เสีย เสียอีกแล้วครับจริงๆมันมีอาการมาตั้งแต่เมื่อวันเห็นว่าวันพฤหัสบดีนะก็ในห้องส่งว่าร้อนหน่อยนะแต่ว่านี่วันนี้นี่ร้อนเลยนะแล้วเขาก็เมื่อกี้นี้เปิดพัดลมด้วยแล้วเขาเพิ่งเอาแอร์เป็นแบบแอร์เคลื่อนที่อ่ะนะมาช่วยเสริมนะนี่ผมก็เลยเมื่อกี้นี้จัดรายการแล้วพอดีเสียงมันเข้าเยอะเกินนะก็เลยไปปิดพัดลมนะวันนี้ก็เลยต้องทนหน่อยนะว่าทนร้อนสักนิดนึงแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันจะมีเสียงพัดลมนะจะเป็นเสียงพัดลมแอร์เนี่ยที่มันจะเข้ามาก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นก็ไม่สามารถอยู่ได้นะถ้ามันไม่มีอากาศหมุนเวียนนะคือสำคัญมันต้องมีอากาศหมุนเวียนนะคือร้อนเนี่ยบางทีมันก็ทนได้นะแต่ว่าถ้ามันร้อนมากมันก็ไม่ไหวแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยถ้าอากาศมันไม่หมุนเวียนเนี่ยอันเนี้ยทนไม่ได้เลยนะเนี่ยผมนี่ขนาดอย่างนี้ยังอ่ะไม่เป็นไรนะบ่นนิดบ่นหน่อยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังครับที่จะโทรศัพท์มาวันนี้ช่วงเช้าเป็นยังไงกันบ้างใครที่ลงทะเบียนได้ไม่ได้เป๋าตรงเป๋าตังนะมันมีปัญหาไหมหรือว่ามันไม่มีปัญหาหรอกสบายสบายนะก็โทรศัพท์มาคุยกันได้นะครับ02-248-1657 นะ02-248-1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังครับที่จะโทรศัพท์มาคุยกันนะก็เชิญนะครับเปิดสายตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะเดี๋ยวต้องช่วยกันสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวรอสักหน่อยนะส่วนลิเวอร์พูลสรุปสุดท้ายก็เมื่อคืนนี้ก็เสมอใช่ไหมแต่ว่าท้ายที่สุดก็ยังได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะแต่ว่าจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วนะก่อนหน้านี้นัดที่37เราก็รู้แล้วว่าได้ไป

0: นะเพราะว่าคะแนนมันทิ้งแล้วล่ะไม่ใช่ทิ้งหรอกคะแนนมันห่างนะ3คะแนนแล้วก็ประตูได้เสียมันได้เสียโอ้ยห่างกันเยอะแล้วแถมมีแอสตันวิลล่ามาช่วยด้วยอีก1ทีมนะก็เลยแทบไม่มีผลนะสำหรับเมื่อคืนนี้นะแล้วก็สำหรับปีนี้อาร์เซนอลก็เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกไปนะครับอ่ะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่ง02 248 1657 02 248 1657นะครับว่ากันนะเมื่อเช้านี้จริงๆก็ตกใจนะเห็นข่าวคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช่ไหมที่อยู่มีการเปิดเผยออกมาว่าหมดสติแล้วก็เข้าโรงพยาบาลโอ้โหต้องทำถึงขนาดทำ CPR โอ้ผมตกใจเลยนะผมพอบอกว่าต้องทำ CPR เนี่ยนะก็แบบค่อนข้างตกใจนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เห็นคุณสุริยะแข็งแรงนะแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยนะช่วงสายของวันนี้นะพอหายป่วยอะไรเนี่ยนะตอนแรกก็เห็นจะเฝ้าดูอาการนะอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ที่อุดรธานีนะแต่ว่าช่วงสายของวันนี้นะคุณสุริยะก็ออกมาจากการรักษาเมื่อกลางดึกวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะ 9:30 นก็ออกจากโรงพยาบาลเลยนะแล้วก็ไปตามกำหนดการนะจะต้องไปงานบวชใช่ไหมไปงานบวชของอดีตอธิบดีฝนหลวงอ่ะนะครับแล้วก็ไปดูประตูระบายน้ำนะบ้านสามพร้าวตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับคุณอัมพรครับสายสองสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เชิญครับ
1: คุณรัตพงศ
0: ์คุณอัมพรปิดวิทยุก่อนสิ
1: ค่ะค่ะ
0: นะนะนะนิดหนึ่งนะพอดีเสียงมันสะท้อนนะครับเผื่อคุณผู้ฟังท่านอื่นด้วยนะฮะถ้าโทรศัพท์มาขอความกรุณาปิดวิทยุก่อนนะแล้วเราก็ฟังจากโทรศัพท์คุยกันเชิญครับคุณอัมพรครับ
1: มันไม่ได้ยินเลยนะคะเนี่ยค่อยมาก
0: ครับได้ยินไหมครับ
1: ค่อยมากได้ยินแว่วๆอ
0: ่
1: ะ
0: เหรอเนี่ยผมตะเบงแล้วผมไม่รู้จะทำยังไงละ
1: ค่ะคือที่ท่านโทรมาเนี่ยไม่มีอะไร
0: ครับ
1: คือจะมาชมว่ารายการของคุณเนี่ยคือทั้งคุณวีระแล้วก็คุณวีระนี่เป็นคนที่เรียกว่าเฉลียวฉลาดมากนะ
0: ครับ
1: เป็นคนที่โอ้โหสุดยอดเลยอ่ะฉันคิดว่าคงหาคุณได้เทียบยากฉันทำงานอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพค่ะ
0: ครับ
1: อยู่ที่นั่นคือก็ได้รับฟังคุณตลอดเวลาเลยแต่ถ้าวันหยุดเนี่ยก็คือก็งูงีหน่อยเพราะว่ามันไม่มีรายการคุณไม่มีใช่ไหมคะก็ไม่รู้อาจจะเป็นเพราะหลงเสียงก็ได
0: ้เอ้า
1: จ้ะหลงเสียงทั้งสองคนเลยก็มีแค่นี้ค่ะที่โทรมา
0: ได้ครับได้ครับ
1: อยากจะคุยด้วย
0: ครับผมครับขอบคุณครับครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะท่านอื่นครับ02 248 1657 02 248 1657นะครับสำหรับคุณผู้ฟังนะไม่มีเลยเหรอไม่มีใครมีปัญหาเลยเหรอฮะเมื่อเช้าที่ลงทะเบียนเอไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะผ่านทางอะไรล่ะแอปเป๋าตังเนี่ยนะใช่ไหมไม่มีปัญหาเลยเนาะใช่ไหมโอ้แต่ก็ต้องยอมรับอ่ะอย่างที่ผมบอกอ่ะก็ต้องยอมรับว่าทางคนที่เขาทำแอปอ่ะเขาก็เตรียมการมาดีนะจาก 300,000 ต่อวินาทีอย่างเงี้ยมาเพิ่มขึ้นมาเป็น 700,000 แล้วก็ช่วงเช้าก็สั้นๆนิดเดียวนะประมาณสัก20นาทีเท่านั้นแหละนะหลังจากนั้นก็สถานการณ์ก็ผมว่าก็คลี่คลายแล้วนะครับคุณชวพลครับสาย3
2: โอ้อยากถามว่าผมลงเรียบร้อยแล้วไอ้บัตรประชารัฐอะไรนั่นน่ะก็เอ๊ะไม่ใช่คือบัตรคนจนผมไม่ได้ลงเราจะลงได้มั้ยครับ
0: ยังไม่เข้าใจครับคืออะไรครับ
2: คือหมายความว่าวันเนี้ยที่เค้าออกบัตรอะไรนะบัตรเดี๋ยวผมก็พูดไม่ถูกผมก็ลืมบัตรอะไรนะที่เป๋าตังอ่ะ
0: วันนี้ไม่มีบัตรอะไรเลยแต่ว่าวันนี้เป็นสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลเขาจะช่วย60 40
2: ไทยช่วยอะไรครับเนี่ยผมลงเรียบร้อยแล้วครับผม
0: ได้สิทธิ์ไหมล่ะ
2: ติดครับติดครับ
0: ได้ไหมเขาเขียนว่ายังไง
2: ได้สิทธิ์ครับได้สิทธิ์ครับ
0: ได้สิทธิ์ได้สิทธิ์ก็รอใช้วันที่1มิถุนายน
2: ใช่อันนี้ผมอยากถามว่าไอ้บัตรที่บัตรคนจนเนี่ยเราสามารถลงได้ไหม
0: อ้าวก็คุณไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ไม่ได้คุณไม่ได้อยู่ในเกณฑ์คนที่จะต้องไปลงบัตรคนจนนี่ก็ไม่ต้องไปลงสิ
2: อันนี้เราลงนี้มันอย่างนั้นแล้วก็ลงไม่ได้ใช่ไหมครับผม
0: คุณจนไหมล่ะ
2: ผมก็จนนะครับผม
0: มีรายได้เดือนเท่าไหร
2: ่ผมเดือนไม่เท่าไหร่เองครับผมขับแท็กซี
0: ่เดือนเท่าไหร
2: ่ก็เดือนก็ประมาณ13,400ละครับ
0: เดือนละ13,400คูณ12มันเกิน100,000บาทต่อปีอ่ะ
2: อ๋อ
0: เออถ้าอย่างนี้ไม่ได้สิทธิ์แล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนไปก็ถูกตัดสิทธิ
2: ์ครับผม
0: นะ
2: ครับผมขอบคุณครับผม
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหญิงครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: เชิญครับ
3: จะสอบถามเรื่องไอ้60/40เนี่ยค่ะ
0: ครับ
3: เมื่อเช้าพอดีฟังวิทยุเขามีบอกว่าต้องเติมเงินเข้าไปในแอปเป่าตังค์667บาทนี่มันคืออะไรล่ะคะ
0: เราเคยใช้คนละครึ่งไหม
3: เคยใช้ค่ะ
0: เคยใช้คนละครึ่งใช่ไหมตอนที่เราซื้อของอ่ะเราจะต้องออกเงินครึ่งนึงถูกไหม
3: ค่ะ
0: สมมุติราคา200บาทอ่ะรัฐบาลจะออกให้100แล้วก็เราจะต้องออก100ถูกไหม
3: ถูกค่ะ
0: เราจะต้องเติมเงินเข้าไปใน G-Wallet ก่อนถูกไหม
3: ถูกค่ะ
0: เออเหมือนกัน
3: เหมือนกันใช่ไหมแสดงว่าสมมติว่าเราได้พันหนึ่งเราก็ต้องเติมเงินแค่400ถูกไหมคะรัฐช่วย600
0: ใช่ไม่ใช่400สิมันจะต้องเอาอย่างนี้ก็คือมันจะตกประมาณสัก600กว่าบาทมั้งเพราะมันเป็นพันหนึ่งมันไม่ใช่ถ้ามันเป็น100เนี่ยรัฐออก60เราออก40
3: ค่ะ
0: ถ้าเป็นพันเนี่ยเราจะต้องออก666บาท67สตางค์
3: อ๋อเหรอค่ะ
0: เพราะมันเกิน60อ่ะถูกไหมล่ะเอาอย่าง
3: น
0: ี
3: ้งงมากๆเลย
0: ไม่ต้องงงหรอกก็คืออย่างนี้เติมต้องเติมเท่าไหร่เดี๋ยวโอ้ผมไม่ได
3: ้อธิบายนิดนึง
0: ผมไม่ได้เซฟไว้ด้วยเอาคุณซื้อของเนี่ยสมมุติคุณซื้อของราคา100ราคา60บาทราคา100บาทก่อนดีกว่าราคา100บาทเราจะต้องมีเงินในแอปเป่าตังเนี่ยของเราเอง40บาท
3: ถูกค่ะ
0: ถูกไหม
3: ถูก
0: รัฐเนี่ยเขาจะออกให้60บาท
3: ถูก
0: ถูกไหม
3: ถูกค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยรัฐเขามีให้เรา 1,000 บาท
3: ค
0: ่
3: ะ
0: เราอ่ะจะต้องมีถ้าเป็น600กับ400เนี่ยมันชัดมันง่ายแต่พอเขามี 1,000 บาทเนี่ยเราจะต้องมีเงินสำหรับการที่รัฐใช้เต็มที่เลยนะของรัฐเนี่ย1,000 บาทเต็มเลยอ่ะมันจะต้องใช้ทั้งหมด600กว่าบาท
3: โอ้โห
0: แค่นั้นเอง
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แค่นั้นไม่ยากแต่ผมจำตัวเลขไม่ได้แค่นั้นแหละ
3: ใช่เพราะเห็นบอกว่าต้องมีเงินในแอป667บาทถึงจะใช
0: ้นั่นแหละนั่นแหละ
3: ตังได
0: ้มัน660กว่าบาทนั่นแหละไม่ก็ไม่เป็นไรไงเวลาที่เราจะใช้เราก็เติมเงินไปสิก็จะต้องเพิ่มเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็บอกมาเองคำนวณมาให้อ่ะเพราะต้องเวลาซื้อแต่ละทีมันก็คำนวณมาให้ต้องเติม60บาทเราก็เติมไป60บาทก็แค่นั้นไม่มีปัญหา
3: แต่เราก็คิดว่าคือที่ฟังอ่ะนึกว่าถ้าเราไม่เติมเงิน667บาทปุ๊บจะใช้พันบาทไม่ได้เลย
0: ไม่เกี่ยว 1,000 บาทนี่คือใช้ในเดือนแต่ละเดือนมิถุนาก
3: ร
0: กฎาสิงหากันยา
3: แต่ใช้ได้วันละ200
0: สูงสุดไม่เกิน200บาทที่รัฐจะออกให้
3: ได้ค่ะโอเคนั้นเข้าใจแล้วค่ะ
0: ครับผมครับ
3: ขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ครับสวัสดีครับคุณแจ็คครับสาย2สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับผม
4: ก็จะบอกว่าแล้วรอบๆนี้ระบบเขาเรื่องลงทะเบียนเขาทำได้ดีนะคุณณัฐพงศ
0: ์เนาะระบบเขาผมว่าเร็วมากดีมากเลยรอบนี้
4: ผมเพิ่งมาเข้าตอนสัก8โมงกว่ามั้งเหลืออยู่สักประมาณ10กว่าล้านสิทธิ์นะครับไปละ20ล้านตอนเช้าก็ปึ๊บเดียวเข้าได้เลยแต่ว่าไอ้เงื่อนไขอย่างที่คุณรัฐพงศ์อธิบายนี่แหละคือถ้ามันคนละครึ่งมันจบไงรัฐบาลก็ใจดีไงอยากช่วยออกเพิ่
0: ม
4: ออก3สองเขาเรียกว่า2ใน3ใช่ไห
0: ม
4: เราออก1ใน3มันก็เลยจะงงๆหน่
0: อ
4: ยสุดท้ายเติมเท่าไหร่ก็เติมไปเดี๋ยวเขาหักไปเงินไม่พอก็เติมใหม่แค่นั้นเองไม่ต้องคิดมาก
0: จริงๆผมคิดอย่างนั้นจริงๆคือเงินไม่พอเดี๋ยวมันก็จะบอกมาว่าคุณจะต้องเติมเท่าไหร่กี่บาทเวลาซื้อของ
4: เขาให้เรา1,000ถ้าแบบเอาฟิตๆก็เติมไปสัก650
0: เออมันประมาณนั้นอ่ะ666บาทอ่ะมันต้องเอามันเท่าไหร่อ่ะมันต้องเป็นอะไรส่วน
4: ครับ
0: 0หน่อย0จุดอะไรนะ 0.4 ใช่มั้ยหรือ0
4: ใช่ใช่มัน2ใน3อ่ะคุณณัฐพงษ
0: ์
4: ม
0: ัน
4: ไม่ลงตัวไง3 หาร10มันไม่ลงตัวมันจุด 3.3
0: เออๆประมาณนั้นแหละประมาณนั้นใช่ๆ
4: เติมไปก็เดี๋ยวใช้ไปใช้ให้หมดแล้วกัน
0: เออจริงๆๆๆๆๆๆๆครับครับผม
4: ครับก็อากาศร้อนยังไงก็อยากจะไม่รู้จะเอาใจช่วยไปก็คงไม่ช่วยให้คุณณัฐพงษ์เย็นขึ้นนะฮะก็ยังไงก
0: ็ในห้องส่งใช่ไหมนี่พูดถึงในห้องส่งนะ
4: ใช่ๆๆหมายถึงว่าที่คุณณัฐพงษ์ประสบภาวะอากาศร้อนอยู่ตอนนี
0: ้ครับ
4: เอาใจช่วยคุณผู้ชมหายยังไงก็ตามนั้นนะคุณณัฐพงษ
0: ์เออใช่ๆจริงๆๆครับผมได้ครับ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอบค
4: ุ
0: ณครับสวัสดีครับจริงๆมันเป็นแบบนี้เกือบทุกปีนะไม่ใช่เกือบทุกปีผมว่าอยู่ก็เป็นแบบนี้ทุกปีนะแล้วก็จะสลับกันนะคือเพราะข้างบนเนี่ยชั้น5เนี่ยนะเขาจะมีแอร์2ตัวนะเวลาที่มันเสียเนี่ยนะมันก็จะสลับกันนะอย่างสมมติว่าข้างหน้าอย่างเงี้ยนะตัวข้างหน้าเนี่ยนะเสียข้างหลังเนี่ยห้องส่งที่ผมอยู่เนี่ยอันนี้มันก็ยังเย็นอยู่แต่ว่าฝั่งข้างหน้าเนี่ยมันจะร้อนแต่เมื่อปลายปีที่แล้วเขาซ่อมในส่วนของข้างหน้านะเพราะฉะนั้นรอบนี้มันจะมาที่ข้างหลังนะฮะนะครับคุณอะไรเอ่ยคุณสันเหรอฮะสายสองสวัสดีครับครับผม
5: คือผมก็กดเมื่อเช้านะมันก็เข้าได้แหละแต่มันจะเขียนบอกว่ารออีก3วัน
0: โอ้
5: ต้องใช้ผมเป็นคนรายใหม่ใช่ป่ะ
0: จ้าก็คุณก่อนหน้านี้คุณเคยใช้ไหมล่ะ
5: เคยแต่ว่าสมัครไม่ได้ไง
0: อ๋อแต่อย่างนั้นถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าใหม่ในวงการ
5: ต่อเลยแต่เมื่อคราวที่แล้วสมัยท่านประยุทธ์นี่ผมก็ได้นะแต่ครั้งที่แล้วผมไม่ได
0: ้ก็ไม่เป็นไรก็นี่แหละก็ลงใหม่แล้วก็เดี๋ยวรอให้เขาไปตรวจสอบสิทธิ์ว่าคุณ18ปีขึ้นไปไหมใช่ไหมฮะคุณไม่เคยถูกยกเลิกสิทธิ์ไอ้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส1เฟส2เฟส3เฟส4เฟส5อะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าคุณแอบถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องไปดูก่อนไง
5: เขาแล้วไอ้ที่การโอนเงินเข้าไป 40% เนี่ยเราโอนจากไอ้บัญชีธนาคารแล้วเข้าเลยได้ป่ะจีวอลเล็ตอะไรเนี่ย
0: ได้ก็ปกติ
5: ขอเราก็โอนเข้าไปในเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ที่พร้อมเพย์อะไรนะกระเป๋าตังค์ใช่ป่ะ
0: คุณ
5: จะมี
0: คุณมีแอปเป๋าตังค์ไหมล่ะ
5: มีฮะ
0: คุณลองกดเข้าคุณเคยซื้อลอตเตอรี่ไหมในแอปเป๋าตังค์
5: เคยซื้อทูเคยซื้อไอ้อะไรนะไอ้สมัครของไอ้สมาชิกทู
0: โอไม่รู
5: ้โอนเน็ตโอนเงินซื้อไอ้ข้อเบอร์โทรศัพท์แล้วเราก็จ่ายค่าเน็ตไป
0: อ๋ออ
5: ันนี้เหมือนกันป่ะ
0: จาก
5: บัญชีที่มือถือผมอ่ะ
0: มันจะ
5: เข้าไอ้เป๋าตังค์เลยได้ป่ะไอ้จิวเลต
0: อย่างนี้คือทำได้ไหมทำได้
5: โอเคงั้นแล้วผมก็จะโอนเงินจากไอ้บัญชีธนาคารผมที่มือถือเนี่ยโอนเข้าจิวเลตไอ้เป๋าตังค์นี่มันไม่เกี่ยวกับบัญชีธนาคารกรุงไทยใช่ไหม
0: มันเป็นจิวเลตฮะ
5: เข้าเป๋าตังค์เลย
0: คนที่พัฒนาแอปคือธนาคารกรุงไทย
5: เหรอเ
0: ขา
5: ไม่ว่าเขาโอนเงินทำไมเขาไม่โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยเขาโอนเข้าเป๋าตังค์
0: ก็มันเป็นอีกแอปหนึ่งไงฮะมันไม่ใช่ของธนาคารกรุงไทยครับมันแยกกัน
5: เอาอย่าง
0: น
5: ี้ผมก็ใช้ของเป๋าตังค์นี่ไปสแกนใช่ป่ะ
0: เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ที่บ้านมีลูกชายไหมครับ
5: อ๋อ
0: มีไหมไม่ใช่คือ
5: ข้างบ้านกัน
0: คือเออไปถามเขาข้างบ้านเดี๋ยวที่เขาเคยใช้อ่ะมันง่ายกว่าไม่ใช่อะไรคือผมอธิบายไปแล้วคุณก็อย่างนี้ไหมครับเนี่ยผมก็ไม่รู้จะบอกยังไงเพราะว่าผมจะต้องบอกว่าเอาขั้นตอนที่ผมทำเนี่ยง่ายสุดคุณเข้าแอปเป๋าตังพอเข้าแอปเป๋าตังเสร็จปุ๊บคุณลองกดอะไรก็ได้สักอันนึงแล้วมันมีแบบต้องโอนเงินอ่ะต้องเติมเงินใน G Wallet อะไรอย่างเงี้ยผมจะใช้วิธีของผมแบบนี้ไง
5: ได้
0: แต่ว่าสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณรู้แล้วก็คุณมีอยู่ในมือเนี่ยตอนนี้ที่อยู่ในภาพจำของคุณเนี่ยนะในเมมโมรี่คุณบอกว่ามันจะต้องโอนผ่านไอ้อันนั้นอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าไอ้ตัว G Wallet เนี่ยมันเราจะไปสแกนตัว QR Code อะไรเงี้ยผมไม่เคยใช้ผมก็เลยตอบให้คุณไม่ได้
5: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรออีก2วันก่อน
0: ใช่
5: เราให้เขาตรวจก่อน
0: ใช่
5: เราตรวจผ่านแล้วเราค่อยไปนั่น
0: ค่อยไปทุกอีกทีนึง
5: เขาใช้ได้วันไหนครับคุณรัตพงศ์
0: ใช้วันที่1ครับ
5: วันที่1โอเคขอบคุณมากครับ
0: ครับผม
5: พอดีก็ไปใช้ครับที่แล้วก็ไม่ได้ไอ้เงินจากคราวที่แล้วไงก
0: ็
5: เลยงงคนนี้ยังงงๆอยู
0: ่ครับครับได้ไม่เป็นไรค่อยๆทำค่อยๆทำ
5: แต่ง่ายมากเมื่อเช้าโทรไปประมาณสัก8โมงก็เร็วมากเลย
0: ครับ
5: ไม่มีฉันไปถึงนาทีนี้ก็ได้แล้วครับผม
0: ครับได้ครับ
5: มีทุก
0: ครับครับได้ครับขอบพระคุณครับหมดเวลาแล้วด้วยครับไม่ใช่อะไรครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะฮะ 14:59 นพักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: อไปด้วยสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสุภมาศไม่สบายใจไลฟ์สดเรื่องเพศที่แพลตฟอร์มรับผิดชอบสั่งลุยหามาตรการจัดการนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวสุภมาศกล่าวว่าตามที่เห็นข่าวปรากฏในแพลตฟอร์มสร้างความไม่สบายใจให้คนไทยทุกคนตนเองในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และเป็นคุณแม่ลูก4เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 ค่ำคืนที่ผ่านมามีความไม่สบายใจเป็นอย่างมากสิ่งที่คนไทยที่เสพเมื่อไม่กี่วันมานี้คือสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยถือเป็นสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงถึงเวลาที่คณะกรรมการทุกคนต้องหาวิธีการที่จะบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อที่จะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้และถึงเวลาที่แพลตฟอร์มต้องแสดงความรับผิดชอบต่อคนไทยดังนั้นคงต้องมอบให้ฝ่ายเลขาไปพิจารณาเรื่องนี้และนำเข้ามาในการประชุมครั้งหน้าว่าจะต้องเริ่มจัดการอย่างไรให้กองทุนเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้สังคมเสพสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันยืนยันพบญาติรายที่8แล้วจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกเพชรบุรีเป็นเบาะแสสำคัญที่ตำรวจนำมาใช้ในการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตรายที่8ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตที่ไม่มีญาติประสานขอเข้ามารับร่างโดยวันนี้พันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ประชุมร่วมกับพนักงานสอบสวนกรณีสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันติดตามคดีและมีรายงานว่าจะมีพยานแวดล้อมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุเข้าให้ข้อมูลตำรวจเพิ่มเติม3ปากด้านการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตคนที่8ร้อยตำรวจเอกจารุพัฒน์บัวแก้วรองสารวัตรสอบสวนสน.มักกะสันได้สืบสวนข้อมูลจากโซเชียลมีเดียหลังมีเพื่อนร่วมงานของนายเสริมลาภปิ่นทองผู้เสียชีวิตคนที่8ประสานข้อมูลให้ช่วยติดตามหาจากนั้นจึงนำชื่อของผู้สูญหายไปค้นหาชื่อพ่อแม่พี่น้องติดต่อให้มาตรวจ DNA แต่พบว่าคนในครอบครัวของนายเสริมลาภเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ขณะที่ระบบประกันสังคมไม่มีการเก็บตัวอย่างไว้ตำรวจจึงเข้าไปเก็บของที่ห้องพักของนายเสริมลาภมาตรวจเทียบ DNA พร้อมกับตรวจหาญาติจนกระทั่งพบลูกพี่ลูกน้องของนายเสริมลาภแต่ญาติไม่เชื่อว่าผู้ติดต่อเป็นตำรวจจริงและอ้างว่าติดภาระงานตำรวจไม่ลดละความพยายามประสานจนสามารถเชิญนายไพรัตน์มาตรวจ DNA ได้ซึ่งผลออกมาพบว่าผู้ตายคือนายเสริมลาภจริงจากนั้นตำรวจจึงประสานญาติเข้ารับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไปอสมทและสวนสุนันทาลงนาม MOU ปั้นคนรุ่นใหม่สู่วงการสื่อดิจิทัลบริษัทอสมทจำกัดมหาชนลงนามบันทึกความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรรุ่นใหม่ให้พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและสายงานสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัลโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้งงานข่าวโทรทัศน์และแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมต่อยอดสู่การสร้างสื่อคุณภาพในอนาคตโดยมีดร.ยาดากาศยปันนันรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมทพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาเมฆขำรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและปรับปรุงคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารวมถึงผู้บริหารของทั้ง2หน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยานภายในงานมีการนำเสนอวิดิทัศน์และแนะนำองค์กรของทั้ง2ฝ่ายก่อนก็สู่พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจและถ่ายภาพร่วมกันพร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงถึงความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนด้านสื่อมวลชนในอนาคตสำหรับความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงผ่านโครงการฝึกงานการผลิตสื่อการจัดกิจกรรมและงานด้านอุตสาหกรรมบันเทิงด้านดร.ยาดากล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซ้ำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique?
11: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
12: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
9: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: 15:11 นะครับช่วงชั่วโมงที่2นะครับของคุยได้คุยดีคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับถ้าคุณผู้ฟังได้ยินเสียงเหมือนกับมีลมก็ขอให้เข้าใจว่าที่ห้องส่งของ 96.5 ตอนนี้เรามีปัญหาเครื่องปรับอากาศเสียเห็นว่าน้ำยาหมดหรือยังไงสักอย่างเราคิดว่าคงจะใช้เวลาสักอาทิตย์หนึ่งกว่าจะเข้าที่เข้าทาง
0: ครับ
1: ก็เขาก็ใช้เครื่องทำความเย็นแบบดูดอากาศมันจะมีเสียงหน่อยนะที่เหลือก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษตอนนี้ก็รออย่างเดียว
0: รออะไรฮะ
1: รอการเปิดช่องแคบฮอร์มุสอย่างเป็นทางการกับรอการยกเลิกการปิดอ่าวโอมานของกองเรือสหรัฐในทะเลอาหรับส่วนข้อความในน่าจะเป็นเหมือนกับ MOU อ่ะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ว่าในขั้นตอนเนี้ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้กำลังอาวุธเนี่ยจะยุติ
0: 60วัน
1: มากน้อยแค่ไหนแล้วก็อะไรที่ตกลงกันได้อะไรที่จะต้องเจรจากันต่อไปแต่ว่าตั้งแต่วันที่8เมษายนมาจนถึงวันนี้ก็ต้องบอกว่าในแง่ของการทิ้งระเบิดหรือว่าการใช้โดรนที่จะทำลายอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเบาบางลงไปเยอะนะเห็นว่ามีเรือออกจากช่องแคบฮอร์มุสได้จำนวนหนึ่งละที่ผ่านมานะเฉลี่ยตอนนี้อาจจะประมาณวันละสัก 20-30 ลำค่อยๆขยับละเรือเปล่าที่อยู่ตรงอ่าวโอมานตรงมหาสมุทรอินเดียเนี่ยก็กำลังจะวิ่งเข้าไป
0: ครับ
1: ไอเรือที่มีของโหลดแล้วรอจะออกก็กำลังจะเคลื่อนออกมาเท่าที่ฟังจากการประเมินทั่วๆไปแล้วบอกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ระดับปกติเมื่อมีข้อตกลงชัดเจนเนี่ยนะไปถึงระดับที่เคยเป็นช่องแคบที่ผ่านเข้าออกเนี่ยในระดับประมาณ80%ของก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่28กุมภาเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ4เดือน
0: อ
1: ันนี้พูดถึงเฉพาะการขนถ่ายนะเรายังไม่ได้พูดถึงการผลิตหรืออะไรต่ออะไรซึ่งจะต้องใช้เวลานานกว่านั้นก็คาดหมายกันว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยปีนี้เฉลี่ยตั้งแต่แพงจนต่ำเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ90เหรียญต่อบาร์เรลสำหรับราคาน้ำมันดิบดูไบ
0: ครับ
1: นะอันนี้ก็จะต้องดูกันต่อไปล่ะแต่ว่าความกดดันเรื่องราคาน้ำมันจะปรับตัวขึ้นในระยะสั้นเนี่ยคงจะคลายตัววันนี้จะเป็นวันที่การซื้อขายน้ำมันทั้งตลาดจรแล้วก็ตลาดล่วงหน้าเนี่ยมีความผันผวนมากเมื่อเช้าเนี่ยราคาลดลงมาแต่เล็กน้อย
0: ครับ
1: เป็นการลดของราคาน้ำมันดิบแต่ราคาน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยยังไม่ลงมากคราวนี้ต้องดูตอนเย็นอีกทีนึงว่าตลาดมีความผันผวนและสุดท้ายเนี่ยมันมีแนวโน้มไปทางไหน
0: ครับ
1: นะก็แจ้งให้คุณทราบกันวันนี้ราคาน้ำมันสำเร็จรูปดีเซลหมุนเร็วที่ใช้กันเยอะที่สุดคือ B7 เนี่ยยัง42.20 บาทต่อลิตรรัฐบาลยังชดเชยลิตรละ2.68 บาทส่วนราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล 95E10 นะที่ใช้เยอะที่สุดตอนนี้ก็44.53 บาทโดยที่รัฐบาลเก็บเงินโทษ44.90 บาทโดยที่รัฐบาลเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน4.71 บาทอันนี้ก็เอางั้นถ้าให้ชัดก็เอาดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงราคาหน้าโรงกลั่นของแก๊สโซฮอล 95E10 เนี่ย26.42 บาทราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วหน้าโรงกลั่น B7 เนี่ยนะ32.43 บาทอันนี้ก็อัปเดตให้ทราบกันแล้วกัน ส่วนคุณผู้ฟังอุ๊ยมารอกันเต็มแล้วคุณรัตพงศ
0: ์ครับผม
1: เริ่มเลย
0: คุณศิริลักษณ์ครับสาย2
1: เชิญครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์และก็คุณรัตพงศ์นะคะ
0: ครับ
2: อาจารย์หนูถามอาจารย์และคุณรัตพงศ์เรื่องความเห็นเรื่องแบบว่าถ้าเราไปดูดวงโหราศาสตร์แล้วก็ดูห่วงจุ้ยบ้านเงี้ยแล้วมันไม่ดีเงี้ยเราต้องเชื่อหรือไม่เชื่ออ
1: ยู่ที่เรา
2: เพราะว่าหนูไปดูแล้วมันไม่ดีเขาให้แบบให้ขายบ้าน
1: โอ้ขนาดนั้นเลย
2: แล้วเราก็แบบค่ะแล้วเราก็แบบ
1: ไม่ก่อนหน้านี้ไม่ก่อนหน้านี้ที่จะไปดูมันเกิดอะไรขึ้น
2: มันก็ชีวิตมันไม่ดีค่ะหนูก็เลยลองไปดูดวงแล้วก็เขาก็ดูดวงด้วย
1: ชีวิตไม่ดีเพราะ
2: คือแบบ
1: ชีวิตที่ไม่ดีเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างเอางี้ก่อนเอาต้นเหตุก่อนต้นเหตุก่อนที่เราจะไปหาหมอดูแล้วก็ห่วงจุ้ยแล้วอะไรทั้งหลายเนี่ย
2: หนูออกจากงานแล้วทีเนี้ยก็เลยแบบว่าเราจะทำอะไรดีที่มันถูกกับดวงเราอะไรเงี้ยค่ะ
1: เฮ้ยไม่ก่อนทำไมออกจากงานก่อน
2: ออกจากงานเพราะว่ามันมีปัญหาแบบว่าเป็นแบบรุ่นลูกเขามาบริหารนี่ค่ะแล้วมันไม่โอเคค่ะ
1: เราทำงานประเภทไหน
2: หนูทำงานเป็นควบคุมคุณภาพอาจารย
1: ์ควบคุมคุณภาพทำมากี่ปีแล้ว
2: 10กว่าปีเงี้ยค่ะ
1: เงินเดือนตอนออกเท่าไหร
2: ่เงินเดือนมันไม่เยอะพอใจไม่ถึง 30,000 เลยแบบ
1: ไม่ถึง 30,000 แล้วเราไปหางานอย่างนี้ที่บริษัทอื่นทำได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราแบบบริษัทเราแบบว่ามันไม่มีเครื่องมือที่บริษัทใหญ่เขาใช้ไงเราก็เลยไม่มี
1: ตกงานตอนอายุเท่าไหร
2: ่เดี๋ยวนะตอนนั้นอายุ48อันเนี้ยค่ะ
1: กี่ปีแล้ว
2: ประมาณเห็นไหมประมาณอยู่ออกปี64อะค่ะจ้า
1: 64ก็ตอนนี้อายุ53
2: ค่ะ53เกือบ54เนี
1: ้
2: ย
1: แล้ว5ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำมาหากินอะไร
2: หนูก็ทำไปแบบขายต้นไม้หรือไม่ก็มีขายของออนไลน์ขายรองเท้าอะไรเงี้ยค่ะรองเท้าเป็นแบบ
1: ซึ่งไม่มีสาระอะไรเลยไปรับมาขายต่ออีกทีนึง
2: คือแบบเป็นปักตะกร้าในหน้าไงค่ะอาจารย
1: ์มันซึ่งไม่เวิร์ก
2: ใช่ค่ะแล้วทีเนี้ย
1: คราวนี้เรามีลูกมีไม่เรามีลูกมีผัวไหม
2: หนูอะแฟนเสียแล้วไม่มีลูก
1: แฟนเสียไปแล้วโอเคไม่มีลูกโอเคอยู่คนเดียวเลย
2: ใช่ค่ะแล้วเนี่ยหนู
1: เดี๋ยวก่อนช้าอยู่คนเดียวบ้านต้องผ่อนไหม
2: ตอนนี้ไม่ต้องผ่อนแล้วแต่เมื่อก่อนมันต้องผ่อน
1: ไม่ตอนนี้ไม่ต้องผ่อนแล้วจบแล้ว
2: อาจารย์ใช่ค่ะ
1: มีรถยนต์ไหม
2: มีรถยนต์ก็ไม่ต้องผ่อนแล้วค่ะ
1: โอเคตอนนี้ไม่มีภาระหนี้
2: ใช่ค่ะ
1: มีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่
2: ไม่เยอะค่ะจากประมาณ
1: เท่าไหร่
2: ประมาณ2,000,000
1: ประมาณ200,000ตอนนี้เหลือเงินก้นกระเป๋าอยู่200,000
2: ค่ะประมาณนั้นค่ะจ่ายแล้วก็มี
1: แล้วทำไมจะต้องไปดูดวงด้วย
2: คือมันแบบว่ามันไม่รู้จะทำอะไรคร
1: ับอ้าวก็ไปคิดก่อนที่ว่าจะทำอะไรอ่ะกลับไปเป็นลูกจ้างได้ไหมไม่ได้
2: ไม่ได้เพราะหนูไม่อยากเป็นเน
1: า
2: ะ
1: ไม่อยากเป็นอีกเรื่องนึงนะเป็นได้กับไม่อยากเป็นนี่คนละเรื่องนะ
2: เป็นไม่ได้นะ
1: เป็นไม่ได้คราวนี้จะทำมาหากินเป็นคนเลี้ยงตัวเองแบบว่าต้องออกแรงหน่อยไม่ใช่นั่งใช้โทรศัพท์แบบนี้ได้ไหม
2: ได้ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ก็ไปหางานทำก่อนอย่าเพิ่งไปหาหมอดูเพราะตอนนี้มันเป็นปัญหาทำมาหากินไม่คล่องตัวไม่ใช่ไม่ดีนะมันทำมาหากินมันยังไม่ลงตัวมีโรคประจำตัวไหม
2: มีค่ะมีไขมันความดัน
1: เฮ้ยนั่นเป็นเรื่องปกติอันนั้นเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องไป
2: เ
1: ขาไม่ที่มีอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าโรคเขาเรียกว่าสิ่งที่มันอยู่กับเรา
2: ค่ะ
1: อ๋อ
2: ถ้าเป็นอาจารย์ไม่เชื่อ
1: ไม่ใช่ไม่เชื่อคือก่อนที่จะไปหาอะไรพวกนี้ซึ่งมันจับต้องไม่ได้เนี่ยเราดูของเราก่อนดิเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่เขามาดูบอกเฮ้ยมึงต้องขายบ้านแล้วเราต้องขายทันทีก็บ้านะคุณแล้วคุณขายแล้วคุณจะไปอยู่ไหนเล่าบ้านที่หมอดูมาดูบ้านแล้วบอกมันไม่ดีมันไม่เดี๋ยวลืมถามไปมันเป็นบ้านแบบไหน
2: ใช่มันเป็นบ้านทาวน์เฮาส์แล้ว
1: เป็นบ้านทาวน์เฮาส์แล้วแถวนั้นมันมีกี่หลัง
2: ห ประมาณ100กว่าหลัง
1: เยอะแยะไปหมดเลยถ้าแม่งไม่ดีไม่ดีทั้งหมู่บ้านนะผมจะบอกให้
2: มันเป็นทางตรงทาง3แยก
1: มันจะ3แยก4แยกอะไรไม่สำคัญหรอกประเด็นก็คือว่าถ้ามันไม่ดีไม่ดีทุกบ้านนะผมจะบอกให้ทั้งหมู่บ้านเลยนะไอ้นี่เราพูดถึงคอมมอนห่วงจุ้ยนะห่วงจุ้ยเออเขาบอกว่าไงเขาบอกต้องขายเลยเหรอ
2: ใช่อาจารย์เขาบอกว่าคือดวงหนูกับบ้านใช่ป่ะมันไม่ถูกดวงหนูไม่ถูกกับบ้านแล้วทีเนี้ยเขาบอกบ้านหนูหันไปทางทิศที่ทิศล้มละลายของหนูไง
1: แล้วเราล้มละลายยังแล้วเราล้มละลายยังเราจะไปล้มละลายได้ไงในเมื่อนี่ไม่มีมันจะล้มละลายได้ยังไงเราใช้สมองคิดดิ
2: ใช่หนูก็
1: คนจะล้มละลายแม่งต้องหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์นับจำนวนได้เกิน2ล้านบาทสำหรับบุคคลธรรมดาไอ้นี่หนี้ไม่มีเลยบ้านก็ไม่ต้องผ่อนรถก็ไม่ต้องผ่อนหากินไม่พอกินเท่านั้นเองตอนนี้แต่ว่าตัวคนเดียวอ่ะ
2: หนูใช้เยอะกว่าที่หาได้
1: ก็ใช่แต่ว่าใช้เยอะกว่ามันก็ยังเหลือให้ใช้อยู่นะ
2: หนูก็เลย
1: มันจะเกิดไม่นี่เอาว่าใช้เดือนละสัก 20,000 นะได้ไหมเท่าไหร่เดือนละ
2: น่าจะประมาณ
1: หมื่นหนึ่ง
2: หมื่นหนึ่ง
1: ถ้าหมื่นหนึ่งนี่ยังอยู่ได้ตั้ง20เดือนนะที่มีอยู่
0: อ
1: ่ะยังไม่มีอะไรเลยไม่มีรายได้เลยยังอยู่ตั้ง20เดือนต้องปีครึ่งนะพี
2: ่หนูไม่สบายใจ
1: เกือบ2ปีอยู่เฉยๆได้อีกตั้ง2ปีคุณโอ้โหยังถอยหลังได้อีกเยอะนะมาอะไรว่าทิศล้มละลายไม่ดูเลยว่าคนนั้นแม่งมีหนี้หรือเปล่าบอกทิศล้มละลาย
2: หนูก็เลยกลัวไงแบบว่าอยู่ไปแล้วมันจะล้มละลาย
1: อ้าวมันจะล้มละลายได้ไงในเมื่อหนี้สินไม่มีอ่ะเออกลับมาคิดใหม่ว่าเราจะทำมาหากินอะไรลองเริ่มจากตรงนี้อ่ะถ้าเกิดไอ้ที่ทำอยู่ไม่เวิร์กก็ต้องเปลี่ยนต้องเลิกได้อาชีพที่มันไม่เวิร์กก็ต้องเปลี่ยนไปที่มันเวิร์กเราไปหาดูก่อนเออไม่ใช่ว่าหมอดูบอกแม่งทิศล้มละลายกูจะขา

0: โอนถามเลย
1: โอเคนั่นน่ะไปตั้งต้นใหม่ไปตั้งต้นใหม่นะนะนะ
0: ครับ
1: ขอบพระคุณ
2: ครับสวัสดีครับ
1: โอ้โหแจ็คพอตในไว้สายแรกคุณรัตพงษ
2: ์
1: กูก็ถามเป็นเจ้าพนักงานสอบสวนที่สอนอเลยว่ะ
3: สวัสดีครับอาจารย์แล้วก็คุณอัตพงศ์นะครับ
1: เชิญ
2: ครับเชิญ
3: เป็นสายแรกแล้วผมอยากจะวางสายแจ็คพอตไปแล้ว
1: เออไม่เป็นไรนะเอาหน้าเอาหน้าคือมันเข้าที่ต้องถามกันให้สิ้นสงสัย
3: อาจารย์ผมถามหน่อยนึงนะครับก็คือผมสงสัยมานานแล้วว่าเวลาน้ำมัน
1: อ
3: ่ะขึ้นใช่ไหมตอนนี้ของเนี่ยมันก็ขึ้นไปด้วยนะฮะอย่าง
1: เ
3: ขาเนี้ยอย่างผมไปซื้อมัสมั่นไก่
1: เนี่
3: ยที่ตลาดเนี่ยถ
1: ุ
3: งหนึ่ง90บาทอาจารย
1: ์
3: มันทั้งนั้นเลยไก่ก็แบบแค่แบบขาหนึ่งเน
1: ี่
3: ยโอ้โห90บาทนี่กินกับลูกชายใช่ไหมตอนเนี้ยมื้อหนึ่งเนี่ยตอนเย็นที่ผมไปจ่ายตลาดธรรมดานะตลาดข้างทางนะมื้อหนึ่งประมาณ200ทุกวันเลยคราวนี้ถ้าห้างไม่ต้องพูดถึงถ้าห้างเข้าไปกินกับลูกชายเนี่ยอย่างน้อยต้องพันหนึ่งอ่ะต้องมีพันหนึ่งในกระเป๋าต้องจ่ายไปพันหนึ่ง
1: ที่บ้านสองคนที่บ้านมีอยู่สองคน
3: ก็มีอยู่3คนแต่แฟนไม่กินข้าวเย็นแฟน
1: เขาจะเขาประหยัดเราก็เอาด้วยเราก็เอาด้วยอีกคนนึงไม่ต้องกินข้าวเย็นนะซื้อให้ลูกอย่างเดียวเหมือนแฟนเอาแบบอุโบสถศีลเหมือนแฟนงดข้าวเย็นไป
3: โอ้แฟนก็อยากลดความอ้วนก็ไม่อุโบสถตอนนี้ผมถามอาจารย์นิดนึงทำไมมันถึงไม่ลงไปตามเวลาน้ำมันมันลงอ่ะมันน่าจะลงไปด้วยนะค่าอาหารค่า
1: ก็ไม่ก็ของอื่นเขาไม่ลงก็ต้องไม่ลงตามของที่เขาซื้อมันไม่ลงเขาก็ต้องไม่ลงเพราะเขาเนี่ยปลายทางผู้ประกอบอาหารเนี่ยเขาปลายทางผู้ประกอบอาหารเนี่ยต้องปลายทางแล้วใช่ไหมทีนี้ต้นทางก็ต้องดูแต่ละรายการมันมีอะไรไม่อะไรลงบ้างแหละมันไม่มีอะไรลงมันก็ต้องไม่ลงสิครับนี่ยังไม่ต้องพูดถึงจะต้องมีการขึ้นค่าแรงนะพอขึ้นค่าแรงนี่มันจะชิปอีกระดับนึงเลยผมยังกลัวรัฐบาลจะขึ้นค่าครองชีพให้ข้าราชการด้วยซ้ำไปคุณรัฐพงศ
2: ์
1: พอเกิดขึ้นค่าแรงปั๊บมันชิปไปมันก็จะยก
2: ข้าวของก็แพงขึ้นไปรอเลย
1: ไม่ข้าวของมันขึ้นไปแล้วไงมันก็จะยกขึ้นมาอีกระดับ
2: ครับ
3: แต่ที่ผมสงสัยมากคือค่าเช่าที่จะหลักเนี่ยก็คือเวลาน้ำมันแพงเนี่ยคุณให้เขามาเช่าแล้วก็ให้เช่าที่ขายตลาดต้นทุนคุณไม่ได้เพิ่มอะไรขึ้นเลยเพราะคุณไม่ได้ใช้น้ำมันที่คุณที่อยู่เท่าเดิม
1: แต่เขามีค่าใช้จ่ายเขามีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเพิ่มขึ้นคือพูดง่ายๆว่าเจ้าของได้ค่าเช่าเท่าเดิมเนี่ยแต่ว่าค่าใช้จ่ายเขาเพิ่มขึ้นตัวเขาก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นก็ดูอย่างเราอะเมื่อก่อนมันไม่ได้ใช้เงินเท่านี้ในการมีชีวิตแต่ละวันน่ะตอนนี้มัน A B C D E F รวมกันแล้วมันเพิ่มขึ้นมันไม่ได้เรื่องอัตราเงินเฟ้อแล้วมันเพิ่มขึ้นทุกปีแหละคุณใช่ไหม
3: ใส่ต้องไปถือสินแปดอาจารย์แบบอาจารย์บอก
1: ไม่ไม่มันไม่ได้เป็นตัวสำคัญหรอกจริงๆพออายุมากๆเข้าเนี่ยค่าใช้จ่ายในการบริโภคนี่มันลดลงนะมันไปเพิ่มอย่างอื่นเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีแอปรายเดือนเดี๋ยวนี้บานเลยคุณรัฐพงศ
2: ์ครับ
1: นะ
2: ใช่ครับ
1: ไอ้หนังจีนบ้างอะไรบ้างเต็มไปหมดเลยที่บ้านผมตอนนี้3แอปแล้วเมื่อก่อนเคยเสียเงินทุกเดือน Netflix เดือนละ500เมื่อไหร่แล้วไม่
2: ม
1: ีเดี๋ยวนี้มันเก็บทุกเดือนดูไม่ดูกูเก็บ
2: อ
1: ินเทอร์เน็ตใช้ไม่ใช้กูเก็บโทรศัพท์ใช้ไม่ใช้กูเก็บตามโปรโมชั่นเห็นไหมมันมีรายจ่ายที่มันรอบๆตัวเราโดยไม่รู้ตัวเนี่ยบานตะเกียงนะผมจะบอกให
2: ้
1: บางทีเราไม่ได้สังเกต
3: คร
1: ับ ไม่ลง
3: ยังเสียค่าครับ
1: ไม่ลง
3: อะไรเนี่ย
1: ไม่ไปดูแล้วกัน
3: เ
1: ป็นดิสยังมีดิสนีย์อีกนะของผมยังมีดิสนีย์อีกนะ
2: ดิสนีย์พาร์ท
1: ดิสนีย์เดือนละ300คุณรัฐพงศ
2: ์ครับ
1: แม่งก็มีเรื่องมาให้ดูด้วยนะโอเค
3: ครับ
1: โอเคไม่ละ
3: ครับอาจารย
1: ์โอเคครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับประมวลครับสาย1
1: คุณประมวลครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์วีระกับคุณรัฐพงศ์ครับ
2: ครับ
4: ครับจะขอพูดถึงพลตำรวจเอกเสรีหน่อยครับ
1: ได้ครับ
4: คือผมก็ชื่นชมท่านนะครับ
1: ครับ
4: ครับในความกล้าหาญ
1: ครับ
4: ครับก็แค่นี้แหละครับ
1: ครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ต่อครับ
2: วรวุฒิครับสาย2
1: คุณวรวุฒิครับ
5: สวัสดีครับอาจารย
1: ์เชิญครับ
5: นายสมพงศ์สวัสดีครับอาจารย์ซื้อหนังสืออาจารย์มาแล้วเล่มนึง
1: เล่มไหน
5: สเปนโปรตุเกส
1: อ๋อโอเค
5: ไม่ที่ผมซื้อเพราะอะไรรู้ไหม
1: เพราะ
5: ลูกสาวผมเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับคนสเปนเขาอยู่เ เขาเป็นคนภูเก็ตแต่เขามาทำงานที่สเปน
1: เออ
5: แล้วเนี่ยเพิ่งจะมาเที่ยวภูเก็ตกัน
1: เออ
5: ปีที่แล้วก็ไปเที่ยวเกาะเสม็ด

0: ก็คือลูกสาวผมเขาเป็นไกด์ให้อะไรประมาณเนี้ยแล้วผมก็จะขับรถไปส่งน้องเขาแต่ผมไม่ได้ไปค้างไปอะไรกับเขานะก็คือขับไปส่งเฉยแล้วก็เขาก็ไปหารถเช่าเที่ยวที่วันนี
1: ้
0: ก็เลยอยากจะรู้ประวัติแท้แหละว
1: ่
0: าจะเป็นโปรเจกต์เป็นยังไงอะไรเงี้ย
1: โอ้ยแต่หนังสือผมก็พอช่วยได้ระดับหนึ่งนะแต่ที่จริงเขาหาความรู้เองได้ถ้าถามผม
0: ก็ลูกสาวผมเขาคุยภาษาพวกนี้ได
1: ้โอ้นี่จบยังลูกจบยัง
0: ทำงานแล้วอาจารย
1: ์นี่ลูกกี่คนนะวรวุฒิโทษ
0: 2
1: คนนี้ที่แม้ที่ว่าจบที่ธรรมศาสตร์เลยที่คุณเคยเล่าให้ฟัง
0: ใช่คนนี้ที่ทำธรรมศาสตร
1: ์ทำงานแล้วเนาะ
0: ทำแล้วแต่ว่าไม่ได้ทำในสายสาขาธรรมศาสตร์เลยนะ
1: เออถ้ามันเถอะมันก็เป็นอย่างนั้นอะชีวิตจริง
0: มันบอกว่าทำแล้วมันไม่ได้ตังค
1: ์เออ
0: มันอาชีพมันแบบอยู่กับที่
1: ยากกว่าที่เดี๋ยวมันเดี๋ยวคือถ้าคิดเป็นทำเป็นคิดเป็นทำได้เดี๋ยวมันก็เวิร์กเองอะคุณเพราะเราต้องเข้าใจนะว่าปริญญาตรีเนี่ยไม่ปริญญาตรีเนี่ยให้แค่เครื่องมือนะทักษะในการจะทำมาหากินเนี่ยมันต้องว่ากันด้วยของจริงนะคิดเป็นอ่ะคือจบปริญญาตรีถ้าเรียนมาอย่างดีนะคุณณัฐพงษ์นะต้องคิดเป็นต้องรู้จักแยกแยะต้องรู้ว่ามีปัญหาจะแก้ยังไงอะไรเงี้ยต้องได้ตรงเนี้ยถ้าใครไม่ได้อันถ้าใครไม่ได้เครื่องมือนี้เลยนี่นะมันก็เหมือนคุณจบม.6 อ่ะโดยที่ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมอ่ะอันนี้เลขคนนึงล่ะ
0: อีกคนนึงอยู่แบงก์ออมสิน
1: ทำงานไปแล้วเหมือนกัน
0: ก็ลูกสาวผมให้ขายยาแก๊งมาเฟีย
1: อ๋อเหรอ
0: ก็เขาฝ่ายสายตามนี่เขาเขาอะไรนิติศาสตร
1: ์ไม่ตกลงลูก2คนจบแล้วทำงานแล้วทั้งคู่
0: แล้ว
1: เออวรวุฒิก็เก่งเนาะเออว่ะก็นะนี่คุยกันมา10ปีตั้งแต่ลูกเรียนปีแรกนะคุณณัฐพงษ
0: ์ใช่รู้จักอาจารย์ตั้งลูกเรียนอนุบาล
1: โอ้จน
0: มันทำงานแล้ว
1: จนหลานทำงานแล้วคุณณัฐพงษ
2: ์
1: เออคิดดูเดี๋ยวมันยาวขนาดนั้นอ่ะอย่างนี้ก็เราก็ผ่อนได้แล้วนะ
0: ก็ผ่อนแล
1: ้
0: วผมผ่อนแล้ว
1: เออถ้าบอกแล้วคราวนี้เราก็คอยประคับประคองดูลูกหลานทำให้มันเรียบร้อยกันละกันเออ
0: มันจะเก่งกว่าผมอีก
1: เออ
0: บางอย่างสอนไม่ได้อาจารย์ม
1: ัน
0: มากกว่าเรา
1: ธรรมดา
0: ไม่คิวผมโทรมาเพื่อ
1: เดี๋ยวเอาเรื่องนี้จบก่อนถ้าลูกไม่เก่งกว่าเรานี่เป็นเรื่องแย่นะถ้าเด็กรุ่นหลังไม่เก่งกว่าเด็กรุ่นที่แล้วนี่นะประเทศมันถอยหลังนะคุณ
0: คืออย่างน้อยมันอยู่บ้านเราก็ต้องหาให้มันกิน
1: อ่ะไอ้นั่นอีกเรื่องนึงบอกให้มันคิดหาเองว่างมาเรื่องกินนะอย่าพูด
0: แต่เงินเดือนเขาสูงอาจารย์2คนนี่เงินเดือนเขาสูง
1: โอเค
0: เขาไม่ต้องไง
1: เออโอเคแต่ว่าเราต้องทำกับข้าวให้กินใช่ไหม
0: ว่าผมเป็นคนชอบทำเดือด้วย
1: โอ้งั้นก็เรียบร้อยมันเป็นอาชีพเราเพราะเราชอบไม่มีปัญหาอ้าวเอาเรื่องเขาคุณตรง
0: มันเลือกกินมันไดเอท
1: เอาโอเคว่าม
0: ันไม่เอาเลยผมไม่ชอบมันนะอาจารย
1: ์เออเอาว่ามา
0: เตือนก็คือเนื้ออะไรพวกเนี้ย
1: เออ
0: ไม่ก็พวกอะไรนะไออาหารคือผัก
1: นะเอากลับมาเรื่องที่คุณอยากจะคุยกับผมก่อนเดี๋ยวลืม
0: พอดีเมื่อกี้มีคุณพี่คนนึงเขาคิดว่าบ้านแล้วก็จะขายไปดูหมออ่ะคือผมมามองหมอดูนะก
1: ็
0: คือจริงๆเขาคือนักธุรกิจคนนึงเนี่ยเขาก็ต้องการล้วงเงินจากกระเป๋าเราแหละ
1: เ
0: ขาพยายามพูดน้อมน้าวให้เราเชื่
1: อ
0: แต่อาจารย์ก็เชื่อดาราศาสตร์เชื่อโหราศาสตร์แต่อาจารย์ไม่ได้เชื่อหมอดูอาจารย์ดูดวงดาวดูดาราศาสตร์ถูกไหมมันมีความเป็นไปได้
1: ผมดูได้ทั้งนั้นน่ะหมอดูชอบดูผมคุณเจอหน้าผมเนี่ยถ้าเป็นหมอดูดูลายมือนี่ขอเลยแล้วก็ถ้าเกิดนั่นจะดูดวงให้ผมเจอหน้าผมนี่ถ้าเป็นหมอดูนี่จะดูดวงให้ผมเลยละคุณอยากรู้อยากคุยอยากอะไรเงี้ยผมก็ไม่มีปัญหานะอยากดูก็ดูดูแล้วก็ให้เขาเล่าให้ฟังก็ว่ากันไป
0: ตรงมั่งไม่ตรงมั่ง
1: ไม่ไม่ได้
0: เขาดูหงอเฮงอาการไงก็เหมือนหงอเฮงคนมีความทุกข์แต่หมอดูเขาก็รู้ว่าเนี่ยมันมีทุกข
1: ์เดินดูหน้าก็รู้แล้วว่าคนน่ะ
0: ใช่
1: เนี่ยอย่างคุณดูคุณณัฐพงษ์เนี่ยสุขครึ่งนึงทุกข์ครึ่งนึง
0: อาการจริงนะ
1: อย่าดูหน้าณัฐพงษ์นี่นะดูหน้าณัฐพงษ์ดูปั๊บเนี่ยสุขครึ่งนึงทุกข์ครึ่งนึงจะว่าสุขมากกับทุกข์ก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่หรือว่าจะว่าทุกข์มากเออโอเค
0: แต่ผมคุณนึงละหมอดูไม่กล้าเรียกผมนะ
1: เอออะแล้วแต่คนอย่างผมเนี่ยผมรับแขกผมไม่มีปัญหาหมอดูเรียกไปดูผมก็ดู
0: โอ้
1: เออผมไม่มีปัญหา
0: คือบางทีผมก็ให้ดูแหละคืออยากถามอยากรู้อะไรผมก็ให้ดู
1: แต่ว่าให้ผมเดินไปหาหมอดูแล้วก็ให้เขาดูอย่างที่เขาทำกันเนี่ยผมไม่เคยหมายว่าเรียกหมอดูมาดูหรือว่าไปที่มีหมอดูแล้วเราไปให้เขาดูเงี้ยอย่างนี้ผมไม่เคยเอออย่างนี้ผมไม่เคยเพราะผมเฉยๆอ่ะคือไม่ได้ใส่ใจมากเอางี้ก็แล้วกัน
0: ครับผม
1: ไม่ได้เป็นตายแบบพี่เขาถึงขั้นจะขายบ้านเพราะอยู่ทิศล้มละลายอย่างเงี้ยมีด้วยเหรอว่าทิศล้มละลายโอเคครับขอบพระคุณ
0: มันเข้าทางหมอดู
1: ได้ครับขอบพระคุณครับ
2: ครับครับสวัสดีครับคุณพัดสายสาม
1: คุณพัดเชิญอยู่ไหม
3: สวัสดีครับ
1: เชิญครับเชิญ
3: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณณัฐพงษ์ด้วยครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญ
3: ได้ยินผมปะ
1: ได้ยินชัดเจนเลยครับเชิญเลยครับ
3: โอ้โอเคครับอาจารย์ผมเนี่ยผมพูดตรงๆว่าตอนนี้ผมเรียนรัฐศาสตร์อยู่แต่ผมยังไม่เข้าใจอะไรมันมากผมอยากจะคุยกับอาจารย
1: ์อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุเท่าไหร่แล้วครับ
3: ผม19ครับ
1: เท่าไหร่นะฮะ
3: 19ครับ19ครับ
1: อายุเท่าไหร่
3: เดือนหน้าครับอ
1: ายุเท่าไหร่นะฮะ
3: 19เดือนหน้าครับอาจารย์ครับ
1: 19เหรอ
3: เออใช่
1: เกิดปีไหนฮะ
3: ปี50ครับ07ครับผม
1: 07
3: ใช่แล้วครับ2007ครับ
1: อ๋อ2007เรียนที่ไหนครับโทษ
3: โอ้ผมเรียนมหาวิทยาลัยรังสิตครับที่อาจารย์ดำรงศักดิ์เป็นคนสอนเนี่ยอาจารย์ครับ
1: มหาวิทยาลัยรังสิตเหรอเรียนอยู่ชั้นปีอะไรโทษ
3: ปีขึ้นปี2ครับผมแต่ว่าผมมีแฟนจะเรียนนิติปรามอีกใบนึงครับอาจารย์ครับ
1: ไปเรียนเลยเรียนคู่กันเลยไม่มีปัญหา
3: แต่ผมจะตายครับผมสมองผมรับไม่ไหวคร
1: ับ ไม่ไหวก็ไม่ต้องไปเรียนครับเอาแค่อันเดียวพอ
3: แต่ว่าผมจะบอกว่ามีเพื่อนผมคนนึงมาฟังรายการอาจารย์ทุกวันเลยผมติดแล้วตอนนี้ผมเริ่มติดตามเพื่อนแล้วเพื่อนผมนี่เขา FC จานมากครับเรียนอยู่มอบูครับแล้วผมอยากจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ราคาน้ำมันมันจะลงครับอาจารย์ครับ
1: เมื่อไหร่ราคาน้ำมันจะลงก็ต้องไปดูว่ามันมีเหตุปัจจัยอะไรราคาน้ำมันบ้านเราหรือราคาน้ำมันต่างประเทศ
3: บ้านเราเนี่ยครับ
1: บ้านเราก็ต้องรอให้ละ
3: บ้านเราเมื่อขึ้นเอาไม่รู้นะ
1: ไม่มีมันมีทั้งขึ้นทั้งลงครับไม่ถ้าดูทุกวันถ้าดูทุกวันมันไม่ได้ลงอย่างเดียวหรือขึ้นอย่างเดียวนะครับ
3: ครับผม
1: อันนั้นมันความรู้สึกนะครับ
3: โอ้ผมบ้านผมทำนานี่ไม่มีตังค์จะเติมมันทำนาแล้วอาจารย์ครับ
1: โอ้อย่างนี้แย่แล้วครับต้องเลิกเรียนแล้วครับถ้าขนาดที่บ้านไม่มีตังค์จะซื้อน้ำมันทำนานี่เลิกเรียนเลยครับผมว่าอย่าไปเรียนเลยครับผมว่ากลับไปทำไม่ผมว่ากลับไปทำนาดีกว่าครับมาเรียนก็ไม่ได้อะไรแล้วครับผมบอกตามตรงเลยอ่ะ
3: ไม่เอา
1: ไม่เสียเงินแต่ไม่เนี่ยพ่อแม่ส่งมาให้เรียนเนี่ยมันไม่คุ้มอ่ะกลับไปทำนาดีกว่าถ้าถามผมอ่ะ4ปีเนี่ย4ปีบ้านอยู่จังหวัดไหน
3: ผมจะทำได้ไงผมไม่เอาผม
1: ไม่บ้านอยู่จังหวัดไหนบ้านอยู่จังหวัดไหน
3: ผมอยู่ผมบอกได้ยังไง
1: ไม่ได้ทำไมจะไม่ได้แล้วไอ้บ้านอยู่ไหนจะไปบอกไม่ได้ได้ยังไงว่าทำไมไม่เห็นมีปัญหาเลยเลยฮะ
3: ไม่ได้แล้วมันไพรเวทครับอาจารย์
1: มันไม่ได้ไพรเวทอะไรหรอกบ้านอยู่ไหนจังหวัดไหนจังหวัดไหนอะไรวะเด็กรังสิตทำไมขี้โยขี้แยงี้วะจังหวัดไหน
3: อยู่รังสิตเอ้ยผมอยู่เชิงเซาครับ
1: จ่าเชิงเซาเอ้ยกลับไปทำนาที่จ่าเชิงเซาอย่าไปเรียนเลยขนาดพ่อแม่
3: ไม่เอา
1: ไม่เอาดิ
3: ผมอยากทำนา
1: ไม่มันไม่คุ้มหรอกผมจะบอกให้คุณเรียนมานี่นะเดือนนึงคุณใช้เงินเท่าไหร่อ่ะพ่อแม่ส่งให้เท่าไหร่
3: ผมใช้เดือนละ3,000นะ 4,000
1: 3,000 นี่ 3,000 ได้ยังไงคุณมีค่าเช่าค่าห้องเปล่า
3: ค่าห้องเทอมละ10,000ครับเหมาจ่ายครับ
1: เหมาจ่ายเทอมละ10,000ค่าห้องเดือนละเทอมละ10,000แล้วค่าใช้จ่ายเดือนละ 3,000
3: ครับ
1: ใครเป็นคนให้อ่ะ
3: แม่ครับ
1: เออแม่แล้วเดือนนึงจ่าย 3,000 3,000 เนี่ยนะรู้ว่าใช้เงินเท่าไหร่ปีๆนึงอ่ะ
3: โอ้มันไม่ได้ทำธุรกิจทำนาอย่างเดียวจ้า
1: ไม่รู้อ่ะแต่ว่าเฮ้ยมันเรียนมันไม่คุ้มหรอกผมจะบอกให้
3: มันคุ้ม
1: ไม่คุ้มไม่คุ้มมาโอเคแล้วขี้เกียจคุยด้วยแล้วโอเคครับขอบพระคุณ
2: ครับสวัสดีครับ
3: โอเคไม่เจอกันครับ
1: ครับครับไม่ต้องเจอไม่ต้องเสียเวลาเจอขอบพระคุณเสียงมันอายุ19เหรอวะนะคุณผู้ฟังเสียงแม่งอายุ19วะแล้วผมได้ไหม
2: ไม่ได้
1: ไม่น่าได้หรอก
2: ไม่ได้
1: อายุ19เปิดปี07คศ07
2: ครับ
1: ปีนี้คศอะไรวะ
2: 20เท่าไหร
1: ่26 26
2: 26
1: 19จริงเว้ย
2: เออ
1: แต่เสียงมันไม่น่าใช่
2: เสียงไม่น่าใช่นะ
1: ผมนึกว่าเขาอัมผมนะตอนแรก
2: ครับ
1: เชื่อไปก่อนแล้วว่าเขา19แล้วกัน
2: ครับ
1: โอเค
2: คุณพิชิตครับสาย1
1: คุณพิชิต
4: ครับสาย1ครับผมสวัสดีครับอาจารย์สองท่าน
1: เชิญ
4: ผมฟังเมื่อกี้ท่านผู้หญิงนะครับโอ้โหสงสารผมป่ะ
1: เออ
4: ไปเชื่อเรื่องหมอดูโอ้โหคนเรานี่นะไปเชื่อมันพวกนี้จะเด็กเลย
1: เออ
4: ผมอายุ69ผมยังทำงานอยู่เลยอาจารย
1: ์เออ
4: ก็ต้องสู้กันไปฮะลูกเรียนจบแล้วยังก็ต้องทำงานนะ
1: ทำอะไรทำไม่ตอนอายุขนาดนี้ทำอะไรครับโทษ
4: อะไรนะฮะ
1: อายุขนาดนี้ทำอะไรงานที่ทำ
4: ผมทำดนตรีอยู่ครับ
1: โอเคโอเคโอเค
4: ที่เคยคุยเรื่องสล
1: ากอย่างนี้ก็ทำไปได้จนตายครับถ้าเป็นดนตรีครับ
4: ฮะ
1: โอเคครับแล้วไงต่อครับ
4: ครับครับครับ
1: ครับครับ
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: คือเราต้องถามว่าชนิดของงาน
2: ครับ
1: ผม
2: ใช่
1: ถูกไหม
2: ใช่
1: ถ้าผมอายุ69แล้วผมบอกตอนนี้ผมแบกถุงปูนอยู่เนี่ยนะผมไม่ไหว
2: ไม่ไหวไม่ได้
1: ไม่ได้เนาะ
2: ไม่ได้
1: ถ้าเป็นแบบว่าใช้แรงงะใช้แรงอย่างเดียวไม่น่าจะได
2: ้ครับ
1: ถ้าอายุเยอะๆอ่ะมันก็ต้องเลือกงานมันเป็นลักษณะผลิตนี่ไม่น่าได้เลยนะคุณรัฐพงศ์เนาะ
2: ไม่น่าได้
1: ต้องเป็นบริการเนาะ
2: ครับ
1: เออแต่จะให้ผมไปอะไรนะไลฟ์ขายของปักตะกร้าเนี่ยผมไม่ทำว่ะคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
1: มีคนอยากมีคนบอกเนี่ยน่าจะไปทำ YouTube
2: เออ
1: เปิดช่อง YouTube เลยผมก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะมันต้องถึงขนาดนั้นเลยเหรอว่าณัฐพงศ
2: ์ครับ
1: นะเออว่ะหลังๆผมก็คิดเยอะนะณัฐพงศ
2: ์
1: ว่าเอ๊ะจะเอายังไงดีกับชีวิตวะเนี่ยจะทำงานไปเรื่อยๆจนมันตายคาไม้หรือว่าจะมีแบบว่าทำงานน้อยลงแต่ยังทำอยู่จนคิดว่ามันยากที่จะทำมันฝืนที่จะทำตอนนี้ผมยังไม่มีสภาพอย่างนั้นนะพี่แต่คิดว่าต้องคิดเผื่อนะเหมือนกับว่าเราก็ต้องดูเอ๊ะไว้จะเอาอย่างไรดีบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นตอน60เดี๋ยวผมตั้งใจมากเลยนะเลิก
2: ไม่เอาแล้ว
1: ไม่เอาแล้วนี่ถ้าไม่เกิดโควิดป่านนี้ผมคุณไม่เจอผมแล้ว
2: ครับ
1: หายไปกับมหาสกลจักรวาลแต่งานบางอย่างผมยังทำได
2: ้
1: เช่นผมเป็นคนชอบเขียนการเขียนนี่เป็นความสุขอันนี้ทำได้ตลอดเนาะ
2: ทำได้ตลอด
1: แต่ก็ไม่แน่ใจนะบางทีก็มานั่งคิดว่าไอ้ที่เขียนไปแม่งมีประโยชน์เปล่านี่เมื่อเช้าว่าจะเขียนนะเมื่อวานเนี่ยตั้งลักไว้แล้วไอ้เขียนค้างไว้ไงไอ้คอลัมน์ปากท้องชาวบ้านเขียนครั้งสุดท้ายวันที่24เมษายนเงินกู้หรือเงินกูอ่ะไป2ตอน
2: อ
1: ่ะตอนนั้นก็ประเมินว่ารัฐบาลน่าจะออกพระราชกำหนดแล้วก็กู้เงินที่จะมาอุด
2: ครับ
1: เศรษฐกิจที่มันเกิดวิกฤตพลังงานแต่ก็ตอนนั้นก็รอดูว่ารัฐบาลก็จะใช้เงินเท่าไหร่รูปแบบยังไงแล้วก็รอให้มันเกิดความชัดเจนก็เมื่อวานเนี่ยตั้งไว้แล้วเขียนไปสักครึ่งหน้าแล้วแล้วอยู่ดีมันก็เฮ้ยไม่ต้องเขียนก็ได้วะถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ต้อง
2: เลยไม่ได้เขียนเลย
1: ไว้เขียนค้างไว
2: ้ค้าง
1: แต่ว่าเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนวันที่ได้ยังไม่จบคือยังไม่ได้เขียนจนจบอ่ะ
2: ครับ
1: ยังไม่ได้เขียนจนจบถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยนะต้องทุกวันสนุกมากตอนหลังก็เหลืออาทิตย์ละครั้ง
2: ครับ
1: ตอนนี้เป็นแบบลักษณะที่เรียกว่าเฉพาะกิจอยากเขียนเมื่อไหร่ก็เขียนมันก็ดีเหมือนกันนะถ้าเราไม่ต้องเขียนกันคือเขียนทุกวันมันก็ดีนะเพราะมันทำให้เราทบทวนอะไรทุกวันคิดทุกวันหาทุกวันใช่ไหมหาทุกวัน
2: อ
1: ่ะมันเหลืออยู่แล้วแหละคุณณัฐพงศ์แต่บางทีเราก็คิดว่าเอาไม่เป็นไรมันก็เขียนไม่เยอะแล้วเนาะเผาๆบ้างก็ได้ก็อันนี้ก็อีกการงานที่ยังพอทำได้แล้วก็มีเรื่องที่ค้างๆไว้ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการสะสาง
2: ครับ
1: ถ้ามันครบหมดเรียบร้อยแล้วก็จะได้ไปเอพิโซดใหม
2: ่
1: ใกล้ละใกล้ละ
2: ใกล้ละ
1: ใกล้ละใกล้ละใกล้ละรวมทั้งเล่มนี้เขาให้มายังไม่ได้มีเวลา
2: อ๋อ
1: ยังไม่ได้มีเวลานั่งตรวจต้นฉบับเลยเล่มใหม่นะเกือบ400หน้านะท่านผู้ชม
2: เออ
1: 380หน้า
2: ครับ
1: มีเวลากะว่าช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยน่าจะลงมือทำสักทีแล้วอีกเรื่องนึงที่มันเริ่มรบกวนแล้วเนี่ยโลคาพยาธิเมื่อวานก็ไปเสียเงินให้หมอ
2: ครับ
1: มันไหล่มันเจ็บนิดๆแต่เวลาเหยียดแล้วมันจะเจ็บอ่ะแล้วมันทำให้เวลาเรานอนแล้วพลิกแล้วมันกดลงไปแล้วมันจะเจ็บใช่ไหม
2: ครับ
1: ก็เลยไปหาหมอไม่หายสักทีก็เลยไปหาเมื่อวานก็ หมอก็ยังไม่ได้ทำไรนะ

0: จับรูปๆคำๆเสร็จส่งไปเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์เสร็จหมอไม่ชัวร์ว่ะไป MRI
1: อืม
0: เมื่อวานข้าพเจ้าก็เจอไปแล้ว 15,000
1: อ๋อที่เข้าไปในอุโมงค์อ่ะกระดังกึ๊งๆๆต
0: ังๆๆๆๆตึงๆๆๆแนวๆๆๆๆๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: หมดไปแล้วเมื่อวานไม่มีรายได้แม้แต่บาทเดียวเลยเสียไป 15,000 ที่จริงอ่ะ 17,000 นะแต่เขาลดให้เหลือ 15,000
1: ครับ
0: อันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะ
1: อืม
0: ขั้นพื้นฐานก่อนจะดูผล
1: ตัวไปเสียตังค์อีกทีตอนดูผล
0: ตอนดูผลเราหมอจะดำเนินการยังไงก็ค่อยว่ากันดี
1: ครับ
0: นี่คุยไปเรื่อยๆไม่ต้องมีเบรกเลยได้ไหมเนี่ย
1: ไม่ได้
0: โอเค
1: ไม่ได้ไม่ได้15 นาฬิกา 45 นาทีพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านชาปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
2: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
3: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
2: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
4: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยคร
7: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจใน

0: 02-248-1657 02-248-1657นะครับ
1: อ่ะคุณผู้ฟังเมื่อกี้น่าจะฟังเพลินนะ
0: ครับ
1: มีเวลาประมาณ10นาทีก่อนจะ4โมงเย็นใครจะโทรศัพท์มาก็เชิญ
0: ครับ
1: ผมยังไม่มีเวลาตามสถานการณ์ล่าสุดในตะวันออกกลางเลยว่
0: า
1: เรียบร้อยยังไงดูนิดนึงอ่ะคุณรัตพงศ์มีคุณผู้ฟังโทรมาแล้วโทรคุยกัน
0: BB ครับสาย2
1: คุณ BB เชิญครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีคุณรัตพงศ์ครับ
0: ครับ
2: ครับผมขอสอบถามนิดนึงครับพอดีช่วงนี้รู้สึกเป็นบ่อยมากเลยผมรู้สึกว่าช่วงนี้ผมทำงานเยอะๆแล้วผมส่วนมากจะลืมในเรื่องที่เรื่องเล็กๆอะครับผม
1: อะไรนะ
2: บ้างไหมครับ
1: ลืมอะไรนะ
2: ลืมในเรื่องที่เรื่องเล็กๆเรื่องแบบเรื่องแบบเช่นลืมชื่อคนบ้างแต่จำได้ว่าคนคนนี้คือใครนะแต่จำชื่อไม่ได้
1: ไปหาหมอเถอะไป
2: ครับ
1: ครับ
2: โอเคครับอาจารย์
1: ขอบพระคุณ
0: ครับสวัสดีครับ
1: มาปาลบแบบนี้ทำไมวะไม่แน่ใจอะไรก็ไปหาหมอไป
0: คุณสมบูรณ์ครับสายสาม
1: สมบูรณ์ครับ
3: สวัสดีครับอาจารย
1: ์เชิญ
3: ผมฟังมาตั้งนานแล้วครับเพิ่งเข้าสายวันนี้วันแรกครับ
1: ปิดวิทยุก่อน
3: ครับครับครับผม
1: เดิน
3: คร
1: ับเดินครับเดินไปปิดวิทยุก่อน
3: ปิดแล้วครับปิดแล้วครับ
1: วิทยุมันอยู่ที่ไหนล่ะ
3: ปิดแล้วครับ
1: ไม่วิทยุมันอยู่ที่ไหน
3: ข้างๆที่ทำงานครับข้างโต๊ะครับ
1: โอ้ข้างโต๊ะเหรอเป็นวิทยุอะไรอ่ะ
3: ทรานซิสเตอร์ครับ
1: โอ้เหรอทำงานมีวิทยุทรานซิสเตอร์อยู่บนโต๊ะทำงานด้วยเหรอ
3: ครับครับ
1: ผม
3: เป็น
1: ไรครับ
3: ผมเป็นศิลปะฮะนักศิลปินครับ
1: ศิลปินอะไรอ
3: าจารย์อยากถามว่า
1: ศิลปินศิล
3: ปินนี่กับศิลปะแห่งชาตินี
1: ่ศิลปินอะไร
3: ต่างกันไหมครับ
1: ศิลปินอะไรครับโทษ
3: ศิลปินแห่งชาติกับศิลปะ
1: ไม่ไม่ไม่ตัวคุณอ่ะตัวคุณ
3: ผมเป็นศิลปะผมจบศิลปะครับ
1: ไม่แล้วคุณ
3: ต่างโรเช่ครับ
1: ไม่แล้วคุณทำอะไรครับโทษ
3: เคยทำงานครับที่บริษัท
1: ไม่ศิลปะที่คุณทำมาเป็นแผนกไหนพวกไหน
3: ฝ่ายศิลป์ครับฝ่ายศิลป์ครับ
1: ไม่ใช่อะไรพวกไหนนะไม่เข้าใจคำว่าฝ่ายศิลป์เนี่ยทำอะไรเอ้า
3: ทำหนังสือมั่งทำโบชัวทำเขียนแบบออกแบบอะไรพวกนี้ฮะ
1: อ๋อเหรอแล้วยังไง
3: เคยทำมา9ปีนะฮะแล้วผมไม่มาทวงพี
1: ่แล้วตอนไม่แล้วตอนนี้ทำอะไร
3: ตอนนี้ก็อยู่พี่ช่วยพี่สาวทำครับทำพรบครับอยู่เจ้าคุณทหารครับ
1: ตกลงไม่ได้ทำศิลปะแล้ว
3: ก็รองานเนี่ยโฟกัสอยู่ว่าจะได้เปิดดวงครับ
1: ตกลง
3: แล้วก็ตามรอยสมเด็จพระเทพครับบ้านผมอยู่ลาดกระบังครับแถวสจรเทศนุประจอมเกล้าฮะก็อ่านหนังสือบ้างครับตอนช็อกอ่านหนังสืออะไรเงี้ยฮะ
1: ตกลงตอนนี้ทำพรบกับพี่สาว
3: ครับ
1: พรบคืออะไรครับโทษ
3: ประกันภัยรถยนต์ครับ
1: โอ
3: ้ป้ายวงกลมฮะเวลาไม่มีแล้วตำรวจจะจับอะไรเงี้ยฮะ
1: มันจะเป็นพวกไหนมาทำล่ะ
3: ก็เป็นในหน้าครับประกันพวกวิริยะอะไรพวกนี้นะฮะ
1: มันเป็นประกันรถยนต์หรือประกันมอเตอร์ไซค
3: ์ทั้งสองอย่างฮะมอเตอร์ไซค์รถเก๋งรถกระบะไงฮะ
1: โอ้อย่างนี้เขาเปิดกันเยอะเนาะไอ้ที่รับทำพรบ
3: ก็มีออนไลน์มีประเภทงานจิตล้ออะไรก็เปิดกันเยอะฮะเซเว่นก็ยังมีนะฮะ
1: เออแล้วโอเคแล้วไงต่
3: อจะถามอาจารย์สนใจพวกศิลปะไหมพวกอะไรเงี้ยผมพวกกรมศิลป์นะฮะพวกเคยเรียนศิลปะเคยเดินศิลปากรมาฮะ
1: ไม่สนใจเลย
3: เมื่ออาจารย์ก็อ่านพวกนิยายนี่หาอาจารย์ได้ข่าวว่าอาจารย์พวกอ่านสืออะไรเงี้ยทำพวกไปดูเขาพนมรุ้งอะไรพวกเนี้ยนะฮะ
1: ก็ไปดูสิครับมันจะไปเสียหายก็ไปเที่ยวอ่ะนักท่องเที่ยว
3: อาจารย์ทราบไหมศิลปาธรรางวัลศิลปาธรกับศิลปะแห่งชาติเนี่ยศิลปินแห่งชาติต่างๆเนี่ยทราบไหมครับ
1: ไม่ทราบครับ
3: อ๋อนะฮะ
1: ครับ
3: โอเคผมจบโรงเรียนพจน์นะฮะทั้งศิลปะกระบังอ่ะ
1: ครับผม
3: จะบอกว่าพระเทพจะเสด็จเช็คเงินสจรวันที่5กันยาฮะ
1: ได้ครับขอบพระคุณครับ
3: ครับครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ฟังแล้วรู้เรื่องไหมวันนี
0: ้ครับ
1: นัทผม
0: คุณนัทใส่หนึ่งคุณนัทนะ
1: เชิญ
0: อยู่ไว้เอ่ยไม่อยู่เลย
1: อยู่อ้าว่ามา
0: คุณวิชัยสายสอง
1: วิชัยครับ
4: สวัสดีครับ
1: เชิญครับ
4: ถามคำถามเดียวครับเดี๋ยวนี้อาจารย์ไม่เขียนอาณาจักรโรมันแล้วเหรอครับหนังสือ
1: เขียนค้างไว้ยังไม่เดินให้มันจบครับ
4: นะครับกำลังรออยู่ครับ
1: เขียนไว้ร้อยกว่าหน้ายังไม่เดินให้มันจบครับน่าจะไม่ได้อ่านแล้วครับเล่ม3เล่มจบเนี่ยครับ
4: นะครับ
1: ครับคิดว่าไม่ได้อ่านแล้วครับ
4: นะครับ
1: อ่านเล่ม1เล่ม2อีกรอบนึงก่อนแล้วค่อยว่าก
4: ันครับผม
1: ขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: อย่ามาทวงนะงานค้างอ่ะ

0: ที่จริงมันจบในเล่ม2ได้ถ้าเราไม่เอาต่อคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: เออถ้าไม่คิดว่าจะต้องมีอะไรต่อในเล่ม2มันก็จบในตัวมันได้เออแต่ว่าเล่ม3เอ๊ะหรือว่าเอาที่ทําไว้ร้อยกว่าหน้ามาขายว่าณัฐพงษ์คนเขาจะด่ามั้ยกําลังเขียนมาถึงตอนซีซ่าบุกเข้าไปในฝรั่งเศสกับเยอรมันที่ไปสู้กับไอ้พวกไอ้ชนป่าเถื่อนนะ
1: ครับ
0: พวกแฟรงก์กับพวกเจอร์มาเนียแต่ว่าม ันเรื่องต้องค้นเยอะไงเราก็เลยท
1: ้อ
0: คราวนี้ว่าจะตัดตอนก็เกรงใจเพราะเราทำใหญ่ไงคือเราเริ่มเป็นของใหญ่ไว้แล้วอ่ะเป็นไหมเอาไอ้ที่ซีซ่าเขียนน่ะเป็นหนังสือ2เล่มมานั่งอ่าน
1: อ
0: ่ะเราไปใหญ่อย่างนั้นแล้วอ่ะคราวนี้เราจะทอนลงมาเป็นแบบว่าตัดรับรวบรัดตัดความเลยว่ามันก็ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ใช่ไหม
1: สรุปจะไปถึงออกกุตุดเลยวันนั้นไม่ได้
0: คือไม่ได้อะนะว่ากองไว้เนี่ยจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่กล้าไปลื้อนะ
1: ครับ
0: เออมีหนังสือใหม่ๆออกมาหลายเล่มผมก็ซื้อเก็บไว้ยังไม่ได้อ่านยังไม่ได้กล่าวว่าจะเริ่มแม้แต่หนังสือที่เคยอ่านแล้วชอบเนี่ยเขาแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะมีนะว่างๆจะให้ณัฐพงษ์อ่านนั่นนี่ก็สนุกดีเหมือนกันเออเป็นนักประวัติศาสตร์อังกฤษเออนี่เขียนดีอันเนี้ยเขียนสนุกด้วยนะเขียนเล่าเรื่องสนุกถ้าคุณณัฐพงษ์แวะไปที่อาสมอะในห้องทำงานหนังสือที่เกี่ยวกับจักรวรรดิโรมัน
1: กองอยู
0: ่แผงหนึ่ง
1: แผงหนึ่งเลย
0: ไม่รวมที่ไม่เอาไปนะเฉพาะที่นั่นเนี่ยที่พอทำงานได้เนี่ยแผงหนึ่งเออนะแผงหนึ่งเลยผมไม่กล้าไปเปิดปิดอ่ะเดี๋ยวกลัวตัวเองต้องหลุดเข้าไปไงทำไมต้องมีเวลาด้วย
1: ครับ
0: สายสุดท้าย
1: คุณสิริศักดิ์ครับสาย2
0: คุณสิริศักดิ์ครับ
2: สวัสดีครับพี่ณัฐพงษ์อาจารย์ครับ
0: เชิญครับ
2: ไอ้คำว่าห่วงจุ้ยคอมเมนต์นี่จดลิขสิทธิ์มั้ยครับ
0: มันจะไปจดลิขสิทธิ์ได้ไงมันเป็นภาษาจีนห่วง
2: แปลว่าให้คนแถวบ้านฟังครับ
0: ห่วงแปลว่าลมจุ้ยแปลว่าน้ำมันก็เออห่วงซุยห่วงจุ้ยอะไรนะอื้อ
2: ครับ
0: เป็นภาษาจีนน่ะจะไปจดไม่จะไปจดลิขสิทธิ์อะไรวะไม่ใช่ภาษาเราด้วยนะภาษาจีนนะไม่ใช่ภาษาไทยนะ
2: เผื่อห่วงครับ
0: อะไรนะ
2: เผื่อห่วงครับพูดครับอาจารย
0: ์พูดถึงอะไรไม่เข้าใจ
2: เวลาอาจารย์พูดมาเผื่อแบบว่าเอาคนอื่นไปพูดต่อจะห่วงอะครับ
0: โอ้ยเดี๋ยวนี้มันยิ่งกว่านั้นอีกคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: ผมเนี่ยแม่งไม่ได้พูดเลยแม่งเอาหน้าผมไปทำ AI เดี๋ยวนี้นะผมไม่ได้พูดนะเอาหน้าผมไปทำ AI นะใน YouTube อยู่ช่องหนึ่งเออ
2: ครับ
0: แล้วก็เป็นเสียงคนอื่นไม่ใช่นะแต่เอาหน้าผมไป
1: ไม่ใช่เสียงตัวเองด้วย
0: ไม่ใช่เสียงผมเออแล้วก็มีคนมาถามผมว่าเดี๋ยวนี้ทำไมนี่หรอกไม่ใช่มันคุณเปิดคุณก็จะรู้ว่ามันหน้าผมแต่ไม่ใช่เสียงผมผมยังคิดอยู่ว่าเฮ้ยแบบนี้มันได้หรือวะได้ไหมนะทัพพง
1: โอ้ไม่ได้ไม่ได้ได้ไง
0: เอาหน้าเราไปแปะอ่ะ
1: เออ
0: เออแต่ว่าเสียงเป็นอันอื่นแล้วก็เรื่องที่พูดผมไม่ได้พูดนะเขาพูดเองทั้งนั้นนะ
2: ครับ
0: มันได้ไหม
1: ไม่ได้
2: ไม่ได้ไม่น่าได้ครับ
0: เออแล้วยังไงต้องทำอะไรไหมต้องแจ้ง YouTube ไหม
1: ต้องแจ้ง YouTube แจ้ง YouTube กันนะ
0: ฮะ
1: แจ้ง YouTube เขาก็ปิดช่องนะ
0: อะไรนะ
1: แจ้ง YouTube เขาก็ปิดช่องนะ
0: จะทำให้เขา
1: แต่มันก็เปิดใหม
0: ่เออไม่แต่แสดงว่าเราได้รับความนิยม
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: เห็นหน้าเราแล้วคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าเข้าไปดู
1: เออใช่
2: เชื่อถือครับเชื่อถือ
0: เออเว้ยเอไอ้นี่เนี่ยไอ้นี่ยิ่งกว่าที่คุณพูดนะ
2: ครับ
0: ไอ้นี่เขาลงมือทำแล้วโอเคนะ
2: ครับผม
0: ขอบพระคุณขอบพระคุณ
1: ครับสวัสดีครับ
0: แกคงชอบที่เราคุยเรื่องห่วงจุ้ยกับพี่ผู้หญิงสายแรกนะคร
1: ับ ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ผมว่าอันนี้ช็อตเด็ดอีกช็อตนึง
1: หรือต้องจริงๆถามว่าอยู่บ้านนี้มากี่ปีแล้ว
0: เออใช่ใช่ไม่แต่บางทีบางคนมันมึน18ตลกนะ
1: ครับ
0: ติดอยู่ในกับดักของตัวเองมองไม่ทะลุใช่ไหมคราวนี้ต้นทุนต่ำสุดก็คือให้คนอื่นทำให้
1: จ่ายจ่าย
0: อ้าวหมดเวลาเว้ย
1: ครับผมวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวีระและผมณัฐพงษ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจริญจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจริญจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลปลัดคลังมั่นใจ30ล้านสิทธิ์เพียงพอปลื้มประชาชนตอบรับดีมากนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกว่าครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากประชาชนดีมาก30นาทีแรกลงทะเบียนถึง10ล้านคนจากที่เตรียมระบบรองรับ 300,000 คนต่อวินาทีและเตรียมพร้อมระบบให้รับ 700,000 คนต่อวินาทีก็ใช้ได้ทำให้การลงทะเบียนผ่านไปด้วยดีณเวลา 14:00 น.ลงทะเบียนแล้วประมาณ 23,200,000 คนเชื่อว่า30ล้านคนเพียงพอปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าขอประชาสัมพันธ์ถึงร้านค้า1ล้านร้านค้าเดิมต้องเข้าไปกดยืนยันจึงจะเข้าร่วมวันนี้มีร้านค้ายืนยันแล้ว 400,000 ร้านค้าเหลืออีกกว่า 500,000 สิทธิ์ที่ยังไม่ได้เข้าไปกดยืนยันจึงขอให้เข้าไปกดยืนยันย้อนลงทะเบียนส่วนของประชาชนเริ่มนิ่งแล้วที่เหลือจะเก็บตกคนที่ยังไม่พร้อมหรือแอปเป่าตังยังไม่เรียบร้อยซึ่งเหลือ 800,000 สิทธิ์เชื่อว่าเพียงพอส่วนที่มีคำถามว่าทำไมไม่ให้เลยต้องเข้าไปลงทะเบียนนั้นเพราะมีเงื่อนไขโครงการที่ต้องเข้าไปกดยอมรับรอบนี้ไม่ต้องแย่งมีการแบ่งกลุ่มชัดเจนในส่วน60 40และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนไปเรื่อยๆเมื่อครบ30ล้านสิทธิ์จะปิดระบบยืนยันผู้ที่ลงทะเบียนแล้วทุกคนรอผลการตรวจสอบก็จะได้สิทธิ์แล้วแน่นอนหากตรวจสอบพบไม่เข้าคุณสมบัติจะมีการนำสิทธิ์มาเปิดให้ลงทะเบียนต่อไปรัฐมนตรีดีอีชี้ฟังไม่ขึ้นแพลตฟอร์มแจ้งคลิปหลีกระบบตรวจสอบปมไลฟ์อนาจารเร่งปรับยกระดับแก้ประกาศกฎกระทรวงคุมแพลตฟอร์มเข้มงวดนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานแถลงข่าวภายหลังการประชุมหารือกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกรณีไลฟ์สดอนาจารโดยเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันเสาร์มีการไลฟ์ต่อเนื่องหลายชั่วโมงซึ่งหลังมีผู้แจ้งแต่กว่าทางแพลตฟอร์มจะดำเนินการนำออกใช้เวลานานทำให้มองว่าหน่วยงานต้องยกระดับอย่างน้อยในเรื่องของการประกาศระดับกระทรวงภายใต้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ระบุว่าให้เวลาแพลตฟอร์ม24ชั่วโมงในการดำเนินการกับเนื้อหาผิดกฎหมายจะถือว่าไม่มีความผิดตนมองว่าต้องดำเนินการออกให้ไวกว่านี้ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอทางเมตารวบรวมข้อมูลส่งให้เพิ่มเติมซึ่งพรุ่งนี้ตนจะไปพูดคุยกับเมตาเบื้องต้นยอมรับว่ามีความผิดพลาดทางเทคนิคหลังมีการปรับเกณฑ์ระเบียบหลังบ้านการที่หลุดออกไปได้คาดว่ามีการวางแผนทำเป็นระบบรู้การนำภาพวิธีหลบเลี่ยงหลอก AI ว่าเป็นเนื้อหาปลอดภัยใช้วิธีแทรกข้อมูลที่ไม่ผิดกฎสลับแทรกคลิปอนาจารเหตุผลที่แจ้งมาว่ามีคอนเทนต์ที่หลบกฎของชุมชนแต่สำหรับตนฟังไม่ขึ้นเพราะวันแรกมีการไลฟ์นานหลายชั่วโมงในการแก้ไขจะเร่งดำเนินการเพื่อปรับแก้ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องขั้นตอนการแจ้งเตือนการระงับทำให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์รองโฆษกรัฐบาลโต้ครม.เงาปมจีนเทานอมินีย้ำรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างจริงก่อนฝ่ายค้านแถลงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินายปิยรัตน์จงเทพในนามครม.เงาพรรคประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มจีนเทาและเครือข่ายนอมินีว่ารัฐบาลรับฟังทุกข้อเสนอแนะด้านความมั่นคงด้วยความจริงจังแต่ในหลายประเด็นอาจยังไม่สะท้อนข้อเท็จจริงและมาตรการเชิงรุกที่รัฐบาลดำเนินการไปแล้วก่อนการแถลงของฝ่ายค้านรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลไม่เคยปล่อยปละละเลยปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติแต่กลับเป็นรัฐบาลที่ยกระดับกวาดล้างอย่างจริงจังต่อเนื่องทั้งเครือข่ายจีนเทาขบวนการนอมินีการสวมสิทธิ์และกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่างชาติในหลายพื้นที่สำคัญของประเทศในกรณีนายซุนหมิงเฉินที่จังหวัดชลบุรีรองโฆษกรัฐบาลชี้แจงว่าแม้จุดเริ่มต้นจะมาจากอุบัติเหตุรถคว่ำแต่รัฐบาลไม่หยุดเพียงคดีจราจรนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขยายผลเชิงลึกจนนำไปสู่การจับกุมผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม11รายทั้งพลเรือนอดีตนายทหารเรือพร้อมตรวจสอบเส้นทางอาวุธสงครามการถือครองบัตรสีชมพูและขบวนการนอมินีทั่วประเทศขณะเดียวกันกรณีตำรวจอุ้มเรียกค่าไถ่ชาวจีนที่สระแก้วรัฐบาล ำเนินการอย่างเด็ดขาดตำรวจทั้ง4นายที่เกี่ยวข้องถูกสั่งให้ออกจากราชการทันทีพร้อมดำเนินการอาญาอย่างเต็มที่ไม่มีปกป้องช่วยเหลือกันภายในองค์กร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: สูง 1.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking World เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Site Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: สุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันนี้มีหลายประเด็นที่ถูกพัฒนาจนเรียกได้ว่าจับต้องได้เป็นเนื้อเป็นหนังแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาไปสู่เนื้อหาที่อาจจะคุยกันต่อหลายวันท่าทีของพรรคภูมิใจไทยของพรรคประชาชนไม่ได้อ่อนไม่ได้แผ่วลงนะครับหลังจากที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการประชุมร่วมนะครับของการทำงานส่วนหนึ่งกับทางองคมนตรีวันนี้คุณณัฐพงศ์ก็มีหลายประเด็นครับอย่างวันนี้เนี่ยเขาลงในสแตนดาร์ดก็โพสต์เอาไว้ภูมิใจไทยคือด่านหน้าระบอบสีน้ำเงินนี่ผมใช้คำแบบที่ดูมันเบาบางลงมาสักหน่อยขณะเดียวกันครับวันนี้ทางสว.กลุ่มใหญ่เลยทีเดียวก็ออกมาตั้งป้อมครับประนามคุณณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒินี่ในกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าอยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินจริงๆคำนี้เนี่ยก็ถูกระบุถูกพูดมาอย่างเปิดเผยกว้างขวางมานานแล้วนะครับแต่มันน่าจะมีประเด็นอื่นที่พ่วงมาด้วยเติมมาด้วยทางสว.ก็ขยับกันเยอะก็บอกว่าขอให้มีการขอโทษภายใน3วันไม่เช่นนั้นจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายเรื่องนี้คงจะไม่เบาคงจะไม่ยุบกันแบบได้ไวๆง่ายๆพรรคประชาชนวันนี้ขยับหลายเรื่องครับขอให้มีการทบทวนวีซ่าระยะยาวทบทวนเรื่องของ Thailand Elite Card Thailand Elite Card นี่ง่ายๆเลยครับเสียเงิน1ล้านเข้าออกได้ง่ายมีช่องทาง VIP อื่นๆก็ว่ากันไปที่เฉินจื้อที่โดนจับเนี่ยที่มีอาวุธมีคลังแสงมีปืนตอนหลังมาบอกว่าเอ๊ะมันเป็นปืนเรียนแบบอุปกรณ์อันนั้นไม่ใช่คนนี้มีทั้งบัตรสีชมพูมีทั้งบัตรอีลิกาดพรรคประชาชนวันนี้ก็เดินหน้าเปิดโปงขบวนการองค์กรที่เป็นไตรภาคีสีเทา23บริษัทแม้ถ้ามันมีการพูดถึงเรื่องของบริษัทโน้นบริษัทนี้และมีคนออกมาไปในทิศทางเดียวกับท่านรัฐมนตรีออกคุยกันเป็นประจำอันนี้ไม่แน่ใจมีสภาหอมีสภาอุดมีธนาคารสมาคมธนาคารไทยและตอนนั้นคุณท่านรัฐมนตรีออกมาย้อนกลับท่านประธานสภาหอก็ออกมาบอกว่าแม่คุยกันเป็นประจำกับรัฐมนตรีเฮงท่านรัฐมนตรีสุชาติวันนี้เครื่องหนักเลยทีเดียวส่วนเรื่องของ สวที่จะมีการที่ย้อนกันไปย้อนกันมาแล้วมีการขู่ในการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญคุณณัฐพงศ์บอกว่าก็สื่อก็ใช้คำว่าเมินแล้วก็เป็นประเด็นใหญ่นะครับก็เป็นประเด็นใหญ่ที่โต้กันไปโต้กันมาส่วนเรื่องรัฐธรรมนูญครับจากทางนี้ต่อคนไปถามท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพลดอนบอกตอบชัดไม่ได้ภูมิใจไทยจริงใจส่วนท่าทีกับทางเพื่อไทยเหรอก็พร้อมที่จะเติมเพื่อให้เพื่อไทยเนี่ยยื่นร่างได้ย้อนไปถึงฝั่งของภูมิใจไทยคนถามท่านประธานสภาครับเรื่องของเงินกู้4ล้านบาทนี่ท่านประธานบอกขอยืนยันวางตัวเป็นกลางส่วนการที่จะพิจารณาเรื่องของยติด่วนไม่ด่วนก็เป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามขั้นตอนนะครับก็แหมปัดข้อหาครับยืนยันส่งศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะครับกรณีเรื่องของพรก.กู้เงินทีนี้ครับในส่วนของไวๆเนี่ยเราได้เห็นภาพข่าวคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับเหมือนท่านวูบมีอาการป่วยล่าสุดไปงานสองสำงานครับลงพื้นที่อุดรธานีแก้น้ำท่วมน้ำแล้งแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่าแม้ว่าจะไม่สบายแต่รับปากชาวบ้านไว้แล้วก็ต้องลงมาในพื้นที่ท่านก็ขยันขันแข็งนะครับส่วนปีกลองของรัฐบาลวันนี้ก็ลุยนะครับเรื่องของเงินเรื่องของเงินที่ใช้ในการช่วยเหลือลงทะเบียนกันหรือยังมีสิทธิ์กันได้อยู่นะครับไทยช่วยไทยไทยช่วยไทยเหลืออยู่ส่วนหนึ่งนะครับทีนี้ถามว่าใครยังไม่ลงเนี่ยจะไปลงได้ถึงตอนไหนกันยังไงแบบไหนยังเหลือ8ล้านสิทธิ์นะครับกันเอาไว้นะครับเพื่อตรวจสอบภายใน3วันท่านรัฐมนตรีพลดอนคราวที่แล้วผมลงไม่ทันรอบนี้เนี่ยมือถือเขาบอกให้ไปยืนยันตัวตนยังไม่ได้ไปยืนยันนั่งทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ยต้องรีบไปสักหน่อยทีมไทยแลนด์ครับท่านนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายทูต24ประเทศครับนอกเหนือจากวาระนี้ก็มีวาระคุยกับเอกชนไทยในฝรั่งเศสต่อยอดนำวัตถุดิบข้าวไทยต่อยอดนำวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบไทยไปใช้ที่นู่นขยายเพื่อที่จะขยายตัวในตลาดยุโรปส่วนเมื่อวานอีกข่าวที่ดังหน่อยก็คือมีเขาไลฟ์สดธรรมนาจารย์กันทำอะไรสักอย่างกันทำใต้เตียงนั่นแหละแต่ว่ามาไลฟ์สดแต่ปรากฏว่าในนั้นมันมีเฟซบุ๊กเพจของราชการเนี่ยเข้าไปดูในนั้นด้วยนี่เขาก็ออกตัวกันว่าก็เข้าไปตรวจสอบเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่ไม่รู้ว่ามีอะไรหลงหูหลงตากันไปบ้างนะครับแต่ว่าประเด็นวันนี้เปิดมาเยอะเลยทีเดียววันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
5: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับแม้ถ้าจะมาไล่เรียงกันทั้งหมดน่าจะไม่ทันต่อ2ชั่วโมงนะประเด็นหลักๆที่คุณอภิรักษ์ไล่เรียงเมื่อสักครู่นะครับส่วนประเด็นหลังสุดนั้นนะครับเข้าใจว่า
4: ดูทันมั้ยครับ
5: บางคนก็คงจะได้เห็นรายละเอียดกันไปแล้วนะ
4: ครับ
5: ก็2คนยนต์ตามช่องนะก็แล้วแต่ว่าใครจะมองในมุมไหนอย่างไรทีนี้คุณอภิรักษ์ผมมาเริ่มต้นตรงนี้นะครับก่อนก็แล้วกันจะได้ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับผมช่วงขับรถกลับมาเนี่ยก็ได้เห็นโฆษกกระทรวงการคลังท่านได้แจกแจงเกี่ยวกับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสตอนนี้เข้าใจว่าจะเหลืออยู่กลมๆยังน่าจะยังเกิน7ล้านเล็กน้อยคุณอภิรักษ์ก็ยังทันและผมเชื่อว่าอีกหลายๆท่านที่ยังไม่ได้ลงนะครับก็มีโอกาสนะอันเนื่องมาจากตัวเลขที่เหลือนั้นเนี่ย7ล้านกว่าเนี่ยก็ไม่น้อยเลยทีเดียวความหนาแน่นต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง นาทีแรกที่เปิดลงทะเบียนในช่วง6โมงจนกระทั่งระบบมันหนืดนั่นเนี่ยก็เพราะว่ามีอยู่ช่วงแรกๆนะฮะผมจำตัวเลขไม่ค่อยได้คือวินาทีต่อวินาทีเนี่ยเข้าไปประมาณสัก 200,000 หรือว่ามากกว่า 200,000 มันก็เลยทำให้ระบบมันหนืดและจากนั้นเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นในเวลาอันรวดเร็วนะฮะพรึบเดียวเนี่ย17ล้านอย่างเนี้ยคุณอภิรักษ์ครับแต่จากนั้นพอเข้าที่เข้าทางแล้วระบบก็จะค่อยๆไหลไปไหลไปจนประมาณสักช่วงบ่ายแก่ๆสักหน่อยหนึ่งเนี่ยตอนนี้ก็4โมงกับ19นาทีเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะยังเป็นตัวเลขกลมๆที่7ล้านสิทธิ์ที่ยังเหลืออยู่แล้วก็จะเปิดลงทะเบียนแล้วก็ลงไปจนถึงวันที่29นะซึ่งก็มีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกง่ายนะผมประสบการณ์จากตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้รีบร้อนไม่ได้เร่งแต่จะลองทดสอบดูว่าเป็นยังไงตื่นเช้ามาก็พอทำธุระเสร็จสับแล้วประมาณสัก7โมงเสร็จก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาใช้เวลาไม่ถึง50วินาทีนะถ้าจะบอกว่าเอาเป็นว่าไม่ถึงนาทีก็แล้วกันนะกดตึ้งแล้วกดอีกตึ้งนะกดครั้งที่3ก็ยืนยันการรับสิทธิ์เพราะว่าผมเป็นลูกค้าเก่าไงคุณพิรักษ์เป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้ว
4: มีอยู่แล้ว
5: ไม่ได้ยุ่งยากยกเว้นนะครับพอเข้าไปในเมืองเนี่ยคนที่เขาตกหล่นจากเที่ยวที่แล้วอันนี้จะยุ่งยากสักหน่อยหนึ่งต้องยืนยันต้องสารพัดอย่างแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือฟังโฆษกกระทรวงการคลังด้วยรัฐมนตรีพลดอนปริศนานันทกุลด้วยก็ออกมาแจกแจงไม่ต้องกังวลใครที่ขยันนั้นน่ะก็ถือว่าภาพที่เราเห็นอาจจะยุ่งยากสักหน่อยหนึ่งในพื้นที่ห่างไกลผมเห็นภาพข่าวจากเบตงยะลาแม้กระทั่งอ่างทองบ้านท่านรัฐมนตรีพลดอนเองด้วยนะผู้ที่ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ด้วยตัวเองแล้วก็ต้องไปยืนยันตัวตนผ่านทางธนาคารกรุงไทยนะก็ยังเห็นภาพนะตรงนั้นมีให้เห็นอยู่ไม่น้อยแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่านะไม่ล่มไม่เป็นปัญหาราบรื่นดีครับคุณพิรักษ์ครับ
4: ครับผมรายงานข่าวเมื่อค่ำๆคืนๆดึกๆหน่อยอุตส่าห์บินจากเมืองไทยไปต้องเป็นสัปดาห์นายกรัฐมนตรีครับเมื่อวานนะครับตามเวลาท้องถิ่นก็ประมาณสัก3ทุ่มกว่านะครับนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยท่านก็ไปเป็นประธานการประชุมทูตกงสุลใหญ่ประจำยุโรป24ประเทศนะครับแล้วก็ไปพร้อมกับรองนายกรัฐมนตรีหลายกระทรวงเข้าร่วมนายกย้ำบทบาทของทูตไทยในฐานะตัวแทนไทยเชื่อมโลกสู่เวทีสากลความท้าทายภูมิรัฐศาสตร์ต้องใช้ความได้เปรียบชูแนวความคิดการทูต 2.0 นโยบายเชิงรุก4สหลักความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมมนุษยธรรมรักษาสมดุลความขัดแย้งโลกความมั่นคงนายกย้ำเรามีความปลอดภัยไม่ไปคุกคามสิ่งที่น่าห่วงขณะนี้ไม่ใช่เรื่องอธิปไตยหรือคุกคามจากภายนอกแต่เรื่องเศรษฐกิจท่านทูตก็เหมือนกับผู้บริหารด้านการตลาดประชาสัมพันธ์ให้โลกได้รับรู้ว่าไทยเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการลงทุนพร้อมความพร้อมของห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่งไม่ใช่มีค่าแรงราคาถูกสคริปต์ก็ดีนะแต่ว่าถ้าเป็นผู้บริหารด้านการตลาดนี่ดีเรคเตอร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยผมไม่แน่ใจใช่ไหม บทบาทของทูตเนี่ยนายกย้ำเรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองรัฐบาลปัจจุบันมั่นคงเพียงพอที่ไปสร้างความเชื่อมั่นกับต่างชาติได้เราต้องยกระดับสู่ประเทศ OECD ให้สำเร็จภายใน3ปีผมว่าไม่ง่ายอ่ะ3ปีเพราะว่ามันมีการบ้านหลายอย่างที่มันไม่ได้นับแค่ตัวเลขและความจริงใจความพยายามอย่างเดียวเรื่องของความเจรจาการตกลงการเจรจา FTA ไทยยุโรปเพื่อขยายโอกาสวัตถุดิบไทยเข้าสู่ยุโรปในเวทีครับท่านทูตหลายประเทศก็สะท้อนว่าเรากลับมาอยู่ในเรดาร์ความสนใจแล้วก็ไทยก็เตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมหลายรายการนะครับเช่น

0: ท่านรองเอกนิติรัฐมนตรีคลังท่านรองศิริศักดิ์ต่างประเทศท่านรองสุปจีพาณิชย์นี่อันนี้คือรองเรียกได้ว่าเบอร์ใหญ่แล้วก็นอกเหนือจากนี้ในรูปที่ได้เห็นเนี่ยก็มีท่านซาบิดาไทยเศษแล้วก็มีท่านรัฐมนตรีอว.ร่วมคณะไปด้วยแล้วก็มีท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะท่านอันสิทธิ์ผมก็เข้าใจว่าท่านคงต้องไปด้วยมั้งเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอยู่ด้วยถ้าเกิดเดี๋ยวมีภารกิจอะไรเร่งด่วนแล้วเดี๋ยวสั่งการไม่ทันเนี่ยท่านปลัดอยู่ใกล้ๆก็น่าจะประสานได
1: ้
0: มีคู่สมรสมีภรรยาท่านนะครับแล้วก็มีท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเอาเป็นว่ารัฐมนตรีที่เห็นกันอยู่เนี่ยแถวหน้าก็มีท่านนายกนะครับท่านรองศิริศักดิ์รองศิริศักดิ์รองสุภจีรองเอกนิติแล้วก็มีท่านรัฐมนตรีอว.อาจารย์เชนนะครับอันนี้แล้วก็มีคุณซาบิดาที่ร่วมคณะไปด้วยครับอ่ะก็ถือได้ว่าทำงานเพื่อชาติต้องไปลุยถึงต่างประเทศครับคุณมนตรี
1: คือผมเติมให้นิดหนึ่งนะครับเมื่อวานน่าจะเป็นวงใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นการมอบนโยบายให้กับทูตในกลุ่มประเทศยุโรปตั้ง24ประเทศนะสิ่งที่ได้เห็นและผมขีดเส้นใต้ไว้เนี่ยก็ท่านรองนายกศิริศักดิ์ปวงเกตแก้วนะท่านได้พูดนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับที่ได้พูดถึงการทูต 2.0 นะก็คือการทูตที่จับต้องได้เป็นการทูตเชิงรุกที่รักษาสมดุลทางความขัดแย้งของโลกนะสี่เสาหลักที่คุณพิรักษ์พูดถึงไปแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยมันมีประเด็นที่นายกรัฐมนตรีนะครับย้ำอยู่นะสองครั้งสองหนนั่นคือย้ำในเวทีที่พบปะกับทูต24ประเทศนั้นบอกว่าเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทยในขณะนี้น่าจะทำให้ทูตไปพูดคุยกับผู้ที่สนใจจะเข้ามาลงทุนหรือมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศไทยด้วยความมั่นคงและยั่งยืนมากยิ่งขึ้นหากติดตามในโซเชียลจะเห็นว่ามีการปะทะคารมมีการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆมากมายนั่นเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารแต่ความมีเสถียรภาพของรัฐบาลชุดนี้ถือว่ามีความมั่นคงมากพอที่จะทำให้เราสามารถดำเนินนโยบายต่างๆอย่างต่อเนื่องได้นะแล้วก็บอกว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะทำให้นานาชาติเห็นว่าเรากำลังยกมาตรฐานในเรื่องของการเป็นประเทศที่เชื่อถือได้ในระดับที่เป็นสากลโดยเรากำลังเดินหน้ายกระดับมาตรฐานสู่องค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD ซึ่งสองประเด็นตรงนี้นั้นเนี่ยประเด็นหลังสุดนะฮะมันก็อาจจะกำลังขับเคลื่อนนะจากที่ต้องบอกว่าโอ้โหผ้าป่าสามัคคีอย่างน้อยไปนะหลังจากที่กกร.โยนประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของผลสำรวจดังกล่าวออกมาตอนนี้ก็เลยมีคอตท.นะฮะออกมาขับเคลื่อนเนี่ยก็เป็นในระดับกฐินสามัคคีกันเลยทีเดียวที่จะทำให้เห็นถึงการขับเคลื่อนเอาจริงเอาจังกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันตรงนั้นนะแต่ในขณะเดียวกันพอย้อนไปดูถึงเรื่องราวของการเมืองดูเหมือนนายกรัฐมนตรีจะมั่นอกมั่นใจเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะณเวลานี้ภายใต้การขับเคลื่อนของรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยที่เขาเรียกว่ารัฐบาลสีน้ำเงินนั้นเนี่ยก็มั่นอกมั่นใจถึงเสถียรภาพทางการเมืองนะในตอนท้ายนายกยังย้ำว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์ของภูมิภาคด้วยจุดแข็งด้านเสถียรภาพทางการเมืองแต่ทีนี้คุณอภิรักษ์จู่หัวไว้ตอนต้นเมื่อสักครู่นะครับก็ไม่แน่ใจว่าคำว่าเสถียรภาพเมื่อวานกับมองย้อนเข้ามากับสถานการณ์ที่กำลังจะนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วก็มีการจุดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการกินรวบประเทศไทยที่เขาเรียกกันว่าระบอบสีน้ำเงินนะครับแล้วก็วันนี้ที่พูดในตอนต้นว่าผู้นำฝ่ายค้านก็ไม่แผ่วนะยังขยายความเกี่ยวกับเรื่องของระบอบสีน้ำเงินที่ว่านั้นนะว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นเพียงแค่นะเอเจนต์นะของคำว่าระบอบสีน้ำเงินโอ้ต้องถอดรหัสกันใหญ่แล้วครับคุณพิรักษ์ครับเกี่ยวกับคำพูดของผู้นำ

0: ฝ่ายค้านในวันนี้ครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: หนักหน่วงนะครับหนักหน่วงในทีพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
5: ไหนบอกอมเพีย
6: ใช้ตาฉลากทองไง
5: เหนียว
7: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
8: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1ทุ่มตรงจนถึง2ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
9: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณมนตรีเมื่อสักครู่เป็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีในต่างประเทศรวมไปถึงหัวข่าวนะครับคุณมนตรีจะพาไปตรงไหนก่อนไหมครับเอาเรื่องรัฐธรรมนูญหรือเรื่องตรงไหนดีฮะ
0: เอาเรื่องของวิวาทะตรงนี้ดีไหมผมไม่แน่ใจว่า
1: โอ้สว89คนครับ
0: นะตอนนี้มันมี3มุมด้วยกันมุมแรกก็คือในส่วนของพรรคภูมิพรรคประชาชนที่ออกมาเปิดประเด็นแล้วก็มาขยายความเกี่ยวกับเรื่องของคือสืบเนื่องจากข่าวที่ท่านรองคมนตรีจำนวน9ท่านเนี่ยไปประชุมกับที่ปภ.ถัดมาพรรคประชาชนก็ออกแถลงการนะครับแสดงจุดยืนแล้วก็ตั้งคำถามแล้วก็เรียกร้องไปพร้อมๆกันใน 2-3 ข้อตามที่เป็นข่าวเสร็จสับแล้วอีกฝั่งหนึ่งนะก็มีการอธิบายชี้แจงนะครับว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่เคยมีมาร่วม10ปีแล้วตอนแรกคิดว่าน่าจะจบตรงนั้นแต่เสร็จแล้วนะครับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและก็ผู้นำฝ่ายค้านก็ยังมาย้ำนะมาขยายความมาชี้แจงแม้จะเป็นเรื่องเก่าแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะเป็นเรื่องที่เหมาะที่ควรแล้วก็ยังเรียกร้องให้ทบทวนแล้วก็ยังตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องถ้าเป็นตัวท่านเองที่มาเป็นรัฐบาลจะทำอย่างไรจะมีจุดยืนอย่างไรก็คิดว่าน่าจะนะขยายความมากพอสมควรเลยทีเดียวแต่เสร็จแล้วนะครับคุณปิยบุตรแสงกนกคุณนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำจิตวิญญาณของพรรคประชาชนนะซึ่งตอนแรกๆเนี่ยดูเหมือนเอ๊ะท่านจะถอยห่างไประยะหนึ่งแล้วแต่ล่าสุดเนี่ยนะก็เอาละคงจะเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งกระมังเพราะว่าได้แสดงความคิดเห็นต่อแนวทางของพรรคที่มันเปลี่ยนไปจากตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่มาเป็นก้าวไกลและจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะท่านก็โยนประเด็นเรื่องที่เคยให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของคณะองคมนตรีนะดังที่เราได้เห็นปรากฏในข่าวนะโอ้โหก็ทำให้มีการต่อภาพต่ออะไรกันเอ๊ะนะมันไม่รู้ว่ามันประจวบเหมาะกันพอดีหรือจะยังไงก็ตามจนกระทั่งนะมาถึงครบรอบ12ปี นะฮะคสช.นะคุณเท่งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็ได้แสดงความเห็นไปอีกทีนี้ไปโยงถึงรัฐธรรมนูญแล้วก็โยงถึงวุฒิสภาเข้านะครับจนกระทั่งวันนี้นะตอนแรกเมื่อวานเราได้เห็นข่าวใช่ไหมคุณอภิรักษ์บอกว่าจะมีสว.นะประมาณ50คนออกมาแสดงจุดยืนออกมาแถลงตอบโต้คุณณัฐพงษ์แต่พอถึงเวลาวันนี้ช่วงสายๆปรากฏว่ามากัน89คนนะฮะก็มาแถลงมาตอบโต้ดังที่ปรากฏเป็นข่าวแล้วก็เรียกร้องให้ขอโทษภายใน3วันด้วยถ้าคุณณัฐพงษ์ไม่ขอโทษภายใน3วันก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ชี้แจงนะเกี่ยวกับที่มาเกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับข้อกล่าวหาทั้งหลายทั้งปวงที่ว่าทีนี้เมื่อสักครู่นะครับที่ผมบอกไปนะปรากฏว่าคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะหลังจากที่มีการประชุมครม.เงาท่านก็ออกมาตอบคำถามนักข่าวเกี่ยวกับเรื่องถ้อยแถลงของ89สว.นะผมพาไปดูในรายละเอียดนิดนึงนะคุณณัฐพงษ์เนี่ยก็ตอบคำถามนักข่าวเกี่ยวกับเรื่องการแถลงของ89สว.บอกว่าเนื่องจากมีการแถลงข่าวที่ซ้อนกันตนยังไม่ได้ดูรายละเอียดขอดูรายละเอียดก่อนซึ่งตนไม่ติดขัดที่จะแถลงแต่อยากให้ดูคนที่ออกมาแถลงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับการคัดเลือกสว.ในรอบสุดท้ายว่ามีการสวมเสื้อสวมสีเสื้อหรือนั่งรถมาอย่างไรหากลองตรวจสอบรายชื่อก็จะเข้าใจวัตถุประสงค์และเจตนาถึงการออกมาแถลงส่วนตัวตนยืนยันว่าพวกเราต้องการทำให้รัฐสภายึดโยงกับประชาชนมากที่สุดการโพสต์ไม่ได้ระบุตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เราตั้งข้อสังเกตเหมือนที่สังคมสงสัยยืนยันว่ามีเจตนาบริสุทธิ์เพื่อให้รัฐสภายึดโยงกับประชาชนมากที่สุดและอยากเรียกร้องสว.ว่าหากเห็นว่าการคัดเลือกวุฒิสภามีปัญหาที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนหน้าที่ของเราคือต้องเข้าไปแก้ที่ระบบคือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งเราได้ประกาศหลักการสำคัญไปแล้ว3ประการนะ3ประการดังที่ทราบกันนะครับทีนี้เพื่อสรุปรวบยอดนะฮะมันมีประเด็นในช่วงที่โยงถึงเรื่องของคำว่าระบอบสีน้ำเงินแล้วก็อยู่ในช่วงของการถามตอบนะเพื่อที่จะได้ต่อภาพให้เห็นนะครับคุณอภิรักษ์ครับท่านผู้ฟังครับนักข่าวเขาก็ถามว่ามีคำถามย้อนกลับมาที่พรรคประชาชนว่าการกล่าวหาเรื่องระบอบสีน้ำเงินส่วนหนึ่งมาจาก MOA ที่ยกมือนะที่พรรคประชาชนยกมือในวันนั้นก็คือสนับสนุนให้คุณอนุทินได้เป็นนายกรัฐมนตรีที่ใครต่อใครเขาบอกว่านั่นคืออาสารตั้งต้นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยเติบใหญ่มาถึงทุกวันนี้นะครับคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าสิ่งแรกตนต้องยอมรับว่าสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันอาจจะเกิดขึ้นจากการตัดสินทางการเมืองของพรรคประชาชนที่ผ่านมาแต่ตนอยากเน้นย้ำว่าสิ่งที่ประเทศไทยกำลังล้มเหลวคือความอ่อนแอจากภายในจากการทุจริตคอร์รัปชันที่กัดกินประเทศนี้อยู่การตรวจสอบทวงดุลที่ล้มเหลวหนีไม่พ้นคณะกรรมการปปช.ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบลงโทษนักการเมืองที่ทุจริตอย่างตรงไปตรงมาหรือจับเข้าคุกแบบที่เราเห็นในเกาหลีใต้หรือนะครับก็โยงไปถึงสตง.อะไรนู่นนะอันนี้ก็คือโยงไปถึงเรื่องของความจุดยืนที่ต้องการเห็นการจัดการปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับว่าต้นตอก็คือมาจากเรื่องของรัฐธรรมนูญที่จะต้องมีการยกร่างใหม่ไม่ใช่เป็นรัฐธรรมนูญที่มองว่ามีปัญหานั่นก็คือในสายตาของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะแล้วก็หยิบยกเรื่องปี40ขึ้นมาเป็นตัวอย่างและทีเนี้ยในคำพูดตรงนี้แหละที่จะเป็นประเด็นนะผมจึงเห็นว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะยกระดับอำนาจของประชาชนและประเทศมีความโปร่งใสมากขึ้นจึงเป็นที่มาในอดีตการที่เราตัดสินใจเช่นนั้นเพราะเราเห็นต้นตอจริงๆว่ากติกาสูงสุดของประเทศมีปัญหายอมรับว่าการตัดสินใจที่ผ่านมาส่งผลถึงสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันแต่อยากเชิญชวนทุกคนมองไปข้างหน้าตอนนี้สถานการณ์การเมืองไทยเป็นแบบนี้ เราอยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินที่กำลังกัดกินประเทศอยู่กินรวบทั้งอำนาจการเมืองเศรษฐกิจในปัจจุบันหน้าที่พรรคประชาชนเรายืนในจุดเดิมและพร้อมจะรณรงค์สื่อสารกับประชาชนทั้งประเทศว่าทางออกของประเทศนี้คือทำให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนผ่านการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดนะครับทีนี้นะครับไปชัดๆตรงอีกช่วงหนึ่งนะครับนั่นก็คือไปตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องที่นักข่าวถามว่ารู้สึกอย่างไรกับข้อกล่าวหาที่บอกว่าพรรคประชาชนคือส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดระบอบสีน้ำเงินขึ้นเหมือนกับจะยังย้ำอยู่จุดเดิมนะครับคุณณัฐพงศ์ก็ยอมรับอีกเหมือนกันว่าตัดสินใจในอดีตมันส่งผลถึงสถานการณ์ในปัจจุบันนะทีนี้น่าจะเป็นไฮไลท์แต่ตนมองว่าระบอบสีน้ำเงินนะฮะใหญ่กว่าพรรคภูมิใจไทยตนไม่ได้ปฏิเสธว่าการตัดสินใจของพวกเราในอดีตนำมาซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันแต่เชื่อว่าภายใต้รัฐธรรมนูญปี60ไม่ว่าพรรคการเมืองใดที่เข้ามาบริหารประเทศก็ตามตราบใดที่ยังมียุทธศาสตร์ชาติ20ปีและองค์กรอิสระที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนจะมีอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนโดยตรงคอยทุบทำลายรัฐบาลที่มาจากประชาชนเสมอแล้วก็ย้ำอีกว่าจริงๆแล้วพรรคภูมิใจไทยอาจจะเป็นด่านหน้าเป็นเอเจนต์คนหนึ่งที่อยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินตรงนี
1: ้
0: ตรงนี้แหละครับคุณเอกลักษณ์ที่มองถึงอะไรที่ใหญ่กว่าภูมิใจไทยคำว่าระบอบสีน้ำเงินไม่ใช่หยุดอยู่ที่ภูมิใจไทยแต่ภูมิใจไทยนะฮะก็คือเป็นเอเจนต์เป็นด่านหน้านะก็ดูเหมือนจะเป็นอะไรที่มีการขยายความนะต่อสาธารณะในวันนี้เดี๋ยวก็คงจะต้องดูกันว่ามันจะไปต่อยังไงครับคุณพิรักครับ
1: ผมไม่แน่ใจว่าเอเจนต์อันเนี้ยของทางพรรคประชาชนเนี่ยเขาแปลยังไงแบบไหนผมขอถอยจากสิ่งที่ทางพรรคประชาชนมีการพูดถึงก่อนนะครับคนมัน
0: ครับ
1: แล้วมาพูดถึงท่านในแง่ของตัวทฤษฎีเรื่องของเจ้าของกิจการหรือการบริหารธุรกิจเนี่ยมันจะมีเรื่องของ principal agency คุณมนตรีหนึ่งก็คือตัวเจ้าของบริษัทเจ้าของบริษัทก็คือเจ้าของเงินน่ะเจ้าของเงินซึ่งจะเป็นบริษัทมหาชนก็อาจจะมีเป็นผู้ถือหุ้นแล้วก็คนอื่นๆที่ถือหุ้นอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าของบริษัท principal เจ้าของบริษัทแต่อีกอันนึงเขาเรียกว่าเอเจนซี่คือผู้บริหารที่เข้ามาทำงานแทนตัวเจ้าของบริษัทมันก็จะมีคำว่า principal กับ agencyก็เลยไม่แน่ใจว่าเอเจนซี่อันเนี้ยจะหมายถึงเอเจนต์เนี่ยจะหมายถึงนายหน้าหรือว่าเป็นคนทำการแทนหรือว่าจะเป็นเหมือนกับ principal agency ตรงนี้หรือเปล่า
0: ครับ
1: แต่ถ้ามองซ้อนกันอยู่ภายในเนี่ยก็ขออนุญาตใช้คำคุณมนตรีว่าอะไรนะพรรคประชาชนเขาก็ไม่แผ่วคือถ้าพูดกันแบบในเชิงการเมืองอ่ะก็มีอย่างอาจารย์อะไรนะรัฐศาสตร์ที่รังสิตอ่ะอาจารย์รันวิชิตบุญโปร่งแกก็ไปตั้งคำถามออกในรายการสแตนดาร์ดว่าที่ผ่านมาเนี่ยพรรคนี้เขาก็ตั้งคำถามเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไรดีแต่ทำไมต้องมาแตะเรื่ององค์คมนตรีมาแตะเรื่องอะไรเขาก็ตั้งคำถามทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าพอไปแตะแล้วเนี่ยมันกระทบหลายจุดพอกระทบหลายจุดปุ๊บจะเบาไม่เบาปรากฏว่าลุยต่ออันเนี้ยมันก็เป็นแง่มุมทางการเมืองที่บรรยากาศมันคงจะร้อนขึ้นอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ผิดถูกไม่ได้พูดถึงไม่กล้าที่จะพูดถึงแต่ใช้คำว่ามันจะทำให้เกิดความเข้มข้นความร้อนทางการเมืองมากขึ้นนะคุณมนตรี
0: ก็อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะฮะคือดูเหมือนจะมีสาม
1: ไม่ถอย
0: นะฮะไม่ถอยแน่แล้วก็ดูเหมือนจะเป็นยุทธศาสตร์ที
1: ่เลือกแล้วนะไม่ได้พลาดแล้วนะอันนี้
0: ไม
1: ่
0: ได้พลาดเพราะมันอยู่ในสถานการณ์นาทีนี้หนึ่งก็คือการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และก็สก.ที่พรรคประชาชนก็ส่งคนของพรรคลงด้วยสองอยู่ในสถานการณ์ของการที่จะนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และแน่นอนว่ายังใช้กติกาเดิมก็คือต้องใช้เสียงสว.ไม่น้อยกว่า1ใน3 66 67คนจะต้องมีสนับสนุนในร่างที่จะได้ผ่านความเห็นชอบตั้งแต่วาระแรกนะและยิ่งวาระ3ก็จะต้องใช้ร หลักอันเดียวกันแต่เติมในส่วนของเสียงฝ่ายค้านซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นปัญหากี่เปอร์เซ็นต์ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเปิดแนวรบแบบนี้นะไม่แน่ใจว่ามันจะบวกหรือลบแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คืออาจจะทำให้การสร้างแนวร่วมกับสว.ในการที่จะให้มาสนับสนุนร่างของพรรคประชาชนนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะได้มากได้น้อยอย่างไรก็มินเมเช่นเดียวกันกับคนกรุงที่กำลังจะลงคะแนนในวันที่28มิถุนายนถ้าพรรคเปิดประเด็นแบบนี้นั้นเนี่ยไม่รู้ว่าจะทำให้คะแนนเพิ่มหรือลดหรือต้องการจะสื่อสารเฉพาะแนวร่วมที่แข็งแกร่งที่เป็นพันแท้แต่ตอนหลังอาจจะแผ่วๆไปด้วยจุดยืนบางสิ่งบางอย่างที่มันชักเข้าชักออกไม่แน่นอนหรือเปล่าก็เลยจะต้องนะฮะมาในแนวนี้นะเพื่อที่จะ
1: คุณมนตรีเป็นไปได้ไหมถ้าผมช่วยผมถามแบบตรงก็คือว่าถ้าของเดิมเนี่ยเขาแบ่งรับแบ่งสู้เนี่ยมันก็จะมีส้มบวกฟ้าบวกน้ำเงินบ้างที่เป็นชนชั้นกลางในเมืองอ่ะมาเจือที่เขาหน่
0: อ
1: ยถ้าเหมือนกับไม่แฮปปี้กับการกับตัวละครการเมืองบางคนก็มาเติมหน่อยขณะเดียวกันคนที่เขาเคยเป็นส้มแท้ๆลึกๆแล้วเนี่ยแล้วพอเห็นว่ามันลดเพดานบินมันถอยไปคือได้ฟ้าได้น้ำเงินได้กลุ่มบางกลุ่มที่ไปไหนไปเฮไปกันมาเติมแต่ส้มมันลดแต่รอบนี้พอมาไต่เพดานบินขึ้นก็อาจจะต้องคิดแล้วว่าจะเอาส้มฮาร์ดคอร์หรือว่าเอาแฟนกันแบบเนื้อเนี่ยเข้ามาเนี่ยคิดอย่างนี้ได้ไหมคุณมนตรีแล้วมันจะสามารถตอบโจทย์ในกทม.ได้ไหมเพราะว่ากทม.เนี่ยมันมีคาแรคเตอร์เฉพาะในการเลือกตั้งผู้ว่าซ
0: ึ่
1: งส้มเองเนี่ยเลือกตั้งใหญ่ในเมืองใหญ่เนี่ยเขาได้มาตลอดแต่ว่าเวลาเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งกทม.เนี่ยคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเขาหวังสนามนี้หรือว่าเขาหวังที่จะพลิกทั้งหมดเข้ามาคุณมนตรี
0: คือถ้าหวังเฉพาะบางจุดนะคุณวิรักษ์นะก
1: ็
0: คงน่าไม่รู้จะก้ำกึ่งอ่ะนะแต่ที่แน่ที่สุดก็คือในประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยก็คงจะทำให้แน
1: วร่วมแล้วหรือว่ารู้อยู่แล้วว่าไม่น่าจะได้
0: ไม่น่าจะได้
1: ด
0: ัน
1: ไปเลยดีกว่า
0: คงอยากกลับมาถ้าผมจะต่อภาพให้เห็นเนี่ยนะครั้งหนึ่งเนี่ยคุณปิยบุตรแสงกนกคุณซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเนี่ยเคยวิพากษ์แบบยาวๆเลยว่าจุดกำเนิดพรรคนั้นน่ะนะจุดแข็งอยู่ที่ไหนและก่อกำเนิดมาอย่างไรพอจากปี62มาปี66และจนกระทั่งมาถึงปี69ความเป็นตัวตนนั้นเนี่ยดูเหมือนมันจะเจือจางหรือว่าความเข้มข้นจะไม่เท่าเดิมเพราะนั้นถ้ามองย้อนไปตรงจุดนั้นแล้วเนี่ยก็ถ้าจะคิดเร็วๆเนี่ยเหมือนกับต้องการ
1: รับส่งกันด้วยมั้ยมันรับส่งกันด้วยมั้ยคุณมนตรี
0: เนี่ยคือมาในจังหวะแบบนี้ก็ถือว่าคงจะเป็นยุทธศาสตร์ของพรรคที่ต้องการเรียกคืนความเป็นตัวตนไหมหลังจากที่ลดเพดานไปบ้างตอนนี้ก็มายกระดับจะบินสูงหรือจะให้ความเป็นตัวตนอะไรที่มันเคยประสบความสำเร็จคือจะไม่แผ่วอ่ะพูดง่ายๆคุณไม่รักนะแม่จะ
1: คุณมนตรีแต่อีกฝั่งหนึ่งเขาก็ไม่แผ่วเหมือนกันนะดูจากปฏิกิริยาอะไรมาก็ไม่แผ่วตลอดมันจะไม่รู้นักวิชาการเขาคุยกันลึกๆมันเหมือนมันพร้อมที่จะไปสู่การปะทะกันในความคิดที่ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะคุณมนตรี
0: คือนี่แหละจะเป็นการปะทะกันทางความคิดหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องที่มันจะทำให้การเมืองมันเข้มข้นนะและถ้าดูก้าวย่างเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถ้ามาสแกนดูในช่วงไม่ถึง2เดือนเนี่ย1เดือนเสร็จๆที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหมาเจอปล่อยหมัดออกมาแต่ละหมัดเนี่ยไม่ค่อยเข้าอ่ะนะเดี๋ยวสัปดาห์นี้จะมีการหยิบยกยัตติของคุณกรจาติกวนิชมาอภิปรายในสภาคือเรื่องของแลนด์บริดจ์นะแลนด์บริดจ์เนี่ยก็ต้องตั้งกรรมการขึ้นมาศึกษา90วันนะคนเปิดก็คือคุณพิพัฒน์รัชกิจประการแต่ตอนหลังก็ให้รองเอกนิติรับเป็นเจ้าภาพไปนะเรื่องของน้ำมันนะในช่วงวิกฤตตอนนี้ก็ยังควานยังตามหายโมงตามหาน้ำมันหายกันอยู่เนี่ยคือออกมาแต่ละช่วงแต่ละตอนและยิ่งตอนหลังก่อนที่นายกจะไปฝรั่งเศสประเด็นเรื่องกกร.เนี่ยก็เกือบจะเพี้ยงพล้ำไปอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละเรื่องที่ขับเคลื่อนออกมาในช่วงจังหวะเวลา1เดือนเสร็จๆนั้นเนี่ย ดูเหมือนจะไม่ค่อยเข้าตานักนะฮะอาจจะเซหรือจะออกอาการอะไรไปบ้างก็ตามแต่ก็ยังตั้งหลักได้นะฮะทีนี้พอมาเจอประเด็นนี้เข้าไปเนี่ยนะไม่ฟื้นก็เหมือนฟื้นนะคุณราครับเพราะมันจะทำให้นะการหลอมรวมยิ่งไปบอกว่าเนี่ยเป็นเอเย่นเป็นหัวขบวนนะมันก็ทำให้ภูมิใจไทยเองก็คงจะพอใจกับสิ่งที่ทางพรรคประชาชนโยนประเด็นตรงนี้ออกมาเพราะจะทำให้ภูมิใจไทยที่นะเป็นสีน้ำเงินนะแสดงความเป็นนะต
1: ั
0: วแทนสีน้ำเงินแบบเข้มข้นขึ้นส่วนคนที่อยู่ในซีกสีน้ำเงินด้วยกันที่แหมดูเหมือนจะไม่ค่อยประทับใจบทบาทอะไรสักเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้ว่าใครไปคิดอ่านอะไรกันอยู่บ้างก็ตามเนี่ยแต่พอมาเจอดอกนี้ของคุณปิยบุตรและคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิดูเหมือนจะมันเหมือนกับกำลังจะมีอะไรป้อแป้อยู่แล้วได้น้ำขึ้นมาทันทีอ่ะนี่คือสถานการณ์ที่บังเอิญว่าถ้ามองเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะบอกเนี่ยว่าเอ๊ะนะ
1: มันก็ต้องอ้อมอ่ะมันก็ต้องอ้อมไปอ้อมมาอย่างเงี้ยมันก็ต้องอ้อมไป
0: ไปเข้าทางนะไปเข้าทางแต่ผมก็แน่ใจว่าเข้าโยนประเด็นนี้ออกมามันก็เป็นยุทธศาสตร์ที่ตัดสินใจแล้วว่าจะเล่นอย่างอื่นไม่ต้องเล่นบทนี้เพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยความเป็นตัวตนการก่อกำเนิดที่มาถึงวันนี้มันเริ่มที่จะเสียขบวนไปไม่น้อยเหมือนกันครับคุณพิรักษ์ครับ
1: คือถ้าผมพูดกันอีกนิดนึงก็คือว่าฝั่งนึงอ่ะก็ยิ่งโดนอย่างนี้เขาก็รับแน่นอ่ะเป็นฟุตบอลก็คือรับแน่นกับอีกฝั่งนึงเล่นบอลแบบประเภทเล่นปลอดภัยไว้ก่อนตอนนี้เป็นเหมือนฟุตบอลสมัยก่อนก็เรียกทีมวิลบอร์ดันอ่ะโยนสาดเอาโดยที่ไม่กลัวว่ายังไงกองหลังจะแน่นไม่แน่นไม่รู้สาดอีกฝั่งนึงก็แน่นขึ้นตลอดอีกฝั่งนึงก็สาดเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงแบบไหนทีนี้ประเด็นที่มันอธิบายในเชิงของเนื้อข่าวเคียงข้างกันก็คือทั้งเรื่องของรัฐธรรมนูญทั้งเรื่องของ100,000 ล้านบาทเนี่ย400,000 ล้านบาทเนี่ยวันนี้มันก็มีประเด็นที่เขาทางรัฐบาลแล้วก็วางแนวกันออกมาอย่างในกรณีของรัฐธรรมนูญครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพลดอนปริศนานรคุณครับพูดถึงกรณีที่คุณนิกรจำนงออกมาเปิดเผยทำลายในการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยคุณพลดอนบอกว่ายังคาดการไม่ได้ว่าการพิจารณารับหลักการในวาระที่1ตอนนี้มันมีแค่ร่างของภูมิใจไทยที่ยื่นพรรคอื่นจะมาอีกกี่ฉบับและยังไม่ทราบว่าพรรคประชาชนเนี่ยจะเสนอด้วยไหมทำลายกำหนดยากทั้งหมดเป็นเรื่องของสภาในกติเซฟๆคุณพลดอนก็พูดถึงกรณีที่คุณณัฐพงษ์เนี่ยที่บอกว่าภูมิใจไทยเนี่ยรัฐธรรมนูญร่างของภูมิใจไทยไม่เข้าเงื่อนไข3ข้อบอกส่วนตัวยังไม่เห็นเลยว่าพรรคประชาชนเนี่ยร่างเป็นแบบไหนแต่ร่างของพรรคภูมิประจำของภูมิใจไทยนำเสนอแล้วสังคมก็ได้วิจารณ์อันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นร่างสุดท้ายก็ต้องมีตั้งคณะกรรมการพูดคุยเพื่อให้ร่างของกรรมการและเข้าสู่การพิจารณาในวาระ2ยังมีหลายขั้นตอนแต่ภูมิใจไทยแสดงความจริงใจชัดเจนแล้วว่าจริงใจแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจกับฝ่ายค้านเพื่อให้ได้เสียง 20% ในวาระ3มองว่าไกลเกินไปก็ต้องดูในวาระ1ว่าจะมีการอภิปรายอย่างไรและต้องดูในกรรมธิการว่าถกเถียงมากน้อยขนาดไหนหรือจะถอยจุดยืนกันมากน้อยแค่ไหนถ้ายอมรับในชั้นกรรมธิการก็ไม่มีปัญหาทีนี้รัฐธรรมนูญก็เป็นกฎหมายมหาชนก็ต้องเห็นชอบร่วมกันทีนี้กำหนดเงื่อนไขชัดเจนอยู่แล้วว่าผ่านต้องมีเงื่อนไขอะไรอยู่บ้างก็เป็นไปโดยความเห็นชอบของทุกฝ่ายส่วนการคุยกับเพื่อไทยก็ได้คุยนอกรอบกับอาจารย์ชูศักดิ์รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนื่องจากเพื่อไทยมี71เสียงไม่พอในการเสนอร่างแก้ไขโดยพรรคเดียวพรรคร่วมภูมิใจไทยพร้อมสนับสนุนอยู่ที่พรรคเพื่อไทยจะเสนอแบบไหนทีนี้เรื่องของงบในการทำประชามติครั้งที่2เนี่ยท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกท่านบอกว่านายกย้ำเสมอพร้อมดำเนินการทุกรูปแบบเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐของประชาชน 26.7 ล้านเสียงตามผลประชามติใช้ทุกองคาพยพสนับสนุนเป็นหน้าที่ของรัฐบาลต้องดำเนินการโอ้โหพอเขาพลิกเกมอะไรได้ต่อมีอะไรได้เนี่ยแหมเกมมันแน่นจริงๆอ่ะทุกอย่างมันพร้อมมันมาก่อนมันจริงใจมันอะไรทุกอย่างนะคุณมนตรี
0: จริงๆเนี่ยบทสรุปของรัฐธรรมนูญน่าจะเห็นภาพ ใหญ่จากที่คุณนิกรจำนงได้ออกมากลางไทม์ไลน์เมื่อวานซึ่งก็เป็นไทม์ไลน์มองได้สองด้านด้านหนึ่งก็คือเป็นกระบวนการของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะต้องเริ่มต้นนับหนึ่งตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะฮะวาระแรกนะฮะจากนั้นวาระ 2-3 ก็จะอยู่ในช่วงของตุลานะฮะเสร็จสับพอวาระ 2-3 ผ่านไปแล้วคุณนิกรก็ฉายภาพไปเห็นถึงการทำประชามติครั้งที่2นะมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าไล่ยาวไปจนถึงนะเสร็จสับแล้วได้สสรนะมายกร่างแล้วก็จนได้ฉบับใหม่แล้วก็ทำประชามติครั้งสุดท้ายเนี่ยคุณนิกรก็ต่อภาพไปเห็นถึงขั้นตอนตรงนั้นว่าจะต้องใช้เวลากี่มากน้อยนะซึ่งเบ็ดเสร็จได้ฉบับใหม่ก็นู่นแหละครับประมาณเมษาพฤษภาคมปี2572ซึ่ง72นั้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ถ้ารัฐบาลนะอยู่ครบเทอมก็จะครบวาระของ4ปีด้วยเหมือนกันและเป็น72ที่ก็จะเป็นช่วงสวชุดนี้เองก็จะครบวาระอะไรอีกด้วยเนี่ยก็เลยมันไปบรรจบกันหน้าที่ตรงนั้นนั่นคือเป็นเรื่องกรอบเวลาการยกร่างและอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของในมิติทางการเมืองก็จะลงตัวตรงนั้นทั้งหมดแต่ทีนี้นะกระบวนการที่คุณพลดอนออกมาบอกว่ายังไม่ได้ดูรายละเอียดต้องดูให้มันผ่านวาระแรกไปก่อนก็ถือว่าเหมือนกับนะฮะขออภัยนะคุณพิรักษ์นะก็ต้องแบ่งบทกันในการที่จะสื่อสารนะคุณนิกรสื่อสารเพื่อให้เห็นภาพใหญ่ว่าเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้และจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่และได้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เมื่อเวลานั้นมาถึงอีกด้านหนึ่งท่านรัฐมนตรีพลดอนก็จะออกมาบอกว่าก็ต้องดูเป็นช่วงเป็นระยะไปนะก็ด้านหนึ่งได้เห็นภาพชัดแต่อีกด้านหนึ่งก็มีการดึงไว้นิดหนึ่งบริหารอารมณ์สังคมควบคู่กันไปไม่ถึงขั้นกับต้องอย่างนั้นเหมือนกันซะทั้งหมดอันนี้คือเรื่องของรัฐนูลที่จะต้องจัดทำขึ้นผมยังใส่ดอกจันที่คุณพลดอนพูดถึงวันนี้อย่างกรณีที่บอกว่านะฮะพรรคภูมิใจไทยเนี่ยพร้อมสนับสนุนนะฮะก็อยู่ที่ว่าพรรคเพื่อไทยจะเสนอร่างแบบไหนจริงๆนั้นเนี่ยการจะสนับสนุนร่างของเพื่อไทยเนี่ยรัฐมนตรีพลดอนตอนนี้ท่านทำได้อย่างเดียวก็คือถ้าเพื่อไทยไปรวบรวมเสียงจริงๆเพื่อไทยมี74นะไม่ได้71นะก็ยังขาดไปอีก26ถ้า26มาเติมได้และก็ได้เสนอร่างของเพื่อไทยท่านก็จะนะมีส่วนร่วมในการที่จะสนับสนุนร่างของเพื่อไทยถ้ามีเนื้อหาไปในแนวทางเดียวกันก็ตอนยกมือสนับสนุนให้รับหลักการไปด้วยกันในวาระแรกแต่ตอนนี้ท่านมี192เสียงแต่ไปใช้ไปแล้ว190เสียงก็เหลือแต่ประธานโสพลกับรองประธานอีกท่านหนึ่งที่อยู่ลพบุรีแล้วจะเอาเสียงที่ไหนอีก26เสียงไปให้พรรคเพื่อไทยอ่ะก็เพราะนั้นต้องแยกส่วนกันอย่างนี้ครับคุณพิรักษ์ครับ
1: คือป่าก็พูดได้ว่าพร้อมสนับสนุนน่ะแต่ว่าเสียงใช้ไปหมดแล้วเหลือแค่ประธานกับรองอ่ะเหลืออยู่แค่2อ่ะตกลงคือพูดเอารอยังไงก็ทำไม่ได้ใช่มั้ยคุณตรีอ่ะแต่ก็รออย่างงี้อ่ะพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
11: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลผู้บัญชาการทหารบกสั่งเฝ้าระวังพื้นที่เพ่งเล็งชายแดนไทยกัมพูชาผงะเจอกองอุจจาระรั้วลวดหนามพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะพื้นที่ห้วยตามาเรียเมื่อคืนที่ผ่านมาทหารกัมพูชายิงปืน9นัดเนื่องจากกัมพูชาไม่ต้องการให้ไทยสร้างอ่างเก็บน้ำโดยระบุว่าข่าวสารลักษณะดังกล่าวยังพบในหลายพื้นที่แต่ละพื้นที่มีแนวทางในการประสานงานทางนี้ต้องดูว่าเกินระดับหรือไม่อย่างไรซึ่งส่วนใหญ่ที่เป็นทหารกัมพูชาเข้ามายังพื้นที่ที่ตกลงกันไว้ในพื้นที่ที่ไม่อยากให้มีการเผชิญหน้าหากเข้ามาใกล้พื้นที่แต่ละหน่วยงานจะมีวิธีการแจ้งเตือนว่าจะมีการใช้อาวุธโดยที่ผ่านมาฝั่งกัมพูชายังมีการใช้อาวุธซึ่งไม่เป็นไปตามที่พูดคุยกันไว้สำหรับในพื้นที่ห้วยตายมาเรียเสียงอาวุธปืนที่ดังขึ้นทำให้น้ำหนักไปที่เรื่องของความไม่เรียบร้อยของทหารกัมพูชาซึ่งบางครั้งต้องการก่อกวนเพื่อให้ทหารไทยตอบโต้วัตถุประสงค์คือทำให้เกิดเสียงไม่ประสงค์ถึงชีวิตและทรัพย์สินแต่หากเมื่อใดที่มีการใช้อาวุธมีเป้าหมายต่อชีวิตและทรัพย์สินจนทำให้เกิดการบาดเจ็บสูญเสียต่อประชาชนหรือกำลังพลจะมีการตอบโต้อีกลักษณะหนึ่งหากฝั่งกัมพูชามีการยิงปืนฝ่ายไทยจะปรามด้วยการยิงเตือนไม่เกิน5นัดไม่ใช่ลักษณะ20กว่านัดเหมือนกับที่ฝั่งกัมพูชาเคยยิงมาเป็นชุดยอมรับว่าการยั่วยุของฝ่ายกัมพูชามีหลายรูปแบบเช่นการขับถ่ายอุจจาระตามแนวรั้วลวดหนามถือเป็นการยั่วยุและก่อกวนเพื่อมุ่งหวังอยากเห็นปฏิกิริยาของฝั่งไทยอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะที่ฝ่ายไทยต้องตอบโต้ในระดับที่เหมาะสมวันนอหารือทูตมาเลเซียฟื้นเจรจาสันติสุขปลายมิถุนายนนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลการหารือกับนายดาตุกวันไซดีวันอับดุลลอเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยเป็นการเข้ามาเยี่ยมคารวะพร้อมคณะเพื่อแสดงความยินดีหลังเข้ารับตำแหน่งใหม่ทั้งสองฝ่ายซึ่งมีการพูดคุยกันโดยความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศในฐานะตนเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่ได้รับการดูแลพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้คิดว่าความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศจะช่วยในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มากยิ่งขึ้นอีกทั้งการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างรัฐบาลกับผู้เห็นต่างหากได้รับความร่วมมือจะทำให้การเจรจาสร้างความเข้าใจที่ดีเพื่อสร้างสันติสุขน่าจะเป็นความคืบหน้าส่วนความคืบหน้าการเจรจาสันติสุขนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าการเจรจาน่าจะมีความชัดเจนหลังจากหยุดชะงักไป2ปีคาดว่าจะเกิดขึ้นในมิถุนายนนี้ก่อนที่จะมีการพูดคุยระดับการพูดคุยที่มีนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีอยากให้การพูดคุยจบและเกิดสันติสุขในช่วงรัฐบาลนี้คสมกและรฟท.เข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บ8รายจากเหตุรถไฟชนรถเมย์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.ยังคงติดตามสถานการณ์ดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องล่าสุดนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพพร้อมผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมคณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมอาการปลอบขวัญมอบกระเช้าเพื่อเป็นกับขวัญกำลังใจให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บและพนักงานที่ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่างๆรวม8ราย6โรงพยาบาลได้แก่โรงพยาบาลคาเมเลียน3รายโรงพยาบาลวิภาราม1รายโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า1รายโรงพยาบาลรามาธิบดี1รายโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย1รายและโรงพยาบาลเพชรเวศ1รายผู้อำนวยการขสมก.พูดคุยสอบถามความคืบหน้าแนวทางการรักษาร่วมกันกับทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดให้คำมั่นสัญญาแก่ผู้ป่วยและครอบครัวว่าขสมก.พร้อมรับผิดชอบดูแลเยียวยาครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากสิทธิประโยชน์ประกันภัยทั้งหมดโดยจะไม่ปล่อยให้เป็นภาระของครอบครัวผู้บาดเจ็บนอกจากนี้จะตั้งทีมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและติดตามอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ละรายอย่างใกล้ชิดในทุกมิติจนกว่าจะหายเป็นปกติและสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ M-CORD Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชคจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มัน

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์และผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับเมื่อวานจะมีประเด็นเรื่องของไลฟ์สดขึ้นมานะครับก็อ้างอิงเพื่อที่จะให้ได้มีโอกาสได้ตามข่าวกันหน่อยผมเองเนี่ยตื่นมาเมื่อวานก็ไม่รู้เลยมีแต่คนตั้งคำถามเรื่องไลฟ์สดเนี่ยนะครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลนะครับคุณชัยชนกคิดชอบพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทางรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตำรวจไซเบอร์ตำรวจผู้บังคับการปราบปรามการทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมเทคโนโลยีร่วมกันแถลงข่าวนะครับการปราบปรามการทำความผิดกฎหมายผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกรณีที่มีการไลฟ์สดอนาจารหลังจากที่มีการประชุมร่วมกับบริษัทแม่ของทาง Meta หรือว่า Facebook และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า2ชั่วโมงคุณชัยชนกบอกว่า2วันที่ผ่านมากระทรวงดีอีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้นิ่งนอนใจเรียกประชุมมีการทำงานตั้งแต่วันเสาร์ถึงวันนี้มีการประชุมอีกครั้งก็บอกว่าได้รับเกียรติจากตัวแทนเมตามาชี้แจงในหลายประเด็นนานกว่า2ชั่วโมงจริงๆเราก็ไม่ต้องรับเกียรติก็ได้ครับเราเรียกเขามาก็ได้เพราะเคสนี้เขาเป็นพื้นที่ทำให้คนมีเซ็กโชว์ผ่านทางออนไลน์เนี่ยหลังจากนี้ต้องดำเนินคดีกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์และแพลตฟอร์มแล้วหลังจากนี้ก็จะมีการปรับกฎกระทรวงครับเพราะเดิมให้เวลาแพลตฟอร์ม24ชั่วโมงดำเนินการระงับแอคเคาท์ที่ทำผิดกฎหมายและแพลตฟอร์มไม่ต้องมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นถือว่าให้ความร่วมมือแต่ถ้าปล่อยปละละเลยต้องรับผิดชอบร่วมกันภายใต้กฎหมายถือครองบัญชีม้าของเดิมนี่ถ้าเอาจากที่ท่านรัฐมนตรีบอกก็คือว่าถ้าเกิดทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเจ้าของแพลตฟอร์มมีเวลา24ชั่วโมงในการเคลียร์แต่จริงๆแล้วเนี่ยเอาแบบง่ายๆนะตัวระบบเองเนี่ยมันน่าจะรู้ในอีกไม่กี่นาทีด้วยซ้ำไปหรือแม้กระทั่งคนดูอย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีคนที่เห็นแล้วมันไม่น่าจะโอเคกดรีพอร์ตหรือระบบก็รีพอร์ตอยู่บ้างแต่ให้ถึง24ชั่วโมงเนี่ยมันก็เยอะไปคุณชัยชนกนี่บอกว่าเดิมทีกฎหมายเนี่ยมันจะพูดถึงการกระทำผิดของยูสเซอร์ในการนำแพลตฟอร์มไปสู่การสูญเสียเงินแพลตฟอร์มต้องถูกดำเนินคดีแต่เมื่อขยายขอบเขตครอบคลุมไปแล้วเนี่ยในการไม่ปกป้องเนี่ยแพลตฟอร์มต้องรับผิดชอบในทุกกรณีตอนนี้รอข้อมูลจากทางเมตานะครับทางนี้ก็ยืนยันว่าใส่ใจจริงจังอ่ะผมว่าอันนี้ก็คือข้อมูลน้ำท่วมทุ่งอ่ะแต่เมตาดำเนินการไปแล้วคือเอาแอคเคาท์5บัญชีออกจากระบบแล้วก็มีการนำคอนเทนต์นะครับไล่กวาดล้างคอนเทนต์ในลักษณะนี้ส่วนที่แอคเคาท์ไม่ได้ปิดหลังจากที่มีการไลฟ์ยาวนาน 7-8 ชั่วโมงโอ้โหนี่ผมก็ไม่ได้ตามเมตาบอกว่าAccount ใช้ AI Switch หรือสลับภาพเพื่อให้หลุดพ้นจากการตรวจสอบเช่นแปะภาพบุคคลที่กำลังนั่งคุยกันรวมถึงการใส่หน้ากากทำให้ระบบไม่สามารถตรวจจับได้คุณชัยชนกก็บอกว่าส่วนตัวเห็นว่าเมตาอ้างว่าตรวจจับไม่ได้เนี่ยฟังไม่ขึ้นจะมาบอกว่าอัลกอริทึมจับไม่ได้หรือคอนเทนต์เนี่ยมันขึ้นมากี่วินาทีฟังไม่ขึ้นเราจะรอดูโซลูชันว่าออกมากันยังไงแบบไหนเนี่ยบอกว่าฟังไม่ขึ้นเนี่ยผมก็นั่งนึกอยู่โทษมีไหมแบนมีไหมทีนี้นักข่าวถามว่าสุดท้ายไม่สามารถเอาผิดกับแพลตฟอร์มได้ไหมเอาผิดกับทาง Facebook ได้ไหมคุณชัยชนกบอกว่ายอมรับว่ากฎหมายมีช่องโหว่นะครับยอมรับว่ากฎหมายมีช่องโหว่ก็ขึงขังอะไรกันไปแต่ว่ากฎหมายมีช่องโหว่เพราะด้วยระบบเวลา24ชั่วโมงที่จะให้แพลตฟอร์มระงับแต่ยังมีเกณฑ์อื่นๆอีกที่จะมาได้แชร์นี่ผิดไหมคุณชัยชนกบอกว่าตามที่โฆษกรัฐบาลแถลงไปแล้วแชร์ก็ผิดร่วมด้วยส่วนการดูการไลค์และการคอมเมนต์ยังไม่ถือเป็นการเผยแพร่ร่วมกันเพิ่มเติมแต่ถ้าการกดไลค์เยอะจนทำให้คอนเทนต์มีอัลกอริทึมทำให้ถูกเผยแพร่ได้มากขึ้นเป็นเหตุผลจึงต้องขออัลกอริทึมมาตรวจสอบถ้าเชิงลึกมีไลค์มีคอมเมนต์แล้วทำให้เกิดเผยแพร่เพิ่มขึ้นจะถือว่าผิดผมเรียนท่านรัฐมนตรีครับ ถ้าคนดูมันเยอะแล้วคุณมนตรีไปกดไลค์ด้วยหรือคุณมนตรีไปคอมเมนต์ด้วยเนี่ยมันทำให้เผยแพร่เยอะขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยครับอันนี้มันมีส่วนถ้าคือถามว่าไอ้ดูผิดไหมไอ้คอมเมนต์เนี่ยผิดไหมไอ้แชร์ผิดไหมเนี่ยบอกต้องไปดูก่อนถ้ามีส่วนทำให้อัลกอริทึมมันผมบอกมีส่วนแน่นอนจะขีดเส้นถึงตรงไหนไม่ถึงไหนผมว่าเอาปิด Facebook ให้ได้ก่อนคุณชัยชนกเตือนว่าใครไปกดลิงก์ชมย้อนหลังเนี่ยอาจจะไปแฝงลิงก์สแกมอันนี้ผมว่าทิ้งไปได้เลยอันนี้เป็นคำเตือนเอาง่ายๆก่อนว่าไอ้ตัวนี้แหละคือมันมีเรื่องอธิบายยาวอ่ะคุณมนตรีแต่เอาง่ายๆสมัยก่อนเวลาเราพูดถึงห้างสักห้างหนึ่งก็แล้วกันขายเทปผีซีดีเถื่อนคำถามแบบง่ายๆเลยปล่อยให้ขายอ่ะห้างผิดไหมห้างมันต้องผิดอยู่แล้วรอพอเดินกันทั่วห้างมีการตรวจแผงช่องแผงเช่าอะไรต่อไม่อะไรไปเนี่ยถ้าห้างบอกไม่รู้เนี่ยผมว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกยังไงมันก็ควรจะโดนแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่โดนด้วยเหตุผลอะไรก็ว่ากันไปทุกวันนี้เทปผีซีดีเถื่อนแผ่นโป๊ะอะไรก็ยังมีอยู่ตามบางห้างเนี่ยอันนี้ไปนั่งดูกันได้ทีนี้ Facebook เนี่ยมันผมมองเป็น2เรื่องครับ1คงต้องผิดนั่นแหละแต่ผิดยังไงไม่ให้ผิดใจกันเพราะว่าเขาก็เป็นยักษ์ใหญ
4: ่
3: รัฐบาลก็คงไม่อยากไปมีเรื่องกับทาง Facebook อันนี้ผมว่าอันนึงก็พอเข้าใจก็คงต้องผิดแต่ว่าจะผิดเส้นแค่ไหนอันที่สองเนี่ยมันสามารถที่จะเรียกบางสิ่งบางอย่างที่บางประเทศเนี่ยเขามีกติกากับ Facebook ได้แล้วเราไม่เคยเรียกเนี่ยหาจังหวะนี้ได้อย่างในกรณีคุณมนตรีจัดรายการผมจัดรายการเอาคอนเทนต์จากอสมทเอากราฟิกอสมทมาใช้เนี่ยแล้วก็ถือว่าเราก็เอากราฟิกจากอสมทมาใช้แต่ทีนี้บางสื่อที่เขามีปัญหากันว่าไปเอาคลิปนู้นคลิปนี้เอามาตัดเอามาต่อกันโดยที่ไม่จ่ายสตงจ่ายสตังเนี่ยบางประเทศนี่เขาไม่ยอมเลยนะเพราะเขาถือว่า Facebook เนี่ยเป็นช่องทางที่ให้เพจนู้นเพจนี้ขโมยคอนเทนต์นี้เอาไปยำ Facebook ต้องจ่ายตังค์ให้กับคนที่เป็นต้นเจ้าของลิขสิทธิ์ตรงนั้นด้วยวิธีการยังไงที่นิวซีแลนด์หรือออสเตรเลียเขาบอกเขาทางรัฐบาลเขาปกป้องคนที่ทำคอนเทนต์มือหนึ่งเขาก็มีวิธีการมีอะไร Facebook ก็ต้องทำตามกติกาแต่ในบางประเทศอย่างประเทศเราเนี่ยคุณมนตรีถ้าคุณมนตรีทำกราฟิกไปถ่ายภาพไปอะไรมาสักอย่างนึงไปสัมภาษณ์ใครมาสักอย่างแล้วโดนสอยไปต้นสอยก็สอยไปสิไปถึงเวลาไปฟ้องเอาเองเขาไปพลิกซ้ายพลิกขวาไปทำรูปให้มันเบี้ยวไปนิดตัดขอบนิดหน่อยอะไรกันไปเนี่ยอันเนี้ย Facebook เนี่ยไม่เคยคุ้มครองในทางปฏิบัติครับณวันนี้เนี่ยถ้าคุณมนตรีใช้แพลตฟอร์ม YouTube จะได้รับการคุ้มครองมากกว่า Facebook อย่างเงี้ยเป็นต้นอ่ะเคสแบบเนี้ยถ้า Facebook สามารถทำให้โชว์โป้โชว์อนาจารออนไลน์ได้ถึง6-7ชั่วโมงอ่ะอันนี้รัฐบาลสามารถเรียกอะไรบางอย่างได้นะถ้าจะทำครับคุณมนตรี
4: คือลำพังครึ่งชั่วโมง5นาที10นาทีก็
3: เขาก็เห็นจะทั่วบ้านแล้ว
4: ทั่วบ้านทั่วเมืองกรณีที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยผมก็มานึกเทียบเคียงอย่างเราจัดรายการสดเนี่ยคุณอภิรักษ์กรรมบางทีเนี่ยแม่เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศนะครับเอาเพลงนั้นเพลงนี้ซึ่งมันมีลิขสิทธิ์นะเอามาเปิดเพื่อให้มันเข้ากับบรรยากาศซะหน่อยอย่างนี้ไม่ได้นะ
3: เพราะถ้ามันเกิน7วินาทีเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเท่าไหร่เนี่ยพอมันไปจับขึ้นแล้วโอ้โหจังหวะนี้มันเกินปุ๊บมันแบนเลย
4: ตัดกลางอากาศล่มแล้วก็จะต้องมาเข้าสู่ระบบกันใหม่เพราะว่าเขาออกแบบเอาไว้ว่ามันเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าการไลฟ์นะอย่างที่เป็นประเด็นนี้นั้นเนี่ยมันไม่ได้ถูกล็อกถูกบล็อกหรือว่าอยู่ในกลุ่มอะไรที่มันจะไม่สามารถเผยแพร่ได้นะก็เลยไม่แน่ใจว่าปล่อยให้หลุดกันยาวๆก็ถ้าใช้หลักคิดเดียวกันกับเรื่องของลิขสิทธิ์ที่ว่านั้นเนี่ยมันก็คงไม่เป็นประเด็นอย่างที่พูดถึงกันตลอดครึ่งวันวันนี้ครับคุณวิรักษ์ครับ
3: ครับคุณมนตรีไปตรงไหนต่อเชิญเลย
4: ผมพาไปสภานะอยู่ที่สภาซึ่งพรุ่งนี้นะจะได้เห็นท่าทีที่ชัดเจนของแต่ละพรรคการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคหลักอย่างภูมิใจไทยเขาจะพิจารณาในเรื่องนี้อย่างไรนั่นก็คือกรณีที่ทาง DSI นะมีหนังสือมายังประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอตัวคุณชนพัฒนาคสั่วสส.สงขลาพรรคกล้าธรรมไปสอบสวนในคดีพนันออนไลน์นะครับแล้วก็เรื่องของอาชญากรข้ามชาติอะไรที่ว่านั้นด้วยทีนี้นักข่าววันนี้ก็ไปถามประธานวิปรัฐบาลคุณกรวีปริศนานันทกุลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางแนวทางนะ คุณกรวีก็บอกว่าประเด็นนี้น่าจะมีการพูดคุยกันในที่ประชุมวิปรัฐบาลแต่ส่วนตัวคิดว่าเรื่องนี้จะต้องให้แต่ละพรรคการเมืองไปพูดคุยกันก่อนเพื่อหามติพรรคว่าเป็นอย่างไรจากนั้นค่อยกลับมาพูดคุยกันในวิปร่วมรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะให้แต่ละพรรคไปดูก่อนแล้วค่อยมาเอาความเห็นจุดยืนของแต่ละพรรคมาว่ากันในที่ประชุมวิปอีกครั้งหนึ่งนะคุณกรวีบอกว่าโดยในส่วนของพรรคภูมิใจไทยจะมีการหยิบยกประเด็นดังกล่าวมาพูดคุยกันในที่ประชุมส.ส.ประจำสัปดาห์วันพรุ่งนี้เพื่อนำมาพิจารณาและประกอบการตัดสินใจในการลงมติซึ่งในหลักการของสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญได้เขียนไว้เพื่อป้องกันการกลั่นแกล้งระหว่างที่มีสมัยประชุมสภาจะได้ไม่มีหน่วยงานใดใช้อำนาจเรียกหรือกลั่นแกล้งเพื่อนสมาชิกในระหว่างที่มีการเปิดสมัยประชุมเพื่อพิจารณากฎหมายต่างๆแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคุณกรวีก็บอกว่าจะต้องไปดูในแนวทางปฏิบัติและเหตุผลจำเป็นรวมไปถึงสอบถามนายชนภัทรนาคสู้เองว่าอยากให้สภาส่งตัวเพื่อไปสู้คดีหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ยังไม่มีการพูดคุยกันทั้งระหว่างพรรคการเมืองและนายชนภัทรจึงคิดว่าในวันพรุ่งนี้ที่ส่วนใหญ่จะมีการประชุมพรรคการเมืองกันน่าจะได้หารือกับเพื่อนสมาชิกก่อนในเรื่องนี้ทีนี้พารากราฟต่อจากนี้น่าจะเป็นการส่งสัญญาณถึงคำตอบว่าจะออกซ้ายออกขวาอย่างไรนักข่าวถามว่ากรณีดังกล่าวถือเป็นเรื่องส่วนตัวในฐานะประธานวิปรัฐบาลมองอย่างไรคุณกรวีก็บอกว่าการลงมติในครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญเนื่องจากจะเป็นบรรทัดฐานให้กับสภาต่อไปซึ่งส่วนตัวเข้าใจถึงเหตุผลของการที่มีกฎหมายกำหนดเอาไว้เพื่อที่จะคุ้มครองเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่อย่างไรก็ตามต้องดูเหตุผลและความจำเป็นด้วยเพราะถ้าเรื่องนี้เข้ามาและมีเจตจำนงทางการเมืองที่เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองส.ส.ทั้งสภาคงตัดสินใจได้ไม่ยากแต่ด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวและเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศฉะนั้นคงต้องมีการพูดคุยกันระหว่างพรรคการเมืองด้วยทั้งนี้ตนในฐานะส.ส.อยากจะเห็นการทำหน้าที่ของสภาให้มีความสง่างามและสามารถตอบคำถามของประชาชนได้ประการสุดท้ายเนี่ยนะผมใส่ดอกจันเอาไว้แล้วแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรกก็คือต้องไปดูเรื่องของเอกสิทธิ์เรื่องของการคุ้มครองนะเหตุผลเป็นอย่างไรแต่โดยส่วนตัวของคุณกรวีนะครับก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวและนะทำอย่างไรที่จะให้ทำหน้าที่ให้สภานะมีความสง่างามและตอบคำถามของประชาชนได้นะก็ลองมองดูนะครับว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของเอกสิทธิ์ของส.ส.ชนภัทรนาคสู้นะครับที่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคดีนะพนันออนไลน์และประเด็นเรื่องของพนันออนไลน์เรื่องของอะไรต่อไม่ไรก็ถือว่าเป็นนโยบายนะหลักที่รัฐบาลได้ประกาศเอาไว้ในการแถลงนโยบายและนายกรัฐมนตรีก็ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นพรุ่งนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะที่สังคมเองก็คงจะไม่ใช่วันพรุ่งนี้นะวันที่28นะแต่วันพรุ่งนี้จะเห็นแนวทางจากแต่ละพรรคว่าจะเห็นด้วยเห็นต่างกันอย่างไรประเด็นเรื่องการจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ DSI นำตัวส.ส.ไปแจ้งรับทราบข้อกล่าวหาในช่วงระหว่างสมัยประชุมครับคุณพิรักษ์ครับ
3: นายกรัฐมนตรีไม่อยู่ไทยเนี่ยแต่ว่าก็มีคนอาจจะเรียกได้ว่าสื่อสารหลายประเด็นเหมือนกับถูกวางแผนให้เป็นวันเก็บตกทีละนิดทีละหน่อยนะครับอย่างเรื่องของ400,000 ล้านที่มีการยื่นท่านประธานสภาท่านก็ยืนยันว่าภาษาง่ายๆของผมก็คือไม่ได้ดึงเชงวันนี้ก็มีการปล่อยเงินและเงินก็ยังมีอยู่เท่าไหร่ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกท่านก็ได้อธิบายขณะเดียวกันครับยังคงท่านอาจจะอธิบายได้ดีครับท่านเลขาสภาพัฒน์ก็ตอบคำถามหลายเรื่องเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยไม่แน่ใจนักข่าวไปถามหรือท่านได้สัมภาษณ์หรือยังไงแบบไหนเนี่ยท่านบอกว่ามาตรการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นมาตรการของรัฐบาล ที่ออกมาดูแลเศรษฐกิจกลุ่มแรงงานก็หวังว่าจะพยุงสถานการณ์การจ้างงานในปีนี้ให้ได้ดีขึ้นหลังจากต้นทุนการผลิตของธุรกิจสูงขึ้นผลทางเศรษฐกิจรัฐบาลก็มุ่งหวังลดภาระค่าของชีพของประชาชนมุ่งเน้นไปที่ลดค่าได้จ่ายเนื่องจากแนวโน้มเงินเฟ้อที่ปรับตัวนักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะมาตรการนี้จะไปเกี่ยวข้องกับการป้องกันปัญหาการเลิกจ้างงานในภาคการผลิตไหมท่านเลขา

อาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้และจะมีวันหยุดชดเชยซึ่งตลาดก็น่าจะปิดทำการของบ้านเราเป็นวันจันทร์หน้าจันทร์ที่1มิถุนายนแทนนะครับนี่คือข้อมูลที่รวบรวมมาทาง InfoQuest โดยคุณปริยพันธ์มีสุขนะครับในขณะที่บ้านเราวันนี้นะครับทางด้านของ DE เปิดตัว AI Passport เปิดลงทะเบียนมิถุนายนนี้เคาะ5ล้านสิทธิ์ดันคนไทยเข้าถึง AI นะครับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพูดถึงความคืบหน้าโครงการ AI Passport ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนด้าน AI Transformation ของรัฐบาลว่าขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนอย่างเป็นทางการภายในเดือนมิถุนายนนี้ตั้งเป้าจัดสรรสิทธิใช้งาน AI ฟรีให้คนไทยเนี่ยประมาณ5ล้านสิทธิเพื่อเร่งยกระดับทักษะดิจิทัลลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทยในยุคเศรษฐกิจ AI นะครับโดยโครงการดังกล่าวนี้นะครับจะใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมวงเงินประมาณ 1,600 ล้านบาทครับครอบคลุมระยะเวลาใช้งาน1ปีรัฐบาลเนี่ยมองว่าเป็นกลไกสำคัญในการลดต้นทุนการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของประชาชนหลังจากปัจจุบันในบริการ AI ระดับพรีเมียมมีค่าใช้จ่ายหลายร้อยบาทต่อเดือนนะครับเฉลี่ยโดยภายในระบบ AI Passport นั้นจะให้ประชาชนอย่างน้อยได้เข้าถึง Generative AI ชั้นนำระดับโลกผ่านแพลตฟอร์มกลางเดียวครับทั้ง ChatGPT Gemini Cloud และ AI จากผู้ให้บริการอีกหลายรายนะครับโดยผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับลักษณะงานของตนเองได้ผ่านทางแดชบอร์ดเดียวทั้งในรูปแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือครับนอกจากนี้เนี่ยภายในระบบยังมีคอร์สเรียนออนไลน์การสอนใช้งานจริงและระบบรับรองทักษะเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการทำงานได้จริงไม่ใช่เพียงใช้งานเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับกลุ่มเป้าหมายสำคัญของโครงการ AI Passport คือ First Jobber ครับหรือว่าคนที่เพิ่งเรียนจบและกำลังจะก้าวสู่ตลาดแรงงานในช่วงที่ AI เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการทำงานอย่างรวดเร็วเพราะว่าหลายคนนั้นเรียนมาในยุคที่ยังไม่มี AI แต่กลับต้องแข่งขันในตลาดงานที่องค์กรเริ่มใช้ AI เป็นมาตรฐานแล้วนะครับพร้อมกับมองว่าหากรัฐไม่เร่งลดช่องว่างด้านเทคโนโลยีนั้นอาจจะนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำรูปแบบใหม่ในตลาดแรงงานไทยนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ยังเข้าไม่ถึงเครื่องมือและทักษะ AI นะครับเด็กที่เรียนจบ 3-4 ปีก่อนนั้นอาจจะไม่ได้เรียนเรื่อง AI มาเลยนะครับแต่พอเข้าสู่ตลาดงานนั้นต้องกลับแข่งขันกับคนที่ใช้ AI ทำงานได้ทันทีถ้าไม่ช่วยลดช่องว่างตรงนี้เนี่ยประเทศจะเกิดความเหลื่อมล้ำใหม่ด้านเทคโนโลยีเบื้องต้นรัฐบาลตั้งใจเปิดให้ประชาชนใช้ฟรีเป็นวงกว้างแต่กำลังพิจารณาจัดสรรบางส่วนเป็นโควต้าสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะนะครับเช่นนักศึกษาคนที่เพิ่งเริ่มทำงานรวมถึงแรงงานที่ต้องการจะรีสกิลและอัพสกิลเพื่อให้เข้าถึงเครื่องมือ AI ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นนะครับต้นทุนเนี่ยแค่27บาทต่อเดือนก็ถือว่าคุ้มนะครับแล้วก็วางรากฐานไทย LLM ชี้ใช้ฟรีต้องช่วยพัฒนานะครับคือนอกจากการเปิดให้ใช้งาน AI ฟรีแล้วนะครับโครงการ AI Passport ยังมีเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน AI ของประเทศโดยเฉพาะการต่อยอดไปสู่การพัฒนาไทย LLM Local Language Model นะครับหรือโมเดลภาษาไทยซึ่งปัจจุบันนั้นยังตามหลังประเทศอื่นอยู่มากนะครับซึ่งให้คนไทยได้ใช้งาน AI จำนวนมากจะช่วยสร้างฐานข้อมูลและพฤติกรรมการใช้งานที่นำไปพัฒนาระบบของไทยต่อได้และก็แน่นอนครับต้องอยู่ภายใต้ PDPA ครับ Personal Data Protection Act ก็คือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่วันนี้นอกจากจะมีแต่เรื่องของไทยช่วยไทย Plus ในโซเชียลมีเดียนะครับทั้งดีใจที่ลงทะเบียนกันได้และทั้งแดกดันคนที่ด่ารัฐบาลตลอดแต่ก็ลงทะเบียนได้แล้วก็มาแย่งสิทธิ์คนที่ไม่เคยด่ารัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ก็นั่นเป็นสีสันในโซเชียลมีเดียแต่ว่า6ชั่วโมงเนี่ยนะครับจาก30ล้านสิทธิ์เนี่ยลงทะเบียนกันไปเฉียด23ล้านคนเหลืออีก7ล้านสิทธิ์นั่นคือเมื่อเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งที่ผ่านมาปัจจุบันก็อาจจะเลยไปแล้วนะครับร้านค้าเนี่ยกดร่วมแล้ว390,000รายนะครับ
คุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะ

โฆษกกระทรวงการคลังก็ได้พูดถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทย plus ซึ่งเปิดวันนี้ตั้งแต่6โมงเช้านะครับเที่ยงวันที่ผ่านมานะครับเที่ยงวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับลงไปแล้วเนี่ยเกือบ23ล้านคนสำเร็จ17ล้านคนตรวจสอบคุณสมบัติอยู่เนี่ย4ล้าน9แสนคนลงทะเบียนไม่สำเร็จ3แสนกว่าคนนะครับส่วนใหญ่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 300,000 กว่าคนขณะที่อีก166คนเป็นกรณีอื่นๆนะครับเช่นเคยทำติดเงื่อนไขโครงการคนละครึ่งเป็นต้นนะครับยังมีสิทธิ์สำหรับประชาชนคงเหลืออีกประมาณ7ล้านกว่าสิทธิ์เมื่อเวลาเที่ยงที่ผ่านมาตอนนี้คงไม่ถึงแล้วนะครับในส่วนของร้านค้าเนี่ยนะครับก็ร้านค้ารายเดิมที่ผ่านเกณฑ์ก็มีเกือบแสนรายครับอยู่ระหว่างยอมรับเงื่อนไข 580,000 กว่ารายลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้งานแล้วเนี่ย 390,000 กว่ารายนะครับมีร้านค้าใหม่ 9,000 กว่ารายอยู่ระหว่างการตรวจสอบ 7,000 กว่ารายผ่านการตรวจสอบแล้ว 1,900 กว่ารายนะครับในจำนวนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างยอมรับเงื่อนไข 200 กว่ารายลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้งานแล้วเนี่ย 1,600 กว่ารายนะครับปัจจุบันก็ทำให้มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมให้บริการในโครงการ1มิถุนายนนี้นะครับเกือบ 400,000 รายแล้วนะครับนี่ก็เป็นข่าวเด่นของวันนี้นะครับนอกจากนี้สภาพัฒน์ก็ยังเชื่อครับว่าไทยช่วยไทย plus นั้นจะบรรเทาค่าครองชีพได้แล้วก็หวัง AI นกกระซิบกู้วิกฤตร้านค้านะครับมี AI ตัวใหม่ออกมาครับนกกระซิบคุณอนุชาพิชยนันท์ครับเลขาธิการสภาพัฒน์หรือสสช.นะครับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยก็ชื่นชมมาตรการไทยช่วยไทย plus ครับที่มุ่งเป้าไปที่การลดค่าครองชีพประชาชนเป็นหลักเพราะเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นรัฐบาลจึงมุ่งเป้าในการลดค่าครองชีพของประชาชนลงส่วนผลกระทบเชิงบวกหรือลบต่อการจ้างงานมองว่าหากมีการใช้จ่ายมากขึ้นตัวผู้ประกอบการขนาดเล็กอาจจะยังคงรักษาการจ้างงานไว้ได้ในระดับหนึ่งแม้ต้องประเมินอีกครั้งหนึ่งแต่ก็น่าจะมีส่วนช่วยได้บ้างนะครับส่วนตัวผู้ประกอบการการยกระดับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ในการใช้ AI เพื่อประกอบธุรกิจมากขึ้นในโครงการนี้มีการนำระบบ AI มาใช้เป็นตัวนกกระซิบนะครับกราฟิกก็เป็นรูปนกเลยนี่นะครับเป็น AI ซึ่งก็มองว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าผู้ประกอบการที่อยู่ในแอปพลิเคชันถุงเงินสามารถดูข้อมูลการค้าขายของตัวเองได้จากปกติทำเพียงการขายอย่างเดียวไม่ได้รู้ว่าสินค้าที่ตัวไหนขายดีเวลาไหนขายดีหรือช่วงใดที่ชะลอลงนะครับก็ทำให้ตัว AI นี้เนี่ยอาจจะเข้ามาช่วยสร้างรายได้และควบคุมต้นทุนให้กับร้านค้าได้ดีขึ้นนะครับหลังจากที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่6นาฬิกาเนี่ยแค่ครึ่งชั่วโมงผ่านไปเนี่ยก็มีผู้ลงทะเบียนไปแล้ว20กว่าล้านคนนะครับก็มองว่าโครงการนี้น่าจะช่วยลดผลกระทบในด้านภาระค่าครองชีพได้นะครับบรรเทาลงได้พอสมควรเพราะมีการตั้งเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไว้ที่30ล้านคนแต่ตอนนี้ลงไปแล้วนะครับ20กว่าล้านคนเนี่ยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับที่จัดรายการอยู่ตอนนี้ว่าเต็มไปแล้วหรือยังนะครับก็นั่นก็เป็น

0: งเขาแพงขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
1: เออแบบโอ้แล้วสถานการณ์นี้เราจะแบกไปได้อีกนานแค่ไหนอะเจ
0: ๊ไม่แต่ช่วงนี้มันก็มีบางอย่างที่ปรับลงมาบ้างแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ปรับลงไปเหมือนเมื่อก่อนมันก็ยังถือว่าขึ้นอยู่แต่อาจจะปรับยังเขาขึ้นไป30บาทปรับลงมาให้เราแค่5บาทอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้เหรอ
0: มันไม่ได้ขึ้น30แล้วปรับลงมา30ขึ้นไป30ปรับลงมา5บาทก็ยังถือว่าโอเคยังมีการลงมาให้เราได้แบบหายใจบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เออไอ้ตัวไหนฮะที่ลงบ้างอ่ะตอนนี
0: ้ลงมากไม่มีลงมากอ๋อลงบ้างอ่ะเหรอก็ถุงเนี่ยค่ะเริ่มลงมาบ้างแล้ว
1: อ๋อถุงลงมาบ้าง
0: แต่อย่างกล่องเนี่ยไม่ยังไม่ลงอะไรเลยคือยังขึ้นไปแล้วก็คือโอเคขึ้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: หนังยางก็มีปรับลงมาบ้างนิดหน่อยค่ะ
1: นี่ตั้งแต่เจ๊จงเปิดร้านมาจนถึงทุกวันนี้ครั้งนี้หนักสุดไหม
0: มันจะถามว่าหนักสุดไหมมันคือมันผ่านมาหลายเรื่องแล้วเนาะตั้งแต่โควิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ถึงเจ๊ไม่รู้ว่าอันเนี้ยสำหรับเจ๊ยังไม่สุดแต่บางร้านก็อาจจะหนักสุดก็ได้นะคะมันแล้วแต่
1: ม
0: ันเรียกว่ายังไงแล้วแต่ร้านไหม
1: ใช่แล้วแต่ร้านแล้วแต่ประเภท
0: เจ๊น่าจะเจอหนักตอนโควิดอ่ะที่ตอนเจ๊เป็นโควิดแล้วร้านต้องปิดทุกสาขาปิดหมดเพราะว่าเจ๊เป็นโควิดเจ๊ก็งงนะเจ๊เป็นแต่ว่าทุกสาขาต้องปิดหมดแล้วลูกน้องเจ๊รวมกันทุกสาขาคือเป็นร้อยอย่างเงี้ยซึ่งเราต้องแบกพวกเขาดูแลพวกเขาอย่างเงี้ยอ่ะตอนนั้นเจ๊หนักมากเลยตอนโควิด
1: ตอนโควิดแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่สุดเท่าไหร่
0: ใช่เจ๊ถ้าสำหรับเจ๊โควิดเจ๊หนักกว่า
1: ครับเพราะฉะนั้นโดยจังหวะเนี่ยที่มันมีออกมาเนี่ยไทยช่วยไทยพัสจ่าย60-40เนี่ยเอาละทุกคนก็รู้แหละว่ามันเป็นเฉพาะหน้าระยะสั้นนะแต่คำถามที่เจ๊บอกว่าถ้าช่วยระยะยาวก็อย่างที่คุยกันเมื่อสักครู่ถูกไหมอันนี้ก็คือช่วยในแง่ของเจ้าของร้านนะถ้าทำถ้าต้นทุนถูกขายได้ต่ำเอ๊ะกำลังซื้อมันก็น่าจะมาใช่ไหมครับ
0: ถ้าเจ๊คิดว่านะเจ๊คิดว่าอย่างนั้นนะแต่ตามหลักที่เขาเรียนกันมาไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าไหมคะ
1: เพราะว่าอย่างเงี้ยคือคนทำงานนะก็มีหลายกลุ่มเนาะเช้ากินค่ำมนุษย์เงินเดือนออฟฟิศแล้วก็มีผู้บริหารแล้วก็มีพวกบรรดาประเภทแบบอาชีพอิสระไร้ตัวตนฟรีแลนซ์อะไรต่างๆเนี่ยนะคือตอนนี้ทุกคนก็ยอมรับเลยครับว่าโอ้รายได้มันไม่เหมือนเดิมอย่างเงี้ย
0: ใช่มันหดกันหมด
1: ซึ่งอันนี้เห็นชัดเลยใช่ไหม
0: ค่ะถ้าเป็นอย่างลูกค้าที่เจ๊สัมผัสได้อย่างเงี้ยเจ๊เห็นได้เลยค่ะว่าอย่างนั้นแต่ถ้าขึ้นไปอีกอันนึงอีกระดับนึงอ่ะเขาก็เจ๊คิดว่าคงไม่เท่าไหร่แต่ถ้าระดับล่างๆอย่างเนี้ยบินวิ่งวินไรเดอร์อะไรพวกเนี้ยที่เจ๊เห็นอย่างเงี้ยอันเนี้ยลำบากกัน
1: อย่างร้านเจ๊นี่ปกติเนี่ยเคยมีพวกมนุษย์เงินเดือนออฟฟิศเนี่ยไปกินเยอะๆเลยไหมมีไหม
0: มีเนี่ยทุกวันนี้ก็มีเยอะค่ะสั่งไปกินแล้วหรือว่ามานั่งกินช่วงพักมากินมีค่ะมีเยอะแล้วเจ๊ก็มีร้านที่อยู่ที่ตึก FYI อย่างเงี้ยก็จะขายพวกออฟฟิศนะคะ
1: เจ๊สังเกตไหมว่ามันเยอะขึ้นกว่าเดิมอ่ะ
0: ถ้าช่วงระยะเวลาตอนเนี้ยเหมือนน่าจะขายดีเพราะว่าด้วยราคาที่เจ๊ขายเนาะแต่ว่าเดี๋ยวพอไปถึงเดือนหน้าที่มีคนละครึ่งพัดเนี่ยเจ๊ยังไม่รู้ว่าจะตกขนาดไหนแต่ถ้าตอนนี้ถามว่าขายดีไหมก็ขายแบบยอดไม่ตกอะค่ะ
1: ครับยังบอรักษายอดได้เนาะ

0: บี้ย2บาทต่อวันมาแล้วใช่ป่ะคะตอนนี้พอมาคำว่าเงินกู้อ่ะโอ้โหมันต้องเสียดอกไง
1: เออฮะอืมครับคืออันเนี้ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ทุกฝ่ายเลยล่ะครับตั้งแต่คนที่เขาก็จะช่วยเศรษฐกิจจริงจังนะกำกับนโยบายหาช่องทางแล้วก็มาถึงเราพวกเราต่างๆเนี่ยแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าคือตอนเนี้ยเศรษฐกิจมันอยู่ในยุคแบบว่าต้องหยอดต้องหยอดต้องกระตุ้นต้องกระตุ้นแล้วมันก็จะไปแล้วไปแล้วมันก็จะหยุดอย่างเงี้ยถูกไหมฮะ
0: อืมค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหอย่างนี้เจ๊จงที่บ้าน
0: ที่จริงอะนะถ้าเราเริ่มจากต้นตอเลยอะมันก็จะโอเคกว่าไหมอะแต่ทางนี้คือด้วยความที่เราเจ๊จะใช้คำว่ายังไงสำหรับเจ๊คืออย่างเงี้ยเจ๊ไม่รู้หรอกว่าถ้าจริงๆแล้วอะคนที่เรียนมาสูงๆเขาต้องแก้ไขยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไม่บางทีอันนี้มันมาจากทฤษฎีไงแต่เราต้องเอาแบบหน้างานเลยอ่ะคือเห็นเลยว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยไอ้คนไอ้คนมันไหลมาเยอะไงเฮ้ยอย่างเงี้ยไอ้คนมันซื้อยาวๆไงอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: มันต้องทำให้ได้แบบยังไงอ่ะร้านค้าแบบที่ย้อนกลับไปตรงที่เจ๊บอกอันดับแรกอะค่ะราคาข้าวของอ่ะมันจะต้องปรับให้มันคือสุดท้ายแล้วอ่ะเขาใช้คำว่าถ้าสมมติว่าต้นทุน
1: อ
0: ่ะมันมาไม่แพงใช่ไหมคะเวลาเรามาขายลูกค้าก็จะได้ของที่มันไม่แพงรายได้ที่เขาได้อยู่เวลาเขามาซื้อสมมติว่าเคยซื้อ50ถ้าสมมติว่าเราขายอยู่แค่ประมาณ 3-40 รายได้ที่เขาได้มาเขาจะได้มีเหลือเก็บไว้ยามฉุกเฉินมาทุกวันนี้เจ๊ก้าจะบอกพูดได้เลยนะว่าเขาหามานี่วันต่อวันจะพอกินหรือเปล่ากันไม่รู้เลยวันละ400-500ค่าแรงเนี่ย
1: ครับ
0: เจอกับค่าอาหารที่ราคาแบบนี้กันอย่างเงี้ยแล้วอย่าบอกว่าให้เราทำกินเองนะเราทำกินเองเราซื้อมาแต่ละอย่างก็แพงนะบางทีมันก็ไม่คุ้ม
1: โอ้ครับ
0: ใช่ไหมคะเราลองดูเราทำกับข้าวกินเองอ่ะมื้อนึงเท่าไหร่อ่ะ
1: โอ้ยอย่าให้คิดเลยนะ
0: ใช่ไหมคะบางทีมันก็ไม่คุ้มเฮ้ยถ้ามันมีไม่กี่คนซื้อเขากินแล้วซื้อเขากินแล้วเท่าไหร่จะอิ่มอีกโ
1: อ้ทำกินเองเนี่ยนะยังไม่คิดค่าประปาค่าน้ำล้างผักล้างจานล้างเก็บอะไรอยู่นะ
0: ใช่แก๊สก็แพงอะไรก็แพงน้ำมันพืชเอ่ยอะไรเอ่ย
1: ต้องอย่าล้างจาน
0: ตอนนี้ก็ปรับราคาลงมา
1: เพราะฉะนั้นถ้าฐานใจเจนะคือถ้าแก้ต้นตอได้อะก็คือลดต้นทุนให้มันลงมาแล้วคนซื้อก็พอมีเงินเหลือเก็บแต่ถ้าสมมุติว่ามันก็ไม่เข้าอีหลอดนี้จริงๆอะคือยังไงตอนนี้กลายเป็นว่าเราต้องมีมาตรการมาหยอดต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเจ๊คิดว่าพอจบโครงการนี้แล้วควรมีต่อไหมหรือเป็นโครงการใหม่เลย
0: ถ้าสมม
1: ุ
0: ติ ม
1: ี
0: ต
1: ่
0: อเขาจะมีเงินมาแจกไหมอะหรือต้องกู้ได้อีกไหมอะ
1: อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ถ้าถามถ้าเจ๊เป็นประชาชนคนหนึ่งอ่ะเจ๊ก็โอเคถ้าเจ๊ได้แจกมาถ้ามีให้เจ๊อีกเจ๊ก็เอาใช่ไหมคะแต่ถามว่าเอาตรงไหนมาแจกให้อีกอ่ะ
1: เนาะมันก็เรื่องสำคัญนะ
0: ใช่ไหมคะ
1: เพราะว่าจะต้องคือการทำทุกครั้งเนี่ยพูดตรงๆนะมันก็ต้องมีงบประมาณมาถูกไหมฮะแล้วตอนนี้ทั้งงบประมาณมันตึงๆถึงขั้นอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้จะเอายังไงกันนะแต่ถ้าถามว่าคนกินคนขายคนซื้อถ้ามีมาตรการหยอดไปเรื่อยๆอันนี้ชอบถูกไหม
0: ชอบอยู่แล้วใช่ไหมคะ ถ้าสมมติว่าอย่างพวกพี่วินมอเตอร์ไซค์เงี้ยเขาชอบอยู่แล้วถ้ามาแจกให้เขาอะถูกต้องไหมคะ
1: แต่ว่าที่สุดมันก็ไม่แก้ปัญหาต้นตอไงเจ๊จง
0: ใช่ทุกอย่างอ่ะมันต้องแก้จากต้นตอไงมันถึงจะไปได้ถ้ามาแบบเนี้ยเดี๋ยวมันพอ4เดือนหมดอันเนี้ยมันเจ๊มองว่ายังไงอ่ะมันก็กลับไปเงียบเหมือนเดิมคนที่เคยขายเงียบมันก็จะเงียบเหมือนเดิมมันไม่ใช่ว่าเอ้ยวันนี้พอมีโครงการแล้วฉันขายดีเดี๋ยวพอพรุ่งนี้หมดโครงการแล้วฉันยังขายดีเหมือนเดิมอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไง
1: ครับนะจริงๆนะตอนนี้เราถ้าจะพูดแบบภาษา

0: ชาวบ้านๆเขาบอกเออเราก็เสพติดกับมาตรการสารพัดเลยเนาะเหมือนทั้งที่ปัญหาต้นตอยังแก้กันไม่ได้นะเนี่ย
1: ใช่แล้วทำไมไม่แก้ที่ต้นตอล่ะคะ
0: มึงหาตอไม่เจอมั้งคะเจ๊มัน
1: เนาะเจ๊เห็นแล้วแบบ
0: เนาะยังไม่เคยเจอเนี่ยตอนที่ผมเดินไปที่ไหนเขาก็บ่นๆไม่ได้บ่นมันปีสองปีแล้วนะมึงค้าขายไม่ดีเนี่ย
1: บางทีอะเจไลฟ์สดอะก็คนเข้ามาถามนะว่าเป็นยังไงบ้างเขาขายเงียบมากเลยแย่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยเจก็โอ้สงสารจังขายอะไรอยู่ที่ไหนอะไรอย่างงี้เออคือหลายๆคนที่ค้าขายอะเวลาเจไลฟ์แล้วก็จะเข้ามาคุยใช่มั้ยคะเขาก็จะเข้ามาบ่นประมาณอย่างเงี้ยค่ะขายเงียบขายไม่ดีไม่มีคนเลยของเหลืออะไรแบบนี
0: ้
1: เจฟังแล้วเจก็โอ้โหสงสารทำไงดีอะ
0: คือแทบจะไม่มีใครไม่แต่คนเดียวที่บอกว่าโอ้ยวันนี้ขายดีระเบิดเถิงไม่มีเลยใช่ไหม
1: น้อยมากเลยไม่แทบจะโอ้โห ไม่มีใครเข้ามาแล้วบอกโอ้ยเจ๊ตอนนี้หนูขายดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเจ๊ไม่เจอเลยนะ
0: ไม่เจอเลยเหรอ
1: ทุกคนนี้แบบ
0: เนาะเหนื่อยนะ
1: น้อย
0: เนาะเนี่ยขนาดร้านอาหารอย่างเจ๊จงก็จับแบบนะกลุ่มตลาดแบบกลุ่มนี้นะยังเหนื่อยอย่างนี้เลยอ่ะแล้วคิดดูสิว่าแบบคือก็อย่างว่าแหละร้านอาหารมันมีหลายกลุ่มกำลังซื้อก็แตกต่างกันแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ากำลังซื้อมันจะเท่าๆกันหมดแล้วนะตอนนี้คือมันลงอยู่แบบคือกำลังซื้อมันหดหายมาแบบจะเท่าๆกันอยู่แล้วอ่ะตอนนี้
1: แล้วยิ่งแบบช่วงนี้ที่มันมีวิกฤตสงครามเนี้ยเนาะมันก็ต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากจะกินจะซื้อจะใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ๊ยังต้องระวังเลยยังต้องบอกลูกเลยอ่ะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นอ่ะเรามาระวังกันหน่อยอะไรอย่างนี
0: ้โอ้
1: แล้วอย่างเราอ่ะเรายังระวังแล้วคนอื่นจะไม่ระวังเหรอคะใช่ไหม
0: นั่นสิครับ
1: อืม
0: ไม่เพราะอย่างเจ๊จงเล่าให้ฟังมันก็ถูกเลยนะเพิ่มข้าวเพิ่มน้ำอ่ะอย่างเงี้ยคือมันชัดเลยแล้วถามว่าจานนี้กี่บาทก่อนควักตังค์อ่ะ
1: จริงจริงเขาถามก่อนเลยว่าจานละเท่าไหร่แล้วเขาถามอย่างเงี้ยแล้วเจ๊ยืนอยู่อ่ะแล้วเจ๊จะอดได้ไหมเจ๊ก็อ้ามามาเจ๊เลี้ยงมาเจ๊เลี้ยงทั้งผัวทั้งเมียเลยมาเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำมาตานมานั่งเลยถามเขากินไหมเขาก็กินนะ
0: เออ
1: เจ๊บอกมาจอดรถก่อนเลยมากินก่อนเลย
0: นี่ขนาดข้าวหมูทอดของเจ๊จงนะสมมตินะใส่สารพัดครบเต็มสูตรเต็มสตรีมน้ำด้วยเนี่ยนะกี่บาท
1: มันเริ่มต้นอย่างนี้ค่ะถ้าใส่จานกินที่ร้านเนี่ยจานละ32บาทแล้วแต่มันมีน้ำฟรีก็มีน้ำกดตู้ฟรีแหละแต่ว่าน้ำขวดมันเป็นน้ำแร่เนี่ยก็ขวดละ10บาทใช่ไหมคะถ้าเพิ่มกับข้าวก็บวกเข้าไปอย่างละ10บาทเพิ่มไข่8บาทอ้อพูดถึงไข่นี่ไข่ก็แจ้งมาแล้วว่าเพิ่มแล้วด้วยเนี่ยปรับขึ้นมา20สตางค์เมื่อวันจันทร์เฮ้ยอ้อเจ๊ลืมไปแล้วด้วยไข่ต้มเจ๊เนี่ยปรับขึ้นมา20สตางค์
0: โอ้วันนี้ก็ไข่แพงแล้วดิ
1: อันนี้เท่ากับเจ๊ต้องหายไปอีกเท่าไหร่ล่ะวันละ600ใบละ20สตางค์เป็นเงินเท่าไหร่ที่เจ๊ต้องหายออกไปอีกอะแล้วเจ๊ก็ยังขายเท่าเดิมไม่ได้ปรับราคาขึ้น
0: ใช้วันละ600เลย
1: นะยังไงเป็น8บาท20อย่างนี้เหรอมันก็ไม่ใช่ใช่มั้ยก็โอเคก็ต้องยอมขาดทุนกำไรไปอีก20สตางค์ต่อใบ
0: โอ้โลตายแล้ว
1: เห็นไหมหัวเราะเนี่ยเจ๊ยังหัวเราะได้เลย
0: ก็ใจครับก็ใจครับนะอ่ะก็อย่างน้อยได้สะท้อนอารมณ์นะได้สะท้อนประสบการณ์หน้างานจริงๆนะครับโดยเฉพาะร้านของเจ๊จงเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นร้านที่แบบว่าขวัญใจนะครับของคนที่ทำมาหากินสู้ชีวิตกันเนี่ยนะครับก็สู้ๆกันไปนะครับเจ๊จงครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเจ๊จงหรือว่าคุณจงใจกิจแสวงเจ้าของร้านหมูทอดร้อยล้านชื่อดังเจ๊จงนะครับขอบคุณมากครับเจ๊จงครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนะฮะนี่เป็นอีกร้านนึงที่สะท้อนได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าเนี่ยเราถึงได้บอกว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยนะครับไทยช่วยไทยพลัสจ่าย60 40เนี่ยซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงของการลงทะเบียนกันอยู่นะฮะกว่าจะกดปุ่มสตาร์ทเริ่มใช้กันเนี่ยนะฮะก็อีกไม่นานอีกไม่กี่วันนะครับต้นมิถุนายนเนี่ยก็ต้องมาดูกันนะครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้แล้วก็ต้นทุนเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่เจ๊จงก็บอกเนี่ยไข่ไก่ขึ้นอีกแล้ว ขึ้นมานี้ด้วยเนี่ยนะฮะมันแทบจะแบบว่าเหลือเชื่อนะว่าตอนนี้กำลังซื้อมันแทบจะเหือดหายจริงๆจนต้องมีมาตรการออกมาหยอดเข้าไปแต่มันจะหยอดน้ำมันก็ลำบากนะครับเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องไปพันหลักเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณและต้นทุนของการใช้งบประมาณด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าอีคอนบิสกันต่อครับ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำตราเสือดาว
5: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2559 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
7: หวานๆลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
0: 1ทุ่ม45นาทีนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่ที่คลื่น 90.5 เมกะเฮิรตซ์กับรายการ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับซึ่งเราเจอกันจันทร์ถึงพฤหัสบดีทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับสำหรับค่ำคืนในวันนี้เนี่ยนะครับจริงซึ่งจะตรงกับวันจันทร์ของทางสหรัฐอเมริกาบังเอิญว่าเขาเป็นวันหยุดต่อเนื่องยาวนะครับก็จะทำให้การลงทุนดูจะเงียบเหงาเงียบหอยกันพอสมควรนะฮะแต่ว่าที่เคลื่อนไหวกันทั่วโลกก็จะมีเรื่องของราคาน้ำมันกับราคาทองคำนะครับตอนนี้ต้องถือว่าได้ใจเลยนะฮะสำหรับราคาน้ำมันเนี่ยลงสวยเลยนะครับสำหรับราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษนิวยอร์กโทษฮะขอไปฮะราคาน้ำมันเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือที่ลอนดอนกำลังทำการซื้อขายขณะนี้เนี่ยนะครับโอ้วูบลงมาถึง5.88 เหรียญนะครับประมาณ 5.68% ที่หายไปทำให้ราคาตอนนี้อยู่ที่ 97.66 เหรียญถึงได้บอกไงว่าเนี่ยเป็นวันแรกที่ราคาน้ำมันเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือเนี่ยหลุดต่ำ$100ในช่วงไม่ต่ำกว่า 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่วนราคาน้ำมันดิบนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยนะครับเชื่อว่าในเน็กซ์ตอนเนี้ยนะฮะจะอยู่ที่ 91.14 เหรียญโอ้บางช่วงบางตอนเนี่ยนะเหลือแค่91.05 เหรียญซะด้วยซ้ำไปอยากจะรุ่นให้หลุด90อยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้91.14 เหรียญก็ต้องว่าหายไป5.44 เหรียญครับหรือประมาณ 5.63% นะครับในขณะที่ราคาทองคำซื้อขายล่วงหน้าเรียกว่า Gold Future เนี่ยนะครับโอ้ขึ้นมาถึง45.80 เหรียญประมาณ1เอาโทษนะ46.40 เหรียญนะดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับหรือขึ้นมาประมาณ 1% เศษที่ 4,569.80 เหรียญต่อออนซ์แสดงว่าเนี่ยเงินดอลลาร์ช่วงนี้ถูกเทขายลงไปเยอะเลยนะครับนี่เป็นสัญญาณของ ตอบรับเกี่ยวกับว่าตกลงแล้วเนี่ยในสัปดาห์นี้มันจะเป็นไปได้ไหมที่จะมีการเจรจาแล้วลงตัวกันนะฮะระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านหมายถึงบันทึกความเข้าใจสันติภาพของทั้งสองฝ่ายที่จะเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องตามกันต่อนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้ามันถูกเนี่ยทุกอย่างมันจะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับก็มาดูข่าวตลอดทั้งวันจนวันนี้นี่นะครับก็ปรากฏว่านะในบ้านเราก็คงจะต้องดูไทยช่วยไทยพลัส60 40กันเนี่ยแหละครับก็มีการรายงานมาจากธนาคารกรุงไทยเลยฮะตั้งแต่ 6:00 นวันนี้เนี่ยใครตื่นมาทันแล้วก็แห่ไปลงกันเนี่ยเอาแบบออนไลน์นะแล้วก็มีหลายคนโอ้โหเห็นข่าวนั้นตามต่างจังหวัดนะครับเอารองเท้าไปต่อคิวอ่ะนะฮะนึกว่าแบบประมาณเปิดตัวแบรนด์ใหม่อะไรใจกลางกรุงเทพอะไรประมาณนั้นแต่ไม่ใช่เลยนะฮะอันนี้เราเข้าใจเลยนะฮะสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยนะครับวันนี้รายงานจากธนาคารกรุงไทยตอนเช้าเลยเนี่ยนะครับบอกว่าไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยโอ้มีคนเข้ามาลงทะเบียนนะฮะวินาทีนึงเนี่ย 300,000 รายการโอ้โหนะครับเยอะจริงๆนะครับจนกระทั่งปรากฏว่าระบบมีหน่วงแต่ระบบไม่ล่มประมาณนั้นนะฮะธนาคารก็เลยไงแก้เกมเลยฮะกลายเป็นว่าวินาทีหนึ่งลงให้ได้ 700,000 รายนะครับก็เป็นว่าอาจใช้ได้นะครับแล้วก็มีการจับสถิตินะ23นาทีนี่นะครับ23นาทีมีคนลงครบ10ล้านคนโอ้โหเนาะก็เปรียบเทียบกับการลงทะเบียนในชื่อแบบดั้งเดิมที่เราเรียกอะไรฮะคนละครึ่งใช่ไหมฮะก็บอกว่ารอบที่แล้วเนี่ย30นาทีเนี่ยลงได้5ล้านคนนะฮะแต่รอบนี้23นาทีนะฮะ10ล้านคนโอ้โหแสดงว่าได้รับการต้อนรับแบบอุ่นหนาฝาข้างจริงๆนะครับเท่ากับว่ารอบนี้ลงทะเบียนได้เร็วและมากกว่ารอบที่แล้วเนี่ย1เท่าตัวนะครับทีนี้การเริ่มต้นใช้สิทธิ์โครงการนี้ก็คือเคาะวันต้นเดือนกันเลยนะครับ1มิถุนายนถึง30กรกฎาคมนะฮะก็2เดือนโดยสามารถใช้ได้ตั้งแต่ 6:00 นยัน 5:00 นของทุกวันไม่มีเว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนตอนนี้นะถ้าใครเป็นแบบลูกค้าเดิมอ่ะนะแบบว่ามีข้อมูลอยู่เดิมแล้วเนี่ยลงไปปั๊บเนี่ยนะเดี๋ยวก็จะเป็น SMS ป๊อปขึ้นมาทันทีอ่ะคุณได้ละแต่ถ้าใครที่ไม่เคยลงเลยเนี่ยนะครับก็มันอย่างเมื่อสักครู่ที่เจ๊จงไงคือเจ๊จงเข้าไปลงในฐานะเป็นผู้บริโภคเพราะว่าร้านเขาจดทะเบียนในฐานะนิติบุคคลเนี่ยมันเข้าโครงการไม่ได้เจ๊จงถึงบอกเอ๊ะลงไปแล้วทำไมบอกว่า SMS บอกรอ3วันอันนี้ถือว่าเป็นแบบหน้าใหม่ป้ายแดงสำหรับโครงการแบบอย่างนี้นี่นะครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัตินี่ต้องไว้ชัดนะฮะก็เป็นคนไทยนี่แหละครับ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะฮะมีบัตรประจำตัวประชาชนด้วยนะแล้วก็ประชาแล้วก็ต้องไปลงทะเบียนแอปเป๋าตังค์ไว้ก่อนด้วยในช่วง 25-29 พฤษภาคมแต่ 6:00 นถึง 4:00 นนะครับทีนี้จำนวนสิทธิ์ที่เขาจัดมาให้เนี่ย30ล้านสิทธิ์นะครับจำนวนสิทธิ์โดยประมาณ30ล้านสิทธิ์ต่อคนนะครับหรือถึงปิดลงทะเบียนวันสุดท้าย29พฤษภาคม2569นะครับวันนี้เพิ่งมาแรกเอง25 26 27 28ก็เอาถึงวันศุกร์นี่วันสุดท้ายนะครับหรือว่าเกณฑ์ไหนถึงก่อนนะครับแล้วก็การใช้สิทธิ์เนี่ยฟังดีๆนะฮะ 1,000 บาทต่อเดือนและไม่เกิน200บาทต่อวันนะครับเนี่ยอันนี้ก็มีเงื่อนไขแค่นี้นะครับทีนี้วงเงินในการใช้จ่ายแต่ละวันที่เขาเซตสูตรมา 60 40เนี่ยนะครับคือสมมติรัฐช่วยจ่าย200บาทต่อวันประชาชนก็ร่วมควักออกมา133บาทต่อวันอย่างเงี้ยสรุปก็ซื้อของได้ต่อวันรวมเท่าไหร่333บาทต่อวันนะฮะสามารถใช้สิทธิ์ 1,000 บาทต่อเดือนและไม่เกิน200บาทต่อวันเนี่ยอันเนี้ยแต่มันจะดูสับสนงงๆนิดๆแต่เอาเป็นว่านะรับออกมาให้เกินครึ่งประมาณนี้เนี่ยนะครับทีนี้หากใช้สิทธิ์แต่ละเดือนไม่หมดสมมติไม่หมดนะสมมติเดือนแรกไม่หมดแล้วเนี่ยแต่ว่าต้องโครงการมันใช้ได้2เดือนเนี่ยนะไม่สามารถนำไปทบในเดือนถัดไปได้นะฮะด้านนี้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่งงๆเพราะมีการถกเถียงกันในโลกออนไลน์นะว่าถ้ารัฐจ่าย200บาทต่อวันเนี่ยในส่วน60 40เนี่ยนะที่จะโอนเข้าเป๋าตังค์ควรจะเป็นเท่าไหร่และจ่ายแต่ละวันเท่าไหร่ไอ้นี่เขาก็เถียงกันเยอะเนี่ยนะครับทีนี้ก็เลยมีการวิธีคิดคำนวณกันออกมาเนี่ยโอ้โหคนคิดก็เก่งนะเขาบอกว่าสัดส่วนฝั่งรัฐบาล 60% ของ 1,000 บาทของประชาชน 40% ก็เท่ากับ 1,000 หาร 60 คูณ 40เนี่ยตัวเลขที่ออกมาคือเนี่ย666บาท67สตางค์เพราะฉะนั้นนี่คือตัวเลขยอดใช้จ่ายทั้งหมดต่อเดือนนะฮะ1,666บาท67สตางค์เพราะฉะนั้นเอาง่ายๆเลยครับยอดที่ต้องเติมต่อเดือนเนี่ยนะครับเท่ากับว่าคนที่ได้รับสิทธิ์ต้องเติมเงินเข้าแอปเป๋าตังค์จริงๆเนี่ยเดือนละ666บาท67สตางค์ไม่ใช่400บาทนะฮะเพื่อที่จะได้สิทธิ์เงินสมทบจากฝั่งรัฐบาลเข้ามาครบ 1,000 บาทนะเนี่ยมันก็ต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงนะโดยเพราะว่าเช้าวันที่ผมได้ยินเขาพูดกันเยอะนะว่าต้อง600นะ600อะไรประมาณนี้นะครับมันมีสูตรวิธีคิดมาแต่ว่าต้องไปคิดดีๆนะฮะนะทีนี้พอโครงการนี้ กดปุ่มเริ่มสตาร์ทลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อเช้านี่นะฮะซุ้มเสียงของแต่ละฝ่ายก็เริ่มสะท้อนกันออกมานะครับอย่างเช่นบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชน KTC เนี่ยนะครับคุณพิทยาวรปัญญาสกุลเนี่ย CEO ของเขาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าโครงการไทยช่วยทัศไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะเอามาลดค่าครองชีพของประชาชนกว่า43ล้านคนผ่านรูปแบบรัฐช่วยรัฐ 60% และประชาชนควักเองอีก 40% นะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนาน4เดือนนะครับจะส่งผลดีทางอ้อมต่อภาพรวมวินัยทางการเงินและคุณภาพหนี้ของผู้บริโภคนะอันนี้คิดในฝั่งของคนให้บริการบัตรเครดิตเขานะครับเพราะว่าพอรัฐเข้ามาช่วยแบ่งเบาค่าภาระครองชีพเนี่ยนะครับประชาชนก็จะมีสภาพคล่องนะมีเงินหมุนเนี่ยนะครับมากขึ้นเนี่ยนะครับและสามารถนำเงินส่วนหนึ่งไปบริหารภาระทางการเงินอื่นๆก็คงจะหมายความว่าก็มีเหลือไงก็มีตังเหลือก็ไปจ่ายหนี้ที่อื่นอะไรประมาณนั้นได้ดีขึ้นเนี่ยนะครับรวมถึงการจ่ายหนี้คืนให้กับสถาบันการเงินเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องนี้นะครับเออพอพูดถึงเรื่องหนี้เรื่องหนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะปรากฏว่าวันนี้สภาพัฒน์ก็มาตามนัดคือวันจันทร์25วันนี้เป็นการแถลงเกี่ยวกับเรื่องสภาวะทางสังคมของประเทศไทยหลังจากที่วันจันทร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาแถลง GDP ประเทศไทยโต 2.8% ใช่ไหมทีนี้วันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของภาวะทางสังคมในการแถลงของเขาเนี่ยนะครับผมจะมีสารพัดเรื่องเลยนะไล่กันตั้งแต่หนี้ครัวเรือนไล่กันตั้งแต่เรื่องคนยากจนแล้วก็คนสูงวัยมาถึงเรื่องของภาวะการจ้างงานภาวะตกงานภาวะจ้างอะไรสารพัดสารเพนี่นะครับแต่เมื่อคู่พูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมเลขาธิการสภาพัฒน์วันนี้ก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันเกี่ยวกับสภาวะทางสังคมของประเทศไทยถ้าไปทำมาปรากฏว่านี่ครัวเรือนไตรมาสที่4ของปีที่แล้วนะอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับเฮ้ยมันเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นก็ 0.05% อ่ะบางคนอาจจะบอกอุ้ยเพิ่มขึ้นนิดเดียวเนี่ยนะครับแต่ถ้าไปดูมูลค่านะมันเพิ่มขึ้นมาปั๊บรวมกันเป็นเสร็จกลายเป็นนี่ครัวเรือนไตรมาสที่4ของประเทศไทยปีที่แล้วแตะ 16.44 ล้านล้านบาทนะครับแล้วมันทำให้สัดส่วนนี่ครัวเรือนตรงเนี้ยพอไปเทียบกับขนาดเศรษฐกิจประเทศไทยหรือ GDP นี่นะครับมันก็ขึ้นจริงขึ้นมาเป็น 86.7% ต่อ GDP นะครับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่3ของปีที่แล้วด้วยนะฮะทีนี้พอไอ้ตัวหนี้ครัวเรือนมันเพิ่มปรากฏว่าไอ้หนี้เสียมันก็เพิ่มตามนะครับเนี่ยหนี้ที่แบบว่าคนที่ไม่สามารถจ่ายคืนสถาบันการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ในภายใน90วันหรือว่าหนี้เสีย NPL เนี่ยนะครับปรากฏว่ามันขึ้นมาอยู่ที่ 1.31 ล้านล้านบาทถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 9.59% ของสินเชื่อรวมทั้งหมดซึ่งตรงนี้แหละมันขึ้นจากไตรมาสที่3ปีที่แล้วที่เคยอยู่ 9.45% ขึ้นมาเป็น 9.59% นะครับสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าอะไรครับภาวะหนี้ยังคงเกาะอยู่กับประชาชนคนไทยและก็ยังสลัดไม่หมดแถมมีแนวโน้มมันดันดิ้นได้ด้วยนะครับซึ่งทางด้านสภาพัฒน์ก็เข้าให้ความสำคัญ3เรื่องด้วยกันนะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะหนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้สิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบน่ากังวลนะโดยเฉพาะผู้บริโภคคนไทยรุ่นใหม่นี่นะครับชอบซื้อสินค้าหรือไม่ได้ช้อปปิ้งสินค้าแล้วก็บริการเนี่ยตามรีวิวหรือตามเทรนด์ออนไลน์ใช่ไหมฮะคือหลายสำนักเคยทำวิจัยว่าคนไทยเนี่ยนะจะซื้อข้าวของอะไรทุกวันนี้เนี่ยนะฮะชอบเข้าไปดูในโซเชียลมีเดียแล้วแถมมันก็มีอิทธิพลให้ตัดสินใจซื้อได้ด้วยนี่นะครับเพราะสิ่งที่จับตามองของสภาพัฒน์อย่างแรกคือคนรุ่นใหม่เนี่ยแหละประเภทต่ำกว่า25ปีเนี่ยเข้าขาย Gen Z เด็กเลยเนี่ยนะฮะชอบซื้อสินค้าบริการตามที่เขารีวิวอะไรอย่างนี้เป็นต้นตามที่ออนไลน์เทรนด์มาก็ซื้ออย่างนั้นเนี่ยนะครับนั่นก็ทำให้หนี้คงค้างบัตรเครดิตและก็หนี้สินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อเทียบกับทุกกลุ่มเจเนเรชันในปีที่แล้วโอ้เนี่ยเขาถึงบอกไงว่าคนไทยรุ่นใหม่ติดหนี้เร็วติดหนี้ตั้งแต่วัยรุ่นกันเลยเนี่ยนะครับประเด็นที่สองเนี่ยนะฮะที่ความสำคัญคืออะไรรู้ไหมฮะโอ้เขาบอกว่าการเปิดตัวของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาที่เรียกว่า virtual bank เนี่ยนะครับอันเนี้ยอาจจะต้องเฝ้าระวังการก่อหนี้เพิ่มอ้าวยุ่งแล้วครับนะก็เนี่ยธนาคารในประเทศไทยเพิ่งให้ใบอนุญาตไปเจ้าเดียวเนี่ยนะฮะคือเดิมทีเนี่ยเขามี3เจ้าทำไปทำมาได้แค่เจ้าเดียวแล้วเจ้าเดียวก็เพิ่งได้ใบแล้วก็ประกาศเนี่ยเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะว่าจะให้บริการ virtual bank เนี่ยนะฮะแต่ตอนนี้สภาพัฒน์กับเตือนแล้วนะฮะว่าไอการเปิดธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา virtual bank เนี่ยมันต้องระวังนะมันจะก่อหนี้เพิ่มนะฮะเนี่ยสภาพัฒน์ยกกรณีศึกษาเลยนะครับอย่างเช่นประเทศจีนเนี่ยพบว่าผู้กู้บางส่วนเข้าสู่วงจรหนี้ได้ง่ายขึ้นก็เพราะว่าไอการมีลักษณะของแบงก์ออนไลน์อย่างเงี้ยนะครับในกรณีประเทศฟิลิปปินส์อันนี้น่าสนใจนะฮะที่ประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเขาบอกว่าธนาคารในระบบออนไลน์หรือดิจิตอลเนี่ยนะมีสัดส่วนหนี้เสียสูงกว่าธนาคารในระบบดั้งเดิมแบบที่มีสาขาเห็นเป็นตัวเป็นตนมันก็เป็นเรื่องแปลกนะครับมันอาจจะไม่แตกก็ได้ครับเพราะมันรูดปืดกดปั๊ดนี่ปูดขึ้นมาทันทีเนี่ยนะครับมาประเด็นที่3อันนี้น่าสนใจในเกี่ยวกับเรื่องว่าไอ้การที่มันเรื่องการเงินนี่เนี่ยสภาพัฒน์บอกว่าอินฟลูทางการเงินที่เขาเรียกว่าฟินฟลูเอนเซอร์มันมาจากคำอะไรรวมกันรู้ไหมฮะ ฟินคือมาจากไฟแนนซ์นะส่วนฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันตัดคำหน้าอินออกไปซะเพราะฉะนั้นก็คือการเอาไฟแนนซ์บวกอินฟลูเอนเซอร์กลายเป็นฟินฟลูเอนเซอร์แปลว่านะฮะแปลว่าคนที่แบบนะมีอิทธิพลหรือว่าแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนทางการเงินในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับสภาพัฒน์เขารู้สึกจะเอาเรื่องนี้จริงจังนะฮะเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยฟินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะฮะมักจะมีการเผยแพร่ข้อมูลแบบไม่ครบถ้วนคลาดเคลื่อนไม่เต็ม 100% นะครับจนในที่สุดเนี่ยควรจะมีหน่วยงานเข้ามากำกับดูแลออกใบอนุญาตแล้วก็ฟรีแลนเซอร์ไปขึ้นทะเบียนกับปตท.ถึงจะทำเรื่องพวกนี้ได้หมายถึงว่านะฟรีแลนเซอร์ปัจจุบันก็มีอะไรโค้ชการเงินอย่างเงี้ยนะนักวางแผนการเงินออนไลน์อย่างเงี้ยนะนักชี้ช่องทางการลงทุนออนไลน์อย่างเงี้ยนะฮะหรืออาจจะเป็นพวกแบบพวกอินฟลูเอนเซอร์ทางการเงินการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอ้ดูซึ่งตรงนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันนะฮะเพราะว่าถ้าเลขาสภาพัฒน์แบบเตือนกันแบบชัดๆอย่างนี้นะฮะบอกคนกลุ่มนี้นะฮะแล้วก็ในการให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมเนี่ยเลขาธิการสภาพัฒน์จะบอกเลยนะครับว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือพวกอินฟลูทางการเงินบางคนเนี่ยมีฮิดเด้นหรือเพอร์ซันนัลอะเจนดานะครับหรือว่าประเด็นซ่อนอยู่ตัวภายในประเด็นบางๆซึ่งเป็นเรื่องที่น่าห่วงมากนะครับเนี่ยก็แถลงเรื่องของภาวะหนี้จุกหนี้ครัวเรือนถูกไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับทางด้านของสภาพัฒน์เนี่ยก็ยังแถลงเกี่ยวกับเรื่องนึงก็คือเรื่องที่เรียกว่าสูงไหวเพราะมันเป็นปัญหาเรื่องสังคมนะฮะเลขาธิการสภาพัฒน์ก็เลยบอกเขาว่าโอ้บ้านเพื่อบ้านปลายชีวิตในไทยเนี่ยมันไม่พอกับคนสูงไหวนะผมก็เพิ่งรู้นะครับท่านผู้ชมครับว่าทุกวันเนี่ยคิวสำหรับคนสูงไหวที่จะเข้าบ้านบางแคเนี่ยนะรู้ไหมครับเท่าไหร่ 6,000 คนแต่บ้านบางแครับได้เท่าไหร่250คนอัตราส่วน1:24ครับนะฮะแล้วทั่วไทยเนี่ยนะฮะมีบ้านพักคนชราไม่ถึง100แห่งทั่วประเทศนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่กลายเป็นภาวะทางสังคมเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงวัยกันไปนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลาครับสำหรับอีคอนบีสครับติดตามก็ได้ใหม่จันทร์ถึงพฤหัสบดีกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้พบกันนะครับทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณสวัสดีครับ
10: อีคอนบีสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบีสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
11: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
12: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชมายจอร์แดนในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชมายจอร์แดนซึ่งตรงกับวันที่25พฤษภาคม2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ที่2อิบอันฮุไซแห่งราชอาณาจักรฮัชมายจอร์แดนกรุงอัมมานในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชมายจอร์แดนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขและความวัฒนารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์แดนเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับจอร์แดนเจริญงอกงามมาเป็นลำดับในขณะที่เราจะร่วมกันเฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนความเคารพยกย่องเจตจำนงอันดีและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ร่วมกันของทั้งสองประเทศเราต่างสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอย่างเข้มแข็งหม่อมฉันเชื่อว่าด้วยความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะยังคงเสริมสร้างและขยายความร่วมมือระหว่างกันไม่เพียงแต่ด้านการค้าการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหากยังรวมไปถึงกิจการด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกิริยกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติการประชุมวิชาการด้านวิทยาการคำนวณในฟิสิกส์พลังงานสูงและนิวเคลียร์ฟิสิกส์ครั้งที่28การประชุมเชฟ2026เป็นเวทีสำคัญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบประมวลผลข้อมูลขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานวิจัยฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์นิวเคลียร์มีนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศเข้าร่วมกว่า500คนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสในการเปิดประชุมวิชาการความโดยสรุปว่าประเทศไทยมีส่วนร่วมในความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านฟิสิกส์พลังงานสูงนับตั้งแต่เข้าร่วมโครงข่ายคอมพิวเตอร์ระดับโลกในปี2558สถาบันและหน่วยงานวิจัยของไทยได้มีส่วนร่วมในโครงการวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติที่สำคัญและได้ขยายหน่วยงานด้านการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในความร่วมมือระดับนานาชาติที่สำคัญหลายโครงการรวมถึงการทดลองที่เซิร์นและโครงการเจียงเหมินอันเดอร์กราวด์นิวทริโนการประชุมครั้งนี้จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยจากหลายประเทศเสริมสร้างความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และสนับสนุนความก้าวหน้าเพิ่มเติมในด้านการคำนวณทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติจากนั้นทรงรับฟังการบรรยายพิเศษจากดร.ซิโมเน่คัมพาน่าแห่งเซิร์นในหัวข้อ SEP and Scientific Computing Future และศาสตราจารย์โซอี้โฮมจาก Swiss Federal Institute of Technology Lausanne หัวข้อ Form Quantum Computing and Quantum Algorithm to High Energy Physics สะท้อนความเข้าหน้าด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยระดับโลกเวลา 14:24 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดไทยลุมพินีประเทศเนปาลวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดทุ่งเศรษฐีวัดสวนแก้วอุทยานจังหวัดสมุทรสงครามวัดสีชมพูจังหวัดนครพนมวัดแคนอกจังหวัดนนทบุรีวัดเบญจคีรีนครวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์ท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นโชคภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นโชคภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์www.loyalofficeoffice.th

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2519 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแคนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเวทีความคิดนะครับประจำการแล้วนะครับวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์นะครับ2ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับวันนี้เราพบกันในวันที่25พฤษภาคม2569นะครับก็อีกเดือนนึงกับอีก3วันครับจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เราจะมีช่วงรายการพิเศษนะครับ Hot Issue Check Rating ชิงเก้าอี้ชี้ชะตากทม.ครับ
3: เวทีความคิด Hot Issueเช็คเรตติ้งชิงเก้าอี้ชี้ชะตากทม.
2: กทม.เมืองใหญ่ครับหลายคนบอกว่าแม้จะเมืองใหญ่แต่ผู้ว่าเนี่ยอำนาจน้อยเหลือเกินนะขณะเดียวกันก็หลายคนมองนะครับว่าปัญหาเรื่องของกทม.เนี่ยจริงๆมีหลายเรื่องนะครับที่ผ่านมาซ่อมสร้างปะผุมากกว่าที่จะทำอะไรใหม่หรือเปล่าเอาง่ายๆครับปัญหากทม.ขุดลอกคลองทำประจำแต่ว่าที่แน่ๆน้ำก็ยังท่วมหนักทีไรก็ท่วมซ้ำซากตึกสูงคอนโดมิเนียมซอยแคบรถดับเพลิงเข้าไม่ได้4ปีที่ผ่านมาเส้นเลือดฝอยนะครับนโยบายหลักของผู้ว่าชัดชาติเนี่ยก็ถือว่าถูกอกถูกใจคนหลายคนแต่จริงๆในมุมของนักผังเมืองนะครับสามารถแก้ปัญหาโครงสร้างเส้นเลือดใหญ่ได้จริงหรือเปล่าแล้วก็มีหลายเรื่องด้วยกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งผู้ว่าคนไหนที่จะตอบโจทย์คนกรุงเทพโดยเฉพาะเรื่องของผังเมืองได้วันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.พนิษฐ์ผู้จินดาครับอาจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนและเมืองนะครับของคณะสถาปัตยกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับคุยกันเรื่องของผังเมืองโจทย์ใหญ่ผู้ว่ากทม.วันนี้ท่านดร.พนิษฐ์อยู่กับเราครับสวัสดีท่านอาจารย์ดร.พนิษฐ์ครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับคุณวิสุทธ์และคุณผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: ขอบพระคุณอาจารย์สำหรับเวลาที่สละให้สำหรับผู้ฟังด้วยนะอาจารย์ครับ
4: ครับยินดี
2: ครับเวลาเราพูดถึงผู้ว่ากทม.ตอนนี้พูดตรงๆอาจารย์เราจะคิดถึงตัวบุคคลเนาะนโยบายกำลังทยอยมานะอาจารย์มองในเรื่องยังไงโดยเฉพาะเรื่องที่คาบเกี่ยวกับเรื่องของผังและความเป็นเมืองของกทม.ครับอาจารย์ครับ
4: คือสิ่งที่ท่านผู้ว่าท่านเดิมนะครับที่ท่านลาออกไปแล้วเนี่ยได้ทำไว้เนี่ยในมันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะครับไม่ว่ามันคงไม่มีใครที่ทำได้ดีไปทุกอย่างแล้วก
2: ็
4: ท
2: ำ
4: ไม่ดีไปทุกอย่างนะครับ ที่ทางคุณวิสุทธิ์ได้กล่าวมาเนี่ยนะครับว่าเรื่องของปัญหาหลักๆของบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งกรุงเทพเนี่ยก็คือมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมถ้ายกประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ดูน่าสนใจมากเพราะว่าอย่างหนึ่งข้างหนึ่งคือไม่มีผู้ว่าคนไหนเลยที่ผ่านมาเนี่ยประกาศออกมาว่าความสามารถในการรับน้ำฝนของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่ผมอยู่ในกรุงเทพมานานมากผมไม่เคยรับทราบว่ากรุงเทพมหานครโครงสร้างพื้นฐานในการป้องกันโทษทีในการรับน้ำฝนเนี่ยรับได้60มิลลิเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น
2: ใช่ไหม
4: แต่ว่าโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมีมานานแล้วนะครับที่รับได้แค่นี้แต่ไม่เคยมีผู้ว่าคนไหนบอกเลยจนผู้ว่าท่านที่ผ่านไปเนี่ยตัวของอาจารย์ชัชชาติเนี่ยเล่าให้เราฟังประกาศออกมาว่าเรารับได้แค่นี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างนึงที่ดูน่าสนใจคือเอาเรื่องของน้ำฝนมาเล่าให้ฟังเรื่องของน้ำท่วมมาเล่ามาเป็นต้นทางเนี่ยเพราะว่าเมืองมันมีสิ่งที่เรียกว่าพลวัตนะครับเมืองมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราจะเห็นว่าที่หาดใหญ่ที่น้ำท่วมไปเนี่ยปัญหาใหญ่ๆไม่ได้เกิดจากน้ำมากผิดปกติเพียงอย่างเดียวแต่มันผิดปกติในเวลาอันสั้นมาก
2: คือ
4: ฝนตกหนักเป็นเรนบอมในเขตเมืองเท่านั้นด้วยนะครับ ฝนที่ตก3วันเนี่ยเท่ากับที่ตกทั้งปี นึกออกไหมครับป
2: ี
4: ที
2: ่1
4: เนี่ยตกเท่านี้
2: ใช่แต่ปีที่3วันกระดับเลย
4: 365วันรวมกันเนี่ยแต่ปรากฏว่ามาตกเนี่ย3วันเพราะฉะนั้นเรากำลังเจอพลวัตในการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
2: ครับ
4: แล้วสิ่งที่เรามีอยู่คือโครงสร้างพื้นฐานของเก่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือณวันนี้ข้อมูลของตัวของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็รายงานครับว่าหลายวันหลายๆวันทีเดียวที่ฝนตกแล้วเกินกว่า60มิลลิเมตรหลายๆวันที่เราเจอคำว่าน้ำรอระบายเนี่ยมันเกินกว่า100มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นภาพตัวนี้ก็คือว่าเมื่อก่อนเนี้ยมันคงรับได้แหละเราไม่เคยเจอเรนบอมเนาะเราไม่เคยเจอปัญหาน้ำฝนเยอะขนาดนี้ในช่วงเวลาอันสั้นเพราะเราวางไว้ที่60เนี่ยเพราะฉะนั้นเมืองมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
2: ครับ
4: การที่จะบอกว่ามีโครงสร้างพื้นฐานเดิมนะรองรับในช่วงเวลาที่ยังไม่มี climate change ยังไม่มีภาวะโลกร้อนที่ทำให้ภัยพิบัติถี่ขึ้นรุนแรงขึ้นและเกิดในรูปแบบใหม่ๆขึ้นเนี่ย
2: มันก็หนักอยู่แล้วนะใช่ครับไม่พอแน
4: ่ครับทีนี้สิ่งที่เราจะต้องคิดอีกข้างหนึ่งก็คืออ้าวเราก็บอกว่าในมุมนึงนะพูดในแง่ดียานชาติก็อาจจะทำได้ดีที่สุดแล้วแต่พอใกล้ๆหมดวาระมีอันนึงออกมาที่ทุกคนเอ๊ะทุกคนเอ๊ะคือประกาศออกมาว่ามีเงินเหลือ
2: ก็
4: เอ๊ะแล้วทุกคนก็เอ๊ะว่าเรามีปัญหามากมายทั้งปัญหาน้ำท่วมทั้งปัญหาจราจรทั้งปัญหาความไม่เพียงพอของโครงสร้างพื้นฐานและทำไมเงินเหลืออันนี้คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนเอ๊ะนะอ่ะก็ทำไมคุณก็บอกเองว่าโครงสร้าง
2: พื้
4: นฐ
2: าน
4: ระบายน้ำฝนเรารับได้60มิลลิเมตรแล้วฝนตกเนี่ยเกินหลายวันเนี่ยเกินเอ้าแล้วทำไมไม่เอาไปทำอ่ะจะเก็บเงินเอาไว้เพื่ออะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีมิติเนี้ยที่เราอาจจะต้องคิดนะผมคงไม่ได้พูดว่าดีเพียงอย่างเดียวแย่เพียงอย่างเดียวเนาะแต่ว่าเราก็เห็นว่ามีการประกาศว่าเรารับได้เท่านี้เราพยายามแก้ไขปัญหาทำให้คูคลองสะอาดมีการสร้างโรงพยาบาลเพิ่มและอื่นๆแต่มันก็ยังเอ๊ะอยู่ดีว่าอ้าวก็เนี่ยปัญหาที่เห็นอยู่แล้วทำไมเราไม่จัดการเราไม่เอาเงินตรงนั้นไปแก้ปัญหากรุงในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเราไม่ได้อยากมีเงินเหลือถูกไหมครับถ้ามันยังมีปัญหาอยู
2: ่ครับ
4: เราก็บอกว่าเนี่ยรัฐให้รัฐบาลกลางแบ่งตัวเงินภาษีมาให้เท่านี้แบ่งบทบาทหน้าที่ในการเก็บภาษีบำรุงท้องที่และอื่นๆเนี่ยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเอาเงินนั้นไปทำการบริหารจัดการและแก้ปัญหาที่มีอยู่ปรากฏว่าปัญหายังมีอยู่เลยแล้วบอกว่าเงินเหลืออันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราอาจจะต้องมองมุมนี้นิดนึงว่าเราจะทำอย่างไรกับการแก้ปัญหาจุดนั้นแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรื่องของน้ำเนี่ยมันก็คงเป็นเหมือนเรื่องอื่นๆเรื่องของปัญหารถติดเรื่องอะไรต่างๆคือกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นไข่แดงที่มีไข่ขาวแต่ความเป็นกรุงเทพมหานครคือไข่ดาวทั้งใบอะครับเพราะฉะน
2: ั้
4: นกรุงเทพจะมองแค่ไข่แดง
2: ไม่ได้
4: กรุงเทพอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ปัญหาน้ำก็เหมือนกันครับปัญหาระบบจราจรที่เวลามีโพลทั้งหลายถามว่าคนกรุงเทพเบื่อเรื่องอะไรมากที่สุดเนี่ยปัญหาจราจรนำเป็นอันดับหนึ่งทุกครั้งเลยนะครับปัญหาอันดับสองอันดับสามเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปตามตัวของสถานการณ์โลกเช่นถ้าเกิดปัญหาเรื่องของการเงินเศรษฐกิจตกต่ำเรื่องของอัตราค่าของชีพก็มาเป็นอันดับ2แต่ถ้าเกิดในช่วง PM 2.5 มาปัญหาฝุ่นควันอาจจะแซงขึ้นมาเป็นอันดับ2แต่ไม่เคยมีใครชนะปัญหารถติดเลย
2: ครับ
4: ปัญหารถติดเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาทุกคนก็ทราบดีทั้งน้ำทั้งรถติดก็คือมันไม่ได้มีแค่ไข่แดงของกรุงเทพมันเกี่ยวพันไปถึงจังหวัดปริมณฑลและบางมิติไปถึงภาคกลางบางมิติอย่างเช่นเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยถ้าเราเห็นน้ำท่วมปี54เนี่ยก็คือไอ้รูปปลาวาฬใหญ่ๆที่พวกเราคงยังจำกันได้นะครับมันมาจากภาคเหนือเลยล่ะปิงวังยมน่านเลยล่ะ
2: ครับ
4: สิ่งที่จะต้องคิดก็คือว่าแม้ว่าเราจะพูดกันว่าอำนาจผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีจำกัดแต
2: ่
4: ไม่ได้เป็นความว่าจะต้องใช้อำนาจในเชิงของกฎหมายและการเงินเพียงอย่างเดียวมนุษย์เรานะครับจะทำอะไรสามารถประสานงานได้เราอาจจะไม่ได้รับผิดชอบไปคนเดียวแต่เราสามารถไปประสานจากคนอื่นที่อยู่นอกพื้นที่อยู่บริเวณไข่ขาวเนี่ยให้ไปในทิศทางเดียวกับไข่แดงได
2: ้ครับ
4: เราก็เห็นภาพนะครับว่าตอนที่ท่านเข้ามาทำการบริหารใหม่ๆเนี่ยเราก็เห็นว่าสิ่งที่ท่านทำก็คือไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดรอบๆนะครับตัวของจังหวัดปทุมธานี แต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้เห็นอะไรที่งอกเงยนะครับเป็นรูปแบบในการบริหารจัดการร่วมกันถ้าในมุมผมเนี่ยผมรู้สึกเสียดายนะเพราะว่าท่านผู้ว่าชัดชาติเนี่ยท่านมีเรื่องของบารมีเนาะชนะการเลือกตั้งขนาดนั้นภาพลักษณ์ดีขนาดนั้นเนี่ยท่านน่าจะมีความสามารถในการที่จะไปดึงความร่วมมือไม่จำเป็นต้องใช้กฎหมายไม่จำเป็นต้องใช้การเงินเพราะมันแยกขัดกันแต่ท่านน่าจะไปสร้างความร่วมมือกับจังหวัดข้างเคียงเพื่อทำให้ภาคมหานครเพราะว่ามันไม่ใช่แค่กรุงเทพแล้วนะคนอยู่นนทบุรีคนอยู่สมุทรปราการคนอยู่ปทุมธานีนครปฐมเนี่ยเขาอยู่ติดกับกรุงเทพเนี่ยเขามีวิถีชีวิตความเป็นอยู่และโครงสร้างพื้นฐานแบบเดียวกับกรุงเทพเราจึงเห็นเสมอครับว่าเกิดรถติดที่ไหนเกิดน้ำท่วมที่ไหนแล้วก็คนออกมาด่าผู้ว่าแล้วก็จะมีคนแย้งว่าอันนั้นอยู่ในเขตจังหวัดข้างเคียงนะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมหานครไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดนะครับแต่ว่าแสดงว่าเขามองเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วอะ
2: ครับ
4: แต่ว่าเรายังแต่ละคนก็ยังต่างคนต่างทำแล้วผู้ว่าที่มีคาริสมาหรือมีตัวของบารมีมากขนาดนี้ทุกคนก็คาดหวังเนาะว่าจะสามารถที่จะประสานเป็นภาคมหานครขึ้นมาได้ประเด็นต่อมานะครับที่ทางตัวของคุณพิสุทธิ์ยกมาเนี่ยก็คือเรื่องของการที่จะไร้อำนาจในการบริหารจัดการหรือเปล่าแล้วก็ไปจัดการแค่เส้นเลือดฝอยหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นที่ดูน่าสนใจครับ
2: เพราะว่าคนบอกพอใจกับเรื่องเส้นเลือดฝอยมากนะฮะ
4: เพราะว่าอย่างนึงเนาะแม้ว่าเส้นเลือดฝอยจะติดขัดแล้วไปแก้ปัญหาเส้นเลือดฝอยให้ตัวของอวัยวะของเราทำงานได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยแต่เราต้องเดินไปข้างหน้าเนาะ
2: ครับ
4: มีคำถามใหญ่ๆอยู่หลายคำถามครับว่าเอ๊ะในช่วงเวลา4ปีที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพมหานครได้เดินไปข้างหน้าบ้างหรือเปล่าหรือว่าเพียงแค่แก้ปัญหาอย่างเดียวแล้วก็ปล่อยให้คนเป็นประชาชนเนี่ยหาช่องทางเดินไปข้างหน้าเองหรือโยนไปให้รัฐบาลกลางทำหน้าที่เดินไปข้างหน้าคือหลายๆคนเนี่ยบอกว่าสิ่งที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทำไม่ได้มีแค่เชิงรับเท่านั้นไม่ได้มีแค่ทำสวนสาธารณะไม่ได้มีหน้าที่แค่ลอกท่อไม่ได้มีหน้าที่แค่ไปสร้างตัวของทางเท้าเท่านั้นแต่สิ่งที่ประชาชนต้องการอีกอย่างคือทำอย่างไรให้กรุงเทพมหานครก้าวเข้าเป็นเมืองเป็นเมืองชั้นนำทางเศรษฐกิจในระดับโลกเพราะเรามีเรื่องของศักยภาพตรงนั้นเราเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นหับและอื่นๆอีกมากมายแต่ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เดินแบบนั้นหรือเปล่าหรือเราแค่ปัญหาพื้นฐานทั้งหมดแต่ไม่ได้เดินไปข้างหน้าเลยจะบอกว่าเอ๊ะต้องรอให้แก้ปัญหาเส้นเลือดฝอยทั้งหมดจึงจะเดินไปข้างหน้าได้หรือผมคิดว่าคงไม่ใช่มั้ง
2: เดินคู่ขนานไปก็ได้ใช่ไหมจ๊ะ
4: มันคงต้องทำพร้อมกันไปว่าเราจะเดินไปข้างหน้าอย่างไรเราจะเป็นมหานครระดับโลกอย่างไรเราจะดึงเอาพวกตัวบริษัทท็อป500ของโลกสัก 2-3 บริษัทเข้ามาตั้งอยู่ในกรุงเทพได้หรือเปล่าอันเนี้ยมันก็เป็นประโยคคำถามว่าเอ๊ะมันควรเป็นบทบาทของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือว่าตัวของรัฐบาลกลางแต่ผมเชื่อว่าทั้งสองคนต้องร่วมกันและเห็นภาพเดียวกันมหานครทั้งหลายในโลกเราจะได้ยินชื่อของนายกเทศมนตรีหรือว่ากัฟเวอร์เนอร์เนี่ยมากกว่าคนเป็นประธานาธิบดีหรือคนเป็นนายกรัฐมนตรีในการบริหารจัดการเมืองนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจที่เดินไปข้างหน้าอย่างเช่นการเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกเราบอกว่าปารีสและคนที่ออกมาทำให้ปารีสสามารถจัดการแข่งขันได้คือคนที่เขาเป็นนายกเทศมนตรี
2: ไม่ใช่ประธานาธิบดีหรือผู้นำรัฐต่างกับบ้านเรา
4: คืออันนี้ผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนบอกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ใช่แค่ตัวของกรุงเทพมหานครหรอกครับเป็นความหวังของคนในตัวท้องถิ่นนั้นเพราะอยู่ใกล้ตัวเขามากที่สุดสิ่งที่เราทำอยู่จะทำเพียงแค่ช่วยเหลือในชีวิตประจำวันหรือว่าจะทำคู่กันให้เขาเดินไปข้างหน้าด้วยเพราะว่ามันคือเมืองแล้วล่ะต่อไปเราอย่างตัวของประเทศอเมริกาเนี่ยเวลาเราพูดถึงประเทศอเมริกาเราไม่ได้พูดถึงประเทศอเมริกาทั้งประเทศเราพูดถึงเมืองเนอะเราพูดถึงตัวของเราพูดถึงนิวยอร์กเราพูดถึงตัวของซิลิคอนวาเลย์เราพูดถึง LA เพราะว่าเมืองเนี่ยคือฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตแล้วซึ่งควบคู่ไปกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนที่เป็นหน้าที่พื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วครับ
2: ครับอาจารย์ดุลย์ลงอาจารย์อยากจะเห็น ผู้สมัครผู้ว่าแล้วกันนะผู้เสนอตัวเป็นผู้ว่าเนี่ยมีทัศนะมีมุมมองหรือมีข้อเสนอในเชิงเรื่องของเมืองและฝั่งเมืองยังไงครับอาจารย์ครับที่อาจารย์อยากจะเห็นและคิดว่าคุณต้องได้เห็นนะ
4: คือผมเนี่ยจะสอนลูกศิษย์ผมเสมอเนาะว่าเวลาเลือกตั้งอะไรก็ตามนะในตัวของเลเวลไหนก็ตามเนี่ยถ้าผู้สมัครเขามาบอกคุณโดยเริ่มต้นว่าผมจะแก้ปัญหาเนี่ยผมจะแนะนำลูกศิษย์แค่แนะนำนะผมไปบังคับเขาไม่ได้เนี่ยอย่าไปเลือกเขาเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการแก้ปัญหาแต่เราจะเดินไปข้างหน้าควรจะมาบอกว่าเมืองหรือท้องถิ่นของฉันจะเป็นอะไรในอนาคตแล้วปัญหาก็คือตัวอุปสรรคที่จะมากีดขวางไม่ให้ฉันเดินไปถึงเป้าหมายที่เขาตั้งไว
2: ้
4: แล้วถึงจะบอกว่ามีปัญหาอะไรแต่ไม่ใช่มาบอกว่าฉันจะแก้ปัญหา1 2 3 4 5
2: ครับ
4: คำถามอย่างเช่นง่ายๆว่าแก้ปัญหารถติดเนี่ยแก้ปัญหารถติดเนี่ยแก้ปัญหารถติดขนาดไหนล่ะเพื่อให้เมืองเราเป็นอะไรหรือเอาแม้กระทั่งว่า อุบัติเหตุที่เพิ่งเกิดขึ้นไปเนี่ยรถไฟชนกับรถเมย์เนี่ยเชื่อไหมว่าท่านนายกกับท่านรองนายกพูดไม่เหมือนกันท่านนายกบอกว่าให้ทำทางลอด
2: ให้
4: ท
2: ่
4: านรองนายกบอกไม่ให้รถไฟเข้าเมืองแสดงว่าสองคนเนี้ยคิดรถไฟไม่ตรงกันแล้ว
2: หรือไม่ได้คิดด้วยกัน
4: แบบนี้คือมันต้องตั้งมาก่อนว่ารถไฟเป็นอะไรนะถ้าบอกว่ารถไฟเป็นระบบเป็นระบบของการเดินทางหลักที่จะเชื่อมโยงกรุงเทพกับทุกจังหวัดแบบนี้ต้องทำทางลอดเพราะลงทุนคุ้มจะเอาขนส่งสินค้าขนส่งคนยกเลิกเที่ยวบินระยะสั้นให้ลดลงไปมากๆแล้วมาอยู่ที่รถไฟแบบนี้ต้องทำทางลอดแบบสิ่งที่ตัวท่านนายกพูดแต่ถ้าบอกว่ารถไฟเนี่ยเป็นระบบรองมากๆขนส่งสินค้าก็อยู่เท่านี้วันนึงที่วิ่งมันเนี่ยมีแค่3เที่ยวต่อวันแบบนี้ก็ต้องตามท่านรองนายกเห็นไหมว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้ตั้งมาจากตัวปัญหาแต่ปัญหามาต้องตั้งมาจากว่าเป้าหมายของเราคืออะไรถ้าบอกว่ากรุงเทพเราจะเป็นอะไรแล้วเราเห็นว่าโอเคฉันเชื่อผู้

0: แล้วเราอาจจะเดินไปข้างหน้าก็ได้แต่ผมก็อยากเห็นทุกคนนะครับที่ลงมาทำการเสนอตัวให้พวกเราเนี่ยได้เลือกเนี่ยเพราะผมอยากเห็นว่าเราจะกรุงเทพจะเป็นอะไรในอนาคตและปัญหาที่กีดขวางการไปสู่เป้าหมายที่แต่ละคนเลือกเนี่ยที่แต่ละคนตั้งไว้เนี่ยเขาจะทำยังไง
1: เอออาจารย์พูดแล้วคิดถึงเหมือนกันนะว่าผมพยายามนึกว่ามีใครบอกไหมกรุงเทพเป็นยังไงเห็นอยู่บ้างแต่ไม่ชัดมันกระจายไปแต่ที่ผมได้เห็นก็คือว่าจะทำอะไรกับกรุงเทพที่เห็นนะจะฝันจะเฟื่องจะเป็นจริงเรื่องนั้นแล้วสำคัญคือจะทำยังไงไม่เคยได้เห็นเท่าไหร
0: ่
1: ท่านอาจารย์บอกว่ากรุงเทพจะเป็นยังไงเนี่ยไม่เคยชัดเท่าไหร่ที่สำคัญคนกรุงเทพควรต้องมีส่วนบอกไหมอาจารย์ว่าเราจะเห็นกรุงเทพเป็นยังไง
0: ก็เขาก็คงลงไปการลงไปพบพี่น้องประชาชนในช่วงของหาเสียงเนี่ยเขาคงได้ฟีดแบ็กอะไรกลับมาบ้างนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ผมว่ามิติใหม่ที่ตัวท่านผู้ว่าชัชชาติทำไว้คือไม่ใช่อยู่ๆอยากจะมาลงก็มาลงก่อนแกลงสมัครครั้งก่อนแกทำพื้นที
1: ่โอ้แกทำกันบ้านอยู่นะเราทำกันบ้านอยู่
0: เพราะแกทำพื้นที่อยู่สองปีอ่ะไม่ใช่อยู่ๆบอกว่าพักอยากจะส่งหรือว่าอยู่ๆแบบ
1: อยากจะลง
0: ไปหาเงินค่าไปหาเงินค่าสมัครมาได้แล้วลงอย่างนั้นคงไม่ใช่เนาะ
1: ครับครับอาจารย์คิดว่าประชาชนคนกทมเวลาเขาเลือกเขาดูเรื่องนี้ไหมเรื่องความเป็นเมืองเรื่องผังเมืองด้วยเปล่าในการปัจจัยในการเลือกหรือถ้าไม่มีทำไมให้เขาบอกด้วย
0: คือผมคิดว่าสิ่งที่ตอนนี้คนเป็นประชาชนทั้งหลายเลือกเนี่ยคือเลือกที่ตัวบุคคล
1: ตัวบุคคล
0: ตอนนี้ทิศทางค่อนข้างชัดเจนนะว่าการเลือกตั้งทั่วโลกนะครับคือไม่ใช่ตัวของประเทศไทยเพียงอย่างเดียวเลือกที่นโยบายที่ผูกติดกับตัวบุคคลคือคนนั้นเนี่ยเสนอสิ่งที่เป็นตัวของนโยบายโดนใจแค่ไหนแล้วเขาเชื่อแค่ไหนว่าคนคนนั้นจะทำได้อย่างที่พูดจริง
1: ครับ
0: นึกออกไหมครับไม่ใช่แค่เสนอความสวยหรูหรือว้าวเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเขาก็มองหน้าแล้วบอกว่าไอ้ที่คุณพูดออกมาเนี่ยทั้งตัวคุณและก็ทีมงานแวดล้อมของคุณสิ่งที่คุณเคยทำมาเนี่ยเขาเชื่อแค่ไหนว่าคุณจะทำได้ประสบความสำเร็จจริงมันสองอย่างคู่กันนะเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ก็จะเลือกผู้นำทั้งหลายทั้งโลกอะครับเลือกผู้นำที่ตัวบุคคลแล้วก็แต่ละคนก็จะมาตามประเด็นปัญหาของแต่ละเมืองอย่างเช่นที่คราวที่แล้วเลือกอาจารย์ชัดชาติเนี่ยเพราะว่าท่านเป็นวิศวกรเนาะพอท่านเป็นวิศวกรก็รู้ว่ากรุงเทพเนี่ยมีปัญหาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการสร้างและปรับปรุงในเชิงของระบบกายภาพสิ่งที่เราคงต้องคิดอีกก็คือว่าแล้วมันทำแบบนั้นได้จริงหรือเปล่าตัวอย่างเช่นทางตอนแรกที่ทางตัวคุณพิสุทธิ์เล่าให้เราเล่าให้เราฟังว่าปัญหาคอนโดมิเนียมในซอยคับแคบรถดับเพลิงเข้าไม่ได
1: ้
0: มันจะเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวมาตรฐานของเส้นทางถนนว่ากว้างเท่าไหร่เพื่อรถดับเพลิงเข้าได้เนี่ยมันมีเนาะแต่พอจะทำการขยายถนนเพื่อให้พัฒนาได้
1: ไม่ได้
0: ก็ไม่ได้แต่พอจะบอกว่าโอเคถ้าตัวของถนนไม่กว้างพอก็ไม่ให้สร้างนะก็ไม่ยอม
1: แต่ก็สร้างอีก
0: ก็คือแบบนี้ครับ
1: ครับ
0: ผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะจะบอกว่าให้ถ้าคุณไม่ทำการขยายไม่สร้างก็ไม่ยอม
1: ไม่มีอำนาจ
0: จะบอกว่างั้นจะให้สร้างก็ทำการขยายถนนต้องเว้นคืนนะทุกคนต้องถอยไปนะก็ไม่ยอมกันอีกก็เห็นใจนะไม่ได้เห็นใจตัวของอาจารย์ชัชชาติเพียงคนเดียวนะใครเข้ามาก็จะเจอปัญหานี
1: ้ครับครับครับคุยอาจารย์ได้ความรู้แล้วก็ได้อะไรมากมายแต่บังเอิญเวลาเข้าจำกัดอาจารย์นะ
0: ครับ
1: ในมุมของอาจารย์เนี่ยอาจารย์คิดว่าฝากข้อคิดสำหรับคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งกทมเนี่ยควรจะมองประเด็นอะไรบ้างในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครับ
0: ผมคิดว่าข้อที่หนึ่งเนาะผมว่าต่อไปเนี่ยผู้ว่ากรุงเทพมหานครคงต้องกล้าพูดความจริงมากขึ้นเพื่อให้เรารู้นะเหมือนกับที่ผมบอกว่าทำไมเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าไอ้ระบบท่อระบายน้ำฝนของกรุงเทพรับได้แค่60มิลลิเมตรต่อชั่วโมงจนอาจารย์ชัชชาติมาพูดเพราะฉะนั้นพวกนี้มันคือการบริหารบนฐานข้อมูลของความเป็นจริงเพื่อให้ประชาชนรู้อีกประเด็นนึงที่ผมคิดว่าอยากจะฝากไว้ก็คือว่าเราคงต้องคิดในภาพใหญ่และการเดินไปข้างหน้ากรุงเทพไม่ใช่เมืองที่อยู่อย่างแบบ สแตนดาร์ดทั่วไปเป็นศูนย์กลางพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม

0: คนมาซื้อขายสินค้าเกษตรมาซื้อรถแท็กเตอร์ซื้อปุ๋ยกลับไปทำนาแล้วก็เอาสินค้าเกษตรเข้ามาขายในเมืองกรุงเทพไม่ได้เป็นแบบนั้นกรุงเทพมีบทบาทสำคัญทั้งในระดับชาติและในระดับภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเราหวังว่ากรุงเทพจะไปถึงในระดับ world class ดังนั้นสิ่งที่จะต้องคิดก็คือว่าเราจะมองอีกมุมหนึ่งว่าไม่ใช่แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นแต่ผมคิดว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนต่อไปและคนต่อๆไปอีกไม่สามารถพูดแค่ว่าจะแก้ปัญหาที่มีอยู่รอบตัวได้แล้วแต่ว่าจะต้องพูดถึงว่าจะทำอย่างไรให้กรุงเทพกลายเป็นระดับ world class จริงๆเป็นเกตเวย์เป็นสิ่งที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปสู้กับโลกและจะต้องร่วมมือกับทั้งรัฐบาลกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงจังหวัดโดยรอบจะพูดแค่กรุงเทพอย่างเดียวคงไม่ได
1: ้ไม่ได้
0: นะคงต้องเห็นภาพใหญ่กว่านั้นแล้วไม่ใช่แค่คนกรุงเทพหวังกับผู้ว่านะครับเพราะว่าคนนนทบุรีคนสมุทรปราการคนนครปฐมคนปทุมธานีเนี่ยโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงเรื่องของการทำงานแล้วก็สถานรักษาพยาบาลโรงเรียนเขาพึ่งกับกรุงเทพหมดเขาผูกโยงเป็นระบบเดียวกับกรุงเทพมหานครหมดเขาก็คงเหลือบตามาดูว่ากรุงเทพจะได้ใครมาที่จะสามารถที่จะทำให้เขาดีขึ้นด้วยหรือเปล่าด้วยนะครับ
1: ใช่ก็ไม่ได้เป็นเฉพาะฝั่งนี้ไม่ได้เป็นเฉพาะผู้ว่าของกรุงเทพนะว่าชีวิตผู้คนต้องมาใช้บริการกรุงเทพมหานครหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านดร.พนิษฐ์ผู้จินดามากครับอาจารย์ครับโอกาสหน้ารู้คนใหม่นะครับอาจารย์ครับ
0: ครับขอบคุณคุณที่สุดแล้วก็ขอบคุณที่ให้เกียรติมากๆนะครับขอบพระคุณครับ
1: ดร.พนิษฐ์ผู้จินดานะฮะจากภาควิชาการวางแผนและเมืองจากสถาบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับช่วงพิเศษนะครับเรื่องของฮอตอิชชูนะครับชิงเก้าอี้ชี้ชะตากทม.พักกันสักครู่ช่วงหน้าว่าด้วยการเมืองระดับชาติกับอาจารย์นะครับคุณแคนสาริกาครับ

0: เวทีความคิด Hot Issue เช็คเรตติ้งชิงเก้าอี้ชี้ชะตากทม
1: รองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแทนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
2: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2519 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืบถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแทนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
8: ช่วงที่2ของเวทีความคิดกับท่านผู้ฟังครับตอนนี้การเมืองเริ่มที่จะร้อนขึ้นมาอีกรอบนึงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งพรรคภูมิใจไทยก็ประกาศนะครับว่าขอยื่นแก้รัฐธรรมนูญด้วยพรรคภูมิใจไทยพรรคเดียวไม่ต้องพึ่งมือคนอื่นขณะเดียวกันฉบับร่างภูมิใจไทยก็ถูกพากษ์วิจารณ์เยอะนะฮะว่าด้วยเรื่องของที่มาอำนาจแล้วก็การผูกขาดนะฮะของที่มาทั้งเนื้อหาและบุคคลของการแก้รัฐธรรมนูญแต่แน่นอนฮะพรรคประชาชนก็จะส่งเข้าไปประกอบด้วยและกลายเป็นศึกเรื่องของแก้รัฐธรรมนูญพัวพันถึงเรื่องของการพาดพิงถึงสว.นะครับว่าจะเป็นกลุ่มสีน้ำเงินนะฮะเครือข่ายการเมืองด้วยหรือเปล่าวันนี้50สว.โต้คุณเท้งฮะปมวิจารณ์ระบบสีน้ำเงินในสว.ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องร้อนที่เกิดขึ้นวันนี้เราจะคุยกันเรื่องแก้รัฐธรรมนูญกับระบอบสีน้ำเงินมีจริงป่ะแล้วมีอยู่ยังไงแล้วระบอบสีน้ำเงินถ้ามีจริงเนี่ยมันจะนำพาการเมืองไทยไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยได้หรือไม่หรือจะถูกเดดล็อกทางการเมืองคุณแก่สาริกาพี่ก็ให้ฟังครับพี่แก่สวัสดีครับ
9: ครับสวัสดีครับพี่สุครับ
8: กับตอนนี้เรื่องน้ำเงินและก็เรื่องของสว.เรื่องรัฐธรรมนูญแทบจะเป็นเรื่องเดียวกันนะพี่แก่ครับ
9: ใช่ครับคือเรื่องต้นอย่างนี้ก่อนยังไปเรื่องระบอบเสียงมันนะนี่สุด
8: ครับ
9: เอาก่อนคือพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่มีเขาลางเลยว่าจะยื่นแก้รัฐธรรมนูญนะ
8: ที่ผ่านมาใช่ไหมหรือตอนนี
9: ้หักกันกับพรรคประชาชนมาตั้งแต่ตอนเรื่องเอ็มโออ่ะนะ
8: ครับ
9: ซึ่งตอนนั้นก็รู้กันว่าพรรคประชาชนเนี่ยไปทำเอ็มโอเอก็ด้วยหวังว่าจะมีการร่างฉบับใหม
8: ่จะให้คุณที่เป็นนายกแรกเรื่องนี้แหละ
9: ใช่แต่ด้านมาก็หักกันก็นำมาดูการยุบสภา
8: ครับ
9: แล้วก็ทำประชามติข้อเดียวนะครับข้อเดียวแล้วก็หลังจากตั้งรัฐบาลมาเนี่ยพรรคภูมิใจไทยก็ไม่รู้เรื่องว่าจะฟังเสียงประชาชนที่เดือดร้อนคนใช่ไหม
8: ครับ
9: ที่เดือดชอบให้มีการแก้ แล้วจู่ๆมาถึงยื่นปั๊มเลย
8: เกิดอะไรขึ้นอยู่ๆจะยื่นหรือว่าทนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้
9: ไม่ผมว่านะเขาคิดสูตรได้ละ
8: เขาคิดสูตรได้
9: เขาคิดสูตรเขาคิดสูตรตั้งสสรสมาชิกสภาล่างได้แล้วเคยคิด
8: ไม่สสรสีน้ำเงินนี่เหรอ
9: ใช่ครับคือสูตรที่ว่าก็อยู่จากก็อยู่ตอนนี้สูตร
8: ครับ
9: ที่มาของสสรเนี่ยสมาชิกสภาล่างมือเนี่ยในการที่ไปถ้าจำก็ได
8: ้
9: มีการไปยื่นให้สามีตีความนะอันนึงก็เหมือนมีความมาว่าสภาสมาชิกสภาล่างรัฐมนูลเนี่ยพูดรวมๆนะภาษาง่ายๆไม่สามารถไปเลือกตั้งโดยตรงเลยแต่เข้าคูหาได
8: ้
9: ทางพรรคคงจะก็เห็นช่องก็เลยออกแบบนี้เลยสสร76จังหวัด10คนมาจากการเลือกตั้งของสสและสว
8: ครับ
9: โอ้ลุกเป็นไฟดีครับ
8: ครับ
9: พรรคยังไม่รู้อยู่แล้วถึงเลือกตั้งทางตรงแบบเลือกตั้งหัวไม่ได้ก็มันมีวิธีการเลือกตั้งทางอ้อมได้ถึงสสรนี่รู้สึกจำเมื่อปี40แล้วไงตอนตั้งสสรอยู่นู้นอ่ะ
8: ครับ
9: ที่มีการเลือกตั้งสสรทางอ้อมอ่ะ
8: ใช่ใช
9: ่
8: ก็ทำได้ก็ยังทำได
9: ้นั่นครั้งทุกคนจำได้คุณทักษิณชินวัตรสสรที่เชียงใหม่สอบตก
8: ใช่คุณทักษิณสอบตกสสรเชียงใหม่ตอนนั้นนะ
9: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่ไม่ใช่การเลือกตั้งแบบเข้าหางน้ำจริงเป็นการเลือกตั้งพรรคแทน
8: ครับ
9: ซึ่งพรรคเพื่อไทยเองก็จะยึดโมเดลนี้ครับพรรคไปเที่ยวไปก็คงไม่เอากับพรรคอะไรนะโมเดลแบบนี้น่าจะโมเดลแบบยุคคุณปัญหาละนี
8: ่ยุค
9: คุณนั้นที่เป็นข้าวไว้ล่างนี่นี่ก็เลยพอเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยทางพรรคประชาชนรู้ละว่างานยาก
8: ครับ
9: ยากแหละยากเราไม่สมัยเกิดยากนุ่มเอาได้มีคนชี้แล้วนะพี่เด็กแต่พวกเราเจ็ดสิบคนเนี่ยเท่าจำถึงพี่ชายนะที่ของพี่ชายเนี่ยจะได้ของพวกเราอยู่27คนฝั่งเจ้าก็ได้ของพวกเราอยู่20คน
8: เพราะว่าภูมิใจไทยก็ให้เลือกตามจำนวนสัดส่วนของสสและสวใช่ไหมฮะสสก็ว่ากันตามจำนวนพักที่ได้แล้วก็สวก็รู้อยู่ว่าเป็นใครที่แข่งคำนวณมาตัวเลขเท่าไหร่นะ
9: พักภูมิใจไทยอยู่ได้สสรอ27คน
8: 27คน
9: สวได้สสรอ20คน
8: 20สส27นี่ก็47ก็มาละ
9: จาก76อ่ะนี่สิ
8: ครับ
9: ไม่นับพรรคร่วมนะ
8: ครับ
9: ตามโคต้าจะล่างเงินออกมาแบบที่หลายคนคิดผ่านได้ง่ายเด็ดไม่ผ่านผมเนี่ยตอนตรงนี้เมื่อเป็นแบบนี้เป็นเรื่องแบบนี้ทางพรรคเองก็ประหยัดนะครับคุณเชงนึงต้องออกมาวาจกรรมแล้วบอกสีเงินขึ้นมาซึ่งตอนแรกผมก็ยังงงอยู่ว่าคืออะไรวันนี้ผมเพิ่งอธิบายละ
8: ว่า
9: อธิบายละก็คือรัฐมนูล60นั่นแหละรัฐมนูล60องค์กรอิสระทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละ
8: องค์กรอิสระทั้งหลาย
9: พูดง่ายว่าโครงสร้างองค์กรอิสระแล้วก็ตัวรัฐมนูล60นั่นแหละคือระบอบสิงห์เงินนะ
8: ครับ
9: มีพรรคภูมิใจเป็นตัวแทนความจริงอ่ะเรื่องนี้ในหมู่คนสนใจการเมืองก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ก
8: ็ครับ
9: แล้วก็อยู่แล้วก็อยู่ว่าอะไรเราก็พูดอะไรคุณว่าเรื่องรักพันลึกอะไรตั้งแต่คุณเพ่งพยายามมาตอกย้ำอย่างนี้เหมือนกระทุ้งอ่ะประเด็นที่ฝ่ายของฝ่ายทางภูมิใจแล้วก็ แล้วก็เห็นผลวันนี้ก็เห็น
8: สวลงตัวเพิ่มเลย
9: ใช่
8: 90สวบอกไม่มีระบบสินเงินไม่มี
9: อะไรซึ่งผมเข้าใจมันก็ยากที่จะพูดตรง
8: ๆ
9: เอาเคเรื่องเนี้ยเรื่องสวเนี่ยเรียกว่าเอาเฉยผมฟังคุณก่อนยังไง
8: ครับ
9: ให้สัมภาษณ์วางใจแล้วว่าวางการเที่ยวมาแล้วการปฏิทินมาแล
8: ้
9: วว่าถ้าแกงงตามเนี้ยตามของคุณยังไงเนี่ยกี่ปีจบ
8: กี่ปีนะ4ปีอ
9: ่ะกี่ปีจบ
8: หมายถึงได้ใช้ใช่ไหม
9: ได้ใช้
8: เพราะว่าปีหน้าเราทำร้ายกุมภาจะได้ประชามติต้องไปภูมิใจไทยนะ
9: ใช่เพราะว่าพรรคอื่นไม่ยากเพราะว่าตามไปที่ต้องใช้เสียงสว1/3/6/7เนี่ย
8: ครับ
9: ยากร่างจะอื่นยากมันก็วนกลับไปยุคคุณประยุทธ์อ่ะ
8: ครับ
9: ก็ร่างเผื่อไว้ก็แก้ใหม่ได้ร่างก็ตกหมดสุดท้ายมันก็ตกหมดร่างทุกอย่างเพราะว่าเขามีเจตจำนงจะไม่แก้6 ปีอยู่แล้ว
8: แต่ว่าถ้าดูอย่างนี้โอกาสที่จะได้แก้จริงคงไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็โอกาสที่จะแก้ตามภูมิใจต้องการน่าจะมีโอกาสสูงกว่าไหมฮะพี่แกตั้งแต่เรื่องสสรและเรื่องเนื้อหาเรื่องประเด็นที่จะแก้น่าจะเข้าทางภูมิใจไทยมากกว่าไหม
9: เข้าทางแต่ต้องอย่างนี้ต้องขึ้นอยู่ว่าพรรคร่วมเอาด้วยป่ะ
8: ถ้าพรรคร่วมไม่เอาด้วย
9: ว่าคือ
8: เสียงไม่พอ
9: แต่ว่าอย่างนี้นะพี่ติ๊ด
8: ครับ
9: พรรคร่วมเนี่ยเพื่อไทยอาจจะไม่ค่อยชอบเพราะรอสูตรนี้แต่พรรคฝ่ายค้านยังกล้าทำไม่ปฏิเสธ
8: ได้ใช่
9: ผมก็มีปัญหาเรื่องนู่นเพื่อไทยถอนตัวเอาแล้วเพื่อไทยถอนตัวเอากล้าทำมาเลย
8: ก็พร้อมจะเสียบอยู่แล้ว
9: ครับ
8: ทำไมเพื่อไทยไม่ชอบรัฐธรรมนูญฉบับของภูมิใจไทยนะครับ
9: ไม่ชอบสูตรสสร
8: ไม่ชอบสูตรสสร
9: ครับ
8: เพราะภูมิใจไทยกินขาดกินรวบ
9: คือเพื่อไทยเขายืนมาแบบสมัยปีสองที่ปียุทธะยิ่งขึ้นในการเขายึดโมเดลสสร2540
8: มัน2540
9: ไม่เขาก็ยุคร่างก็คือ2540
8: ครับ
9: เขาต้องการสสรแบบนั้นสสรที่มาจากประชาชน
8: ครับเขายังคิดเดิมเพื่อไทยยังคิดเหมือนเดิมใช่ไหมยังยืนยันเรื่องหลักคิดอย่างนี้อยู่ใช่ไหมครับ
9: ยังครับยังมีอยู่ครับแล้วก็เห็นคุณพลดอนติดงานนั่นเป็นคุณก็ผมบอกแล้วไม่เป็นไรเพื่อไทยก็ยื่นมันก็ได้ร่างมันยื่นถ้าชื่อไม่พอชื่อไม่พอลงยื่นเนี่ยทางพิงใหญ่พร้อมเขายื่นช่วยให้เข้ามาพิจารณากันอะไรล่ะเอามาดูกันแล้วโลกรู้สึกคิดว่าร่างจริงจริงร่างเพื่อไทยจะผ่าน
8: ไม่กล้าคิดเลยนะ เป็นฝ่ายสภาก็ต้องใช้ร่างภูมิใจไทยอยู่แล้วล่ะ
9: มันก็ซ้ำรอยปีเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านในจุดนี่บางคนเวลาคุณเทงพูดเราบอกจริงเลยหลายคนมันก็คิดมากไปผมว่าคุณเทงไม่ได้คิดมากไปขนาดนั้นหรอกในจุด
8: ผมแค่คิดถึงระบบนั่นแหละสวที่หรือองค์กรอิสระบางองค์กรอย่าง
9: นี้
8: นะ
9: คนไปเป็นเสื้อเหลืองเก่าก็เก่าออกมาวิจารณ์คุณเทงตรงนี้นี่เพราะว่าคุณทิ้งไว้ที่ไกลไปกว่านั้นหรอก
8: ผมเห็นด้วยพี่แก่แล้ว
9: ครับเราก็รู้กันว่าพักตั้งแต่พักก้าวไกลพักประชาชนเนี่ยเขาอยากเรื่อง6 ชั่วโมงอยู่แล้วจิต
8: ครับ
9: จากเล่าคือมันคือเงื่อนจิตถ้าเขาไม่ลงทุนยอมทำเองเลยกับพักที่อะไรเนี่ยเพราะว่าเขาตั้งความหมายสูงมากครับ
8: ครับ
9: การล่างมีจำนวน ว่าการร่างกติกาใหม่จะทำให้การเมืองไทยเปลี่ยนแปลงมากจริง
8: ๆ
9: เ
8: รา
9: เชื่อแบบนี
8: ้เป็นความเชื่อของทางพรรคประชาชน
9: เขาต้องลงทุนอ่ะแต่เขาก็เจ็บปวดนะ
8: แล้วถ้ามองความเป็นไปได้น่าจะมีแก้รัฐธรรมนูญฉบับของภูมิใจไทยของพรรคประชาชนประชาธิปัตย์ที่คงจะไม่สามารถยื่นได้ถูกไหมฮะ
9: ต้องมาขอพรรคประชาชนด้วย
8: ขอพรรคประชาชนด้วย
9: ต้องเอาต้องข้าราชการขอเสียงจากประชาชนก็น่าจะได้นะแต่ผมไม่แน่ใจเลย
8: ประชาชนขอเสียงก็จะช่วยยื่นร่างแก้ไขเข้าสภาไปนะเสียงรับรองนั่นเองรับรอง
9: ใช่ครับขณะที่ของเพื่อไทยอ่ะก็ทางเพื่อทางนี้เลยก็เปิดทางละชื่อพร้อมอยากขอร้อง
8: จะแบ่งให้เดี๋ยวให้ได้จะแบ่งให้ได้
9: ใช่เพื่อจะทำให้มีหลายร่างงานที่สุดเหมือนที่คุณประยุทธ์อ่ะ
8: ครับ
9: เข้ามาสามสี่ร่างว่าไปร่างจังเลยตอนนี้มีร่างภาพประชาชนด้วยแหละ
8: ใช่
9: มาก็ไม่รอดการเมืองไทย
8: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเช่นนั้นโอกาสที่จะใช้ปี60ก็ยังมีอยู่หรือโอกาสถ้าร่างได้เนี่ยความเป็นเพฟไซมันอาจจะไม่มีจริงใช่ไหมทุกอย่างถ้าเป็นอย่างนี้นะเพราะว่ามันก็ภูมิใจไทยคงไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงมากมาย
9: ก็มันต่างจากตอนที่ร่างอาจจะไม่ใช้อะไรสัก
8: อ
9: ย่างแล้วก็ให้ประชาชนลงมาติเมื่อผ่านแล้วคุณพี่ก็บอกนี่ไงเป็นประชาธิปไตยรู้สึกว่าไง
8: ก็นั่นแหละ
9: ใช่ไหม
8: ดีไม่ดีเนี่ยดีไม่ดีจะมีการรณรงค์ให้ความรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ได้ไหมแค
9: ่ถ้าไปถามแค่นั้นมีใครนะ
8: คร
9: ับเขาก็มาจากสวกับสสเนี่ยต่างเพราะว่าทั้งสวทั้งสสก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของสวก็มาจากการเลือกตั้งทางอ้อมอะไรก็แบบนี้ก็ว่ากันไปแต่ไม่ใช่แต่งตั้งแบบคุณพี่จะคุณพี่แต่งตั้งนะนี่สิสวนี่ที่เราคงที่เราแอบมินทาก็สวนู้นเนี่ยเขาไม่ได้มาจากการแต่งตั้งแบบคุณพี่นะก็ถามว่าไม่เป็นประชาธิปไตยตรงไหน
8: กระบวนการเป็นวิสิกาจะเป็นแต่ว่าเนื้อหาสาระที่มาไม่เป็น
9: ใช่แล้วเนี่ยผมว่าคุณใช้นู้นละคุณนี่ก็เดินหน้าออกมาพอดีเราจะทำอะไรระบบที่เงินที่มาแล้วก็ผมเชื่อว่าร่างมันจบตามคุณนิกรฝันหรอครับ
8: ครับ
9: ผมเชื่อว่ายุบสภาก่อนยุบสภาย
8: ุบสภาก่อนไม่ได้แก้ใช่ไหม
9: ไม่แก้ที่จะนับดูดิตอนนี้สวเนี่ยมีอายุกี่ปี
8: เออก
9: ี
8: ่ปีสามปีหรือเปล่าหรือสองปีกว่าจำไม่ได้ฮะ
9: ผมไม่อยากจะไปสามที่สองปี
8: น่าจะประมาณนี้แหละผมคิดสองปีกว่าสามปีแล้ว
9: ผมเชื่อว่ายุบสภาก่อนเพราะว่าคุณไม่หมดอายุ
8: ไม่ได้แก้
9: ไม่แก้แล้วก็ยุบสภาด้วยกติกาเดิมทำไม่หมด
8: ผมก็คิดว่างั้นนะหรือดีไม่ดีนะผมว่าคนที่เรียกร้องการแก้รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะภาคประชาชนเนี่ยดีไม่ดีที่ร้อยเป็นการคว่ำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วจะมีการเดินหน้านะถูกไหม
9: คว่ำหรือก็คว่ำยังไง
8: คือไม่ยอมรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับของคุณอนุทินใช่ป่ะของพรรคพ่อครูเจไทยอ่ะ
9: ก็ไม่รับ
8: คือแทนที่จะเชียร์กันว่าไม่เอาไปรับร่างนี
9: ้ไม่รับร่างนี้นะแต่ว่าจะถึงผมว่าไม่ถึงตอนนั้นหรอก
8: ไม่ถึงใช่ไหมยุบสภาก่อน
9: ตามที่คุณก่อนจะลงว่าไว้หรอกผมว่าไปก่อนนะ
8: อยู่สภาได้ก่อน
9: ยังไงเขาก็โดนรักษามีหกสี่แล้ว
8: คร
9: ับ ถ้าเอาตามคุณก่อนว่าเนี่ย มันก็ไปถือในไปถือการทำประชามติใช่ไหม
8: ครับ
9: คือว่าไปจ้างโอ้โหถึงจุดนั้นไม่ผมว่าแกนำพรรคคุณเลยก็ไม่ปล่อยไปถึงเวลานี้หรอกนี่คือ
8: โอ้ประเทศนี้ยากแท้เนาะเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยขึ้นทั้งที่รู้สึกมันจะมืดมนเหลือเกินพูดคิดอะไรคิดถึงอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์นะเจ้าตลับของการยกร่างฉบับนี
9: ้
8: โอ้ผูกเงื่อนไว้แบบสุดๆเลยครับ
9: แล้วจะบอกว่ามีอันนี้นะผมมีอยู่คือการเมืองไทยแบบเนี้ยผมยืนยันหนึ่งสิ่งต้องถือ
8: ว่า
9: ได้ยื่นกติกาแบบเนี้ยอะไรก็เกิดไม่ได้ในการเมืองไทย
8: อะไรเกิดขึ้นได้แปลว่ายังไงฮะเกิดอะไรได้บ้าง
9: ก็อย่างเนี้ยภาพงานบวชอย่างเนี้ยอีกตอนนี้ที่เกิดฮ
8: ะ
9: ใครยังนึกถึงว่าอดีตกรมอดีตกรมฝน
8: หลวงอดีตกรมฝนหลวงกับคุณสุริยะ
9: แล้วเวลาบวชเนี่ยแค่เวลาบวชจะตามทั้งประกาศอะท่านหลวงจะบวชเป็นสาวบ้านป่า
8: คุณสุริยะซึ่งวันนี้ป่วยออกจากโรงพยาบาลก็ยังไปงานบวชที่พอดีกรมทางหลวงไอ้กรมฝนหลวงซึ่งเป็นคู่ขัดคู่ไม่ใช่คู่ขัดหรอกคู่ขัดแย้งอะนะ
9: แล้วมีรองนายกได้นำอีกจุดไปด้วย
8: ผมเห็นเขาคล้ายๆเป็นรองนายกของภูมิใจไทยป่ะคุณ
9: ครับ
8: คุณอะไรนั่นอย่างที่บอกนะฮะ
9: ทีนี้งานบวชของท่านที่มีกรมฝนหลวงเนี่ยมีมาจากวันนี้แต่ไม่เป็นข่าวเมื่อวานเนี้ยวันนี้เตือนตรงผมมากนะ
8: ใช่ครับ
9: คนเป็นประธานคือทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรี
8: โอ้ที่เป็นรองของภูมิใจไทยแล้วนั่งรัฐมนตรีช่วยมหาไทยมาตลอดอยู่นะเป็นประธาน
9: ใช่ครับเป็นประธาน
8: เป็นยงเลยที่เป็นกรมทางหลวง
9: แล้ววันนี้คุณทรงศักดิ์ก็ยังเป็นประธานงานหมวดด้วย
8: ครับ
9: วันนี้คุณสุยะบังเอิญผมใช้คำว่าบังเอิญมาราชการที่อุดรธานี
8: เป็นความบังเอิญใช่ไหม
9: ผมสมมติว่าบังเอิญแล้วกันที่สุด
8: ตั้งเป็นความบังเอิญที่ตั้งใจซะนี่กันอะไร
9: แล้วที่เราเจอมีรุ่นชื่อรุ่นชื่อเกษตรมาด้วยนะวัชรพลขาวขำ
8: อ่าอันนี้สายไข่นึกไม่ออกเลยพุทธชลพลขาวขำนี่ทาง
9: นี้เขาเป็นสออุดร
8: สออุดร
9: ที่น่าสนใจที่สุดในงานวันนี้คือใครที่สุด
8: ใครฮะ
9: คุณวิเชียนขาวขำ
8: วิเชียนขาวขำ
9: อดีตนายกอบต.อบจ.อุดรนะครับ
8: ครับ
9: ควงภรรยามาด้วยคุณเทียบจุฑาขาวขำสสอุดรนะครับพ่อแม่ของเรามีเชื้อเกษตรมาทั้งครอบครัวมางานบวช
8: ของอธิบดี
9: แต่ก็ไม่แตกที่สุดไม่แตกอย่าลืมว่าก่อนที่อดีตคนผู้หลวงคนเนี้ยเขาจะมาอยู่กระทรวงเกษตรยุคคุณเฉลิมชัย
8: ครับ
9: ยุ
8: คคุณเฉลิมชัยเสีย
9: เขาเป็นผอ.ชุมรันภาค5
8: ครับ
9: อยู่ที่อุดรธานียาวนานมากเขาอยู่ดอมานาน
8: ครับ
9: เขาผมก็คิดว่าเขาคงรู้จักคุณเฉียน
8: อะ
9: ไรประมาณนี้แต่ผมไม่กล้าคิดไปไกลถึงกันว่าเอ๊ะที่จะอยู่ท่านบวชแล้วท่านพระตัวเนี้ย
8: ครับ
9: แล้วที่เสร็จมีข่าวอ่ะข่าวท่านหมอผมไม่มีละผมไม่ฟ้องร้องจะไม่อะไรกับท่านมีสิยาละผมทุกอย่างจบเจ้าแค่ประกันผมจะไปบวชแล้ว ผมก็งง
8: ครับ
9: เพราะวันนี
8: ้โอ้พี่แคนต้องขอไปพี่แคนเราไปต่อไม่ได้ครับ เวลาหมดจริงๆขอบพระคุณมากพี่แคนนะสำหรับข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ครบมุมทีเดียวนะครับวันอังคารหน้าวันจันทร์หน้าเสียหายพบกันนะครับวันนี้วันนี้กับพี่ขออนุญาตลาไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
10: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
11: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกรมการปกครองดีเดย์ตรวจสารเสพติดกำนันผู้ใหญ่บ้านและข้าราชการฝ่ายปกครองทั่วประเทศนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านตัวเองพร้อมสั่งการด่วนที่สุดไปยังทุกอำเภอทั่วประเทศดำเนินการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลรวมกว่า 284,000 คนตลอดจนข้าราชการพนักงานบุคลากรในสังกัดกรมการปกครองและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเพื่อคัดกรองหาสารเสพติดรายบุคคลอย่างเข้มข้นผลการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบาย4เสาหลักด้านความมั่นคงของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังโดยกรมการปกครองยืนยันหลักการสำคัญว่าหากจะกวาดบ้านคนอื่นบ้านตัวเองจะต้องสะอาดก่อนเนื่องจากกำนันผู้ใหญ่บ้านถือเป็นกลไกสำคัญของรัฐในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับหมู่บ้านและชุมชนอธิบดีกรมการปกครองระบุว่าได้สั่งการในอำเภอทั่วประเทศจัดประชุมมอบนโยบายด้านความมั่นคงพร้อมกำชับแนวทางปฏิบัติงานแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองในพื้นที่โดยให้มีการสุ่มตรวจสารเสพติดแบบไม่แจ้งล่วงหน้าเพื่อสร้างมาตรฐานและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐกยศ.ชวนผู้กู้ยืมรุ่นพี่ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้รุ่นน้องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เชิญชวนผู้กู้ยืมรุ่นพี่ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษารุ่นน้องด้วยการชำระหนี้คืนกยศ.โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่สถานศึกษาทั่วประเทศกำลังทยอยเปิดภาคเรียนใหม่ซึ่งจะมีนักเรียนนักศึกษาจำนวนมากได้รับโอกาสทางการศึกษาและการสนับสนุนค่าเล่าเรียนค่าครองชีพผ่านการชำระหนี้คืนกยศ.ของผู้กู้ยืมรุ่นพี่ซึ่งถือเป็นการร่วมสร้างโอกาสและอนาคตให้รุ่นน้องได้เรียนต่อกยศ.แจ้งว่าขณะนี้กยศ.เริ่มเปิดระบบการให้กู้ยืมปีการศึกษา2569ซึ่งจะมีนักเรียนนักศึกษาจำนวนมากได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยการสนับสนุนค่าเล่าเรียนค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษากยศ.จึงขอเชิญชวนผู้กู้ยืมรุ่นพี่ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้องด้วยการชำระหนี้คืนตามกำหนดหรือชำระหนี้ปิดบัญชีเพื่อรับส่วนลดเงินต้นเพื่อให้กองทุนสามารถนำเงินกลับมาหมุนเวียนช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้กยศ.จะมีการส่งหนังสือแจ้งภาระหนี้ให้กับผู้กู้ยืมเงินหรือสามารถตรวจสอบย้อนชำระตามตาราง15ปีในแอปพลิเคชันกยศ. Connect หรือ QR Code เพื่อนำไปชำระเงินผ่านช่องทาง Mobile Banking ของทุกธนาคารซึ่งจ่ายได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาและไม่เสียค่าธรรมเนียมอีกด้วยโดยยอดเงินที่ชำระจะถูกนำไปตัดเป็นเงินต้นดอกเบี้ยและเบี้ยปรับถ้ามีตามลำดับยานอวกาศเซินโจว23ถึงสถานีอวกาศเทียนกงจีนประสบความสำเร็จในการปล่อยยานอวกาศเซินโจว23ที่มีมนุษย์ควบคุมขึ้นสู่สถานีอวกาศเทียนกงเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถือเป็นครั้งแรกที่มีนักบินอวกาศจากฮ่องกงได้เข้าร่วมภารกิจด้วยยานอวกาศเซินโจว23พร้อมลูกเรือ3คนประกอบด้วยจูหยางจูผู้บัญชาการภารกิจจางจื้อหยวนนักบินอวกาศหน้าใหม่อดีตนักบินกองทัพอากาศจีนและหลี่เจียอิงที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักบินอวกาศคนแรกจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงที่ได้เดินทางขึ้นสู่อวกาศและยังเป็นนักบินอวกาศหญิงคนที่4ของจีนทะยานขึ้นสู่ห้วงอวกาศด้วยจรวด Long March 2F จากศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ่วฉวนทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนก่อนจะเข้าเทียบท่าแบบอัตโนมัติกับโมดูลหลักเทียนเหอของสถานีอวกาศอย่างราบรื่นจากนั้นลูกเรือภารกิจเซินโจว23ทั้ง3คนจะได้เข้าไปยังสถานีอวกาศเทียนกงโดยมีนักบินอวกาศภารกิจเซินโจว21รอต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยรอยยิ้มและการสวมกอดเพื่อแสดงความยินดีหลังจากที่ผู้มาเยือนเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศขึ้นมาได้สำเร็จหนึ่งในเป้าหมายหลักของภารกิจนี้คือการสร้างสถิติพำนักอยู่ในวงโคจรนานต่อเนื่อง1ปีเป็นครั้งแรกของจีนเพื่อทดลองและเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโปรแกรมวิจัยร่างกายมนุษย์ในอวกาศรวมถึงศึกษาขีดความจำกัดความสามารถและการปรับตัวของมนุษย์เมื่อต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมอวกาศเป็นเวลานานหลังจากเสร็จสิ้นการส่งมอบงานทั้งหมด นักบินอวกาศซินโจ21จะเคลื่อนย้ายเข้าสู่ยานแคปซูลเพื่อทำการแยกตัวออกจากสถานีอวกาศและเดินทางกลับสู่พื้นโลกอย่างปลอดภัยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
12: สิริหน้า
13: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: สิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
15: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
16: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
17: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
18: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
19: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
20: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ผมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซ่องเทนบรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965นะคะทุกค่ำคืนวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะ7วัน7คืนหลังข่าว3ทุ่มทีมงานของ 96.5 นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันสดๆ1ชั่วโมงเต็มๆค่ะหลากอรรถรสหลากวิทยากรแล้วก็ผู้คนที่จะมาบอกเล่า965ในค่ำคืนนี้ทุกวันจันทร์นะคะเป็นใครไปไม่ได้ก็ต้องเป็นคิดอย่างป๊อปกับป๊อปอริยาสิริโสดาพร้อมแล้วอยู่ในสายนะคะสวัสดีค่ะคุณป๊อป
3: สวัสดีค่ะพี่เก
2: ย์โอ้เป็นอย่างไรบ้าง
3: โอ้โห
2: ร้อนสลับเปียกใช่ไหมคะ
3: มันร้อนมากเลยค่ะมันร้อนกว่าที่แบบว่ามันร้อนกว่าเนาะอยู่ที่ทะเลมันแบบว่ามันไม่ร้อนเท่าที่มันอยู่ที่นี่เนาะ
2: ค่ะ
3: ทะเลไม่มีลมพัดไม่มีอะไรมันก็จะร้อนกว่าค่ะใช
2: ่ตอนนี้หลายคนก็โอ้โหกังวลเรื่องเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวเป็นไข้หวัดอ๋อคุณป๊อปดูแลสุขภาพยังไงอะคะช่วงนี้นอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาออกกำลังกายกินอาหารอันนี้เป็นเรื่องเรียกว่าต้องทำให้เป็นนิสัยเลยใช่ไหม
3: จะบอกว่าตอนที่ไปกินทุเรียนทัวร์นะคะ กินข้าวต้มตอนเช้ากินทุเรียนตอนบ่ายๆตอนเย็นๆ นะคะน้ำหนักลดนะคะพี่เก่ง
2: ใช่ไหมไม่อ้วนเลยใช่ไหมนี่กลับมาทุกคนก็บอกไม่อ้วนเออใช่ไหมใช่ไหม
3: ไม่เลยค่ะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วล่ะคือว่าไม่ได้กินอะไรเยอะแยะนะคะ
2: ไม่ได้กินของจุกจิกไม่ได้กินของหวาน
3: ไม่จุกจิกเลยอ่ะมันจุกจิกตอนที่กลับมาเนี่ยค่ะกลับมาแล้วก็แบบว่าเนา
2: ะ
3: มีนั่นมีนี่แล้วแบบว่าโอ้โหมันเนาะมันไม่เหมือนกันเลยล่ะคือกินไปเต็มที่เลยค่ะอย่าคิดมากค่ะ
2: คือปกติถ้าเราอยู่ในเมืองเนี่ยเราจะกินกัน3มื้อทำงานเช้าเที่ยงเย็นคือเหมือนกินตามออฟฟิศไทม์อ่ะคือมันต้องกินตามหน้าที่ใช่ไหมฮะเขาพักเที่ยงก็ต้องไปกินเที่ยงเขากินข้าวเย็นกันก็มีปาร์ตี้สังสรรค์อันนี้มนุษย์ออฟฟิศนะมันก็เลยจะอ้วนสะสมแต่พอเราไปได้พักร่างกายอ่ะอาทิตย์หนึ่งเต็มๆเลยใช่ไหมคุณป๊อปอาทิตย์ครึ่งก็เช้าข้าวต้มบ่ายทุเรียนดึกๆเราก็ไม่ได้ทานอะไรกันใช่ไหมก็จะมีแต่โปรตีนอาจจะมีปูบ้างกุ้งบ้างอะไรเงี้ยน้ำหนักไม่เพิ่มเนาะเอออันนี้ก็จะเป็นบทเรียนแต่คุณป๊อปก็เดินออกกำลังกายทุกเช้านี่ใช่ไหม
3: ก็มันไม่ใช่อะไรที่แบบว่ามันอ้วนเมื่อเรานั่งอยู่นิ่งๆเฉยๆนะแล้วด้วยความที่เนาะอยู่กรุงเทพเนี่ยอากาศมันร้อนมันแบบมันอบอ้าวมากกว่าเดิม
2: ไม่น่าเดินไม่น่าเดินเนาะอากาศ
3: ไม่น่าเดินเท่าไหร่มันจะมีเวลามันจะสั้นกว่าอีกเลยค่ะก็ไม่น่าเดินเท่าไหร่มันก็ทำให้เราแบบเนาะซ
2: ึ
3: ่งถามไปถ้ามันมีเพราะต้นไม้มีภูเขามีอะไรไปเดินไปมันก็รู้สึกยังมีร่มอยู่แล้วก็มีลมจากทะเลด้วยค่ะ
2: แล้ววันนี้เนี่ยนะคะก็เข้าไปสู่วันจันทร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมแล้วคุณป๊อปแต่แพ็บเนี่ย25พฤษภาคมสัปดาห์หน้าก็เป็นเดือนใหม่แล้วค่ะแล้วเป็นเดือนที่จะเป็นเดือนเกิดคุณป๊อปใช่ไหมเพราะนั้นมิถุนายนนี่ก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งเอาอาจจะต้องมีเทศกาลฉลองทุเรียนอีกไหมไม่รู้นะเดือนมิถุนายน
3: ฤดูของชนีหมดแล้วค่ะ
2: ก็จะเป็นภาคใต้มิถุนายนเป็นฤดูทุเรียนภาคใต้ก็เดี๋ยวอาจจะต้องหาแหล่งทุเรียนไปชิมกันดูนะมีตอนนี้ที่เขาเป็นไวรัลกันอยู่คุณป๊อปน้องลิซ่าคุณป๊อปได้ตามไหมน้องลิซ่าร้องเพลงในงานฟุตบอลโลกเนาะอันนี้ก็แชร์กันกระหน่ำเลยค่ะผู้คนกรี๊ดกราดว่าแม่ศิลปินไทยได้ไปร้องเพลงฟุตบอลโลกนู่นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคุณป๊อปคิดยังไงว่าโอกาสนี้
3: คิดว่าไม่มั่นใจว่าจะรอดหรือเปล่าเพราะว่าอยู่ที่อเมริกา
2: อ
3: ยู่ที่ USA แล้วก็คือก็มีข่าวค่อนข้างจะเยอะนะคะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: หลายๆเรื่องเลยค่ะก็คือว่าเรื่องแบบหลายๆเลยค่ะคือว่าจะเป็นยังไงบ้างก็ดีนะคะก็หวังว่ามันจะเวิร์คคือครั้งสุดท้ายที่ไม่บอลที่อเมริกาคือปีนั้นคือก็ปีที่เราเป็นนักของไทยแล้วแหละ
2: ค่ะ
3: นะปี94ก็ตอนนั้นอะนะไม่มั่นใจเหมือนกันจริงๆค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ
2: แฟนคลับก็อาจจะไม่กรี๊ดกราดเหมือนทางเราใช่ไหม
3: มันมีข่าวเยอะมากค่ะที่จะรู้มากนะคะว่าที่อเมริกามันมีเป็นข่าวอะไรบ้างนะคะแล้วก็มันก็ค่อนข้างจะไม่ดีเท่าไหร่เรื่องการหลายๆเรื่องค่ะมันจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่ดูค่ะจริงๆไม่ดูเท่าไหร
2: ่
3: ถ้าถามเรื่องฟุตบอลโลกขึ้นมาจะถามว่าเชียร์อะไรฟุตบอลครั้งแรกทางเขาถามเราขึ้นมาก็บอกว่าเชียร์ดีทรอยต์ไลออนส์ฟุตบอลอเมริกันค่ะ
2: นี่นี่นี่ฟุตบอลอเมริกันมันก็จะไม่เหมือนกันกับบ้านเราใช่ไหมของเรามันแนวฟุตบอลแบบซ็อกเกอร์ของอเมริกันฟุตบอลมันก็จะเป็นลูกเหลี่ยมๆเหมือนนำเลียบอเมริกันฟุตบอลคุณป๊อปตอนอยู่อเมริกานี่ไปเชียร์ทีมอเมริกันฟุตบอลบ้างไหม
3: อันไหนคะพูดถึงอะไรคะ
2: พูดถึงอเมริกันฟุตบอลของอเมริกาไอ้ลูกนำเลียบที่เขาทัชดาวกัน
3: อเมริกันฟุตบอลคือแล้วก็แหมก็
2: ได้เชียร์ม
3: ั้ยเรื่องวงดุริยางก็ต้องไปเชียร์ค่ะมันมีวงดุริยางค่ะ
2: เล่นวงดุริยางก็ต้องไปเชียร์ใช่มั้ยก็เหมือนแบบแต่ละรัฐแต่ละความสำคัญก็ต้องเป็นทีมประจำรัฐของเขาไปเลยใช่มั้ย
3: ค่ะใช่ค่ะ
2: วันนี้เนี่ยให้คุณป๊อปมาชวนคุยกันหน่อยเขาบอกว่ามีอ๋อนี่พี่เก่งเจอข่าวเรื่องทุเรียนมาพูดถึงทุเรียนปุ๊บ AI มันจับเลยค่ะคุณป๊อปทุเรียนเลิฟเวอร์ห้ามพลาดค่ะที่มอเกษตรนะฮะกับสมาคมทุเรียนไทยจัดหนักให้ไปกินทุเรียนวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้นี่มาถึงกรุงเทพแล้วเราก็ไปกินทุเรียนกันวันที่31พฤษภาคมก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะเขาบอกจะมีผลไม้ส่งเกรดส่งออกแล้วก็เจ้าของสวนจะมาเองไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะตลาดนัดสอมอกอมีทั้งอาหารแปรรูปมีทั้งทุเรียนมาจากสวนโดยตรงเทศกาลจัดหนักสมาคมทุเรียนไทยร่วมกับสมาคมนิสิตเก่ามอเกษตรใครอยากรู้เดี๋ยวพี่เก่งแชร์ไปให้นะคะชาวเลิฟทุเรียนวันอาทิตย์31พฤษภาคมนี้8โมงถึงบ่ายโมงเท่านั้นไปบ่ายอดกินค่ะเขาจัดแค่ช่วงเช้านะฮะอันนี้เป็นข่าวมาบอกเล่าสำหรับเลิฟเวอร์คนที่อยากกินทุเรียนนี่คุณป๊อปมีเรื่องราวที่จะมาคุยกันบอกเล่าที่น่าสนใจเรื่องอะไรเอ่ยวันนี
3: ้ก็วันนี้ก็แบบว่าเอาชนีที่เอามาจากเกาะช้างนะคะก็คือให้พวกสวกินกันนะคะก็กินหมดเลยค่ะก็แงะกันแกะกันแบบว่าเป็นแบบมันมากเลยนี่เพิ่งรู้มากมากเลยเนี่ยว่ายิ่งแบบว่าทุเรียนเนี่ยมันมาจากต้นไม้ที่แบบว่าปลูกแบบยิ่งแก่นะคะบอกว่า60ปีแบบยิ่งแก่เนี่ยทุเรียนยิ่งมันยิ่งแบบเข้มข้น
2: อ
3: ่ะทำไมไม่เป็นมนุษย์บ้างเลยเนาะวะ
2: มนุษย์เราก็ยิ่งแก
3: ่มันยิ่งมีความรู้ยิ่งแบบ
2: เก่าใจ
3: นะคนเราบอกว่ายิ่งอายุมากเนี่ยมันไปท้องมันจะหายไปจากโลกนี้ไปเลยไม่มีใครสนใจแต่จริงๆนะเรากินทุเรียนครั้งนี้แบบว่าไปได้ดูว่าเออทุเรียนต้นไม้เก่าแก่ยิ่งมันกว่าเด็กๆค่ะ
2: เขาเรียกว่ายิ่งเก่ายิ่งดีใช่ไหมฮะแล้วก็ยิ่งอร่อยด้วยความหวานกับประสบการณ์นี้ต่อไปเขาบอกว่าเราจะมีประชากรเกิน60ปีเนี่ยเกือบ10ล้านคนนะเกือบน่าจะเป็น1ใน7เพราะของเราประชากร70ล้านคนก็น่าจะ10ล้านคนอัพขึ้นไปแล้วก็ถือว่ามีข้อมูลว่าสถานที่ที่คนสูงวัยอยากจะไปพักไปอยู่เนี่ยก็คือสถานที่ที่พร้อมจะดูแลคุณป๊อปนึกออกใช่ไหมว่าเออที่จะดูแลผู้ใหญ่ที่เดินสะดวก เดินทางไปโรงพยาบาลใกล้ๆมีศูนย์สวนสุขภาพมีคนดูแลใกล้ชิดมีกิจกรรมที่เหมาะสมอะอย่างสมกรที่คุณป๊อปอยู่เนี่ยทุกเช้าก็จะเดินออกกำลังกายโรงเรียนโรงพยาบาลก็อยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าตอนเนี้ยมีคนต้องการเยอะมากที่เป็นบ้านพักอาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับผู้สูงวัยแต่มันมีไม่เพียงพออืมอันนี้ก็เรียกว่าขาดแคลนเลยแหละอยากได้แบบหมู่บ้านสมกรแบบคุณป๊อปอยู่เยอะๆแบบเนี้ย
3: ไม่ค่ะไม่หมู่บ้านสมกรไม่ใช่ผู้พักอาศัยคนชรานะคะ มันเป็นที่บ้านพักทั่วไปนะคะ มันก็คือหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
2: ค่ะ
3: ญาติเป็นคนที่สร้างมานะคะแบบ50กว่าปีที่แล้วด้วยความที่แบบคิดแค่ความคิดอย่างเดียวนะคะว่าทำไมหมู่บ้านนี้ทำไมไม่มีทั้งโรงเรียนทั้งตลาดทั้งสนามเหล็กเล่นอะไรขึ้นมามันแค่คนที่ต้องการสถานที่ที่แบบว่าเนาะเป็นเจเลตเป็นสถานที่ที่แบบคนทั่วไปไม่ใช่บ้านพักโฆษณาแล้วก็ถามส่วนตัวเนี่ยเรารู้สึกบ้านพักโฆษณาไม่รู้สึกใหญ่ค่ะเพราะว่าไม่รู้สึกตัวเองแก่ค่ะนะคะก็ถ้าคิดว่าตัวเองแก่แล้วต้องไปหาโรงพยาบาลนะคือนั่งมานั่งคอยตายก็แล้วแต่ใครแล้วกันคนแล้วกันส่วนใหญ่มันไม่ใช่อ่ะคนเราในเหตุตอนนั้นพูดตรงๆนะคะพี่เก่งว่าคือเด็กรุ่นใหม่ที่ออกมาเนี่ยนะคะทำอะไรไม่เป็นหุงข้าวไม่เป็นต้องแบบวิ่งเข้าเซเว่นกินอาหารขึ้นมาเนี่ยคือมันไม่ใช่รุ่นที่เราอยากอยู่ใกล้เท่าไหร่นะคะพี่เก่ง
2: ค่ะ
3: แล้วก็คือมันไม่ใช่อารมณ์ที่เราอยากจะแบบว่าไปเที่ยวตื้อๆอะไรขึ้นมาตอนเย็นมันไม่ใช่แต่คือมันแบบมันปรับเวลาของตัวเราเองขึ้นมาแค่นั้นเองแล้ว prefer ที่จะตื่นเช้าแล้ว prefer ที่อยู่กับว่าคนที่สนใจเรื่องการออกกำลังกายอ่ะจะเป็นเด็กเป็นคนแก่ตอนเด็กๆขึ้นมาก็คือตื่นเช้าอยู่แล้วล่ะนะคะก็เล่นเทนนิสแต่เช้ามามันเป็นอะไรที่คนเราต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายอะค่ะแต่จะบอกว่าคือแก่หรือว่าจะเป็นเด็กแล้วต้องแบบดูแลแล้วก็ต้องหาหมอในชีวิตของเราเองนะพี่เก่งก็เหมือนเดิมนะก็ไม่ชอบหมอแล้วไม่ชอบโรงพยาบาลแล้วมาทำชีวิตนี้คือต้องทำทุกอย่างเพื่อจะไปเข้าโรงพยาบาลค่ะก็คือว่านอนหัวค่ำแล้วก็คือนะเคลื่อนไหวร่างกายนะคะแล้วก็คือแค่นั้นเองแหละแต่ก็ไม่ได้มองตัวเองว่าต้องไปหาหมอหรือต้องอยู่ใกล้ๆหมอเป็นคนค่อนข้างจะเกลียดหมอพอทุกคนกันแล้วก็ทุกอย่างที่อะไรที่ให้หมอให้ยามาจะไม่กินเด็ดขาดนะคะก็ชีวิตนี้ชาตินี้ก็บอกแล้วไงคะว่าหมอว่าให้กินยาอะไรก็จะดื้อดื้อรั้นเลยค่ะคอเลสเตอรอลขึ้นอะไรขนาดไหนก็ไม่สนใจเพราะว่าไม่ใช่ความสำคัญคนเราหลักคอเลสเตอรอล300กว่า350ก็ปกติอยู่แล้วค่ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ไม่เห็นด้วยนะคะเรื่องการที่ต้องทำตัวเป็นคนแก่คนเขาเราคือทำตัวเป็นคนแก่เยอะเกินไปมหาศาลมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะคือมันไม่ใช่อะไรแบบนั้นเลยอ่ะคือมันมีหลายเรื่องที่แบบอยากจะคุยเรื่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือทั่วไปก็คือว่าใช่นะพวกเราก็นะหาเวลาวันพักผ่อนไปออกกำลังกายไปเดินออกกำลังกายหรือว่าไปหาวันที่ไปเดินทางไปเที่ยวใช่ทุก31เนี่ยเดี๋ยวลองวิ่งกันจะมาอีกแล้วล่ะแต่ที่เราสองคนประสบการณ์นะที่เดินทางมาว่าอย่าเดินทางไปที่ไหน
2: ช่วงของวีคเอนด์
3: นะคะขอแนะนำแค่นั้นนะคะอยากจะไม่แก่เร็วนะคะ
2: ไม่เครียดไม่เครียด
3: อย่าไปที่ไหนกันเราวีคเอนด์ขาดแค่นั้นเองค่ะ
2: ก็พยายามไปวันธรรมดาเนาะเราจะได้รับฟิลแบบพักผ่อนจริงๆเพราะถ้าเผื่อไปวันลองวิเย็นนะมันต้องแย่งกินแย่งเที่ยวแย่งที่จอดรถโอ้เอาแค่ปั๊มน้ำมันนะคุณป๊อปพี่เก่งเห็นนะพวกที่เป็นรถไฟฟ้าเรื่องแย่งคิวที่ชาร์จกันระหว่างทางอะไรอย่างเงี้ยก็เจอปัญหาเหมือนกันบางคนจองแอปแล้วปรากฏไปถึงปุ๊บอ้าวมีคนมาแบบลักไก่จอดแช่ไว้ไม่ออกตามคิวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีเหมือนกันมีอันนึงคุณป๊อปพี่เก่งเห็นอยู่เรื่องการใช้กลิ่นเขาบอกว่ามีงานวิจัยญี่ปุ่นพูดเรื่องดมกลิ่นกุหลาบแล้วจะช่วยเพิ่มเนื้อสมองทำให้มีความจำดีไม่เป็นอัลไซเมอร์อะไรอย่างเงี้ยกระตุ้นความจำได้โดยไม่ต้องกินยาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นทีมงานวิจัยของญี่ปุ่น เราก็น่าสนใจนะเหมือนกับเราตื่นเช้าขึ้นมาดมกลิ่นดอกกุหลาบดอกแก้วอะไรที่มันปลูกอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยหอมๆบ้านคุณป๊อปก็มีกลิ่นดอกไม้กลิ่นต้นไม้หอมๆชื่นใจแบบเนี้ยมันทำให้สุขภาพจิตดีด้วยใช่ไหมคุณป๊อป
3: วิจัยออกมาที่ล่าสุดที่ได้อ่านข่าวมานะคะว่าใครนะคะที่ทำงานหรือมีบ้านใกล้ๆสนามกอล์ฟนะคะจิตสูงมากค่ะจะเป็นอัลไซเมอร์เป็นพาร์กินสันเพราะว่าเขาฉีดยานะคะยาพวกนี้เข้าไปพวกนั้นเข้าไปเยอะมากใครอยู่ใกล้สวนอะไรขึ้นมาประเทศนี้ค่อนข้างจะฉีดยาเยอะมากค่ะค่ะถ้าอยากจะความจำเสื่อมใกล้ๆก็ไปลองได้ก็คือเขาก็มาสัมผัสมาคนที่แบบว่าเล่นกอล์ฟบ่อยๆไอ้ตีกอล์ฟนะคะบอกว่า3ครั้งต่ออาทิตย์เนี่ยนะคะก็ออกเซนมันก็มานะคะโรคต่างๆก็มาเพราะว่าแบบยา
2: สารเคมีตกค้าง
3: นะคะถ้าอยากจะไปทางกลิ่นอะไรขึ้นมานะคะคือประเทศไทยเนี่ยนะคะ PM 2.5 ขึ้นท้องจะเยอะมากทีนี้ก็ได้ที่1แล้วนะคะของโลกเลยนะคะที่เชียงใหม
2: ่
3: แล้วที่ต่างๆเหลือเกินนะคะก็ดูเรื่องการหายใจละกันนะคะเพราะว่าแบบประเทศนี้เราบริหารอะไรไม่ได้หรอกค่ะเรื่องอาหารเรื่องกลิ่นเรื่องควันเรื่องนะคะอะไรหลายๆต้องดูแลตัวเองพอสมควรแหละนะคะก็มันเป็นฝุ่นมหาศาลแต่กลับมาแบบว่ากลับมาที่บ้านเนี่ยคือเช็ดฝุ่นนะมันไม่ใช่ฝุ่นธรรมดามันดำเลยค่ะมันดำเป็นฝุ่นแบบไอดำๆเลยอะนะ
2: มัน
3: จะบอกว่าจะไปหากลับให้ดมขอให้หาอากาศดีๆสะอาดหายใจได้ที่ไม่ได้ฉีดยาเยอะนะคะที่กินอาหารที่ไม่ได้ฉีดอะไรแมงอะไรเข้าไปเลยมันตกใจมากเลยนะคือว่าแบบทุเรียนจะมีการฉีดแบบฆ่าแมงต่างหากว่าเพื่ออะไรต่างหากนะคะแล้วก็บอกว่าสิ่งที่โดนฉีดยาเยอะที่สุดจริงๆมันสตรอเบอรี่นะคะบลูเบอรี่ของที่เป็นใกล้ๆพื้น
2: อ
3: ะนะคะของที่เป็นแบบส้มที่มันฉีด DDT เข้าไปในแบบ
2: ให้ผิวดูสวยๆไม่มีแมลง
3: แล้วเราก็ตัดไปมันครึ่งหนึ่งหรือว่าเลยครึ่งมันตัดแล้วก็บีบทำเป็นน้ำส้มขึ้นมาให้เรากินเคมีคอลหลายๆอย่างเข้าไปในร่างกายนะของพวกนี้มันเป็นเคมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นอะตอนนี้มันโรคระบาดมหาศาลอีกแล้วค่ะหลายๆอย่างแม่ดูข่าวขึ้นมา
2: เชื้อไวรัส
3: นะคะพี่เก่งมันไม่ใช่แค่ไวรัสนะคะมันทิกที่แบบว่ากัดคนแล้วทำให้คนแพ้กินเนื้อสัตว
2: ์
3: โอ้โหเบลเกตมาอีกแล้วเหรอเนี่ยนะคะอะไรอีกเนี่ยถ้าจะตามข่าวจริงๆมันแบบโอ้โห
2: อยู่ยากเลย
3: พี่เก่ง
2: ค
3: ุณเลยอ่ะ
2: คุณป๊อปอ่านข่าวดีแล้วแบบ
3: ว่าขึ้นครูตัวที่เราจะแบบไปที่ไหนเลยอ่ะนะคะแต่ก็คือถ้าอยู่ในโลกความกลัวมันก็นั่งอยู่ในศพเลยก็ได้แล้วก็ยังคอยตายก็ได้หรือใช้ชีวิตไปเลยนะคะแล้วก็ระวังสิ่งแล้วที่เรารู้อยู่แล้วที่มันทักซินเกินไปนะคะน้ำมันที่มันไม่ควรใส่ร่างกายน้ำมันปลอมน้ำตาลปลอมทั้งหลายระวังอย่างนี้จะดีกว่านะคะเรื่องการนอนเรื่องการกินอ่ะมันสิ่งที่เราควบคุมได้อ่ะนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนเรานี่มันติ

0: จกรรมนู่นนี่นั่นทั้งวันมันก็อยู่ได้นะใช่ไหมโลกเราโดยไม่ต้องมี
1: มันไม่ใช่เราอย่างเดียวแต่มันคือเห็นครอบครัวคนอื่นนะคะที่บางทีเขาเอาลูกมาเด็ก8 ขวบ 10 ขวบคือเอามือถือเล่นกันบนโต๊ะแล้วพ่อแม่ไม่ว่าอะไรบางทีแม่มาหันมาบอกเราขึ้นมาว่าเฮ้ยลูกฉันเป็น introvert นะคะลูกฉันทำไมรู้เรื่องไม่แบบไม่คุยกับใครเลยแบบว่าคุณแม่คะก็คือเลิกเอามือถือให้มือถือให้เด็กเล่นสิคะบนโต๊ะทานข้าวเขาไม่พูดกับใครนะคะแบบเลิกโน้ตเลเบลเด็กได้ไหมคะคือมันน่ารำคาญอ่ะมันเผื่อว่าไม่รู้ใครเป็นศาสตร์บ้าออกกันแม่หรือลูกขึ้นมาจริงๆแล้วล่ะคือจะบอกว่าลูกไม่ทำให้ลูกไม่ทำแบบเราว่าแม่มันพูดเยอะเกินไปแล้วก็ลูกรำคาญแม่มากกว่าว่าทั้งพ่อลูกอ่ะคือเล่นมือถือทั้งคู่แล้วมันไม่ใช่กราเทศาจริงๆแล้วคือแล้วแต่ครอบครัวใครอ่ะจริงๆตอนนี้เราเห็นนะคะว่าบางคนเนี่ยกับสามีตัดสินใจกันเลยนะคะว่าตอนนี้ลูกขึ้นมาเนี่ยคือจะมาให้ลูกเล่นมือถือหรืออะไรขึ้นมาอย่างเขาบอกว่าเด็กๆเลยแหละนะคะ1 ขวบ 2 ขวบ 3 ขวบไม่ให้แตะแต่มันคือพ่อแม่ต้องเหนื่อยกว่าเดิมนะคะคือไม่ใช่แบบว่าทะเลาะ กันเอาคว้าง iPad ให้มันดูการ์ตูนขึ้นมาไม่ใช่
0: ค่ะ
1: คือต้องใช้เวลาคุยกับเขาต้องใช้เวลาที่จะพาเขาไปออกไปข้างนอกไปเล่นเด็กสมัยนี้รุ่นนี้คือไม่ออกไปข้างนอกเท่าไหร่เลยพี่เก่ง
0: ใช่ใช่
1: ไม่ออกไปเลยคือไม่สัมผัสเดี๋ยวนี้ทุกคนแบบผิวเป็นเผือกขึ้นมาแล้วคือถ้ากระดาษว่าบางทีเราไปหาคุณยายนะคุณยายอายุ90 กว่ายังถามเหมือนเดิมนะว่าทำไมลูกดำขนาดนี้ลูกไม่ได้ดำนะคะคุณยายลูกแทนนะคะมันตั้งใจใช้ชีวิต
0: คุณยายอาจจะเห็นคนขาวเยอะขึ้นไงเลยทำให้เรารู้สึกเอ๊ะผิวแทนมากเกินไป
1: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่พี่เก๋ก็คือความจริงดีกว่านะคะคนไทยเรานะคะถ้าผิวเข้มขึ้นมาก็จะเรียกว่าดำแต่ดำไม่ใช่แปลว่าโง่แปลว่าแบบผิวเข้มแปลว่าดูแบบว่าลูกชาวนาบีแบบว่าดูไม่มีแบบเงินท้ายหรือว่า
0: ดูไม่รวยดูไม่รวยดำแล้วดูจน
1: โง่หรือเปล่าว่าไม่ไปดีก็ไม่รับดูก็เปราะอ่อนแอนะคะดูแบบไม่สมบูรณ์อะไรเท่าไหร่แล้วคือว่าเพื่ออะไรเพื่อจะขาวทำไมล่ะนะคะคือมันเลิกแล้วกันนะคือเราเลิกที่เวลาที่เราต้องแบบว่าขาวผิวขาวไม่ได้ใครว่าดิ้งครีมไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเลยอ่ะก็คือออกไปแบบใช้ชีวิตจริง
0: ๆ
1: ไปเล่นข้างนอกไปเต้นข้างนอกแล้วคือมันแบบบางทีไปโพสต์ไปแล้วพี่เก๋บางทีก็ถามว่ามีคนเขียนมาบอกว่าเฮ้ยไม่ควรไม่เหมาะสมนะทำไมเธอทำอย่างนี้ขึ้นมาขอตอบแบบนี้แล้วกันนะไม่สนไม่แคร์
0: เออใช่ใช่คือ
1: มีชนีขึ้นมาเยอะเกินไปมันจะไม่สนไม่แคร์จริงๆว่าแบบคุณมาติคนอื่นแต่คุณไม่ดูแลตัวเองเท่าไหร่เลยนะคุณมาติเราขึ้นมาบางทีก็นั่งคือมันขำๆแค่ไหนก็ว่าบางท
0: ี
1: คนเราเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียเพื่อจะโชว์ออฟว่าตัวเองรวยขนาดไหนสวยขนาดไหนไปเที่ยวที่ไหนอะไรมาบ้างแต่จริงๆเราเนี่ยนะคะไม่ได้ว่าอะไรส่วนตัวเราเนี่ยเราไปสถานที่เราอยากแชร
0: ์
1: อยากไปเห็นอะไรดีๆอยากจะแชร
0: ์
1: เพื่อมีเจ้าของสถานที่ดีๆทำอาหารอร่อยๆนะคะมีร้านทำอาหารอร่อยๆดีขึ้นมามีแบบโรงเรียนสอนทำอาหารนะคะมีสถานที่ที่แบบโอ้เพิ่งรู้ว่าชนีมีหลายแบบหลายพันหรือว่าเกาะช้างมีอะไรดีๆขึ้นมาหรือว่าโอ้โหไม่เจอเพื่อนมาเป็น20 ปีนะเจอที่ร้านขึ้นมาอยากเต้นก็เต้นขึ้นมาเลยเพราะว่ามีความสุขใจได้เจอคน
0: ใช่ใช
1: ่แต่คนเราเนี่ยคือมันง่ายที่จะคอนซูมโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็จัดคนขึ้นมาว่าอันนี้ดูดีอันนี้ไม่ดีเธออ้วนเกินไปเธอแก่เกินไปเธอดำเกินไปแล้วบอกว่าแล้วก็เขียนขึ้นมากล้าเขียนมาหาเราอีกว่ามาจัดเราอีกว่าขนาดนั้นเนี่ยมีขึ้นมาพี่เก่ง
0: เออ
1: ด่ะอายุป่านี้จะนะคืออายุมากขึ้น
0: เรามีความสุขใช่ไหม
1: ขอเป็นแท้จริงนะคะแท้จริงๆนะคะว่าไม่สนไม่แคร
0: ์
1: ว่าคนอื่นเขามองเราเป็นยังไงเขามองแต่เปลือกเป็นยังไงมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่ต้องแคร์เขาด้วย
0: ค
1: ืออายุมากขึ้นเนี่ยพี่เจมันเวลาที่เราจะแบบสนใจตัวเราเองแล้วคือมันมีอิสระมหาศาลที่ต้องไม่บอกว่าไม่สนไม่แคร์เลยนะว่าคุณจะต้องแบบติฉันมาดูแกดูดำนะคะดูอะไรขึ้นมาไม่สนไม่แคร์ค่ะการฉันแล้วก็คือคนที่มีความสุขดี
0: การเป็นตัวของตัวเองนะคุณป๊อปถ้าเราคิดว่า เรามีความสุขเราเป็นตัวของตัว

0: เองแล้วมีคนมาตัดสินมาโพสต์คอมเมนต์ในเชิงลบเนี่ยเราก็แบบอิกนอร์ดีไหม
1: ไม่ใช่อิกนอร์ค่ะไม่อิกนอร์ขาดค่ะเขากล้าที่จะพูดกับเราว่าเต้นไม่ดีนะคะไม่เข้าจังหวะหรือตัวดังเกินไปหรือว่าทำไมหน้าแก่ขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องของฉันที่จะต้องแคร์แล้วคือเขาจะบอกอีกทีนะคะฉันกินชนีฉันจะเป็นชนีขึ้นมาไม่สนไม่แคร์มันก็แค่นั่นเองคือขอบอกว่าจริงๆในชีวิตนี้นะไม่คือถ้าเป็นผู้ชายไปทำอะไรขึ้นมาอายุเท่าเราเนี่ยไม่มีใครบอกว่าเฮ้ย
0: ไม่เหม
1: าะกับอายุหรอทำไมแบบไม่ผู้ควรหร
0: อ
1: คือถามเรื่องอายุขึ้นมาก็เฮ้ยทำไมดูดีกับแบบต้องติเรื่องอายุเรื่องแรกเลยค่ะพี่เก่งผู้ชายไม่โดนแบบนี้แหละนะ
0: เออถ้าเทียบกันนะผู้ชายกับผู้หญิงในอายุเดียวกันทำสิ่งเดียวกันคนที่จะไม่ถูกว่าเลยก็คือผู้ชายใช่ไหมเออทำไมทำเหมือนกันแต่ไม่ถูกวิจารณ์ไม่ถูกว่าเรากลายเป็นถูกฝ่ายวิจารถูกวิจารณ์ฝ่ายเดียว
1: เพราะว่าคนเรามนุษย์แล้วก็สังคมคิดว่าผู้หญิงเนี่ยนะคะจุดสูงสุดพลังมากสุดคือตอนช่วงเป็นสาวแล้วมีอำนาจที่จะแบบดักเป็นเซ็กซ์ซิมโบลอะไรขึ้นมาได้มีพลังขนาดนั้นแต่จริงๆพระเจ้าสร้างมาแปลกมากนะพี่เก่งมันแปลกไหมว่าผู้หญิงนะคือประจำเดือนหมดแล้วแต่ว่าอายุยืนกว่าผู้ชายทำไมอ่ะธรรมชาติสร้างมาให้ผู้หญิงเนี่ยคือไม่มีสิทธิ์มีลูกแล้วแต่ทำไมอายุยืนกว่าคือสังคมต้องการพวกนะพวกผู้หญิงพวกนี้คือจะแบบนำสังคมมหาศาลคือนะมันแบบมีความรู้ความเก่งอะไรขึ้นมาที่ไม่เหมือนผู้ชายแหละนะ
0: ใช่ใช
1: ่ผู้หญิงเป็นผู้ให้อยู่แล้วล่ะแล้วเมื่อไหร่ผู้หญิงเนี่ยคือหันมาแล้วก็คือว่าคือนะหันมาแล้วคือรักตัวเองขึ้นมาเนี่ยคือโอ้ยพลังมหาศาลมากๆเลยค่ะ
0: สังคมสังคมกำลังให้โอกาสแล้วก็บอกว่าให้โอกาสผู้หญิงมากขึ้นให้เป็นผู้นำมากขึ้นให้เป็นตำแหน่งนักบริหารมากขึ้นแต่นักกีฬาผู้หญิงก็ยังได้รางวัลไม่เท่ากับผู้ชายนะคุณป๊อปพอจะทราบใช่ไหมนักเทนนิสหญิงก็ได้รางวัลนักแสดงหญิงก็ได้เงินค่าตัวไม่เท่ากับดาราดังๆผู้ชายทั้งที่ดังเหมือนกัน
1: เอาแบบว่านะคะคือที่เราตามนะคะข่าวของสายสก็อตมานะคะมาสักพักหนึ่งแล้วคือคิดในใจว่าเพื่อนเราเนี่ยเพื่อนสนิทรักมากนะคะที่เรารู้จักนะคะก็คือว่าเขาเป็นผู้หญิงที่เป็นนักว่ายน้ำแล้วก็คือพี่ชายเนี่ยค่ะตอนเป็นช่วงวัยรุ่นพี่ชายแก่กว่าเขา4-5 ปีเคยเอามีดมาขู่แล้วก็ข่มขืนเพื่อนเราขึ้นมาคือสิ่งที่เจ็บที่สุดนะคะความทานที่โดนขึ้นมาแล้วเพื่อนเราคือก็แบบทำร้ายร่างกายนะคะกินจนอ้วกแล้วก็ล้วงคอตัวเองขึ้นมาเพราะว่าสิ่งที่เจ็บที่สุดคือไม่ใช่โดนพี่ชายทำแบบนี้ขึ้นมาแต่ว่าแม่ไม่ยอมเชื
0: ่อ
1: นะคะคือมันแปลกมากๆเลยคือแบบทรามาของผู้หญิงผู้ชายมันไม่เหมือนกันผู้หญิงเนี่ยคือโดนกระทำเนี่ยจะโทษตัวเองก่อนแล้วมันคือจะทำร้ายตัวเองขึ้นมาน ะผู้ชายเนี่ยค่ะคือเราก็ทำขึ้นมานะคือว่าถ้าโดนมหาศาลขึ้นมาเนี่ยคือมันจะแบบค้นหาตัวเองขึ้นมาว่าตัวเองมีค่าอะไรขึ้นมาแล้วคือจะทำอะไรขึ้นมาบอกว่าเห็นตัวเองมีค่าหาว่าทำอะไรที่ตัวเองแบบมีค่าขึ้นมาเข้าใจไหมคะ
0: ค่ะ
1: มันไม่เหมือนกันเลยแหละนะคะแล้วคือสังคมเนี่ยคือให้ความสำคัญหรือให้แบบฟังหรือว่าเชื่อฟังสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผู้หญิงผู้ชายมันไม่เหมือนกันนะคะตั้งหลายๆอย่างแหละค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือการที่เป็นผู้หญิงเนี่ยการที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะคะคือพลังก็ไม่เหมือนกันสังคมก็มองไม่เหมือนกันอีกต่างหากแต่ก็ถ้ามาจากครอบครัวที่ได้รับความรักนะคะแบบเยอะเต็มที่จากทั้งครอบครัวทั้งแบบพ่อและแม่แล้วก็เชื่อเราขึ้นมาเนี่ยคือสิ่งอะไรแย่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมันก็ผ่านได้ถ้าเรามาจากครอบครัวที่นะ
0: ค่ะ
1: อบอุ่นแล้วคือให้กำลังใจจริงๆค่ะ
0: ก็ในช่วงนี้นะถ้าพูดถึงเรื่อง การยอมรับในสังคมก็เริ่มดีมากขึ้นที่จะให้ผู้หญิงมีบทบาทเพราะว่าตอนนี้อย่างคณะรัฐมนตรีเองก็มีผู้หญิงมาทำงานมากขึ้นนะส.ส.ในสภาก็มีผู้หญิงมากขึ้นผู้บริหารระดับสูงแล้วก็อย่างบริษัทที่แจ็คหม่าเขาก็พูดเองเขาก็ยอมรับว่าเขารับผู้หญิงทำงานในองค์กรเขามากขึ้นมากกว่าผู้ชายก็เป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงในเชิงที่เรามองว่าเชิงบวกแล้วกันแต่ก็ต้องมีการปรับในหลายๆอย่างเพราะว่าครอบครัวก็สำคัญใช่ไหมคุณป๊อปที่บอกว่าพี่เจอหลายๆครอบครัวนะที่มีพี่น้องเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะรักลูกผู้ชายมากกว่าลูกผู้หญิงแล้วก็อะไรอะไรก็จะห่วง
1: ผู้ชายสองคนล่ะแล้วผู้ชายสองคนล่ะพี่เก่ง
0: ถ้าเป็นผู้ชายสองคนก็อาจจะรักคนเล็กมากกว่าคนโต
1: อ้าวแล้วเห็นพอจะสกายกับทรายทรายป่ามันไม่ใช่คนโตหรือคนเล็กมันตรงข้ามที่พี่เก่งพูดมาแล้วเนี่ยนะคะคือเราจะไปเลเบลอะไรขึ้นมาว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายอะไรขึ้นมาขอนะคะคือถ้าเราดูกระทำอะไรขึ้นมาจะเจอแบบคนใกล้ตัวทำร้ายเราขึ้นมาเนี่ยบางทีมันสิ่งที่เจ็บที่สุดคือคนในครอบครัวไม่เชื่อเรา
0: เออ
1: มันพลังมันหมดมหาศาลมากๆแล้วคือผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเขาสอบมาได้ไงบ้างนะคะนะถ้ามีลูกที่บอกขึ้นมาได้มันจะช่วยมหาศาลมากๆเลยอ่ะนะคะสอนลูกจะดีกว่าไหมสอนลูกบอกว่าเออนะคือถ้าพี่เลี้ยงทำอะไรขึ้นมาก็ต้องเชื่อลูกก่อนดีกว่าไห
0: ม
1: นะคะคือไม่ใช่ทำร้ายลูกคนที่ทำร้ายลูกคือเขาไม่มีจิตมีวิญญาณพ่อแม่ที่ดีเท่าไหร่ต้องอโหสิกรรมให้เขาแต่มันใช้เวลาพอสมควรน่ะที่จะรู้จะเข้าใจได้นะคะก็แล้วแต่ละกันนะแต่ครอบครัวไปเราพูดถึงสิ่งที่มันใกล้ตัวแล้วสิ่งที่มันแบบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันสิ่งที่ดีคือว่าเขากล้าพูดสิ่งที่มันแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็คนอื่นๆที่โดนกระทำไม่ดีเขากล้าพูดเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: นะคะแต่มันเพราะว่าเขามีสติเรื่องการพูดเขามีหลักฐานอะไรหลายอย่างนะคะคือแค่คิดว่าถ้าเป็นผู้หญิงหรือว่าถ้าเป็นแบบคนข้างนอกครอบครัวทำนี้ขึ้นมาเนี่ยใครจะเชื่อเขา
0: ใช
1: ่นะคะ
0: ก็เป็นคิดอย่างป๊อปในวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันเดือนหน้าเดือนแห่งมิถุนายนนะคะคุณป๊อปค่ะ
1: ค
0: ่ะขอบพระคุณค่ะคิดอย่างป๊อปนะคะทุกคืนวันจันทร์ค่ะช่วงนี้นะคะก่อนจะพักเบรกเรามีข่าวมาบอกเล่าของช็อปมาเนียค่ะคูลพลัสนะคะคูลพลัสรุ่น AV 514ค่ะช่วยลดอุณหภูมิความร้อนทันใจ 3-4 องศาเลยค่ะช่วยได้ยังไงก็คือเป็นพัดลมที่สามารถใส่น้ำและน้ำแข็งได้ปรับแรงลมได้3ระดับค่ะสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องเขาเรียกว่าลายดีไซน์สีขาวสีเทามินิมอลมากๆนะคะมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจะไปห้องนอนนั่งเล่นรับแขกหรือไปที่โต๊ะนั่งในสวนก็ได้นะคะเย็นได้ทุกที่มั่นใจรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มค่ะอากาศร้อนแบบนี้ใช้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงนะคะคุ้มสุดๆเพียง 1,190 บาทจากช็อปมาเนียนะคะเขาแถมให้คูลลิ่งแพ็คอีก4ชิ้นค่ะใช้แทนน้ำแข็งนะคะเอาไปแช่ช่องฟรีซแล้วก็มาใส่น้ำแทนน้ำแข็งได้นะคะก็เรียกว่าเป็น reuse ได้เลยนะโทรจองได้เลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990ค่ะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายกันค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
3: ก้าวถูกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
5: ต้องเลิกไปเลยคร
6: ับเฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: ู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดาก
2: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับบอกเล่า965นะคะวันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องกลิ่นค่ะก็มีการบำบัดสุขภาพใจกายด้วยกลิ่นนะคะอย่างที่เราเคยได้คุยกับทางคุณหมอสองแห่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศกันนะคะก็จะมีการคุยเรื่องสมุนไพรของไทยที่มีกลิ่นแล้วทำให้การรักษานั้นช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายจิตใจความเจ็บป่วยนั้นได้ทางนึงแล้วก็เคยคุยกับดร.จิ๊บซึ่งศึกษาทางด้านกลิ่นเทอราปีมาโดยเฉพาะเลยนะคะดร.จิ๊บเองก็พูดถึงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ว่ากลิ่นมีผลจริงๆทางญี่ปุ่นก็ล่าสุดนะคะบอกว่าดมกลิ่นกุหลาบ1เดือนเนี่ยเพิ่มเนื้อสมองกระตุ้นความจำโดยไม่ต้องออกแรงหรือใช้ยาแต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันย้ำเสมอว่ากุหลาบต้องไม่ใช่กุหลาบที่ฉีดสารเคมีฉีดยาฆ่าแมลงนะคะคุณผู้ฟังควรจะเป็นกุหลาบที่คุณปลูกเองในบ้านโดยปลอดจากสารเคมีอันนี้ก็จะมีความนิยมปลูกกุหลาบในบ้านมากยิ่งขึ้นที่ฉันเคยปลูกอยู่หลายกระถางเลยแหละคือแต่พอมันหมดดอกรุ่นแรกรุ่น2ไปก็จะไม่ได้โตนานมากคราวที่แล้วไปเนินแจ่มใสเขาปลูกเนินดอกกุหลาบไว้แล้วก็จะหอมมากนะคะที่ไปกับคุณป๊อปมาก็เชื่อว่าคนที่อยู่กับสวนดอกไม้เนี่ยสุขภาพจิตก็จะดีแล้วได้กลิ่นกุหลาบอีกก็ทำให้การดมกลิ่นหอมของดอกกุหลาบอย่างต่อเนื่องเนี่ยถ้าคุณปลูกเอาไว้นะ1เดือนเลยนะแบบที่ไม่ใช่ไปซื้อของตลาดมาซึ่งเขาอาจจะมีสารเคมีฉีดอะไรกันมาเนี่ยนะอันนี้ก็จะทำให้พบว่าเนื้อสมองของคุณอะเพิ่มขึ้นดีขึ้นนะแล้วมันก็จะมีงานวิจัยบอกว่าแต่เขาไม่ได้ให้ดมดอกกุหลาบสดๆนะเขาใช้กลิ่นสกัดเป็น Rose Essential Oil ค่ะบนเสื้อของตัวเองแล้วพอไปทำงานก็จะได้กลิ่นแบบนี้ต่อเนื่องในชีวิตประจำวัน1เดือนอันนี้คือคนที่เข้ารับการทดลองก็เลยพบว่าปริมาตรของเนื้อสมองเราเนี่ยนะมันถูกสแกนด้วย MRI แล้วก็พบว่ากลุ่มที่ได้ดม Rose Essential Oil เนี่ยอย่างต่อเนื่อง1เดือนเนี่ยเนื้อสมองเนื้อสีเทาเนี่ยมันขยายตัวอย่างได้ชัดนะคะอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นงานวิจัยของทางวิทยาศาสตร์ถ้าเราไปซื้อดอกกุหลาบมาดมเนี่ยมันอาจจะได้ essential oil ไม่ได้ในปริมาณที่นักวิทยาศาสตร์บอกมันอาจจะไม่ได้เห็นผลทันตาใน1เดือนนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ให้รับรู้ไว้ว่ากลิ่นเนี่ยมันช่วยปลุกสมองกระตุ้นสมองได้อยู่แล้วเราอาจจะต้องหานักวิทยาศาสตร์มาทำงานวิจัยของเรานะฮะกลิ่นตะไคร้หรือกลิ่นดอกแก้วหรือกลิ่นมะลิบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะมีความสามารถพิเศษที่ปลูกสมองของเราได้นะเพราะว่าเราปลูกมะลิปลูกดอกแก้วกันในบ้านไม่มีสารเคมีแน่นอนค่ะได้กลิ่นทั้งวันทั้งคืนยกเว้นบางท่านแพ้กลิ่นดอกไม้เขาเรียกต้นตีนเป็ดใช่ไหมนั่นแหละค่ะต้นตีนเป็ดนี่เขาบอกดอกกลิ่นแรงมากเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องมาบอกเล่ากันในค่ำคืนนี้ อีกหนึ่งข่าวค่ะที่ดิฉันห่างหายไปนานก็อยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าคุณผู้ฟังถามเรื่องทุเรียนเลิฟเวอร์ห้ามพลาดมีแค่ครึ่งวันเช้านะคะ31พฤษภาคมนะคะที่ตลาดสมกเขาบอกว่าอยู่ฝั่งถนนพหลโยธินนะคะอยู่ใกล้ๆกับเขตตรงสี่แยกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะตลาดร่มนนทรีนะถ้าคุณเซิร์ช Google Map ก็ใช้คำว่าตลาดนัดสมกค่ะมีครึ่งวันเท่านั้น 8:00 นถึง 13:00 นนะคะอันนี้ฝากให้แฟนๆที่อาจจะไม่ได้เดินทางไปเกาะช้างแล้วนะคะมาอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่จะฝากคุณผู้ฟังกันค่ะตอนนี้สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขออกมาพูดถึงเรื่องการทาครีมโลชั่นหรือเจลหรือสติ๊กที่เป็นครีมกันแดดใช้ทาบนผิวหนังเนี่ยเขาบอกว่ามันช่วยให้ผิวไม่ถูกแดดไหม้นะคะเพราะว่าเหมือนกับถ้าผิวของเราเนี่ยรับความร้อนจากแสงแดดโดยตรงเนี่ยมันก็จะเกิดโรคได้เช่นมะเร็งผิวหนังผิวไหม้ผิวแก่ก่อนวัยอันนี้ทางการแพทย์เขาบอกว่ามีผลวิจัยรองรับอย่างชัดเจนนะคะว่าถ้าแดดโดนผิวตรงๆเนี่ยเสี่ยงผิวไหม้แดดผิวแก่ก่อนวัยและมะเร็งผิวหนังเขาก็บอกว่าถ้าไม่ใช้ครีมกันแดดเลยยิ่งเสี่ยงเป็นมากยิ่งขึ้นแต่อันนึงที่มันเป็นเทคโนโลยีของแฟชั่นในการใช้ครีมกันแดดก็คือสเปรย์พ่นผิวดิฉันเนี่ยจะใช้แบบเป็นครีมเป็นโลชั่นเป็นเจลทาก็คือไม่เข้าทางจมูกไม่ได้รับสารระเหยแต่ตอนนี้มันมีแบบที่พ่นเนี่ยเขาก็บอกว่าเสี่ยงต่อทางเดินหายใจที่จะสูดรับสารสเปรย์กันแดดเข้าไปนะคะถ้าคุณฉีดพ่นใกล้ใบหน้ามากเนี่ยมันก็จะฟุ้งเข้าไปถ้าคุณสูดดมละอองซ้ำๆเด็กที่เป็นผู้ป่วยโรคปอดหรือผู้ที่มีภูมิแพ้เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อระบบทางเดินหายใจอันนี้กรมการแพทย์ก็พูดส่งข่าวมาเตือนนะคะว่าใช้ครีมกันแดดชนิดทาเนี่ยไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าเผื่อใช้แบบพ่นเป็นละอองเนี่ยนะคะผู้ที่มีปัญหาภูมิแพ้อยู่แล้วหรือระบบหายใจเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงค่ะอันนี้ที่ยืนยันมาล่าสุดนะคะอีกงานหนึ่งที่จะจัดเดือนหน้า 22 ถึง 26 มิถุนายนค่ะมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติดิฉันชอบไปมากๆเลยคุณผู้ฟังเราจะได้ไปเห็นความสามารถความเก่งกาจของคนไทยนะฮะเพราะนั้นงานวิจัยแห่งชาติครั้งนี้เนี่ยอยากให้คุณผู้ฟังได้มีโอกาสไปร่วมเขาจัดกันที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะพลัง research พลัง synergy พลังวิจัยสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมไทยยั่งยืนค่ะก็จะมีงานวิจัยที่พัฒนาด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะคะมีงานวิจัยสร้างสรรค์ซอฟต์พาวเวอร์อันนี้ดิฉันบอกได้เลยว่าซอฟต์พาวเวอร์ตอนนี้กำลังฮิตมากไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นผ้าไทยที่ไปแสดงที่ฝรั่งเศสนะคะหรือแม้กระทั่งอาหารไทยนี่ดิฉันมีข่าวดีเรื่องอาหารไทยอยู่ค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อจากข่าวงานวิจัยมหกรรมวิจัยแห่งชาตินะคะ 22-26 มิถุนายนส่วนวันพุธนี้นะคะดิฉันแล้วก็ทีมงานคลื่นความคิดจะไปงานไทเฟกกันจะไปหาผู้ประกอบการใหม่ๆเจ๋งๆแล้วก็นวัตกรรมทางด้านอาหารที่ เราอยากจะส่งเสริม SME ไทยส่งเสริมครัวโลกนะฮะแล้วก็ส่งเสริมให้คนไทยอุดหนุนสินค้าไทยค่ะเดี๋ยววันพุธนี้เราไปเจอกันที่งานไทยเฟกนะฮะแล้วก็อยากจะเปิดโอกาสให้ SME ได้มาพูดคุยในรายการของคลื่นความคิดเพราะว่าบางท่านมีผลงานมีผลิตภัณฑ์ดีๆมีความสามารถแต่ไม่มีสื่อไม่มีโอกาสนะคะก็มาจับมือร่วมกันกับคลื่นความคิดส่งข้อมูลของคุณมาได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะเรามีช่วง SME ต้องรอดแล้วก็มีช่วงประชาสัมพันธ์ให้ฟรีสำหรับ SME ที่ต้องการนะคะ2นาทีฟรีเต็มเข้ามาติดต่อแจ้งความประสงค์ได้นะคะใส่ Hashtag แจ้งว่าอยากเข้า Modern Market ของคลื่นความคิดคุณเป็นใครเดี๋ยวเราติดต่อกลับไปค่ะเจอกันในวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะรายการตลาดนัด Modern Market ช่วง SME ต้องรอดทุกอังคารพุธพฤหัสบดีนะคะมาถึงข่าวเรื่องที่บอกว่าเป็นงานอาหารแล้วคนทั่วโลกบอกว่าโอ้โหยอมรับเลยนะคะนี่เดี๋ยวดิฉันอ่านข่าวล่าสุดมาบอกเล่าคุณผู้ฟังพอทราบข่าวแล้วก็บอกโอ้ยมันมีข่าวดีอยู่ด้วยจริงๆมันมีข่าวดีอยู่ด้วยจริงๆนะคะข่าวดีนี่มี2ข่าวที่จะให้คุณผู้ฟังดูเลยก็คือสารคดีอาหารไทยค่ะ Tasteful Thailand คว้ารางวัลยอดเยี่ยมจากสหรัฐอันนี้ไม่ยินดีด้วยไม่ได้แล้วนะคะคุณขาสารคดีนี้เป็นสารคดีของคนไทยเป็นสารคดีที่สะท้อนพลังซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่จะให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากเดินทางมาไทยนะแล้วก็มาชิมอาหารไทยนะคะก็ปลื้มเลยค่ะอันนี้เป็นข่าวมาจากทางรัฐบาลนะครับบอกว่า Tasteful Thailand เป็นสารคดีอาหารไทยคว้ารางวัลสารคดียอดเยี่ยม Cherry Awards Gastronomy Tourism ค่ะก็เป็นผู้ที่จัดงานมอบรางวัลอันนี้นะคะคุณผู้ฟังเราก็ยินดีชื่นชมกับเมนูอาหารไทยอยู่แล้วเพราะว่าทุกปีจะมีเมนูอาหารไทยติดอยู่ในท็อป5ท็อป10ของโลกนะคะก็จะมีคู่แข่งกับ อาหารญี่ปุ่นแหละพูดง่ายๆว่าอาหารญี่ปุ่นเองก็ติดอันดับโลกแข่งกับอาหารไทยกันมาหลายปีนะคะมาพูดถึงเทสFood Thailand เป็นทีมผู้ผลิตของจีนค่ะคุณค่ะอันนี้เป็นผู้ผลิตสารคดีจากจีนนะคะทำเรื่อง Tasteful Thailand ออกอากาศ10ตอนเล่าเรื่องมนต์เสน่ห์อาหารไทยสู่บริโภคชาวจีนแต่ไปได้รางวัลที่สหรัฐอเมริกานะน่ารักจริงๆค่ะเป็นสารคดีระดับพรีเมียมได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททแล้วก็ได้เงินทุนจากเอกชนไทยรายหนึ่งด้วยจะพาผู้ชมไปรู้จักรากเหง้าประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอาหารไทยผ่าน10วัตถุดิบก็มีเช่นข้าวเหนียวตะไคร้น้ำตาลตะโหนดปลาร้าน้ำกะทิอันนี้ก็ถือว่าสารคดีชุดนี้เนี่ยนะคะไทยจีนจับมือร่วมกันแสดงพลังซอฟต์พาวเวอร์เลยค่ะทางด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็บอกว่าหวังจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาไทยเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ต้องขอบคุณพี่จีนด้วยค่ะ Tencent Video ค่ะแล้วก็ VTV นะคะอันนี้แหมเขาได้รับรางวัลจากที่ Cherry Award ในอเมริกานะ สุดยอดสุดยอดคุณผู้ฟังไปหาชมได้เดี๋ยวดิฉันก็จะไปหาชมมาเหมือนกันนะคะแล้วก็ของฝากที่ระลึกที่ดิฉันไปเจอแล้วก็จะไปตามซื้อในงานไทยเฟกวันพุธนี้ก็คือพริกแกงมัสมั่นซึ่งตำสดใช้หลักก็เรียกว่าใช้หลักการของสมุนไพรการผลิตด้วยมือแฮนด์เมดทุกครกทุกขั้นตอนก็ทำมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมัสมั่นสุดยอดอาหารไทยระดับโลกเนี่ยไม่ธรรมดาเดี๋ยวดิฉันจะไปหาว่ามีสูตรของใครบ้างในงานไทยเฟกนะคะมีหลายผู้ประกอบการเลยที่ผลิตออกไปสู่ทั่วโลกงานนี้ทั้งอาหารวัตถุดิบนะอย่างที่ดิฉันสัมภาษณ์ไปล่าสุดก็คือไพศาลเจริญ1988ผลิตผักสู่โรงงานแล้วก็ส่งผู้ส่งออกอาหารส่งผู้ทำอาหารแช่แข็งอาหารสำเร็จรูปเนี่ยก็นำพืชผักจากชาวสวนในพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะไปเจอกันแล้วพรุ่งนี้บอกเล่า965พี่หนิงมิรุธศรีจัญญาติดเดินทางไปต่างประเทศเดี๋ยวจะมาเฝ้ารอฟังกันค่ะว่ามีเรื่องราวบอกเล่าอะไรกันในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
4: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
3: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
4: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
6: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: ไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทนบรรจุพันโลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพศธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
1: วันนี้วันศุกร์แล้วค่ะเรามีช่วงถามมาต่อไปนะคะและเดี๋ยวทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีนะคะเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากข่าวละอเภสัชมอบให้กับคุณผู้ชมนั่นเองเนี่ยนะคะและนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีหนังสือของอาจารย์วีระธีรพัฒน์นะคะมอบให้ทั้งหมดเนี่ย10เล่ม10ท่านด้วยกันนะคะวันนี้คำถามเนี่ยก็เลยมาเยอะเลยค่ะอาจารย์ร้อยกว่าคำถามด้วยกัน
2: เกือบ150คำถามตอบไม่ถูกแต่ว่าดีอย่างนึงนะ
1: ไงคะ
2: ดีคือว่าเมื่อมันส่งมาเยอะๆเราก็จะได้อ่านแบบว่าเขาสนใจเรื่องอะไรบ้าง
1: ส่วนใหญ่เขาสนใจเรื่อง
2: ก็หลากหลายมากหลากหลาย
1: ช่วยไทยพลาส
2: มันก็ได้ในนั้นก็ส่วนนึงแต่เขามันมีเรื่องอื่นด้วยแม้แต่บางอันที่เขาถามก็น่าสนใจนะถามเรื่องต่างประเทศบางอันก็ถามเรื่องหุ้นกู
1: ้
2: บางอันก็ถามอะไรเงี้ยซึ่งปกติคำถามพวกนี้ไม่ค่อยมาอาจจะบอกเออหุ้นกู้ที่มีหลักประกันอันนี้ยกตัวอย่างน
1: ะ
2: หุ้นกู้ที่มีหลักประกันถ้าเกิดว่าเขาไม่ชำระหนี้เนี่ยไอ้หลักประกันนั้นน่ะจะต้องไปฟ้องศาลเพื่อบังคับคดีเอาไปขายทอดตลาดเพื่อมาชำระคืนให้ผู้ถือหุ้นกู้หรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: เดี๋ยวให้อาจารย์
2: ไม่เล่าให้ฟังให้เฉยคือพูดง่ายๆว่ามันหลากหลายมันหลากหลายก็ดีเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าดูเฉพาะรายการแล้วก็ถามเนี่ยก็อาจจะถามในสิ่งที่เราพูดซึ่งบางทีมันอาจจะเรียกว่าไม่กว้างพอมีแรงจูงใจว่าจะได้รับหนังสือใช่ไหม
1: ใช่
2: ก็เลยคิดคำถาม
1: กดไตรลักษณ์ก็ถามมาด้วยนะ
2: ก็เลยคิดคำถามที่อาจจะเรียกว่า1อาจจะต้องการให้คนที่เขาเป็นคนดูคำถามเนี่ยเกิดปิ๊งอ่ะแล้วเลือกเขาอันนี้ก็คิดว่าเจตนาก็คงจะมีอันนี้ด้วยแล้วก็คงไม่ถามคำถามพื้นๆเพราะเดี๋ยวก็ถ้าเกิดถามคล้ายๆคนอื่นตัวเองก็อาจจะไม่ได้รับความสนใจก็เป็นไปได้
1: อันนี้เราเป็นการสุ่มนะคะกระจายให้แต่ว่าคำถามนี้วันนี้คนสนใจเยอะมากเลยเพราะว่าวันนี้มันมีข่าวเรื่องของค่าไฟมาอาจารย์แต่ว่าเขาใช้คำว่าเปิดรับฟังความคิดเห็นนะ
2: คือก่อนที่คืออย่างนี้ถ้าเกิดจำได้อะรัฐบาลเขาจะมีการปรับโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าที่ครัวเรือนต่างๆเนี่ยใช้อยู
1: ่
2: นะคือผู้ใช้ไฟประเภท 1.1 แล้วก็1.2
1: อ้าวมันต่างกันไงคะ
2: 1.1 เนี่ยคือเป็นพวกที่ใช้ไฟไม่เกิน150หน่วย
1: ค่ะ
2: แล้วก็อะไรล่ะ
1: มิเตอร์ไฟ
2: มิเตอร์ไฟเนี่ยแอมป์อ่ะไม่เกิน5แอมป
1: ์
2: ส่วน 1.2 เนี่ยใช้ไฟเกิน150หน่วย
1: ค่ะ
2: แล้วก็แอมป์เนี่ยเกิน5แอมป์ซึ่งปกติตอนเนี้ยก็มีทั้ง15แล้วก็โหลดได้ถึง45อะไรเงี้ยผมก็จำไม่ได้บางที่ก็30แอมป
1: ์ค่ะ
2: อันนี้ไม่เกี่ยวกับผู้ประกอบการนะคือผู้ใช้ไฟเนี่ยมันมีทั้งหมด8ประเภทที่เขาคุยกันอยู่ตอนเนี้ยเฉพาะประเภทที่ 1.1 กับ 1.2 เพราะว่ารัฐบาลบอกว่าจะให้ผู้ใช้ไฟเนี่ยเสียค่าไฟเนี่ยถ้าไม่เกิน200หน่วยแรกเนี่ยจะคิดแค่3บาท
1: ค่ะ
2: อันนี้โครงสร้างราคาของไฟฟ้าเดิมเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นมันมีการกระจายอีกแบบนึงมันมีอย่างเนี้ย อย่างถ้าเป็นพวกกลุ่มที่ใช้ไฟน้อยๆเนี่ยมันคิดยิบย่อยมากหน่วยที่1หน่วยที่1ถึง15 15ถึง16ถึง25เนี่ยซอยอย่างเงี้ยซึ่งเขาคงจะยกเลิกจัดใหม
1: ่
2: จัดใหม่แต่อันนี้เราไม่ค่อยสนใจนะสำหรับใครที่ไฟไม่เกิน150หน่วย
1: ค่ะ
2: ถ้าใช้ไฟไม่เกิน150หน่วยเอาให้ใช้ถึง200หน่วยเลยคุณก็จ่ายแค่600แต่ว่ามันยังมีค่าบริการมันยังภาษีมูลค่าเพิ่มมี EFT นะอันนั้นอีกเรื่องนึงอ
1: ัน
2: นี้คือเฉพาะโครงสร้างไฟฟ้าแต่คราวนี้ที่มันเปลี่ยนแล้วก็ต้องควรให้ความสนใจเนี่ยคือผู้ใช้ไฟประเภท 1.2 1.2 ก็คือใช้ไฟเกิน150หน่วยต่อเดิมจนไม่รู้เท่าไหร่ละที่เป็นไฟบ้านนะแล้วก็แอมเนี่ยมันเกิน5แอมมิเตอร์แอมเนี่ยเกิน5แอมอย่างส่วนใหญ่คนดูรายการเราเอางี้แล้วกันส
1: ่
2: วนใหญ
1: ่
2: ส่วนใหญ่คนดูรายการเราเนี่ยจะเป็นประเภท 1.2
1: ที่อยู่อาศัย
2: เนี่ย 1.2 เนี่ยอันนี้เขาทำตารางให้ดู นะทำตารางให้ดูว่านี่นะถ้าของเดิมคิดเงินอย่างนั้น
1: ตารางสีเทา
2: ๆเนี่ยอันแรกเนี่ยอันแรกเนี่ยเนี่ยนะหน่วยที่0ถึง150คิด3บาทกว่า
1: อันนี้ราคาปัจจุบัน
2: หน่วยที่151ถึง250หน่วยเนี่ยคิด4บาทกว่าหน่วยที่201ถึง400อีก200หน่วยเนี่ย4บาทกว่าหน่วยที่เกินเนี่ย4บาทเขาปรับใหม่เป็นไอ้ที่ไม่เกิน200หน่วยเนี่ยนะ200หน่วยแรกเขาคิด3บาทเดิมเนี่ยมัน3บาท20ตังค์บ้าง4บาทอะไรบ้างเนี่ยปรับเหลือ3บาทหมดก็จะเท่ากับว่าท่อนแรกเนี่ยจะใช้เงินน้อยลงพอถัดจากนั้นเนี่ยไอ้คนที่ใช้ไฟ200หน่วย201 201หน่วยจนถึง400 200ที่2อ่ะอันนี้คือราคาเท่าเดิมแต่หลังจากนั้นน่ะขยับขึ้นแล้วขยับขึ้นเยอะด้วยนะขยับขึ้นจาก4บาท4 42สตางค์เป็น5บาท44สตางค์อ่ะคราวนี้เขาก็ทำเป็นซีนาริโอไงแยกให้ดูว่า
1: อาจารย์ค่อยๆไล่เรียงไปค่ะในตาราง
2: คือก็ตารางเนี่ยมันมี4อย่าง
1: คือราคาปัจจุบันที่อาจารย์พูดถึงอะค่ะมันคือช่องตารางสีฟ้าแต่ที่ราคาที่มันจะอัพขึ้นกระโดดเนี่ยคุณผู้ชมเห็นสีฟ้าเข้มๆไหม
2: สีน้ำเงิน
1: นี่ๆๆๆๆ
2: ส
1: ี
2: น
1: ้
2: ำเงินแล้วก็สีส้มแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีเขียว
1: เขาแบ่งเป็นกรณีศึกษาอยู่ค่ะ
2: มันคือเป็นกรณีเอามาขอความคิดเห็น
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ประชาชนน่ะจะเอาเลือกแบบไหนคือจริงๆนะมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างอะไรกันมากเขาก็ขยับนู่นขยับเนี่ยแต่ประเด็นมันเป็นอย่างนี้ท่านไม่ต้องไปเลือกหรอกนะคืออยากจะเลือกก็ไปเลือกเถอะมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากเพราะว่าพอเขาใช้เอามานั่งเทียบดูนะว่าคนที่ใช้ไฟ500หน่วยอ่ะ
1: เอา
2: ตัวอย่าง500หน่วยเลย
1: เอาส่วนใหญ่จะใช
2: ้500หน่วยเลย500หน่วยเนี่ยถ้าเป็นกรณีที่1คือกรณีปัจจุบันเนี่ยเอาเปลี่ยนเป็น500หน่วยนะเอาเป็น500หน่วยเนี่ยถ้าเกิดไฟฟ้าปัจจุบันเนี่ยใช้500หน่วยเนี่ยมีทั้งค่า FT ค่าบริการรายเดือนค่าภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเนี่ย 2,237 บาท
1: ค่ะ
2: โอเคมั้ยปัจจุบัน
1: หมายถึงว่าราคาปัจจุบัน
2: อ
1: ะแต่ละบ้านจะจ่ายอยู่ประมาณ 2,000 กว่าบาท
2: เด็ดๆเลยเพราะว่าตามโครงสร้างเนี่ยข้างล่างนะข้างบนไม่เอาข้างบนเนี่ยเป็นมันส่วนใหญ่มันใช้เกินอยู่แล้ว
1: คุณผู้ชมดูตารางนะคะที่บอกว่าใช้ไฟฟ้า500หน่วย
2: พอสีตารางถัดมาเนี่ยนะ
1: เป็นสีส้ม
2: สีส้มเนี่ยกรณีศึกษาที่1เนี่ยคือมันไม่ได้แตกต่างกันหรอก
1: ค่ะ
2: กรณีศึกษาที่2เนี่ยไม่ได้แตกต่างกันหรอก
1: ค่ะ
2: นะจาก 2,237 บาทเป็น 2,341 บาทเพิ่มมา4บาท 2,337 บาทเท่าเดิม 2,306 บาทก็เพิ่มขึ้นมาลดลงไปเพิ่มมา 70-80 บาท 2,299 คืออันเนี้ยเขาทำไว้ที่500หน่วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะบอกต่อก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็ตามทีเนี่ยนะเมื่อไหร่ที่คุณใช้ไฟเกิน500หน่วยเนี่ย
1: ค่ะ
2: คุณต้องร้องจากเลย
1: มันกระโดดเหรออาจารย์
2: มันกระโดดเพราะว่าเดิมเนี่ยสูตรเดิมเนี่ยคือสูตรใหม่เนี่ยไฟที่ใช้2หน่วย200หน่วยแรกเขาคิดแค่3บาทเดิมมันไม่ใช่แต่พอคุณเกิน500ขึ้นไปเนี่ยเดิมเขาคิด4บาท42สตางค์ของใหม่เนี่ยเขาสตาร์ท5บาทเลย5บาท44สตางค์เพราะฉะนั้นเนี่ยพูดโดยภาพรวมใครที่ใช้ไฟเกิน500หน่วย600 700 800 900 1,000 1,200ซึ่งเขาไม่มาทำให้ดูเนี่ยนะที่จริงอ่ะคุณควรจะทำว่าถ้าใช้ไฟ 1,200 หน่วยคุณต้องจ่ายเงินเพิ่ม 100% นะท่านเลขาครับ
1: เลขาไหน
2: เลขากพพที่เขาจะทำสำรวจสำรวจความคิดเห็นคุณอะไรล่ะ
1: ท่านภูนพัฒน์ค่ะท่านภูนพัฒน์ดีสมบัติไพบูลย์ค่ะจริงๆเราก็รู้จักท่าน
2: คุณภูนพัฒน์ดีสมบัติไพบูลย์ถ้าเอาให้เจ๋งกว่านั้นเนี่ยไอเอาที่มันเกิน500มาทำให้ดู
1: ค
2: ่
1: ะ
2: คือมันใช้แทนค่าได้ดูว่า6ใครใช้600จ่ายเพิ่มเท่าไหร่ใครใช้700จ่ายเพิ่มเท่าไหร่ใครใช้800จ่ายเพิ่มเท่าไหร่ใครใช้900 พันนึงเนี่ยมันใครที่ใช้ไฟเกิน500หน่วยเนี่ยจ่ายเพิ่มทุกคน
1: ค่ะ
2: ด้วยโครงสร้างใหม่แต่ว่ามันมอดิฟายคือพูดง่ายว่าใจเขาอะอยากให้คนเนี่ยพยายามประหยัดถ้าคุณใช้ไฟไม่เกิน500หน่วยเนี่ยคุณไม่ได้เสียเงินเพิ่ม
1: โอเค
2: แต่ถ้าเดิมคุณใช้เงินใช้ไฟเกิน700เกิน500หน่วยอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ต้องพยายามปรับตัวเองลงมา ให้มันไม่เกิน500หน่วยคุณจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าเกิดคุณจ่ายแต่ถ้าเกิดคุณไม่สนใจคุณจะใช้ชีวิตตามปกติอัตราใหม่ที่จะใช้เดือนมิถุนาเห็นว่านะคุณก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มมีแค่นี้แหละ
1: ค่ะ
2: ไม่ว่าเขาจะใช้กรณีที่1 2 3 4มันคล้ายๆกันหมดแล้วเพราะว่าตัว200หน่วยแรกลดให้ตัว200หน่วยที่2เนี่ยราคาเท่าเดิม
1: ค่ะ
2: แล้วหลังจากนั้นขึ้นหมดพอเห็นภาพไหม
1: พอเห็นภาพค่ะอาจารย์อันนี้เขาจะเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่22พฤษภาคมไปจนถึง5มิถุนายนเพราะนั้นเนี่ยบินที่ปรากฏมันก็จะเป็นบินรอบเดือนช่วงกรกฎาคมไหม
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็ไม่เป็นไรหรอกก
1: ็
2: คือในแง่ของการโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ใช้ไฟต่ำกว่า150เนี่ยเขาก็ทำการปรับช่วงให้มันแบบดูแล้วมันคล้ายๆกับว่าง่ายขึ้นเพราะเขาลดราคาให้เนี่ยเขาเหลือแค่3บาท
1: อันนี้มันก็เป็นเรื่องของการดูแลด้วยแล้วก็การรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ฟงใช้ไฟด้วยค่ะ
2: คือพูดง่ายว่าเขาอยากให้คนใช้ไฟน้อยลงประหยัดอย่างนี้ก็แล้วกันนะมันก็มีก็ถ้าเขาเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ไฟมันก็ประหยัดได้แต่ว่าพอนานๆเข้าโดยธรรมชาติที่ผมผ่านมาทุกครั้งที่มีการปรับค่าไฟเนี่ยน
1: ะ
2: พอสักพักนึงก็เป็นพฤติกรรมแบบเดิมเคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นตอนแรกอาจจะถ้าเกิดว่าคนที่ใช้ไฟมากๆอยู่แล้วปรับราคาขึ้นมาเนี่ยเขาเห็นบินเขาก็อาจจะรู้สึกโอ้ต้องประหยัดเว้ยก็จะกระตุกสักพักนึงหลังจากนั้นมันก็จะเป็นไปตามปกติ
1: ความสบายของเราเนี่ยนะคะมันมีหลายกฎมากแห่งธรรมชาติของธรรมะนะคะเราจะต้องตอบคำถามแล้วค่ะอาจารย์คะแต่คำถามมันมีหลากหลายแต่ว่าคำถามนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันนะคะมาตอบคำถามของคุณผู้ชมกันค่ะมีหลายเรื่องแต่นุ่นอยากเริ่มที่เรื่องของหุ้นกู้ก่อนก็ได้ค่ะอาจารย์คะคุณผู้ชมท่านนี้ถามเรื่องของการลงทุนหุ้นกู้ถ้าลงทุนหุ้นกู้แบบมีประกันแล้วบริษัทที่ออก
2: มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1: แล้วบริษัทที่ออกอะค่ะไม่สามารถชำระเงินคืนเราได้ตามกำหนดเวลาเนี่ยนะคะเขาต้องเอาประกันขายเลยเพื่อเอาเงินเนี่ยมาจ่ายผู้ถือหุ้นกู้เลยไหมหรือหลักประกันเป็นแค่การค้ำประกันแต่ความเป็นจริงไม่ต้องเอาหลักประกันออกขายเลยแล้วเราเนี่ยต้องเข้าสู่กระบวนการทางศาล
2: ไม่ถ้าเขาดีฟอลต์เนี่ยถ้าเขาดีฟอลต์ผมเข้าใจว่านะยกเว้นเขาจะเขียนสัญญาค้ำประกันเป็นอย่างอื่นมันต้องมีการบังคับชำระบังคับเอาหลักประกันนั้นมาขายทอดตลาดถ้ามันเขียนเอาไว้ว่าทำได้เลยก็ไม่ต้องไปศาลคนที่จะไปดูคนดูแลให้เราคือผู้แทนหุ้นกู
1: ้
2: แต่ผมเข้าใจว่ามันกว่าจะถึงขั้นตอนนั้นน่ะกว่าจะถึงขั้นตอนนั้นมันคงจะต้องมีอะไรยึกยักอ่ะเพราะว่าหลักทรัพย์ที่เอามาค้ำก็ไม่แน่ว่ามันจะขายได้อย่างที่ต้องการหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ด้วยนะเอาเป็นว่าคือตอนที่เราซื้อเขากลัวเราจะไม่ซื้อหุ้นกู
1: ้
2: เขาก็มีขนมเหมือนกับว่ามีแรงจูงใจให้ว่าเอ้ยถ้าเกิดเป็นอะไรไปเนี่ยจะเอาหลักทรัพย์ค้ำประกันไว้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าดีที่สุดก็คืออย่าดีฟอลต
1: ์
2: ดีที่สุดคือคนออกหุ้นกู้ก็ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดดีที่สุดนะเราจะซื้อหุ้นกู้เราก็ต้องเลือกบริษัทที่มันจะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดอันนี้ต้องค่อยๆดูโอเคเอาแค่นี้
1: และสภาพการในตอนนี้มันเป็นยังไงคะ
2: มันก็ยังไม่เป็นอะไรบริษัทที่มันมีปัญหามันก็มีปัญหาอยู่แล้วแหละแล้วมีปัญหาเดี๋ยวนี้ก็พยายามแก้ไขกันยังเป็นส่วนน้อยมากเป็นส่วนน้อยมากแต่ว่าเวลาคือคนที่ไม่คุ้นน่ะถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยบริษัทดีฟอลต์เลยมันก็เหมือนกับเป็นเรื่องปกติเพราะว่าก็ให้แรงให้ผลตอบแทนสูงมากมันก็มีความเสี่ยงสูงโอเคครับ
1: อาจารย์ถ้าศาลรัฐธรรมนูญนะคะเขาลงมติว่าพรบ.กู้เงิน400,000 ล้านบาทไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะฝ่ายบริหารคือรัฐบาลกับ
2: คณะรัฐมนตรี
1: ต้องร
2: ับ
1: ผ
2: ิ
1: ดชอบ
2: ต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบยุบสภาลาออกเลยล่ะ
1: หรออ
2: ้าวทำไมล่ะก็ต้องรับผิดชอบที
1: ่โอเค
2: โอ้โหศาลรัฐธรรมนูญบอกงี้คุณก็ต้องไปแล้วโกโฮม
1: การกู้เงินของรัฐบาล400,000 ล้านบาทในครั้งนี้ค่ะอาจารย์เป็นการกู้เงินภายในประเทศหรือว่ากู้เงินจากต่างประเทศ
2: กู้ในประเทศทั้งหมด
1: แล้วการกู้เงินภายในประเทศกับการกู้เงินต่างประเทศเนี่ยมันดอกเบี้ยมันเป็นยังไงคะ
2: ก็มันก็มีเรื่องดอกเบี้ยกับเรื่องความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนมันต้องมี2 อย่างประกอบกันแต่ถ้าเกิดจะไปกู้ต่างประเทศเนี่ยมันค่อนข้างยุ่งยากม
1: ัน
2: ต้องไปทำโรดโชว์มันต้องไปอะไรต่ออะไรวุ่นวายมันก็เสียเวลานะแล้วก็มีต้นทุน
1: และการกู้ในครั้งนี้ก็คือจะทยอยกู้
2: ใช่คืออะไรอย่างเงี้ยว่าทางสำนักบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยเขาก็มีโปรแกรมที่จะต้องกู้เงินให้รัฐบาลเอาไปใช้ อยู่แล้วอันนี้มันเป็นเพิ่มเติมไอ้ส่วนที่เพิ่มเติมเนี่ยเขาจะเริ่มใช้เงินถ้าเราคิดอ่ะที่เขาจะใช้เงินทั้งหมดเนี่ยประมาณ170,000 ล้านใช่มั้ย4เดือนก็เดือนละ 45,000 ล้านเอาง่ายๆเงี้ยเดือนละ 45,000 ล้านทางสบน.ก็จะต้องกู้เงินมาให้กู้เงินมาตามล็อตแต่ละล็อตอ่ะคือไม่ใช่กู้ทั้งก้อนกู้ทีละเดือนเนี่ยก็ใช้ทีละเดือนเอาโอนเงินมันก็โอนเดือนทีละเดือนก็กู้ทีละเดือนส่วนเขาจะใช้รูปแบบไหนผมก็จะไม่มีการออกพันธบัตรวิธีการของสบน.เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้วิธีว่าใช้เป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน promissory note ก็คือขายให้กับสถาบันการเงินจะเป็น3ปี5ปีแล้วก็ว่ากันไปแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นเทอมโลนเป็นวงเงินสินเชื่อที่ตกลงกับสถาบันการเงินไว้แล้วก็เบิกออกไปใช้หลังจากนั้นเนี่ยเขาถึงจะออกพันธบัตรมาเก็บเพราะพันธบัตรนี่มันจะล็อก3ปี7ปี10ปีเงินต้นเท่านี้ดอกเบี้ยเท่านี้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะวางแผนในการที่จะชำระคืนเงินต้นแล้วก็ชำระดอกเบี้ยให้มันเรียบร้อยประมาณนี
1: ้มาตรการหรือโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะอาจารย์ถ้าหากลงทะเบียนเสร็จแล้วเราต้องโอนเงินเข้าบัญชีเป๋าตังค์ทันทีเลยหรือเปล่า
2: ไม่จำเป็นอ่ะคืออย่างนี้อันดับแรกเลยเนี่ยใครที่จะไปลงทะเบียนนะร้านค้าผมไม่เกี่ยวนะเอาเฉพาะพวกเรานี่แหละ30 ล้านคนน่ะเพราะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยคุณไม่ต้องทำอะไรคุณอยู่เฉยๆคุณไปใช้เงินเป็นปกติเพื่อไม่ต้องมายุ่งกันนะเรา the way we were นะส่วนของเราที่ต้องไปลงทะเบียนวันจันทร์ตอน6 โมงเช้าจนถึงวันศุกร์ที่29เนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยลำดับแรกเลยเนี่ยว่างๆเสาร์อาทิตย์เนี่ยไปเปิดแอปเป๋าตังค
1: ์
2: ถ้าเรายังไม่มีแอปเป๋าตังค์ก็ไปลงทะเบียนแอปเป๋าตังค์ก่อนเอาเป็นแอปอยู่ในมือถือของธนาคารกรุงไทยเนี่ยให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วเนี่ยถ้าใครมีอยู่แล้วคุณก็บรัชมาหน่อยคุณก็ลองกระตุ้นแตะมันดูซิว่ามันขึ้นหรือยังว่าไทยช่วยไทยพลัส
1: ทำได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะ
2: ถ้ามันขึ้นมาปั๊บเนี่ยก็ลองเกาะดูมันให้ทำอะไรไหมมันจะถามเราต้องอย่างนั้นอย่างนี้ก็เราตามมันไปแค่นั้นแหละพอเสร็จแล้ววันจันทร์พอเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราบรัชแล้วเราอัปเดตมันเรียบร้อยแล้ววันจันทร์ก็จะกี่โมง8 โมง 9 โมง 10 โมงแล้วก็ได้
1: แล้วแต่เราแล้วแต่
2: 30 ล้านคนไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปรีบร้อนผมไม่รีบร้อนตื่นมาตอนไหนก็ค่อยทำตอนนั้น
1: เ
2: สร็จแล้วก็มันคงจะมีกรรมวิธีไหว้เรากดรับรองแล้วก็ทำไปแค่นั้นจบ
1: ค่ะก็ไปยืนยันว่าเราจะรับสิทธ
2: ิ์
1: น
2: ี้ใช่แต่มันไม่มีรายการที่ต้องมาถ่ายหน้ามันไม่มีจะต้องเอาบัตรประชาชนแล้วนะรอบมันเราทำไปแล้วอ่
1: ะ
2: มีไหมไม่มี
1: อาจารย์เพราะว่าเราเคยได้ครึ่งทางไปแล้ว
2: ส่วนคนที่ไม่เคยได้เนี่ยอาจจะต้องผ่านกรรมวิธีตรงนี้ก่อน
1: ค่ะซึ่งก็ต้องรอการพิจารณาของเขาสักประมาณ3 วันก็ได้กับคนใหม่
2: ไม่ยากเลยหรอกไม่ยากเลยหรอก
1: อาจารย์ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แสดงว่านี่เลยค่ะคุณผู้ชมรุ่นลองเข้าไปแล้ว

0: แล้วเขาถามมาด้วยค่ะว่าไอ้60 40เนี่ยมันคืออะไร
1: ก็ง่ายๆอ่ะคุณไปซื้อของอ่ะเป็นมูลค่าเท่าไหร่คุณก็เอาจุด6คูณนั้นน่ะรัฐบาลจ่ายเอาจุด4คูณน่ะรัฐบาลเราเป็นคนจ่ายก็มีคนมาถามอ่ะว่าก็ถามเป็นโจทย์ยากน
0: ะ
1: ว่าถ้าซื้อของ25บาทรัฐบาลให้เราเท่าไหร
0: ่
1: คุณก็เอาจุด6คูณเข้าไปดิจุด6คูณเข้าไปก็จุด6ก็เท่าไหร่ล่ะจุด6ก็6515บาท
0: ค่ะ
1: ซื้อของ25บาทรัฐบาลจ่ายให้15บาทเราจ่าย10บาท
0: หมายความว่าเหมือนกับ
1: เอาของมาวางเนี่ยเอาของมาวางเนี่ยน
0: ะ
1: ราคาเท่าไหร่เอาจุด6คูณเข้าไปจุด6ก็คือรัฐบาลจ่ายจุด4ที่เราคูณคือเราเงินที่มันจะตัดบัญชีของเรา
0: ไอ้60 40มันคือ 60% 40%
1: เออ
0: 60% เนี่ยรัฐบาลเป็นคนออกให้เรา
1: 40%
0: น่ะคือของเรา
1: ใน10ส่วนที่จะต้องจ่ายรัฐบาลออกให้6ส่วนเราจ่าย4ส่วนคราวนี้มันจะไม่ลงตัวล่ะเพราะ200อ่ะ200เนี่ยพอมันไปทำเป็นไอ้60 40เนี่ยมันขาดขาดวินวิน
0: ค่ะ
1: นะก็มีคนมันคล้ายๆกับว่าเอ๊ะจะต้องใช้ให้มันพอดีเด้เลยเหรอก็ไม่เป็นไรหรอก
0: ค่ะ
1: เออ
0: วันละ200บาทอ่ะอาจารย
1: ์ก็วันละ
0: 200เดี๋ยวดิวันละ200บาทเนี่ยเขาคิดจากของรัฐหรือจากของเราไอ้200
1: บาทเนี่ยรวมกันดิไอ้200บาทนี่ของรัฐรัฐจะออกให้ไม่เกิน200บาทต่อวัน
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดเราซื้อของเกิน60 40แล้วมันเกินเนี่ยเราก็จ่ายส่วนของเราเพิ่มไปให้มันได้ของแค่นั้นแหละ
0: แล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ไม่หมด200บาทเนี่ยในวันเนี้ยในวันเนี้ย
1: ไม่เป็นไร
0: มันทบไหม
1: ไม่เป็นไร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในเดือนนึงนะเขาให้คุณใช้พันหนึ่งคุณใช้ให้หมดก็แล้วกัน
0: เอาเป็นว่าเดือน
1: เดือนละพัน
0: ค่ะ
1: อันนี้บางคนเนี่ยใช้5วันก็หมดแล้ว
0: ก็สมมติใช้เต็มแม็กซ์5วัน
1: 5วันก็หมดแล้วใช่
0: อาจารย์แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าใน1เดือนเนี่ยค่ะไอ้พันนึงที่รัฐเขาให้อ่ะแล้วปรากฏว่า
1: ใช้ไม่หมด
0: นุ่นใช้ไม่หมด
1: ใช้ไม่หมดก็ไม่มีทบตัดทิ้งไปเลยหมด
2: เชื่อหมด
0: แล้วใช้พวก Grab Lineman อะไรพวกนี้ได้ไหม Food Delivery
1: ได้แต่ Food Delivery ต้องเริ่มวันที่15นะ15มิถุนา
0: ค่ะอาจารย์ยุทธศาสตร์เชิงสร้างสรรค์นี่คืออะไรเหรอคะ
1: ไม่ใช่ยุทธศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ในเรื่องยุทธศาสตร์ความมั่นคง
0: ค่ะมันมาได้ไงอ่ะเนี่ย
1: เอาก็ทัพสีเจิ้นผิงเขาคุยกับใครแล้วคุยกับทรัมป์อ่ะ
0: ที่เจอกันรอบ
1: แล้วเขาบอกว่าเนี่ยยุทธศาสตร์ความมั่นคงเนี่ยจะเป็นยุทธศาสตร์ความมั่นคงแบบสร้างสรรค์ก็พูดง่ายๆไม่ต้องรบกัน
0: ค่ะ
1: ไม่ต้องเอาปืนใหญ่มาไล่ยิงกันคุยกันสร้างสรรค์ไงใช่ไหมไม่ได้ทำลายล้างถ้าทำลายล้างก็ฆ่ากันนะดิ
0: เนาะอาจารย์วุฒิสภาสหรัฐโหวตผ่านญัตติจำกัดอำนาจของทรัมป
1: ์เปล่าเขาไม่ได้โหวตผ่านเขาโหวตไม่ผ่านครับ
0: โหวตไม่ผ่าน
1: โหวตให้คือมีคนเสนอญัตติจำกัดอำนาจแต่เขาโหวตไม่เอาไอ้พวกฝ่ายเดโมแครตมันจะให้จำกัดอำนาจฝ่ายริพับลิกันมันบอกไม่ต้องจำกัด
0: ค่ะเทคโนแครตหมายถึงใครมีที่มายังไงคะ
1: เทคโนแครตก็นี่ไงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเราคนปัจจุบันนี่แหละเขาเรียกว่าเทคโนแครต
0: คุณเอกนิติ
1: เ
0: ป็นการประพาสเหรออ้
1: าวเป็นพวกมีความรู้
0: ค่ะ
1: ที่เป็นแบบสายวิชาการเทคโนแครตนะ
0: ค่ะ
1: บิวโรแครตนี่คือข้าราชการเทคโนแครตก็คือกึ่งข้าราชการกึ่งนักวิชาการอะไรประมาณน
0: ั้นแล้วมาได้ยังไงอะคะไอ้คำเหล่านี้มันมีประวัติศาสตร์
1: มันก็มีที่มาผมจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้
0: ค่ะอาจารย์ศิลปะมัวนี่มันเป็นยังไงหรอคะ
1: ศิลปะมัวมันก็คือมัวลิชอาร์ตเนี่ยมันคือของพวกมุสลิมที่เป็นแขกมัวที่มาจากแอฟริกาเหนือแค่นั้นแหละซึ่งมันมีทั้งปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะทางพวกมอร็อกโกตูนิเซียอาร์เจเนียอะไรพวกนี้
0: และสเปนกับโปรตุเกสมีไหม
1: โปรตุเกสไม่มีนะมีแต่สเปน
0: ค่ะ
1: สเปนมีข้างล่างอ
0: ่
1: ะแคว้นข้างล่างทางใต้อันดาลูเซียนะมาลากาอะไรล่ะวาเลนเซียแล้วก็มีเมืองสำคัญที่เป็นศูนย์กลางของพวกศิลปะมัวเนี่ยก็มีอะไรล่ะไอเมืองอะไรล่ะไอ้อะไรข้างล่างเนี่ยชื่ออะไรคอร์โดบาคอร์โดบาแล้วก็เมือง เซบียา
0: ค่ะ
1: เซบียาพวกเนี้ยใช่
0: มันคืออาจารย์บอกว่างานศิลป์

0: เมืองสำคัญอีกเมืองหนึ่งที่มีศิลปะโดดเด่นมากคือแกรนาดาอันนี้คือเมืองหลวงของราชวงศ์ของพวกมุสลิมที่มาปกครองสเปนก่อนที่จะถูกขับออกไปในช่วงศตวรรษที่13พวกมุสลิมมาครองดินแดนสเปนประมาณ700ปี
1: โอเคทำยังไงถึงจะได้ไปเที่ยวกับอาจารย์วีระธีรพัฒน์คะ
0: เริ่มต้นต้องมีเวลา
1: โอเคแล้วอันที่2
0: ต้องมีสตัง
1: ค์อันที่3
0: 3ก็คือว่าต้องจริตตรงกัน
1: โอเคต้อง3อันนี้ก่อนนะ
0: คือถ้าไม่มีอย่างนี้จะไปเที่ยวกันมันก็ไม่สนุกสิเพราะการไปเที่ยวกันผมบอกคุณนะสถานที่เที่ยวก็สำคัญสิ่งอำนวยความสะดวกในการเที่ยวก็สำคัญแต่เหนือสิ่งอื่นใด
1: ค
0: ุณชุติมาคนที่ไปเที่ยวด้วยกันถ้าคนที่ไปเที่ยวด้วยกันไม่น่าอภิรมย์นี่นะเป็นความทุกข
1: ์เราไปเที่ยวกับ
0: ตลอดทริป
1: เพื่อน
0: เออตลอดทริป
1: เออ
0: เป็นความทุกข์ตลอดทริป
1: แล้วเขาจะดูได้จากไหนติดตามได้จากไหนอะคะ
0: ไม่เอาไม่อันนี้ไม่เกี่ยว
1: ถ้าเป็น FC อาจารย์เนี่ยจะรู้ว่าประตงไหนอะเน
0: า
1: ะเด
0: ี๋
1: ยวนุ่นแอบบอกให้แล้วกันนะคะหลังไมค์แล้วกันอาจารย์มีคนถามเกี่ยวกับเรื่องของ Virtual Bank มาด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าตอบให้ฟังกันค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับ
1: ทำเรื่อง Virtual Bank หน่อยค่ะอาจารย์ความแตกต่างและความเหมือนกันระหว่าง Virtual Bank และ Normal Bank เนี่ยมันคืออะไรประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรเพิ่มเติมจากการแต่งตั้งหรือว่าตั้ง Virtual Bank คะ
0: แบงค์ในมือถือไม่มีสาขาไม่มีพนักงานมาเจอกับเรามีออฟฟิศอยู่ออฟฟิศเดียวสำนักงานใหญ่ซึ่งคงไม่ใหญ่มากส่วนใหญ่รันด้วยระบบคอมพิวเตอร์อย่างงั้นฝากเงินก็ทางนี้กู้เงินปล่อยกู้อะไรก็ทางนี้
1: ซึ่งแนวโน้มมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วทุกวันนี้เราก็แทบจะไป
0: แต่มันจะมากกว่านั้นเพราะว่ามันจะการปล่อยสินเชื่อมันจะดูพฤติกรรมของผู้ฝากเงินที่จะอะไรมันจะพูดง่ายๆว่าระบบมันจะเป็นแบบไม่ใช่แบบสมัยก่อนนะ
1: ค่ะ
0: สมัยก่อนนี่ก็จะแบบว่าต้องแบงค์ดูตึกรามคือต้นทุนเรื่องเกี่ยวกับอาคารเนี่ยมันจะหายไปเลยมันจะเป็นต้นทุนทางด้านพวกฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับระบบ
1: ความปลอดภัย
0: ระบบคอมพิวเตอร์พูดง่ายๆงั้นด้านนึงเขาอาจจะเสนอดอกเบี้ยได้เสนอดอกเบี้ยเงินฝากได้มากกว่า
1: เ
0: พราะเขาไม่ต้องจ้างคนเยอะแล้วก็ไม่ยุ่งยากในเวลาเดียวกันเขาก็อาจจะสามารถปล่อยสินเชื่อได้ถูกกว่าและตรงเป้ากว่าเขาจะอาจจะไม่พิจารณาเรื่องคอลเลสเตอรอลนะเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกันเหมือนแบงก์โบราณเนี่ยไม่ทำแบบนั้น
1: ด้วยการเอาเทคโนโลยีมาอันนี้หรือเปล่าครับเป็นเหตุและผลนะคะที่ทำให้มีการปลดพนักงานอย่างก่อนหน้านี้เราเห็นว่า
0: คนละเรื่องคนละเรื่องกันไอ้ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นตึกอะไรแบบนี้ก็จะเป็นบางแบงก์เขาก็พยายามปิดไปเรื่อยๆแต่ก็ยังมีบางแบงก์ที่เขาก็มีคนยังใช้บริการอยู่มันอยู่สองโลกอ่ะคุณไปดูธนาคารกรุงไทยดิคลาคล่ำไปด้วยผู้คนเพราะมันต้องไปติดต่ออะไรเยอะแยะไปหมดอ่
1: ะ
0: ถูกไหมแต่ถ้าเกิดคุณไปดูธนาคารอื่นเนี่ยอย่างผมดูธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยสาขามันปิดไปหายไปเงียบไป
1: อ
0: ันนี้มันทานฟอร์มเปลี่ยนไปไม่เป็นไรหรอกมาเขาใช้ชื่อคลิกธนาคารแรกเขาใช้ชื่อคลิกแบง
1: ค์
0: ชื่อคลิกแบงค์จำกัดมหาชนอะไรเงี้ยเขาก็มีธนาคารประเทศไทยเป็นคนดูแลเหมือนกับแบงค์ธรรมดาทุกอย่างเราสามารถฝากเงินได้อะไรได้ก็ต้องขึ้นอยู่แล้วก็เทียบเคียงถ้ามันออฟเฟอร์ไอ้ที่ของที่เราต้องการได้ผลตอบแทนที่เราขอนะ
1: และจากเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่แย่ในตอนนี้ค่ะอยากทราบว่าสถาบันการเงินของไทยอย่างเช่นแบงค์ชาติธนาคารพาณิชย์จะยังมีความมั่นคงหรือเปล่าคะ
0: แบงค์ชาติมันมั่นคงอยู่แล้วพี่
1: และธนาคารพาณิชย์อาจารย์
0: ก็มั่นคงตอนน
1: ี้เพราะว่าเขาดูจากช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วเขาเอามาเทียบกัน
0: คนละเรื่องกันเราไม่ได้มีวิกฤตสถาบันการเงิน
1: ค่ะ
0: เราเป็นเรื่องวิกฤตพลังงานส่งผลกระทบต่อครัวเรือนต่อค่าใช้จ่ายซึ่งรัฐบาลกำลังแก้ไขอยู
1: ่
0: ตัวสถาบันการเงินเนี่ยเขาขนหัวลุกตั้งแต่ปี40เนี่ยเขาระมัดระวังก็ถึงสังเกตดูมันสะท้อนไงเขาไม่ค่อยยอมปล่อยสินเชื่อเห็น
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็ระวังตัวมากที่ผ่านมาแม้เขาระวังมาก่อนแล้ว
1: มีประสบการณ์
0: เออ
1: อาจารย์
0: แล้วที่สำคัญก็คือว่ามันไม่มีข่าวว่าสถาบันการเงินมีปัญหาแล้วคนไปถอนเงินอะไรเงี้ยไม่มีแล้วก็ไม่มีเงินไหลออกลักษณะที่เห็นอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยมันไม่มีเงินไหลออกเยอะจนค่าเงินบาทอ่อนอ้าวตายเงินบาทแข็งต่างหากเห็นไหม
1: อาจารย์สหรัฐเนี่ยไปเปิดแนวรบกับคิวบาทรัมป์มาต้องการอะไร
0: ยังไม่ได้เปิดแปดแล้วมันไอ้นี่มันก็เป็นคู่โอ้ยเป็นคู่กัดกันมาตั้ง 60-70 ปีแล้วคิวบามันเป็นประเทศคอมมิวนิสต์สมัยฟิเดลคาสโตรโน้ย
1: อยากได้อะไรจากเขาอะคะ
0: ไม่อยากได้อะไรหรอกมันก็ไม่อยากให้ประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์อ่ะนี่คาร์ลกัวนี่ก็เหมือนกัน
1: ค่ะ GDP สูงหรือต่ำเนี่ยมันจะมีผลกระทบยังไงกับชีวิตประชาชนทั่วไปอะคะอาจารย
0: ์ GDP นี่มันเป็นผลรวมของเศรษฐกิจทุกคนรวมกันทั้งห้างร้านทั้งธุรกิจถ้ามันขยายตัวก็เท่ากับว่าเค้กมันใหญ่ขึ้นแต่การแบ่งเค้กเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นคนถือมีดแล้วก็ตัดให้เราเยอะใช่ไหมแต่เราไม่ได้เป็นคนถือมีดไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใหญ่ขึ้นบางทีเราก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร
1: ่
0: แต่ผมพูดอย่างนี้ว่ารายได้ของคนเนี่ยมากหรือน้อยเนี่ยถูกกำหนดด้วยสิ่งที่เราเรียกว่า GDP รายจ่ายของคนเนี่ยจะมากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมในการบริโภคของเราเคยพูดหลายทีแล้ว
1: อยากให้อาจารย์พูดถึงกฎไตรลักษณ์ในพระพุทธศาสนาค่ะว่าควรจะนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันในตอนนี้ยังไงคะกฎไตรลักษณ์มีอะไรบ้าง
0: เฮ้ยเขาไม่ได้เอามาปรับล็อกเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปรมัตถ์เป็นเรื่องระดับไม่ใช่สมมติบัญญัติโอ้ยถามผิด
1: ปรมัตถ์ที่ถามถ้าถาม
0: เอามันถ้าถามเรื่องใช้ชีวิตประจำวันเขาไม่เอาเรื่องนี้มาขึ้นหรอกบ้าไอ้นี่มัน
1: กฎไตรลักษณ์คืออะไรบ้าง
0: อ้าวก็
1: อนิจจัง
0: อนิจจังทุกขัง
1: ทุกขังอนัตตา
0: สิ่งทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี่มันไม่เที่ยงมันบ่ายโมง
1: บ่ายโมงเลยตาไม่ดันเลย
0: มันบ่ายโมงบ่ายสองเที่ยงคืนสามทุ่ม
1: อันหลักของการใช้ชีว
0: ิตมันไม่เที่ยงคือมันไม่คงแล้วก็มันไม่คงอยู่มันทุกขังเนี่ยมันไม่คงอยู่มันถูกบีบคั้นแล้วมันไม่สามารถกำหนดไม่สามารถไปบงการได้ด้วยเรามันถึงเป็นความเป็นอนัตตาก็พูดง่ายๆว่าที่มันเอางี้นะที่คุณทุกข์อ่ะส่วนใหญ่นะถ้าผมจำได้เนี่ยไม่ได้ดั่งใจ
1: ไม่เป็นไปตามที่เราหวังอ่ะ
0: ไม่ได้ดั่งใจแล้วก็ไปทำให้มันเป็นตามดั่งใจไม่ได้เพราะมันขึ้นกับเหตุปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ไม่อยากให้น้ำท่วมกรุงเทพเลยตอนเช้ามาทำงานฝนตกบังคับได้ไหมล่ะนี่แหละเนี่ยความเป็นอนัตตาของมันแหละ
1: รถติดกับเหมือนกัน
0: เฮ้ยถ้าเราอยู่ที่อื่นก็ไม่ติดไงเราแก้ไขได้ด้วยการเราไปหาที่ที่มันรถไม่ติดได
1: ้เหตุที่คุมได้และคุมไม่ได้อยากให้อาจารย์คุยให้ฟังเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยกับการเปลี่ยนผ่านจากรถไอซ์สันดาปญี่ปุ่นไปสู่อุตสาหกรรมรถไฟฟ้าจีนค่ะ
0: ไม่หรอกมันไม่ได้หายไปทันทีแล้วมันก็ทดแทนกัน
1: มันจะค่อยค่อย
0: มันแล้วแต่อุปนิสัยแล้วการสนับสนุนของรัฐอะไรต่ออะไรหลายอย่างผสมโลงกันนะแต่ว่า at the end แล้วเนี่ยมันก็มีทั้งไอซ์แล้วก็มีทั้งรถ EV
1: ค่ะ
0: มันยังไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแล้วหายไปเลยไม่มีหรอกผมก็ยังใช้อยู่เนี่ยผมก็ยังใช้รถ
1: ไอซ์อยู่เป็นแบบไหน
0: ผมใช้ไอซ์อยู่รถเบนซิน
1: ไม่ใช่ไฮบริดเหรอคะเป็นไหม
0: มันมีหลายคันพี่ผม
1: มันของมันกั้งมีมากทุกมาก
0: ไม่จะเป็นรถเก่านะผมบอกก่อนนะ
1: อาจารย์ใช้รถเนี่ยเฉลี่ยแล้วกี่ปีคะ
0: ปกติก็ถ้าเป็นรถยุโรปก็ประมาณเขาเปลี่ยน2รุ่นแล้วค่อยเปลี่ยนรถ
1: ค่ะ
0: เขาเปลี่ยนไป2รุ่น2เจเนอเรชั่นแล้วค่อยเปลี่ยน
1: เฉลี่ยแล้วประมาณ 7-8 ปี
0: 7-8 ปี 10 ปีแล้วคันนี้ใช้อยู่10กว่าปีแล้ว
1: ค่ะปีนี้จะมีโครงการซื้อของแล้วนำไปลดหย่อนภาษี
0: ไม่มีแล้วพอแล้วเลิกแล้วมาถามอะไรทุกวันน่าเบื่ออ
1: ้าวทำไมอ่ะจ๊ะ
0: จะซื้อก็ซื้อจะต้องไปรอทำใบประตูของอยากได้อยากมีซื้อเลย
1: ก็เผื่อมีมาตรการนะเห็น
0: มีมันไม่ได้ลดอะไรสักเท่าไหร่แล้วหนูเอ้ย
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยรอบใหม่เขาให้ลงทะเบียนตอนน
0: ั้
1: น
0: ยังตอนนี้เขาเคลียร์เรื่องนี้จบก่อนนู่นนะก่อนจะเคลียร์กันไม่ต้องไปสนใจไอ้คนที่ได้อยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องไปสนใจส่วนคนที่ยังไม่ได้รอไปก่อน
1: ปัจจุบันธุรกิจรายใหญ่หลายแห่งมีกำไรเพิ่มขึ้นแต่ร้านค้ารายย่อยกลับปิดตัวมากขึ้นมันสะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยกำลังโตแบบกระจุกตัวหรือเปล่าม
0: ันต้องถามว่าธุรกิจอะไรคือวันที่ธุรกิจขนาดใหญ่เจ๊งก็มี
1: ค่ะ
0: วันที่ธุรกิจขนาดย่อยเกิดใหม่ก็มีเอาคุณดูอะสมัยก่อนนะคุณไปกินสุกี้อะ
1: ค่ะ
0: มีทางเลือกไหมแล้ว
1: มีไม่กี่ร้าน
0: เดี๋ยวนี้
1: เต็มไปหมดเลยตลอด24ชั่วโมงด้วยนะ
0: เขามาแบบเขาก็ต้องหานวัตกรรมหาจุดขายแตกต่างกันไป
1: ค่ะ
0: มันก็เป็นแค่นี้หรอกมนุษย์ไม่มีอะไรหรอกมันก็มีเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องอะไรก็วนอยู่แค่นี้ในการอุปโภคบริโภคอ่ะ
1: แล้วเป็น
0: การทำงานก็มีอยู่แค่นี
1: ้แล้วถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนต้องบริหารจัดการตัวเองยังไงคะ
0: โอ้ยพูดอะไรซ้ำซากมันบริหารจัดการตัวเองไงก็
1: อาจารย์เขามีหลักแค่ว่าให้หาให้ได้อ่ะมากกว่าที่เราใช้จ่าย
0: แค่นั้นพอแล้วรับมากกว่าจ่ายไปตลอดชีวิตไม่มีจน
1: เงินเฟ้อสูง 2.9 ถึง 4รัฐควรพิจารณาค่าแรงขั้นต่ำให้ผู้ใช้แรงงานหรือเปล่า
0: ในท้ายที่สุดก็ต้องมาตรงนี้แหละเมื่อไหร่ที่ราคาสินค้าและบริการปรับตัวเพิ่มขึ้นม
1: ัน
0: ก็จะมาเรื่องการขึ้นค่าแรงเพราะไม่งั้นคนจะกินมันก็ไม่มีเงินจะกินบริษัทมันก็เจ๊งอ
1: ่ะ
0: เพราะคนที่เป็นคนทำงานเนี่ยมันมี2ภาคนะ มันมีภาคเป็นผู้บริโภคด้วย
1: ค่ะ
0: ถูกไหมแล้ว

0: บางคนมีเงินเหลือเป็นผู้ลงทุนด้วย มันหลายฟังก์ชันเราจะไปมองแต่ธุรกิจอย่างเดียวแล้วบ้านเราก็มีอาจจะเรียกมีอคติถ้าเราเรียกว่านักธุรกิจเนี่ยเรารู้สึกว่าดีว่ะแต่พอเราเปลี่ยนเนี่ยมันก็ทำเหมือนเดิมเรียกแม่งในทุนน่ะ
1: อ
0: ารมณ์คนละอารมณ์เลย
1: เออใช่
0: ไหม
1: ระดับของภาษา
0: เออมันก็อะไรวะก็อันเดียวกันไอ้หน้าคนนี้มันก็นักธุรกิจอ่ะเห็นมันไปรับรางวัลนักธุรกิจดีเด่นเลยไอ้แล้วก็มีคนบอกไอ้เนี่ยในทุน
1: ค่ะ
0: เฮ้ยมันเป็นเรื่องของสมมุติบัญญัตินะแล้วให้ความรู้สึกที่ต่างกันใช่ไหมเรียกในทุนเนี่ยความรู้สึกเรานึกถึงแบบอีกแบบนึงอ
1: ่ะ
0: ถ้าเรียกว่านักธุรกิจเนี่ยเราอดอนะเราชื่นชมโออะไรเงี้ยให้รางวัลรางวัลเฮ้ยมันคนเดียวกันนี่หว่าไอ้คนที่มึงด่าว่าเป็นในทุนกับคนที่มึงชมว่าเป็นนักธุรกิจผมดูหน้าแม่งคนเดียวกันนี่หว่า
1: ดีนะที่อาจารย์วีระของรุ่นไม่ได้เป็นนักอะไรเลยค่ะเป็นอาจารย์นะคะ
0: คำว่านักเนี่ยแปลว่าผู้เชี่ยวชาญและผู้เก่งกาจนักนำหน้าเนี่ย
1: ค่ะ
0: นักเรียนคือเก่งเรื่องเรียนนักร้องนี่คือเก่งเรื่องร้องนักข่าวนี่คือเก่งเรื่องข่าว
1: ค่ะแล้วเราเป็นนักอะไร
0: เราเป็นนักอะไรไม่รู้
1: ฝากให้คุณผู้ชมไปคิดต่อแล้วกันนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
3: จูสังกมาสารวัตร
2: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
3: เรื่อง
2: ง่ายๆนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
4: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายๆทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
5: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
6: ครับผมสุปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
5: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
9: ติดตามการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนี้ต้องตามกันชั่วโมงต่อชั่วโมงจริงๆครับเดี๋ยวพลิกกลับเดี๋ยวพลิกไปเดี๋ยวพลิกมาเดี๋ยวบอกว่าใกล้แล้วเดี๋ยวบอกว่าต้องยังมีรายละเอียดต้องเจรจาเดี๋ยวก็จะบอกว่ามีเงื่อนไขบางเรื่องที่อยู่ที่ถ้อยคำที่จะต้องแก้ไขล่าสุดนี่ประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาขึ้นข้อความ Truth Social บอกว่าได้สั่งให้ทีมงานไม่ต้องเร่งพอบอกไม่ต้องเร่งแต่มันตรงกันข้ามหรือย้อนแย้งกับสิ่งที่เคยพูดเอาไว้ว่าใกล้แล้วนี่ก็แสดงว่ามันมีปัญหาที่จะต้องแก้กันนาทีสุดท้ายหรือเปล่าแต่ที่ทำให้คนเริ่มจะคิดว่าอะไรอะไรชักไม่แน่นอนก็เพราะว่าทรัมป์ขึ้นรูปเป็นรูปของขีปนาวุธหัวระเบิดเขียนข้อความ Thank you for your attention to this matter ขอบคุณที่ให้ความสนใจเรื่องนี้และยังมีเป็นวิดีโอหัวระเบิดลูกนี้ร่วงลงไปถล่มทลายเพลิงลุกไหม้ครั้งใหญ่ทีเดียวไม่มีคำอธิบายใดๆครับตีความได้อย่างเดียวว่าทรัมป์ต้องการขู่ไปที่อิหร่านอีกรอบหนึ่งแล้วว่าถ้าคุณไม่เร่งทำตามเงื่อนไขของผมก็ต้องเจอกับการถล่มกันอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนั้นเนี่ยเบื้องหลังมันมีมากกว่านั้นครับเพราะว่าอิหร่านประกาศว่ายังไม่มีการบรรลุข้อตกลงใดๆขีดเส้นแดงชัดเจนครับว่าทรัพย์สินที่ถูกอายัดนั้นจะต้องถูกปล่อยคืนต้องปลดล็อกทันทีที่มีการประกาศข้อตกลงโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆแนบมาด้วย นี่คือสื่อทางอิหร่านที่บอกว่าเป็นแหล่งข่าววงในที่ต้องการจะแจ้งให้รู้ว่าอย่าได้ฟังเพียงเวอร์ชันที่มาจากอเมริกาแต่ข้างเดียวโดยที่อิหร่านปฏิเสธที่จะเชื่อมโยงการปล่อยสินทรัพย์ที่ถูกอายัดเข้ากับประเด็นนิวเคลียร์ในขั้นตอนนี้เพราะว่าอเมริกายื่นเงื่อนไขว่าถ้าเราจะปลดล็อกทรัพย์สินที่เรายึดจากคุณได้นั้นคุณต้องยอมประกาศเลิกนิวเคลียร์ด้วยกันอิหร่านบอกคนละเรื่องกันนั่นก็เป็นข้อขัดแย้งประการสำคัญนอกนั้นอิหร่านยังบอกว่าถ้าไม่มีการปล่อยสินทรัพย์เป็นก้าวแรกอิหร่านระบุว่านี่คือเส้นแดงไม่มีข้อตกลงเกิดขึ้นนะแปลว่าเลิกกันนะที่บอกว่าใกล้แล้วใกล้แล้วทั้งหมดนั้นไม่มีความจริงขณะเดียวกันอิหร่านก็ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของสหรัฐที่ว่าการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรจะเชื่อมโยงกับการขนย้ายยูเรเนียมเสริมสมรรถนะด้วยบอกไม่มีไม่เกี่ยวกันแม้จะมีข้อตกลงเกิดขึ้นอิหร่านก็ยังระบุครับว่าไม่มีจังหวะจากโคนหรือเนื้อหาที่สามารถทำให้อิหร่านมองสหรัฐในแง่ที่ดีเลยและจะจับตาทุกการกระทำอย่างใกล้ชิดและบอกด้วยว่าทั้งหมดนี้การติดต่อดำเนินผ่านปากีสถานซึ่งปากีสถานเองก็อยู่ในฐานะลำบากใจอย่างยิ่งเพราะทั้งสองฝ่ายยังยืนอยู่ณจุดยืนตัวเองอย่างแข็งกร้าวอิหร่านเตือนด้วยนะครับว่าอิหร่านยังมีแต้มต่อมีเครื่องมือกดดันไว้มากมายหลายอย่างเพื่อตอบโต้ถ้าสหรัฐไม่ทำตามคำมั่นสัญญาเห็นไหมครับว่านี่ก็ไม่ใช่ละไม่ใช่เรื่องที่จะมีโอกาสประกาศข้อตกลงอย่างที่สหรัฐอเมริกาพยายามจะออกข่าวในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาสำนักข่าวทัสนิมซึ่งมีความใกล้ชิดกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน IRGC นี่แหละบอกว่าแม้การเจรจายังดำเนินอยู่แต่อเมริกายังคงขัดขวางเงื่อนไขสำคัญหลายข้อในร่างบันทึกความเข้าใจหรือ MOU โดยเฉพาะประเด็นนี้แหละครับการปล่อยสินทรัพย์อิหร่านที่ถูกอายัดไป นี่คือเส้นแดงถ้าอเมริกาบอกว่าเรื่องของนิวเคลียร์เป็นเส้นแดงอิหร่านก็บอกว่าเรื่องการปลดล็อกทรัพย์สินของเขาก็เป็นเส้นแดงเหมือนกันมีรายงานล่าสุดที่ผมเห็นจากทิศทางเดียวกันจาก2แหล่งข่าวอัลจาซีราอ้างแหล่งข่าวอิหร่านว่ามีสัญญาณว่าสหรัฐกำลังถอยใน2ประเด็นหลักคือ1กลไกการปลดล็อกทรัพย์สินอิหร่านที่ถูกอายัดและ2ขอบเขตของข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนรายงานนี้บอกว่าอิสราเอลกำลังกดดันอเมริกาให้ใส่ข้อความเปิดทางให้สามารถปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนได้อ้างเหตุตอบโต้ภัยคุกคามใดๆซึ่งอิหร่านไม่ยอมรับยืนยันว่าต้องเป็นข้อตกลงหยุดยิงที่ยั่งยืนและถาวรขณะเดียวกันอิหร่านยังแจ้งต่อผู้ไกลเกลี่ยทุกฝ่ายรวมถึงปากีสถานว่าจะไม่ลงนามถ้าทุกเงื่อนไขยังไม่ตกลงกันครบถ้วนคือจะไม่ใช่แค่ลง MOU ชั่วคราวแล้วค่อยไปเจรจากันต่อนะเงื่อนไขทุกข้อต้องตกลงกันก่อนมิฉะนั้นไม่มีการลงนามและอิหร่านก็ยังปฏิเสธข้อเสนอของปากีสถานที่บอกให้เดินหน้าส่วนที่ตกลงกันได้ก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยประเด็นขัดแย้งภายหลังระบุว่าประเด็นที่ยังขัดแย้งนั้นเป็นเรื่องพื้นฐานต่อรองไม่ได้ด้วยเห็นไหมครับว่าอิหร่านบอกเลยว่าไอ้ที่ขัดแย้งกันน่ะเป็นเรื่องพื้นฐานเลยต่อรองไม่ได้ฉะนั้นเก็บเอาไว้เจรจาทีหลังไม่ดังต้องเจรจาก่อนสำนักข่าว Excelsior ของสหรัฐรายงานอ้างเจ้าหน้าที่ชั้นสูงของสหรัฐนี่เราเห็นทั้งสองฝ่ายนะครับระดับสูงสหรัฐยังไม่คาดว่าจะมีการลงนามข้อตกลงในวันนี้หรือความจริงก็คือเดิมทีเขาบอกเมื่อวานนี้วันจันทร์อย่างสายเพราะอะไรฝ่ายข่าวอเมริกันก็บอกว่าคงจะยังตกลงกันไม่ได้เพราะยังมีรายละเอียดอีกหลายจุดที่ปิดให้ได้แต่ยังปิดไม่ไ ยังมีการต่อรองถ้อยคำบางคำกันอยู่ผมไม่เชื่อว่าเป็นการต่อรองถ้อยคำผมเชื่อว่าเป็นการต่อรองเรื่องเนื้อหาจริงๆเนื้อหาที่ยืนยันทั้งสองฝ่ายจะไม่มีการยอมถอยแต่ประการใดฉะนั้นยังต้องดูกันในทุกกระบวนท่าครับว่าทั้งสองฝ่ายจะยอมถอยลดขั้นตอนลดความยึดมั่นในจุดยืนเดิมมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่เรารู้แล้วล่ะว่าหลักๆที่ก็ตกลงกันไม่ได้คืออะไรและนั่นคือหัวใจที่ต้องดูว่าใครถอยก่อนใครครับ
8: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับก็วันนี้เราเจอกันวันแรกของการเริ่มลงทะเบียนสำหรับใครที่จะเข้าโครงการไทยช่วยไทย Plus นะครับก็หลายคนอาจจะลงทะเบียนไปแล้วหลายคนยังไม่ได้ลงทะเบียนเลยครับวันนี้พูดคุยพร้อมกันทุกๆวันจันทร์กับดร.สุภวุฒิสายเชื้ออาจารย์อยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณรพงษ์ครับท่านผู้ฟังครับ
2: อาจารย์ยังไม่ได้ลงใช่ไหมฮะ
3: ยังเลยครับ
2: ผมเลยบอกเมื่อกี้เราคุยกันนอกรายการคุณผู้ฟังว่าอาจารย์ท่านยังไม่ได้ลงผมก็ยังไม่ได้ลงเหมือนกัน
3: คราวที่แล้วก็ลงไม่ได้ไม่ตัวเองเงอะอะไรอยู่นะครับ
2: ตอนนี้อัปเดตเกือบจะ9 นาฬิกาที่ผ่านมานี่เหลือแค่ไม่ถึง10 ล้านสิทธิ์แล้วนะครับอาจารย์ยอดพุ่งมากเมื่อวานนี้เห็นคนไปต่อคิวพูดคุยกับที่แบงค์ของรัฐแบงก์กรุงไทยเมื่อเช้านี้ก็กดกันโอ้โหเป็นระวิงแต่ยังไม่มีข่าวว่ามีปัญหาเรื่องการลงทะเบียนสักเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์ว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะว่ารอบนี้ก็จะต่างจากรอบที่ผ่านมาที่เรียกกันว่าคนละครึ่งตั้งแต่ยุคแรกจนคนละครึ่ง plus แล้วก็มาไทยช่วยไทย plus ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายที่ช่วยรัฐช่วย 60%นะครับแล้วก็ทางเราจ่ายอีก40ก็เพิ่มจากเดิมอีก 10% กระแสก็มาแรงพอสมควรนะครับอาจารย์ครับ
3: ก็เป็นก็ใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับคุณวรพงษ์ท่านดูส่วนตรงนี้เนี่ยใช้เงินตั้ง 200,000 ล้านบาทก็ถ้าประมาณ 1% ของ GDP ทั้งปีเลยครับ
2: ครับ
3: ลองนึกภาพถ้าเป็นแบ่งเป็นไตรมาสคือเป็น4 ไตรมาสเนี่ยก็เอา4 คูณเข้าไปสำหรับไตรมาสเดียวที่เงินนี้จะไปใช้มันก็จะเท่ากับ4%ของ GDP เลยค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับ
2: ถ้า200,000 ล้านคิดเป็น60ประชาชนจ่าย40มันก็จะประมาณสักอะไรอีกประมาณเกือบ100,000 ล้านก็เงินมันจะหมุนระบบประมาณสัก300,000 ล้านเศษคิดประมาณนี้ได้ไหมอาจารย์
3: แต่มันจะต้องคิดด้วยอย่างนี้นะครับว่าบางส่วนเนี่ยอาจจะมีส่วนที่มีสัดส่วนของการนำเข้าก็ต้องตัดออกไปแล้วมันมีส่วนที่จริงๆแล้วประชาชนเนี่ยจะใช้อยู่แล้วคือเป็นอะไรที่เราใช้อยู่แล้ว
2: ครับ
3: แล้วก็พอรัฐบาลมาเติมเงินมันก็จะแปลว่าใช้เพิ่มขึ้นหรือว่าถ้าใช้เพิ่มขึ้นก็เฉพาะใน4 เดือนแรกนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ลดลงไปอีกมันก็เลยจะเจ้ากันไปส่วนหนึ่งไม่เหรอไหมครับ
2: อ๋อเป็นการใช้เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นเองอะไรอย่าง
3: น
2: ี
3: ้ใช่ครับแล้วก็พอหลังจากนั้นก็ถอยกลับไปอีกเหมือนกันบางคนไปใช้ซื้ออะไรที่จะไปตุนได้ใช่ไหมครับซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไร
2: ครับ
3: ซื้อน้ำปลาซื้อผงซักฟอกอะไรก็น่าจะทำได้ไม่เหรอไหมครับแล้วก็ซื้อข้าวสารเนี่ยก็น่าจะทำได้ก็เลยมีการประเมินกันว่าตัวคูณมันแค่ครึ่งหนึ่งแค่ครึ่งเดียวนะครับก็คือถ้าประชาชนก็ลงไปรัฐบาลก็ลงไปก็รวมกันเป็น300,000 กว่าล้านใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: แต่ว่าตัวคูณแค่ครึ่งเดียวคูณแค่0.5ครับตัวเลขเร็วๆก็จะเป็นอย่างนั้น
2: แล้วถ้าเป็นในระยะกลางก็การซื้อของที่ตุนเอาไว้แล้วก็จะไม่ต้องซื้อแล้วเพราะนั้นเนี่ยกำลังซื้อตอนนั้นก็จะหดไปซึ่งมันอาจจะชดเชยด้วยการซื้อล่วงหน้าอย่างนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นไปได
3: ้ตอนที่ทำคนละครึ่งรอบแรกก็เป็นอย่างนั้น
2: ใช่ใช่ครับอาจารย์
3: ช่วงที่คนละครึ่งกำลังเกิดขึ้นเนี่ยก็มีการยอดขายแล้วก็เพิ่มขึ้นพอหลังจากนั้นมันก็วูบกลับลงไปครับส่วนหนึ่งในที่สุดแล้วจริงๆแล้วมันต้องกลับไปเรื่องเดิมว่าเราจะทำยังไงให้ประชาชนมีรายได้มากขึ้น
2: คือ
3: สร้างงานมากกว่าคือจริงๆแล้วคือแม้ว่าเราดูในเวลาคนไปสำรวจทุกครั้งนะครับทุกครั้งเลยว่าสำรวจก็จะบอกว่าประชาชนถามว่าจะแก้ปัญหาให้แก้ปัญหาอะไรข้อหนึ่งจะมาบอกว่าให้แก้ปัญหาโดยการลดค่าครองชีพ
2: ครับ
3: ใช่ไหมครับคนก็จะไปนึกถึงการลดค่าครองชีพคือลดค่าไฟลดค่าอาหารต่าง
2: ๆ
3: แต่จริงๆเนี่ยผมคิดว่าในระยะยาวอ่ะมันต้องเพิ่มรายได้ด้วยซ้ำต้องเพิ่มรายได้ด้วยซ้ำซึ่งผมไม่แน่ใจเวลาเราทำเซอร์เวย์เนี่ยเราเคยมีเขียนในทางให้ประชาชนติ๊กเลือกไหมว่าให้เลือกการเพิ่มรายได้เพราะว่าในเวลาทำเซอร์เวย์มันต้องมีให้เราติ๊กใช่ไหมครับ
2: ครับใช่ครับ
3: มันจะมีให้ติ๊กคนที่จะไปติ๊กอันนี้แหละเพื่อจะรู้สึกว่ามันช่วยแก้ปัญหา แต่ในระยะยาวจริงๆเวลาเราพูดถึงเศรษฐกิจเนี่ยเราจะพูดถึงเศรษฐกิจต้องโตเศรษฐกิจโตก็คือรายได้ต้องโตต้องรายได้ต้องโตเนี่ยความเป็นอยู่ถึงจะดีขึ้นใช่ไหมครับเราถึงเวลาเราถึงพูดถึง GDP เลยพูดถึงว่า GDP ต่อหัวแล้วที่หมายว่าประชาชนที่มีประเทศเจริญแล้ว GDP ต่อหัวจะต้องเท่านั้นเท่านี
2: ้
3: มันแปลว่าลึกๆอ่ะเราบอกว่าจริงๆต้องให้คนเขามีงานทำแล้วก็มีรายได้ที่สูงแล้วถ้าค่าครองชีพมันสูงก็ไม่เป็นไรเพราะว่ารายได้มันสูงกว่าจริงไหมครับประเด
2: ็
3: นเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าประเด็นเป็นอย่างนั้นอย่างเช่นที่ประเทศอังกฤษเนี่ยราคาอาหารแพงมากเลยแต่คนเขาก็อยู่กันได
2: ้รายได้เขาสูง
3: ว่ารายได้เขาสูงแล้วในที่สุดในทุกอย่างเนี่ยผมคิดว่ากลับเรื่องมาตรงนี้หมด
2: ครับ
3: ในหลายๆกรณีเรามักจะพยายามไปดูด้านเช่นหนี้สินของประชาชนใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: เวลาเราพูดถึงโอ้หนี้ครัวเรือนสูงเนี่ยแย่เลยทำยังไงช่วยแก้ปัญหาหนี้ประชาชนหลายครั้งก็จะพยายามคิดแต่จะลดหนี้จะพักหนี้จะลดดอกเบี้ยแต่ว่าการแก้ปัญหาที่ถาวรจริงๆคือการแก้ปัญหาให้รายได้เพิ่มขึ้นแล้วหนี้มันก็จะเราก็จะใช้คืนหนี้ได้เอง
2: ทีนี้ตัวรายได้ที่มันจะต้องเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่านายจ้างก็ต้องมีงบประมาณหรือมีรายได้มากขึ้นในการที่จะจ้างงานและให้โบนัสหรือว่าปรับอัตราเงินเดือนกับพนักงานมากขึ้นมันก็เป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรครับเป็นบัวพันหลักกันแบบนี้อาจารย
3: ์ไม่ได้ครับจริงๆหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยคือต้องสร้างเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยมีที่ทำมาหากินที่มีรายได้เพิ่มขึ้นผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นนะเราผ่านกฎหมายรางออกมาแล้วเป็นครั้งแรกที
2: ่
3: รางรถไฟเนี่ยจะไม่ใช่ที่การที่การรถไฟประเทศไทยใช้ได้อยู่คนเดียวเปิดโอกาสให้มีการประมูลให้เอกชนมาประมูลเพื่อจะมาให้บริการรถไฟทั้งบริการในเชิงของของสินค้าและของผู้โดยสาร
2: ครับ
3: รัฐบาลก็จะสามารถเร่งเรื่องการให้สัมปทานอันนี้เพื่อให้ใช้รางอันนี้ให้มันสร้างรายได้ได้นึกภาพออกไหมครับว่าอย่างเช่นตามข่าวเนี่ยก็เห็นแล้วว่าจริงๆมีเอกชนเขาสนใจอย่างเช่นเอกชนที่เขาขนส่งปูนเยอะๆเพราะมันหนักมากเนี่ยเขาก็สนใจว่าเขาอยากจะลงไปทำเองเลยล่ะเขาจะไปทำรถขนสินค้าของเขาเองเลยหรือว่าการท่องเที่ยวเขาก็อยากจะเอารถไฟเขาไปเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยเข้าใจว่ามีคนสนใจและต่างชาติไปเยอะเลยประเทศไทยอาจจะทำให้ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของ Orient Express อะไรก็ได้ต้นนะครับ
2: ครับ
3: ซึ่งตอนเนี้ยอย่างเงี้ยเป็นยกอย่างนี้เป็นโอกาสที่รัฐบาลจะสามารถเปิดให้กับประชาชนสร้างรายได้ได้สร้างงานเพิ่มขึ้นได้อีกอันนึงก็คืออย่างเช่นที่เรื่องโซล่าร ูฟท็อปเน
2: ี่
3: ยมันก็รูฟท็อปก็ทำให้การกฎเกณฑ์ต่างๆมันง่ายขึ้นในการขออนุญาตหรือยิ่งดีกว่านั้นก็คือให้ขาย
2: ไฟ
3: ฟ
2: ้
3: า
2: ครับ
3: ขายไฟฟ้าระหว่างกันได้แล้วเอกชนได้ใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: ตอนนี้ก็ต้องไปพัฒนาสายส่งให้เอกชนมาใช้สายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอะไรก็ว่าไปเนี่ยซึ่งอันเนี้ยก็จะเปิดโอกาสให้มีการทำกิจกรรมต่างๆทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็เพิ่มรายได้เพิ่มอะไรต่าง
2: ๆอ๋อตรงนี้ต้องเป็นบทบาทของภาครัฐสำคัญที่สุด
3: ใช่ครับสิ่งพวกนี้จะเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในการสร้างรายได้ใช่ไหมครับโดยรัฐบาลเองก็ไม่ได้ต้องใช้เงินอะไรมากเท่าไหร่นะครับเราก็มันก็จะเป็นแก้ปัญหาอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้จะแก้ปัญหาเรื่องของหนี้ครัวเรือนเพราะในที่สุดถ้าประชาชนมีเงินเดือนมีรายได้มากขึ้นเนี่ยไปเจรจากับธนาคารก็เห็นว่าโอ้คุณมีโอกาสมีรายได้มากขึ้นเดี๋ยวเขาก็สามารถจะกล้าคุยกันให้แฮคัทลดอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าสมมติว่าแบงค์เวลาไปคุยกับลูกค้าแล้วเห็นท่าทางคนนี้ไปไม่ไหว
2: นี่ไม่
3: รอดต่อไปอีกเนี่ยมันก็ไม่รู้จะไปช่วยเพิ่มช่วยได้ยังไงเป็นต้น
2: ครับ
3: ประเด็นสุดท้ายที่สำคัญก็คือว่าตัวเลขมันก็ยืนยันฟ้องนะครับว่าประเทศไทยตอนนี้การออมของคนไทยโดยรวมเนี่ยมันมากกว่าเงินการลงทุนของคนไทยโดยรวม นะครับแสดงว่าจริงๆเอกชนนะมีเงินนะม
2: ี
3: เงินออกนะเพียงแต่โอกาสมันไม่เปิดให้เท่านั้นเองนะครับเราถึงเห็นการลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศเยอะมากขึ้นเรื่อยๆโดยคนไทย
2: จริง
3: ครับถ้าสมมุติโอกาสมีอยู่ที่เมืองไทยก็จะได้ไม่ต้องไปลงทุนในต่างประเทศครับ
2: จริงๆแล้วประเทศไทยเอาก็มีเสน่ห์แล้วก็มีเรื่องคือพอดีเมื่อสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมามีโอกาสไปที่สมุยอาจารย์โอ้โหปรากฏว่านักท่องเที่ยวคือผมไม่ได้ไปนานมากเป็น10ปีเนี่ย 99% เนี่ยเป็นชาวต่างชาติที่อยู่ที่นั่นนะจ๊ะอย
3: ู่ที่ไหนนะครับ
2: คือผมไม่ได้ไปที่สมุยมาเป็น10ปีแล้วก็ล่าสุดที่ไปเมื่อสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมา
3: อ๋อครับ
2: ภาพที่เห็นคือเห็นนักท่องเที่ยวคือเขาเป็นนักท่องเที่ยวหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าเป็นชาวต่างชาติเป็นทั้งฝรั่งสัก9ประมาณ 90% คนทำงานที่เป็นแรงงานต่างชาติก็ประมาณสัก 20-30% แต่ว่าสัดส่วนที่น่าตื่นตาตื่นใจคือคนไทยอยู่ที่นั่นน้อยมากกว่าชาวต่างชาติที่เดินทางไปทำงานหรืออาจจะพักอาศัยที่นั่นด้วยซ้ำไปสัดส่วนคนไทยน้อยมากแล้วก็การจ้างงานก็จะเป็นการจ้างงานของแรงงานต่างด้าวซะมากกว่าแต่ผู้จ้างก็จะเป็นทั้งนักธุรกิจนักลงทุนทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติคือคึกคักในแง่ของชาวต่างชาติไปลงทุนไปทำธุรกิจเยอะมากภาพที่สะท้อนมาก็เลยคือโอ้โหนี่มันก็คือสวรรค์ของนักลงทุนนักธุรกิจต่างชาติมากพอสมควรเหมือนกันในบ้านเราครับ
3: จริงๆมันจะมี2มิติใช่มั้ยมิติหนึ่งคือต้องยอมรับว่ามีเรื่องของต่างชาติเขาก็สนใจมาลงทุนประเทศไทยจริงๆนะครับ
2: ครับ
3: แม้ว่าจริงๆกฎเกณฑ์เราเนี่ยห้ามโน่นห้ามนี่แล้วก็เข้ามาบางทีก็มาแบบหลบลีกๆไอ้กฎเกณฑ์ได้3ไปอย่างที่เราทราบเรื่องนอมินีอะไรต่างๆ
2: ครับครับ
3: มันก็แต่ที่สำคัญอีกอันที่คุณวรพงษ์พูดคือเรื่องของการขาดแรงงานนะครับมันจะท้อนเห็นชัดเลยว่าแรงงานในประเทศไทยมีแต่คือย้ำนะครับประเทศไทยเราจะขาดแคลนแรงงานนะครับ
2: จริ ง
3: แต่เราไม่ได้ขาดแคลนเงินทุนแต่เราก็ขาดแคลนพลังงานช
2: ั
3: ดเจนเพราะว่าพลังงานเรานำเข้าเยอะจริงรัฐบาลต้องพยายามแก้ปัญหา2ปัญหาเนี้ยถ้าจะแก้ปัญหาระยะยาวนะครับวิธีแก้ปัญหาแรงงานก็มี2วิธีง่ายๆอันนึงก็คือหาแรงงานที่ไม่แพงมาจากต่างประเทศ
2: ครับ
3: อีกทางที่ยากกว่าก็คือทำยังไงให้ใช้เทคโนโลยีใช้ AI ใช้โรบอทมาแล้วก็มาทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนไปแล้วให้คนไทยทำงานที่ได้ผลตอบแทนสูงอย่างเช่นเป็นคนดูแลโรบอทเงี้ย
2: ครับ
3: คนนึงดูแลโรบอทได้100โรบอทเงี้ยก็เงินเดือนก็คงจะสูงเป็นต้นนะครับคราวนี้มันนั่นก็เป็นปัญหาระยะยาวซึ่งพอเราพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยจะสังเกตจะรู้สึกเลยนะเพราะว่าไอ้เงินที่เราพูดถึงตั้งแต่ตอนต้นที่คุณพงศ์มันไม่ได้ตอบโจทย์ระยะยาวเลยใช่ไหมแต่ละครึ่งเนี่ยมันก็แก้ปัญหาระยะสั้นได้จริงๆแต่ว่าปัญหาระยะยาวเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกแก้คราวนี้อีกส่วนหนึ่งที่ของพรก.ก็คือส่วนที่เขาบอก energy transition ส่วนที่จะไปผ่านสู่พลังงานสะอาดเนี่ยมันก็เป็นการตอบโจทย์บางส่วนเท่านั้นไงปัญหาภาพอื่นใหญ่ๆเนี่ยม
2: ัน
3: ยังที่ต้องแก้อีกเยอะเลยใช่ไหมครับอย่างเช่นทันยุค AI ของเราแต่ว่า PISA score ของเด็กไทยยังต่ำ
2: น้อย
3: ลดลงเรื่อยๆมันก็ไม่ตอบโจทย์เหมือนกันจริงๆมีเรื่องเยอะเลยที่ต้องทำครับ
2: แล้วเรียนถามอาจารย์ว่าจริงๆแล้วพอมันมีตัวไทยช่วยไทย plus เนี่ยมันจะทำให้ GDP เราขึ้นได้สักเท่าไหร่ฮะอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงประมาณ 1% ใช่ไหมอาจารย์
3: มันขึ้นไม่เยอะหรอกครับคุณวราพงศ์เพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าตัวคูณมันแค่ครึ่งเดียว1แล้วก็2เนี่ยถึงมันขึ้นในหลักการเนี่ยรัฐบาลก็เป็นหนี้มากขึ้นใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: รัฐบาลก็จะต้องขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้นอีก400,000 ล้านขาดดุลแล้วมัน400,000 ล้านก็คือรัฐบาลในอนาคตต้องเก็บภาษีเรา400,000 ล้านมาคืนไอ้400,000 ล้านที่สร้างนี
2: ่ครับ
3: มันก็จริงๆในระยะยาวมันเจ้าด้วยซ้ำแต่ว่ามี2เงื่อนไขนะครับ1ก็คือแก้ปัญหาระยะสั้นเพราะว่าระยะสั้นเนี่ยไม่มีใครมีศักยภาพที่จะมาช่วยอุ้มเศรษฐกิจที่ตกต่ำได้
2: ครับ
3: มีอยู่2คนก็คือรัฐบาลกับ กับแบงก์ชาติกับ2เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าหวังว่าเงินที่ใช้เนี่ยใช้แล้วได้ผลประโยชน์ในการสร้างให้ทำให้ GDP โตอย่างต่อเนื่องซึ่งอันนี้ต้องหมายถึงว่าเป็นการลงทุนเพราะฉะนั้นในส่วนของ400,000 ล้านเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ลงทุนครึ่งหนึ่งเนี่ยใช้ไปแล้วก็ใช้หมดไปเลยนะครับอีกครึ่งหนึ่งนั่นแหละที่หวังว่าถ้าทำดีๆเนี่ยตรง energy transition เนี่ยจะเป็นการลงทุนเพื่อลดทอนการพึ่งพาพลังงานในอนาคตลดทอนการนำเข้าในอนาคตก็จะเป็นประโยชน์นะครับให้ GDP ในอนาคตเพิ่มขึ้นฉันกล่าวว่าเราต้องมาหวังให้ครึ่งหลังมากกว่าครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกนี่ถือว่าก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน
2: ซึ่งจริงๆแล้วก็คงจะดูผลลัพธ์กันในระยะยาวไม่ได้ถ้าเรื่องนี้น่าจะไปดูผลลัพธ์กันในระยะสั้นแล้วก็อาจจะบวกเพิ่มจากประเด็นที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่คือเงินอีกบางส่วนเป็นเรื่องของการ transitionเรื่องนี้อาจจะต้องคุยกันยาวๆเรื่องของ transition นะครับอาจารย
3: ์ปัญหาก็คือว่าถ้าดูในระยะ10กว่าปีที่ผ่านมาเรามีแต่มาตรการระยะสั้นนะครับสั้นแล้วก็แก้ปัญหาระยะสั้นไปจนกระทั่งปัญหาระยะยาวมันหมักหมมขึ้นมาเยอะขนาดนี้ครับ
2: หรือจริงๆแล้วบ้านเรามันมีปัญหาระยะสั้นให้แก้กันตลอดเวลารัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศนะครับไม่ทราบ
3: มันมีตลอด
2: จะเจอวิกฤตตลอดอย่างเงี้ยเช่นรอบนี้ก็เป็นสงครามราคาน้ำมันสงครามตะวันออกกลางก่อนหน้านั้นก็เป็นสงครามการค้าไทยขออภัยครับจีนกับสหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่ยูเครนรัสเซียมันก็สถานการณ์แบบนี้มันมีอยู่เรื่อย
3: ๆครับแต่ว่าถ้าทำแต่ว่าแก้ระยะสั้นแล้วไม่แก้ปัญหาระยะยาวเนี่ยมันปัญหาระยะยาวก็หมักหมมแล้ว GDP ก็เลยโตช้าลงไปเรื่อยๆไงครับเพราะว่ามันมีปัญหาอย่างเช่นเมื่อกี้คุณรัฐพงษ์ว่าอย่างเช่นเนี่ยนึกว่าเป็นปัญหาระยะสั้นเหรอราคาน้ำมันเป็นแบบนี้มันไม่ใช่ระยะสั้นเป็นปัญหาระยะยาวเพราะว่าการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเนี่ยมันเป็นปัญหาระยะยาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ climate change หรือล่าสุดที่ geopolitics มันมีความเสี่ยงมากขึ้นฉะนั้นคำถามคือถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะแก้ปัญหาระยะยาวนี้ยังไงก็ต้องลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลแต่ถ้าเราเอาเงินครึ่งนึงไปทำแค่คนละครึ่งก็นึกออกไหมว่า deploy ไอ้ทรัพยากรไปในการแก้ปัญหาระยะยาวเนี่ยแค่ครึ่งเดียวแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็อาจจะยิ่งหนักกว่านี้ด้วยซ้ำเพราะว่าไม่ได้แก้ปัญหาอย่างเช่นตอนนั้นที่เราเจอน้ำท่วมใหญ่ใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: จริงๆควรจะมีการบริหารจัดการน้ำที่ดีก็ปรากฏว่ากลายว่าส่วนการที่บริหารจัดการน้ำที่ดีเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นรูปเป็นร่างใหญ่ๆก็คงมีการทำกันในระยะสั้นโปรเจกต์เล็กๆมันก็เลยไม่เห็นเป็นรูปธรรมแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยจำได้ไหมเราพูดกันเหมือนกับว่าโอ้โหน้ำท่วมครั้งใหญ่ต้องดูแลปรับโครงสร้างการบริหารน้ำให้ดีที่สุดเลยเราก็จริงๆไม่ได้มีอะไรที่เป็นรูปธรรมใหญ
2: ่ๆ
3: แล้วตอนหลังเราก็มีปัญหาน้ำท่วมน้ำอะไรอีกเยอะแยะใช่ไหมครับน้ำท่วมน้ำขาดนี่เดี๋ยวจะมีเอลนีโน่เข้ามาดีไม่ดีก็จะน้ำขาดอีกก็ยังไม่ได้แก้ปัญหาคือมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าประเด็นผมกลับมาว่า อย่าไปนึกว่าจะแก้แต่ปัญหาระยะสั้นเนี่ยมันต้องแก้ปัญหาระยะยาวจริงๆแล้วก็ทุ่มเทตรงนั้นจริงๆอีกอันนึงที่ปัญหาระยะยาวของประเทศไทยคือประชากรแก่ตัว
2: oh.
3: อันนี้ก็ไม่ได้มีการแก้ไม่ได้มีการแก้ปัญหาจริงๆเลยพูดกันเยอะแต่ไม่ได้แก้ปัญหาแล้วปัญหามันกำลังค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นคนอายุ60ขึ้นไปในปีนี้เนี่ยมีอยู่15 ล้านคน
2: ครับ
3: อีกประมาณ15 ปีเนี่ยจะมีเป็น20 ล้านคนคนพวกเนี้ยคือกลุ่มผมนี่แหละพวกเราเนี่ยเป็นถ้าดูประเทศไทยคือของฝรั่งเนี่ยเขาเบบี้บูมเมอร์เขาจะพวกเกิดในยุค1945ถึงประมาณ1960นะครับนั่นคือเบบี้บูมเมอร์ของเข
2: า
3: ของเราเนี่ยเบบี้บูมเมอร์จะไม่ใช่อย่างนั้นของเราเนี่ยถ้าไปคำนวณเร็วๆไปดูตัวเลขเร็วเนี่ยเบบี้บูมเมอร์ของเราเนี่ยกลุ่มที่มีเด็กเกิดเยอะที่สุดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณปี1958ถึง1975เป็น75หรือว่าถ้าลากไปอีกหน่อยเพราะว่าหลังจากนั้นก็ยังมี
2: มาถึงปีนี้ปัจจุบันนี้ก็แก่พอดีอาจารย
3: ์จริงๆแล้วถ้าลากไปอีกนิดนึงเนี่ยไปได้ถึง1983ที่ประชากรยังมีจำนวนเด็กเกิดเยอะมากฉะนั้นมันยาวเลยตั้ง3ตั้ง20กว่าปีนะครับประมาณนั้น25 26ปีที่กลุ่มก้อนใหญ่ก้อนเนี้ย ที่เกิดตั้งแต่1958ถึง1983เนี่ยตอนนี้กลุ่มเนี้ยกำลังเริ่มแก่ตัวไป

0: วนแล้วเราไม่ได้ทำงานเนี่ยครับ
1: ใช่
0: เราก็จะไม่เสียภาษีแต่เราจะใช้บริการของ
1: สวัสดิการรัฐ
0: ของรัฐโดยเฉพาะยิ่งเราต้องการให้เข้ามาให้เราพึ่งพาเราจะต้องมีเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุเราจะต้องมีเงินประกันสังคมประกันอะไรต่างๆเราจะต้องมีการรักษาพยาบาลเนี่ยเราเนี่ยจะเป็นภาระให้กับคนกลุ่มที่เขากำลังจะอยู่ในระดับที่ลำบากนะก็คือกลุ่มภาษาฝรั่งใช้คำว่าแซนด์วิชใช่ไหมครับกลุ่มแซนด์วิช
1: ครับ
0: ก็คือตัวเองก็มีลูกแล้วยังต้องดูแลพ่อแม่ด้วยเนี่ย
1: คือประกอบ
0: ก็จะลำบากสำหรับกลุ่มนี้ที่เขาตอนนี้ถ้าเขาเกิดอายุประมาณสักถ้าเขาเกิดสักประมาณปี1990นึกภาพใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: พวกอายุสัก30กว่าจะ40เขาก็ยังมีลูกเล็กแล้วพ่อแม่เขาก็ชักแก่เขาก็ต้องดูแลไปด้วยกลุ่มแซนด์วิชเนี่ยจะลำบากนะครับถ้าเศรษฐกิจโตดีเงินเดือนเขาดีเนี่ยก็พอไหวแต่ถ้าเกิดเศรษฐกิจโตไม่ดีเน
1: ี่
0: ยจะลำบากนะครับ
1: คำถามคือต้องดีแค่ไหนเงินเดือนต้องดีแค่ไหนด้วยซ้ำไปนะอาจารย์ไม่ใช่ดีย
0: ากสิครับเพราะว่าต้องซัพพอร์ตทั้งพ่อแม่
1: ข้างบนและข้างล่างใช่ไหมฮะ
0: นะครับ
1: ข้างล่างก็โตขึ้นเรื่อยๆข้างบนก็แก่ตัวลงฟังแล้วเห็นภาพฟังแล้วเห็นภาพ
0: จะยากมากแล้วก็ทำให้ถึงผู้ผู้มองต้องมองภาพระยะยาวจริงๆว่าจะช่วยแก้ปัญหานี้ยังไงส่วนตัวผมเองเนี่ยพวกเราเนี่ยผมอยากให้พวกเราเนี่ยดูแลตัวเองให้สุขภาพดีจะได้ไม่เป็นภาระกับลูกหลานและไม่เป็นภาระกับระบบสาธารณสุขของประเทศตอนนี้พูดตรงๆว่าคิดว่าทำส่วนของตัวเองเนี่ยทำได้แค่ตรงนี้แล้วอยากจะช่วยให้พวกผู้สูงทุกคนเนี่ยสุขภาพดีเพราะว่างานวิจัยมันพูดชัดว่าคนที่อายุมากเนี่ย5ปีสุดท้ายของชีวิตเนี่ยยังมีอายุยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าสุขภาพไม่ดีอันนั้นน่าจะเป็นภาระเยอะทั้ง5ปีถ้าเราทำตรง5ปีให้มันแคบลงไปเหลือสัก3เดือนได้เนี่ยจะช่วยเศรษฐกิจมากเลยนะครับช่วงที่เราสุขภาพไม่ดีบั้นปลายของชีวิตให้มันสั้นที่สุดเนี่ยเป็นต้น
1: เหมือนที่เขาบอกว่าแก่แล้วอย่าให้เป็นภาระลูกหลานเลยน้องๆนั้นจ้ะ
0: ใช่ครับแต่ที่สำคัญกว่าอันหนึ่งจริงๆคือไม่แค่เป็นภาระลูกหลานเราผมคิดว่าความรู้สึกที่แย่ที่สุดคือความรู้สึกที่เราเนี่ยเคยทำงานรับผิดชอบทำโน่นทำนี่มาแล้วคนแก่เนี่ยดูแลตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งคนอื่น
1: โอ้โห
0: ความรู้สึกที่แย่มาก
1: อันนี้สุขภาพจิตเสียได้นะครับผม
0: มากมากเลยครับ
1: ครับผมวันนี้เบรกแรกมีเรื่องสุขภาพแล้วอาจารย์มาเร็วมากเลยวันปกติสุขภาพคุยกันเบรกท้ายเดี๋ยวพักกันก่อนนะครับอาจารย์ช่วงหน้าเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางครับเหมือนจะมีสัญญาณว่าสหรัฐอเมริกากับอิหร่านจะคุยกันรู้เรื่องแต่ก็ยังไม่ได้ชัดเจนมากแล้วก็ยังมีข่าวแว่วๆมาว่าจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซกันเร็วๆวันนี้นะครับหุ้นก็ขึ้นทองก็ดีดนะครับแต่ว่าอาจารย์มองว่าอาจจะไม่ใช่อย่างที่เห็นมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นต่อหน้าก็ได้เดี๋ยวคุยกันช่วงหน้าพักเบรกกันแป๊บนึงครับอาจารย์คุณผู้ฟังสักครู่ครับ
2: PEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
5: จูสังกมาสารวัตร
4: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
5: เรื่องง
4: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
5: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวี
6: ครู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่ง

0: คนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ 6:00 น.ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
1: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ยางยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยย่างเสือ
0: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ PEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
4: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2 CEO Vision Plus นะครับมีคุณผู้ฟังบอกฝากคำถามมาถามอาจารย์เรื่องว่าเอ๊ะพอโดนัลด์ทรัมป์เดินทางกลับไปสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจากรัสเซียก็เข้ามาพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงตอนนี้บทบาทของจีนดูเหมือนจะเนื้อหอมมากอาจารย์เลยอยากจะถามทัศนะอาจารย์ประเด็นนี้นิดนึงครับ
6: ก็ต้องใช่ครับเพราะว่าจีนเขาแสดงจุดยืนว่าเขาจะเป็นพันธมิตรที่ไว้ใจได้ที่มีเสถียรภาพสูงที่มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจเป็นตลาดใหญ่คือก็เพราะว่าอเมริกาเองเขาถอยตัวเองออกไปจากเดิมที่เขาเป็นผู้รักษาระเบียบโลกนะครับแล้วทำไปอย่างนี้มันมีแต่ความไม่แน่นอนคือผมคิดว่าที่มันชัดเจนที่สุดก็คือไม่ใช่จีนทำอะไรเท่ากับอเมริกาทำอะไรใช่ไหมครับ
5: อ
6: เมริกาไปบีบคั้นทั้งแคนาดาทั้งเม็กซิโกซึ่งควรจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ควรจะพึ่งพาอเมริกาได้สองประเทศนี้เขาต้องไปพึ่งพาจีนมากขึ้นเพราะว่าจีนเป็นประเทศที่เศรษฐกิจใหญ่เป็นที่สองของโลก
5: ครับ
6: อเมริกาเดิมทีมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับยุโรปกับนาโต้ก็ไปไม่เห็นไม่ลงรอยกับเขาเลยนะในเรื่องนาโต้แล้วก็เขาให้ความสัมพันธ์กับยูเครนทรัมป์ก็ไปไม่เข้าข้างยูเครนไปเข้าข้างประธานาธิบดีปูตินแทนยุโรปก็ต้องไปเขาก็ต้องไปคุยกับจีนสิมันไม่มีทางอื่นนะครับผมนึกยังนึกภาพไม่ออกเลยว่าประเทศพวกนั้นเนี่ยเขาจะไปปรับตัวเข้ากับอเมริกามากขึ้นได้ยังไงเพราะถูกอเมริกาบูลลี่ตลอดนะครับ
5: จริง
6: หรือแม้กระทั่งอินเดียก็ตามเห็นอเมริกาทำตัวแบบนี้ไปขึ้นภาษีเขาก็คงต้องหาทางเลือกอื่นนะครับ
5: ครับ
6: ส่วนรัสเซียเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วว่าไม่มีทางเลือกอื่นเลยแล้วก็จีนก็ทำตัวให้เป็นที่พึ่งของรัสเซียที่พึ่งของอิหร่านอย่างชัดเจนอีกเหมือนกัน อันนั้นคือเป็นพันธมิตรมาก่อนหน้าแล้วครับ
5: อืมครับก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้จีนจะดูพยายามที่จะบาลานซ์ภูมิภาคทั่วโลกเพราะทุกคนก็เดินทางมาเยือนจีนแต่ก็เห็นข่าวเหมือนกันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเชิญสีจิ้นผิงไปเยือนสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับคาดว่าน่าจะเป็นปลายปี
6: ครับใช่ครับมันเป็นแผนอยู่แล้วเป็นข้อตกลงอยู่แล้วว่าถ้าทรัมป์ไปเดี๋ยวจีนต้องไป
5: ครับ
6: ทรัมป์ไปปักกิ่งแล้วเดี๋ยวสีจิ้นผิงต้องมาเยือนที่วอชิงตันดีซีด้วยครับ
5: ครับแล้วทีนี้มาว่ากันเรื่องสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนจะมีการเจรจากันแล้วมีหนทางที่จะประนีประนอมกันแต่ว่าข่าวนี้มันยังมองว่าภาพมันยังไม่ชัดขนาดนั้นใช่ไหมครับอาจารย
6: ์คือมันมีความชัดในระดับหนึ่งนะครับว่ามีข้อตกลงที่เป็นรูปเป็นร่างอยู่เยอะแล้วอันนี้ไอ้รูปร่างเยอะแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันมีจุดสำคัญที่ทำให้อิหร่านยอมรับได้เพราะว่าข้อตกลงอันนี้มันจะมี2ส่วนนะครับส่วนแรกตามที่รัฐมนตรีต่างประเทศของอเมริกามาร์โกโรบิโอพูดก็คือส่วนของการเปิดช่องแคบฮอร์มูซครับส่วนเปิดช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยคือส่วนที่อิหร่านก็จะปล่อยให้เรือผ่านช่องแคบได
5: ้
6: อเมริกาก็จะไม่แซงชั่นเรือของอิหร่านแล้วเรืออิหร่านก็ขนน้ำมันก็จะไปขายน้ำมันในต่างประเทศได้นั่นคือส่วนแรกซึ่งอันนี้เป็นส่วนที่ทำให้ตลาดดีใจแฮปปี้มากๆโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียเราเพราะราคาน้ำมันก็ลงไปแล้วประมาณสัก
5: 5%
6: อันนั้นน่ะคือส่วนแรกเมื่อถ้าตกลงกันว่ามีส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นการตกลงที่จะทำให้อิหร่านกับอเมริกาเข้าสู่กรอบการเจรจาอีก60วันซึ่งในช่วงแรกเนี่ยมันจะรวมถึงการหยุดการทำสงครามกันในทุกรูปแบบในทุกด้านรวมทั้งกับอิสราเอลกับเฮสบอลาและอื่นๆด้วย
5: ครับ
6: 60วันงั้นส่วนแรกคือตกลงก่อนนะว่าเรือจะผ่านช่องแคบฮอร์มูซได้อิหร่านก็จะส่งน้ำมันออกไปได้นะครับเราก็จะไม่มีการทำสงครามกันแล้วใน60วันเนี่ยค่อยมาคุยกันในเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องที่สำคัญสุดคือเรื่องนิวเคลียร์ของอิหร่าน
5: ครับ
6: เรื่องที่ว่าจะ unfrozen asset ของอิหร่านไอ้สินทรัพย์ของอิหร่านที่ถูกยึดไปเรื่องของอิสราเอลกับเฮสบอลาเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องที่มาคุยกันล็อก2ใน60วันซึ่งในล็อก2เนี่ยสิ่งที่สำคัญสุดคือเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์โอเคนั่นคือภาพรวมเลยแล้ว
5: คือรอบแรกคือช่องแคบฮอร์มูซเปิดก่อนแล้วก็รอบแล้วการเดินเรือของการที่น้ำมันจากอิหร่านสามารถส่งออกได้อันนี้คุยกันก่อนเปิดก่อนแล้วก็ยุติการยิงกัน
6: ใช่ครับนั่นคือแรกแล้วรอบ2ก็คือที่เหลือที่ว่า
5: โอเคครับ
6: อันนี้ประเด็นปัญหาเป็นอย่างนี้ไงครับอันเนี้ยถ้าทำอย่างนี้จริงๆเนี่ยอเมริกาแพ้ถ้าอเมริกาแพ้แล้วทรัมป์จะมีปัญหากับพวกปีกขวาของพรรครีพับลิกัน
5: หมายถึงว่าทำไมถึงหมายถึงว่าไปยอมให้อิหร่านเดินเรืออย่างเงี้ยเหรอครับ
6: แพ้ตรงที่ว่าเอาเรื่องนิวเคลียร์ไปคุยทีหลัง
5: อ๋อ
6: เพราะว่าเอาเรื่องนิวเคลียร์ไปคุยทีหลังคุณรพงศ์ในภาพตอนนี้แปลว่าอะไรแปลว่าไอ้เรือบรรทุกเครื่องบินและอื่นๆของอเมริกาที่อยู่ในภูมิภาคเนี่ยมันคอยมันเตร่อยู่แถวนั้น60วันไม่ได้ก็ต้องถอนกลับใช่ไหมครับ
5: ครับ
6: เพราะว่าไปอยู่นานแล้วด้วยมาอยู่ไป2เดือนแล้ว3ใช่ไหมครับจะอยู่ไปอีก2เดือนมันคงไม่ไหวก็คงต้องถอยกลับให้หมดแล้วก็คุณบอกไม่มีทำสงครามเลยก็ต้องถอยกลับให้หมด
5: ครับ
6: ทั้งนี้พอถอยกลับให้หมดครับเนี่ยถ้าอิหร่านไม่ยอมเรื่องนิวเคลียร์จะว่าไงแล้วระหว่างนี้อิหร่านเขาก็จะสามารถกลับมาสร้างขีปนาวุธสร้างโดรนให้เพิ่มขึ้นได้อีกแล้วเขาขายน้ำมันได้เขาก็มีเงินเข้ามานะครับมองจากฝ่ายมุมปีกขวาของนักการเมืองอเมริกาว่าเฮ้ยทำอย่างเงี้ยไม่มีทางได้หรอกไอ้นิวเคลียร์ดีลกับอิหร่านเพราะอิหร่านเขาก็ยังยืนยันที่ตามข่าวยืนยันว่าเขามีสิทธิจะต้องมีสิทธิที่จะพัฒนานิวเคลียร์เพื่อสันติภาพได
5: ้ครับ
6: คราวนี้ประเด็นคือว่าถ้าสมมติว่าทำแบบล็อกอย่างทำสองล็อกแบบเนี้ยไอ้ล็อกสองอ่ะอเมริกากับอิสราเอลจะมีอำนาจต่อรองไปบีบอะไรอิหร่านมันไม่มีไงครับมันไม่มีครับไม่มีครับซึ่งมันจะมีอยู่3เรื่องในเชิงของไออาวุธนิวเคลียร์อันที่1คือไอยูเรเนียมซึ่งได้มีการเสริมสมรรถนะแล้วเนี่ย441กิโลเนี่ยนะครับจะทำยังไงกับมันตามข่าวบอกว่าจะเจรจาให้ขนออกไปประเทศที่3อเมริกาจะยอมเหรอเพราะประเทศที่3ก็คือรัสเซียนะครับอันที่2ก็คือเรื่องที่ว่าแล้วการที่จะไปเสริมสมรรถนะเพิ่มเนี่ยให้ทำได้ไหมอิหร่านบอกต้องทำได้สิทุกประเทศทำได้หมดเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิทุกประเทศเพราะว่าเราจะเสริมสมรรถนะนิวเคลียร์ยูเรเนียมเนี่ยมันทำเพื่อไปใช้โรงไฟฟ้าได
5: ้
6: เขาบอกเขาจะทำใช่ไหมครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากนะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่สำคัญที่สุดที่อเมริกาจะบีบอิหร่านคือบอกว่าอิหร่านจะต้องสัญญาว่าชาตินี้ชาติหน้า ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์จะไม่ทำอาวุธนิวเคลียร
5: ์ครับ
6: ทำไมอิหร่านจะยอมครับถ้าอเมริกาถอนทัพกันไปหมดแล้วก็อิหร่านก็เจรจาไปเรื่อยๆดิอิหร่านเขาคิดง่ายๆเขาเจรจาไปอีก 2-3 ปีทรัมป์ก็ไม่อยู่แล้วอ่ะนะครับเขาจะไม่ได้อเมริกาก็ไม่ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการ
5: คือข้อกังวลนี้มันก็ตรงกับที่อาจารย์พูดถึงก็คือทางรีพับลิกันเองหรือว่าทางฝ่ายขวาเองก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แต่ว่าทรัมป์เองก็ออกมาตอบโต้เหมือนกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าฟังขึ้นไหมแล้วทรัมป์เขาบอกว่าการเจรจาและข้อตกลงเนี่ยหากว่าเขาสามารถตกลงกับอิหร่านเนี่ยอันนี้เขาโพสใน Truth Social มันจะเป็นข้อตกลงที่ดีและเหมาะสมไม่เหมือนข้อตกลงที่โอบามาเคยทำซึ่งมีการมอบเงินสดจำนวนมหาศาลให้กับอิหร่านและเปิดทางอย่างชัดเจนในการไปสู่อาวุธนิวเคลียร์ซึ่ง
6: จริง
5: ครับแล้วเขากล่าวเพิ่มเติมครับว่าข้อตกลงที่เขากำลังทำเนี่ยตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงแต่ยังไม่มีใครเห็นหรือรู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรมันยังไม่ได้ถูกเจรจาเสร็จสมบูรณ์ด้วยซ้ำดังนั้นอย่าเพิ่งไปฟังที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องที่ตัวเองยังไม่รู้เลยไม่เหมือนพวกที่ทำมาก่อนหน้าผมซึ่งควรแก้ปัญหานี้ให้เรียบร้อยตั้งหลายปีไม่ใช่ให้ผมมาทำแบบนี้อะไรประมาณนี้เขาโต้นะเขาโพสต์โต้ความคิดเห็นที่อาจารย์พูดคล้ายๆกับที่ทางฝั่งขวาเขาพูดออกมาครับ
6: คือคำถามผมง่ายๆครับว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับทำอย่างที่ว่าเนี่ยมีเฟส1กับเฟส2เนี่ยมีตอนแรกขั้นตอนแรกขั้นตอน2เนี่ยตอนขั้นตอน2เนี่ยทรัมป์จะไปมีอะไรไปกดดันอิหร่านนะประเด็นมันง่ายนิดเดียวทำไมอิหร่านถึงจะยอมมากกว่าที่เคยยอมโอบามาสมัยนั้น
5: เป็นไปได้เรื่องต้องมีการลงนามบันทึกข้อตกลงกันล่วงหน้าไหมครับหรือไง
6: ลงนามก็ไม่มีประโยชน์เขาก็ไม่ทำสมมติถ้าเขาไม่ทำคุณวรพงศ์ถือว่าเจรจาไป60วันแล้วเขาไม่ทำอเมริกาถอนทัพไปหมดแล้วอ่ะแล้วไงครับ
5: แล้วจะอะไรไปบังคับเขาในทางปฏิบัติมันก็บังคับไม่ได้อยู่ดี
6: จะทำยังไงใช่จะไปบังคับเขายังไงครับ
5: หรือตอนนี้เนี่ยพยายามทำยังไงก็ได้ให้เปิดช่องแคบพอมูสให้ได้ก่อนอันนั่นคือเรื่องเร่งด่วนเหมือนที่เราคุยกันไป
6: ปัญหาคือ
5: เร่งด่วน
6: อิหร่านค้นพบอาวุธใหม่ครับเกิดอเมริกาบอกเตรียมตัวจะเอาเรือลบไปแล้วหลังจาก60วันเตรียมตัวจะเอาเรือลบไปอีกทีนึงอิหร่านบอกงั้นปิดช่องแคบเลยยังไม่ได้เอาเรือยังไม่ได้ออกจากท่าที่อเมริกาเลย
5: ครับ
6: คือกลายเป็นว่าไอ้รอบใหม่หนักกว่าเดิมนะเพราะว่ากลายเป็นว่าอิหร่านเขาค้นพบแล้วว่าช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยเป็นอาวุธที่สำคัญมากของเขาก็ยังพูดได้ว่าเขากำลังจะคิดว่าเขาต้องเก็บค่าตกอย่างที่เราทราบ
5: ใช่คร
6: ับ แล้วก็เขาอาจจะบอกว่าจะเก็บค่าตกร่วมกับโอมานก็ได้อะไรเงี้ยนึกออกตามข่าวนะครับตามข่าวโอมานก็เป็นประเทศที่ใกล้ชิดกับเขาแล้วก็เป็นอยู่ที่ใกล้ๆช่องแคบเนี่ยกลายเป็นว่าอิหร่านมีอาวุธอีกอันนึงเลยด้วยซ้ำ
5: อ
6: ันนี้ประเด็นมันมาอยู่ที่ตรงคือตรงเนี้ยเราไม่รู้ว่าข้อตกลงสุดท้ายจะเป็นไงหรือว่าจะตกลงได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นี่แปลว่าเจรจาเกือบเสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จตกลงเกือบได้แล้วแต่ยังไม่ได
5: ้ครับ
6: ประสบการณ์ผมเวลาเราทำข้อตกลงเนี่ยนะครับหลายๆท่านที่ทำข้อตกลงก็จะรู้ว่าไอ้เกือบเสร็จเนี่ยไอ้เกือบเสร็จเนี่ยมันมักจะเกือบเสร็จตรงที่ว่าไอ้ที่ยากที่สุดมันยังไม่เสร็จ จริงไหมครับเวลาเราเจรจา
5: เอาส่วนที่ง่ายก่อนเจรจาก่อนใช่
6: มันไอ้เกือบเสร็จสมมติว่าเสร็จไป 90% เนี่ยน
5: ึ
6: กว่าโอ้มันอีก 10% มันนิดเดียวไม่ใช่ไอ้ 10% นี่คือตัวที่ยากที่สุดมันถึงเป็นตัวสุดท้ายที่เจรจากันไม่ลงตัว
5: กันเอาไว้เจรจาที่หลังสุดซึ่งยากที่สุดแม้จะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยที่สุดแต่ก็ไม่จบซะที
6: ใช่ครับอย่านึกว่าเหลือ 5% 10%แปลว่าจบแน่ๆอาจจะไม่ใช่แล้วกรณีนี้ถ้าจบเนี่ยมันจบแบบไม่จบนะครับเพราะว่ามันจบแบบว่าต้องเจรจาต่ออีก60วันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่ออีก60วันซึ่งไอ้60วันเนี่ยผมตั้งคำถามว่าแล้วอเมริกาจะมีอำนาจต่อรองไปบีบอิหร่านให้ทำตามได้ยังไงผมนึกไม่ออก
5: หรือเพียงการซื้อเวลารอให้เปลี่ยนผ่านประธานาธิบดีไปก่อนหรือว่ารอให้มีการเลือกตั้งกลางเทอมให้ผ่านไปก่อนว่าทรัมป์จะเปลี่ยนใจไหมอะไรยังไง
6: ปัญหาคือไอ้60วันเนี่ยมันไม่ข้าม
5: ยังไม่ถึง
6: ที่ midterm election เดือนพฤศจิกาย
5: ังไม่ถึง
6: มันจะแย่กว่าถ้าเกิดผ่านไป60วันแล้วอิหร่านเบี้ยวตอนนี้ทรัมป์โดนถล่มตอนเข้าหาเสียง60วันจากวันนี้ใช่ไหมครับ
5: ครับ
6: ก็คือมิถุนากรกฎาผ่านไป2เดือนปรากฏว่าอิหร่านไม่ยอมสิงหาโหทรัมป์ถูกตำหนิรุนแรงเลยมันก็เข้าใกล้กับพฤศจิกาที่จะเป็นการเลือกตั้งนะทรัมป์เสร็จเลยนะครับคือว่าเข้ากับดักเลยนะถ้าสมมติว่าเจรจา60วันแล้วไม่สำเร็จสมมติว่า60วันแล้วไม่สำเร็จตกต่ออีก60วันโอ้โหยิ่งใกล้ midterm election เข้าไปใหญ่เลยใช่ไหมครับก็ยิ่งจะกลายเป็นสิงหากันยาเนี่ยเรียบร้อยเลยจบชีวิตทางการเมืองเลยผมคิดว่ามันไม่ได้แน่ใจไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าอันนี้จะจบได้หรือเปล่าแต่ทรัมป์แกจะชอบมีข่าวดีวันจันทร์ให้ตลาดขึ้นอยู่แล้วครับจะเห็นแกทำแพทเทิร์นนี้บ่อยๆแกจะพยายามพูดให้ตลาดขึ้นตอนต้นอาทิตย์อยู่แล้วคราวนี้ประเด็นมันต่อเนื่องมาที่ว่าโอเคถ้ามีข้อตกลงสมมติว่ามีข้อตกลงแล้วเริ่มเปิดช่องแคบฮอร์โมนไส้แล้ว
5: ครับ
6: นะครับเนี่ยก็USEIA เนี่ยนะครับ องค์กรพลังงานของอเมริกาเนี่ยนะครับเขาประเมินอย่างนี้ว่าถ้าสมมุติว่า เรือผ่านช่องคอแฮมิสฮอร์มูซเริ่มเพิ่มขึ้นได้ตั้งแต่เดือนมิถุนาเป็นต้นไป
5: ครับ
6: คาดการว่าราคาเบรนท์เนี่ยซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ95ล้านเหรียญไอ้95ล้านต่อแบเรลเนี่ย99ล้านต่อแบ99เหรียญต่อแบเรลเนี่ยนะครับ
5: ครับ
6: ปัจจุบันนี้อยู่ประมาณ99มันจะลงมาเหลือ89เหรียญปลายปีนี้แล้วก็ประมาณสัก79เหรียญปลายปีหน้าราคามันจะไม่ได้ลงแบบควบภาพกลับไปที่60เหรียญตอนก่อนที่มีการต่อสู้กันครับมันเริ่มต้นที่ประมาณ 60-70 เหรียญ ขึ้นไป100กว่าเหรียญตอนนี้อยู่ที่ 99.5เขาคาดการณ์ว่ามันจะเป็น89แล้วก็79ในปีนี้ปลายปีนี้แล้วก็ปลายปีหน้ามันจะไม่ได้ลงเร็วเพราะว่าอย่างที่เราทราบเนี่ยมันการสงครามเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายเยอะมากทั้งในการขนส่งและในการผลิตน้ำมันที่สำคัญอีกอันคือมันไม่ใช่แค่น้ำมันอย่างเดียวผลิตภัณฑ์ของน้ำมันพวกฟิวส์ต่างๆเนี่ยผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยราคาจะใช้เวลานานกว่าที่ซ้ำในการจะลดลงกลับไปเพราะว่าบางอย่างเช่นเจ็ตฟิวขาดแคลนค่อนข้างมากดีเซลขาดแคลนค่อนข้างมากราคาก็จะลงไปช้ากว่าราคาน้ำมันดิบนะครับ อีกอันนึงที่สำคัญมากก็คือว่าตอนนี้ผู้ประกอบการในประเทศ Gulf State เนี่ยเขาต้องคิดให้ดีครับ
5: ครับ
6: ว่าไอ้ยุติการยิงกันไปแล้วก็เริ่มเจรจากัน60วันเนี่ยจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าสมมติว่ามันไม่สำเร็จสมมติไม่สำเร็จแล้วเดี๋ยวยิงกันตุ้มตามอีกเนี่ยเพราะว่าอิหร่านเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอสิทธิ์สงวนสิทธิ์ที่จะโจมตีอีกถ้าเกิดผลประโยชน์ของอิสราเอลเนี่ยได้รับผลกระทบมันจะมีอยู่ในข้อตกลงครับ
5: ครับ
6: อิสราเอลเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าเขาเห็นว่าเขามีท่าทางมันจะดูไม่ดีของเขาจะโจมตีนะครับซึ่งทรัมป์ก็ยอมข้อนี้ก็คงจะอยู่ในข้อตกลง MOU อันนี้ถ้ามันเกิดไม่สงบแล้วเกิดอิสราเอลเนี่ยบอมอิหร่านก็ตอบโต้ไม่ได้ไปบอมอิสราเอลอย่างเดียวจะไปบอม UAE ด้วยเป็นบอมโอมานกาตาร์อะไรด้วยไงครับคนที่เขาจะไป นึกออกมันจะไปลงทุนซ่อมแซมไอ้พวกเนี้ยเขาจะกล้าลงทุนเต็มที่หรือเปล่าเพราะเดี๋ยวมันจะโดนบอมอีกหรือเปล่า มันก็จะมีเงื่อนไขตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าผลกระทบเนี่ยมันค่อนข้างจะรุนแรงถ้าไปดูตัวเลขที่มีการนำเสนอมาบอกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่จะซ่อมแซมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสำหรับ
5: มหาศาล
6: อุตสาหกรรมพลังงานเนี่ยค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเนี่ยจะอยู่ประมาณ 58,000 ล้านเหรียญ
5: โอ้ใครจ่ายครับอาจารย
6: ์ก็ประเทศพวกนี้ไงต้องรับเคราะห์จ่ายอันนี้เท่ากับ 2.3% ของ GDP ของประเทศ
5: ซ่อมใครซ่อมมันเลยครับแบบนี
6: ้นะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งคือความเสียหายของประเทศ6ประเทศเขาคือต้องไปซ่อมอุตสาหกรรมพลังงานเขาเนี่ย 2.3% ของ GDP
5: ครับ
6: ช่วงตั้งแต่มีการบอมขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่มีการบอมตั้งวันที่28กุมภาจนทุกวันนี้เนี่ยนะครับเขาสูญเสียรายได้คือผลิตไม่ได้ส่งออกไม่ได้เนี่ยคำนวณออกมาประมาณ 2.4 ล้านล้านเหรียญนะครับ 2.4 ล้านล้านเหรียญขอโทษก็หายไปทั้งวัน 100,000 กว่าล้านเหรียญ 100,000 ถึง 150,000 ล้านเหรียญGDP ของเขาเนี่ยมัน 2.4 ล้านล้านเหรียญเพราะฉะนั้นความเสียหายสำหรับเขาเนี่ยมันจะประมาณสัก 5-8% ของ GDP หายไปแล้วนะครับจากสารกินประมาณฉะนั้นเขาเนี่ยโดนหนักเลยบวกไปบวกมาเนี่ยเขาโดนผมคิดว่าใกล้ๆ 10% ของ GDP แล้วอย่างที่เราบอกเมื่อกี้ไงไอ้สิ่งที่เกิดที่เกิดขึ้นอันเนี้ยไม่รู้ว่าข้อตกลงเนี่ยในที่สุดแล้วจะทำสำเร็จหรือเปล่าเป็นจะเป็นหมู่หรือเป็นจ่ายังไม่รู้เลย
5: ครับ
6: ครับแต่ที่สำคัญคือไม่แน่คือรู้แล้วว่าการให้อเมริกาใช้พื้นที่ของประเทศพวกนี้เป็นฐานทัพของอเมริกาเนี่ยไม่ได้ทำให้เขาปลอดภัยขึ้นเลยนะครับดีไม่ดีทำให้เขาเป็นเป้าด้วยซ้ำทำให้เขาคงต้องมานั่งคิดใหม่ว่าเขาจะทำยังไงกับอเมริกาดีด้วยซ้ำ
5: ถ้าเราไม่ได้คิดว่าเราจะมีปัญหาเรื่องของสถานการณ์สงครามเราไม่ยินยอมให้เป็นฐานทัพของสหรัฐอเมริกาได้ไหมฮะไม่ได
6: ้ตรงกันข้ามเลยครับเดิมทียินยอมเป็นฐานทัพเพราะนึกว่าจะได้ปลอดภัยใช่ไหมคร
5: ับ พอเป็นฐานทัพแล้วกลายเป็นเดือดร้อนเองเลยทีนี
6: ้กลายเป็นว่าเพื่อให้เป็นฐานทัพกลายเป็นเป้าไม่ได้ปลอด
5: ใช่ใช่
6: ใช่ไหมครับแต่ที่มันน่าสนใจอันหนึ่งกลายเป็นว่าประเทศพวกนี้ต้องยื่นมือไปเรียกยูเครนมาช่วยเรื่องโดรนเพราะยูเครนเก่งเรื่องโดรนกลายเป็นว่ายูเครนตอนนี้เนื้อหอมที่ตะวันออกกลางเพราะว่าไปไม่ตะวันออกกลางเนี่ยจะไปต้องขอให้ยูเครนช่วยเรื่องเทคโนโลยีโดรนนะครับถูกกว่าและมีประสิทธิภาพกว่าอเมริกาเองตอนหลังก็ยังต้องไปพึ่งพาเทคโนโลยีโดรนของยูเครนเลย
5: ครับ
6: มันก็น่าสนใจตรงที่ว่าประเทศไทยเราเองอะผมคิดว่าในเรื่องของด้านกลาโหมดีไม่ดีก็ต้องมานั่งคิดเรื่องว่าครั้งเนี้ยรวมทั้งสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียเนี่ยทำให้เห็นเลยก็ว่าสงครามเปลี่ยนไปมันไม่ใช่ F-16 ดีไม่ดีมันไม่ใช่ F-16 ไม่ใช่ F-35 แล้วนะคร
5: ับ
6: มันกลายเป็นโดรนกลายเป็น
5: โดรน
6: ไอ้พวกมิสไซล์พวกนี้มากกว่าด้วยซ้ำสังเกตตอนหลังไม่ได้เคยยินข่าวเลยเนาะโอ้โหใช้เครื่องบิน F-16 ใช้เครื่องบิน
5: จริงครับ
6: F-35 มาไม่มีนะจะมีแต่ว่าจรวดทอมาฮอคมีแต่ว่าจรวดแพทริออตจะมีแต่เรื่องโดรนเรื่องอะไรต่างๆสงครามก็เปลี่ยนไปด้วยครับ
5: แสดงว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยก็อาจจะวางใจไม่ได้เรื่องการเจรจาว่าจะจบลงสวยหรูเหมือนที่ทรัมป์ออกมาหรือว่าสื่อพยายามที่จะประโคมข่าวหรือเปล่ามันต้องจับตาดูประเด็นนี้อีกยาวๆใช่ไหมอาจารย
6: ์ไม่ต้องยาวครับผมคิดว่าเราเจรจาไม่สำเร็จด้วยผมคิดว่าคือไม่สำเร็จในเชิงของอเมริกาด้วยผมคิดว่าแค่ยอมให้เจรจาเรื่องนิวเคลียร์ทีหลังอเมริกาก็แพ้แล้วพูดตรง
5: ๆ
6: แค่ยอมให้เจรจาเรื่องนิวเคลียร์ทีหลังก็สะท้อนแล้วว่าบีบอิหร่านไม่สำเร็จ
5: เอาถ้ามันไม่สำเร็จแล้วมันก็ยังไงฮะสงครามก็ไม่จบปิดช่องแคบฮอร์มุสก็เดินหน้าต่อเงี้ยเหรอครับ
6: ไม่ครับก็ไม่รู้ไงถึงตอนนั้นเนี่ยทรัมป์ต้องแก้ทำเป็นกล้อมแกล้มบอกว่าโอเคบีบอิหร่านเรื่องนิวเคลียร์ไม่ได้ก็ไม่ไหวแล้วไม่กล้าแล้วไม่เอาแล้วอิหร่านอยู่ของเขาได
5: ้ก็ต้องยอมรับความจริงไปท้ายที่สุดถ้าเป็นอย่างนั้น
6: เป็นไปได้ทางหนึ่งก็คือว่าเปิดช่องแคบฮอร์มุสไม่มีสงคราม อเมริกาถอนทัพออกไปเจรจาไป60วันอ้าวไม่สำเร็จเจรจาต่อไปอีก60วันอ้าวก็ไม่สำเร็จคือไปเรื่อยๆก็เรื่องนิวเคลียร์ก็ยังไม่จบไม่มีข้อตกลงไม่มีอะไรเลย
5: ครับ
6: คือแย่กว่าไอ้

0: JCPOA ของโอบามาด้วยซ้ำเพราะไม่มีอะไรเลยแต่ทรัมป์ก็กล้อมแกล้มไปบอกว่าทำสำเร็จแล้วโน่นนี่นั่นก็อ้างโน่นอ้างนี่ไปทั้งที่ไม่มีอะไรเป็นมั่นเป็นเหมาะจากอิหร่านเลยก็เป็นไปได้ครับ
1: ก็รอดูกันอีกทีวันจันทร์หน้าแล้วกันนะครับอาจารย์ว่าจะมีความเคลื่อนไหวหรือมีความคืบหน้าในขาบวกหรือขารบยังไม่แน่ใจนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับจันทร์หน้าคุยกันใหม่นะครับ
0: ขอบคุณครับครับ
1: สวัสดีครับก็ยังเป็นสัญญาณที่ออกมาจากปากโดนัลด์ทรัมป์เท่านั้นนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ออกมาเป็นรูปธรรมในแง่ของเปเปอร์หรือว่าข้อตกลงที่มีการลงนามแต่อย่างใดนะครับรอดูสถานการณ์กันอีกทีนึงครับวันนี้ CEO Vision Plus นะครับหมดเวลาครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
9: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันนี้มีหลายประเด็นที่ถูกพัฒนาจนเรียกได้ว่าจับต้องได้เป็นเนื้อเป็นหนังแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาไปสู่เนื้อหาที่อาจจะคุยกันต่อหลายวันท่าทีของทัพภูมิใจไทยของพรรคประชาชนไม่ได้อ่อนไม่ได้แผ่วลงนะครับหลังจากที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการประชุมร่วมนะครับของการทำงานส่วนหนึ่งกับทางองคมนตรีวันนี้คุณณัฐพงศ์ก็มีหลายประเด็นครับอย่างวันนี้เนี่ยเขาลงในสแตนดาร์ดก็โพสต์ไว้ภูมิใจไทยคือด่านหน้าระบอบสีน้ำเงินนี่ผมใช้คำแบบที่ดูมันเบาบางลงมาสักหน่อยขณะเดียวกันครับวันนี้ทางสว.กลุ่มใหญ่เลยทีเดียวก็ออกมาตั้งป้อมครับประนามคุณณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒินี่ในกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าอยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินจริงๆคำนี้เนี่ยก็ถูกระบุถูกพูดมาอย่างเปิดเผยกว้างขวางมานานแล้วนะครับแต่มันน่าจะมีประเด็นอื่นที่พ่วงมาด้วยเติมมาด้วยทางสว.ก็ขยับกันเยอะก็บอกว่าขอให้มีการขอโทษภายใน3วันไม่เช่นนั้นจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายเรื่องนี้คงจะไม่เบาคงจะไม่ยุบกันแบบได้ไวๆง่ายๆพรรคประชาชนวันนี้ขยับหลายเรื่องครับขอให้มีการทบทวนวีซ่าระยะยาวทบทวนเรื่องของ Thailand Elite Card Thailand Elite Card นี่ง่ายๆเลยครับเสียเงิน1ล้านเข้าออกได้ง่ายมีช่องทาง VIP อื่นๆก็ว่ากันไปที่เฉินจื้อที่โดนจับเนี่ยที่มีอาวุธมีคลังแสงมีปืนตอนหลังมาบอกว่าเอ๊ะมันเป็นปืนเรียนแบบอุปกรณ์อันนั้นไม่ใช่คนนี้มีทั้งบัตรสีชมพูมีทั้งบัตรอีลิกาสพรรคประชาชนวันนี้ก็เดินหน้าเปิดโปงขบวนการองค์กรที่เป็นไตรภาคีสีเทา23บริษัทแม้ถ้ามันมีการพูดถึงเรื่องของบริษัทโน้นบริษัทนี้และมีคนออกมาไปในทิศทางเดียวกับท่านรัฐมนตรีออกคุยกันเป็นประจำอันนี้ไม่แน่ใจมีสภาหอมีสภาอุดมีธนาคารสมาคมธนาคารไทยแล้วตอนนั้นคุณท่านรัฐมนตรีออกมาย้อนกลับท่านประธานสภาหอก็ออกมาบอกว่าแม่คุยกันเป็นประจำกับรัฐมนตรีเฮงท่านรัฐมนตรีสุชาติวันนี้เครื่องหนักเลยทีเดียวส่วนเรื่องของสว.ที่จะมีการที่ย้อนกันไปย้อนกันมาแล้วมีการขู่ในการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญคุณณัฐพงศ์บอกว่าก็สื่อก็ใช้คำว่าเมินแล้วก็เป็นประเด็นใหญ่นะครับก็เป็นประเด็นใหญ่ที่โต้กันไปโต้กันมาส่วนเรื่องรัฐธรรมนูญครับจากทางนี้ต่อคนไปถามท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพลดอนบอกตอบชัดไม่ได้ภูมิใจไทยจริงใจส่วนท่าทีกับทางเพื่อไทยเหรอก็พร้อมที่จะเติมเพื่อให้เพื่อไทยเนี่ยยื่นร่างได้ย้อนไปถึงฝั่งของภูมิใจไทยคนถามท่านประธานสภาครับเรื่องของเงินกู้4ล้านบาทนี่ท่านประธานบอกขอยืนยันวางตัวเป็นกลางส่วนการที่จะพิจารณาเรื่องของยติด่วนไม่ด่วนก็เป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามขั้นตอนนะครับก็ แหมปัดข้อหาครับยืนยันส่งศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะครับกรณีเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงินทีนี้ครับในส่วนของไวๆเนี่ยเราได้เห็นภาพข่าวคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับเหมือนท่านวูบมีอาการป่วยล่าสุดไปงาน 2-3 งานครับลงพื้นที่อุดรธานีแก้น้ำท่วมน้ำแล้งแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่าแม้ว่าจะไม่สบายแต่รับปากชาวบ้านไว้แล้วก็ต้องลงมาในพื้นที่ท่านก็ขยันขันแข็งนะครับส่วนปีกลองของรัฐบาลวันนี้ก็ลุยนะครับเรื่องของเงินเรื่องของเงินที่ใช้ในการช่วยเหลือลงทะเบียนกันหรือยังมีสิทธิ์กันได้อยู่นะครับไทยช่วยไทยช่วยไทยเหลืออยู่ส่วนหนึ่งนะครับทีนี้ถามว่าใครยังไม่ลงเนี่ยจะไปลงได้ถึงตอนไหนกันยังไงแบบไหนยังเหลือ8ล้านสิทธิ์นะครับกันเอาไว้นะครับเพื่อตรวจสอบภายใน3วันท่านรัฐมนตรีพลดอนคราวที่แล้วผมลงไม่ทันรอบนี้เนี่ยมือถือเขาบอกให้ไปยืนยันตัวตนยังไม่ได้ไปยืนยันนั่งทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ยต้องรีบไปสักหน่อยทีมไทยแลนด์ครับท่านนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายทูต24ประเทศครับนอกเหนือจากวาระนี้ก็มีวาระคุยกับเอกชนไทยในฝรั่งเศสต่อยอดนำวัตถุดิบข้าวไทยต่อยอดนำวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบไทยไปใช้ที่นู่นขยายเพื่อที่จะขยายตัวในตลาดยุโรปส่วนเมื่อวานอีกข่าวที่ดังหน่อยก็คือมีเขาไลฟ์สดทำอนาจารกันทำอะไรสักอย่างกันทำใต้เตียงนั่นแหละแต่ว่ามาไลฟ์สดแต่ปรากฏว่าในนั้นมันมีเฟซบุ๊กเพจของราชการเนี่ยเข้าไปดูในนั้นด้วยนี่เขาก็ออกตัวกันว่าก็เข้าไปตรวจสอบเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่ไม่รู้ว่ามีอะไรหลงหูหลงตากันไปบ้างนะครับแต่ว่าประเด็นวันนี้เปิดมาเยอะเลยทีเดียววันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
3: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับแม้ถ้าจะมาไล่เรียงกันทั้งหมดน่าจะไม่ทันต่อ2ชั่วโมงนะประเด็นหลักๆที่คุณอภิรักษ์ไล่เรียงเมื่อสักครู่นะครับส่วนประเด็นหลังสุดนั้นนะครับเข้าใจว่า
2: ดูทันมั้ยครับ
3: บางคนก็คงจะได้เห็นรายละเอียดกันไปแล้ว
2: ครับ
3: ก็2คนยนต์ตามช่องนะก็แล้วแต่ว่าใครจะมองในมุมไหนอย่างไรทีนี้คุณอภิรักษ์ผมมาเริ่มต้นตรงนี้นะครับก่อนก็แล้วกันจะได้ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับผมช่วงขับรถกลับมาเนี่ยก็ได้เห็นโฆษกกระทรวงการคลังท่านได้แจกแจงเกี่ยวกับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสตอนนี้เข้าใจว่าจะเหลืออยู่กลมๆยังน่าจะยังเกิน7ล้านนะเล็กน้อยคุณอภิรักษ์ก็ยังทันแล้วผมเชื่อว่าอีกหลายๆท่านที่ยังไม่ได้ลงนะครับก็มีโอกาสนะอันเนื่องมาจากตัวเลขที่เหลือนั้นเนี่ย7ล้านกว่าเนี่ยก็ไม่น้อยเลยทีเดียวความหนาแน่นต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงนาทีแรกที่เปิดลงทะเบียนในช่วง 6:00 นจนกระทั่งระบบมันหนืดๆนั้นเนี่ยก็เพราะว่ามีอยู่ช่วงแรกๆนะฮะแต่ผมจำตัวเลขไม่ค่อยได้คือวินาทีต่อวินาทีเนี่ยเข้าไปประมาณสัก 200,000 หรือว่ามากกว่า 200,000 มันก็เลยทำให้ระบบมันหนืดและจากนั้นเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นในเวลาอันรวดเร็วนะฮะพรึบเดียวเนี่ย17ล้านอย่างเนี้ยคุณเป็นพลักครับ แต่จากนั้นพอเข้าที่เข้าทางแล้วระบบก็จะค่อยๆไหลไปไหลไปจนประมาณสักช่วงบ่ายแก่ๆสักหน่อยหนึ่งเนี่ยตอนนี้ก็4โมงกับ19นาทีเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะยังเป็นตัวเลขกลมๆที่7ล้านสิทธิ์ที่ยังเหลืออยู่เพราะเขาจะเปิดลงทะเบียนแล้วก็ลงไปจนถึงวันที่29นะซึ่งก็มีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกง่ายนะผมประสบการณ์จากตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้รีบร้อนไม่ได้เร่งแต่จะลองทดสอบดูว่าเป็นยังไงตื่นเช้ามาก็ พอทำธุระเสร็จสับแล้วประมาณสัก7โมงเสร็จๆก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาใช้เวลาไม่ถึง50วินาทีนะถ้าจะบอกว่าเอาเป็นว่าไม่ถึงนาทีก็แล้วกันนะกดตึ้งแล้วกดอีกตึ้งนะกดครั้งที่3ก็ยืนยันการรับสิทธิ์เพราะว่าผมเป็นลูกค้าเก่าไงคุณพิรักษ์นะเป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้ว
2: มีอยู่แล้ว
3: ไม่ได้ยุ่งยากยกเว้นนะครับพอเข้าไปในเมืองเนี่ยคนที่เขาตกหล่นจากเที่ยวที่แล้วอันนี้จะยุ่งยากสักหน่อยหนึ่งต้องยืนยันต้องสารพัดอย่างแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือฟังโฆษกกระทรวงการคลังด้วยรัฐมนตรีพลดอนปริศนานันทกุลด้วยก็ออกมาแจกแจงไม่ต้องกังวลใครที่เข้าสู่ระบบแล้วแล้วก็รอการตอบรับภายใน3วันนั้นเนี่ยอาจจะเร็วกว่า3วันนะไม่ต้องกังวลว่าโอ้โหกว่าจะครบ3วันกว่าจะถึง3วันไอ้ที่เหลืออยู่7ล้าน8ล้านนั่นน่ะคนอื่นเขาก็ลงไปหมดแล้วท่านบอกว่าทันทีที่เราเข้าสู่ระบบแล้วก็รอการยืนยันนั้นเนี่ยมันจะล
2: ็อกคิวแล้ว
3: ให้เราอยู่ในคิวแล้วไม่มีใครมาแทรกคือถ้าไม่มีปัญหาจริงๆปัญหาก็คืออายุนะถึงเกณฑ์ไหมนะสองนะเคยเป็นผู้ที่อยู่ในระบบที่นะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าสู่ระบบนะเอาเงินไปใช้ผิดประเภทหรือยังไงก็ตามที่มีปัญหาถ้าไม่มีปัญหาอื่นๆเนี่ยก็ถ้าเข้าไปแล้วระบบรับแล้วแล้วก็รอการยืนยันนั้นน่ะก็ถือว่านะฮะอยู่ในคิวในอะไรเสร็จสับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่เราเห็นอาจจะยุ่งยากสักหน่อยหนึ่งในพื้นที่ห่างไกลผมเห็นภาพข่าวจากเบตงยะลาแม้กระทั่งอ่างทองบ้านท่านรัฐมนตรีพลดอนเองด้วยนะผู้ที่ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ด้วยตัวเองแล้วก็ต้องไปยืนยันตัวตนผ่านทางธนาคารกรุงไทยนะก็ยังเห็นภาพนะตรงนั้นมีให้เห็นอยู่ไม่น้อยแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่านะไม่ล่มไม่เป็นปัญหาราบรื่นดีครับคุณพิรักษ์ครับ
2: ครับผมรายงานข่าวเมื่อค่ำค่ำคืนคืนดึกดึกหน่อยอุตส่าห์บินจากเมืองไทยไปต้องเป็นสัปดาห์นายกรัฐมนตรีครับเมื่อวานนะครับตามเวลาท้องถิ่นก็ประมาณสักสามทุ่มกว่านะครับนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยท่านก็ไปเป็นประธานการประชุมทูตกงสุลใหญ่ประจำยุโรป24ประเทศนะครับแล้วก็ไปพร้อมกับรองนายกรัฐมนตรีหลายกระทรวงเข้าร่วมนายกย้ำบทบาทของทูตไทยในฐานะตัวแทนไทยเชื่อมโลกสู่เวทีสากลความท้าทายภูมิรัฐศาสตร์ต้องใช้ความได้เปรียบชูแนวความคิดการทูต 2.0 นโยบายเชิงรุก4สหลักความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมมนุษยธรรมรักษาสมดุลความขัดแย้งโลกความมั่นคงนายกย้ำเรามีความปลอดภัยไม่ไปคุกคามสิ่งที่น่าห่วงขณะนี้ไม่ใช่เรื่องอธิปไตยหรือคุกคามจากภายนอกแต่เรื่องเศรษฐกิจท่านทูตก็เหมือนกับผู้บริหารด้านการตลาดประชาสัมพันธ์ให้โลกได้รับรู้ว่าไทยเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการลงทุนพร้อมความพร้อมของห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่งไม่ใช่มีค่าแรงราคาถูกสคริปต์ก็ดีนะแต่ว่าถ้าเป็นผู้บริหารด้านการตลาดนี่ดีเรคเตอร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยผมไม่แน่ใจใช่ไหม บทบาทของทูตนายกย้ำเรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองรัฐบาลปัจจุบันมั่นคงเพียงพอที่ไปสร้างความเชื่อมั่นกับต่างชาติได้เราต้องยกระดับสู่ประเทศ OECD ให้สำเร็จภายใน3ปีผมว่าไม่ง่ายอ่ะ3ปีเพราะว่ามันมีการบ้านหลายอย่างที่มันไม่ได้นับแค่ตัวเลขและความจริงใจความพยายามอย่างเดียวเรื่องของความเจรจาการตกเร่งการเจรจา FTA ไทยยุโรปเพื่อขยายโอกาสวัตถุดิบไทยเข้าสู่ยุโรปในเวทีครับท่านทูตหลายประเทศก็สะท้อนว่าเรากลับมาอยู่ในเรดาร์ความสนใจแล้วก็ไทยก็เตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมหลายรายการนะครับเช่นแก๊สเทคอันนี้ของพลังงานโลกการประชุมผู้ว่าธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศการประชุมสุดยอดสุขภาพโลก Global Venice Summit อันนี้ก็จะบูรณาการการทำงานในรูปแบบของทีมไทยแลนด์ท่านรองเอกนิติก็เสริมนะครับรัฐบาลกำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกำลังคนรองรับการลงทุนร่วมกับกระทรวงอว.ในการสร้างทักษะแรงงานเร่งผลักดันการใช้พลังงานสะอาดเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต นี่ในเวทีในงานนี่ก็เห็นท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยท่านรองเอกนิติรัฐมนตรีคลังท่านรองเสียศักดิ์ต่างประเทศท่านรองสุปจีพาณิชย์นี่อันนี้คือรองเรียกได้ว่าเบอร์ใหญ่แล้วก็นอกเหนือจากนี้ในรูปที่ได้เห็นเนี่ยก็มีท่านสาบิดาไทยเศรแล้วก็มีท่านรัฐมนตรีอวร่วมคณะไปด้วยแล้วก็มีท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะท่านอันสิทธิ์ผมก็เข้าใจว่าท่านคงต้องไปด้วยมั้งเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอยู่ด้วยถ้าเกิดเดี๋ยวมีภารกิจอะไรเร่งด่วนแล้วเดี๋ยวสั่งการไม่ทันเนี่ยท่านปลัดอยู่ใกล้ๆก็น่าจะประสานได
3: ้
2: มีคู่สมรสมีภรรยาท่านนะครับแล้วก็มีท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเอาเป็นว่ารัฐมนตรีที่เห็นกันอยู่เนี่ยแถวหน้าก็มีท่านนายกนะครับท่านรองเสียจักรรองเสียศักดิ์รองสุภจีรองเอกนิติแล้วก็มีท่านรัฐมนตรีอวอาจารย์เชนนะครับอันนี้แล้วก็มีคุณสาบิดาที่ร่วมคณะไปด้วยครับอ่ะก็ถือได้ว่าทำงานเพื่อชาติต้องไปลุยถึงต่างประเทศครับคุณมนตรี
3: คือผมเติมให้นิดหนึ่งนะครับเมื่อวานน่าจะเป็นวงใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นการมอบนโยบายให้กับทูตในกลุ่มประเทศยุโรปตั้ง24ประเทศนะสิ่งที่ได้เห็นและผมขีดเส้นใต้ไว้เนี่ยก็ท่านรองนายกเสียศักดิ์กวงเกตแก้วนะท่านได้พูดนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับที่ได้พูดถึงการทูต 2.0 นะฮะก็คือการทูตที่จับต้องได้เป็นการทูตเชิงรุกที่รักษาสมดุลทางความขัดแย้งของโลกนะสี่เสาหลักที่คุณพิรักษ์พูดถึงไปแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยมันมีประเด็นที่นายกรัฐมนตรีนะครับย้ำอยู่นะ2ครั้ง2หนนั่นคือย้ำในเวทีที่พบปะกับทูต24ประเทศนั้นบอกว่าเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทยในขณะนี้น่าจะทำให้ทูตไปพูดคุยกับผู้ที่สนใจจะเข้ามาลงทุนหรือมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศไทยด้วยความมั่นคงและยั่งยืนมากยิ่งขึ้นหากติดตามในโซเชียลจะเห็นว่ามีการปะทะคารมมีการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆมากมายนั่นเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารแต่ความมีเสถียรภาพของรัฐบาลชุดนี้ถือว่ามีความมั่นคงมากพอที่จะทำให้เราสามารถดำเนินนโยบายต่างๆอย่างต่อเนื่องได้นะแล้วก็บอกว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะทำให้นานาชาติเห็นว่าเรากำลังยกมาตรฐานในเรื่องของการเป็นประเทศที่เชื่อถือได้ในระดับที่เป็นสากลโดยเรากำลังเดินหน้ายกระดับมาตรฐานสู่องค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD ซึ่ง2ประเด็นตรงนี้นั้นเนี่ยประเด็นหลังสุดนะฮะมันก็อาจจะกำลังขับเคลื่อนนะจากที่ต้องบอกว่าโอ้โหผ้าป่าสามัคคีอย่างน้อยไปนะหลังจากที่กกร.โยนประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของผลสำรวจดังกล่าวออกมาตอนนี้ก็เลยมีคอตอทอนะฮะออกมาขับเคลื่อนนะก็เป็นในระดับกฐินสามัคคีกันเลยทีเดียวที่จะทำให้เห็นถึงการขับเคลื่อนเอาจริงเอาจังกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันตรงนั้นนะแต่ในขณะเดียวกันพอย้อนไปดูถึงเรื่องราวของการเมืองดูเหมือนนายกรัฐมนตรีจะมั่นอกมั่นใจเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองณเวลานี้ภายใต้การขับเคลื่อนของรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยที่เขาเรียกว่ารัฐบาลสีน้ำเงินนั้นเนี่ยก็มั่นอกมั่นใจถึงเสถียรภาพทางการเมืองนะในตอนท้ายนายกยังย้ำว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์ของภูมิภาคด้วยจุดแข็งด้านเสถียรภาพทางการเมืองแต่ทีนี้คุณอภิรักษ์จู่หัวไว้ตอนต้นเมื่อสักครู่นะครับก็ไม่แน่ใจว่าคำว่าเสถียรภาพเมื่อวานกับมองย้อนเข้ามากับสถานการณ์ที่กำลังจะนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วก็มีการจุดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการกินรวบประเทศไทยที่เขาเรียกกันว่าระบอบสีน้ำเงินนะครับแล้วก็วันนี้ที่พูดในตอนต้นว่าผู้นำฝ่ายค้านก็ไม่แผ่วนะยังขยายความเกี่ยวกับเรื่องของระบอบสีน้ำเงินที่ว่านั้นนะว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นเพียงแค่นะเอเจนต์ นะของคำว่าระบอบสีน้ำเงินโอต้องถอดรหัสกันใหญ่แล้วครับคุณอภิรักษ์ครับเกี่ยวกับคำพูดของผู้นำฝ่ายค้านในวันนี้ครับคุณอภิรักษ์ครับ
2: หนักหน่วงนะครับหนักหน่วงในทีพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันครับ
3: ครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย

0: สบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
1: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
2: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องเล่าของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
3: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกะอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคนคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
4: Mcot Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcot Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcot ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcot ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcot Connect ทั้ง iOS และ Android
5: เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชย์มนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
8: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณมนตรีเมื่อสักครู่เป็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีในต่างประเทศรวมไปถึงหัวข่าวนะครับคุณมนตรีจะพาไปตรงไหนก่อนไหมครับเอาเรื่องรัฐธรรมนูญหรือเรื่องตรงไหนดีฮะ
9: เอาเรื่องของวิวาทะตรงนี้ดีไหมผมไม่แน่ใจว่า
8: โอ้สว89คนครับ
9: ฮะตอนนี้มันมี3มุมด้วยกันมุมแรกก็คือในส่วนของพรรคภูมิพรรคประชาชนที่ออกมาเปิดประเด็นแล้วก็มาขยายความเกี่ยวกับเรื่องของคือสืบเนื่องจากข่าวที่ท่านรองมนตรีจำนวน9ท่านเนี่ยไปประชุมกับที่ปอพอัดมาพรรคประชาชนก็ออกแถลงการนะครับแสดงจุดยืนแล้วก็ตั้งคำถามแล้วก็เรียกร้องไปพร้อมๆกันใน 2-3 ข้อตามที่เป็นข่าว เสร็จสับแล้วอีกฝั่งหนึ่ง

0: ก็มีการอธิบายชี้แจงนะครับว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่เคยมีมาร่วม10ปีแล้วตอนแรกคิดว่าน่าจะจบตรงนั้นแต่เสร็จแล้วนะครับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและก็ผู้นำฝ่ายค้านก็ยังมาย้ำนะมาขยายความมาชี้แจงแม้จะเป็นเรื่องเก่าแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะเป็นเรื่องที่เหมาะที่ควรแล้วก็ยังเรียกร้องให้ทบทวนแล้วก็ยังตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องถ้าเป็นตัวท่านเองที่มาเป็นรัฐบาลจะทำอย่างไรจะมีจุดยืนอย่างไรก็คิดว่าน่าจะขยายความมากพอสมควรเลยทีเดียวแต่เสร็จแล้วนะครับคุณปิยบุตรแสงกนกกุลนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำจิตวิญญาณของพรรคประชาชนนะซึ่งตอนแรกๆเนี่ยดูเหมือนท่านจะถอยห่างไประยะหนึ่งแล้วแต่ล่าสุดเนี่ยนะก็เอาละคงจะเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งกระมังเพราะว่าได้แสดงความคิดเห็นต่อแนวทางของพรรคที่มันเปลี่ยนไปจากตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่มาเป็นก้าวไกลและจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะท่านก็โยนประเด็นเรื่องที่เคยให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของคณะองคมนตรีนะดังที่เราได้เห็นปรากฏในข่าวนะโอ้โหก็ทำให้มีการต่อภาพต่ออะไรกันเอ๊ะนะมันไม่รู้ว่ามันประจวบเหมาะกันพอดีหรือจะยังไงก็ตามจนกระทั่งนะมาถึงครบรอบ12ปีนะคสช.นะคุณเท่งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็ได้แสดงความเห็นไปอีกทีนี้ไปโยงถึงรัฐธรรมนูญแล้วก็โยงถึงวุฒิสภาเข้านะครับจนกระทั่งวันเนี้ยนะตอนแรกเมื่อวานเราได้เห็นข่าวใช่มั้ยคุณอภิรักษ์บอกว่าจะมีสว.นะประมาณ50คนออกมาแสดงจุดยืนออกมาแถลงตอบโต้คุณณัฐพงษ์แต่พอถึงเวลาวันนี้ช่วงสายๆปรากฏว่ามากัน89คนนะก็มาแถลงมาตอบโต้ดังที่ปรากฏเป็นข่าวแล้วก็เรียกร้องให้ขอโทษภายใน3วันด้วยถ้าคุณณัฐพงษ์ไม่ขอโทษภายใน3วันก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ชี้แจงนะเกี่ยวกับที่มาเกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับข้อกล่าวหาทั้งหลายทั้งปวงที่ว่าทีนี้เมื่อสักครู่นะครับที่ผมบอกไปนะปรากฏว่าคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะหลังจากที่มีการประชุมครม.เงาท่านก็ออกมาตอบคำถามนักข่าวเกี่ยวกับเรื่องถ้อยแถลงของ89สว.นะผมพาไปดูในรายละเอียดนิดนึงนะคุณณัฐพงษ์เนี่ยก็ตอบคำถามนักข่าวเกี่ยวกับเรื่องการแถลงของ89สว.บอกว่าเนื่องจากมีการแถลงข่าวที่ซ้อนกันตนยังไม่ได้ดูรายละเอียดขอดูรายละเอียดก่อนซึ่งตนไม่ติดขัดที่จะแถลงแต่อยากให้ดูคนที่ออกมาแถลงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับการคัดเลือกสว.ในรอบสุดท้ายว่ามีการสวมสีเสื้อหรือนั่งรถมาอย่างไรหากลองตรวจสอบรายชื่อก็จะเข้าใจวัตถุประสงค์และเจตนาถึงการออกมาแถลงส่วนตัวตนยืนยันว่าพวกเราต้องการทำให้รัฐสภายึดโยงกับประชาชนมากที่สุดการโพสต์ไม่ได้ระบุตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เราตั้งข้อสังเกตเหมือนที่สังคมสงสัยยืนยันว่ามีเจตนาบริสุทธิ์เพื่อให้รัฐสภายึดโยงกับประชาชนมากที่สุดและอยากเรียกร้องสว.ว่าหากเห็นว่าการคัดเลือกผู้ที่สภามีปัญหาที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนหน้าที่ของเราคือต้องเข้าไปแก้ที่ระบบคือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งเราได้ประกาศหลักการสำคัญไปแล้ว3ประการนะ3ประการดังที่ทราบกันนะครับทีนี้เพื่อสรุปรวบยอดนะฮะมันมีประเด็นในช่วงที่โยงถึงเรื่องของคำว่าระบอบสีน้ำเงินแล้วก็อยู่ในช่วงของการถามตอบนะเพื่อที่จะได้ต่อภาพให้เห็นนะครับคุณอภิรักษ์ครับท่านผู้ฟังครับนักข่าวเขาก็ถามว่ามีคำถามย้อนกลับมาที่พรรคประชาชนว่าการกล่าวหาเรื่องระบอบสีน้ำเงินส่วนหนึ่งมาจาก MOA ที่ยกมือนะที่พรรคประชาชนยกมือในวันนั้นก็คือสนับสนุนให้คุณอนุทินได้เป็นนายกรัฐมนตรีที่ใครต่อใครก็บอกว่านั่นคืออาสารตั้งต้นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยเติบใหญ่มาถึงทุกวันนี้นะครับคุณณัฐพงษ์ก็บอกว่าสิ่งแรกตนต้องยอมรับว่าสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน อาจจะเกิดขึ้นจากการตัดสินทางการเมืองของพรรคประชาชนที่ผ่านมาแต่ตนอยากเน้นย้ำว่าสิ่งที่ประเทศไทยกำลังล้มเหลวคือความอ่อนแอจากภายในจากการทุจริตคอร์รัปชันที่กัดกินประเทศนี้อยู่การตรวจสอบถ่วงดุลที่ล้มเหลวหนีไม่พ้นคณะกรรมการปปช.ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบลงโทษนักการเมืองที่ทุจริตอย่างตรงไปตรงมาหรือจับเข้าคุกแบบที่เราเห็นในเกาหลีใต้หรือนะครับก็โยงไปถึงสตง.อะไรนู่นนะอันนี้ก็คือโยงไปถึงเรื่องของความจุดยืนที่ต้องการเห็นการจัดการปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับว่าต้นตอก็คือมาจากเรื่องของรัฐธรรมนูญที่จะต้องมีการยกร่างใหม่ไม่ใช่เป็นรัฐนูลที่มองว่ามีปัญหานั่นก็คือในสายตาของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะแล้วก็หยิบยกเรื่องปี40ขึ้นมาเป็นตัวอย่างและทีเนี้ยในคำพูดตรงนี้แหละที่จะเป็นประเด็นนะผมจึงเห็นว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะยกระดับอำนาจของประชาชนและประเทศมีความโปร่งใสมากขึ้นจึงเป็นที่มาในอดีตการที่เราตัดสินใจเช่นนั้นเพราะเราเห็นต้นตอจริงๆว่ากติกาสูงสุดของประเทศมีปัญหายอมรับว่าการตัดสินใจที่ผ่านมาส่งผลถึงสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันแต่อยากเชิญชวนทุกคนมองไปข้างหน้าตอนนี้สถานการณ์การเมืองไทยเป็นแบบนี้เราอยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินที่กำลังกัดกินประเทศอยู่กินรวบทั้งอำนาจการเมืองเศรษฐกิจในปัจจุบันหน้าที่พรรคประชาชนเรายืนในจุดเดิมและพร้อมจะรณรงค์สื่อสารกับประชาชนทั้งประเทศว่าทางออกของประเทศนี่คือทำให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนผ่านการจัดทำรัฐนูลฉบับใหม่ที่ยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดนะครับทีนี้นะครับไปชัดๆตรงอีกช่วงหนึ่งนะครับนั่นก็คือไปตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องที่นักข่าวถามว่ารู้สึกอย่างไรกับข้อกล่าวหาที่บอกว่าพรรคประชาชนคือส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดระบอบสีน้ำเงินขึ้นเหมือนกับจะยังย้ำอยู่จุดเดิมนะครับคุณณัฐพงศ์ก็ยอมรับอีกเหมือนกันว่าตัดสินใจในอดีตมันส่งผลถึงสถานการณ์ในปัจจุบันนะทีนี้น่าจะเป็นไฮไลท์แต่ตนมองว่าระบอบสีน้ำเงินนะฮะใหญ่กว่าพรรคภูมิใจไทยตนไม่ได้ปฏิเสธว่าการตัดสินใจของพวกเราในอดีตนำมาซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันแต่เชื่อว่าภายใต้รัฐนูลปี60ไม่ว่าพรรคการเมืองใดที่เข้ามาบริหารประเทศก็ตามตราบใดที่ยังมียุทธศาสตร์ชาติ20ปีและองค์กรอิสระที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนจะมีอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนโดยตรงคอยทุบทำลายรัฐบาลที่มาจากประชาชนเสมอแล้วก็ย้ำอีกว่าจริงๆแล้วพรรคภูมิใจไทยอาจจะเป็นด่านหน้าเป็นเอเจนต์คนหนึ่งที่อยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินตรงนี้ตรงนี้แหละครับคุณในพิลักษ์ที่มองถึงอะไรที่ใหญ่กว่าภูมิใจไทยคำว่าระบอบสีน้ำเงินไม่ใช่หยุดอยู่ที่ภูมิใจไทยแต่ภูมิใจไทยนะฮะก็คือเป็นเอเจนต์เป็นด่านหน้านะก็ดูเหมือนจะเป็นอะไรที่มีการขยายความนะต่อสาธารณะในวันนี้เดี๋ยวก็คงจะต้องดูกันว่ามันจะไปปล่อยยังไงครับคุณพิลักษ์ครับ
1: ผมไม่แน่ใจว่าเอเจนต์อันเนี้ยของทางพรรคประชาชนเนี่ยเขาแปลยังไงแบบไหนผมขอถอยจากสิ่งที่ทางพรรคประชาชนมีการพูดถึงก่อนนะครับคนมนตรีแล้วมาพูดถึงถ้าในแง่ของตัวทฤษฎีเรื่องของเจ้าของกิจการหรือการบริหารธุรกิจเนี่ยมันจะมีเรื่องของ principal agency คุณมนตรีหนึ่งก็คือตัวเจ้าของบริษัทเจ้าของบริษัทก็คือเจ้าของเงินน่ะเจ้าของเงินซึ่งถ้าเป็นบริษัทมหาชนก็อาจจะมีเป็นผู้ถือหุ้นแล้วก็คนอื่นๆที่ถือหุ้นน่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าของบริษัท principal ก็ของบริษัทแต่อีกอันนึงเขาเรียกว่าเอเจนซี่เอเจนซี่คือผู้บริหารที่เข้ามาทำงานแทนตัวเจ้าของบริษัทมันก็จะมีคำว่า principal กับเอเจนซี่ก็เลยไม่แน่ใจว่าเอเจนซี่อันเนี้ยจะหมายถึงเอเจนต์เนี่ยจะหมายถึงนายหน้าหรือว่าเป็นคนทำการแทนหรือว่าจะเป็นเหมือนกับ principal agency ตรงนี้หรือเปล่า
0: ครับ
1: แต่ถ้ามองซ้อนกันอยู่ภายในเนี่ยก็ขออนุญาตใช้คำคุณมนตรีว่าอะไรนะพรรคประชาชนเขาก็ไม่แผ่วคือถ้าพูดกันแบบในเชิงการเมืองอ่ะก็ค ็มีอย่างอาจารย์อะไรนะรัฐศาสตร์ที่รังสิตอ่ะอาจารย์รันวิชิตบุญปรุง
0: ครับ
1: แกก็ไปตั้งคำถามออกในรายการสแตนดาร์ดว่าที่ผ่านมาเนี่ยพรรคนี้เขาก็ตั้งคำถามเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไรดีแต่ทำไมต้องมาแตะเรื่ององคมนตรีมาแตะเรื่องอะไรเขาก็ตั้งคำถามทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าพอไปแตะแล้วเนี่ยมันกระทบหลายจุดพอกระทบหลายจุดปุ๊บเอ๊ะจะเบาไม่เบาปรากฏว่าลุยต่ออันเนี้ยมันก็เป็นแง่มุมทางการเมืองที่บรรยากาศมันคงจะร้อนขึ้นอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ผิดถูกไม่ได้พูดถึงไม่กล้าที่จะพูดถึงแต่ใช้คำว่ามันจะทำให้เกิดความเข้มข้นความร้อนทางการเมืองมากขึ้นนะคุณมตรี
0: ก็อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะฮะคือดูเหมือนจะมีสาม
1: ไม่ถอย
0: นะทำไม่ถอยแน่แล้วก็ดูเหมือนจะเป็นยุทธศาสตร์ที
1: ่เลือกแล้วนะไม่ได้พลาดแล้วนะอันนี้คือ
0: ไม่ได้พลาดเพราะมันอยู่ในสถานการณ์นาทีนี้หนึ่งก็คือการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.ที่พรรคประชาชนก็ส่งคนของพรรคลงด้วยสองอยู่ในสถานการณ์ของการที่จะนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และแน่นอนว่ายังใช้กติกาเดิมก็คือต้องใช้เสียงสว.ไม่น้อยกว่า1ใน3 66 67คนจะต้องมีสนับสนุนในร่างที่จะได้ผ่านความเห็นชอบตั้งแต่วาระแรกนะและยิ่งวาระ3ก็จะต้องใช้หลักอันเดียวกันแต่เติมในส่วนของเสียงฝ่ายค้านซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นปัญหากี่เปอร์เซ็นต์ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเปิดแนวรบแบบนี้นะไม่แน่ใจว่ามันจะบวกหรือลบแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คืออาจจะทำให้การสร้างแนวร่วมกับสว.ในการที่จะให้มาสนับสนุนร่างของพรรคประชาชนนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะได้มากได้น้อยอย่างไรก็มินเมเช่นเดียวกันกับคนกรุงที่กำลังจะลงคะแนนในวันที่28มิถุนายนถ้าพรรคเปิดประเด็นแบบนี้นั้นเนี่ยไม่รู้ว่าจะทำให้คะแนนเพิ่มหรือลดหรือต้องการจะสื่อสารเฉพาะแนวร่วมที่แข็งแกร่งที่เป็นพันแท้แต่ตอนหลังอาจจะแผ่วๆไปด้วยจุดยืนบางสิ่งบางอย่างที่มันชักเข้าชักออกไม่แน่นอนหรือเปล่าก็เลยจะต้องนะฮะมาในแนวนี้นะเพื่อที่จะ
1: คุณมนตรีเป็นไปได้ไหมถ้าผมช่วยผมถามแบบตรงก็คือว่าถ้าของเดิมเนี่ยเขาแบ่งรับแบ่งสู้เนี่ยมันก็จะมีส้มบวกฟ้าบวกน้ำเงินบ้างที่เป็นชนชั้นกลางในเมืองอ่ะมาเจือที่เขาหน่
0: อ
1: ยถ้าเหมือนกับไม่แฮปปี้กับการกับตัวละครการเมืองบางคนก็มาเติมหน่อยขณะเดียวกันคนที่เขาเคยเป็นส้มแท้ๆลึกๆแล้วเนี่ยแล้วก็เห็นว่ามันลดเพดานบินมันถอยไปคือได้ฟ้าได้น้ำเงินได้กลุ่มบางกลุ่มที่ไปไหนไปเฮไปกันเนี่ยมาเติมแต่ส้มมันลดแต่รอบเนี้ยพอมาไต่เพดานบินขึ้นก็อาจจะต้องคิดแล้วว่าจะเอาส้มฮาร์ดคอร์หรือว่าเอาแฟนกันแบบเนื้อเนี่ยเข้ามาเนี่ยคิดอย่างนี้ได้ไหมคุณมนตรีแล้วมันจะสามารถตอบโจทย์ในกทม.ได้ไหมเพราะว่ากทม.เนี่ยมันมีคาแรคเตอร์เฉพาะในการเลือกตั้งผู้ว่าซ
0: ึ่
1: งส้มเองเนี่ยเลือกตั้งใหญ่ในเมืองใหญ่เนี่ยเขาได้มาตลอดแต่ว่าเวลาเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งกทม.เนี่ยคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเขาหวังสนามนี้หรือว่าเขาหวังที่จะพลิกทั้งหมดเข้ามาคุณมนตรี
0: คือถ้าหวังเฉพาะบางจุดนะคุณวิรักษ์นะก
1: ็
0: คงน่าไม่รู้จะก้ำกึ่งอ่ะนะแต่ที่แน่ที่สุดก็คือในประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยก็คงจะทำให้แน
1: วร่วมจะแล้วหรือว่ารู้อยู่แล้วว่าไม่น่าจะได้
0: ไม่น่าจะได
1: ้ดันนั้นเลยดีกว่า
0: คงอยากกลับมาถ้าผมจะต่อภาพให้เห็นเนี่ยนะครั้งหนึ่งเนี่ยคุณปิยบุตรแสงกนกคุณซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเนี่ยเคยวิพากษ์แบบยาวๆเลยว่าจุดกำเนิดพรรคนั้นน่ะนะจุดแข็งอยู่ที่ไหนและก่อกำเนิดมาอย่างไรพอจากปี62มาปี66และจนกระทั่งมาถึงปี69ความเป็นตัวตนนั้นเนี่ยดูเหมือนมันจะเจือจางหรือว่าความเข้มข้นจะไม่เท่าเดิมเพราะนั้นถ้ามองย้อนไปตรงจุดนั้นแล้วเนี่ยก็ถ้าจะคิดเร็วๆเนี่ยเหมือนกับต้องการ
1: รับส่งกันด้วยมั้ยมันรับส่งกันด้วยมั้ยคุณมนตรี
0: นี่คือมาในจังหวะแบบนี้ก็ถือว่าคงจะเป็นยุทธศาสตร์ของพรรคที่ต้องการเรียกคืนความเป็นตัวตนไหมหลังจากที่ลดเพดานไปบ้างตอนนี้ก็มายกระดับจะบินสูง หรือจะให้ความเป็นตัวตนอะไรที่มันเคยประสบความสำเร็จคือจะไม่แผ่วอ่ะพูดง่ายๆคุณวิรักษ์นะแม่จะ
1: คุณมนตรีแต่อีกฝั่งนึงเขาก็ไม่แผ่วเหมือนกันอ่ะดูจากปฏิกิริยาอะไรมาก็ไม่แผ่วตลอดมันจะไม่รู้นักวิชาการเขาคุยกันลึกๆมันเหมือนมันพร้อมที่จะไปสู่การปะทะกันในความคิดที่ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะเพื่อนมนตรี
0: คือนี่แหละจะเป็นการปะทะกันทางความคิดหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องที่มันจะทำให้การเมืองมันเข้มข้นนะและถ้าดูก้าวย่างเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถ้ามาสแกนดูในช่วงไม่ถึง2เดือนเนี่ย1เดือนเสร็จที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหมาเจอปล่อยหมัดออกมาแต่ละหมัดเนี่ยไม่ค่อยเข้าอ่ะนะเดี๋ยวสัปดาห์นี้จะมีการหยิบยกยัตติของคุณกรจาติโกวนิชมาอภิปรายในสภาคือเรื่องของแลนด์บริดจ์นะแลนด์บริดจ์เนี่ยก็ต้องตั้งกรรมการขึ้นมาศึกษา90วันนะคนเปิดก็คือคุณพิพัฒน์รัชกิจประการแต่ตอนหลังก็ให้รองเอกนิติรับเป็นเจ้าภาพไปนะเรื่องของน้ำมันนะในช่วงวิกฤตตอนนี้ก็ยังควานยังตามหาโมงตามหาน้ำมันหายกันอยู่เนี่ยคือออกมาแต่ละช่วงแต่ละตอนและยิ่งตอนหลังก่อนที่นายกจะไปฝรั่งเศสประเด็นเรื่องกกร.เนี่ยก็เกือบจะเพี้ยงพล้ำไปอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละเรื่องที่ขับเคลื่อนออกมาในช่วงจังหวะเวลา1เดือนเสร็จๆนั้นเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยเข้าตานักนะไม่อาจจะเซหรือจะออกอาการอะไรไปบ้างก็ตามแต่ก็ยังตั้งหลักได้นะฮะทีนี้พอมาเจอประเด็นนี้เข้าไปเนี่ยนะไม่ฟื้นก็เหมือนฟื้นนะคุณครับเพราะมันจะทำให้นะการหลอมรวมยิ่งไปบอกว่าเนี่ยเป็นเอเจนต์เป็นหัวขบวนนะมันก็ทำให้ภูมิใจไทยเองก็คงจะพอใจกับสิ่งที่ทางพรรคประชาชนโยนประเด็นตรงนี้ออกมาเพราะจะทำให้ภูมิใจไทยที่เป็นสีน้ำเงินนะแสดงความเป็นต
1: ั
0: วแทนสีน้ำเงินแบบเข้มข้นขึ้นส่วนคนที่อยู่ในซีกสีน้ำเงินด้วยกันที่แหมดูเหมือนจะไม่ค่อยประทับใจบทบาทอะไรสักเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้ใครไปคิดอ่านอะไรกันอยู่บ้างก็ตามเนี่ยแต่พอมาเจอดอกนี้ของคุณปิยบุตรและคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิดูเหมือนจะมันเหมือนกับกำลังจะมีอะไรป้อแป้อยู่แล้วได้น้ำขึ้นมาทันทีนี่คือสถานการณ์ที่บังเอิญว่าถ้ามองเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะบอกเนี่ยว่าเอ๊ะนะ
1: มันจะต้องอ้อมมันก็ต้องอ้อมไปอ้อมมาอย่างเงี้ยมันก็ต้องอ้อมไป
0: ไปเข้าทางนะไปเข้าทางแต่ผมก็แน่ใจว่าเข้าโยนประเด็นนี้ออกมามันก็เป็นยุทธศาสตร์ที่ตัดสินใจแล้วว่าจะเล่นอย่างอื่นไม่ได้ต้องเล่นบทนี้เพราะถ้าไม่อย่างนั้นน่ะความเป็นตัวตนการก่อกำเนิดที่มาถึงวันนี้มันเริ่มที่จะเสียขบวนไปไม่น้อยเหมือนกันครับคุณพิรักษ์ครับ
1: คือถ้าผมพูดกันอีกนิดนึงก็คือว่าฝั่งนึงอ่ะก็ยิ่งโดนอย่างนี้เขาก็รับแน่นเป็นฟุตบอลก็คือรับแน่นแต่อีกฝั่งนึงเล่นบอลแบบประเภทเล่นปลอดภัยไว้ก่อนตอนนี้เป็นเหมือนฟุตบอลสมัยก่อนเรียกทีมวิลบอร์ดันอ่ะโยนสาดเอาโดยที่ไม่กลัวว่ายังไงกองหลังจะแน่นไม่แน่นไม่รู้สาดอีกฝั่งนึงก็แน่นขึ้นตลอดอีกฝั่งนึงก็สาดเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงแบบไหนทีนี้ประเด็นที่มันอธิบายในเชิงของเนื้อข่าวเคียงข้างกันก็คือทั้งเรื่องของรัฐธรรมนูญทั้งเรื่องของ100,000 ล้านบาทเนี่ย400,000 ล้านบาทเนี่ยวันนี้มันก็มีประเด็นที่เขาทางรัฐบาลแล้วก็วางแนวกันออกมาอย่างในกรณีของรัฐธรรมนูญครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพลดอนปริศนานรคุณครับพูดถึงกรณีที่คุณนิกรจำนงออกมาเปิดเผยทำลายในการแก้รัฐมนูญเนี่ยคุณพลดอนบอกว่ายังคาดการไม่ได้ว่าการพิจารณารับหลักการในวาระที่1ตอนนี้มันมีแค่ร่างของภูมิใจไทยที่ยื่นพรรคอื่นจะมาอีกกี่ฉบับและยังไม่ทราบว่าพรรคประชาชนเนี่ยจะเสนอด้วยไหมทำลายกำหนดยากทั้งหมดเป็นเรื่องของสภาในกติเซฟคุณพลดอนก็พูดถึงกรณีที่คุณณัฐพงษ์เนี่ยที่บอกว่าภูมิใจไทยเนี่ยรัฐธรรมนูญร่างของภูมิใจไทยไม่เข้าเงื่อนไข3ข้อบอกส่วนตัวยังไม่เห็นเลยว่าพรรคประชาชนเนี่ยร่างเป็นแบบไหนแต่ร่างของพรรคภูมิประจําของภูมิใจไทยนําเสนอแล้วสังคมก็ได้วิจารณ์อันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นร่างสุดท้ายก็ต้องมีตั้งคณะกรรมการพูดคุยเพื่อให้ร่างของกรรมการและเข้าสู่การพิจารณาในวาระ2 ยังมีหลายขั้นตอนแต่ภูมิใจไทยแสดงความจริงใจชัดเจนแล้วว่าจริงใจแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจกับฝ่ายค้านเพื่อให้ได้เสียง 20% ในวาระ3มองว่าไกลเกินไปก็ต้องดูในวาระ1ว่าจะมีการอภิปรายอย่างไรและต้องดูในกรรมาธิการว่าถกเถียงมากน้อยขนาดไหนหรือจะถอยจุดยืนกันมากน้อยแค่ไหนถ้ายอมรับในชั้นกรรมาธิการก็ไม่มีปัญหาทีนี้รัฐธรรมนูญก็เป็นกฎหมายมหาชนก็ต้องเห็นชอบร่วมกันทีนี้กำหนดเงื่อนไขชัดเจนอยู่แล้วว่าผ่านต้องมีเงื่อนไขอะไรอยู่บ้างก็เป็นไปโดยความเห็นชอบของทุกฝ่ายส่วนการคุยกับเพื่อไทยก็ได้คุยนอกรอบกับอาจารย์ชูศักดิ์รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนื่องจากเพื่อไทยมี71เสียงไม่พอในการเสนอร่างแก้ไขโดยพรรคเดียวพรรคร่วมภูมิใจไทยพร้อมสนับสนุนอยู่ที่พรรคเพื่อไทยจะเสนอแบบไหนทีนี้เรื่องของงบในการทำประชามติครั้งที่2เนี่ยท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกท่านบอกว่านายกย้ำเสมอพร้อมดำเนินการทุกรูปแบบเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐของประชาชน 26.7 ล้านเสียงตามผลประชามติใช้ทุกองคาพยพสนับสนุนเป็นหน้าที่ของรัฐบาลต้องดำเนินการโอ้โหพอเขาพลิกเกมอะไรได้ต่อมีอะไรได้เนี่ยแหมเกมมันแน่นจริงๆอะทุกอย่างมันพร้อมมันมาก่อนมันจริงใจมันอะไรทุกอย่างฮะคุณหมอตรี
0: จริงๆเนี่ยบทสรุปของรัฐธรรมนูญน่าจะเห็นภาพใหญ่จากที่คุณนิกรจำนงได้ออกมากลางไทม์ไลน์เมื่อวานซึ่งก็เป็นไทม์ไลน์มองได้สองด้านด้านหนึ่งก็คือเป็นกระบวนการของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะต้องเริ่มต้นนับหนึ่งตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะฮะวาระแรกนะฮะจากนั้นวาระ 2-3 ก็จะอยู่ในช่วงของตุลานะฮะเสร็จสับพอวาระ 2-3 ผ่านไปแล้วคุณนิกรก็ฉายภาพไปเห็นถึงการทำประชามติครั้งที่2นะมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าไล่ยาวไปจนถึงนะเสร็จสับแล้วได้สสรนะมายกร่างแล้วก็จนได้ฉบับใหม่แล้วก็ทำประชามติครั้งสุดท้ายเนี่ยคุณนิกรก็ต่อภาพไปเห็นถึงขั้นตอนตรงนั้นว่าจะต้องใช้เวลากี่มากน้อยนะซึ่งเบ็ดเสร็จได้ฉบับใหม่ก็นู่นแหละครับประมาณเมษาพฤษภาคมปี2572ซึ่ง72นั้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ถ้ารัฐบาลนะอยู่ครบเทอมก็จะครบวาระของ4ปีด้วยเหมือนกันและเป็น72ที่ก็จะเป็นช่วงสวชุดนี้เองก็จะครบวาระอะไรอีกด้วยเนี่ยก็เลยมันไปบรรจบกันหน้าที่ตรงนั้นนั่นคือเป็นเรื่องกรอบเวลาการยกร่างและอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของในมิติทางการเมืองก็จะลงตัวตรงนั้นทั้งหมดแต่ทีนี้นะกระบวนการที่คุณพลดรออกมาบอกว่ายังไม่ได้ดูรายละเอียดต้องดูให้มันผ่านวาระแรกไปก่อนก็ถือว่าเหมือนกับนะขออภัยนะคุณอภิรักษ์นะก็ต้องแบ่งบทกันในการที่จะสื่อสารนะคุณนิกรสื่อสารเพื่อให้เห็นภาพใหญ่ว่าเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้และจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่และได้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เมื่อเวลานั้นมาถึงอีกด้านหนึ่งท่านรัฐมนตรีพลดอนก็จะออกมาบอกว่าก็ต้องดูเป็นช่วงเป็นระยะไปนะก็ด้านหนึ่งได้เห็นภาพชัดแต่อีกด้านหนึ่งก็มีการดึงไว้นิดหนึ่งบริหารอารมณ์สังคมควบคู่กันไปไม่ถึงขั้นกับต้องอย่างนั้นเหมือนกันซะทั้งหมดอันนี้คือเรื่องของรัฐธรรมนูญที่จะต้องจัดทำขึ้นผมยังใส่ดอกจันที่คุณพลดอนพูดถึงวันนี้อย่างกรณีที่บอกว่านะฮะพรรคภูมิใจไทยเนี่ยพร้อมสนับสนุนนะฮะก็อยู่ที่ว่าพรรคเพื่อไทยจะเสนอร่างแบบไหนจริงๆนั้นเนี่ยการจะสนับสนุนร่างของเพื่อไทยเนี่ยรัฐมนตรีพลดอนตอนเนี้ยท่านทำได้อย่างเดียวก็คือถ้าเพื่อไทยไปรวบรวมเสียงจริงๆเพื่อไทยมี74นะไม่ได้71นะก็ยังขาดไปอีก26ถ้า26มาเติมได้แล้วก็ได้เสนอร่างของเพื่อไทยท่านก็จะนะมีส่วนร่วมในการที่จะสนับสนุนร่างของเพื่อไทยถ้ามีเนื้อหาไปในแนวทางเดียวกันก็ตอนยกมือสนับสนุนให้รับหลักการไปด้วยกันในวาระแรกแต่ตอนนี้ท่านมี192เสียงแต่ไปใช้ไปแล้ว190เสียงก็เหลือแต่ประธานโสพลกับรองประธานอีกท่านหนึ่งที่อยู่ลพบุรี แล้วจะเอาเสียงที่ไหนอีก26เสียงไปให้พรรคเพื่อไทยอ่ะก็เพราะนั้นต้องแยกส่วนกันอย่างนี้ครับคุณวิรัชครับ
1: คือป่าก็พูดได้ว่าพร้อมสนับสนุนน่ะแต่ว่าเสียงใช้ไปหมดแล้วเหลือแค่ประธานกับรองอ่ะเหลืออยู่แค่2อ่ะตกลงคือพูดเอารอยังไงก็ทำไม่ได้ใช่ไหมคุณมนตรีอะไรก็รอจริงอ่ะหมดเวลาของคุณมนตรีและผมนะครับเจอกับข่าวเด่นจันทร์ถึงศุกร์นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดนะครับ
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยครับ
11: เฮ้ยเดี๋ยว
10: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
2: ต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวรินทร์ สัจเดวครับวันนี้ตลาดหุ้นบ้านเราบวกขึ้นมา 11.66 จุดครับแรงซื้อกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นำตลาดนะครับรับความหวังสงครามคลี่คลายวันนี้ตลาดบ้านเราปิดไปที่ 1,550.33 จุดครับบวกขึ้นมาถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์7คือ 0.76% นะครับวอลุ่ม 63,485.33 ล้านบาทโดยมีสถาบันในประเทศต่างชาติและบุคคลในประเทศเนี่ยเป็นฝ่ายขายสุทธินะครับ48ล้านบาท872ล้านบาทสำหรับต่างชาติและบุคคลในประเทศเนี่ยขายสุทธิ131ล้านบาทนะครับส่วนบริษัทหลักทรัพย์เป็นฝ่ายซื้อสุทธิ 1,053 ล้านบาทครับท็อป5วันนี้อันดับที่1คือเดลต้ามูลค่าการซื้อขาย 4,391 ล้านบาทปิดไปที่334บาทเพิ่มขึ้นมา2บาทนะครับอันดับที่2 CCT มูลค่าการซื้อขาย 4,253 ล้านบาทปิดไปที่9บาท15สตางค์เพิ่มขึ้นมา1บาท20สตางค์อันดับที่3 Gulf มูลค่าการซื้อขาย 2,940 ล้านบาทปิดไปที่62บาทเพิ่มขึ้นมา1บาท25สตางค์อันดับที่4 HCB มูลค่าการซื้อขาย 2,703 ล้านบาทปิดไปที่134บาทลดลงไป1บาทอันดับที่5ปตท.ครับมูลค่าการซื้อขาย 2,355 ล้านบาทติดไปที่36บาท75สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับนักวิเคราะห์ที่อยู่กับผมในวันนี้ครับคุณกิตพลไพรไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kayhian ประเทศไทยจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณกิตพลครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับวันนี้ตลาดคึกคักกว่าวันศุกร์นะครับปิดบวกไป 11.66 จุดนะครับนอกจากแรงซื้อกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยมีปัจจัยอะไรอีกบ้างไหมครับ
3: ครับก็จริงๆปัจจัยแรกเลยก็น่าจะมาจากในฝั่งของทางด้านตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงเช้านะครับถ้าใครติดตามจะเห็นว่าทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยประกาศตัวเลขส่งออกเดือนเมษายนนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่ดีเลยนะครับเติบโตขึ้น 23.1% จากคาดการณ์ที่ 16.2 นะครับแล้วก็ถ้าดูแล้วเดือนก่อนหน้าเนี่ยโตแค่ 18% นะจะเห็นว่าภาพของในด้านเดือนเมษายนกลายเป็นว่าตัวเลขของการส่งออกเนี่ยเราก็ยังทำได้ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับส่วนการนำเข้าเนี่ยขยายตัว 45% เลยนะครับสูงกว่าคาดการณ์ที่ 27% พอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วก็ต้องบอกว่าภาพของตัวเลขส่งออกหรือว่าแฟกเตอร์ที่มาเกี่ยวกับเรื่องตัวเอ็กซ์พอร์ตนะครับเป็นปัจจัยนึงที่ต้องถือได้ว่าจะเป็นปัจจัยเนี่ยที่ช่วยหนุนเศรษฐกิจในช่วงของด้านไตรมาส2ซึ่งเราจะเห็นนะครับว่าในภาพของระยะสั้นเนี่ยเศรษฐกิจไตรมาส2อาจจะมีปัจจัยความไม่แน่นอนในเรื่องของตัวภาพของเศรษฐกิจภายในประเทศแต่ว่า external factor ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวการส่งออกหรืออย่างตัวเลขของเกี่ยวกับ FDI การลงทุนที่มาจากต่างประเทศซึ่งไตรมาส1ก็โตไป 2.4 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนเนี่ยปัจจัยภายนอกเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ทำให้ตลาดคาดว่าน่าจะช่วยหักล้างหรือว่าช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากตัวเลขเศรษฐกิจในประเทศที่มันอาจจะได้รับผลกระทบจากภาวะสงครามนะครับปัจจัยภายนอกก็คงจะกลับมาสู่ที่เกี่ยวกับเรื่องความคาดหวังเกี่ยวกับทางด้านตะวันออกกลางนะครับซึ่งหลายคนก็ต้องบอกว่าข่าวจากหลายแหล่งนะครับตอนนี้ก็จะออกมาในโทนที่ว่าจริงๆแล้วทั้งคู่นี้น่าจะคุยไประดับนึงแล้วนะครับแล้วก็น่าจะใกล้ที่จะได้ข้อสรุปนะสิ่งซึ่งถามว่าจริงๆแล้วมันอาจจะล่าช้าแต่ถามว่าทำไมคนถึงยังมองเป็นบวกอยู่เนี่ยผมคิดว่ามาจากการที่เราไม่ได้เห็นการกลับไปโจมตีกันนะครับคุณทั้มอาจจะขู่ก็ดีหรือว่าอาจจะมีประเด็นอะไรก็ดีเนี่ยแต่เราเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ได้มีการยิงขีปนาวุธเข้าใส่กันนะครับถึงแม้ว่าวันก่อนจะมีข่าวว่ามีเรือบางลำผ่านไปได้เนี่ยแต่อิหร่านก็ไม่ได้โจมตีแสดงว่าจริงๆทั้งคู่ตอนนี้ไม่ได้อยากทำสงครามแล้วแต่เพียงแต่ว่าหาจังหวะของการจบทางลงลักษณะแบบไหนที่ทำให้ได้ในข้อเรียกร้องที่ตัวเองอยากจะได้นะครับดังนั้นผมคิดว่าภาพของปัจจัยในโดยรวมระยะสั้นเนี่ยภายในตัวเลขเศรษฐกิจค่อนข้างโอเคครับกับอันที่2ก็คือในฝั่งความคาดหวังเชิงบวกเกี่ยวกับการที่สงครามน่าจะใกล้จบราคาน้ำมันลงสถานการณ์หลายอย่างน่าจะดีขึ้นเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ตลาดระยะสั้นเนี่ยยังคงโมเมนตัมเชิงบวกครับ
2: ครับแล้ววันพรุ่งนี้แหละครับจะมีแนวโน้มไปในทางไหนบ้างครับหลังจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้วันนี้น่าจะมีการ price in เรื่องของสงครามไประดับหนึ่งแล้วนะครับยังมีปัจจัยอะไรบ้างไหมครับสัปดาห์นี้ที่ยังจะเป็นตัวกระตุ้นตลาดครับ
3: ผมคิดว่าตลาดเองก็คงจะต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่เหมือนกับโชคดีครับเพราะว่าในฝั่งของตลาดอเมริกาเนี่ยจะปิดทำการนะครับแล้วก็ภาพของตลาดอเมริกาในช่วงของด้านวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีปัจจัยที่เป็นบวกนะครับทีนี้ถามว่าถ้ามาดูแล้วเนี่ยธีมหลักๆของตลาดในภาพของสัปดาห์นี้เนี่ยในฝั่งของหุ้นไทยก็ยังเป็นธีม AI นะครับแม้ว่าก็จะเริ่มเห็นว่าก่อนหน้านี้หุ้นอินฟินิกเราไม่เคยมี exposure AI นะจนกระทั่งช่วงหลังเนี่ยหลายคนเริ่มมาเปิดเผยว่าในช่วงปีนี้ปีหน้าเองอาจจะเริ่มมีรายได้บางส่วนที่มาจากที่เกี่ยวข้องกับ data center นะครับแต่ก็ต้องเรียนตามตรงเลยว่าอันนี้ตอบยากมากๆเลยว่าราคาเนี่ยมันสะท้อนไกลไปหรือเปล่าเนื่องจากว่าตัวของทางด้านรายได้ที่แต่ละคนน่าจะได้เข้ามาเนี่ยมันอาจจะ 5% 7% แต่ว่าราคานี่วิ่งในระดับที่เรียกว่าวันละ 15-20% นะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพตรงนี้การไล่ราคาของหุ้นที่ติดในช่วงแถว2เนี่ยนะครับต้องบอกว่าอันนี้ก็คือเล่นกับความคาดหวังแต่ว่าถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องคอยบริหารความเสี่ยงไว้ด้วยนะครับก็สำหรับวันพรุ่งนี้คิดว่าบรรยากาศของการลงทุนตลาดจะเป็นบวกแล้วก็ภาพของตลาดที่มีการทดสอบสิ่งสำคัญก็คือตลาดคุณจะดูครับว่าสามารถที่จะยืนเหนือ1530แล้วก็เกิน1545ไปได้ชัดเจนหรือเปล่าซึ่งการผ่านระดับดังกล่าวขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสที่เราจะเห็นการยกกรอบการเล่นของตลาดขึ้นไปสู่ระดับ 1,545-1,570 ครับ
2: ครับผมกลยุทธ์การลงทุนล่ะครับในปัจจัยท่ามกลางปัจจัยแบบนี้แนะนำยังไงดีครับ
3: ครับก็ต้องบอกว่าเริ่มแนะนำไม่ค่อยถูกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วภาพของทางด้านปัจจัยของตลาดเองเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเป็นการหมุนตัวไปยังกลุ่มที่ตลาดมองว่ามีโอกาสที่จะฟื้นตัวนะครับแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะสงครามซึ่งนอกจากเอเจนต์แถว2แล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าหุ้นในกลุ่มของทางด้านไฟแนนซ์เองนะครับก็ตลาดนี้ก็จะมองเชิงบวกจากเรื่องของตัวเกี่ยวกับอาการมีคนละครึ่งพลัสที่น่าจะช่วยทำให้ภาพของเศรษฐกิจดีขึ้นหรือทำให้คุณภาพลูกหนี้ดีขึ้นนะครับซึ่งผมคิดว่าในการเก็งกำไรกลุ่มไฟแนนซ์เก็งได้ครับแต่ว่าไม่ลุ้นถึงงบเพราะว่าจริงแล้วโอกาสที่จะเห็นการตั้งสำรองไม่ดียังมีอยู่เพียงแต่ว่าบนความคาดหวังเนี่ยจะช่วยหนุนราคาหุ้นกับอันที่2อาจจะเป็นการเก็งกำไรประเด็นเฉพาะตัวนะครับอย่างเช่นวันนี้กลุ่มสายการบินอย่างการบินไทยที่ขึ้นแรงเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องผลประกอบการจะเป็นประเด็นที่ว่าหุ้นเองเนี่ยน่าจะมีโอกาสถูกบรรจุเข้าไปในเซ็ต50นะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพของสัปดาห์นี้โดยรวมน่าจะเห็นการหมุนการเก็งกำไรในเชิงบวกครับแต่ว่าช่วงปลายสัปดาห์วันที่29เป็นวันที่น่าจะมีการรีบาลานซ์ของตัว MSCI ก็ระวังความผันผวนในช่วงปลายสัปดาห์นิดนึงครับ
2: ครับผมขอบพระคุณมากครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนักวิเคราะห์กับคำแนะนำนะครับวันนี้คุณกิตพลไพรไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kehien ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับหุ้นไทยวันนี้เพิ่มขึ้นมานะครับ 11.66 จุดโดยมีการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ Big Lot 7หลักทรัพย์8รายการครับ KBank F มีมูลค่าสูงสุด 466.74 ล้านบาทราคาเฉลี่ยหุ้นละ196.26 บาทนะครับวันนี้ดัชนีของบ้านเราปรับตัวสอดคล้องกับตลาดหุ้นภูมิภาคจากความคาดหวังสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านค่อยๆคลี่คลายหลังจากที่ทรัมป์โพสต์ลงบน Truth Social เมื่อวานนี้นะครับตามเวลาในสหรัฐว่าข้อตกลงสันติภาพนั้นอยู่ระหว่างการเจรจาของสหรัฐและอิหร่านรวมถึงประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบร่วงลงแรงนะครับราว 5% ลดความกังวลทิศทางเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยทำให้กลุ่มที่ได้ประโยชน์ปรับตัวขึ้นมาโดยวันนี้นะครับตลาดหุ้นไทยได้แรงหนุนหลักจากหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ขึ้นมาตามเซนติเมนต์ของโลกนะครับนอกจากนี้ตัวเลขส่งออกไทยในเดือนเมษายนก็ดีกว่าที่ตลาดคาดจากการนำเข้าสินค้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตามกระแสของการลงทุน AI และ Data Center ในไทยก็เป็นอีกหนึ่งในปัจจัยหนุนนะครับวันพรุ่งนี้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มองว่าตลาดมีโอกาสพักตัวหลังจากขึ้นมาแรงนะครับ Price in ความคาดหวังสงครามคลี่คลายไประดับหนึ่งแล้วแต่ยังต้องติดตามท่าทีของอิหร่านต่อการเจรจาครั้งนี้นะครับเฉลี่ยแนวรับแนวต้านที่มองกันไว้แนวรับ 1,535 แนวต้าน 1,560 จุดนะครับส่วนภูมิภาควันนี้ชางไฮคอมโพสิตปิดบวกครับตามทิศทางตลาดหุ้นอื่นในเอเชียหลังจากสัญญาณความตึงเครียดเริ่มบรรเทาลงในตะวันออกกลางนะครับชางไฮคอมโพสิต ติดไปที่ 4,152.57 จุดเพิ่มขึ้นมา 39.67 จุดคิดเป็น 0.96% ครับนิเคอิโตเกียววันนี้ปิดตลาดเหนือระดับ 65,000 จุดเป็นครั้งแรกนะครับเนื่องจากนักลงทุนมีความหวังว่าสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านจะยุติลงในเร็วๆนี้นิเคปิดไปที่ 65,158.19 จุดทะยานขึ้น 1,819.12 จุดคิดเป็น 2.87% นะครับวันนี้ S&P ASX 200ตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่3ครับได้แรงหนุนจากความหวังที่ว่าสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะบรรลุข้อตกลงเพื่อนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าทรัมป์ส่งสัญญาณว่าเขาจะไม่รีบร้อนในการทำข้อตกลงก็ตามนะครับนอกจากนี้เนี่ยตลาดยังได้ปัจจัยบวกจากการที่ทรัมป์บอกว่าเขาต้องการให้เควินวอชเนี่ยทำหน้าที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอย่างเป็นอิสระหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งต่อจากเจอโรมพาวเวลนะครับ S&P ASX 200ปิดไปที่8,692จุดครับเพิ่มขึ้นมา35จุดคิดเป็น 0.4%ดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 8,915.40 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 38.20 จุดคิดเป็น 0.43% นะครับฮ่องกงเกาหลีใต้ปิดทำการทั้งคู่นะครับเนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งมาก่อนบ้านเรานะครับของบ้านเราจะตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้และจะมีวันหยุดชดเชยซึ่งตลาดก็น่าจะปิดทำการของบ้านเราเป็นวันจันทร์หน้าจันทร์ที่1มิถุนายนแทนนะครับนี่คือข้อมูลที่รวบรวมมาทาง InfoQuest โดยคุณปริยพันธ์มีสุขนะครับในขณะที่บ้านเราวันนี้นะครับทางด้านของ DE เปิดตัว AI Passport เปิดลงทะเบียนมิถุนายนนี้เคาะ5ล้านสิทธิ์ดันคนไทยเข้าถึง AI นะครับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพูดถึงความคืบหน้าโครงการ AI Passport ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนด้าน AI Transformation ของรัฐบาลว่าขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนอย่างเป็นทางการภายในเดือนมิถุนายนนี้ตั้งเป้าจัดสรรสิทธิใช้งาน AI ฟรีให้คนไทยเนี่ยประมาณ5ล้านสิทธิ์เพื่อเร่งยกระดับทักษะดิจิทัลลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทยในยุคเศรษฐกิจ AI นะครับโดยโครงการดังกล่าวนี้นะครับจะใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมวงเงินประมาณ 1,600 ล้านบาทครับครอบคลุมระยะเวลาใช้งาน1ปีรัฐบาลเนี่ยมองว่าเป็นกลไกสำคัญในการลดต้นทุนการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของประชาชนหลังจากปัจจุบันในบริการ AI ระดับพรีเมียมมีค่าใช้จ่ายหลายร้อยบาทต่อเดือนนะครับเฉลี่ยโดยภายในระบบ AI Passport นั้นจะให้ประชาชนอย่างน้อยได้เข้าถึง Generative AI ชั้นนำระดับโลกผ่านแพลตฟอร์มกลางเดียวครับทั้ง ChatGPT Gemini Cloud และ AI จากผู้ให้บริการอีกหลายรายนะครับโดยผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับลักษณะงานของตนเองได้ผ่านทางแดชบอร์ดเดียวทั้งในรูปแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือครับนอกจากนี้เนี่ยภายในระบบยังมีคอร์สเรียนออนไลน์การสอนใช้งานจริงและระบบรับรองทักษะเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการทำงานได้จริงไม่ใช่เพียงใช้งานเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับกลุ่มเป้าหมายสำคัญของโครงการ AI Passport คือ First Jobber ครับหรือว่าคนที่เพิ่งเรียนจบและกำลังจะก้าวสู่ตลาดแรงงานในช่วงที่ AI เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการทำงานอย่างรวดเร็วเพราะว่าหลายคนนั้นเรียนมาในยุคที่ยังไม่มี AI แต่กลับต้องแข่งขันในตลาดงานที่องค์กรเริ่มใช้ AI เป็นมาตรฐานแล้วนะครับพร้อมกับมองว่าหากรัฐไม่เร่งลดช่องว่างด้านเทคโนโลยีนั้นอาจจะนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำรูปแบบใหม่ในตลาดแรงงานไทยนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ยังเข้าไม่ถึงเครื่องมือและทักษะ AI นะครับเด็กที่เรียนจบ 3-4 ปีก่อนนั้นอาจจะไม่ได้เรียนเรื่อง AI มาเลยนะครับแต่พอเข้าสู่ตลาดงานนั้นต้องกลับแข่งขันกับคนที่ใช้ AI ทำงานได้ทันทีถ้าไม่ช่วยลดช่องว่างตรงนี้เนี่ยประเทศจะเกิดความเหลื่อมล้ำใหม่ด้านเทคโนโลยีเบื้องต้นรัฐบาลตั้งใจเปิดให้ประชาชนใช้ฟรีเป็นวงกว้างแต่กำลังพิจารณาจัดสรรบางส่วนเป็นโควต้าสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะนะครับเช่นนักศึกษาคนที่เพิ่งเริ่มทำงานรวมถึงแรงงานที่ต้องการจะรีสกิลและอัพสกิล ื่อให้เข้าถึงเครื่องมือ AI ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นนะครับต้นทุนเนี่ยแค่27บาทต่อเดือนก็ถือว่าคุ้มนะครับแล้วก็วางรากฐานไทย LLM ชี้ใช้ฟรีต้องช่วยพัฒนานะครับคือนอกจากการเปิดให้ใช้งาน AI ฟรีแล้วนะครับโครงการ AI Passport ยังมีเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน AI ของประเทศโดยเฉพาะการต่อยอดไปสู่การพัฒนาไทย LLM Local Language Model นะครับหรือ Model ภาษาไทยซึ่งปัจจุบันนั้นยังตามหลังประเทศอื่นอยู่มากนะครับซึ่งให้คนไทยได้ใช้งาน AI จำนวนมากจะช่วยสร้างฐานข้อมูลและพฤติกรรมการใช้งานที่นำไปพัฒนาระบบของไทยต่อได้และก็แน่นอนครับต้องอยู่ภายใต้ PDPA ครับ Personal Data Protection Act ก็คือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่วันนี้นอกจากจะมีแต่เรื่องของไทยช่วยไทย plus ในโซเชียลมีเดียนะครับทั้งดีใจที่ลงทะเบียนกันได้และทั้งแดกดันคนที่ด่ารัฐบาลตลอดแต่ก็ลงทะเบียนได้แล้วก็มาแย่งสิทธิ์คนที่ไม่เคยด่ารัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ก็นั่นเป็นสีสันในโซเชียลมีเดียแต่ว่า6ชั่วโมงเนี่ยนะครับจาก30ล้านสิทธิ์เนี่ยลงทะเบียนกันไปเฉียด23ล้านคนเหลืออีก7ล้านสิทธิ์นั่นคือเมื่อเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งที่ผ่านมาปัจจุบันก็อาจจะเลยไปแล้วนะครับร้านค้าเนี่ยกดร่วมแล้ว 390,000 รายนะครับคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้พูดถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทย plus ซึ่งเปิดวันนี้ตั้งแต่6โมงเช้านะครับเที่ยงวันที่ผ่านมานะครับเที่ยงวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับลงไปแล้วเนี่ยเกือบ23ล้านคนสำเร็จ17ล้านคนตรวจสอบคุณสมบัติอยู่เนี่ย4ล้าน9แสนคนลงทะเบียนไม่สำเร็จ3แสนกว่าคนนะครับส่วนใหญ่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 300,000 กว่าคนขณะที่อีก166คนเป็นกรณีอื่นๆนะครับเช่นเคยทำติดเงื่อนไขโครงการคนละครึ่งเป็นต้นนะครับยังมีสิทธิ์สำหรับประชาชนคงเหลืออีกประมาณ7ล้านกว่าสิทธิ์เมื่อเวลาเที่ยงที่ผ่านมาตอนนี้คงไม่ถึงแล้วนะครับในส่วนของร้านค้าเนี่ยนะครับก็ร้านค้ารายเดิมที่ผ่านเกณฑ์ก็มีเกือบแสนรายครับอยู่ระหว่างยอมรับเงื่อนไข 580,000 กว่ารายลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้งานแล้วเนี่ย 390,000 กว่ารายนะครับมีร้านค้าใหม่ 9,000 กว่ารายอยู่ระหว่างการตรวจสอบ 7,000 กว่ารายผ่านการตรวจสอบแล้ว 1,900 กว่ารายนะครับในจำนวนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างยอมรับเงื่อนไข 200 กว่ารายลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้งานแล้วเนี่ย 1,600 กว่ารายนะครับปัจจุบันก็ทำให้มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมให้บริการในโครงการ1มิถุนายนนี้นะครับเกือบ 400,000 รายแล้วนะครับนี่ก็เป็นข่าวเด่นของวันนี้นะครับนอกจากนี้สภาพัฒน์ก็ยังเชื่อครับว่าไทยช่วยไทย plus นั้นจะบรรเทาค่าครองชีพได้แล้วก็หวัง AI นกกระซิบกู้วิกฤตร้านค้านะครับมี AI ตัวใหม่ออกมาครับนกกระซิบคุณอนุชาพิชยนันท์ครับเลขาธิการสภาพัฒน์หรือสสช.นะครับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยก็ชื่นชมมาตรการไทยช่วยไทย plus ครับที่มุ่งเป้าไปที่การลดค่าครองชีพประชาชนเป็นหลักเพราะเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นรัฐบาลจึงมุ่งเป้าในการลดค่าครองชีพของประชาชนลงส่วนผลกระทบเชิงบวกหรือลบต่อการจ้างงานมองว่าหากมีการใช้จ่ายมากขึ้นตัวผู้ประกอบการขนาดเล็กอาจจะยังคงรักษาการจ้างงานไว้ได้ในระดับหนึ่งแม้ต้องประเมินอีกครั้งหนึ่งแต่ก็น่าจะมีส่วนช่วยได้บ้างนะครับส่วนตัวผู้ประกอบการการยกระดับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ในการใช้ AI เพื่อประกอบธุรกิจมากขึ้นในโครงการนี้มีการนำระบบ AI มาใช้เป็นตัวนกกระซิบนะครับกราฟิกก็เป็นรูปนกเลยนี่นะครับเป็น AI ซึ่งก็มองว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าผู้ประกอบการที่อยู่ในแอปพลิเคชันถุงเงินสามารถดูข้อมูลการค้าขายของตัวเองได้จากปกติทำเพียงการขายอย่างเดียวไม่ได้รู้ว่าสินค้าที่ตัวไหนขายดีเวลาไหนขายดีหรือช่วงใดที่ชะลอลงนะครับก็ทำให้ตัว AI นี้เนี่ยอาจจะเข้ามาช่วยสร้างรายได้และควบคุมต้นทุนให้กับร้านค้าได้ดีขึ้นนะครับหลังจากที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่6นาฬิกาเนี่ยแค่ครึ่งชั่วโมงผ่านไปเนี่ยก็มีผู้ลงทะเบียนไปแล้ว20กว่าล้านคนนะครับก็มองว่าโครงการนี้น่าจะช่วยลดผลกระทบในด้านภาระค่าครองชีพได้นะครับบรรเทาลงได้พอสมควรเพราะมีการตั้งเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไว้ที่30ล้านคนแ ตอนนี้ลงไปแล้วนะครับ20กว่าล้านคนเนี่ยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับที่จัดรายการอยู่ตอนนี้ว่าเต็มไปแล้วหรือยังนะครับก็นั่นก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่คนให้ความสนใจกันเยอะนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของคุณชัยชนกซัดเมตาปล่อยไลฟ์อนาจารยาว8ชั่วโมงอ้าง AI ตรวจจับไม่เจอฟังไม่ขึ้นนะครับจ่อแก้กฎกระทรวงเพื่อเอาผิดนะครับแล้วก็ข่าวต่างประเทศในขณะนี้นะครับล่าสุดเรื่องของความเคลื่อนไหวในโลกนะครับสหราชอาณาจักรจ่อทุบสถิติร้อนสุดเดือนพฤษภาคมอุณหภูมิพุ่ง35องศาครับรูบิโอเตือนอิหร่านหากเจรจาล้มเหลวสหรัฐจะใช้วิธีอื่นจัดการนะครับมาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับยังมีเรื่องของอินเดียอ่วมครับปรับขึ้นราคาน้ำมันครั้งที่4ในรอบเพียง10วันรับผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางนะครับวันนี้อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจคือเรื่องที่เราจะคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับมีนโยบายใหม่ออกมาจากรัฐบาลของประบวสุเบียนโตซึ่งอาจจะกระทบกับอาเซียนและโดยเฉพาะยิ่งบางกลุ่มอุตสาหกรรมในบ้านเราด้วยนะครับคืออะไรบ้างเดี๋ยวมาฟังกันต่อในช่วงหน้าครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
4: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชภักดิ์อดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: ุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
3: กลับมาติดตามรายการข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World กันต่อนะครับในครึ่งหลังของรายการคือช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับเราพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามจากอาเซียนฟาวเดชั่นนะครับวันนี้มีนโยบายหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นที่อินโดนีเซียซึ่งอาจจะกระทบกับหลายเซกเตอร์ของบ้านเราเลยนะครับแล้วเราจะรับมือกันอย่างไรแล้วอะไรคือที่มาหรือเหตุจูงใจของการปรับนโยบายครั้งนี้ของประธานาธิบดีซูเบียนโตปราโบโวนะครับกับresources หรือทรัพยากรที่เป็นทรัพยากรเพื่อความมั่นคงของชาตินี่นะครับมีการปรับนโยบายอย่างไรบ้างและกระทบกับเราอย่างไรมาติดตามฟังการวิเคราะห์กันต่อเลยนะครับในช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายอาจารย์ปิติศรีแสงนามพร้อมๆกันเลยครับ
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามเช่นเคยครับวันนี้อาจารย์ก็มีเรื่องราวในอาเซียนมาอัปเดตกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นที่อินโดนีเซียนะครับกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายบางอย่างของซูเบียนโต้ปราโบโวเนี่ยซึ่งอาจจะกระทบกับหลายเซกเตอร์อุตสาหกรรมของไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์ปิติสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณวารินครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
3: ครับนโยบายที่ว่านี้คืออะไรเหรอครับอาจารย์ครับ
5: นโยบายนี้เนี่ยเราจัดเข้าข่ายสิ่งที่เรียกว่าชาตินิยมด้านทรัพยากรครับ resource nationalism ก็คือในอดีตที่ผ่านมาจนถึงต้นปีหน้านะครับ เวลาประเทศไทยจะซื้อสินค้าอะไรก็ตามจากอินโดนีเซียเราสามารถที่จะซื้อจากเอกชนของอินโดนีเซียได้โดยตรงเวลาคนไทยมาลงทุนที่ประเทศอินโดนีเซียผลิตสินค้าอะไรอยากจะส่งออกก็สามารถที่จะส่งออกเลยโดยตรงนะครับเป็นการดีลกันแบบกลไกตลาดนะครับตามอุปสงค์อุปทานการซื้อการขายแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตของอินโดนีเซียเนี่ยประกาศตั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งใหม่ขึ้นมาครับหน่วยงานวิสาหกิจแห่งนี้นะครับชื่อย่อชื่อ DSI นะครับ DSI ย่อมาจากดานันทราซุมเบอร์ดายาอินโดนีเซียนะครับสำหรับท่านไหนที่คุ้นชินกับอินโดนีเซียพอได้ยินคำว่าดานันทราก็จะรู้นะครับว่า DSI เนี้ยก็จะเป็นบริษัทลูกนะครับของกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของอินโดนีเซียที่ชื่อว่า BPI ดานันทรานะครับหน้าที่เพียงอย่างเดียวของ DSI รัฐวิสาหกิจใหม่ของอินโดนีเซียก็คือสถาปนาตนเองเป็นผู้ส่งออกผูกขาดแต่เพียงรายเดียวสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์เชิงกลยุทธ์ครับนั่นหมายความว่าต่อไปนี้นะครับ3สินค้าถ้าเราอยากจะซื้อจากอินโดนีเซียเราซื้อตรงกับผู้ผลิตเอกชนของอินโดนีเซียหรือบริษัทข้ามชาติที่มาลงทุนในอินโดนีเซียไม่ได้ครับ3สินค้านี้สินค้าแรกคือน้ำมันปาล์มดิบครับครูดพาล์มออยล์สินค้าที่2คือถ่านหินครับโดยเฉพาะถ่านหินที่เอาไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเทอร์โมโคลอันที่3โลหะผสมครับหรือว่าเฟอร์โลอะลอยโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นนิกเกิลนะครับอินโดนีเซียบอกว่าต่อไปนี้ใครก็ตามที่ผลิตสินค้าเหล่านี้ในอินโดนีเซียทั้งหมดต้องขายให้กับ DSI ใครก็ตามที่จะซื้อสินค้านี้จากต่างประเทศต้องมาซื้อสินค้านี้จากรัฐบาลอินโดนีเซียผ่าน DSI เท่านั้นเห็นไหมฮะว่าคอขวดขนาดยักษ์มันเริ่มเกิดขึ้นแล้วโดยเน้นเรื่องของชาตินิยมนะครับที่เป็นอย่างนี้พระโบโวให้ผลว่าอะไรพระโบโวบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทเอกชนพวกนี้บางทีเวลาผลิตแล้วส่งออกไปเนี่ยก็ declare

0: นะครับหรือว่าแสดงตัวเลขต่อรัฐบาลอินโดนีเซียในมูลค่าที่ต่ำกว่าความเป็นจริงคือขายของแพงๆอ่ะแต่เวลามาบอกรายได้ให้กับรัฐบาลอินโดนีเซียบอกรายได้ว่าได้รับนิดเดียวขายราคาถูกๆจะได้ไม่ต้องเสียภาษีเยอะอินโดนีเซียเชื่อนะครับว่าถ้าเขาสามารถที่จะผูกขาดตรงนี้ได้เขาสามารถที่จะกำหนดราคาได้เนี่ยแล้วเขาสามารถที่จะเก็บภาษีได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยรัฐบาลอินโดนีเซียจะมีรายได้เพิ่มขึ้น150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีทันทีแต่ว่าแน่นอนครับคำถามที่สำคัญก็คือแล้วถ้าอินโดนีเซียทำให้ทุกอย่างมันยุ่งยากขนาดนี้เนี่ยแทนที่จะซื้อขายกับเอกชนได้โดยตรงแทนที่จะเป็นไปตามกลไกตลาดประเทศอื่นๆไปซื้อของจากประเทศอื่นแทนเหรอก็ไม่ต้องซื้อจากอินโดนีเซียก็ได้นะครับถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นมันจะต้องมาดูว่าแล้วอินโดนีเซียเขามีอำนาจผูกขาดมากขนาดไหนเริ่มจากน้ำมันปาล์มดิบครับน้ำมันปาล์มดิบนี่สำคัญมากนะครับเพราะว่าวัตถุดิบตั้งต้นของอุตสาหกรรมอาหารเกือบทั้งระบบเนี่ยใช้น้ำมันปาล์มครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ในการทำน้ำมันพืชใช่ไหมฮะพอใช้ทำน้ำมันพืชปุ๊บอะไรก็ตามที่มันทอดๆเนี่ยมันต้องใช้นะครับอะไรก็ตามที่มันเป็นขนมขบเคี้ยวอะไรก็ตามที่เป็นเนยเทียมมาการีนนะครับนมข้นหวานมันต้องใช้หมดเลยครับเพราะนั้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมขบเคี้ยวเครื่องสำอางใช่ไหมครับอย่างเช่นสบู่อย่างเงี้ยกระทบหมดนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดพลังงานก็คือไบโอดีเซลก็ใช้น้ำมันปาล์มอินโดนีเซียคือผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันปาล์มดับหนึ่งของโลกครับมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่55-60%ครับเพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งของตลาดโลกของน้ำมันปาล์มผลิตจากอินโดนีเซียครับดังนั้นเขามีอำนาจเพียงพอครับที่จะกำหนดราคาได้แล้วมันเคยเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วครับเมื่อ4ปีที่แล้วปี2022อินโดนีเซียเคยระงับการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไม่กี่สัปดาห์ครับผลก็คือราคาน้ำมันพืชทั่วโลกทะยานจนเกิดวิกฤตด้านอาหารครับเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ถ้าผูกขาดการส่งออกน้ำมันปาล์มโดยรัฐบาลอินโดนีเซีย DSI เมื่อไหร่เนี่ยมันคือการบีบและแน่นอนถ้าเขาอยากจะคลายก็ได้อยากจะบีบก็ได้ซัพพลายเชนของความมั่นคงทางอาหารที่น่ากลัวมากนะครับตัวที่2ถ่านหินครับถ่านหินแน่นอนใช้ในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าครับผู้ประกอบการไทยจำนวนหนึ่งใช้ถ่านหินนะครับใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ครับใช้ในการผลิตกระดาษใช้ในการถลุงเหล็กครับและเช่นเดียวกันครับอินโดนีเซียคือผู้ส่งออกถ่านหินประเภทเทอร์โมคอลก็คือเอาไปเผาแล้วได้ความร้อนเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกครับมีปริมาณการส่งออกประมาณ400-500 ล้านตันต่อปีและคนที่ใช้สินค้านี้จากอินโดนีเซียมากที่สุดคืออันดับหนึ่งจีนอันดับสองอันดับสองอินเดียและอันดับสามอาเซียนครับเพราะฉะนั้นถ้าควบคุมการส่งออกตัวนี้เมื่อไหร่ราคาพลังงานทั่วทั้งเอเชียใต้เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วิกฤตแน่นอนนะครับตัวที่สามครับเฟอร์โลอะลอยที่เป็นกลุ่มนิกเกิลเนี่ยนะครับตัวแรกก็คือเฟอร์โรนิเกิลเฟอร์โรนิเกิลเนี่ยนะครับใช้ในอุตสาหกรรมเหล็กกล้าไร้สนิมครับเหล็กกล้าไร้สนิมนี่ก็แน่นอนรถยนต์ถูกต้องไหมครับใช้ในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าครับ EV ครับซึ่งส่งออกหลักก็คือจีนกับอินเดียกับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเขาเรียกนิกเกิลพิกไอออนนะครับนิกเกิลพิกไอออนเนี่ยก็คือเหล็กโลหะผสมเหล็กแล้วก็นิกเกิลที่มีคาร์บอนสูงมากนะครับใช้ในปริมาณมหาศาลในการที่จะป้อนโรงงานถลุงเหล็กทั่วโลกครับอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีปริมาณการสำรองแร่นิกเกิลใหญ่ที่สุดในโลกครับเพราะฉะนั้นลองนึกภาพดูว่าเขาผูกขาด3ตัวนี้เขาควบคุมการส่งออก3ตัวนี้เนี่ยโลกจะวิกฤตขนาดไหนนะครับไทม์ไลน์ที่จะเกิดขึ้นคืออะไรครับไทม์ไลน์ที่จะเกิดขึ้นก็คือ1มิถุนายนนี้อินโดนีเซียจะเริ่มระบบการตรวจสอบครับเอกชนยังสามารถเจรจาซื้อขายกับเอกชนในอินโดนีเซียได้ปกติแต่เอกสารการส่งออกทั้งหมดต้องส่งให้ DSI ครับเพื่อให้ DSI เอาปริมาณการส่งออกกับราคาที่ดีแคลร์มาคำนวณว่ามันตรงกับดัชนีราคาในตลาดโลกไหมมันผิดพลาดไปมากน้อยแค่ไหน1กันยายนครับ DSI จะเริ่มเข้าควบคุมสัญญาและธุรกรรมการส่งออกระหว่างผู้ซื้อผู้ขายในประเทศกับต่างประเทศ31ธันวาคมครับ full take over นั่นก็คือสินค้าส่งออกทั้ง3ประเภทจะต้องทำผ่าน DSI เท่านั้นในฐานะผู้ซื้อและผู้ส่งออกแต่เพียงผู้เดียว 100% แล้ว1มกราคมปี2027คือปีหน้าแพลตฟอร์มศูนย์กลางออนไลน์นะครับที่เรียก One Platform ที่คุมเรื่องธุรกิจการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จก็จะเริ่มต้นใช้งานครับเพราะฉะนั้นเราเตรียมรับแรงกระแทกนี้ให้ดีนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมของไทยที่ได้รับผลกระทบแน่นอนนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ต้องนำเข้าวัตถุดิบพวกนี้ครับคนใครบ้างล่ะที่นำเข้าวัตถุดิบพวกนี้ในประเทศไทยกลุ่มแรกคือประเทศไทยนำเข้าถ่านหินปีหนึ่งหลายสิบล้านตันครับเพื่อป้อนโรงไฟฟ้าเอกชนโรงงานปูนซีเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็น SCG นะครับ TPI นะครับต้องใช้วัตถุดิบนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเก่งมากเอกชนไทยเนี่ยเก่งมากในการที่ไปดีลกับผู้ประกอบการรายย่อยๆๆๆๆของอินโดนีเซียแล้วทำสัญญาซื้อขายระยะยาวครับล็อกราคาไว้เลยเป็นระยะยาวมากกับเหมืองในอินโดนีเซียเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราซื้อเยอะเหมืองเล็กๆในอินโดนีเซียเนี่ยผลิตได้น้อยเพราะฉะนั้นอำนาจการต่อรองเราสูงกว่าพออำนาจการต่อรองเราสูงกว่าเราก็ล็อกราคาแล้วเราก็ซื้อขายกับเขาเป็นระยะยาวความไม่แน่นอนก็หายไปถูกต้องไหมครับกลายเป็นราคาที่คงที่ต่อเนื่องยาวนานแต่พอเปลี่ยนสภาพจากแทนที่บริษัทใหญ่ของเราต้องดีลกับเมืองเล็กๆในอินโดนีเซียกลายเป็นบริษัทใหญ่ของเราต้องดีลกับคนที่มีอำนาจต่อรองมากกว่านั่นคือรัฐบาลอินโดนีเซียแต่เพียงผู้เดียวการทำธุรกิจจริงแน่นอนครับเพราะนั้นถ้าเราดีลกับเขาไม่ดีอำนาจต่อรองลดลงเราต้องซื้อของแพงขึ้นราคาไม่แน่นอนอย่างที่สองก็คือแล้วมันเป็นรัฐวิสาหกิจอ่ะการทำงานแบบรัฐวิสาหกิจซึ่งเรากำลังพูดถึงรัฐวิสาหกิจอินโดนีเซียนะฮะไม่ใช่รัฐวิสาหกิจเยอรมันนะมันรัฐวิสาหกิจอินโดนีเซียเนี่ยแน่นอนมันจะมีความล่าช้าครับมันจะมีความไม่แน่นอนมันจะอยากเปลี่ยนนโยบายเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนครับเพราะฉะนั้นต้นทุนค่าไฟต้นทุนค่าก่อสร้างในประเทศไทยสูงขึ้นทันทีนะครับต่อมานะครับอุตสาหกรรมที่เรานำเข้าวัตถุดิบปูนเยอะๆอีกก็คืออุตสาหกรรมอาหารครับเราปลูกปาล์มเองได้ก็จริงนะครับแต่อะไรแต่ราคาปาล์มน้ำมันเนี่ยมันเป็นราคาตลาดโลกครับมันไม่ใช่ราคาที่เราควบคุมได้เองถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นพอเรากำลังพูดถึงผู้ผลิตน้ำมันปาล์มที่ผลิตได้ครึ่งนึงของโลกและมีอำนาจการผูกขาดการขายอะแน่นอนผูกขาดการขายได้ราคาน้ำมันปาล์มสูงขึ้นราคาน้ำมันปาล์มสูงขึ้นในตลาดโลกราคาน้ำมันปาล์มในประเทศไทยจะเป็นยังไงไอเนี่ยเป็นโจทย์ที่น่าสนใจครับมันจะมีไอ้โม่งหรือเปล่าไอ้โม่งในแง่ที่ว่าราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกเข้าไปตั้งไกลแล้วแต่เวลาไปซื้อจากชาวสวนชาวไร่ก็ยังกดราคาเขาอยู่แล้วก็ได้แล้วก็กินส่วนต่างประเทศไทยมีไอ้โม่งเยอะถูกต้องไหมครับเพราะนั้นก็จะอ้างเวลาขายน้ำมันปาล์มให้กับผู้ประกอบการอ้างราคาตลาดโลกแต่เวลาไปซื้อน้ำมันปาล์มจากเกษตรกรโดยเฉพาะรายย่อยชาวสวนรายย่อยก็ไปกดราคาเขาแล้วกินส่วนต่างอันนี้เกษตรกรโดน2เด้งถูกต้องไหมครับผู้ประกอบการโดน2เด้งอินโดนีเซียขึ้นราคาแต่เรายังโดนกดราคาแล้วมันจะทำให้ต้นทุนอาหารของเราสูงขึ้นทันทีเพราะว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช่ไหมครับเนยมาการีนอะไรก็ตามที่เป็นของที่เครื่องสำอางสบู่พวกนี้แพงหมดนะครับเช่นเดียวกันนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่จะได้รับผลกระทบก็คือผู้ประกอบการไทยที่ไปลงทุนในอินโดนีเซียผู้ประกอบการไทยที่ไปลงทุนในอินโดนีเซียอย่างเช่นมาทำเหมืองเมื่อก่อนทำเหมืองได้ถ่านหินขุดถ่านหินแล้วก็ขายลูกค้าในตลาดโลกได้เองรับเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐเข้าบริษัทโดยตรงแต่ต่อไปนี้ความเหมืองที่นี่ต้องเอาผลผลิตที่ได้ถ่านหินที่ได้ขายให้ DSI แทนขายให้รัฐบาลอินโดนีเซียแทนเพราะนั้นอิสระในการทำงานการบริหารกระแสเงินสดการบริหารความเสี่ยงมันจะถูกจำกัดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนครับและผลกระทบที่มันรุนแรงกว่านั้นก็คือลัทธิเอาอย่างครับลองนึกภาพดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฟิลิปปินส์ซึ่งก็มีนิกเกิลเยอะมีทองแดงเยอะขอผูกขาดแบบนี้บ้างเวียดนามที่มีแร่เอิร์ธเยอะมีกาแฟเยอะขอผูกขาดแบบนี้บ้างมาเลเซียขอทำแบบเดียวกันกับยางพารากับเซมิคอนดักเตอร์ต้นน้ำหรือกลุ่มชาตินิยมสุดโต่งในประเทศไทยขอทำแบบเดียวกันบ้างกับยางพาราข้าวและสินค้าเกษตร
1: อืม
0: น่ากลัวมากนะฮะถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆทุกประเทศลุกขึ้นมาบ้าบอทำแบบนี้พร้อมกันหมดเราจะทำยังไง
1: อืมอืมครับ
0: ร
1: แล
0: า
1: ้ว
0: คาก
1: ร
0: ส
1: อ
0: ิ
1: บ
0: น
1: ข
0: ค
1: อง
0: ้า
1: อาเซี
0: ใ
1: ย
0: น
1: น
0: ตลาดมันก็ต่าง
1: โทษทีนะครับ
0: ครับครับ
1: อาจารย์ว่าไง
0: ก
1: น
0: รอ
1: ะฮ
0: บ
1: ะ
0: ของอาเซ
1: ต
0: ี
1: ่
0: ย
1: อ
0: น
1: เ
0: จ
1: ละ ย
0: ทำอะไรได้บ้างใช่ไหมครับ
1: ฮะเมื่อสักครู่อาจารย์จะพูดอะไรต่อป่ะฮะพอดีผม
0: ไม่มันเสียงสะดุดกรอบของอาเซียนใช่ไหมครับคุณวี
1: ครับครับ
0: ไอเนี่ยคือสิ่งที่เราคงจะต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ครับเพราะนั้นสิ่งที่ประเทศไทยคงจะต้องเร่งดำเนินการเลยก็คืออย่างแรกสุดเราต้องใช้เวทีอาเซียนในการลดความตึงเครียดครับน
1: อ
0: ำ
1: ื
0: ป
1: อ
0: ร
1: ฮ
0: ะ
1: ึ
0: เด็นเหล่านี้นะครับมาเข้าสู่การเจรจาโดยเฉพาะการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครับเพื่อสร้างข้อตกลงระหว่างกันให้ได้กำหนดเพดานให้ได้ว่าแต่ละประเทศอาเซียนอยู่ดีคุณจะใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีตามใจชอบแบบนี้ไม่ได้นะเพราะถ้
1: อ
0: า
1: ื
0: เกิ
1: ม
0: ดต่างคนต่างใช้แบบตามใจชอบแล้วมันลุกลามไปสู่สินค้าอื่นเนี่ยแต่ละประเทศทําตัวเองให้ประเทศพังนะแล้วต้องใช้พลังอํานาจของอีก10 ประเทศที่เหลือเนี่ยกดดันอินโดนีเซียด้วยว่าอินโดนีเซียคุณจะทําแบบนี้ไม่ได้เพราะถ้าเกิดคุณจะทําแบบนี้ต่อไปในที่สุดคุณอาจจะได้ประโยชน์ระยะสั้นแต่ในระยะยาวทุกคนขอโทษนะครับวิบัติกันหมดเท่านั้นยังไม่พอในระหว่างที่เวทีอาเซียนมันช้าเนี่ยผมคิดว่าเวทีของคนไทยเราเองที่รัฐบาลไทยเองต้องทำก็คือกระทรวงพาณิชย์แน่นอนนะครับคงต้องเร่งเจรจาแบบ G2G ครับ Government to Government นะครับอาจจะต้องไปเร่งทำ MOU กับอินโดนีเซียเพื่อล็อกโควต้าครับว่าประเทศไทยเราจะขอซื้อถ่านหินจะขอซื้อน้ำมันปาล์มดิบจะขอซื้อว่าไอ้ของที่เขาจะผูกขาดแบบนี้ในระยะยาวได้ในราคาเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ที่มันเพียงพอกับพวกเราใครเข้าไปเจรจาก่อนก็ได้เปรียบนะครับเพราะว่าใครก็ตามที่ล็อกราคาเอาไว้ได้ใครก็ตามที่ล็อกปริมาณเอาไว้ได้ความเสี่ยงก็จะต่ำลงนะครับแล้วก
1: อื
0: ็
1: อฮึ
0: อีกเรื่องหนึ่งที่เราคงจะต้องทำด้วยก็คือคงต้องมาทบทวนนะครับว่าถ้าเราต้องพึ่งพาสินค้าพวกนี้มากเกินไปจากต่างประเทศเนี่ยเร
1: อ
0: า
1: ื
0: มี
1: ม
0: ทางเลือกอื่นจากประเทศอื่นๆที่ไหนบ้างเรามีผลิตในประเทศของเราจะเพิ่มปริมาณการผลิตจะสนับสนุนผู้ประกอบการของเราให้เก่งขึ้นทำอะไรยังไงได้บ้างเรื่องพวกนี้มันเป็นเวลาครับที่คือเวลากลายเป็นต้นทุนครับและคงจะต้องเร่งทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้เร็วที่สุดไม่งั้นแรงกระแทกรุนแรงแน่นอนครับ
1: อืมครับซึ่งอะไรคือเหตุจูงใจที่ซูเบียนโตต้องออกมาปรับนโยบายแบบนี้ครับ
0: คืออินโดนีเซียเนี่ยเขามีนโยบายอันหนึ่งที่คนอินโดนีเซียเองก็วิพากษ์วิจารณ์เยอะเพราะว่าใช้งบประมาณมหาศาลนะครับแล้วมันทําให้อินโดนีเซียเนี่ยขาดดุลการคลังมหาศาลด้วยก็คือมีรายจ่ายภาครัฐสูงกว่ารายได้ของภาครัฐนั่นก็คือนโยบายอาหารกลางวันฟรีสําหรับเด็กทุกคนอาหารกลางวันฟรีสำหรับเด็กทุกคนแบบหวานแหที่เด็กรวยเด็กจนเด็กที่อยู่ในเมืองเด็กที่อยู่ในต่างจังหวัดเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารได้อาหารฟรีเหมือนกันหมดที่สำคัญอาหารฟรีนี่ไม่ใช่แค่เฉพาะวันที่มีเรียนหนังสือนะครับวันหยุดเด็กยังต้องไปเอาข้าวที่โรงเรียนมาเลยโรงเรียนเนี่ยต้องมีภาระในการแจกข้าวเลยเพราะว่าบอกว่าอาหารฟรีเนี่ย7 วันอ่ะเพราะฉะนั้นลองนึกภาพดูว่าต้นทุนการบริหารจัดการมันมหาศาลขนาดไหนแน่นอนโครงการนี้มันมีผลดีครับโครงการอาหารกลางวันเนี่ยมันจะทำให้แรงงานของเขาในอนาคตมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นในอนาคตมันจะเกิดภาวะปันผลทางประชากรครับในอนาคตเนี่ยแรงงานของเขาจะเป็นแรงงานที่ productivity หรือผลิตผลสูงมากแต่คำถามคือมันควรจะทำแบบหวานแหหรือเปล่าหรือมันควรจะทำกับเฉพาะกลุ่มเปราะบางจริงๆมันควรจะเป็นอาหารกลางวันทั้งหมดไหมมันควรจะเลือกพื้นที่ไหมหรือมันจะทำแบบที่ประเทศไทยเคยทำคือแค่นมโรงเรียนนม1 กล่องไม่จําเป็นที่ต้องให้อาหารแบบฟูลคอสรวมของหวานด้วยถูกต้องไหมครับแล้วก็ให้เฉพาะกับคนที่ยากจนคนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารหรือเปล่าเด็กรวยที่ได้ไปเขาโยนทิ้งด้วยซ้ําแต่ทั้งหมดมันใช้งบประมาณมหาศาลครับแต่ในเมื่อเป็นเรื่องหาเสียงแล้วมันหาเสียงไปแล้วแล้วมันดําเนินการไปแล้วแล้วตอนนี้มันขาดทุนมันก็ต้องหารายได้ของรัฐแหล่งใหม่เข้ามาโปะครับดังนั้นรัฐบาลอินโดนีเซียก็มองว่าทุกวันนี้ที่ให้ใครค้าเนี่ยกลไกตลาดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างที่บอกคนมันหลบเลี่ยงภาษีกันเยอะเพราะเมื่อหลบเลี่ยงภาษีกันเยอะ แทนที่จะวิธีแก้ก็คือไปควบคุมให้ไม่หลบเลี่ยงภาษีถูกต้องไหมครับกับเลือกที่จะใช้วิธีการงั้นเอาง่ายๆเลยทุกคนเอาของมาขายกับฉันแล้วฉันจะขายกับทุกคนในตลาดโลกแล้วฉันกินหัวคิวแทนไอ้อย่างเงี้ยน่ากลัวถูกต้องไหมครับคุณอาจจะได้เงินมหาศาลรัฐบาลอินโดนีเซียคาดการณ์ว่าถ้าจัดเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยเขาจะหาเงินเพิ่มได้150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือคิดเป็นเงินบาทก็2.2 ล้านล้านบาทเพื่อที่จะไปไฟแนนซ์ช่วงประมาณของอินโดนีเซียแต่ปัญหาคือถ้าทำผูกขาดแบบนี้แล้วบริหารจัดการไม่ดีล่ะลองนึกภาพดูว่าให้รัฐวิสาหกิจเป็นคนรับซื้อสินค้าอย่างนี้ทั้งหมดจากเอกชนน่ะและให้รัฐวิสาหกิจเป็นคนเอาสินค้าแบบนี้ไปขายให้กับทั้งโลกอ่ะลองนึกภาพว่าถ้าทำแล้วมันประสิทธิภาพมันไม่ถึงนโยบายมันไม่แน่นอนไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้กับเอกชนต่างชาติได้ตามที่สัญญากันไว้ราคามีความแกว่งตัวสูงขึ้นอาจจะระยะสั้นนะครับอินโดนีเซียได้ประโยชน์แต่ระยะยาวล่ะถ้ามันไม่มีความมีประสิทธิภาพพอเนี่ยเอกชนเขาไปเอาจากประเทศอื่นก็ได้ประเทศอื่นพอทำนโยบายได้ดีๆอย่างเช่นอ่ะโอเคต่อไปนี้ทุกคนรู้แล้วว่าปาล์มน้ำมันจากอินโดนีเซียจะกลายเป็นปาล์มน้ำมันที่ซื้อขายยากไทยเราเร่งปรับสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันไหมมาเลเซียเร่งปรับสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันนะเพราะปาล์มมันปลูกได้ถูกต้องไหมครับมันไม่เหมือนนิกเกิลมันไม่เหมือนถ่านหินที่มันปลูกไม่ได้เราเองอาจจะกลายเป็นคนที่ช่วงชิงการค้าปาล์มน้ำมันในตลาดโลกก็ได้เพราะนั้นเรื่องพวกนี้มันต้องคิดอย่างรอบคอบมันจะมาคิดแค่ใช้อารมณ์แบบชาตินิยมบอกว่าโอ้ยเราขายของราคาถูกเพราะนั้นเราอยากขายของราคาแพงเราผูกขาดโดยรัฐแบบนี้อันตรายมากครับ
1: ครับแล้วไม่มีปฏิกิริยาต่อต้านจากบริษัทที่อยู่ในอินโดหรอครับอาจารย์หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายแบบนี้ครับ
0: แน่นอนครับนักวิชาการแล้วก็บริษัทเอกชนจำนวนมากก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของการแบบกลด่าก็คงจะต้องดูต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในช่วงตลอดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพราโบโวเองก็เจอมรสุมเรื่องการเมืองเยอะนะครับยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้ก็ไปพูดออกมาว่าการที่ค่าเงินรูเปียอ่อนมากๆประชาชนอินโดนีเซียไม่ได้รับผลกระทบหรอกเพราะว่าประชาชนอินโดนีเซียที่อยู่ในร้านค้าที่อยู่ในชุมชนของเขาอ่ะไม่มีใครใช้เงินดอลลาร์ในการซื้อขายสินค้าเป็นแว่นตาที่มองสถานการณ์ได้สั้นมากถูกต้องไหมครับเพราะในความเป็นจริงอินโดนีเซียไม่ได้ผลิตสินค้าทุกอย่างเองทั้งหมดการจ้างงานไม่ได้เกิดขึ้นจากธุรกิจในอินโดนีเซียทั้งหมดถูกต้องไหมครับมันมีเรื่องของการค้าต่างประเทศการลงทุนต่างประเทศเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นการที่รูเปียอ่อนเนี่ยแล้วคุณนำเข้าสินค้าเข้ามายังไงก็ตามประชาชนทุกคนได้รับผลกระทบในแง่ข้าวของสินค้าราคาอาหารสินค้าที่จับจ่ายใช้สอยและพลังงานราคามันสูงขึ้นแล้วพลังงานในอินโดนีเซียก็เป็นสินค้าที่ยังมีเงินอุดหนุนอยู่ภาระแบกรับในการอุดหนุนราคาพลังงานก็สูงขึ้นรายจ่ายภาครัฐของอินโดนีเซียก็สูงขึ้นเพราะนั้นตอนนี้ก็ต้องมาหาวิธีการที่จะเอาเงินมาโปะรายจ่ายที่สูงขึ้นโดยการอย่างเช่นอย่างนี้ครับผูกขาดการส่งออกมันกลายเป็นบัวพันหลักครับมันกลายเป็นปัญหาที่ควรจะต้องแก้ที่ต้นตอของปัญหาใช่ไหมเขาบอกส่งออกเก็บภาษีไม่ได้แทนที่จะไปดูเรื่องของกระบวนการจัดเก็บภาษีให้มันมีประสิทธิภาพดันไปใช้วิธีการผูกขาดการส่งออกอย่างเงี้ยอันตรายครับ
1: แล้วที่อาจารย์พูดว่าประเทศอื่นก็มีสิทธิ์ทำตามเนี่ยมันจะมีโอกาสอย่างนั้นสูงไหมครับ
0: ก็ต้องดูครับว่าคือในบางประเทศเนี่ยก็จะมีคนที่เป็นกลุ่มหัวรุนแรงทางด้านชาตินิยมสูงสูงและชอบปลุกกระแสเรื่องพวกนี้นะครับผ่านการขับเคลื่อนของเครือข่ายภาคประชาชนที่ออกมากดดันรัฐถ้าเกิดว่ามันมีวิธีคิดแบบนี้โดยที่ไม่ได้คิดแบบรอบคอบคิดถึงผลกระทบที่มันจะตามมาในระยะยาวคิดถึงโอกาสคิดถึงประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงานของรัฐเนี่ยอันอย่างเงี้ยอันตรายและน่ากลัวซึ่งในประเทศไทยของเราก็ตอนนี้ก็มี movement จำนวนมากใช่ไหมครับที่บอกว่าภาครัฐต้องใหญ่กว่าต่อไปนี้รัฐต้องเป็นคนผลิตต่อไปนี้รัฐต้องเป็นคนบริหารจัดการทั้งหมดไอ้อย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะน่ากลัวเพราะเราก็เคยเห็นว่าในอดีตที่ผ่านมาเวลาคุณให้มีรัฐวิสาหกิจทำทุกเรื่องเนี่ยผลมันเป็นยังไง
1: ครับแต่บ้านเราก็มี
0: ต่อครับว่า การปลุกกระแสแบบนี้จะสร้างความโหดร้ายอันตรายได้แค่ไหนครับ
1: ครับครับคือแต่บ้านเราก็เคยมีประเด็นนี้ใช่ไหมครับที่ออกมาเคลื่อนไหวว่าทำไมเราถึงต้อง privatize รัฐวิสาหกิจแล้วมันก็ไปอยู่ในกลุ่มทุนไม่กี่กลุ่มหรือไปอยู่ในมือนักการเมืองไม่กี่คนอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์
0: อันนี้ก็เหมือนกันครับปัญหาคือคุณต้องไปแก้เรื่องของการผูกขาดที่ให้เอกมีเรื่องว่าไอการที่เอกชนบางรายเนี่ยมันมีอำนาจเหนือตลาดคุณไปแก้ที่อำนาจเหนือตลาดนั่นสิไม่ใช่เปลี่ยนการผูกขาดเดิมเคยมีอำนาจเหนือตลาดโดยเอกชนให้กลายไปเป็นมีอำนาจเหนือตลาดโดยรัฐแทนเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีอำนาจเหนือตลาดมีอำนาจผูกขาดไม่ว่าจะโดยรัฐหรือโดยเอกชนน่ะมันก็แย่ทั้งนั้นแหละโดยเฉพาะกับประชาชนผู้จะต้องมาแบกรับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีภาวะผูกขาดเนี่ยราคาสินค้าราคาวัตถุดิบมันสูงขึ้นโดยไม่มีเหตุผลโดยตัวของมันเองอยู่แล้วครับแล้วยิ่งถ้าคนผูกขาดเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มีประสิทธิภาพในการที่ดำเนินธุรกิจด้วยมันยิ่งอันตรายถูกต้องไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นจริงๆแล้วมันคงต้องเป็นศิลปะในการบริหารนะครับว่าระหว่างบาลานซ์เรื่องความมั่นคงกับเรื่องประสิทธิภาพในการใช้กลไกตลาดเนี่ยจุดเหมาะสมอยู่ตรงไหนมันจะปล่อยเสรีซะจน 100% จนมีปัญหาด้านความมั่นคงเหมือนอย่างหลายๆประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยยาแพงบริหารจัดการในเรื่องสุขภาพแพงมากซะจนในที่สุดประชาชนพอป่วยปุ๊บล้มละลายกลายเป็นคนที่ไม่มีอนาคตเลยเพราะว่าติดหนี้ติดสินซะจนล้มละลายอย่างเงี้ยไอ้อย่างนั้นก็เกินไปมันเป็นเรื่องความมั่นคงทางสังคมอ่ะในขณะเดียวกันเราจะรับได้หรือเปล่าถ้าโรงพยาบาลและรักษาและทุกแห่งของการให้บริการทางสาธารณสุขกลายเป็นของรัฐทั้งหมดเห็นไหมฮะเพราะนั้นไอ้การหาบาลานซ์ที่อยู่ตรงกลางแล้วสมดุลระหว่างส่วนผสมที่รัฐยังต้องทำเพื่อเน้นเรื่องความมั่นคงเพื่อเน้นเรื่องสวัสดิการสังคมกับภาคเอกชนที่ต้องเข้ามามีบทบาทเพื่อตอบโจทย์ประสิทธิภาพตอบโจทย์ความต้องการของตลาดตรงนี้เป็นศิลปะการบริหารซึ่งต้องใช้คนมีฝีมือในการที่จะเข้ามาทำ
1: ครับเพราะฉะนั้นในระยะสั้นอาจารย์คิดว่ารัฐบาลของเราหรือว่าเอกชนของเราเนี่ยจะแก้เกมนี้ไงดีครับ
0: ผมคิดว่านาทีนี้เนี่ยก่อนที่ระบบพวกนี้จะถูกใช้อย่างเต็มระบบในวันที่1มกราคม2027เนี่ยเอกชนกับรัฐต้องเร่งนะ
1: 1มิถุนายนหรือ1มกราคมอาจารย์
0: 1มิถุนาเริ่มต้นส่งข้อมูล1มกราเริ่มต้นการผูกขาดอย่างเต็มระบบนะครับเพราะฉะนั้นนาทีนี้เนี่ยต้องมีทั้ง2แรงผลักแรงหนึ่งเอกชนของเราต้องเริ่มคิดแล้วว่าตัวเองจะปรับยังไงอย่างที่2ก็คือรัฐบาลต้องช่วยในการที่จะทำ MOU กับรัฐบาลอินโดนีเซียเพื่อที่จะล็อกโควต้าล็อกราคาให้ผู้ประกอบการของเรายังได้ผลผลิตจำนวนมากในราคาที่ดีให้ได้อยู่ต่อไปครับไม่ใช่อยู่ดีกลายเป็นแบบเราโดนหางเลขแล้วกลายเป็นเราไม่สามารถที่จะเซคเคียวเราไม่สามารถที่จะซื้อวัตถุดิบเราไม่สามารถที่จะกำหนดราคาล่วงหน้าได้อันนั้นก็จะเป็นความเสี่ยงอีกครับเพราะนั้นตอนนี้การทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนจะเป็นจุดที่สำคัญที่สุดครับเพื่อที่จะรองรับแรงกระแทกจากฝนแบบนี้ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของอินโดนีเซียหรอกกับสหรัฐอเมริกาในเรื่องของการเจรจาภาษีทรัมป์กับเรื่องของการรองรับในเรื่องของการที่เราจะแสวงหาโอกาสในการซื้อพลังงานจากตะวันออกกลางต่อไปจะเป็นยังไงเรื่องพวกนี้บทบาท3ฝ่ายเลยนะครับก็คือภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมบวกวิชาการต้องทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อครับแล้วสร้างอำนาจต่อรองสร้างโอกาสให้คนไทยให้ได้มากที่สุดครับ
1: ครับต้องรอดูกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผมวารินสัจเดียวเราสองคนและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับอาจารย์อยู่กับเราในช่วงก่อติดเศรษฐกิจวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับรายการข่าวเด่นประเด็นร้อนอีคอนเวิลด์ก่อติดเศรษฐกิจนะครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้สวัสดีนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์สัจเดว
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
11: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์แล้วก็คุณวีระธีรพัฒน์นะครับช่วงเช้าที่ผ่านมานะตั้งแต่6โมงเช้านะฮะวันนี้วันแรกที่เปิดให้ลงทะเบียนนะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะหรือว่าก็คือคนละครึ่งนั่นแหละนะแต่ว่ารอบนี้จะเป็นไทยช่วยไทยพลัส60-40รัฐบาลออกให้ 60% นะแล้วก็ เราออกเอง 40% นะโอ้ตอนเช้านะผมตื่นมาผมก็รอดูเหมือนกัน6โมงเช้าว่าจะเป็นยังไงนะโอ้คือต้องบอกว่าผิดความคาดหมายเพราะว่าช่วงประมาณสัก6โมงกว่าๆที่ผมเข้าไปในแอปเป๋าตังค์เนี่ยนะสิ่งแรกที่เห็นชัดเลยนะคือเข้าไปปุ๊บเนี่ยแอปนี่หมุนติ้วเลยวนนะแต่ก็ไม่มีอะไรนะผมก็เฮ้ยมันต้อง30ล้านสิทธิ์เนาะใช่ไหม30ล้านคนอ่ะโอ้ยเข้าไปครึ่งชั่วโมงคงไม่ถึงหรอกถึงแม้ว่าทางธนาคารกรุงไทยคนที่เขาพัฒนาแอปเป๋าตังค์เนี่ยเขาบอกว่าจากเดิมเนี่ยนะคือสามารถที่จะรองรับได้เนี่ย 300,000 คนต่อวินาทีนะเขาเพิ่มมาเป็น 700,000 คนต่อวินาทีนะผ่านไปครึ่งชั่วโมงประมาณ 6:30 น.อ่ะลองเข้าไปใหม่ก็เข้าไปดูครับก็ลองตรวจสอบสิกันอู้ตกใจเลยนะหายไปประมาณ10ล้านคนแล้วนะฮะคือไปลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วประมาณ10ล้านคนเพราะฉะนั้นตอนประมาณสัก 6:00 น. 7:00 น.เนี่ยจำนวนผู้ไปลงทะเบียนนะหรือว่าไปยืนยันตัวตนในแอปเป๋าตังค์เนี่ยนะก็ใช้ไปแล้ว10ล้านคนผมก็เลยถือโอกาสว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ไปยืนยันตัวตนแล้วกันนะไม่รออ่ะถ้าอย่างนี้คือไม่รอละจนเมื่อสักครู่ฮะก่อนเข้ารายการตอนบ่าย2นี่แหละผมเข้าไปเช็คที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยพาสเลย www.thaichuaythaipass นะพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะแล้วก็ .th เนี่ยเขาบอกว่าจำนวนสิทธิ์คงเหลือนะ 6,984,991 สิทธิ์ก็คือพูดง่ายๆนะจนถึงนาทีนี้ลงทะเบียนกันไปแล้ว23ล้านคนเหลือสิทธิ์อยู่7ล้านสิทธิ์7ล้านคนคือคักมากต้องบอกว่าผิดคาดคือคักมากนึกว่าสบายสบายนะทำไปทำมาแต่ว่าหลังจากนี้นะไอ้จำนวนของยอดคนลงทะเบียนเนี่ยผมเข้าใจว่ามันก็คงไม่ได้แบบเร่งสปีดเหมือนตอนเช้าแล้วมันก็ค่อยๆเพลาลงนะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพอไปดูข้อมูลฮะมีข้อมูลมานะเรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยนะประมาณ23ล้านคนที่ลงทะเบียนเนี่ยนะครับลงทะเบียนสำเร็จนะประมาณ17ล้าน18ล้านคนเหลือรอตรวจสอบคุณสมบัติคือสำหรับคนที่ไม่เคยลงทะเบียนเลยสำหรับคนละครึ่งคนที่ไม่เคยลงทะเบียนเลยเฟส1เฟส2เฟส3เฟส4เฟส5หรือคนละครึ่ง plus ที่รัฐบาลอนุทิน1คือเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วไม่เคยลงทะเบียนเลยเนี่ยรอการตรวจสอบคุณสมบัตินะฮะอาจจะเป็นเด็กที่อายุ17ปีปุ๊บพึ่งขึ้นมา18ปีบริบูรณ์แล้วมาลงทะเบียนใหม่ถูกไหมหรือว่าคนที่ไม่เคยลงทะเบียนเลยจะรู้เท่าไหร่กันสุดแท้แต่มาแล้วก็มาลงทะเบียนเนี่ยรอตรวจสอบคุณสมบัติประมาณสักนะประมาณเอาตัวเลขกลมๆนะฮะจริงๆตัวเลขเป๊ะๆเนี่ยมันคือ4,921,910คนแต่ว่าผมเอาตัวเลขกลมๆเลยมัน4ล้าน9มันก็ประมาณ4ล้าน9แสนคนตอนนี้รอตรวจสอบคุณสมบัติอยู่ถามว่าคนที่ลงทะเบียนแล้วมีแบบไม่สำเร็จไหม ใช่ไหมเขามีคุณสมบัตินี่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสัญชาติไทยใช่ไหมฮะแล้วก็อะไรล่ะไม่เคยถูกตัดสิทธิ์หลักๆเนี่ยสามอันเนี้ยแล้วก็ไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยมีเหมือนกันที่ไปลงทะเบียนแล้วไม่สำเร็จนะประมาณ 335,000 กว่าคนถามว่าเป็นใครที่แอบไปลงทะเบียนทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าคุณสมบัติไม่มีคือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับเพราะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่เขาจะใ ดยตรงเลยถูกไหมจาก300ขึ้นเป็น 1,000 บาทในวันที่1มิถุนายนไม่ต้องไปลงทะเบียนเลยนะคุณได้เพิ่มขึ้นอีก700บาทในการซื้อของที่ร้านธงฟ้าสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่ทำผิดเงื่อนไขโครงการคนละครึ่งอ่ะถูกตัดสิทธิ์เนี่ยประมาณเกือบ200คนนะเพราะฉะนั้นถ้าถึงตอนนี้คำถามก็คือสิทธิ์เหลือเท่าไหร่นะเหลือประมาณ6ล้าน9แสน6หมื่น2,000 คนใครจะเป็นผู้โชคดีนะยังมีเวลานะครับวันนี้เขาให้ลงทะเบียนจนถึง4ทุ่มถ้ายังไม่ทันนะเอาละ5โมงเย็น6โมงเย็นทุ่มหนึ่ง2ทุ่มอ้าวเพิ่งนึกออกว่าจะต้องลองลงทะเบียนใช้สิทธิ์คนละครึ่งไทยช่วยไทยพลัสกับลงทะเบียนตอน2ทุ่มผ่านที่แอปเป๋าตังนะรอบนี้แอปเป๋าตังนะแล้วก็ถ้าไม่ทันจริงๆถามว่าวันมันได้ถึงกี่โมงก็คือถึง4ทุ่มอะวันนี้ไม่ทันล่ะก็เป็นพรุ่งนี้เพราะเขาให้ลงทะเบียนตั้งแต่25ถึง29พฤษภาคม6โมงเช้าถึง2เอ้ยถึง4ทุ่มหลังจากวันศุกร์นี้4ทุ่มก็เสร็จเรียบร้อยหรือถ้าสิทธิ์หมดเมื่อไหร่เขาก็จำกัดสิทธิ์ไปแต่ว่าก็ลองดูแล้วกันนะเพราะว่าบางทีเนี่ยคนที่เขาตรวจสอบสิทธิ์อยู่ประมาณ5ล้านคนเนี่ยนะอาจจะถูกตัดสิทธิ์ก็ได้ถ้าถูกตัดสิทธิ์มันก็จะมีตัวเลขเข้ามาทบช่วงเช้าวันต่อมา6โมงเช้าคุณก็เปิดก็ไปดูเผื่อจะมีสิทธิ์เข้ามาเพิ่มอะไรยังไงคุณก็สามารถทำได้นะมันเหมือนรอบที่แล้วแหละไม่ได้แตกต่างกันนะแต่ว่าถ้าถามผมเนี่ยผมยังแปลกใจว่าความตื่นตัวหรือว่าความต้องการใช้ไทยช่วยไทยพลัสรอบนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าเพิ่มขึ้นเพื่อนผมไม่เคยลงทะเบียนเลยตั้งแต่คนละขึ้นเฟส1เฟส2เฟส3เฟส4เฟส5แล้วก็คนละครึ่งพลัสนี่ก็ไปลงทะเบียนเมื่อเช้าเรียงไลน์มาถามผมเลยนะบอกเอ้ยขึ้นว่ารอผลรอการตรวจสอบอีก3วันผมบอกอ๋อแสดงว่าไม่เคยลงทะเบียนมาเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่นะอีกท่านหนึ่งก็เหมือนกันนะก็บอกว่ารอผลเขาจะส่ง SMS หรือไม่ก็เป็น notification ในแอปเป๋าตังค์นะส่งมาให้นะบางคนเขาตั้งค่าไว้ไงให้มันเตือนไงใช่ไหมอันนั้นก็คุณก็สามารถที่จะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ผมว่าวันนี้ตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะประเด็นที่คุยกันก็คงจะเป็นเรื่องนี้แหละนะไปไหนมาไหนคงถามแหละนะหรือว่าคุณผู้ฟังอาจจะโทรศัพท์มาคุยกันก็ได้ในช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4เนี่ยนะว่าเป็นยังไงนะคือถ้าใครบอกติดขัดโอ้ยยากเหลือเกินทรมานทรกรรมนะเข้า6โมงไม่ได้เข้า7โมงไม่ได้เข้า8โมงไม่ได้คนละครึ่งเคยที่ไปแย่งกันลงทะเบียนเมื่อก่อนน่ะเข้าใจแบบนั้นน่ะมันเคยมีนะแต่ว่ารอบเนี้ยนะโหสะดวกสบายเยอะนะดีกว่าสมัยปี2563 64อ่ะที่ตอนนั้นช่วยเรื่องโควิดอ่ะจำได้ไหมที่มันมาเฟสแรกๆเลยคนละครึ่งพลัสเนี่ยมันมาจากโควิดสถานการณ์โควิดและรัฐบาลก็เลยเอาหาทางช่วยนะโดยเฉพาะผู้ประกอบการสำหรับการใช้จ่ายคนละครึ่งพลัสขออภัยการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะจะเริ่มในวันที่1มิถุนายนนะครับร้านค้าก็คือร้านค้าเดิมนี่แหละส่วนใหญ่นะประมาณ100ไม่ใช่100สิ1ล้าน1ล้านร้านค้านะก็ส่วนใครที่จะเป็นผู้ประกอบการแล้วไปลงทะเบียนใหม่เพิ่มเติมก็ลงทะเบียนใหม่นะฮะก็ไปลงทะเบียนเพิ่มได้นะทำไม่ถูกทำไม่ได้ในแอปถุงเงินก็ไปติดต่อกับที่ธนาคารกรุงไทยนะบางทีมันอาจจะต้องยืนยันตัวตนบางทีมันอาจจะต้องขอเอกสารอะไรเพิ่มเติมอย่างเงี้ยรูปถ่ายร้านค้าอะไรเนี่ยนะมันก็ต้องไปถามเขาที่ธนาคารกรุงไทยนะอ่ะอันนี้ก็เพิ่มเติมไปนะสำหรับทั้งกลุ่มผู้ประกอบการนะทั้งกลุ่มของคนที่จะไปลงทะเบียนเพื่อจะรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะครับส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะย้ำอีกทีไม่ต้องไปทำอะไรนะครับรอวันที่1อย่างเดียวเดี๋ยวสตางค์มันจะโอนเข้ามาทันทีนะจาก300เป็น700เอ้ยเป็น 1,000 บาทเพิ่มขึ้น700บาทนะก็ไปใช้สิทธิ์เหมือนเช่นเคยนะอ่ะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับข่าววันนี้นะท่านนายกรัฐมนตรีไม่อยู่นะ แล้วก็มีรัฐมนตรีคลังไปด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศไปด้วยใช่ไหมรัฐมนตรีอวไปด้วยนะแล้วก็เห็นมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไปด้วยนะไปที่ฝรั่งเศสใช่ไหมนี่ก็คงจะมีหลายเรื่องอ่ะนะอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะเห็นว่าจะไปคุยกับทาง UNSC ใช่ไหมเรื่องนี่แหละเรื่องไทยกัมพูชานี่แหละนะอาจจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะหรือแม้แต่กรณีที่จะไปคุยกับทางฝรั่งเศสเพื่อจะให้เขาเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงนะในการอนุมัตินะคุยกับประเทศ OECD อ่ะนะของเรานี่ยื่นข้อเสนอไปขอเข้าไปใน OECD ใช่ไหมฮะแต่ว่าฝรั่งเศสนี่เขาอยู่ในกลุ่มนี้อยู่แล้วนะก็อาจจะเป็นช่องทางในการเจริญสัมพันธ์แล้วก็คุยกันนะแล้วก็หาหรือว่าให้ทางฝรั่งเศสเนี่ยช่วยประเทศที่เป็นสมาชิกเนี่ยช่วยโหวตรับไทยเข้าเป็นหนึ่งในสมาชิกของ OECD นะแต่ว่าเห็นมีคนที่เขากังวลกันส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นเรื่องนี้แหละนะเรื่องของมาตรฐานหรือว่าเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันนะนอกเหนือจากเรื่องที่เกี่ยวข้องนะกับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนอกเหนือจากเรื่องของรายได้ต่อหัวอะไรต่างๆนานาที่เขาจะใช้เป็นเกณฑ์นะผมว่า OECD นี่ประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของการทุจริตเนี่ยอันเนี้ยอาจจะเราต้องทำกันบ้านหนักขึ้นนะถ้าจะเป็นสมาชิกของเขาได้ทั่วโลกมีประมาณไม่เกิน30ประเทศถ้าผมจำไม่ผิดนะสิงคโปร์นี่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก OECD เลยไม่แน่ใจว่าเขาขอเข้าร่วมหรือเปล่านะครับแต่ว่าในอาเซียนยังไม่มีนะอ่ะก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับการติดตามผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครผมว่าตอนนี้ก็งวดเข้ามาทุกทีนะสำหรับการเมืองท้องถิ่นพิเศษคือรูปแบบการปกครองบ้านเราเนี่ยอย่างที่เราทราบนะมันมีราชการส่วนกลางถูกไหมฮะอันนี้ก็ระบบกระทรวงทบวงกรมนี่แหละนะแล้วก็มันมีการให้อำนาจท้องถิ่นในการดูแลและอำนาจของท้องถิ่นเนี่ยที่ดูแลเนี่ยนะมันก็แบ่งเป็น2ส่วนก็คือในส่วนแบบทั่วไปเนี่ยก็ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลผ่านเทศบาลนะการจัดการท้องถิ่นเนี่ยหรือว่าการดูแลท้องถิ่นที่มอบอำนาจใ

ู้บริหารท้องถิ่นเขาเป็นคนดูแลในกลุ่มก้อนในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมีสมาชิกสภาเทศบาลมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยนะมันก็จะเป็นอบจ.อบต.เทศบาลถ้าเมื่อก่อนนี่มีสุขาภิบาลแต่เขายกเป็นเทศบาลหมดแล้วสุขาก็เล็กลงกว่าเทศบาลนะแล้วก็นายกก็เป็นนายกเทศมนตรีไปนะก็อันเนี้ยเป็นแบบทั่วไปส่วนการจัดการบริหารท้องถิ่นแบบพิเศษมี2ที่ครับคือ1ก็คือกรุงเทพมหานครและ2ก็คือเมืองพัทยาทั้ง2ที่เนี้ยนายกหรือผู้ว่าเนี่ยหมดวาระและรวมทั้งทางด้านของสมาชิกด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.เนี่ยเขาหมดวาระด้วยเขาเตรียมที่จะมีการเลือกใหม่ผู้ว่าคนใหม่นายกเทศมนตรีของพัทยาคนใหม่วันที่28มิถุนายนเมื่อกี้นี่ผมขับรถผ่านตรงอาคารกรุงเทพมหานคร2อ่ะตรงเนี้ยตรงดินแดงเนี่ยนึกออกไหมตรงที่เราจะขึ้นทางด่วนดินแดงอ่ะดินแดงบางนาอันอยู่ซ้ายมืออ่ะตรงนั้นก็ทำรถไฟฟ้าใต้ดินอยู่อ่ะนะแล้วจะมีตึกสูงๆอยู่ตึกนึงเข้าไปตรงนั้นนะฮะนิดนึงนะผมเห็นแล้วมีป้ายฮะว่าจะเป็นสถานที่รับสมัครผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะเข้าใจว่าน่าจะเปิดรับสมัครวันที่28พฤษภาถึงวันที่เท่าไหร่วันที่2หรือวันที่3มิถุนายนนะเนี่ยความคึกคักเริ่มมีมากขึ้นการเปิดตัวผู้สมัครสก.นะก็มีให้เราเห็นใช่ไหมตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วป้ายบนท้องถนนเนี่ยมีแผ่นสีเขียวๆอ่ะคนทำงานแต่ว่ามันเป็นป้ายขนาดเล็กนะยาวๆขนาดเล็กนะไม่ได้ใหญ่มากเห็นมีรูปแล้วก็เห็นมีชื่อนะของผู้สมัครนะก็เริ่มมีการติดแล้วเริ่มแล้วนะก็ก่อนหน้านี้เมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขามีการเปิดตัวไปสำหรับกลุ่มนี้คนทำงานเท่ากับอิสระอะไรเนี่ยนะก็มีน้องที่รู้จักกันนะไปลงสมัครเป็นสก.ด้วยเหมือนกันนะนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเขตอะไรทุ่งคุอ่ะคุณฟาริดาโยธาสมุทรนะเขาก็ไปลงสมัครด้วยนะเดี๋ยวรอให้มันชัดเจนดีกว่านะเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันนะแล้วก็จะมีผู้สมัครคนอื่นๆที่เขาเปิดตัวไปก่อนหน้านี้อย่างของทางพรรคประชาชนถูกไหมฮะสก.นี่เขาจะจงหมดเลย50เขตพรรคเพื่อไทยถึงแม้ว่าไม่ได้ส่งลงแต่ใครจะใช้ในนามพรรคก็สามารถที่จะไปปรึกษาหารือแล้วก็ขอได้พรรคประชาธิปัตย์ส่งลงแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าในระดับของผู้สมัครผู้ว่ากทม.เนี่ย 2-3 วันที่ผ่านมาผมเห็นมีการเปิดตัวมากขึ้นถึงแม้ว่าจะเป็นรายชื่อที่เราพอรู้พอทราบอยู่แล้วก็ตามทีเมื่อวานนี้คุณอะไรหม่อมหลวงกรกสิวัตรอ่ะนะก็เปิดตัวไปใช่ไหมฮะวันนี้นะคุณมลิกาบุญมีตระกูลก็เปิดตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นถ้าฟังแบบนี้เนี่ยอย่างน้อยๆนะฮะตอนนี้มีแล้วที่เห็นนะ4-5คนสำหรับผู้ว่ากทม.แต่อาจจะไม่ได้คึกคักเหมือน4ปีที่แล้วถูกไหมใช่ไหมผมว่ามันอาจจะเป็นบรรยากาศก็ได้ว่าช่วงนี้มันยังแบบไม่ได้เริ่มต้นเลยมันยังไม่ได้มีการสมัครเลยมันก็เลยไม่ได้แบบดึงให้กระแสความสนใจเรื่องของผู้ว่ากทม.เนี่ยมันดึงขึ้นมาได้เท่าไหร่นะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าเก่าคุณอนุชาบุรพชัยศรีใช่ไหมอันนี้จากประชาธิปัตย์หม่อมหลวงกรกสิวัตรเมื่อวานนี้ที่เปิดตัวไปใครอีกล่ะด็อกเตอร์ชัยวัฒน์ใช่ไหมด็อกเตอร์โจสถาวรวิจิตรนะอันนี้จากพรรคประชาชนคุณมลิกาบุญมีตระกูลใช่ไหมอันนี้จากผู้สมัครอิสระที่เปิดตัวเมื่อเช้านี้เนี่ยที่ชัดที่สุดเนี่ยคือ5คน
คุณวรัญชัยโชคชนะเห็นว่าจะสมัครนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าท้ายที่สุดจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าเพราะบอกว่าโอ้ค่าสมัครเท่าไหร่ละกี่บาทไม่รู้นะคุณวรัญชัยนี่ก็ต้องบอกนะเป็นนักการเมืองแล้วก็เป็นผู้สมัครผู้ว่าหลายต่อหลายครั้งนะคุณวรัญชัยโชคชนะเนี่ยนะอ่ะก็เห็นมีข่าวเหมือนกันนะแต่ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันแต่ว่าเนี่ย5คนหลักๆอาจจะมีพรรคเศรษฐกิจเดี๋ยวรอเขาว่าจะเมื่อไหร่ยังไงใช่ไหมแล้วก็จะมีใครเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนเนี้ยบรรยากาศถามว่ามันเริ่มมีมาไหมคำตอบมันก็เริ่มมีมาหลังจากนี้ในกทมก็คงมาดูแล้วแหละนะว่าปัญหากทมคืออะไรจะแก้ไขยังไงนะผู้ว่าแต่ละคนจะมีแนวทางในการจะทำกรุงเทพให้ง่ายได้ยังไงหรือว่าจะทำให้กรุงเทพชีวิตที่ดีอะไรเนี่ยนะทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยนะเดี๋ยวมันก็มีแคมเปญอะไรออกมาเยอะแยะนะเดี๋ยวเราก็คนกรุงเทพมหานครก็คงจะต้องไปเลือกผู้บริหารใช่ไหมแล้วก็เลือกทางด้านของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครส่วนคุณบรรลิกาวันนี้เห็นบอกว่าหนึ่งนโยบายเลยถ้าได้เป็นผู้ว่าเนี่ยนะจะเอาสมาชิกสภาเขตกลับมาอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะเพราะว่ามันก็ถ้าถามว่ามันเป็นส่วนที่มันช่วยไหมนะด้วยความที่กรุงเทพมหานครมันใหญ่อะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเนี่ยเขตหนึ่งมันมีคนเดียวอะนะมันโอ้โหพื้นที่คือถ้าเราเทียบพื้นที่มันคงไม่ได้ใหญ่แบบต่างจังหวัดที่แบบคือตัวแทนจากอำเภอหนึ่งอะนะผมให้เห็นแบบภาพง่ายๆอย่างเงี้ยถูกไหมอำเภอแต่ละอำเภอเนี่ยในต่างจังหวัดมันใหญ่กว่าในเขตกรุงเทพมหานครหนึ่งเขตนะฮะแต่ว่าจำนวนประชากรแล้วก็ความหนาแน่นของประชากรเนี่ยอันเนี้ยมันชัดเจนว่ากรุงเทพมหานครมันมีความหนาแน่นของประชากรเนี่ยมากกว่าในแต่ละที่ทั่วประเทศไทยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์หรือว่าปัญหาที่จะมีการส่งผ่านจากตัวแทนของเขตเนี่ยถ้าให้คนเดียวก็คือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่มาจากเขตนั้นเขตนี้คนเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอนะแต่ว่าเราก็ลองผิดลองถูกนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีแล้วและเห็นว่ามันไม่มีความจำเป็นก็เลยยกเลิกไปแต่ว่าถ้าจะต้องกลับมาฟื้นใหม่เพราะเห็นว่ามันมีความจำเป็นในการเชื่อมโยงปัญหาต่างๆเพื่อกลับเข้ามาอะไรนี้ก็ต้องดูหรือว่าณปัจจุบันสามารถที่จะดูแลบริหารจัดการได้ดีอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องไปชั่งน้ำหนักอันนี้เป็นนโยบายที่แต่ละคนต้องไปชั่งน้ำหนักใช่ไหมท็อฟฟี่ฟองดูอย่างเงี้ยนะบอกว่าลองเรียนไปแป๊บเดียวก็สามารถแก้ไขได้บางคนนี่อาจจะท่านผู้ว่าไม่อยู่อาจจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะอาจจะนิ่งสักนิดนึง เห็นมีบางท่านร้องเรียนผ่านทางไอ้ท็อฟฟี่ฟองดูเนี่ยผ่านทางไลน์แอปพลิเคชันของเขาเนี่ยนะ10กว่าวันแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไขก็มีนะอันนี้ก็ต้องให้คนรักษาการผู้ว่ากรุงเทพมหานครปัจจุบันก็คือปลัดกรุงเทพมหานครนะก็ต้องไปกวดขันหน่อยนะถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนโยบายคือหมายความว่าถ้าเป็นเรื่องบริการประชาชนทั่วไปเนี่ยอันนี้มันก็ต้องทำแต่บอกเอ้ยมันอันนี้มันเป็นของผู้ว่าคนนั้นคนนี้เขาทำมาแล้วจะช่วงนี้มันจะหมักเดี๋ยวมันจะมีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่ามันจะไปทำให้คะแนนความนิยมเขาดีขึ้นลดลงยังไงเนี่ยอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางปลัดเป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่เขาจะต้องชั่งน้ำหนักต้องดูแลนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องอื่นๆคือผมต้องเรียนคุณผู้ฟังนะผมเห็นข่าวใน Facebook 2คืนที่ผ่านมาเนี่ยเห็นมีแบบเป็นคนโพสต์เนี่ยว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุนั้นเกิดเหตุนี้ขึ้นนะอยู่ๆมีการไลฟ์สดสิ่งที่มันลามกอนาจารไม่ควรที่จะไลฟ์ต่อหน้าสาธารณะอะไรเนี่ยนะ4ชั่วโมง7ชั่วโมงเนี่ยผมเรียนคุณผู้ฟังนะฮะผมไม่เห็นเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ผมเห็นเพจต่างๆเนี่ยเขามาอธิบายแล้วก็วันเนี้ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE แล้วก็ผู้บริหารของ Facebook ก็คือของ Meta เนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขาก็มาอธิบายนะฮะแล้วก็มีบอกว่ามีการปิดกั้นแอคเคาท์อ่ะอย่างน้อยๆเนี่ย5คนที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง
แล้วมีการทำไลฟ์ถ่ายทอด

ในอันนี้นะครับคือไหนๆจะเข้มงวดอ่ะเอาให้มันถึงที่สุดอ่ะผมบอกอย่างเงี้ยแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันที่คนใช้เยอะๆเนี่ยที่มันเป็นข้อความสั้นๆเนี่ยนะหรือแม้แต่ที่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่รัฐบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้มงวดอ่ะนะที่เขาไปทำเป็นอาชีพอะไรพวกอย่างเงี้ยนะมันต้องดูความเหมาะสมอ่ะต้องดูว่ามันทำได้มากน้อยขนาดไหนหรือว่ามีการโปรโมทผ่านไอ้ช่องทางในการดูอะไรล่ะโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยเพื่อจะไปสมัครเป็นสมาชิกแต่ว่ามันมีการโปรโมทก่อนผมก็ไม่รู้ว่ามันสมควรหรือไม่สมควรนะแต่ว่าถ้าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเนี่ยนะเอาบรรทัดฐานของตัวเองเนี่ยก็คิดว่าไม่สมควรถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเข่งครัดสักนิดหนึ่งแล้วก็ต่อยอดจากเรื่องเนี้ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะมันก็เกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันอาจจะมาอยู่ในแพลตฟอร์มเนี้ยเป็นครั้งแรกก็ตามทีเนี่ยจริงๆก็ไม่ครั้งแรกหรอกนะก็ต้องเอาใจใส่ผมคิดว่าอย่างนั้นนะก็อันนี้เป็นเรื่องความเห็นส่วนตัวนะแต่ว่าจะดำเนินการยังไงนะถ้าไหนมันไม่ถูกต้องนะก็แก้ไขอันไหนที่ทำแล้วละเมิดต่อกฎหมายมีความผิดก็ดำเนินการนะฮะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่ว่าเบื้องต้นนี้เขาเห็นทาง Meta บอกว่าเขาก็ปิด account นะแล้วก็ใครที่ไปกดไลค์ไอ้นิ้วโป้งอ่ะยอดเยี่ยมอ่ะกดแชร์ไอ้ที่มันเป็นสื่อลามกอนาจารเนี่ยจริงๆมันผิดกฎหมายนะครับเพราะบางคนถ้ามันตีความหรือว่าสามารถที่จะสืบได้ว่าการกดแชร์นี่มันเป็นการเผยแพร่ต่อคุณเสร็จทันทีนะแล้วกดไลฟ์เนี่ยถ้ามันสืบได้ว่าเฮ้ยพอกดไลฟ์เสร็จปุ๊บมันทำให้คนในเครือข่ายเฟนของเฟนเพื่อนของเพื่อนเพื่อนธรรมดาเพื่อนของเราอะไรพวกอย่างเงี้ยนะแล้วมันเป็นลักษณะของการเผยแพร่ต่อเนี่ยนะถ้ามันทำได้ถึงขนาดนั้นเนี่ยก็ต้องดูนะในแง่ของกฎหมายเนี่ยการนำเข้าสื่อมลามกอนาจารเนี่ยนะมันผิดกฎหมายนะมันผิดกฎหมายนะครับอันนี้ต้องดูดีๆนะก็ประมาณนี้เนาะข่าวสารต่างๆเรื่องอื่นๆรัฐธรรมนูญเหรอมันยังอีกยาวอ่ะมันยังอีกพอสมควรนะอีกไกลนะแต่ว่าเขาก็มีไทม์ไลน์และเห็นทางคุณนิกรออกมาพูดนะอันนี้จากพังภูมิใจไทยที่เขาส่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมให้กับประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้เข้าใจว่าเดี๋ยวทางพรรคประชาชนเขาจะส่งร่างของพรรคประชาชนนะไม่แน่ใจว่าจะร่างเดียวหรือ2ร่างนะแต่ว่าไทม์ไลน์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็จะมีอยู่ในช่วงถ้าใกล้ที่สุดเนี่ยมิถุนายนเดือนหน้าอาจจะมีการรับหลักการในวาระที่1พอรับหลักการเสร็จปุ๊บมันต้องตั้งคณะกรรมาธิการถูกไหมครับจะวิสามันจะสามัญอะไรก็สุดแท้แต่ละแล้วหลังจากนั้นก็เดินหน้าไปตามวาระที่2วาระที่3ลงมตินู่นกับน่าจะเกือบปลายปีเลยตุลาคมปี2569ถ้าคณะกรรมาธิการวิสามันถ้าทํา3เดือนไม่ต่อนะถ้าไม่ต่อก็เนี่ยก็อยู่ประมาณเนี้ยตุลาคมแต่ว่าถ้าต่อขอเวลาเพิ่มเติมยังไม่เรียบร้อยนะคุยกันยังไม่ลงตัวนะอันนี้ก็มันก็ทอดยาวไปเป็นทอดๆแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าเอาใกล้ที่สุดก็คือมิถุนายน2569ในวาระที่1นะครับอันนี้เรื่องรัฐธรรมนูญนะอ่ะก็ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
3: ้ Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงที่2นะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะฮะณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะวันนี้ถ้าเสียงมันจะหึ่งหน่อย คือไม่ใช่อะไรแอร์เสียเสียอีกแล้วครับจริงๆมันมีอาการมาตั้งแต่เมื่อวันเห็นว่าวันพฤหัสบดีนะก็ในห้องส่งว่าร้อนหน่อยนะแต่ว่านี่วันนี้นี่ร้อนเลยนะแล้วเขาก็เมื่อกี้นี้เปิดพัดลมด้วยแล้วเขาเพิ่งเอาแอร์เป็นแบบแอร์เคลื่อนที่อ่ะนะมาช่วยเสริมนะนี่ผมก็เลยเมื่อกี้นี้จัดรายการแล้วพอดีเสียงมันเข้าเยอะเกินนะก็เลยไปปิดพัดลมนะวันนี้ก็เลยต้องทนหน่อยนะว่าทนร้อนสักนิดนึงแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันจะมีเสียงพัดลมนะจะเป็นเสียงพัดลมแอร์เนี่ยที่มันจะเข้ามาก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นก็ไม่สามารถอยู่ได้นะถ้ามันไม่มีอากาศหมุนเวียนนะคือสำคัญมันต้องมีอากาศหมุนเวียนนะคือร้อนเนี่ยบางทีมันก็ทนได้นะแต่ว่าถ้ามันร้อนมากมันก็ไม่ไหวแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยถ้าอากาศมันไม่หมุนเวียนเนี่ยอันเนี้ยทนไม่ได้เลยนะเนี่ยผมนี่ขนาดอย่างนี้ยังไม่เป็นไรนะบ่นนิดบ่นหน่อยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังครับที่จะโทรศัพท์มาวันนี้ช่วงเช้าเป็นยังไงกันบ้างใครที่ลงทะเบียนได้ไม่ได้เป๋าตรงเป๋าตังนะมันมีปัญหาไหมหรือว่ามันไม่มีปัญหาหรอกสบายสบายนะก็โทรศัพท์มาคุยกันได้นะครับสำหรับคุณผู้ฟังครับที่จะโทรศัพท์มาคุยกันนะก็เชิญนะครับเปิดสายตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะเดี๋ยวต้องช่วยกันสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวรอสักหน่อยนะส่วนลิเวอร์พูลสรุปสุดท้ายก็เมื่อคืนนี้ก็เสมอใช่ไหมแต่ว่าท้ายที่สุดก็ยังได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะแต่ว่าจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วนะก่อนหน้านี้นัดที่37เราก็รู้แล้วว่าได้ไปนะเพราะว่าคะแนนมันทิ้งแล้วแหละไม่ใช่ทิ้งหรอกคะแนนมันห่างนะ3คะแนนแล้วก็ประตูได้เสียมันได้เสียโอ้ยห่างกันเยอะแล้วแถมมีแอสตันวิลล่ามาช่วยด้วยอีก1ทีมนะก็เลยแทบไม่มีผลนะสำหรับเมื่อคืนนี้นะแล้วก็สำหรับปีนี้อาร์เซนอลก็เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกไปนะครับอ่ะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งว่ากันนะเมื่อเช้านี้จริงๆก็ตกใจนะเห็นข่าวคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช่ไหมที่อยู่ๆมีการเปิดเผยออกมาว่าหมดสติแล้วก็เข้าโรงพยาบาลบอกโอ้โหต้องทำถึงขนาดทำ CPR โอ้ผมตกใจเลยนะผมพอบอกว่าต้องทำ CPR เนี่ยนะก็แบบค่อนข้างตกใจนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เห็นคุณสุริยะแข็งแรงนะแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยนะช่วงสายของวันนี้นะพอหายป่วยอะไรเนี่ยนะตอนแรกก็เห็นจะเฝ้าดูอาการนะอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ที่อุดรธานีนะแต่ว่าช่วงสายของวันนี้นะคุณสุริยะก็ออกมาจากการรักษาเมื่อกลางดึกวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะ 9:30 ก็ออกจากโรงพยาบาลเลยนะแล้วก็ไปตามกำหนดการนะจะต้องไปงานบวชใช่ไหมไปงานบวชของอดีตอธิบดีฝนหลวงอ่ะนะครับแล้วก็ไปดูประตูระบายน้ำนะบ้านสามพร้าวตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับคุณอัมพรครับสายสองสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เชิญครับ
1: คุณรัตพงศ์
0: คุณอัมพรปิดวิทยุก่อนสิ
1: ค่ะค่ะ
0: นะนิดหนึ่งนะพอดีเสียงมันสะท้อนนะครับเผื่อคุณผู้ฟังท่านอื่นด้วยนะฮะถ้าโทรศัพท์มาขอความกรุณาปิดวิทยุก่อนนะแล้วเราก็ฟังจากโทรศัพท์คุยกันเชิญครับคุณอัมพรครับ
1: มันไม่ได้ยินเลยนะคะเนี่ยค่อยมาก
0: ครับได้ยินไหมครับ
1: ค่อยมากได้ยินแว่วๆอ
0: ่
1: ะ
0: เหรอเนี่ยผมตะเบงแล้วผมไม่รู้จะตามยังไงละ
1: ค่ะคือที่ท่านโทรมาเนี่ยไม่มีอะไร
0: ครับ
1: คือจะมาชมว่ารายการของคุณเนี่ยคือทั้งคุณวีระแล้วก็คุณวีระนี่เป็นคนที่เรียกว่าเฉลียวฉลาดมากนะ
0: ครับ
1: เป็นคนที่โอ้โหสุดยอดเลยอ่ะฉันคิดว่าคงหาคุณได้เทียบยากฉันทำงานอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพค่ะ
0: ครับ
1: อยู่ที่นั่นคือก็ได้รับฟังคุณตลอดเวลาเลยแต่ถ้าวันหยุดเนี่ยก็คือก็งุนงิดหน่อยเพราะว่ามันไม่มีรายการคุณไม่มีใช่ไหมคะ ก็ไม่รู้อาจจะเป็นเพราะหลงเสียงก็ได
0: ้เ
1: ร
0: าน
1: ะหลงเสียงทั้งสองคนเลยก็มีแค่นี้ค่ะที่ที่โทรมา
0: ได้ครับได้ครับอ
1: ยากจะคุยด้วย
0: ครับผมครับขอบคุณครับครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะนะท่านอื่นครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับสำหรับคุณผู้ฟังนะไม่มีเลยเหรอไม่มีใครมีปัญหาเลยเหรอฮะเมื่อเช้าที่ลงทะเบียนเอไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะผ่านทางอะไรล่ะแอปเป๋าตังเนี่ยนะใช่ไหมไม่มีปัญหาเลยเนาะใช่ไหมโอ้แต่ก็ต้องยอมรับอะอย่างที่ผมบอกอะก็ต้องยอมรับว่าทางคนที่เขาทำแอปอะเขาก็เตรียมการมาดีนะจาก 300,000 ต่อวินาทีอย่างเงี้ยมาเพิ่มขึ้นมาเป็น 700,000 แล้วก็ช่วงเช้าก็สั้นๆนิดเดียวนะประมาณสัก20นาทีเท่านั้นแหละนะหลังจากนั้นก็สถานการณ์ก็ผมว่าก็คลี่คลายแล้วนะครับคุณชวพลครับสาย3
2: โอ้อยากถามว่าผมลงเรียบร้อยแล้วไอ้บัตรประชารัฐอะไรนั่นแหละครับเอ้ยไม่ใช่คือบัตรคนจนผมไม่ได้ลงเราจะลงได้ไหมครับ
0: ยังไม่เข้าใจครับคืออะไรครับ
2: คือหมายความว่าวันนี้ที่เขาออกบัตรอะไรนะบัตรเดี๋ยวผมก็พูดไม่ถูกผมก็ลืมบัตรอะไรนะที่เป๋าตังค์อ่ะ
0: วันนี้ไม่มีบัตรอะไรเลยแต่ว่าวันนี้เป็นสิทธิ์ไทยช่วยไทยพาสที่รัฐบาลเขาจะช่วย60-40
2: ทายช่วยอะไรครับเนี่ยผมลงเรียบร้อยแล้วครับผม
0: ได้สิทธิ์ไหมล่ะ
2: ติดครับติดครับ
0: ได้ไหมเขาเขียนว่ายังไง
2: ได้สิทธิ์ครับได้สิทธิ์ครับ
0: ได้สิทธิ์ได้สิทธิ์ก็รอใช้วันที่1มิถุนายน
2: ใช่อันนี้ผมอยากถามว่าไอ้บัตรที่บัตรคนจนเนี่ยเราสามารถลงได้ไหม
0: อ้าวก็คุณไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ไม่ได้คุณไม่ได้อยู่ในเกณฑ์คนที่จะต้องไปลงบัตรคนจนนี่ก็ไม่ต้องไปลงสิ
2: อ๋ออย่างนี้เราลงนี้มันอย่างนั้นแล้วก็ลงไม่ได้ใช่ไหมครับผม
0: คุณจนไหมล่ะ
2: ผมก็จนนะครับผม
0: มีรายได้เดือนเท่าไหร่
2: ผมเดือนไม่เท่าไหร่เองครับผมขับแท็กซี
0: ่เดือนเท่าไหร
2: ่ก็เดือนก็ประมาณ 13,400 ละครับ
0: เดือนละ 13,400 คูณ12มันเกิน 100,000 บาทต่อปีอ
2: ่
0: ะ
2: อ๋อเหรอ
0: เออถ้าอย่างนี้ไม่ได้สิทธิ์แล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนไปก็ถูกตัดสิทธิ
2: ์ครับผม
0: นะ
2: ครับผมขอบคุณครับผม
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหญิงครับสาย1สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: เชิญครับ
3: ค่ะจะสอบถามเรื่องไอ้60-40เนี่ยค่ะ
0: ครับ
3: เมื่อเช้าพอดีฟังวิทยุเขามีบอกว่าต้องเติมเงินเข้าไปในแอปเป๋าตัง667บาทนี่มันคืออะไรล่ะ
0: เราเคยใช้คนละครึ่งไหม
3: เคยใช้ค่ะ
0: เคยใช้คนละครึ่งใช่ไหมตอนที่เราซื้อของอ่ะเราจะต้องออกเงินครึ่งนึงถูกไหม
3: ค่ะ
0: สมมุติราคา200บาทอ่ะรัฐบาลจะออกให้100แล้วก็เราจะต้องออก100ถูกไหม
3: ถูกค่ะ
0: เราจะต้องเติมเงินเข้าไปใน G-Wallet ก่อนถูกไหม
3: ถูกค่ะ
0: เออเหมือนกัน
3: เหมือนกันใช่ไหมแสดงว่าสมมุติว่าเราได้พันหนึ่งเราก็ต้องเติมเงินแค่400ถูกไหมคะรัฐช่วย600
0: ใช่ไม่ใช่400สิมันจะต้องเอาอย่างนี้ก็คือมันจะตกประมาณสัก600กว่าบาทมั้งเพราะมันเป็น 1,000 มันไม่ใช่ถ้ามันเป็น100เนี่ยรัฐออก60เราออก40
3: ค่ะ
0: ถ้าเป็น 1,000 เนี่ยเราจะต้องออก666บาท67สตางค
3: ์ต้องรอค่ะ
0: เออเพราะมันเกิน60อ่ะถูกไหมล่ะเอาอย่าง
3: น
0: ี
3: ้งงมากๆเลย
0: ไม่ต้องงงหรอกก็คืออย่างนี้ต้องเติมเท่าไหร่เดี๋ยวโอ้ผมไม่ได
3: ้อธิบายนิดนึง
0: ผมไม่ได้เซฟไว้ด้วยเอาคุณซื้อของเนี่ยสมมุติคุณซื้อของราคา100ราคา60บาทราคา100บาทก่อนดีกว่าราคา100บาทเราจะต้องมีเงินในแอปเป๋าตังค์เนี่ยของเราเอง40บาท
3: ถูกค่ะ
0: ถูกมั้ย
3: ถูก
0: รัฐเนี่ยก็จะออกให้60บาท
3: ถูก
0: มั้ย
3: ถูกค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยรัฐเค้ามีให้เรา 1,000 บาท
3: ค่ะ
0: เราอ่ะจะต้องมีถ้าเป็น600กับ400เนี่ยมันชัดมันง่ายแต่พอเขามี 1,000 บาทเนี่ยเราจะต้องมีเงินสำหรับการที่รัฐใช้เต็มที่เลยนะของรัฐเนี่ย 1,000 บาทเต็มเลยอ่ะมันจะต้องใช้ทั้งหมด600กว่าบาท
3: โอ้โห
0: แค่นั้นเอง
3: ค่ะ
0: แค่นั้นไม่ยากแต่ผมจำตัวเลขไม่ได้แค่นั้นแหละ
3: ช่ยังไม่เห็นบอกว่าต้องมีเงินในแอป667บาทถึงจะใช
0: ้นั่นแหละน
3: ั่
0: นแหละ
3: ตังได้
0: มัน660กว่าบาทนั่นแหละไม่ก็ไม่เป็นไรไงเวลาที่เราจะใช้เราก็เติมเงินไปสิก็จะต้องเพิ่มเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็บอกมาเองคำนวณมาให้อ่ะว่าต้องเวลาซื้อแต่ละทีมันก็คำนวณมาให้ว่าต้องเติม60บาทเราก็เติมไป60บาทก็แค่นั้นไม่มีปัญหา
3: ไอเราก็คิดว่าคือที่ฟังอ่ะนึกว่าเราถ้าเราไม่เติมเงิน667บาทปุ๊บจะใช้1,000บาทไม่ได้เลย
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว 1,000 บาทนี่คือใช้ในเดือนแต่ละเดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยา
3: จะใช้ได้วันละ200
0: สูงสุดไม่เกิน200บาทที่รัฐจะออกให้
3: ได้ค่ะโอเคนั้นเข้าใจแล้วค่ะ
0: ครับผมครับ
3: ขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ครับสวัสดีครับคุณแจ็คครับสาย2สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์ครับผม
4: ก็จะบอกว่าแล้วรอบๆนี้ระบบเขาเรื่องลงทะเบียนเขาทำได้ดีนะคุณณัฐพงษ
0: ์เนาะระบบเขาผมว่าเร็วมากดีมากเลยรอบนี้
4: ผมเพิ่งมาเข้าตอนสัก8โมงกว่ามั้งเหลืออยู่สักประมาณ10กว่าล้านสิทธิ์นะครับไปละ20ล้านตอนเช้าก็ปึ๊บเดียวเข้าได้เลยแต่ว่าไอ้เงื่อนไขอย่างที่คุณณัฐพงษ์อธิบายนี่แหละคือถ้ามันคนละครึ่งมันจบเนี่ยรัฐบาลก็ใจดีไงอยากช่วยออกเพิ่
0: ม
4: ออกสามเขาเรียกว่า2ใน3ใช่ไหมฮะเราออก1ใน3มันก็เลยจะงงๆหน่
0: อ
4: ยสุดท้ายเติมเท่าไหร่ก็เติมไม่เหลือเดี๋ยวเขาหักไปเงินไม่พอก็เติมใหม่แค่นั้นเองไม่ต้องคิดมาก
0: จริงๆผมคิดอย่างนั้นจริงๆคือเงินไม่พอเดี๋ยวมันก็จะบอกมาว่าคุณจะต้องเติมเท่าไหร่กี่บาทเวลาซื้อของ
4: เขาให้มา1,000ถ้าแบบเอาฟิตๆก็เติมไปสัก650
0: มันประมาณนั้นอ่ะ666บาทอ่ะมันต้องเอาม
4: ัน
0: เท่าไหร่อ่ะมันต้องเป็นอะไรส่วน
4: ศูนย์หน
0: ่อย0จุดอะไรนะ 0.4 ใช่ไหม
4: เอา
0: ศูนย
4: ์ใช่ใช่มัน2ใน3อ่ะคุณณัฐพงษ์ม
0: ัน
4: ไม
0: ่
4: ลงตัวไง3 หาร10มันไม่ลงตัวมันจุด33
0: ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นใช่ๆ
4: เติมไปก็เดี๋ยวใช้ให้หมดแล้วกัน
0: จริงๆๆๆๆๆๆๆ
4: ครับ
0: ผม
4: ครับก็อากาศร้อนยังไงก็อยากจะไม่รู้จะเอาใจช่วยไปก็คงไม่ช่วยให้คุณณัฐพงษ์เย็นขึ้นนะฮะก็ ยังไงก
0: ็ ในห้องส่งใช่ไหมนี่พูดถึงในห้องส่งนะ
4: ใช่ใช่ใช่หมายถึงว่าที่คุณณัฐพงษ์ประสบภาวะอากาศร้อนอยู่ตอนนี
0: ้ครับ
4: เอาใจช่วยคุณผู้จะหายยังไงก็ตามนั้นนะคุณณัฐพงษ
0: ์ใช่ใช่จริงๆครับผมได้ครับ
4: ขอบคุณครับ
0: ขอบค
4: ุ
0: ณครับสวัสดีครับจริงๆมันเป็นแบบนี้เกือบทุกปีนะไม่ใช่เกือบทุกปีผมว่าอยู่เป็นแบบนี้ทุกปีนะแล้วมันก็จะสลับกันนะคือเพราะข้างบนเนี่ยชั้น5เนี่ยนะเขาจะมีแอร์2ตัวนะเวลาที่มันเสียเนี่ยนะมันก็จะสลับกันนะอย่างสมมติว่าข้างหน้าอย่างเงี้ยนะตัวข้างหน้าเนี่ยนะเสียข้างหลังเนี่ยห้องส่งที่ผมอยู่เนี่ยอันเนี้ยมันก็ยังเย็นอยู่แต่ว่าฝั่งข้างหน้าเนี่ยมันจะร้อนแต่เมื่อปลายปีที่แล้วเขาซ่อมในส่วนของข้างหน้านะเพราะฉะนั้นรอบนี้มันจะมาที่ข้างหลังนะฮะนะครับคุณอะไรเอ่ยคุณสันเหรอฮะสายสองสวัสดีครับครับผม
5: คือผมก็กดเมื่อเช้าเนี่ยมันก็เข้าได้แหละแต่มันจะเขียนบอกว่ารออีก3วัน
0: โอ้
5: ต้องใช้ผมเป็นคนรายใหม่ใช่ป่ะ
0: จ้าก็คุณก่อนหน้านี้คุณเคยใช้ไหมล่ะ
5: เคยแต่ว่าสมัครไม่ได้ไง
0: ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าใหม่ในวงการ
5: ต่อเลยแต่เมื่อคราวที่แล้วสมัยท่านประยุทธ์นี่ผมก็ได้นะแต่ครั้งที่แล้วผมไม่ได
0: ้ก็ไม่เป็นไรก็นี่แหละก็ลงใหม่แล้วก็เดี๋ยวรอให้เขาไปตรวจสอบสิทธิ์ว่าคุณ18ปีขึ้นไปไหมใช่ไหมฮะคุณไม่เคยถูกยกเลิกสิทธิ์อะไรลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส1เฟส2เฟส3เฟส4เฟส5อะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าคุณแอบถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปดูก่อนไง
5: เขาใช้ในที่การโอนเงินเข้าไป 40% เนี่ยเราโอนจากไอบัญชีธนาคารแล้วเข้าเลยได้ป่ะ e-wallet อะไรเนี่ย
0: ได้ก็ปกติ
5: อ๋อเราก็โอนเข้าไปในเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยไอที่พร้อมเพย์อะไรนะเป๋าตังค์เลยใช่ป่ะ
0: คุณ
5: จะมี
0: คุณมีแอปเป๋าตังค์ไหมล่ะ
5: มีฮะ
0: คุณลองกดเข้าคุณเคยซื้อลอตเตอรี่ไหมในแอปเป๋าตังค์
5: เคยซื้อทูเคยซื้อไออะไรนะไอสมัครของไอสมาชิกทู
0: โอไม่รู
5: ้โอนเน็ตโอนเงินซื้อไอข้อเบอร์โทรศัพท์นะแล้วเราก็จ่ายค่าเน็ตไป
0: อ
5: ันนี้เหมือนกันป่ะจากบัญชีที่มือถือผมอ่ะ
0: มันจะ
5: เข้าไอ เป๋าตังค์เลยได้ป่ะไอ้จิวเลต
0: อย่างนี้คือทำได้ไหมทำได้ฮะทำได้
5: โอเคถ้างั้นแล้วผมก็จะโอนเงินจากไอ้บัญชีธนาคารผมที่มือถือเนี่ยโอนเข้าจิวเลตไอ้เป๋าตังค์นี่มันไม่เกี่ยวกับบัญชีธนาคารกรุงไทยใช่ไหม
0: มันเป็น G Wallet ฮะ
5: เข้าเป๋าตังค์เลย
0: คนที่พัฒนาแอปคือธนาคารกรุงไทย
5: เหรอเขาไม่ว่าเขาโอนเงินทำไมเขาไม่โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยเขาโอนเข้าเป๋าตังค
0: ์ก็มันเป็นอีกแอปหนึ่งไงฮะมันไม่ใช่ของธนาคารกรุงไทยครับมันแยกกัน
5: อย่างนี้ผมก็ใช้ของเป๋าตังค์นี่ไปสแกนใช่ป่ะ
0: เอาอย่างนี้ที่บ้านมีลูกชายไหมครับ
5: อ๋อ
0: มีไหมไม
5: ่
0: ไม่ใช่คือ
5: ข้างบ้านกัน
0: คือไปถามเขาข้างบ้านเหรอที่เขาเคยใช้อ่ะมันง่ายกว่าไม่ใช่แหละคือผมอธิบายไปแล้วคุณก็อย่างนี้ไหมครับเนี่ยผมก็ไม่รู้จะบอกยังไงเพราะว่าผมจะต้องบอกว่าเอาขั้นตอนที่ผมทำเนี่ยง่ายสุดคุณเข้าแอปเป๋าตังค์พอเข้าแอปเป๋าตังค์เสร็จปุ๊บคุณลองกดอะไรก็ได้สักอันนึงแล้วมันมีแบบต้องโอนเงินอ่ะต้องเติมเงินใน G Wallet อะไรอย่างเงี้ยผมจะใช้วิธีของผมแบบนี้ไง
5: ได้
0: แต่ว่าสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณรู้แล้วก็คุณมีอยู่ในมือเนี่ยตอนนี้ที่อยู่ในภาพจำของคุณเนี่ยนะในเมมโมรีคุณบอกว่ามันจะต้องโอนผ่านไอ้อันนั้นอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าไอ้ตัว G Wallet เนี่ยมันเราจะไปสแกนตัว QR Code อะไรเงี้ยผมไม่เคยใช้ผมก็เลยตอบให้คุณไม่ได้
5: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรออีก2วันก่อน
0: ใช่
5: เราให้เขาตรวจก่อน
0: ใช่
5: เราตรวจผ่านแล้วเราค่อยไปนั่น
0: ค่อยไปทุกอีกทีนึง
5: เขาใช้ได้วันไหนครับคุณรัตพงศ์
0: ใช้วันที่1ครับ
5: วันที่1โอเคขอบคุณมากครับ
0: ครับผม
5: พอดีก็ไปใช้ครั้งที่แล้วก็ไม่ได้เงินจากคราวที่แล้วไงก
0: ็
5: เลยงงคนนี้ยังงงอยู
0: ่ครับครับได้ไม่เป็นไรค่อยๆทำค่อยๆทำ
5: แต่ง่ายมากเมื่อเช้าโทรไปประมาณสัก8โมงก็เร็วมากเลย
0: ครับ
5: ไม่มีฉันไปถึงนาทีนี้ก็ได้แล้วครับผม
0: ครับได้ครับ
5: จะมีทุก
0: ครับครับได้ครับขอบพระคุณครับหมดเวลาแล้วด้วยครับไม่ใช่อะไรครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะฮะพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องCOOL PLUS เปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็น COOL PLUS รุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรี Cooling Pack 4ชิ้นโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดนะครับ
6: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: ชั่วโมงที่2นะครับของคุยได้คุยดีคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
2: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับถ้าคุณผู้ฟังได้ยินเสียงเหมือนกับมีลมก็ขอให้เข้าใจว่าที่ห้องส่งของ 96.5 ตอนนี้เรามีปัญหาเครื่องปรับอากาศเสียเห็นว่าน้ำยาหมดหรือยังไงสักอย่างเราคิดว่าคงจะใช้เวลาสักอาทิตย์หนึ่งกว่าจะเข้าที่เข้าทาง
1: ครับ
2: ก็เขาก็ใช้เครื่องทำความเย็นแบบดูดอากาศมันจะมีเสียงหน่อยนะที่เหลือก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษตอนนี้ก็รออย่างเดียว
1: รออะไรฮะ
2: รอการเปิดช่องแคบฮอร์มุสอย่างเป็นทางการกับรอการยกเลิกการปิดอ่าวโอมานของกองเรือสหรัฐในทะเลอาหรับส่วนข้อความในน่าจะเป็นเหมือนกับ MOU อ่ะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
2: ว่าในขั้นตอนเนี้ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้กำลังอาวุธเนี่ยจะยุติ
1: 60วัน
2: มากน้อยแค่ไหนแล้วก็อะไรที่ตกลงกันได้อะไรที่จะต้องเจรจากันต่อไปแต่ว่าตั้งแต่วันที่8เมษายนมาจนถึงวันนี้ก็ต้องบอกว่าในแง่ของการทิ้งระเบิดหรือว่าการใช้โดรนที่จะทำลายอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเบาบางลงไปเยอะนะเห็นว่ามีเรือออกจากช่องแคบฮอร์มุสได้จำนวนหนึ่งละที่ผ่านมานะเฉลี่ยตอนนี้อาจจะประมาณวันละสัก 20-30 ลำค่อยๆขยับละเรือเปล่าที่อยู่ตรงอ่าวโอมานตรงมหาสมุทรอินเดียเนี่ยก็กำลังจะวิ่งเข้าไป
1: ครับ
2: ไอเรือที่มีของโหลดแล้วรอจะออกก็กำลังจะเคลื่อนออกมาเท่าที่ฟังจากการประเมินทั่วๆไปแล้วบอกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ระดับปกติเมื่อมีข้อตกลงชัดเจนเนี่ยนะไปถึงระดับที่เคยเป็นช่องแคบที่ผ่านเข้าออกเนี่ยในระดับประมาณ80%ของก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ4เดือน
1: อ
2: ันนี้พูดถึงเฉพาะการขนถ่ายนะเรายังไม่ได้พูดถึงการผลิตหรืออะไรต่ออะไรซึ่งจะต้องใช้เวลานานกว่านั้นก็คาดหมายกันว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยปีนี้เฉลี่ยตั้งแต่แพงจนต่ำเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ90เหรียญต่อบาร์เรลสำหรับราคาน้ำมันดิบดูไบ
1: ครับ
2: อันนี้ก็จะต้องดูกันต่อไปล่ะแต่ว่าความกดดันเรื่องราคาน้ำมันจะปรับตัวขึ้นในระยะสั้นเนี่ยคงจะคลายตัววันนี้จะเป็นวันที่การซื้อขายน้ำมันทั้งตลาดจรแล้วก็ตลาดล่วงหน้าเนี่ยมีความผันผวนมากเมื่อเช้าเนี่ยราคาลดลงมาแต่เล็กน้อย
1: ครับ
2: เป็นการลดของราคาน้ำมันดิบแต่ราคาน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยยังไม่ลงมากคราวนี้ต้องดูตอนเย็นอีกทีนึงว่าตลาดมีความผันผวนและสุดท้ายเนี่ยมันมีแนวโน้มไปทางไหน
1: ครับ
2: นะก็แจ้งให้คุณทราบกันวันนี้ราคาน้ำมันสำเร็จรูปดีเซลหมุนเร็วที่ใช้กันเยอะที่สุดคือ B7 เนี่ยยัง42บาท20สตางค์ต่อลิตรรัฐบาลยังชดเชยลิตรละ2บาท68สตางค
1: ์
2: ส่วนราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล95 E10 นะที่ใช้เยอะที่สุดตอนนี้ก็44บาท53สตางค์โดยที่รัฐบาลเก็บเงินโทษ44บาท90สตางค์โดยที่รัฐบาลเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน4บาท71สตางค์อันนี้ก็เอางั้นถ้าให้ชัดก็เอาดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงราคาหน้าโรงกลั่น
1: ครับ
2: ก ของแก๊สโซฮอล์ 95E10 เนี่ย26.42 บาทราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วหน้าโรงกลั่น B7 เนี่ยนะ32.43 บาทอันนี้ก็อัปเดตให้ทราบกันแล้วกันส่วนคุณผู้ฟังอุ๊ยมารอกันเต็มแล้วคุณรัตพงศ
1: ์ครับผม
2: เริ่มเลย
1: คุณศิริลักษณ์ครับสาย2
2: เชิญครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์และคุณรัตพงศ์นะคะ
1: ครับ
3: อาจารย์หนูถามอาจารย์และคุณรัตพงศ์เรื่องความเห็นเรื่องแบบว่าถ้าเราไปดูดวงโหราศาสตร์แล้วก็ดูห่วงจุ้ยบ้านเงี้ยแล้วมันไม่ดีเงี้ยเราต้องเชื่อหรือไม่เชื่ออ
2: ยู่ที่เรา
3: เพราะว่าหนูไปดูแล้วมันไม่ดีเขาให้แบบให้ขายบ้าน
2: โอ้ขนาดนั้นเลย
3: เขาแบบค่ะแล้วเราก็แบบ
2: ไม่ไม่ก่อนหน้านี้ไม่ก่อนหน้านี้ที่จะไปดูมันเกิดอะไรขึ้น
3: มันก็ชีวิตมันไม่ดีค่ะหนูก็เลยลองไปดูดวงแล้วก็เขาก็ดูดวงด้วย
2: ชีวิตไม่ดีเพราะ
3: คือแบบ
2: ชีวิตที่ไม่ดีเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างเอางี้ก่อนเอาต้นเหตุก่อนต้นเหตุก่อนที่เราจะไปหาหมอดูแล้วก็ห่วงจุ้ยแล้วก็อะไรทั้งหลายเนี่ย
3: หนูออกจากงานแล้วทีเนี้ย
2: ก็เลย
3: แบบว่าเราจะทำอะไรดีที่มันถูกกับดวงเราอะไรเงี้ยค่ะ
2: เฮ้ยไม่ก่อนทำไมออกจากงานก่อน
3: ออกจากงานเพราะว่ามันมีปัญหาแบบว่าเป็นแบบรุ่นลูกเขามาบริหารนี่ค่ะแล้วมันไม่โอเคค่ะ
2: เราทำงานประเภทไหน
3: หนูทำงานเป็นควบคุมคุณภาพอาจารย
2: ์ควบคุมคุณภาพทำมากี่ปีแล้ว
3: 10 กว่าปีเงี้ยค่ะ
2: เงินเดือนตอนออกเท่าไหร
3: ่เงินเดือนมันไม่เยอะพอใจไม่ถึง30,000เลยแบบ
2: ไม่ถึง30,000แล้วเราไปหางานอย่างนี้ที่บริษัทอื่นทำได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราแบบบริษัทเราแบบว่ามันไม่มีเครื่องมือที่บริษัทใหญ่เขาใช้ไงเราก็เลยไม่มี
2: ตกงานตอนอายุเท่าไหร
3: ่เดี๋ยวนะตอนนั้นอายุ48อันนี้ค่ะ
2: กี่ปีแล้ว
3: ประมาณเห็นไหมประมาณอยู่ออกปี64อะค่ะจ้า
2: 64ก็ตอนนี้อายุ53
3: ค่ะ53เกือบ54เนี
2: ่
3: ย
2: แล้ว5ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำมาหากินอะไร
3: หนูก็ทำไปแบบขายต้นไม้หรือไม่ก็มีขายของออนไลน์ขายรองเท้าอะไรเงี้ยค่ะรองเท้าเป็นแบบ
2: ซึ่งไม่มีสาระอะไรเลยไปรับมาขายต่ออีกทีนึง
3: คือแบบเป็นปักตะกร้าในหน้าไงค่ะอาจารย
2: ์มันซึ่งไม่เวิร์ก
3: ใช่ค่ะแล้วทีเนี้ย
2: คราวนี้เรามีลูกมีไม่เรามีลูกมีผัวไหม
3: หนูอ่ะแฟนเสียแล้วไม่มีลูก
2: แฟนเสียไปแล้วโอเคไม่มีลูกโอเคอยู่คนเดียวเลย
3: ใช่ค่ะแล้วเนี่ยหนู
2: เดี๋ยวก่อนช้าอยู่คนเดียวบ้านต้องผ่อนไหม
3: ตอนนี้ไม่ต้องผ่อนแล้วแต่เมื่อก่อนมันต้องผ่อน
2: ไม่ตอนนี้ไม่ต้องผ่อนแล้วจบแล้ว
3: อาจารย์ใช่ค่ะ
2: มีรถยนต์ไหม
3: มีรถยนต์ก็ไม่ต้องผ่อนแล้วค่ะ
2: โอเคตอนนี้ไม่มีภาระหนี้
3: ใช่ค่ะ
2: มีเงินเหลืออยู่เท่าไหร
3: ่ไม่เยอะค่ะจากประมาณ
2: เท่าไหร่
3: ประมาณ2 แสน
2: ประมาณ200,000ตอนนี้เหลือเงินก้นกระเป๋าอยู่200,000
3: ค่ะประมาณนั้นค่ะจ้าแล้วก็มี
2: แล้วทำไมจะต้องไปดูดวงด้วย
3: คือมันแบบว่ามันไม่รู้จะทำอะไรคร
2: ับอ้าวก็ไปคิดก่อนที่ว่าจะทำอะไรอ่ะกลับไปเป็นลูกจ้างได้ไหมไม่ได้
3: ไม่ได้เพราะหนูไม่อยากเป็นเน
2: า
3: ะ
2: ไม่อยากเป็นอีกเรื่องนึงนะเป็นได้กับไม่อยากเป็นนี่คนละเรื่องนะ
3: เป็นไม่ได้
2: นะเป็นไม่ได้คราวนี้จะทำมาหากินเป็นคนเลี้ยงตัวเองแบบว่าต้องออกแรงหน่อยไม่ใช่นั่งใช้โทรศัพท์แบบนี้ได้ไหม
3: ได้ค
2: ่
3: ะ
2: ได้ก็ไปหางานทำก่อนอย่าเพิ่งไปหาหมอดูเพราะตอนนี้มันเป็นปัญหาทำมาหากินไม่คล่องตัวไม่ใช่ไม่ดีนะมันทำมาหากินมันยังไม่ลงตัวมีโรคประจำตัวไหม
3: มีค่ะมีไขมันความดัน
2: เฮ้ยนั่นเป็นเรื่องปกติอันนั้นเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่อง
3: เ
2: ป๊ะเขาไม่ที่มีอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าโรคเขาเรียกว่าสิ่งที่มันอยู่กับเรา
3: ค่ะ
2: อ๋อ
3: ถ้าเป็นอาจารย์ไม่เชื่อ
2: ไม่ใช่ไม่เชื่อคือก่อนที่จะไปหาอะไรพวกนี้ซึ่งมันจับต้องไม่ได้เนี่ยเราดูของเราก่อนดิเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่เขามาดูบอกเฮ้ยมึงต้องขายบ้านแล้วเราต้องขายทันทีก็บ้านะคุณ ล้วคุณขายแล้วคุณจะไปอยู่ไหนเล่าบ้านบ้านที่หมอดูมาดูบ้านแล้วบอกมันไม่ดีมันไม่เออเดี๋ยวลืมถามไปมันเป็นบ้านแบบไหน
3: บ้านมันเป็นบ้านทาวน์เฮาส์แล้ว
2: เป็นบ้านทาวน์เฮาส์แล้วแถวนั้นมันมีกี่หลัง
3: ประมาณ100 กว่าหลัง
2: เยอะแยะไปหมดเลยถ้าแม่งไม่ดีไม่ดีทั้งหมู่บ้านนะผมจะบอกให้
3: มันเป็นทางตรงทางสามแยก
2: มันจะ
3: บ้านหน
2: ู3แยก4แยกอะไรไม่สำคัญหรอกประเด็นก็คือว่าถ้ามันไม่ดีไม่ดีทุกบ้านนะผมจะบอกให้ทั้งหมู่บ้านเลยนะไอ้นี่เราพูดถึงคอมมอนห่วงจุ้ยนะห่วงจุ้ยเออเขาบอกว่าไงเขาบอกต้องขายเลยเหรอ
3: ใช่อาจารย์เขาบอกว่าคือดวงหนูกับบ้านใช่ป่ะมันไม่ถูกดวงหนูไม่ถูกกับบ้านแล้วทีเนี้ยเขาบอกบ้านหนูหันไปทางทิศที่ทิศล้มละลายของหนูไง
2: แล้วเราล้มละลายยังแล้วเราล้มละลายยังเราจะไปล้มละลายได้ไงในเมื่อนี่ไม่มีมันจะล้มละลายได้ยังไงเราใช้สมองคิดดิคนจะล้มละลายแม่งต้องหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์นับจำนวนได้เกิน2 ล้านบาทสำหรับบุคคลธรรมดาเฮ้ยนี่ไม่มีเลยบ้านก็ไม่ต้องผ่อนรถก็ไม่ต้องผ่อนหากินไม่พอกินเท่านั้นเองตอนนี้แต่ว่าตัวคนเดียวอ่ะ
3: หน
2: ู
3: ใช้เยอะกว่าที
2: ่
3: หาได้
2: ก็ใช่แต่ว่าใช้เยอะกว่ามันก็ยังเหลือให้ใช้อยู่นะ
3: หนูก็เลย
2: ไม่จะเกิดไม่นี่เราว่าใช้เดือนละสัก20,000นะได้ไหมเท่าไหร่เดือนละ
3: น่าจะประมาณ
2: หมื่นหนึ่ง
3: หมื่นหน
2: ึ่งถ้าหมื่นหนึ่งนี่อยู่ได้ตั้ง20 เดือนนะที่มีอยู่
1: อ
2: ่ะยังไม่มีอะไรเลยไม่มีรายได้เลยยังอยู่ตั้ง20 เดือนต้องปีครึ่งนะพี
3: ่หนูไม่สบายใจ
2: เกือบ2 ปีอยู่เฉยๆได้อีกตั้ง2 ปีคุณโอ้โหยังถอยหลังได้เยอะเข้ามาอะไรว่าทิศล้มละลายไม่ดูเลยว่าคนนั้นแม่งมีหนี้หรือเปล่าบอกทิศล้มละลาย
3: หนูก็เลยกลัวไงแบบว่าอยู่ไปแล้วมันจะล้มละลาย
2: อ้าวมันจะล้มละลายได้ไงในเมื่อหนี้สินไม่มีอ่ะเออกลับมาคิดใหม่ว่าเราจะทำมาหากินอะไรลองเริ่มจากตรงนี้ถ้าเกิดไอ้ที่ทำอยู่ไม่เวิร์กก็ต้องเปลี่ยนต้องเลิกได้อาชีพที่มันไม่เวิร์กก็ต้องเปลี่ยนไปที่มันเวิร์กเราไปหาดูก่อนเออไม่ใช่ว่าหมอดูบอกแม่งทิศล้มละลายกูจะขายบ้านเลยอย่างนี้ไม่ถูกนะ
3: หนูก็เลยไม่กล้าอยู่บ้านเลย
2: ป่าวไม่กล้าอยู่บ้านแล้วไปอยู่ไหนล่ะครับ
3: ก็
2: เออ
3: น
2: ี่
3: ค่ะบ้านเช่าอะไรอย่าง
2: เงี้ยอ้าวไปอยู่บ้านเช่าอีกต่างหากไม่อยู่บ้านตัวเองเลยแม่งมีรายได้ไม่มีรายได้ไปอยู่บ้านเช่าบ้านตัวเองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไปอยู่บ้านเช่าบ้าแล้ว
3: บ้านละวัน
2: เออก็บ้าแล้วที่อย่างงี้มันไม่ใช่ดวงไม่ดีแล้วมันบ้าแล้วบ้านตัวเองมีอยู่ไม่อยู่ไว้ให้จะไปเช่าบ้านอยู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังดูแล้วแม่งเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงกลับมาตั้งต้นใหม่ไปทำความสะอาดบ้านให้มันน่าอยู่โอ้ตายไม่กล้าถามหมู่บ้านนะกลัวเดี๋ยวเขาจะด่าแม่
3: ยังไม่ถามเลย
2: โอเคนั่นแหละไปตั้งต้นใหม่ไปตั้งต้นใหม่นะนะนะ
3: ครับ
2: ขอบคุณ
1: ครับสวัสดีครับ
2: โอ้แจ็คพอตไปไว้สายแรกคุณรัตพงศ
1: ์คุณแฟ
2: นกูก็ถามเป็นเจ้าพนักงานสอบสวนที่สน.เลยว่ะ
4: ครับครับอาจารย์แล้วก็คุณรัตพงศ์นะครับ
2: เชิญครับเชิญ
4: เป็นสายแรกแล้วผมอยากจะวางสายแจ็คพอตไปแล้ว
2: เออไม่เป็นไรนะเอาหน้าเอาหน้าคือมันเข้าที่ต้องถามกันให้สิ้นสงสัยอ่ะ
4: อาจารย์ผมถามหน่อยนึงนะครับก็คือผมสงสัยมานานแล้วว่าเวลาน้ำมัน
2: อ
4: ะขึ้นใช่ไหมตอนนี้ของเนี่ยมันก็ขึ้นไปด้วยนะฮะอย่างเขาเนี่ยอย่างผมไปซื้อมัสมั่นไก
2: ่
4: ที่ตลาดเนี่ยถ
2: ุ
4: งหนึ่ง90 บาทอาจารย
2: ์
4: มันทั้งนั้นเลยไก่ก็แบบแค่แบบขาหนึ่งเนี่ยโ
2: อ
4: ้โห90 บาทนี่จริงกับลูกชายใช่ไหมตอนนี้มื้อหนึ่งเนี่ยตอนเย็นที่ผมไปจ่ายตลาดธรรมดานะตลาดข้างทางนะมื้อหนึ่งประมาณ200ทุกวันเลยคราวนี้จะห้างไม่ต้องพูดถึงถ้าห้างเข้าไปกินกับลูกชายเนี่ยอย่างน้อยต้อง1,000เนี่ยต้องมี1,000ในกระเป๋าต้องจ่ายไป1,000
2: ที่บ้าน2 คนที่บ้านมีอยู่2 คน
4: ก็มีอยู่3 คนแต่แฟนไม่กินข้าวเย็น
2: โอ้โอเคเออเขาประหยัดเราก็เอาด้วยเราก็เอาด้วยอีกคนนึงไม่ต้องกินข้าวเย็นนะซื้อให้ลูกอย่างเดียวเหมือนแฟนนี่เอาแบบอุโบสถศีลเหมือนแฟนในงดข้าวเย็นไป
4: โอ้แฟนก็อยากลดความอ้วนก็ไม่อุโบสถตอนนี้ผมถามอาจารย์นิดนึงทำไมมันถึงไม่ลงไปตามแต่แล้วน้ำมันมันลงอ่ะมันน่าจะลงไปด้วยนะค่าอาหารค่า
2: ก็ไม่ก็ของอื่นเขาไม่ลงก็ต้องไม่ลงตาม
4: อ๋อ
2: ของที่เขาซื้อมันไม่ลงเขาก็ต้องไม่ลงเพราะเขาเนี่ยปลายทางผู้ประกอบอาหารเนี่ยเขาปลายทางผู้ประกอบอาหารเนี่ยต้องปลายทางแล้วใช่ไหมทีนี้ต้นทางก็ต้องดูแต่ละรายการมันมีอะไรอะไรลงบ้างแหละมันไม่มีอะไรลงมันก็ต้องไม่ลงสิครับนี่ยังไม่ต้องพูดถึงจะต้องมีการขึ้นค่าแรงนะพอขึ้นค่าแรงนี่มันจะชิปอีกระดับนึงเลยผมยังกลัวรัฐบาลจะขึ้นค่าครองชีพให้ข้าราชการด้วยซ้ำไปคุณรัฐพงศ
1: ์
2: พอเกิดขึ้นค่าแรงปั๊บมันชิปไปมันก็จะยก
1: ข้าวของก็แพงขึ้นไปรอเลย
2: ไม่ข้าวของมันขึ้นไปแล้วไงมันก็จะยกขึ้นมาอีกระดับ
1: ครับ
4: แต่ที่ผมสงสัยมากคือค่าเช่าที่จะหลักเนี่ยก็คือเวลาน้ำมันแพงเนี่ยคุณให้เขามาเช่าแล้วก็ให้เช่าที่ขายตลาดต้นทุนคุณไม่ได้เพิ่มอะไรขึ้นเลยเพราะคุณไม่ได้ใช้น้ำมันที่คุณที่อยู่เท่าเดิม
2: แต่เขามีค่าใช้จ่ายเขามีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเพิ่มขึ้นคือพูดง่ายๆว่าเจ้าของได้ค่าเช่าเท่าเดิมเนี่ยแต่ว่าค่าใช้จ่ายเขาเพิ่มขึ้นตัวเขาก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นก็ดูอย่างเราอะเมื่อก่อนมันไม่ได้ใช้เงินเท่านี้ในการมีชีวิตแต่ละวันน่ะตอนนี้มัน A B C D E F รวมกันแล้วมันเพิ่มขึ้นมันไม่ได้เรื่องอัตราเงินเฟ้อแล้วมันเพิ่มขึ้นทุกปีแหละคุณใช่ไหม
4: ใส่ต้องไปถือศีล8แล้วอาจารย์แบบอาจารย์บอก
2: ไม่มันไม่ได้เป็นตัวสำคัญหรอกจริงๆพออายุมากๆเข้าเนี่ยค่าใช้จ่ายในการบริโภคนี่มันลดลงนะมันไปเพิ่มอย่างอื่นเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีแอปรายเดือนเดี๋ยวนี้บานเลยคุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
2: นะ
1: ใช่ครับ
2: ไอ้หนังจีนบ้างอะไรบ้างเต็มไปหมดเลยที่บ้านผมตอนนี้3แอปแล้วเมื่อก่อนเคยเสียเงินทุกเดือน Netflix เดือนละ500เมื่อไหร่แล้วไม่มีเอาเดี๋ยวนี้มันเก็บทุกเดือนดูไม่ดูกูเก็บ
1: อ
2: ินเทอร์เน็ตใช้ไม่ใช้กูเก็บโทรศัพท์ใช้ไม่ใช้กูเก็บตามโปรโมชั่นเห็นไหมมันมีรายจ่ายที่มันรอบๆตัวเราโดยไม่รู้ตัวเนี่ยบานตะเกียงนะผมจะบอกให
1: ้
2: บางทีเราไม่ได้สังเกตไม่ลง
4: ยังเสียค่าครับ
2: ไม่ลง
4: ค่าอะไรเนี่ย
2: ไม่ไปดูแล้วกันเป็นดิสยังมีดิสนีย์อีกนะของผมยังมีดิสนีย์อีกนะ
1: ดิสนีย์พาร์ท
2: ดิสนีย์เดือนละ300คุณรัฐพงศ์
1: ครับ
2: แม่งก็มีเรื่องมาให้ดูด้วยนะโอเค
4: ครับ
2: โอเคไม่ละ
4: นะครับอาจารย
2: ์โอเคครับขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับประมวลครับสาย1
2: คุณประมวลครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์วีระกับคุณรัฐพงศ์ครับ
1: ครับ
5: ครับจะขอพูดถึงพลตำรวจเอกเสรีหน่อยครับ
2: ได้ครับ
5: คือผมก็ชื่นชมท่านนะครับ
2: ครับ
5: ครับในความกล้าหาญ
2: ครับ
5: ครับก็แค่นี้แหละครับ
2: ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ต่อครับ
1: วรวุฒิครับสาย2
2: คุณวรวุฒิครับ
6: สวัสดีครับอาจารย
2: ์เชิญครับ
6: นักสังคม
1: คร
6: ับ อาจารย์ซื้อหนังสืออาจารย์มาแล้วเล่มนึง
2: เล่มไหน
6: สเปนโปรตุเกส
2: อ๋อโอเค
6: ใช่ที่ผมซื้อเพราะอะไรรู้ไหม
2: เพราะ
6: ลูกสาวผมเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับคนสเปนเขาเป็นคนโปรตุเกสแต่เขามาทำงานที่สเปน
2: เออ
6: แล้วก็เนี่ยเพิ่งจะมาเที่ยวภูเก็ตกัน
2: เออ
6: ปีที่แล้วก็ไปเที่ยวเกาะเสม็ดก็คือลูกสาวผมเขาเป็นไกด์ให้อะไรประมาณเนี้ย
2: เออ
6: แล้วผมก็จะขับรถไปส่งน้องเขา
2: เออ
6: แต่ผมไม่ได้ไปค้างไปอะไรเขานะ
2: คือ
6: ขับไปส่งเฉยแล้วก็เขาก็ไปหารถเช่าเที่ยวที่วันนี
2: ้
6: ก็เลยอยากจะรู้ประวัติแท้แหละ
2: โอ้
6: แล้วจะเป็นโปรเจกต์เป็นยังไงอะไรเงี้ย
2: โอ้ยแต่หนังสือผมก็พอช่วยได้ระดับนึงนะแต่จริงๆเขาหาความรู้เองได้ถ้าถามผม
6: ก็ลูกสาวผมเขาคุยภาษาพูดนี้ได
2: ้โอ้นี่จบยังลูกจบยัง
6: ทำงานแล้วอาจารย
2: ์นี่ลูกกี่คนนะวรวุฒิโทษ
6: 2
2: คนนี้ที่แม้ที่ว่าจบที่ธรรมศาสตร์อะไรที่คุณเคยเล่าให้ฟัง
6: ใช่คนนี้ที่ธรรมศาสตร
2: ์ทำงานแล้วเนาะ
6: ทำแล้วแต่ว่าไม่ได้ทำในสาขาธรรมศาสตร์เลยนะ
2: เออช่างมันเถอะมันก็เป็นอย่างนั้นอะชีวิตจริง
6: มันบอกว่าทำแล้วมันไม่ได้ตังค
2: ์เออ
6: มันอาชีพมันแบบอยู่กับที่
2: อะไรเนี่ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวคือถ้าคิดเป็นทำเป็นคิดเป็นทำได้เดี๋ยวมันก็เวิร์กเองอะคุณเพราะเราต้องเข้าใจนะว่าปริญญาตรีเนี่ยไม่ปริญญาตรีเนี่ยให้แค่เครื่องมือนะทักษะในการจะทำมาหากินเนี่ยมันต้องว่ากันด้วยของจริงนะคิดเป็นอะคือจบปริญญาตรีถ้าเรียนมาอย่างดีนะคุณณัฐพงษ์นะต้องคิดเป็นต้องรู้จักแยกแยะต้องรู้ว่ามีปัญหาจะแก้ยังไงอะไรเงี้ยต้องได้ตรงเนี้ยถ้าใครไม่ได้อันถ้าใครไม่ได้เครื่องมือนี้เลยนี่นะมันก็เหมือนคุณจบม.6 อ่ะโดยที่ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมอ่ะอันนี้เลขคนนึงล่ะ
6: อีกคนนึงอยู่แบงก์ออมสิน
2: ทำงานไปแล้วเหมือนกัน
6: ก็ลูกสาวผมให้ขายยาแก๊งมาเฟีย
2: อ๋อเหรอ เออ
6: ก็เขาฝ่ายตามนี่ไงเขาอะไรนิติศาสตร
2: ์ไม่ตกลงลูก2คนจบแล้วทำงานแล้วทั้งคู่
6: แล้ว
2: เออวรวุฒิก็เก่งเนาะเออว่าก็นะนี่คุยกันมา10ปีตั้งแต่ลูกเรียนปีแรกนะคุณณัฐพง
6: ษ์ใช่ๆรู้จักอาจารย์ตั้งลูกเรียนอนุบาล
2: โอ้
6: จนมันทำงานแล้ว
2: จนหลานทำงานแล้วคุณณัฐพงษ์
1: ครับ
2: เออคิดดูดิมันยาวขนาดนั้นอ่ะอย่างนี้ก็เราก็ผ่อนได้แล้วนะ
6: ก็ผ่อนแล้วผมผ่อนแล้ว
2: เออถ้าบอกเดี๋ยวคราวนี้เราก็คอยประคับประคองดูลูกหลานทำให้มันเรียบร้อยกันละกันเออ
6: มันจะเก่งกว่าผมอีก
2: เออ
6: บางอย่างสอนไม่ได้อาจารย์มันรู้มากกว่าเรา
2: ธรรมดา
6: แม่คิวผมโทรมาเพื่อ
2: เดี๋ยวเอาเรื่องนี้จบก่อนถ้าลูกไม่เก่งกว่าเรานี่เป็นเรื่องแย่นะถ้าเด็กรุ่นหลังไม่เก่งกว่าเด็กรุ่นที่แล้วนี่นะประเทศมันถอยหลังนะคุณ
6: คืออย่างน้อยมันอยู่บ้านเราก็ต้องหาให้มันกินอ่ะ
2: ไอ้นั่นอีกเรื่องนึงบอกให้มันคิดหาเองว่างมาเรื่องกินนะ
6: อย่าเพิ่งแต่เงินเดือนเขาสูงอาจารย์สองคนนี่เงินเดือนเขาสูง
2: โอเค
6: เขาไม่ต้องไง
2: เออโอเคแต่ว่าเราต้องทำกับข้าวให้กินใช่ไหม
6: ว่าผมเป็นคนชอบทำเยอะด้วย
2: โอ้งั้นก็เรียบร้อยมันเป็นอาชีพเราเพราะเราชอบไม่มีปัญหาเอาเรื่องเขาคุณตรง
6: มันเลือกกินมันไดเอท
2: ไดเอทโอเคโอเคว่าม
6: ันไม่เอาเลยผมไม่ชอบมันนะอาจารย
2: ์เออเอาว่า
6: เพราะเติร์นก็มีเงี้ยอะไรพวกเนี้ย
2: เออ
6: ไม่ก็พวกอะไรนะไออาหารคือผัก
2: เอากลับมาเรื่องที่คุณอยากจะคุยกับผมก่อนเดี๋ยวลืม
6: พอดีเมื่อกี้มีคุณพี่คนนึงเขาคิดว่าบ้านแล้วก็จะขายไปดูหมอคือผมมามองหมอดูนะก
2: ็
6: คือจริงๆเขาคือนักธุรกิจคนนึงเนี่ยเขาก็ต้องการล้วงเงินจากกระเป๋าเราแหละเขาพยายามพูดน้อมน้าวให้เราเชื่อแต่อาจารย์ก็เชื่อดาราศาสตร์เชื่อโหราศาสตร์แต่อาจารย์ไม่ได้เชื่อหมอดูอาจารย์ดูดวงดาวดูดาราศาสตร์ถูกไหมมันมีความเป็นไปได
2: ้ผมดูได้ทั้งนั้นน่ะหมอดูชอบดูผมคุณเจอหน้าผมเนี่ยถ้าเป็นหมอดูดูลายมือนี่ขอเลยแล้วก็ถ้าเกิดนั่นจะดูดวงให้ผมก็เจอหน้าผมนี่มีถ้าเป็นหมอดูนี่จะดูดวงให้ผมเลยล่ะคุณอยากรู้อยากคุยอยากอะไรเงี้ยผมก็ไม่มีปัญหานะอยากดูก็ดูแล้วก็ให้เขาเล่าให้ฟังก็ว่ากันไป
6: ตรงมั่งไม่ตรงมั่ง
2: ไม่ได้
6: เขาดูโง่เฮงอาการไงก็เหมือนโง่เฮงคนมีความทุกข์แต่หมอดูเขาก็รู้ไอ้เนี่ยมันมีทุกข
2: ์เดินดูหน้าก็รู้แล้วว่าคนน่ะ
6: ใช่
2: เนี่ยอย่างคุณดูคุณณัฐพงษ์เนี่ยสุขครึ่งนึงทุกข์ครึ่งนึง
6: อาการจริงนะเนี่ยหมอดู
2: อย่าดูหน้าณัฐพงษ์นี่นะดูหน้าณัฐพงษ์ดูปั๊บเนี่ยสุขครึ่งนึงทุกข์ครึ่งนึงจะว่าสุขมากกับทุกข์ก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่หรือว่าจะว่าทุกข์มากเออโอเค
6: แต่ผมคนนึงเวลาหมอดูไม่กล้าเรียกผมนะ
2: เอออะแล้วแต่คนอย่างผมเนี่ยผมรับแขกผมไม่มีปัญหาหมอดูเรียกไปดูผมก็ดู
6: อ๋อ
2: เออผมไม่มีปัญหา
6: คือบางทีผมก็ให้ดูแหละคืออยากถามอยากรู้อะไรผมก็ให้ด
2: ูแต่ว่าให้ผมเดินไปหาหมอดูแล้วก็ให้เขาดูอย่างที่เขาทำกันเนี่ยผมไม่เคยหมายว่าเรียกหมอดูมาดูหรือว่าไปที่มีหมอดูแล้วเราไปให้เขาดูเงี้ยไอ้นี้ผมไม่เคยเอออย่างนี้ผมไม่เคยเพราะผมเฉยๆอ่ะคือไม่ได้ใส่ใจมากเอางี้ก็แล้วกัน
6: ครับผม
2: ไม่ได้เป็นตายแบบพี่เขาถึงขั้นจะขายบ้านเพราะอยู่ทิศล้มละลายอย่างนี้มีด้วยเหรอว่าทิศ

0: อายุเท่าไหร่นะฮะ
1: 19เดือนหน้าครับอาจารย์ครับ
0: 19เหรอ
1: เออใช่ใช่ใช่ใช่
0: เกิดปีไหนฮะ
1: ปี50ครับ07ครับผม
0: 07
1: ใช่แล้วครับ2007ครับ
0: อ๋อ2007เรียนที่ไหนครับโทษ
1: โอ้ผมเรียนมหาวิทยาลัยรังสิตครับที่อาจารย์ธำรงศักดิ์เป็นคนสอนเนี่ยอาจารย์ครับ
0: มหาวิทยาลัยรังสิตเหรอเรียนอยู่ชั้นปีอะไรโทษ
1: ปีขึ้นปี2ครับผมแต่ว่าผมมีแฟนจะเรียนนิติปรามอีกใบนึงครับอาจารย์ครับ
0: ไปเรียนเลยเรียนคู่กันเลยไม่มีปัญหา
1: แต่ผมจะตายครับผมสมองผมรับไม่ไหวคร
0: ับ ไม่ไหวก็ไม่ต้องไปเรียนครับเอาแค่อันเดียวพอ
1: แต่ว่าผมจะบอกว่ามีเพื่อนผมคนนึงมาฟังรายการจานทุกวันเลยผมติดแล้วตอนนี้ผมเริ่มติดตามเพื่อนแล้วเพื่อนผมนี่เขา FC จานมากครับเรียนอยู่มอบูครับแล้วผมอยากจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ราคาน้ำมันมันจะลงครับอาจารย์ครับ
0: เมื่อไหร่ราคาน้ำมันจะลงก็ต้องไปดูว่ามันมีเหตุปัจจัยอะไรราคาน้ำมันบ้านเราหรือราคาน้ำมันต่างประเทศ
1: บ้านเราเนี่ยครับ
0: บ้านเราก็ต้องรอให้แล้ว
1: บ้านเราขึ้นเราขึ้นเราไม่รู้นะ
0: ไม่มีมันมีทั้งขึ้นทั้งลงครับมันถ้าดูทุกวันถ้าดูทุกวันมันไม่ได้ลงอย่างเดียวหรือขึ้นอย่างเดียวนะครับ
1: ครับผม
0: เอออันนั้นมันความรู้สึกนะครับ
1: โอ้ผมบ้านผมทำนานี่ไม่มีตังค์จะเติมมันทำนาแล้วอาจารย์ครับ
0: โอ้อย่างนี้แย่แล้วครับต้องเลิกเรียนแล้วครับถ้าขนาดที่บ้านไม่มีตังค์จะซื้อน้ำมันทำนานี่เลิกเรียนเลยครับผมว่าอย่าไปเรียนเลยครับผมว่ากลับไปทำไม่ผมว่ากลับไปทำนาดีกว่าครับมาเรียนก็ไม่ได้อะไรแล้วครับผมบอกตามตรงเลยอ่ะ
1: ไม่เอา
0: ไม่เสียเงินแต่ไม่เนี่ยพ่อแม่ส่งมาให้เรียนมันไม่คุ้มอ่ะกลับไปทำนาดีกว่าถ้าถามผมอ่ะสี่ปีเนี่ยสี่ปีบ้านอยู่จังหวัดไหน
1: ผมจะทำได้ไงผมไม่เอาผม
0: ไม่บ้านอยู่จังหวัดไหนบ้านอยู่จังหวัดไหน
1: ผมอยู่ผมบอกได้ยังไง
0: ไม่ได้ทำไมจะไม่ได้เราไอ้บ้านอยู่ไหนจะไปบอกไม่ได้ได้ยังไงว่าทำไมไม่เห็นมีปัญหาเลยนะ
1: ไม่ได้แล้วมันไพรเวทครับจาน
0: มันไม่ได้ไพรเวทอะไรหรอกบ้านอยู่ไหนจังหวัดไหนจังหวัดไหนอะไรวะเด็กรังสิตทำไมขี้โยขี้แยงี้วะจังหวัดไหน
1: อยู่รังสิตไอ้ผมอยู่ฉะเชิงเทราครับ
0: ฉะเชิงเทราเอ้ยกลับไปทำนาที่ฉะเชิงเทราอย่าไปเรียนเลยขนาดพ่อแม่
1: ไม่เอา
0: ดิ
1: ผมเนี่ยทำนา
0: ไม่มันไม่คุ้มหรอกผมจะบอกให้คุณเรียนมานี่นะเดือนนึงคุณใช้เงินเท่าไหร่อ่ะพ่อแม่ส่งให้เท่าไหร
1: ่ผมใช้เดือนเกือบ 3,000 ครับ 4,000
0: 3,000 นี่ 3,000 ได้ยังไงคุณมีค่าเช่าค่าห้องว่า
1: ค่าห้องเทอมละ10,000ครับเหมาจ่ายครับ
0: เหมาจ่ายเทอมละ10,000ค่าห้องเดือนละเทอมละ10,000แล้วค่าใช้จ่ายเดือนละ 3,000
1: ครับ
0: ใครเป็นคนให้อ่ะ
1: แม่คร
0: ับเออแม่แล้วเดือนนึงจ่าย 3,000 เนี่ยนะรู้ว่าใช้เงินเท่าไหร่ปีนึงอ่ะ
1: โอ้มันไม่ได้ทำธุรกิจทำมาอย่างเดียวจ้า
0: ไม่รู้อ่ะแต่ว่าเอ้ยมันเรียนมันไม่คุ้มหรอกผมจะบอกให้
1: มันคุ้ม
0: ไม่คุ้มมาโอเคแล้วขี้เกียจคุยด้วยแล้วโอเคครับขอบพระคุณ
2: ครับสวัสดีครับ
1: โอเคไม่เจอกันครับ
0: ครับไม่ต้องเจอมันจะเสียเวลาเจอขอบพระคุณเสียงมันอายุ19หรือวะคุณผู้ฟังเสียงแม่งอายุ19วะนะแล้วผมได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ไม่น่าได้หรอก
2: ไม่ได้
0: อายุ19เปิดปี07
2: เ
0: ฮ้ยคศ07
2: ครับ
0: ปีนี้คศอะไรวะ
2: 20เท่าไหร
0: ่26 19จริงเว้ย
2: เออ
0: แต่เสียงมันไม่น่าใช่
2: เสียงไม่น่าใช่นะ
0: ผมนึกว่าเขาอำผมนะตอนแรก
2: ครับ
0: เชื่อไปก่อนแล้วว่าเขา19แล้วกัน
2: ครับ
0: โอเค
2: คุณพิชิตครับสายหนึ่ง
0: คุณพิชิต
3: ครับสายหนึ่งครับผมสวัสดีครับอาจารย์สองท่าน
0: เชิญ
3: ผมฟังเมื่อกี้ท่านผู้หญิงนะครับโอ้โหสมน้ำสมตา
0: เออ
3: ไปเชื่อเรื่องหมอดูโอ้โหคนเรานี่นะไปเชื่อมันพวกนี้จะเสร็จเลย
0: เออ
3: ผมอายุ69ผมยังทำงานอยู่เลยอาจารย
0: ์เออ
3: ก็ต้องสู้กันไปฮะลูกเรียนจบแล้วยังก็ต้องไปทำงานนะ
0: ทำอะไรทำไม่ตอนอายุขนาดนี้ทำอะไรครับโทษ
3: อะไรนะฮะ
0: อายุขนาดนี้ทำอะไรงานที่ทำ
3: ผมทำดนตรีอยู่ครับ
0: โอเคโอเคโอเค
3: ที่เคยคุยเรื่องสล
0: ากอย่างนี้ก็ทำไปได้จนตายครับถ้าเป็นดนตรีครับ
3: ฮะ
0: โอเคครับแล้วไงต่อครับ
3: ครับครับ
0: ครับครับ
2: ครับครับสวัสดีครับ
0: คือเราต้องถามชนิดของงาน
2: ครับผมใช่
0: ถูกไหม
2: ใช่
0: ถ้าผมอายุ69แล้วผมบอกตอนนี้ผมแบกถุงปูอยู่เนี่ยผมไม่ไหว
2: ไม่ไหวไม่ได้
0: ไม่ได้เนาะ
2: ไม่ได้
0: ถ้าเป็นแบบว่าใช้แรงงะใช้แรงอย่างเดียวไม่น่าจะได
2: ้ครับ
0: ถ้าอายุเยอะๆอ่ะมันก็ต้องเลือกงาน

0: ลักษณะผลิตนี่ไม่น่าได้เลยนะคุณรัฐพลเนาะ
1: ไม่น่าได้ไม่น่าได
0: ้ต้องเป็นบริการเนาะ
1: ครับ
0: เออแต่จะให้ผมไปอะไรนะไลฟ์ขายของปักตะกร้าเนี่ยผมไม่ทำว่ะคุณรัฐพล
1: ครับ
0: มีคนอยากมีคนบอกเนี่ยน่าจะไปทำ YouTube
1: เออ
0: เปิดช่อง YouTube เลยผมก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะมันต้องถึงขนาดนั้นเลยเหรอวะรัฐพล
1: ครับ
0: นะ
1: เ
0: ออว่ะหลังๆผมก็คิดเยอะนะณัฐพงศ
1: ์
0: ว่าเอ๊ะจะเอายังไงดีกับชีวิตวะเนี่ยจะทำงานไปเรื่อยๆจนมันตายคาไม้หรือว่าจะมีแบบว่าทำงานน้อยลงแต่ยังทำอยู่จนคิดว่ามันยากที่จะทำมันฝืนที่จะทำตอนนี้ผมยังไม่มีสภาพอย่างนั้นนะพี่แต่คิดว่าต้องคิดเผื่อนะเหมือนกับว่าเราก็ต้องดูเอ๊ะจะเอายังไงดีบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นตอน60เนี่ยผมตั้งใจมากเลยนะเลิก
1: เออไม่เอาแล้ว
0: ไม่เอาแล้วนี่ถ้าไม่เกิดโควิดป่านนี้ผมคุณไม่เจอผมแล้ว
1: ครับ
0: หายไปกับมหาสกลจักรวาล เออแต่งานบางอย่างผมยังทำได
1: ้ครับ
0: เช่นผมเป็นคนชอบเขียนการเขียนนี่เป็นความสุขอันนี้ทำได้ตลอดเนาะ
1: ทำได้ตลอด
0: แต่ก็ไม่แน่ใจนะบางทีก็มานั่งคิดว่าไอ้ที่เขียนไปแม่งมีประโยชน์เปล่า นี่เมื่อเช้าว่าจะเขียนนะเมื่อวานเนี่ยตั้งลักไว้แล้วไอ้เขียนค้างไว้ไงไอ้คอลัมน์ปากท้องชาวบ้านเขียนครั้งสุดท้ายวันที่24เมษายนเงินกู้หรือเงินกูอ่ะไปสองตอน
1: อ
0: ่ะตอนนั้นก็ประเมินว่ารัฐบาลน่าจะออกพระราชกำหนดแล้วก็กู้เงินที่จะมาอุด
1: ครับ
0: เศรษฐกิจที่มันเกิดวิกฤตพลังงานแต่ก็ตอนนั้นก็รอดูว่ารัฐบาลก็จะใช้เงินเท่าไหร่รูปแบบยังไงแล้วก็รอให้มันเกิดความชัดเจนก็เมื่อวานเนี่ยตั้งไว้แล้วเขียนไปสักครึ่งหน้าแล้วแล้วอยู่ดีมันก็เฮ้ยไม่ต้องเขียนก็ได้วะถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ต้อง
1: ดูไม่ได้เขียนเลย
0: ไว้เขียนค้างไว
1: ้ครับ
0: แต่ว่าเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนวันที่ได้ ยังไม่จบคือยังไม่ได้เขียนจนจบอ่ะ
1: ครับ
0: เออยังไม่ได้เขียนจนจบถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยนะต้องทุกวันนะสนุกมากตอนหลังก็เหลืออาทิตย์ละครั้ง
1: ครับ
0: ตอนเนี้ยเป็นแบบลักษณะที่เรียกว่าเฉพาะกิจอยากเขียนเมื่อไหร่ก็เขียนมันก็ดีเหมือนกันนะถ้าเราไม่ต้องเขียนกันคือเขียนทุกวันมันก็ดีนะเพราะมันทำให้เราทบทวนอะไรทุกวันคิดทุกวันหาทุกวันใช่ไหมหาทุกวัน
1: อ
0: ่ะมันเหลืออยู่แล้วล่ะคุณณัฐพงศ์แต่บางทีเราก็คิดว่าเอาไม่เป็นไรมันก็เขียนไม่เยอะแล้วเนี่ยเนาะเผาๆบ้างก็ได้ก็อันนี้ก็อีกงานที่ยังพอทำได้แล้วก็มีเรื่องที่ค้างๆไว้ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการสะสาง
1: ครับ
0: นะถ้ามันครบหมดเรียบร้อยแล้วก็จะได้ไปเอพิโซดใหม
1: ่
0: ใกล้ละใกล้ละ
1: ใกล้ละ
0: ใกล้ละใกล้ละใกล้ละรวมทั้งเล่มนี้เขาให้มายังไม่ได้มีเวลา
1: อ๋อ
0: ยังไม่ได้มีเวลานั่งตรวจต้นฉบับเลยเล่มใหม่นะเกือบ400หน้านะท่านผู้ชม
1: เออ
0: 380นะ
1: ครับ
0: มีเวลากะว่าช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยน่าจะลงมือทำสักทีและอีกเรื่องนึงที่มันเริ่มรบกวนแล้วเนี่ยโลคาพยาธิเมื่อวานก็ไปเสียเงินให้หมอ
1: ครับ
0: มันไหลมันเจ็บนิดๆแต่เวลาเหยียดแล้วมันจะเจ็บอ่ะแล้วมันทำให้เวลาเรานอนแล้วพลิกแล้วมันกดลงไปแล้วมันจะเจ็บใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็เลยไปหาหมอไม่หายสักทีก็เลยไปหาหมอเมื่อวานก็หมอก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะจับรูปๆคล้ำๆเสร็จส่งไปเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์เสร็จหมอไม่ชัวร์ว่ะไป MRI เมื่อวานข้าพเจ้าก็เจอไปแล้ว 15,000
1: อ๋อที่เข้าไปในอุโมงค์แล้วดังกึ๊กๆ
0: ตั้งๆๆๆตึ้งๆๆๆแนวเนี่ยนะ
1: ครับ
0: หมดไปแล้วเมื่อวานไม่มีรายได้แม้แต่บาทเดียวเลยเสียไป 15,000 ที่จริงอ่ะ 17,000 นะแต่เขาลดให้เหลือ 15,000
1: ครับ
0: อันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะ
1: ข
0: ั้นพื้นฐานก่อนจะดูผล
1: ตัวไปเสียตังค์ทีตอนดูผล
0: ตอนดูผลแล้วหมอจะดำเนินการยังไงก็ค่อยว่ากัน
1: ครับ
0: นี่คุยไปเรื่อยๆไม่ต้องมีเบรกเลยได้ไหมเนี่ย
1: ไม่ได้
0: โอเค
1: ไม่ได้พักสักครู่ครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
3: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
2: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
3: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
2: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
3: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
2: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
3: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
4: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: ครับอ่ะคุณผู้ฟังเมื่อกี้น่าจะฟังเพลินนะ
2: ครับ
1: มีเวลาประมาณ10นาทีก่อนจะ4โมงเย็นใครจะโทรศัพท์มาก็เชิญ
2: ครับ
1: ผมยังไม่มีเวลาตามสถานการณ์ล่าสุดในตะวันออกกลางเลยว่
2: า
1: เรียบร้อยยังไงดูนิดนึงอ่ะคุณณัฐพงศ์มีคุณผู้ฟังโทรมาแล้วโทรคุยก่อน
2: BB ครับสาย2
1: คุณ BBเชิญครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีคุณณัฐพงศ์ครับ
2: ครับ
3: ครับผมขอสอบถามนิดนึงครับพอดีช่วงนี้รู้สึกเป็นบ่อยมากเลยผมรู้สึกว่าช่วงนี้ผมทำงานเยอะๆแล้วผมสามารถจะลืมในเรื่องที่เรื่องเล็กๆครับผม
1: อะไรนะ
3: บ้างไหมครับ
1: ลืมอะไรนะ
3: ลืมในเรื่องที่เรื่องเล็กๆเรื่องแบบเรื่องแบบเช่นลืมชื่อคนบ้างแต่จำได้ว่าคนคนนี้คือแบบคือใครนะแต่จำชื่อไม่ได
1: ้ไปหาหมอเถอะไป
3: ครับโอเคครับอาจารย์
1: ขอบพระคุณ
2: ครับสวัสดีครับ
1: มาปาลบแบบนี้ทำไมวะไม่แน่ใจอะไรก็ไปหาหมอไป
2: เออคุณสมบูรณ์ครับสาย3
1: สมบูรณ์ครับ
4: สวัสดีครับอาจารย
1: ์เชิญ
4: ว่าผมฟังมาตั้งนานแล้วครับเพิ่งเข้าสายวันนี้วันแรกครับ
1: ปิดวิทยุก่อน
4: ครับครับครับผม
1: เดิน
4: คร
1: ับ เดินครับเดินไปปิดวิทยุก่อน
4: ปิดแล้วครับปิดแล้วครับ
1: วิทยุมันอยู่ที่ไหนล่ะ
4: ปิดแล้วครับ
1: ไม่วิทยุมันอยู่ที่ไหน
4: ข้างๆที่ทำงานครับข้างโต๊ะครับ
1: โอ้ข้างโต๊ะเหรอเป็นวิทยุอะไรอ่ะ
4: ทรานซิสเตอร์ครับ
1: โอ้เหรอทำงานมีวิทยุทรานซิสเตอร์อยู่บนโต๊ะทำงานด้วยเหรอ
4: ครับครับ
1: เป็นอะไรครับ
4: ผมเป็นศิลปะฮะนักศิลปินครับ
1: ศิลปินอะไรอ
4: าจารย์อยากถามว่า
1: ศิลปินศิล
4: ปินกับศิลปะแห่งชาตินี
1: ่ศิลปินอะไร
4: เ
1: ด
4: ี๋ย
1: วศิลปินอะไรครับโทษ
4: ศิลปินแห่งชาติกับศิลปะ
1: ไม่ตัวคุณอ่ะตัวคุณ
4: ผมเป็นศิลปะผมจบศิลปะครับ
1: ไม่แล้วคุณ
4: ต่อโรเช่ครับ
1: ไม่แล้วคุณทำอะไรครับโทษ
4: เคยทำงานครับที่บริษัท
1: ไม่ศิลปะที่คุณทำมาเป็นแผนกไหนพวกไหน
4: ฝ่ายศิลป์ครับฝ่ายศิลป์ครับ
1: ไม่ใช่อะไรพวกไหนนะไม่เข้าใจคำว่าฝ่ายศิลป์เนี่ยทำอะไรเอ้า
4: ทำหนังสือมั่งทำโบชัวทำเขียนแบบออกแบบอะไรพวกนี้ฮะ
1: อ๋อเหรอเออแล้วยังไง
4: เคยทำมา9ปีนะฮะแล้วผมได้มาทวงพี
1: ่ไม่แล้วตอนไม่แล้วตอนนี้ทำอะไร
4: ตอนนี้ก็อยู่พี่ช่วยพี่สาวทำครับทำพรบครับอยู่เจ้าคุณทหารครับ
1: ตกลงไม่ได้ทำศิลปะแล้ว
4: ก็รองานเนี่ยโฟกัสอยู่ว่าจะได้เปิดดวงครับ
1: ตกลง
4: แล้วก็ตามรอยสมเด็จพระเทพครับบ้านผมอยู่ลาดกระบังครับแถวสจรเทพนุประจอมเกล้าฮะก็อ่านหนังสือบ้างครับตอนช็อกอ่านหนังสืออะไรเงี้ยฮะ
1: ตกลงตอนนี้ทำพรบกับพี่สาว
4: ครับ
1: พรบคืออะไรครับโทษ
4: ประกันภัยรถยนต์ครับ
1: ป้
4: ายวงกลมฮะเวลาไม่มีแล้วตำรวจจะจับอะไรเงี้ยฮะ
1: มันจะเป็นพวกไหนมาทำล่ะ
4: ก็เป็นในหน้าครับประกันพวกวิริยะอะไรพวกนี้นะฮะ
1: มันเป็นประกันรถยนต์หรือประกันมอเตอร์ไซค
4: ์ทั้งสองอย่างฮะมอเตอร์ไซค์รถเจ๋งรถกระบะเนี่ยฮะ
1: โอ้อย่างนี้เขาเปิดกันเยอะเนาะไอ้ที่รับทำพรบ
4: ก็มีออนไลน์มีประเภทงานจิตล้ออะไรก็เปิดกันเยอะฮะเซเว่นก็ยังมีนะฮะ
1: เออแล้วโอเคแล้วไงต
4: ่อเออจะถามอาจารย์สนใจพวกศิลปะไหมพวกอะไรเงี้ยผมพวกกรมศิลป์นะฮะพวกเคยเรียนศิลปะเคยเดินศิลปากรมาฮะ
1: ไม่สนใจเลย
4: เมื่ออาจารย์ก็อ่านพวกนิยายเนี่ยฮะอาจารย์ได้ข่าวว่าอาจารย์พวกอ่านสืออะไรเงี้ยทำพวกไปดูเขาพนมรุ้งอะไรพวกเนี้ยนะฮะ
1: ก็ไปดูสิครับมันจะเป็นเสียหายก็ไปเที่ยวอ่ะนักท่องเที่ยว
4: อาจารย์ทราบไหมศิลปทรรางวัลศิลปทรกับศิลปะแห่งชาติเนี่ยศิลปินแห่งชาติต่างๆเนี่ยทราบไหมครับ
1: ไม่ทราบครับ
4: นอนนะฮะ
1: ครับ
4: โอเคผมจบโรงเรียนพจน์นะฮะทั้งศิลปกระบังอ่ะ
1: ครับผม
4: จะบอกว่าประเทศจะเสด็จเช็คเงินสจรวันที่5กันยาฮะ
1: ได้ครับขอบพระคุณครับ
4: ครับ
1: ครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ฟังแล้วรู้เรื่องไหมวันนี
2: ้ครับ
1: นัทผม
2: คุณนัทสายหนึ่งคุณนัทนะ
1: เชิญ
2: อยู่ไว้เอ่ยไม่อยู่เลย
1: อยู่ว่ามา
2: คุณวิชัยสายสอง
1: วิชัยครับ
5: สวัสดีครับ
1: เชิญครับ
5: ถามคำถามเดียวครับเดี๋ยวนี้อาจารย์ไม่เขียนอาณาจักรโรมันแล้วเหรอครับหนังสือ
1: เขียนค้างไว้ยังไม่เดินให้มันจบครับ
5: นะครับกำลังรออยู่ครับ
1: เขียนไว้ร้อยกว่าหน้ายังไม่เดินให้มันจบครับน่าจะไม่ได้อ่านแล้วครับเล่ม3เล่มจบเนี่ยครับ
5: นะครับ
6: ครับคิดว่าไม่ได้อ่านแล้วครับ
5: นะครับ
6: อ่านเล่มหนึ่งเล่มสองอีกรอบนึงก่อนแล้วค่อยว่าก
5: ันครับผม
6: ขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
6: อย่ามาทวงนะงานค้างอ่ะที่จริงมันจบในเล่มสองได้ถ้าเราไม่เอาต่อคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
6: เออถ้าไม่คิดว่าจะต้องมีอะไรต่อในเล่มสองมันก็จบในตัวมันได้เออแต่ว่าเล่มสามเอ๊หรือว่าเอาที่ทำไว้ร้อยกว่าหน้ามาขายไว้นะสักคนคนเขาจะด่าไหมกำลังเขียนมาถึงตอนซีซ่าบุกเข้าไปในฝรั่งเศสกับเยอรมันที่ไปสู้กับไอ้พวกไอ้ชนป่าเถื่อนนะ
2: ครับ
6: พวกแฟรงก์กับพวกเยอรมนีแต่ว่ามันเรื่องต้องค้นเยอะไงเราก็เลยท
2: ้อ
6: คราวนี้ว่าจะตัดตอนก็เกรงใจเพราะเราทำใหญ่ไงคือเราเริ่มเป็นของใหญ่ไว้แล้วอ่ะใช่ไหมเอาไอ้ที่ซีซ่าเขียนน่ะเป็นหนังสือสองเล่มมานั่งอ่าน
2: อ
6: ่ะเราไปใหญ่อย่างนั้นแล้วอ่ะอันนี้เราจะทอนลงมาเป็นแบบว่าตัดรับรวบรัดตัดความเลยว่ามันก็ไม่ได้
2: ไม่ได้
6: ใช่ไหม
2: สรุปจะไปถึงออกกุตุ้ดเลยวันนั้นไม่ได้
6: คือไม่ได้อ่ะนะว่ากองไว้น่ะจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่กล้าไปลื้อนะ
2: ครับ
6: เออมีหนังสือใหม่ๆออกมาหลายเล่มผมก็ซื้อเก็บไว้ยังไม่ได้อ่านยังไม่ได้กล่าวว่าจะเริ่มแม้แต่หนังสือที่เคยอ่านแล้วชอบเนี่ยเขาแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะมีนะว่างๆจะไม่นัทพงษ์อ่านนั่นนี่ก็สนุกดีเหม
2: ือ
6: นกันเออเป็นนักประวัติศาสตร์อังกฤษเออนี่เขียนดีอันเนี้ยเขียนสนุกด้วยนะเขียนเล่าเรื่องสนุกถ้าคุณนัทพงษ์แวะไปที่อาสมอ
2: ่
6: ะในห้องทำงานหนังสือที่เกี่ยวกับจักรวรรดิโรมันอ่ะ
2: กองอยู
6: ่แผงนึง
2: แผงหนึ่งเลย
6: ไม่รวมที่ไม่เอาไปนะ
2: เ
6: ฉพาะที่นั่นเนี่ยที่พอทำงานได้เนี่ยแผงหนึ่ง
2: เ
6: ออนะแผงหนึ่งเลยอ่ะผมไม่กล้าไปเปิดปิดอ่ะเดี๋ยวกลัวตัวเองต้องหลุดเข้าไปไง
2: เออ
6: แต่มันต้องมีเวลาด้วย
2: ครับ
6: สายสุดท้าย
2: คุณสิริศักดิ์ครับสายสอง
6: คุณสิริศักดิ์ครับ
7: สวัสดีครับพี่ณัฐพงศ์อาจารย์ครับ
6: เชิญครับ
7: ไอ้คำว่าห่วงจุ้ยคอมเมนต์เซ็ตนี่จดลิขสิทธิ์ไหมครับ
6: มันจะไปจดลิขสิทธิ์ได้ยังไงมันเป็นภาษาจีนห่วง
7: ไป
6: ห่วงไป
7: ให้คนแถวบ้านฟังครับ
6: ห่วงไปว่าลมจุ้ยไปว่าน้ำมันก็ห่วงซุยห่วงจุ้ยอะไรนะอืม
7: ครับ
6: เป็นภาษาจีนอ่ะจะไปจดไม่จะไปจดลิขสิทธิ์อะไรวะไม่ใช่ภาษาเราด้วยนะภาษาจีนนะไม่ใช่ภาษาไทยนะ
7: เผื่อห่วงครับ
6: อะไรนะ
7: เผื่อห่วงคำพูดครับอาจารย
6: ์พูดถึงอะไรไม่เข้าใจ
7: เวลาอาจารย์พูดมาเผื่อแบบว่าเอาคนอื่นไปพูดต่อจะหวงอะครับ
6: โอ้ยเดี๋ยวนี้มันยิ่งกว่านั้นอีกคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
6: ผมเนี่ยแม่งไม่ได้พูดเลยแม่งเอาหน้าผมไปทำ AI เดี๋ยวนี้นะผมไม่ได้พูดนะเอาหน้าผมไปทำ AI นะใน YouTube อยู่ช่องนึง
7: ครับ
6: แล้วก็เป็นเสียงคนอื่นไม่ใช่นะแต่เอาหน้าผมไป
2: ไม่ใช่เสียงตัวเองด้วย
6: ไม่ใช่เสียงผมเออแล้วก็มีคนมาถามผมว่าเดี๋ยวนี้ทำไมนี่หรอไม่ใช่มันคุณเปิดคุณก็จะรู้ว่ามันหน้าผมแต่ไม่ใช่เสียงผมผมยังคิดอยู่ว่าเฮ้ยแบบนี้มันได้หรือวะได้ไหมนะตะพง
2: โอ้ไม่ได้ไม่ได้ได้ไง
6: เอาหน้าเราไปแปะอ่ะ
2: เออ
6: เออแต่ว่าเสียงเป็นอันอื่นแล้วก็เรื่องที่พูดผมไม่ได้พูดนะเขาพูดเองทั้งนั้นนะ
7: ครับ
6: มันได้ไหม
2: ไม่ได้
7: ไม่น่าได้ครับ
6: เออแล้วยังไงต้องทำอะไรไหมต้องแจ้ง YouTube ไหม
2: ต้องแจ้ง YouTube แจ้ง YouTube นะแจ้ง YouTube เขาก็ปิดช่องนะ
6: อะไรนะ
2: แจ้ง YouTube เขาก็ปิดช่องนะ
6: จะทำให้เขา
2: แต่มันก็เปิดใหม
6: ่เออไม่แต่แสดงว่าเราได้รับความนิยม
7: ใช่ครับใช่ครับ
6: เห็นหน้าเราแล้วคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าเข้าไปดู
2: เออใช่
7: เชื่อถือครับเชื่อถือ
6: เออเว้ยเอไอ้นี่เนี่ยไอ้นี่ยิ่งกว่าที่คุณพูดนะ
7: ครับ
6: ไอ้นี่เขาลงมือทำแล้วโอเคนะ
7: คร
6: ับ
7: ผม
6: ขอบพระคุณ
2: ครับสวัสดีครับ
6: แกคงชอบที่เราคุยเรื่องห่วงจุ้ยกับพี่ผู้หญิงสายแรกนะ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
6: ่ผมว่าอันนี้ช็อตเต็มอีกช็อต
2: หรือต้องจริงๆถามว่าอยู่บ้านนี้มากี่ปีแล
6: ้
2: ว
6: เออใช่ไม่แต่บางทีบางคนมันมึน18ตลกนะ
2: ครับ
6: ติดอยู่ในกับดักของตัวเองมองไม่ทะลุใช่ไหมคราวนี้ต้นทุนต่ำสุดก็คือให้คนอื่นทำให้
2: ใช่ใช่
6: เอ้าหมดเวลาเว้ย
2: ครับผมวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวีระและผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
4: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965นะคะทุกค่ำคืนวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะ7วัน7คืนทีมงานของ 96.5 นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันสดๆ1ชั่วโมงเต็มๆค่ะหลากอรรถรสหลากวิทยากรแล้วก็ผู้คนที่จะมาบอกเล่า965ในค่ำคืนนี้ทุกวันจันทร์นะคะเป็นใครไปไม่ได้ก็ต้องเป็นคิดอย่างป๊อปกับป๊อปอริยาสิริโสดาพร้อมแล้วอยู่ในสายนะคะสวัสดีค่ะคุณป๊อป
7: สวัสดีค่ะพี่เก
6: โอ้เป็นอย่างไรบ้าง
7: โอ้โห
6: ร้อนสลับเปียกใช่ไหมคะ
7: มันร้อนมากเลยค่ะมันร้อนกว่าที่แบบว่ามันร้อนกว่าเนาะอยู่ที่เลมันแบบว่ามันไม่ร้อนเท่าที่มาอยู่ที่นี่เนาะ
6: ค่ะ
7: เลไม่มีลมพัดไม่มีอะไรมันก็จะร้อนกว่าค่ะใช
6: ่ตอนนี้หลายคนก็โอ้โหกังวลเรื่องเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวเป็นไข้หวัดอ๋อคุณป๊อปดูแลสุขภาพยังไงอะคะช่วงนี้นอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาออกกำลังกายกินอาหารอันนี้เป็นเรื่องเรียกว่าต้องทำให้เป็นนิสัยเลยใช่ไหม
7: จะบอกว่าตอนที่ไปกินทุเรียนทัวร์นะคะ กินข้าวต้มตอนเช้ากินทุเรียนตอนบ่ายๆตอนเย็นๆ นะคะ น้ำหนักลดนะคะพี่เก่ง
6: ใช่ไหมไม่อ้วนเลยใช่ไหมนี่กลับมาทุกคนก็บอกไม่อ้วนเออใช่ไหมใช่ไหม
7: ไม่เลยค่ะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วล่ะคือว่าไม่ได้กินอะไรเยอะแยะนะคะ
6: ไม่ได้กินของจุกจิกไม่ได้กินของหวาน
7: ไม่จุกจิกเลยอ่ะมันจุกจิกตอนที่กลับมาเนี่ยค่ะกลับมาแล้วก็แบบว่าเนาะ
6: ค่ะ
7: มีนั่นมีนี่แล้วแบบว่าโอ้โหมันเนาะมันไม่เหมือนกันเลยล่ะคือกินเลยเต็มที่เลยค่ะอย่าคิดมากค่ะ
6: คือปกติถ้าเราอยู่ในเมืองเนี่ยเราจะกินกัน3มื้อทำงานเช้าเที่ยงเย็นคือเหมือนกินตามออฟฟิศไทม์อ่ะคือมันต้องกินตามหน้าที่ใช่ไหมฮะเขาพักเที่ยงก็ต้องไปกินเที่ยงเขากินข้าวเย็นกันก็มีปาร์ตี้สังสรรค์อันนี้มนุษย์ออฟฟิศนะมันก็เลยจะอ้วนสะสมแต่พอเราไปได้พักร่างกายอ่ะอาทิตย์หนึ่งเต็มๆเลยใช่ไหมคุณป๊อปอาทิตย์ครึ่งก็เช้าข้าวต้มบ่ายทุเรียน ดึกๆเราก็ไม่ได้ทานอะไรกันใช่ไหมก็จะมีแต่โปรตีนอาจจะมีปูบ้างกุ้งบ้างอะไรเงี้ยน้ำหนักไม่เพิ่มเนาะเอออันนี้ก็จะเป็นบทเรียนแต่คุณป๊อปก็เดินออกกำลังกายทุกเช้านี่ใช่ไหม
7: ก็มันไม่ใช่อะไรที่แบบว่ามันอ้วนเมื่อเรานั่งอยู่นิ่งๆเฉย
6: ๆ
7: นะแล้วด้วยความที่เราอยู่กรุงเทพเนี่ยอากาศมันร้อนมันแบบมันอบอ้าวมากกว่าเดิม
6: ไม่น่าเดินไม่น่าเดินเน
7: า
6: ะอากาศ
7: ไม่น่าเดินเท่าไหร่มันจะมีเวลามันจะสั้นกว่าอีกเลยค่ะก็ไม่น่าเดินเท่าไหร่มันก็ทำให้เราแบบเนาะซ
6: ึ
7: ่งถามไปมันแต่ถ้ามันมีพันต้นไม้มีภูเขามีอะไรไปเดินไปมันก็รู้สึกยังมีร่มอยู่แล้วก็มีลมจากทะเลด้วยค่ะ
6: แล้ววันนี้เนี่ยนะคะก็เข้าไปสู่วันจันทร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมแล้วคุณป๊อปแป๊บๆเนี่ย25พฤษภาคมสัปดาห์หน้าก็เป็นเดือนใหม่แล้วค่ะแล้วเป็นเดือนที่จะเป็นเดือนเกิดคุณป๊อปใช่ไหมเพราะนั้นมิถุนายนนี่ก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งเอาอาจจะต้องมีเทศกาลฉลองทุเรียนอีกไหมไม่รู้นะ
7: น่าจะฤดูของชนีหมดแล้วค่ะ
6: ก็จะเป็นภาคใต้มิถุนายนเป็นฤดูทุเรียนภาคใต้ก็เดี๋ยวอาจจะต้องหาแหล่งทุเรียนไปชิมกันดูนะมีตอนนี้ที่เขาเป็นไวรัลกันอยู่คุณป๊อปน้องลิซ่าคุณป๊อปได้ตามไหมน้องลิซ่าร้องเพลงในงานฟุตบอลโลกเนาะอันนี้ก็แชร์กันกระหน่ำเลยค่ะผู้คนกรี๊ดกราดว่าแม่ศิลปินไทยได้ไปร้องเพลงฟุตบอลโลกนู่นนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคุณป๊อปคิดยังไงว่าโอกาสนี
7: ้คิดว่าไม่มั่นใจว่าจะรอดหรือเปล่าเพราะว่าอยู่ที่อเมริกา
6: อ
7: ยู่ที่ USA แล้วก็คือก็มีข่าวค่อนข้างเยอะนะคะ
6: ค
7: ่
6: ะ
7: หลายๆเรื่องเลยค่ะก็คือว่าเรื่องแบบหลายๆเลยเลยค่ะคือว่าจะเป็นยังไงบ้างก็ดีนะคะก็หวังว่ามันจะเวิร์กคือครั้งสุดท้ายที่ไม่พี่ฟุตบอลที่อเมริกาคือปีนั้นคือก็ปีที่เราเป็นนักบอลไทยแล้วแหละ
6: ค่ะ
7: นะปี94ก็ตอนนั้นอะนะไม่มั่นใจเหมือนกันจริงๆค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ
6: แฟนคลับก็อาจจะไม่กรี๊ดกราดเหมือนทางเราใช่ไหม
7: มันมีข่าวเยอะมากค่ะที่จะรู้บ้างมานะคะว่าที่อเมริกามันมีเป็นข่าวอะไรบ้างนะคะแล้วก็มันก็ค่อนข้างจะไม่ดีเท่าไหร่เรื่องการหลายๆเรื่องค่ะมันจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่ได้ดูค่ะจริงๆไม่ดูเท่าไหร
6: ่
7: ถ้าถามเรื่องฟุตบอลโลกขึ้นมาจะถามว่าเชียร์อะไรฟุตบอลครั้งแรกทางเขาถามเราขึ้นมาก็บอกว่าเชียร์ดีทรอยต์ไลออนส์ฟุตบอลอเมริกันค่ะ
6: นี่นี่นี่ฟุตบอลอเมริกันมันก็จะไม่เหมือนกันกับบ้านเราใช่ไหมของเรามันแนวฟุตบอลแบบซ็อกเกอร์ของอเมริกันฟุตบอลมันก็จะเป็นลูกเหลี่ยมๆเหมือนนำเลียบอเมริกันฟุตบอลคุณป๊อปตอนอยู่อเมริกานี่ไปเชียร์ทีมอเมริกันฟุตบอลบ้างไหม
7: อันไหนคะพูดถึงอะไรคะ
6: พูดถึงอเมริกันฟุตบอลของอเมริกาไอ้ลูกหนำเลียบที่เขาทัชดาวกัน
7: อเมริกันฟุตบอลคือแล้วก็แหมก็
6: ได้เชียร์ม
7: ั้ยเล่นวงดนตรีก็ต้องไปเชียร์ค่ะเป็นในวงดนตรีค
6: ่
7: ะ
6: เล่นวงดนตรีก็ต้องไปเชียร์ใช่มั้ยก็เหมือนแบบแต่ละรัฐแต่ละความสำคัญก็ต้องเป็นทีมประจำรัฐของเขาไปเลยใช่มั้ย
7: ค่ะใช่ค่ะ
6: วันนี้เนี่ยให้คุณป๊อปมาชวนคุยกันหน่อยเขาบอกว่ามีอ๋อนี่พี่เก่งเจอข่าวเรื่องทุเรียนมาพูดถึงทุเรียนปุ๊บ AI มันจับเลยค่ะคุณป๊อปทุเรียนเลิฟเวอร์ห้ามพลาดค่ะที่มอเกษตรนะฮะกับสมาคมทุเรียนไทยจัดหนักให้ไปกินทุเรียนวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้นี่มาถึงกรุงเทพแล้วเราก็ไปกินทุเรียนกันวันที่31พฤษภาคมก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะเขาบอกจะมีผลไม้ส่งเกรดส่งออกแล้วก็เจ้าของสวนจะมาเองไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะตลาดนัดสอมอกอมีทั้งอาหารแปรรูปมีทั้งทุเรียนมาจากสวนโดยตรงเทศกาลจัดหนักสมาคมทุเรียนไทยร่วมกับสมาคมนิสิตเก่ามอเกษตรใครอยากรู้เดี๋ยวพี่เก่งแชร์ไปให้นะคะชาวเลิฟทุเรียนวันอาทิตย์31พฤษภาคมนี้8โมงถึงบ่ายโมงเท่านั้นไปบ่ายอดกินค่ะเขาจัดแค่ช่วงเช้านะฮะอันนี้เป็นข่าวมาบอกเล่าสำหรับเลิฟเวอร์คนที่อยากกินทุเรียนนี่ คุณป๊อปมีเรื่องราวที่จะมาคุยกันบอกเล่าที่น่าสนใจเรื่องอะไรเอ่ยวันนี
7: ้ก็วันนี้ก็แบบว่าเอาชนีที่เอามาจากเกาะช้างนะคะก็คือให้พวกสวกินกันนะคะก็กินหมดเลยค่ะก็แงะกันแกะกันแบบว่าเป็นแบบมันมากเลยนี่เพิ่งรู้มากมากเลยเนี่ยว่ายิ่งแบบว่าทุเรียนเนี่ยมันมาจากต้นไม้ที่แบบว่าปลูกแบบยิ่งแก่นะคะบอกว่า60ปีแบบยิ่งแก่เนี่ยทุเรียนยิ่งมันยิ่งแบบเข้มข้น
6: อ่
7: ะใช่ไหมทำไมไม่เป็นมนุษย์บ้างเลยเนาะวะ
6: มนุษย์เราก็ยิ่งแก
7: ่ยิ่งมีความรู้ยิ่งแบบ
6: เก่าใจ
7: นะเราแบบว่ายิ่งอายุมากเนี่ยมันไปทั้งนั้นจะหายไปจากโลกนี้ไปเลยไม่มีใครสนใจแต่จริงๆนะเรากินทุเรียนครั้งนี้แบบว่าไปได้ดูว่าเออทุเรียนต้นไม้เก่าแก่ยิ่งมันกว่าเด็กๆค่ะ
6: เขาเรียกว่ายิ่งเก่ายิ่งดีใช่ไหมฮะแล้วก็ยิ่งอร่อยด้วยความหวานกับประสบการณ์นี้ต่อไปเขาบอกว่าเราจะมีประชากรเกิน60ปีเนี่ยเกือบ10ล้านคนนะเกือบน่าจะเป็น1ใน7เพราะของเราประชากร70ล้านคนก็น่าจะ10ล้านคนอัพขึ้นไปแล้วก็ถือว่ามีข้อมูลว่าสถานที่ที่คนสูงวัยอยากจะไปพักไปอยู่เนี่ยก็คือสถานที่ที่พร้อมจะดูแลคุณป๊อปนึกออกใช่ไหมว่าเออที่จะดูแลผู้ใหญ่ที่เดินสะดวกเดินทางไปโรงพยาบาลใกล้ๆมีศูนย์สวนสุขภาพมีคนดูแลใกล้ชิดมีกิจกรรมที่เหมาะสมอย่างสัมมกรที่คุณป๊อปอยู่เนี่ยทุกเช้าก็จะเดินออกกำลังกายโรงเรียนโรงพยาบาลก็อยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าตอนเนี้ยมีคนต้องการเยอะมากที่เป็นบ้านพักอาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับผู้สูงวัยแต่มันมีไม่เพียงพออันนี้ก็เรียกว่าขาดแคลนเลยแหละอยากได้แบบหมู่บ้านสมกรแบบคุณป๊อปอยู่เยอะๆแบบเนี้ย
7: ไม่ค่ะไม่หมู่บ้านสมกรไม่ใช่ผู้พักวัดคนชรานะคะ มันเป็นที่บ้านพักทั่วไปนะคะ มันก็คือหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยญาติคนที่สร้างมานะคะแบบ50กว่าปีที่แล้ว ด้วยความที่แบบคิดแค่ความคิดอย่างเดียวนะคะว่าทำไมหมู่บ้านนี้ทำไมไม่มีทั้งโรงเรียนทั้งตลาดทั้งสนามเด็กเล่นอะไรขึ้นมามันแค่คนที่ต้องการสถานที่ที่แบบว่าเนาะเป็นเจเลตเป็นสถานที่ที่แบบคนทั่วไปไม่ใช่บ้านพักศาลาแล้วก็ชาวส่วนตัวเนี่ยเรารู้สึกบ้านพักศาลาไม่รู้สึกอะไรค่ะเพราะว่าไม่รู้สึกตัวเองแก่ค่ะนะคะก็ถ้าคิดว่าตัวเองแก่แล้วต้องไปหาโรงพยาบาลแล้วคือนั่งมานั่งคอยตายก็แล้วแต่ใครแล้วกันแล้วแต่คนแล้วกันส่วนใหญ่มันไม่ใช่อ่ะคนเราในเหตุตอนนั้นพูดตรงๆนะคะที่เก่งว่าคือเด็กรุ่นใหม่ที่ออกมาเนี่ยนะคะทำอะไรไม่เป็นหุงข้าวไม่เป็นต้องแบบวิ่งเข้าเซเว่นกินอาหารขึ้นมาเนี่ยคือมันไม่ใช่รุ่นที่เราอยากอยู่ใกล้เท่าไหร่นะคะพี่เก่ง
6: ค่ะ
7: แล้วก็คือมันไม่ใช่อารมณ์ที่เราอยากจะแบบว่าไปเที่ยวตื้อๆอะไรขึ้นมาตอนเย็นมันไม่ใช่แต่คือมันแบบมันปรับเวลาของตัวเราเองขึ้นมาแค่นั้นเองและ prefer ที่จะตื่นเช้าและ prefer ที่อยู่กับว่าคนที่สนใจเรื่องการออกกำลังกายอ่ะจะเป็นเด็กจะเป็นคนแก่ตอนเด็กๆขึ้นมาก็คือตื่นเช้าอยู่แล้วล่ะนะคะก็เล่นเทนนิสแต่เช้ามามันเป็นอะไรที่คนเราต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายอะค่ะแต่จะบอกว่าคือแก่หรือว่าจะเป็นเด็กก็ต้องแบบดูแลแล้วก็ต้องหาหมอในชีวิตของเราเองนะพี่เก่งก็เหมือนเดิมนะก็ไม่ชอบหมอแล้วไม่ชอบโรงพยาบาลแล้วมาถึงชีวิตนี้คือต้องทำทุกอย่างเพื่อจะไปเข้าโรงพยาบาลค่ะก็คือว่านอนหัวค่ำแล้วก็คือนะเคลื่อนไหวร่างกายนะคะแล้วก็คือแค่นั้นเองแหละ
6: ค่ะ
7: แต่ก็ไม่ได้มองตัวเองว่าต้องไปหาหมอหรือต้องอยู่ใกล้ๆหมอเป็นคนค่อนข้างจะเกลียดหมอพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ทุกอย่างที่อะไรที่ให้หมอให้ยามาจะไม่กินเด็ดขาด
6: ค่ะ
7: นะคะก็ชีวิตนี้ชาตินี้ก็บอกแล้วไงคะว่าหมอว่าให้กินยาอะไรก็จะดื้อรั้นเลยค่ะแล้วสตรอกขึ้นอะไรขนาดไหนก็ไม่สนใจเพราะว่าไม่ใช่ความสำคัญคนเราหลักสตรอก300กว่า350ก็ปกติอยู่แล้วค่ะ
6: ค่ะ
7: ไม่เห็นด้วยนะคะเรื่องการที่ต้องทำตัวเป็นคนแก่คนเขาเราคือทำตัวเป็นคนแก่เยอะเกินไปมหาศาลมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะ คือมันไม่ใช่อะไรแบบนั้นเลยอ่ะคือมันมีหลายเรื่องที่แบบอยากจะคุยเรื่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือทั่วไปก็คือว่าเออใช่นะพวกเราก็นะหาเวลาวันพักผ่อนไปออกกำลังกายไปหรอกไปเดินออกกำลังกายหรือว่าไปหาวันที่ไปเดินทางไปเที่ยวใช่ทุก31เนี่ยเดี๋ยวกล้องวิ่งกันจะมาอีกแล้วล่ะแต่ที่เราสองคนประสบการณ์นะที่เดินทางมาว่าอย่าเดินทางไปที่ไหน
6: ช่วงเราวิ่งเอง
7: นะคะขอแนะนำแค่นั้นนะคะอยากจะไม่แก่เร็วนะคะ
6: ไม่เครียดไม่เครียด
7: อย่าไปที่ไหนกันเราวิ่งเองขาดแค่นั้นค่ะ
6: ก็พยายามไปวันธรรมดาเนาะเราจะได้รับฟิลแบบพักผ่อนจริงๆเพราะถ้าเผื่อไปวันลองวีคเอนด์นะมันต้องแย่งกินแย่งเที่ยวแย่งที่จอดรถโอ้เอาแค่ปั๊มน้ำมันนะคุณป๊อปพี่เก่งเห็นนะพวกที่เป็นรถไฟฟ้าเรื่องแย่งคิวที่ชาร์จกันระหว่างทางอะไรอย่างเงี้ยก็เจอปัญหาเหมือนกันบางคนจองแอปแล้วปรากฏไปถึงปุ๊บอ้าวมีคนมาแบบลักไก่จอดแช่ไว้ไม่ออกตามคิวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีเหมือนกันมีอันนึงคุณป๊อปพี่เก่งเห็นอยู่เรื่องการใช้กลิ่นเขาบอกว่ามีงานวิจัยญี่ปุ่นพูดเรื่องดมกลิ่นกุหลาบแล้วจะช่วยเพิ่มเนื้อสมองทำให้มีความจำดีไม่เป็นอัลไซเมอร์อะไรอย่างเงี้ยกระตุ้นความจำได้โดยไม่ต้องกินยาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นทีมงานวิจัยของญี่ปุ่นเราก็น่าสนใจนะเหมือนกับเราตื่นเช้าขึ้นมาดมกลิ่นดอกกุหลาบดอกแก้วอะไรที่มันปลูกอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยหอมๆบ้านคุณป๊อปก็มีกลิ่นดอกไม้กลิ่นต้นไม้หอมๆชื่นใจแบบเนี้ยมันทำให้สุขภาพจิตดีด้วยใช่ไหมคุณป๊อป
7: วิจัยออกมาที่ล่าสุดที่ได้อ่านข่าวมานะคะว่าใครนะคะที่ทำงานหรือมีบ้านใกล้ๆสนามกอล์ฟนะคะจุดสูงมากค่ะจะเป็นอัลไซเมอร์เป็นพาร์กินสันเพราะว่าเขาฉีดยานะคะฉีดยาพวกนี้เข้าไปพวกนั้นเข้าไปเยอะมากใครอยู่ใกล้สวนอะไรขึ้นมาประเทศนี้ค่อนข้างจะฉีดยาเยอะมากค่ะ ถ้าอยากจะความจำเสื่อมใกล้ๆก็ไปลองใกล้ๆคือเขาก็มาสัมผัสมาคนที่แบบว่าเล่นกอล์ฟบ่อยๆไอตีกอล์ฟนะคะบอกว่า3ครั้งต่ออาทิตย์เนี่ยนะคะก็อัลไซเมอร์ก็มานะคะโรคต่างๆก็มาเพราะว่าแบบยาก
6: ใน
7: การ
6: ที่ต้อง
7: ฉีดยานะคะถ้าอยากจะไปทางกลิ่นอะไรขึ้นมานะคะคือประเทศไทยเนี่ยนะคะ PM 2.5 ขึ้นท้องจะเยอะมากทีนี้ก็ได้ที่1แล้วนะคะของโลกเลยนะคะที่เชียงใหม
6: ่
7: แล้วที่ต่างๆเหลือเกินนะคะก็ดูเรื่องการหายใจละกันนะคะเพราะว่าแบบประเทศนี้เราบริหารอะไรไม่ได้หรอกค่ะเรื่องอาหารเรื่องกลิ่นเรื่องควันเรื่องนะคะอะไรหลายๆต้องดูแลตัวเองพอสมควรแหละนะคะก็มันเป็นฝุ่นมหาศาลแต่กลับมาแบบว่ากลับมาที่บ้านเนี่ยคือเช็ดฝุ่นนะมันไม่ใช่ฝุ่นธรรมดามันดำเลยค่ะมันดำเป็นฝุ่นแบบไอดำดำเลยอะนะ
6: นน
7: จะบอกว่าจะไปหากลับให้ดมขอให้หาอากาศดีๆสะอาดหายใจได้ที่ไม่ได้ฉีดยาเยอะนะคะที่กินอาหารที่ไม่ได้ฉีดอะไรแมงอะไรเข้าไปเลยมันตกใจมากเลยนะคือว่าแบบทุเรียนจะมีการฉีดแบบฆ่าแมงต่างหากว่าเพื่ออะไรต่างหากนะคะแล้วก็บอกว่าสิ่งที่โดนฉีดยาเยอะที่สุดจริงๆมันสตรอเบอรี่นะคะบลูเบอรี่ของที่มันใกล้ๆพื้น
6: อ
7: ่ะนะคะของที่เป็นแบบส้มที่มันฉีด DDT เข้าไปในแบบ
6: ให้ผิวดูสวยๆไม่มี
7: แม
6: ลง
7: แล้วเราก็ตัดไปมันครึ่งหนึ่งหรือว่าไปครึ่งมันตัดแล้วก็อบีดทำเป็นน้ำส้มขึ้นมาให้เรากินเคมีคอลหลายๆอย่างเข้าไปในร่างกายนะของพวกนี้มันเป็นเคมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นอ่ะตอนนี้มันโรคระบาดมหาศาลอีกแล้วค่ะหลายๆอย่างแอบดูข่าว
6: เชื้อไวรัส
7: นะคะพี่เก่งมันไม่ใช่แค่ไวรัสนะคะมันเป็นทิกที่แบบว่ากัดคนแล้วทำให้คนแพ้กินเนื้อสัตว
6: ์
7: โอ้โหเบลเกตมาอีกแล้วเหรอเนี่ยนะคะอะไรอีกนี
6: ้
7: ถ้าจะตามข่าวจริงๆมันแบบโอ้โห
6: อยู่ยากเลย
7: เก่ง
6: ค
7: ุ
6: ณป๊อปอ่านข่าวทีแล้วแบบ
7: ขึ้นครูตัวที่เราจะแบบไปที่ไหนเลยอ่ะนะคะแต่ก็คือถ้าอยู่ในโลกความกลัวมันก็นั่งอยู่ในศพ เลยก็ได้แล้วก็ดังคอยตายก็ได้หรือใช้ชีวิตไปเลยนะคะแล้วก็ระวังสิ่งแล้วที่เรารู้อยู่แล้วที่มันทักซินเกินไปนะคะน้ำมันที่มันไม่ควรใส่ร่างกายน้ำมันปลอมน้ำตาลปลอมทั้งหลายระวังอย่างนี้จะดีกว่านะคะเรื่องการนอนเรื่องการกินอ่ะมันสิ่งที่เราควบคุมได้อ่ะนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนเรานี่มันติดมือถือมากแล้วมันติดแบบว่าฆ่าเวลาตัวเองขึ้นบานแล้วมันติดเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะแล้วคือโรคหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมาเออมันก็รอบตัวละนะคะแล้วก็มันไม่กลัวความแก่ในที่เก่งมันกลัวความเจ็บก่อน
6: ค่ะมันมีการพิสูจน์จากตัวเราเองนะคุณป๊อปที่เราไปอยู่ที่เกาะช้างโดยไม่ต้องแบบติดมือถืออะไรเงี้ยก็อยู่ใช้ชีวิตริมทะเลทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นทั้งวันมันก็อยู่ได้นะใช่ไหมโลกเราโดยไม่ต้องมี
7: มันไม่ใช่เราอย่างเดียวแต่มันคือเห็นครอบครัวคนอื่นนะคะบางทีเขาเอาลูกมาเด็ก8ขวบ10ขวบก็คือเอามือถือเล่นบนโต๊ะแล้วพ่อแม่ไม่ว่าอะไรบางทีแม่มาหันมาบอกเราขึ้นมาว่าโหยลูกฉันเป็น introvert นะคะลูกฉันทำไมเรื่องไม่แบบไม่คุยกับใครเลยแบบว่าคุณแม่คะก็คือเลิกเอามือถือให้มือถือให้เด็กเล่นสิคะบนโต๊ะทานข้าวเขาไม่พูดกับใครนะคะแบบเลิกโลกเลเบลเด็กได้ไหมคะคือมันน่ารำคาญอ่ะมันเผื่อว่าไม่รู้ใครเป็นศาสตร์บ้ากันแม่หรือลูกขึ้นมาจริงๆแล้วล่ะคือจะบอกว่าลูกไม่ทำแม่ลูกไม่ทำเราว่าแม่มันพูดเยอะเกินไปแล้วก็ลูกรำคาญแม่มากกว่าว่าทั้งพ่อลูกอ่ะคือเล่นมือถือทั้งคู่นั่นไม่ใช่กราเทศาจริงๆแล้วคือแล้วแต่ครอบครัวใครอ่ะจริงๆตอนนี้เราเห็นนะคะว่าบางคนเนี่ยกับสามีตัดสินใจกันเลยนะคะว่าตอนนี้ลูกขึ้นมาเนี่ยคือจะมาให้ลูกเล่นมือถือหรืออะไรขึ้นมาอย่างเขาบอกว่าเด็กๆ เลยแหละนะคะ1ขวบ2ขวบ3ขวบไม่ให้แตะแต่มันคือพ่อแม่ต้องเหนื่อยกว่าเดิมนะคะคือไม่ใช่แบบว่าทะเลาะกันเอาคว้าง iPad ให้มันดูการ์ตูนขึ้นมาไม่ใช
6: ่
7: คือต้องใช้เวลาคุยกับเขาต้องใช้เวลาที่จะพาเขาไปออกไปข้างนอกไปเล่นเด็กสมัยนี้รุ่นนี้คือไม่ออกไปข้างนอกเท่าไหร่เลยพี่เก่ง
6: ใช่ใช่
7: ไม่ออกไปเลยคือไม่สัมผัสเดี๋ยวนี้ทุกคนแบบผิวเป็นเผือกขึ้นมาแล้วคือกระดาษว่าบางทีเราไปหาคุณยายนะคุณยายอายุ90กว่ายังถามเหมือนเดิมนะว่าทำไมลูกดำขนาดนี้ลูกไม่ได้ดำนะคะคุณยายลูกแทนนะคะมันตั้งใจใช้ชีวิต
6: คุณยายอาจจะเห็นคนขาวเยอะขึ้นเนี่ยเลยทำให้เรารู้สึกเอ๊ะผิวแทนมากเกินไป
7: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่พี่เก๋ก็คือความจริงดีกว่านะคะคนไทยเรานะคะถ้าผิวเข้มขึ้นมาก็จะเรียกว่าดำแต่ดำไม่ใช่แปลว่าโง่แปลว่าแบบผิวเข้มแปลว่าดูแบบว่าลูกชาวนาบีแบบว่าดูไม่มีแบบเงินท้ายหรือว่า
6: ดูไม่รวยดูไม่รวยดำแล้วดูจน
7: โง่หรือเปล่าว่าไม่ไปดีๆก็ไม่รับดูก็เปราะอ่อนแอนะคะดูแบบไม่สมบูรณ์อะไรเท่าไหร่แล้วคือว่าเพื่ออะไรเพื่อจะขาวทำไมแหละนะคะคือมันเลิกแล้วกันนะคือเราเลิกที่เวลาที่เราต้องแบบว่าขาวผิวขาวไม่ได้ขายวันดิ้งครีมไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเลยอ่ะก็คือออกไปแบบใช้ชีวิตจริงๆไปเล่นข้างนอกไปเต้นข้างนอกแล้วคือมันแบบบางทีไปโพสต์ไปแล้วพี่เก๋บางทีก็แบบว่ามีคนเขียนมาบอกว่าเฮ้ยไม่ควรไม่เหมาะสมนะทำไมเธอทำอย่างนี้ขึ้นมาขอตอบแบบชนิดละกันนะไม่สนไม่แคร
6: ์เออใช่ใช่คือ
7: ชนิดขึ้นมาเยอะเกินไปมันจะไม่สนไม่แคร์จริงๆว่าแบบคุณมาติคนอื่นแต่คุณไม่ดูแลตัวเองเท่าไหร่เลยนะคุณมาติเราขึ้นมาบางทีก็นั่งคือมันขำๆแค่ไหนก็ว่าบางท
6: ี
7: คนเราเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียเพื่อจะโชว์ออฟว่าตัวเองรวยขนาดไหนสวยขนาดไหนไปเที่ยวที่ไหนอะไรมาบ้างแต่จริงๆเราเนี่ยนะคะไม่ได้ว่าอะไรส่วนตัวเราเนี่ยเราไปสถานที่เราอยากแชร
6: ์
7: อยากไปเห็นอะไรดีๆอยากจะแชร
6: ์
7: เพื่อมีเจ้าของสถานที่ดีๆทำอาหารอร่อยๆนะคะมีร้านทำอาหารอร่อยๆดีขึ้นมามีแบบโรงเรียนสอนทำอาหารนะคะมีสถานที่ที่แบบโอ้เพิ่งรู้ว่าชนีมีหลายแบบหลายพันหรือว่าเกาะช้างมีอะไรดีๆขึ้นมาหรือว่าโอ้โหไม่เจอเพื่อนมาเป็น20ปีนะเจอที่ร้านขึ้นมาอยากเต้นก็เต้นขึ้นมาเลยเพราะว่ามันมีความสุขใจได้เจอคน
6: ใช่ใช
7: ่แต่คนเราเนี่ยคือมันง่ายที่จะคอนซูม โซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็จัดคนขึ้นมาว่าอันนี้ดูดีอันนี้ไม่ดีเธออ้วนเกินไปเธอแก่เกินไปเธอดำเกินไปแล้วบอกว่าแล้วก็เขียนขึ้นมากล้าเขียนมาหาเราอีกว่ามาจัดเราอีกว่าขนาดนั้นอย่างนี้ขึ้นมาพี่เก่ง
6: เออ
7: ดะอายุป่านี้จะนะคืออายุมากขึ้น
6: เรามีความสุขใช่ไหม
7: เออแท้จริงนะคะแท้จริงจริงนะคะว่าไม่สนไม่แคร
6: ์
7: ว่าคนอื่นเขามองเราเป็นยังไงเขามองแต่เปลือกเป็นยังไงมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่ต้องแคร์เขาด้วย
6: ค่ะ
7: คืออายุมากขึ้นเนี่ยพี่เก่งเวลาที่เราจะแบบสนใจตัวเราเองแล้วคือมันมีอิสระมหาศาลที่ต้องไม่บอกว่าไม่สนไม่แคร์เลยนะว่าคุณจะต้องแบบติฉัน
6: ม
7: าดูแก
6: ่
7: ดูดำนะคะดูอะไรขึ้นมาไม่สนไม่แคร์ค่ะ
6: การ
7: ฉันแล้วก็คือคนที่มีความสุขดี
6: การเป็นตัวของตัวเองนะคุณป๊อปถ้าเราคิดว่าเรามีความสุขเราเป็นตัวของตัวเองแล้วมีคนมาตัดสินมาโพสต์คอมเมนต์ในเชิงลบเงี้ยเราก็แบบignore ดีไหม
7: ไม่ใช่ ignore ค่ะไม่ ignore ขาดค่ะเขากล้าที่จะพูดกับเราว่าเต้นไม่ดีนะคะไม่เข้าจังหวะหร
6: ือ
7: ตัวดำเกินไปหรือว่าทำไมหน้าแก่ขนาดนี้ มันไม่ใช่เรื่องของฉันที่จะต้องแคร์และคือฉันจะบอกอีกทีนะคะฉันกินชนีฉันจะเป็นชนีขึ้นมาไม่สนไม่แคร์มันก็แค่นั้นเองค
6: ือ
7: ขอบอกว่าจริงๆในชีวิตนี้นะไม่คือถ้าเป็นผู้ชายไปทำอะไรขึ้นมาอายุเท่าเราเนี่ยไม่มีใครบอกว่าเฮ้ย
6: ไม่
7: เหมาะกับอายุหรอทำไมแบบไม่ผู้ควรหร
6: อ
7: คือถามเรื่องอายุขึ้นมาแล้วเฮ้ยทำไมดูดีกับแบบต้องติเรื่องอายุเรื่องแรกเลยค่ะพี่เก่งผ
6: ู
7: ้ชายไม่ลงแบบนี้แหละนะ
6: เออถ้าเทียบกันนะผู้ชายกับผู้หญิงในอายุเดียวกันทำสิ่งเดียวกันคนที่จะไม่ถูกว่าเลยก็คือผู้ชายใช่ไหมเออทำไมทำเหมือนกันแต่ไม่ถูกวิจารณ์ไม่ถูกว่าเรากลายเป็นถูกฝ่ายวิจารถูกวิจารณ์ฝ่ายเดียว
7: เพราะว่าคนเรามนุษย์แล้วก็สังคมคิดว่าผู้หญิงเนี่ยนะคะจุดสูงสุดพลังมากสุดคือตอนช่วงเป็นสาวแล้วมีอำนาจที่จะแบบดั๊กเป็นเซ็กซ์ซิมโบอะไรขึ้นมาได้มีพลังขนาดนั้นแต่จริงๆพระเจ้าสร้างมาแปลกมากนะพี่เก่งมันแปลกไหมว่าผู้หญิงนะคือประจำเดือนหมดแล้วแต่ว่าอายุยืนกว่าผู้ชายทำไมอ่ะธรรมชาติสร้างมาให้ผู้หญิงเนี่ยคือไม่มีสิทธิ์มีลูกแล้วแต่ทำไมอายุยืนกว่าคือสังคมต้องการพวกนะผู้หญิงพวกนี้คือจะแบบนำสังคมมาสานคือนะมันแบบมีความรู้ความเก่งอะไรขึ้นมาที่ไม่เหมือนผู้ชายแหละนะ
6: ใช่ใช
7: ่ผู้หญิงเป็นผู้ให้อยู่แล้วล่ะแล้วเมื่อไหร่ผู้หญิงเนี่ยคือหันมาแล้วก็คือว่าคือนะหันมาแล้วคือรักตัวเองขึ้นมาเนี่ยคือโอ้ยพลังมหาศาลมากๆเลยค่ะ
6: สังคม
7: สังคม
6: กำลังให้โอกาสแล้วก็บอกว่าให้โอกาสผู้หญิงมากขึ้นให้เป็นผู้นำมากขึ้นให้เป็นตำแหน่งนักบริหารมากขึ้นแต่นักกีฬาผู้หญิงก็ยังได้รางวัลไม่เท่ากับผู้ชายนะคุณป๊อปพอจะทราบใช่ไหมนักเทนนิสหญิงก็ได้รางวัล นักแสดงหญิงก็ได้เงินค่าตัวไม่เท่ากับดาราดังๆผู้ชายทั้งที่ดังเหมือนกัน
7: เอาแบบว่านะคะคือที่เราตามนะคะข่าวของสายสกอตมานะคะมาสักพักหนึ่งแล้วคือคิดในใจว่าเพื่อนเราเนี่ยเพื่อนสนิทรักมากนะคะที่เรารู้จักนะคะก็คือว่ามันเป็นผู้หญิงที่เป็นนักว่ายน้ำแล้วก็คือพี่ชายเนี่ยค่ะตอนเป็นช่วงวัยรุ่นพี่ชายแก่กว่าเขา4-5 ปีเคยเอามีดมาขู่แล้วก็ข่มขืนเพื่อนเราขึ้นมาคือสิ่งที่เจ็บที่สุดนะคะความทานที่โดนขึ้นมาแล้วเพื่อนเราคือก็แบบทำร้ายร่างกายนะคะกินจนอ้วกแล้วก็ล้วงคอตัวเองขึ้นมาเพราะว่าสิ่งที่เจ็บที่สุดคือไม่ใช่โดนพี่ชายทำแบบนี้ขึ้นมาแต่ว่าแม่ไม่ยอมเชื่
6: อ
7: นะคะคือมันแปลกมากๆเลยคือแบบว่าทรามาของผู้หญิงผู้ชายมันไม่เหมือนกันผู้หญิงเนี่ยคือโดนกระทำเนี่ยจะโทษตัวเองก่อนแล้วมันคือจะทำร้ายตัวเองขึ้นมานะผู้ชายเนี่ยค่ะคือโดนกระทำขึ้นมานะคือว่าถ้าโดนมหาศาลขึ้นมาเนี่ยคือมันจะแบบค้นหาตัวเองขึ้นมาว่าตัวเองมีค่าอะไรขึ้นมาแล้วคือจะทำอะไรขึ้นมาบอกว่าเห็นตัวเองมีค่าหาทำอะไรที่ตัวเองแบบมีค่าขึ้นมาเข้าใจไหมคะ
6: ค่ะ
7: มันไม่เหมือนกันเลยแหละนะคะแล้วคือสังคมเนี่ยคือให้ความสำคัญหรือให้แบบฟังหรือว่าเชื่อฟังสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผู้หญิงผู้ชายมันไม่เหมือนกันนะคะตั้งหลายๆอย่างแหละค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือการที่เป็นผู้หญิงเนี่ยการที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะคะคือพลังก็ไม่เหมือนกันสังคมก็มองไม่เหมือนกันอีกต่างหากแต่ก็ถ้ามาจากครอบครัวที่ได้รับความรักนะคะแบบเยอะเต็มที่จากทั้งครอบครัวทั้งแบบพ่อและแม่แล้วก็เชื่อเราขึ้นมาเนี่ยคือสิ่งอะไรแย่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมันก็ผ่านได้ถ้าเรามาจากครอบครัวที่นะอบอุ่นแล้วคือให้กำลังใจจริงๆค่ะ
6: ก็ในช่วงนี้นะถ้าพูดถึงเรื่องการยอมรับในสังคมก็เริ่มดีมากขึ้นที่จะให้ผู้หญิงมีบทบาทเพราะว่าตอนนี้อย่างคณะรัฐมนตรีเองก็มีผู้หญิงมาทำงานมากขึ้นนะส.ส.ในสภาก็มี

0: แล้วผู้ชายสองคนเราพี่เก่ง
1: ถ้าเป็นผู้ชายสองคนก็อาจจะรักคนเล็กมากกว่าคนโตม
0: ั้งอ้าวแล้วที่เราเห็นพอจะสกายกับทรายพายมามันไม่ใช่คนโตแต่คนเล็กมันตรงข้ามที่พี่เก่งพูดมาแล้วเนี่ยนะคะคือเราอย่าไปเลเบลอะไรขึ้นมาว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายอะไรขึ้นมาขอนะคะคือถ้าเราดูกระทำอะไรขึ้นมาจะเจอแบบคนใกล้ตัวทำร้ายเราขึ้นมาเนี่ยบางทีมันสิ่งที่เจ็บที่สุดคือคนในครอบครัวไม่เชื่อเรา
1: เออ
0: มันพลังมันหมดมหาศาลมากๆแล้วคือผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเขาสอบมาได้ไงบ้างนะคะนะถ้ามีลูกที่บอกขึ้นมาได้มันจะช่วยมหาศาลมากๆเลยอ่ะนะคะสอนลูกจะดีกว่าไหมสอนลูกบอกว่าเออนะคือถ้าพี่เลี้ยงทำอะไรขึ้นมาก็ต้องเชื่อลูกก่อนดีกว่าไห
1: ม
0: นะคะคือไม่ใช่ทำร้ายลูกคนที่ทำร้ายลูกคือเขาไม่มีจิตมีวิญญาณพ่อแม่ที่ดีเท่าไหร่ต้องอโหสิกรรมให้เขาแต่มันใช้เวลาพอสมควรน่ะที่จะรู้จะเข้าใจได้นะคะก็แล้วแต่ละกันนะแต่ครอบครัวไปเราพูดถึงสิ่งที่มันใกล้ตัวแล้วสิ่งที่มันแบบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันสิ่งที่ดีคือว่าเขากล้าพูดสิ่งที่มันแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็คนอื่นๆที่โดนกระทำไม่ดีเขากล้าพูดเหมือนกันนะคะแต่มันเพราะว่าเขามีสติเรื่องการพูดเขามีหลักฐานอะไรหลายอย่างนะคะคือแค่คิดว่าถ้าเป็นผู้หญิงหรือว่าถ้าเป็นแบบคนข้างนอกครอบครัวทำนี้ขึ้นมาเนี่ยใครจะเชื่อเขา
1: ใช่
0: นะคะ
1: ก็เป็นคิดอย่างป๊อปในวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันเดือนหน้าเดือนแห่งมิถุนายนนะคะคุณป๊อปค่ะ
0: ค
1: ่ะขอบพระคุณค่ะคิดอย่างป๊อปนะคะทุกคืนวันจันทร์ค่ะช่วงนี้นะคะก่อนจะพักเบรกเรามีข่าวมาบอกเล่าของช็อปมาเนียค่ะคูพลัสนะคะคูพลัสรุ่น AV 514ค่ะช่วยลดอุณหภูมิความร้อนทันใจ 3-4 องศาเลยค่ะช่วยได้ยังไงก็คือเป็นพัดลมที่สามารถใส่น้ำและน้ำแข็งได้ปรับแรงลมได้3ระดับค่ะสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องเขาเรียกว่าลายดีไซน์สีขาวสีเทามินิมอลมากๆนะคะมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจะไปห้องนอนนั่งเล่นรับแขกหรือไปที่โต๊ะนั่งในสวนก็ได้นะคะเย็นได้ทุกที่มั่นใจรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มค่ะอากาศร้อนแบบนี้ใช้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงนะคะคุ้มสุดๆเพียง 1,190 บาทจากช็อปมาเนียนะคะก็แถมให้คูลลิ่งแพ็คอีก4ชิ้นค่ะใช้แทนน้ำแข็งนะคะเอาไปแช่ช่องฟรีซแล้วก็มาใส่น้ำแทนน้ำแข็งได้นะคะก็เรียกว่าเป็นรียูสได้เลยนะโทรจองได้เลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990 ค่ะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายกันค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์

0: ใหญ่ที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
1: กรุงเทพเจ็บมามากพอแล้วทั้งน้ำท่วมรถติดฝุ่น PM 2.5 ปัญหาทางเท้ายาวไปถึงทางรถไฟ28มิถุนายนนี้ได้เวลากาคนที่ใช่ให้เมืองหลวงกับศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่าคนใหม่มาซาวเสียงว่าคนกรุงต้องการอะไรปัญหาไหนต้องแก้ด่วนนโยบายใครโดนใจพักไหนมาแรงแชมป์เก่าลุยต่อหรือจะเป็นใครที่จะมาต่อมาลุ้นไปด้วยกันที่เวทีความคิดฮอตอิชชูเช็คเรตติ้งชิงเก้าอี้ชี้ชะตากทม. 2 ทุ่มเป็นต้นไปเริ่ม25พฤษภาคมนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดนะครับ
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดาก
4: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับบอกเล่า965นะคะวันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องกลิ่นค่ะก็มีการบำบัดสุขภาพใจกายด้วยกลิ่นนะคะอย่างที่เราเคยได้คุยกับทางคุณหมอสองแห่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรกันนะคะก็จะมีการคุยเรื่องสมุนไพรของไทยที่มีกลิ่นแล้วทำให้การรักษานั้นช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายจิตใจความเจ็บป่วยนั้นได้ทางหนึ่งแล้วก็เคยคุยกับดร.จิ๊บซึ่งศึกษาทางด้านกลิ่นเทอราปีมาโดยเฉพาะเลยนะคะดร.จิ๊บเองก็พูดถึงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ว่ากลิ่นมีผลจริงๆทางญี่ปุ่นก็ล่าสุดนะคะบอกว่าดมกลิ่นกุหลาบ1เดือนเนี่ยเพิ่มเนื้อสมองกระตุ้นความจำโดยไม่ต้องออกแรงหรือใช้ยาแต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันย้ำเสมอว่ากุหลาบต้องไม่ใช่กุหลาบที่ฉีดสารเคมีฉีดยาฆ่าแมลงนะคะคุณผู้ฟังควรจะเป็นกุหลาบที่คุณปลูกเองในบ้านโดยปลอดจากสารเคมีอันนี้ก็จะมีความนิยมปลูกกุหลาบในบ้านมากยิ่งขึ้นที่ฉันเคยปลูกอยู่หลายกระถางเลยแหละคือแต่พอมันหมดดอกรุ่นแรกรุ่น2ไปก็จะไม่ได้โตนานมากคราวที่แล้วไปเนินแจ่มใสเขาปลูกเนินดอกกุหลาบไว้แล้วก็จะหอมมากนะคะที่ไปกับคุณป๊อปมาก็เชื่อว่าคนที่อยู่กับสวนดอกไม้เนี่ยสุขภาพจิตก็จะดีแล้วได้กลิ่นกุหลาบอีกก็ทำให้การดมกลิ่นหอมของดอกกุหลาบอย่างต่อเนื่องเนี่ยถ้าคุณปลูกเอาไว้นะ1เดือนเลยนะแบบที่ไม่ใช่ไปซื้อของตลาดมาซึ่งก็อาจจะมีสารเคมีฉีดอะไรกันมาเนี่ยนะอันนี้ก็จะทำให้พบว่าเนื้อสมองของคุณอ่ะเพิ่มขึ้นดีขึ้นนะแล้วมันก็จะมีงานวิจัยบอกว่าแต่เขาไม่ได้ให้ดมดอกกุหลาบสดๆนะเขาใช้กลิ่นสกัดเป็น Rose Essential Oil ค่ะบนเสื้อของตัวเอง แล้วพอไปทำงานก็จะได้กลิ่นแบบนี้ต่อเนื่องในชีวิตประจำวัน1เดือนอันนี้คือคนที่เข้ารับการทดลองก็เลยพบว่าปริมาตรของเนื้อสมองเราเนี่ยนะมันถูกสแกนด้วย MRI แล้วก็พบว่ากลุ่มที่ได้ดมrose essential oil เนี่ยอย่างต่อเนื่อง1เดือนเนี่ยเนื้อสมองเนื้อสีเทาเนี่ยมันขยายตัวอย่างได้ชัดนะคะอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นงานวิจัยของทางวิทยาศาสตร์ถ้าเราไปซื้อดอกกุหลาบมาดมเนี่ยมันอาจจะได้ essential oil ไม่ได้ในปริมาณที่นักวิทยาศาสตร์บอกมันอาจจะไม่ได้เห็นผลทันตาใน1เดือนนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ให้รับรู้ไว้ว่ากลิ่นเนี่ยมันช่วยปลุกสมองกระตุ้นสมองได้อยู่แล้วเราอาจจะต้องหานักวิทยาศาสตร์มาทำงานวิจัยของเรานะฮะกลิ่นตะไคร้หรือกลิ่นดอกแก้วหรือกลิ่นมะลิบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะมีความสามารถพิเศษที่ปลูกสมองของเราได้นะเพราะว่าเราปลูกมะลิปลูกดอกแก้วกันในบ้านไม่มีสารเคมีแน่นอนค่ะได้กลิ่นทั้งวันทั้งคืนยกเว้นบางท่านแพ้กลิ่นดอกไม้เขาเรียกต้นตีนเป็ดใช่ไหมนั่นแหละค่ะต้นตีนเป็ดนี่เขาบอกดอกกลิ่นแรงมากเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องมาบอกเล่ากันในค่ำคืนนี้อีกหนึ่งข่าวค่ะที่ดิฉันห่างหายไปนานก็อยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าคุณผู้ฟังถามเรื่องทุเรียนเลิฟเวอร์ห้ามพลาดมีแค่ครึ่งวันเช้านะคะ31พฤษภาคมนะคะที่ตลาดสมกเขาบอกว่าอยู่ฝั่งถนนพหลโยธินนะคะอยู่ใกล้ๆกับเขตตรงสี่แยกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะตลาดร่มนนทรีนะถ้าคุณเซิร์ช Google Map ก็ใช้คำว่าตลาดนัดสมกค่ะมีครึ่งวันเท่านั้น 8:00 ถึง 13:00 นะคะอันนี้ฝากให้แฟนๆที่อาจจะไม่ได้เดินทางไปเกาะช้างแล้วนะคะมาอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่จะฝากคุณผู้ฟังกันค่ะตอนนี้สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขออกมาพูดถึงเรื่องการทาครีมโลชั่นหรือเจลหรือสติ๊กที่เป็นครีมกันแดดใช้ทาบนผิวหนังเนี่ยเขาบอกว่ามันช่วยให้ผิวไม่ถูกแดดไหม้นะคะเพราะว่าเหมือนกับถ้าผิวของเราเนี่ยรับความร้อนจากแสงแดดโดยตรงเนี่ยมันก็จะเกิดโรคได้เช่นมะเร็งผิวหนังผิวไหม้ผิวแก่ก่อนวัยอันนี้ทางการแพทย์เขาบอกว่ามีผลวิจัยรองรับอย่างชัดเจนนะคะว่าถ้าแดดโดนผิวตรงๆเนี่ยเสี่ยงผิวไหม้แดดผิวแก่ก่อนวัยและมะเร็งผิวหนังเขาก็บอกว่าถ้าไม่ใช้ครีมกันแดดเลยยิ่งเสี่ยงเป็นมากยิ่งขึ้นแต่อันนึงที่มันเป็นเทคโนโลยีของแฟชั่นในการใช้ครีมกันแดดก็คือสเปรย์พ่นผิวดิฉันเนี่ยจะใช้แบบเป็นครีมเป็นโลชั่นเป็นเจลทาก็คือไม่เข้าทางจมูกไม่ได้รับสารระเหยแต่ตอนนี้มันมีแบบที่พ่นเนี่ยเขาก็บอกว่าเสี่ยงต่อทางเดินหายใจที่จะสูดรับสารสเปรย์กันแดดเข้าไปนะคะถ้าคุณฉีดพ่นใกล้ใบหน้ามากเนี่ยมันก็จะฟุ้งเข้าไปถ้าคุณสูดดมละอองซ้ำๆเด็กที่เป็นผู้ป่วยโรคปอดหรือผู้ที่มีภูมิแพ้เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อระบบทางเดินหายใจอันนี้กรมการแพทย์ก็พูดส่งข่าวมาเตือนนะคะว่าใช้ครีมกันแดดชนิดทาเนี่ยไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าเผื่อใช้แบบพ่นเป็นละอองเนี่ยนะคะผู้ที่มีปัญหาภูมิแพ้อยู่แล้วหรือระบบหายใจเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงค่ะอันนี้ที่ยืนยันมาล่าสุดนะคะอีก งานหนึ่งที่จะจัดเดือนหน้า22ถึง26มิถุนายนค่ะมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติดิฉันชอบไปมากๆเลยคุณผู้ฟังเราจะได้ไปเห็นความสามารถความเก่งกาจของคนไทยนะฮะเพราะนั้นงานวิจัยแห่งชาติครั้งนี้เนี่ยอยากให้คุณผู้ฟังได้มีโอกาสไปร่วมเขาจัดกันที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะพลังรีเสิร์ชพลังซีเนจีพลังวิจัยสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมไทยยั่งยืนค่ะก็จะมีงานวิจัยที่พัฒนาด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะคะมีงานวิจัยสร้างสรรค์ซอฟต์พาวเวอร์อันนี้ดิฉันบอกได้เลยว่าซอฟต์พาวเวอร์ตอนนี้กำลังฮิตมากไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นผ้าไทยที่ไปแสดงที่ฝรั่งเศสนะคะหรือแม้กระทั่ง อาหารไทยนี่ๆดิฉันมีข่าวดีเรื่องอาหารไทยอยู่ค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อจากข่าวงานวิจัยมหกรรมวิจัยแห่งชาตินะคะ22ถึง26มิถุนายนส่วนวันพุธนี้นะคะดิฉันแล้วก็ทีมงานคลื่นความคิดจะไปงานไทยเฟกกันจะไปหาผู้ประกอบการใหม่ๆเจ๋งๆแล้วก็นวัตกรรมทางด้านอาหารที่เราอยากจะส่งเสริม SME ไทยส่งเสริมครัวโลกนะฮะแล้วก็ส่งเสริมให้คนไทยอุดหนุนสินค้าไทยค่ะเดี๋ยววันพุธนี้เราไปเจอกันที่งานไทยเฟกนะคะแล้วก็อยากจะเปิดโอกาสให้ SME ได้มาพูดคุยในรายการของคลื่นความคิดเพราะว่าบางท่านมีผลงานมีผลิตภัณฑ์ดีๆมีความสามารถแต่ไม่มีสื่อไม่มีโอกาสนะคะก็มาจับมือร่วมกันกับคลื่นความคิดส่งข้อมูลของคุณมาได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะเรามีช่วง SME ต้องรอดแล้วก็มีช่วงประชาสัมพันธ์ให้ฟรีสำหรับ SME ที่ต้องการนะคะ2นาทีฟรีเต็มเข้ามาติดต่อแจ้งความประสงค์ได้นะคะใส่ Hashtag แฮชแท็กแจ้งว่าอยากเข้า Modern Market ของคลื่นความคิดคุณเป็นใครเดี๋ยวเราติดต่อกลับไปค่ะเจอกันในวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะรายการตลาดนัด Modern Market ช่วง SME ต้องรอดทุกอังคารพุธพฤหัสบดีนะคะมาถึงข่าวเรื่องที่บอกว่าเป็นงานอาหารแล้วคนทั่วโลกบอกว่าโอ้โหยอมรับเลยนะคะนี่เดี๋ยวดิฉันอ่านข่าวล่าสุดมาบอกเล่าคุณผู้ฟังพอทราบข่าวแล้วก็บอกโอ้ยมันมีข่าวดีอยู่ด้วยจริงๆมันมีข่าวดีอยู่ด้วยจริงๆนะคะข่าวดีนี่มี2ข่าวที่จะให้คุณผู้ฟังดูเลยก็คือสารคดีอาหารไทยค่ะ Taste Food Thailand คว้ารางวัลยอดเยี่ยมจากสหรัฐอันนี้ไม่ยินดีด้วยไม่ได้แล้วนะคะคุณขาสารคดีนี้เป็นสารคดีของคนไทยเป็นสารคดีที่สะท้อนพลังซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่จะให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากเดินทางมาไทยนะแล้วก็มาชิมอาหารไทยนะคะก็ปลื้มเลยค่ะอันนี้เป็นข่าวมาจากทางรัฐบาลนะครับบอกว่า Taste Food Thailand เป็นสารคดีอาหารไทยคว้ารางวัลสารคดียอดเยี่ยม Cherry Awards Gastronomy Tourism ค่ะก็เป็นผู้ที่จัดงานมอบรางวัลอันนี้นะคะคุณผู้ฟังเราก็ยินดีชื่นชมกับเมนูอาหารไทยอยู่แล้วเพราะว่าทุกปีจะมีเมนูอาหารไทยติดอยู่ในtop 5 top 10ของโลกนะคะก็จะมีคู่แข่งกับอาหารญี่ปุ่นแหละพูดง่ายๆว่าอาหารญี่ปุ่นเองก็ติดอันดับโลกแข่งกับอาหารไทยกันมาหลายปีนะคะมาพูดถึง Taste Food Thailand เป็นทีมผู้ผลิตของจีนค่ะคุณค่ะ อันนี้เป็นผู้ผลิตสารคดีจากจีนนะคะ

เรื่อง Tasteful Thailand ออกอากาศ10ตอนเล่าเรื่องมนต์เสน่ห์อาหารไทยสู่บริโภคชาวจีนแต่ไปได้รางวัลที่สหรัฐอเมริกานะน่ารักจริงๆค่ะเป็นสารคดีระดับพรีเมียมได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททแล้วก็ได้เงินทุนจากเอกชนไทยรายหนึ่งด้วยจะพาผู้ชมไปรู้จักรากเหง้าประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอาหารไทยผ่าน10วัตถุดิบก็มีเช่นข้าวเหนียวตะไคร้น้ำตาลตะโนดปลาร้าน้ำกะทิอันนี้ก็ถือว่าสารคดีชุดนี้เนี่ยนะคะไทยจีนจับมือร่วมกันแสดงพลังซอฟต์พาวเวอร์เลยค่ะทางด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็บอกว่าหวังจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาไทยเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ต้องขอบคุณพี่จีนด้วยค่ะ Tencent Video ค่ะแล้วก็ VTV นะคะอันนี้แหมเขาได้รับรางวัลจากที่ Telly Award ในอเมริกานะสุดยอดสุดยอดคุณผู้ฟังไปหาชมได้เดี๋ยวดิฉันก็จะไปหาชมมาเหมือนกันนะคะแล้วก็ของฝากที่ระลึกที่ดิฉันไปเจอแล้วก็จะไปตามซื้อในงานไทยเฟควันพุธนี้ก็คือพริกแกงมัสมั่นซึ่งตำสดใช้หลักก็เรียกว่าใช้หลักการของสมุนไพรการผลิตด้วยมือแฮนด์เมดทุกครกทุกขั้นตอนก็ทำมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมัสมั่นสุดยอดอาหารไทยระดับโลกเนี่ยไม่ธรรมดาเดี๋ยวดิฉันจะไปหาว่ามีสูตรของใครบ้างในงานไทยเฟกนะคะมีหลายผู้ประกอบการเลยที่ผลิตออกไปสู่ทั่วโลกงานนี้ทั้งอาหารวัตถุดิบนะอย่างที่ดิฉันสัมภาษณ์ไปล่าสุดก็คือไพศาลเจริญ1988ผลิตผักสู่โรงงานแล้วก็ส่งผู้ส่งออกอาหารส่งผู้ทำอาหารแช่แข็งอาหารสำเร็จรูปเนี่ยก็นำพืชผักจากชาวสวนในพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะไปเจอกันแล้วพรุ่งนี้บอกเล่า965พี่หนิงนิรุตสิริจัญญาติดเดินทางไปต่างประเทศเดี๋ยวจะมาเฝ้ารอฟังกันค่ะว่ามีเรื่องราวบอกเล่าอะไรกันในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรน บัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซองเทนบรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: คนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
4: สวัสดีโลกยามเช้าในเวลาตอนนี้นะครับ5:05 นครับสวัสดีรายการโลกยามเช้าที่เข้าสู่วันที่2ของสัปดาห์แห่งการทำงานนะครับวันนี้วันอังคารที่26พฤษภาคม2569 2026ขึ้น10ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้หนูไม่ถูกกับม้าปฏิทินจีนนะครับหนูไม่ถูกกับม้าไม่เกี่ยวกับท่านนายกรัฐมนตรีผมเอิญชื่อเล่นท่านหนูนะครับก็เนื่องจากผมใช้ปฏิทินขึ้นแรมแบบของจีนมันก็จะมีคำทำนายดูทิศดูทางถ้าหนูไม่ถูกกับม้าก็อยู่ห่างกันไว้หน่อยก็แล้วกันนะครับแต่นั้นเป็นประเพณีวัฒนธรรมการมองโลกตามลำดับเวลาของการเคลื่อนย้ายของดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อันนี้เป็นปฏิทินจีนที่ท่านผู้ฟังกรุณาส่งให้ตอนปลายปีแล้วก็คงจะส่งให้ทุกปลายปีมั้งถ้าฟังอยู่ไม่ได้ทวงนะครับจริงๆแล้วผมชอบเนี่ยปฏิทินแบบฉีกเนี่ยฉีกทีละใบที่ร้านขายยาเขาแจกมาสมัยเด็กๆไปซื้อยาหรือไม่ต้องซื้อก็ได้ไปขอเขาก็ให้นะครับปฏิทินฉีกมีภาพพระเจ้าอยู่หัวพระราชินี1ภาพแล้วก็มีปฏิทินเรียงตามลำดับ365 66วันไปเรื่อยเราก็ฉีกทีละวันทีละวันแล้วก็ฉีกมาถึงขึ้น10ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะครับวันนี้เป็นวันที่88ของสงครามในอ่าวเปอร์เซียสงครามที่หยุดแป๊บนึงแล้วก็บวกเปรย์วายคุยไปคุยมาเกทับสวนทางด้วยการพูดคุยนะครับยังไม่จบหรอกนะเหมือนจบแต่ว่าก็เชื่อถือคำพูดอะไรไม่ได้จากฝ่ายอเมริกาเพราะแกจะขึ้นลงๆเป็นคนที่ไม่อยู่กระร่องกระรอยอันนี้ไม่ใช่ข้อกล่าวหาเป็นข้อสังเกตที่โลกจับทางได้แล้วล่ะว่ามันเป็น new normal อาจจะพูดจริงพูดหลอกแต่เชื่อถือไม่ได้มันการเจรจามันจึงยืดเยื้อและเป็นการเจรจาที่ไม่ให้เกียรติกันผู้นำฝ่ายอิหร่านเขาจะมองอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอิหร่านเป็นอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลกอารยธรรมหนึ่งไม่ได้มีที่เดียวหรอกแต่ว่าความยิ่งใหญ่ของความเป็นชาติอารยะเนี่ยมันทำให้มีความรู้สึกว่าเอ้ยอเมริกาทำไมชอบดูถูกคนหมายถึงรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์นะครับพี่น้องชาวอเมริกัน you rest assured that you are still okay American people are still okay ล่ะin general นะแต่ว่ายูก็จะต้องปรับรัฐบาลของตัวเองให้มันเหมือนกับชาวบ้านเขาครับไม่ใช่ไม่ได้ใหญ่อะไรนักหนาแล้วก็กลางเหมือนใหญ่แล้วก็ลบก็แพ้อยู่นะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องความพ่ายแพ้ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลออกครุปแมนผมเตรียมไว้แล้วล่ะนะครับเมื่อวานอ่านอีเมลที่ท่านส่งมาเอาพาดหัวให้ท่านตื่นเต้นเล็กน้อยก็ได้นะครับว่าอาจารย์พอครุปแมนแกบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้นำที่ขับเคลื่อนด้วยความกลางหลงในตัวเองมีอีโก้แล้วก็รุกเข้าไปใน ดินแดนที่ในที่สุดแล้วก็ต้องตกลงมาพังในความเป็นจริงก็เลยเอาภาพเครื่องบินตกที่อิหร่านยิงตกกลางความแห้งแล้งทางภาคเหนือของอิหร่านเมื่อเดือนที่ผ่านมาก็คือบุกไปแล้วก็โดนยิงร่วงกลางนักนะครับอันนี้คือคนอเมริกันด้วยกันเองกำลังวิเคราะห์ว่า he is losing Trump lost his war bigly อันนี้เป็นคำ adverb ที่น่ารักนะครับ big มันก็ใหญ่แล้วนะครับเติมลี่เข้าไปไม่ค่อยได้ใช้กันนะบิ๊กลี่ก็อาจจะเป็นภาษาสมัยใหม่ชนะทำแพ้อย่างยิ่งใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่ก็ลงความเห็นว่าแพ้แต่ไม่รู้จะหาทางลงยังไงก็กลับมาที่ความงดงามของประเทศไทยซึ่งเช้าวันนี้อากาศสดใสอุณหภูมิ26องศาเซลเซียสไม่มีปัญหาลมฟ้าอากาศอะไรเมื่อวานนี้ฝนก็ไม่มีแถวปากช่องนะครับท่านผู้ฟังท่านนึงก็บอกว่าเอ้ยคุณลูกเกดไม่รู้เหรอว่าเขาประท้วงกันเรื่องการขุดบ่อน้ำนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ที่ปากช่องเนื่องจากว่าผมก็ตอบไปด้วยอารมณ์ขันหวังว่าคงจะเข้าใจว่าผมก็ไม่ได้ไปไหนอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านไม่ได้ออกข้างนอกเลยออกไปก็ประเดี๋ยวประดาวไปตลาดไม่รู้ว่าชาวบ้านเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรแล้วท่านผู้ฟังก็ไม่ให้รายละเอียดก็ผมก็เลยไม่ได้หาข่าวเพราะว่าไม่ใช่นักข่าวเต็มตัวอยู่กับบ้านหาอะไรอ่านนั่งคิดนะฟังคนอื่นพูดแล้วก็คิดต่อแล้วก็มาเล่าให้ฟังในตอนเช้าอันนี้เป็นลักษณะของรายการนี่ไม่ใช่รายการนักข่าวที่มีอะไรก็จะไปตามไม่ไหวนะครับอยู่คนเดียวเมื่อวานแผ่นดินไหวที่พม่า 3.1 ทางตะวันออกเฉียงเหนือของแม่ฮ่องสอน248กิโลเมตรวันที่26ตามเวลาที่รายงานมาก็คือหลังเที่ยงคืน29นาทีเที่ยงคืน29นาทีแผ่นดินไหว 3.1 ที่พม่าก็ไม่มีผลกระทบอะไรต่อแม่ฮ่องสอนหรือประเทศไทยนะครับแต่ว่าอากาศโดยทั่วไปของเมืองไทยตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนที่เราทุกคนก็รับมือได้อยู่แล้วผมก็มีความสุขที่ได้เห็นหิ่งห้อยก็เลยหาเรื่องเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังว่าอะไรที่เราคาดหวังไว้แล้วมันมาเราก็มีความสุขก็คือหิ่งห้อยปลายเดือนพฤษภาคมมาไม่มากนะครับแต่ว่าผมว่า 2-3 ตัวชีวิตก็สดชื่นแล้วเพราะว่ามันอยู่ในป่าดงกฐินหรืออะไรที่เราคาดหวังว่าชีวิตเราจะร่วงโรยอยู่ไม่อยู่แล้วในโลกนี้เราก็นั่งนับใบไม้ร่วงไปนะพูดถึงว่าเรื่องสั้นฝรั่งนะครับก็โอเฮนรี่เขียนเล่าไว้แล้วเมื่อวานคนป่วยติดเตียงก็มองลอดหน้าต่างไปฝั่งโน้นโอ้เห็นใบไม้ร่วงกำลังจะหมดเอ๊ะทำไมเหลืออีกใบเดียวมันไม่ร่วงเพราะฉะนั้นชีวิตที่สิ้นหวังก็เลยไม่สิ้นหวังโรคยามเช้าวันนี้ก็เป็นโรคที่ไม่สิ้นหวังนะครับเมื่อวานพูดไปหยอกๆว่าเวลาอ่านนวนิยายที่เหมือนกับชีวิต AI มันกำลังจะเข้ามาแต่ตอนนั้นเป็นเรื่องแค่คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กิ่งครับโซเชียลมีเดียยังไม่ถึงขนาดกับ AI แต่ว่ามันก็ทำให้ชีวิตเราปั่นป่วนแล้วก็จะไม่เหลืออะไรที่เป็นชีวิตจริงๆเรามอบให้กับคนอื่นคิดคือมนุษย์ถ้าไม่คิดเองให้คนอื่นคิดให้หมดอยากรู้อะไรก็ถามเขาเขาก็ตอบนั่นก็คือ AI แล้วเขาตอบผิดเราก็ไม่ตรวจมันโลกก็จะล่มสลายด้วยเหตุที่ว่ามนุษย์ไร้ความคิดขาดโอกาสหรือไม่ให้โอกาสตัวเองในการคิดค้นหาความจริงซึ่งอาจจะผิดบ้างถูกบ้างมนุษย์ไม่ต้องการความบกพร่องเลยจึงไม่พึ่งตัวเองที่เป็นมนุษย์ก็ไปพึ่งเครื่องจักรเครื่องกลอันนี้เป็นความล้มเหลวของมนุษย์ที่มนุษย์ไม่รู้สึกหรอกนะครับผมพูดไปท่านผู้ฟังก็นั่งยิ้มเอ้ยแก่แล้วนะครับแก่แล้วไปเลี้ยงหลานเนี่ยเมื่อก่อนพวกเสื้อแดงชอบว่าผมนะครับเวลาเราคุยกันทาง Facebook ซึ่งผมตอนนั้นยังใช้อยู่ตอนนี้ไม่ใช้แล้วขี้เกียจเดี๋ยวพวกเสื้อแดงกลับมาแล้วเขาดุนะพูดจาอะไรเขาจะไม่ค่อยเกรงใจแล้วก็ต่างคนต่างไปแล้วกันนะครับคือถ้า AI ไม่เกี่ยวกับ AI หรอกเสื้อแดงแต่ว่าเวลาใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็ทำให้ชีวิตวุ่นวายนะก็จะฟังคนอื่นฟัง AI เช้าวันนี้พระสันตะปาปาลีโอก็ออกสารส่งไปทั่วเรือข่ายสาขาของแคทอลิกในโลกนี้นะครับนะที่พระองค์ก็ทรงมีความห่วงใยนะว่าโลกนี้มันจะมีปัญหาเรื่อง AI กันมากขึ้นทุกทีนะครับพระสันตะปาปาโพบลีโอวอนเตือน ว่า AI คือความเสี่ยงของมนุษย์นี่ก็ยังมีเอกสารจะเรียกว่าหนังสือเวียนก็ได้นะครับของฝ่ายแคทอลิกแต่เรียกหนังสือเวียนมันจะไม่เป็นทางการเขาเรียกว่า Encyclical คือหนังสือที่อธิบายจุดยืนมุมมองของแคทอลิกพี่น้องชาวแคทอลิกในประเทศไทยก็คงจะได้รับสารนี้ผ่านแคทอลิกประเทศไทยแล้วนะครับมีความยาวถึง 42,300 คำเป็นเอกสารส่งต่อถึงพี่น้องชาวแคทอลิกหรือคริสเตียนทั้งโลกก็ได้นะครับว่าโลกกำลังเสี่ยงภัย AI ส่วนรัฐบาลพี่หนูที่ไม่ถูกกับพี่ม้าเนี่ยนะครับอันนี้ปฏิทินจีนนะครับยังไม่มีการตื่นตัวเรื่อง AI ยกเว้นว่าจะพูดว่าจะทำ AI จะไปให้ทันโลกแต่ไม่มีการตื่นตัวเตือนอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนชาวไทยไม่ว่าจะใครโดยเฉพาะยิ่งเด็กนักเรียนที่จะเริ่มไม่รู้จะคิดอยากทราบอะไรก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องค้นกดปุ่นปุ๊บตั้งคำถามแล้วก็ได้เลยแล้วก็เชื่อหมดเนี่ยเนี่ยคือความเสื่อมโทรมของมนุษย์ที่ไร้ความคิดหรือไม่ใช้โอกาสในความคิดเมื่อเราไม่มีความคิดเราก็ไม่มีตัวตนอันนี้เป็นปรัชญาฝรั่งนะครับคือถ้าชีวิตไม่รู้จะคิดหรือไม่ใช้ความคิดชีวิตก็ไร้สาระไม่สนุกแล้วมนุษย์ก็ไม่รู้จักทำผิดอะไรเลยเหรอคือถูกหมดเลยเพราะเชื่อคนอื่นที่เขาน่าเชื่อถือคือเอกไงซึ่งเขาก็ไม่ใช่คนเขาเป็นผลผลิตของมนุษย์นั่นเองเรากลับมาสู่โลกที่ตั้งใจว่าจะพูดไว้เมื่อวานนะครับก็ขอสวัสดีอย่างเป็นทางการกลับเมื่อกี้นี้เป็นออกแขกอารัมภบทซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในครึ่งหลังของรายการตามตารางกำหนดที่ว่าไว้แต่ถ้าเกิดพูดอะไรแล้วมันเกินเวลาไปปฏิทินหรือสเกจชั่วกำหนดการก็หนึ่งสองสามตามคอนเทนต์สารบานของผมก็จะขยับไปเรื่อยๆแล้วกันรายการนี้เป็นรายการที่ไปแบบตามทิศทางที่กำหนดไว้แต่อาจจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา คือในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมก็พยายามคิดว่าควรจะคุยแบบไหนเพื่อให้ราบรื่นคนไทยจะไม่ต้องทะเลาะกันแล้วเห็นคนไทยหมายถึงว่าระดับนักคิดผู้บริหารหรือนักการเมืองสมาชิกพรรครัฐสภาผู้นำฝ่ายค้านรัฐบาลผู้นำรัฐบาลคือท่านนายกอนุทินแล้วก็คุณเท้งก็เขาถกเถียงกันเรื่องที่ว่าบอกภาพนี้ขึ้นจอเพื่อให้ท่านคิดฟังตามๆไม่ต้องดูภาพก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมาถึงภาพนี้แหละสังคมไทยเริ่มต้นที่การถกเถียงระหว่างคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำพรรคฝ่ายค้านพรรคประชาชนที่แสดงความห่วงใยไม่เห็นด้วยหรือไม่สบายใจหรือไม่พอใจก็แล้วแต่นะครับที่เห็นองคมนตรีมานั่งรับฟังความคิดเห็นกับเจ้าที่รัฐฝ่ายที่ดูแลเรื่องภัยพิบัติมีน้ำท่วมหรือว่าเหตุอื่นๆนะครับฝนแรงอะไรเนี่ยซึ่งปกติพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงห่วงใยประเทศไทยพระศกนิกรไทยชีวิตความเป็นอยู่มาตั้งแต่เกิดในน้ำมีปลาในนามีข้าวสมัยสุโขทัยแล้วนะครับแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ก่อนที่จะเป็นประชาธิปไตยหรือหลังที่เป็นประชาธิปไตย2475แล้วเนี่ยก็ยังคงทำงานต่อเนื่องอยู่แล้วก็ภาพก็เห็นชัดเจนไปหมดเจ้าอยู่หัวพระราชินีเพราะยิ่งเราเกิดมาในยุครัชกาลที่9นะครับถ้าเราเกิดมาถ้าคนที่เกิดมาก่อนรัชกาลที่9ยังอยู่ก็จะเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่กว่าผมตอนนี้ผมก็เห็นภาพเจ้าอยู่รัชกาลที่5เสด็จเยือนประชาชนประพาสต้นเสด็จต่างประเทศทรงประทับนั่งผัดกับข้าวอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเราเกิดมาสมัยรัชกาลที่9เนี่ยเห็นในหลวงรัชินีเนี่ยทำงานตลอดไม่เห็นมีใครบ่นว่าในหลวงมาทำงานอะไรพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีทำงานตลอดแม้ว่าองค์ปัจจุบันก็ทำงานตลอดเพราะเป็นหน้าที่โดยสายเลือดถูกบังคับด้วยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและระบอบการเมืองการปกครองที่แม้ว่าจะเปลี่ยนจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นที่เรียกกันว่าโซคอประชาธิปไตยโซคอแบบนอนทำกันจะพูดว่าที่เรียกกันว่าเหมือนจะเป็นประชาธิปไตยแหละนะพระเจ้าอยู่หัวก็ยังคงมีอำนาจเต็มที่นะครับตามรัฐธรรมนูญพระองค์ใช้อำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการผ่าน 3สถาบันเหล่านี้หมดไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นต้องให้พระเจ้าอยู่รับทราบแล้วลงพระนามหรือเรียกลงพระประมาภิไธยอันนี้เป็นประชาธิปไตยแบบที่เราคิดหลัง2475มาคือพระเจ้าอยู่ไม่มีหน้าที่พระรับผิดชอบถูกบังคับให้ทำงานตลอดเวลาถูกบังคับแม้กระทั่งให้นับถือศาสนาพุทธบังคับให้ดูแลทุกศาสนาแต่ถ้าไม่บอกว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นพุทธมามกะพวกชาวพุทธซึ่งส่วนใหญ่ในเมืองไทยก็จะมีความรู้สึกไม่อบอุ่นนะครับก็เขียนไว้ก็แปลว่าถูกบังคับให้นับถือดูแลทุกศาสนาแต่บังคับอย่างเป็นทางการให้นับถือศาสนาพุทธคือประสูติหรือเกิดมาโดยสายเลือดของการพระเจ้าแผ่นดินเจ้านายเชื้อพระวงศ์ทั้งหลายไม่มีทางเลือกนะครับคือต้องอยู่และทำงานนะอะไรที่ทำได้โดยไม่ต้องห่วงใยก็ใช้เงินตัวเองคือใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อันนี้จะเป็นโครงการส่วนพระองค์อะไรที่ทำอะไรไม่ได้ก็คิดช่วยคิดช่วยบอกส่วนราชการบอกประชาชนเยี่ยมเยือนเชิญราชการประชุมนะครับแล้วก็บอกว่าอันนี้มันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับท่านจะเห็นว่าครั้งหนึ่งที่พระเจ้าอยู่หัวประชุมข้าราชการเนี่ยครับกรมชนและทุกหน่วยงานสมัยที่เกิดน้ำท่วมกรุงเทพมากมายผมก็จะมีเทปวันที่19กันยายน2538เทปบันทึกภาพบนจอเนี่ยที่ผมเรียกว่าอะไรแคปเจอร์เอาภาพมาจัดเป็นภาพนิ่งไว้แต่เป็นวิดีโอนะครับท่านเข้าไปดูใน YouTube ลองค้นหาอาจจะเจอน่าจะเจอนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมจะอธิบายให้พวกพรรคประชาชนหรือคนที่คัดค้านการที่สถาบันพระมหากษัตริย์มามีบทบาทผ่านแค่องคมนตรีมานั่งฟังพวกมหาไทยหรือพวกข้าราชการที่ทำงานทางด้านภัยพิบัติเนี่ยครับว่าน้ำท่วมจะเป็นยังไงอากาศลมแรงข้าวนาอะไรเป็นยังไงเพื่อจะได้ไปบอกพระเจ้าอยู่หัวต่อนั่นคือองคมนตรีมาฟังไม่ได้มาสั่งงานอะไรทั้งสิ้นก็พักกับพักประชาชนก็โวยวายนะครับซึ่งว่าเอ้ยโวยวายได้ไงอ่ะเพราะว่าเราบังคับให้พระองค์ทำงานแล้วพระองค์ก็ไม่ได้มานั่งประชุมนะครับก็วานองคมนตรีมาตามๆดูนะครับผมเคยเป็นเรียกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอยู่4ปีนะครับก็คุณสุวัฒน์ลิปตพันลบเป็นนายกสภาทุกวันนี้ท่านก็ยังเป็นอยู่แต่ผมออกมาแล้วเพราะว่าผมป่วยไม่สบายก็ผ่าตัดมะเร็งแล้วบอกเอ้ยออกดีกว่าไม่ต้องตั้งเติมเพราะว่าเดี๋ยวเกิดตายระหว่างอยู่ในสมัยที่เราเป็นกรรมการเนี่ยมันจะยุ่งเพราะว่าเห็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของราชภัฏโคราชเนี่ยท่านก็ตายไประหว่างที่อยู่ในตำแหน่งก็ต้องเป็นเรื่องยุ่งต้องทูลเกล้าเสนอชื่อใหม่ก็บอกเอ้ยเดี๋ยวผมตายผมเป็นสมัยเดียวพอผมก็เลยไม่ได้เป็นแล้วแต่จำได้ชอบด้วยว่าองคมนตรีเนี่ยจะมาเยี่ยมราชภัฏโคราชและราชภัฏอื่นๆอยู่ตลอดเวลาตามจังหวะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็มาพระราชทานมาเป็นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาให้กับเด็กๆนิสิตนักศึกษาที่เรียนจบครับพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันเนี่ยรัชกาลที่10เนี่ยมีงานใหญ่ๆที่พระองค์ชอบทำนะครับทรงชอบก็คือโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชแล้วก็ฝึกหัดครูสถาบันฝึกหัดครูที่ผมเป็นเด็กจันทร์เกษมมาเนี่ยครับผมเลยจำได้ว่าสยามกุฎราชกุมารพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนี่ยก็จะทำงานเน้นนอกเหนือจากเรื่องการบินนะครับนักรบการบินแล้วก็โรงพยาบาลตามต่างจังหวัดโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชแล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏก็จะชอบก็จะมีงานแล้วก็เสด็จพระชานปริญญาบัตรส่วนใหญ่พระองค์ก็จะไปที่มสท.แล้วก็พวกราชภัฏก็จะมารับที่มสท.ที่กรุงเทพใกล้ๆบ้านผมเนี่ยครับตอนที่ยังเป็นสยามกุฎราชกุมารเนี่ยและทุกวันนี้งานราชภัฏเนี่ยก็ยังมีงานที่เจ้าอยู่หัวซึ่งเมื่อก่อนเป็นพระบรมโอรสาธิราชนะครับสยามกุฎราชกุมารปัจจุบันนี้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วเนี่ยก็ยังคงใส่ใจอยู่แล้วเราจะมาห้ามไม่ให้พระองค์มาทำงานมันไม่ได้เพราะพระองค์ต้องทำงานนะครับแต่การทำงานคือเป็นการเหมือนกับเป็นที่ปรึกษาไม่มีค่าตอบแทนนะครับมีอะไรคิดอะไรก็บอกให้ไม่ว่างก็องคมนตรีมาที่ราชภัฏโคราชเนี่ยจะมีห้องประทับ ทำไว้ตลอดเวลาเพื่อเสด็จถ้าพระเทพเสด็จหรือพระบรมเสด็จหรือพระเจ้าอยู่หัวเสด็จหรือองคมนตรีมาแทนพระองค์เนี่ยก็จะมีห้องรับรองนะโอ้สวยครับนะครับสมพระเกียรติเพราะเวลาเราเห็นองคมนตรีมาประชุมร่วมกับไฟพิบัติเขาเรียกอะไรนะไฟพิบัติแห่งชาติเนี่ยครับเราก็เหมือนเรามีประเพณีเราก็ต้องให้เกียรติจะจัดที่นั่งสูงนิดนึงแต่บังเอิญมาหลายคนองคมนตรีเนี่ยมาหาความรู้ไปบอกพระเจ้าอยู่หัวหรือพระเจ้าอยู่หัวมีความเห็นอย่างไรก็ผ่านองคมนตรีมาพระองค์จะไปลงประชุมตลอดเวลามันไม่ได้หรอกเพราะมีงานอื่นแต่ถ้าอยากจะทำก็ได้เพราะว่าประเทศนี้เป็นของพระองค์และพระองค์พระราชทานอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการให้ประชาชนผ่านรัฐสภาผ่านสถาบันตุลาการนะผ่านรัฐบาลอยู่แล้วถ้าทำอะไรไม่ถูกใจแล้วมีการคัดค้านแล้วมันประชาชนจะลำบากพระองค์ก็ไม่ลงพระนามพระประมาพิไทยได้นะนั่นพระเจ้าอยู่หัวและทีมงานของพระองค์คือองคมนตรีเนี่ยมีหน้าที่จะต้องทำงานแต่ว่าก็ทำแบบแนบเนียนนุ่มนวลไม่ได้แทรกแซงการบ้านการเมืองหรือเรื่องงบประมาณนะครับถ้าพระองค์คิดว่าอันนี้น่าทำแต่เราไม่มีตังค์กรมชนนะหรือว่ากระทรวงทรัพย์หรือกระทรวงต่างๆไปคิดดูซิว่าชอบไหมกระทรวงเกษตรถ้าชอบก็เอาลองทำดูสงสัยมาหารือกันอันนี้จะเป็นโครงการตามแนวของพระเจ้าอยู่เรียกว่าโครงการตามแนวพระราชดำริอันนี้เป็นเงินที่รัฐบาลถ้าชอบก็ทำไปถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องทำแต่ถ้าเกิดในหลวงชอบพระองค์ทำเองแล้วราชการไม่ทำพระองค์ก็ต้องจ่ายเองนะครับนั่นก็เรียกว่าโครงการส่วนพระองค์นะทุกวันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแยกให้ถูกพระเจ้าอยู่หัวอยากเห็นประเทศไทยเป็นอย่างไรแต่ไม่มีตังค์เพราะเราไม่ใช่ผู้บริหารประเทศนะครับเราไม่ใช่อริสโตคราซีแบบเพลโตที่ชอบที่สุดแล้วนะครับองค์ก็ไปแนะอาจจะเดินทางไปหรือเรียกมาประชุมหรือจะขอเข้าร่วมประชุมที่อังกฤษมีวิธีหนึ่งนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกับไทยแต่เรามีระบบการปกครองคล้ายคลึงกันระบบรัฐสภาพระเจ้าอยู่หัวอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญสถาบันพระมหากษัตริย์อังกฤษเนี่ยเป็นหลักปฏิบัติเลยนายกรัฐมนตรีอังกฤษทุกคนต้องเข้าเฝ้าถวายรายงานที่พระราชวังบักกิ้งแฮมทุกสัปดาห์สัปดาห์ละหนึ่งครั้งคือพระเจ้าอยู่หัวจะไม่มาประชุมคือเขาเกรงใจว่าเดี๋ยวจะมาแทรกแซงซึ่งไม่เป็นประเพณีนะครับนั้นพระเจ้าอยู่หัวอังกฤษเนี่ยสบายนั่งอยู่ประทับอยู่ในวังแล้วนายกรัฐมนตรีก็เข้าวังทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์นะครับไม่มีเว้นไปรายงานว่าสัปดาห์นี้ประเทศอังกฤษเป็นยังไงพระองค์ว่ายังไงมีความเห็นยังไงจะเอายังไงกันดีนะครับเรื่องนี้มีปัญหาเราจะแก้ยังไงนะแล้วถ้าพระองค์จะเสด็จเยือนเช่นไปในแอฟริกาหรือไปออสเตรเลียหรือจะไปแคนาดาหรือจะให้ดูคแอนด์ดัชเชสหรือจะให้ Prince and Princess นะหรือให้มกุฎราชกุมารไปที่ไหนยังไงควรจะไปทำอะไรพูดยังไงนะครับเขาจะเคลียร์กันหมดในวังเงียบๆและจะไม่ออกมาอธิบายอะไรกับประชาชนเลยนะครับคือเป็นความลับสูงสุดนายกรัฐมนตรีอังกฤษเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าชาลส์หรือคิงชาลส์ที่3เป็นประจำหรือทุกพระองค์แหละนะครับพระราชินีอลิซาเบธที่2ก็เช่นเดียวกันนายกรัฐมนตรีอังกฤษมีหน้าที่ถวายรายงานทุกสัปดาห์และรายงานที่ถวายและการเข้าเฝ้ากราบบังคมทูลพระราชดำรัสหรือพูดคุยกันยังไงเนี่ยครับห้ามมิให้ไปเปิดเผยในที่สาธารณะไม่บอกไม่รู้แต่รู้ว่าเข้าวังแล้วก็ออกจากวังอันนี้อังกฤษก็จะปลอดทำติฉินนินทาแต่ถ้าเกิดเคลียร์กันแล้วอย่างพระเจ้าชาลส์ที่3ไปอเมริกาแล้วพูดเหมือนกับตำหนิวิพากษ์แบบนุ่มนวลต่อรัฐบาลอเมริกันเนี่ยก็เรียกว่าเคลียร์กันแล้วกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเมื่อเวลาพระเจ้าชาลส์ที่3มาวอชิงตันดีซีแล้วก็ไปที่เมืองอื่นถือว่าทำหน้าที่ทางการเมืองนะครับเพียงแต่อังกฤษเนี่ยเวลานายกเข้าเฝ้าในหลวงเขาเนี่ยไม่ออกมารายงานไม่มีการพูดเด็ดขาดเก็บไว้ฉะนั้นสำหรับประเทศไทยสวนทางกันในแง่ที่ว่ามันคนละประเพณีกันของเราพระเจ้าแผ่นดินต้องตระเวนดูต้องออกดูทุกสุขถามได้ยินพระสุรเสียงแล้วก็ถ้าไปไม่ได้มันอาจจะดูไม่ดีก็วานองคมนตรีไปนะครับแล้วว่าองคมนตรีไปหลายท่านหน่อยนะครับแล้วก็นั่งที่สูงนิดนึงก็ทำให้พรรคประชาชน ของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเขาไม่พอใจเพราะเขาเป็นฝ่ายต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์หรือซอกกรอนบ่อนทำลายหรือเขาจะปรับเปลี่ยนให้มันทันสมัยตามที่พิธาเคยพูดไว้ก็แล้วแต่ก็เป็นพรรคที่วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์และต้องการลดอำนาจให้ต่ำลงมาอยู่แถวๆประมาณเท่าที่ผมเข้าใจนะครับอยู่ประมาณสัญลักษณ์เหมือนจักรพรรดิญี่ปุ่นทำหน้าที่พิธีการอย่างเดียวไม่ให้พูดเรื่องการเมืองไม่ให้อะไรทั้งสิ้นนะครับญี่ปุ่นเขาดีอย่างห้ามสละราชสมบัติด้วยซ้ำไปนะญี่ปุ่นนะรัฐธรรมนูญเขาเขียนไว้ละเอียดเพราะฝรั่งเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นนะครับพลเอกพลในพล5ดาวนะแมคอาเธอร์ชนะสงครามถล่มญี่ปุ่นด้วยระเบิดปรมาณู2ลูกแล้วฮิโรชิมานางาซากิก็เอาพวก 3-4 คนนะครับไปเขียนรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นให้ใช้มาจนทุกวันนี้ไม่ให้พระเจ้าแผ่นดินญี่ปุ่นมีอำนาจอะไรเลยนอกจากประกอบพิธีกรรมห้ามพูดเรื่องการเมืองไทยไม่ใช่ครับประเทศนี้เป็นของพระเจ้าอยู่หัวมาตั้ง 7-800 ปีอย่างเป็นทางการแล้วพอถึงเวลาว่าจะให้ประชาชนดูแลกันเองก็2475ก็ผ่านมาแค่ไม่ถึง100ปีนะครับเพราะฉะนั้นก็ที่ดินทั้งหลายพระองค์เอางั้นก็ออกโฉนดให้ประชาชนซื้อไปประโยชน์กันทิ้งๆหมดก็จะเหลือที่พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์หรือว่าที่ราชพัสดุให้ราชการไปใช้ประโยชน์บางทีก็ไปทะเลาะกันรถไฟบ้างนะอะไรล่ะสนามแข่งรถบ้างก็จะอยู่หัวมอบให้ประชาชนเอาไปให้หมดเหลือไว้นิดนึงไว้ทำงานแล้วยังจะมีคนมาบ่นว่าไม่ให้ทำงานนะให้ประกอบพิธีอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ครับเพราะว่าประเทศนี้เป็นของพระเจ้าอยู่หัวแล้วผมจะยกตัวอย่างที่เห็นชัดเจนที่ขึ้นบนจอนะครับแต่ไม่ได้เอาวิดีโอขึ้นท่านไปค้นเอาเองนะครับเมื่อตอนที่ประเทศไทยมีปัญหาน้ำท่วมและทำท่ามันจะท่วมนาข้าราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งนำโดยกรมชลประทานเนี่ยครับก็ไม่รู้จะแก้ปัญหากันยังไงคุณปราโมทย์ไม้กลัดเห็นไหมนางโจทสมัยก่อนที่คุณปราโมทย์ไม้กลัดเป็นอธิบดีกรมชลเนี่ยท่านก็จะเดินตามเสด็จไปทุกคนทุกแห่งถวายรายงานให้รับฟังความเห็นคือถ้าเราจะพูดกันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการนะครับพระเจ้าแผ่นดินไทยออกไปพบประชาชนสม่ำเสมอแล้วในเรื่องเศรษฐกิจการเมืองวิทย์ไม่ใช่การเศรษฐกิจวิถีชีวิตสิ่งแวดล้อมศิลปะวัฒนธรรมการทำมาค้าขายเสมอแล้วถ้ามีความจำเป็นมันหนักจริงๆก็เรียกข้าราชการมาประชุมแล้วก็เปิดเผยมันไม่เหมือนกับอังกฤษที่นายกอังกฤษจะต้องไปเข้าเฝ้าอาทิตย์ละวันครับอาทิตย์ละวันอาทิตย์ละครั้งแล้วปกปิดเป็นความลับเพื่อไม่ให้ชาวบ้านนินทาเพราะฉะนั้นอย่างพระเจ้าอยู่หัวอย่างปีที่ผมเอาภาพนี้ขึ้นจอนะครับท่านผู้ฟังถ้าย้อนอดีตอาจจะจำได้นะตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยน้ำท่วมมากยุคคุณยิ่งลักษณ์นะครับไม่ใช่ภาพบนจอนี่คือภาพการประชุมข้าราชการปี2538 19กันยามันมีเทปผมเก็บไว้คือตอนที่ผมทำทีวีผมว่าพระเจ้าวันนั้นวันที่19กันยายน2538เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวเรียกข้าราชการใช่ไหมประชุมร่วมกับข้าราชการแล้วกันนะครับมากกว่าที่คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิบ่นว่าองคมนตรีมาประชุมกับข้าราชการทำไมนะครับที่จริงก็มาประชุมอะไรเขามารับฟังนะครับว่าประเทศไทยมีปัญหาภัยแล้งอะไรบ้างนะมารับฟังข้อมูลจะได้เอาไปหาวิธีช่วยประชาชนต่อโดยผ่านพระเจ้าอยู่หัวเท่าที่

ผมก็เหมือนทุกท่านนะครับในยามที่น้ำท่วมก็เอาไงดีเราก็ตอนนั้นก็มีโซเชียลมีเดียมี YouTube มีอะไรยังใช้อยู่นะครับจะด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้มันเหมือนปาฏิหาริย์อันนี้พูดแบบได้เลยนะครับผมก็เดินไปเดินมาที่สนามที่บ้านแล้วก็มีศาลาเก็บของเก่าๆไม่มีที่เก็บมีเทป VHS เทปคาสเซ็ตวิดีโอเก่าๆเยอะแยะเลยผมก็เปิดกล่องโน้นกล่องนี้ดูนะครับนะตอนนั้นก็ยังใช้เทปคาสเซ็ต VHS อยู่นะครับเปิดไอ้ลังใหญ่ๆดูเปิดปุ๊บเห็นเทปบันทึกภาพ VHS ม้วนเนี่ยครับที่พระเจ้าอยู่หัวประชุมข้าราชการนะเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมวันที่19กันยายน2538เทปนี้มีความยาว1ชั่วโมง15นาที34วินาทีแล้วผมก็ตัดเป็นครึ่งชั่วโมง36นาทีอีกท่อนหนึ่งแล้วก็โพสต์ลง YouTubeใช้เวลา2วันเพราะว่าเทคโนโลยีของผมสมัยนั้นเนี่ยคือจะต้องเอาเทป VHS มาแปลงสัญญาณลงในเครื่องบันทึกฮาร์ดดิสก์ DVD แล้วก็ก๊อปปี้ออกมาเป็นแผ่น DVD แล้วก็ไปแปลงสัญญาณให้มันเล็กลงเพื่อจะเอาขึ้นเป็น MP4 YouTube 2วันแต่ผมดีใจมากเอ้ยเจอเทปนี้เผื่อคนไทยจะได้ฟังซิว่าพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสยังไงเรื่องน้ำท่วมคุณยิ่งรักฟังก็จะได้เผื่อเอาไปใช้นะครับท่านผู้ชมอีกคนดูนะครับอยู่ในเว็บไซต์ thaivision.com ของผมก็ตื่นเต้นดีใจผมก็เลยเอาไปโพสต์ YouTube ใช้เวลา48ชั่วโมงกว่าจะแปลงสัญญาณเสร็จคือหมายความว่าโอ้เหนื่อยนะปรากฏว่าคนก็เข้ามาดูกันเป็นล้านครับเป็นล้านแล้วก็CNN ก็เอาไปคุยช่องอื่นก็ copy เอาไปออกอากาศนะครับผมก็บอกเฮ้ยตามสบายมันไม่ใช่ของผมของพระเจ้าอยู่หัวผมก็จะเก็บไว้แล้วบังเอิญผมเหมือนกับมีอะไรมาดนใจให้เปิดกล่องนี้แล้วก็เห็นเทปนี้อยู่บนลังเทปคาสเซ็ตพอดีเนี่ยคือพระเจ้าอยู่หัวประชุมข้าราชการเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วท่านก็บอกว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมควรจะทำอย่างนั้นควรจะทำอย่างนี้ทำไมไม่ทำอย่างนั้นแล้วท่านก็บ่นบอกว่าเราก็ไม่รู้จะเป็นยังไงแล้วก็แค่เป็นพระเจ้าอยู่หัวไม่มีอำนาจที่จะทำงานอะไรก็เอาไปคิดกันดูแล้ววานถามเรื่องนี้ไปยังไงแล้วคุณพระโมทไม้ไก่ก็บอกติดตามเรื่องอยู่ศึกษาอยู่พูดเจ้าข้าอะไรประมาณผมพูดใหม่นะครับในภาษาของผมเท่าที่จำๆเนี่ยพูดง่ายพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงเอ้ยพูดแล้วไม่เห็นมีใครทำอันนี้ก็ศึกษาอยู่ก็ช้าอยู่อันนี้ผมรีเฟรชหรือพูดใหม่ในสำนวนของผมเองนะครับแต่พระเจ้าอยู่หัวก็บ่นว่าเราก็เป็นแค่พระเจ้าอยู่หัวคิดแบบนี้ถ้าท่านทำช้ามันก็ช้าท่านก็จะถามไปยังไงแล้วท่านก็บอกว่าเขื่อนพระราชาเขื่อนพระราชินีใช่ไหมเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยวันนี้มันรับน้ำไม่ไหวเพราะมันเต็มมันจะต้องระบายไปที่อื่นก็เป็นที่มาของเรื่องแก้มลิงอะไรสารพัดอย่างนะครับเรื่องนี้ก็สรุปให้เห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินของเราเนี่ยทำงานตลอดเวลายิ่งกว่าภาพที่เราเห็นองคมนตรีไปรับฟังปัญหาผ่านหน่วยงานของมหาดไทยเรื่องภัยพิบัตินะพระเจ้าแผ่นดินลงเองประชุมเองเพราะฉะนั้นไม่มีใครบ่นมีแต่คนบอกอาจจะบ่นว่าโหพระองค์เหนื่อยจังนะครับพระองค์นั่นแหละเหนื่อยเพราะว่าพูดแล้วมันสั่งไม่ได้นะครับแต่รู้ว่าเรื่องนี้มันควรทำหลังจากนั้นก็ทำแต่ว่าโอเคก็ผ่านไปแล้วก็ไม่มีใครทำนะครับก็หวังว่าจะเข้าใจนะครับว่าทั้งหมดนี้เป็นยังไงผมจะสรุปอย่างนี้ก่อนที่จะพักกลางทางนะครับก็คือว่าในเว็บไซต์หรือท่านจะไปหาวิดีโอนี้ก็หาได้เสมอนะครับเดี๋ยวคงเจอแหละคุณผู้ชมเข้าไปในเว็บไซต์ของผมก็ได้นะครับในหน้าสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็จะมีทุกเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวและหลายเรื่องแล้วกันไม่ใช่ทุกเรื่องแล้วก็จะมีวิดีโอชุดนี้ที่ผมเอาขึ้นจอให้ท่านผู้ฟังดูไปเมื่อวานแล้วนะครับก็จะพบว่ามีบทความบทหนึ่งขอปิดท้ายอย่างนี้แล้วกันเนาะบทสัมภาษณ์ของพระราชินีสิริกิติ์ในการให้สัมภาษณ์เดนิสเกรย์เมื่อวันที่22เดือนพฤษภาคมแหมมันครบรอบเลยนี่มันผ่านมาไม่กี่วันนะครับแต่นั่นปี1979-2122เป็นบทพระราชทานสัมภาษณ์เดนิสเกรย์ AP สำนักข่าว AP ที่ยาวนะครับผมเคยอ่านไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าจะไม่อ่านทั้งหมดแต่ขอเอาเฉพาะตรงนี้ขึ้นจอด้วยความประทับใจพระราชดำรัสหรือว่าที่พระราชทานสัมภาษณ์แก่สำนักข่าว AP โดยนายเดนิสเกรย์ว่าแปลเป็นไทยผมแปลเองนะครับมีความเข้าใจผิดกันระหว่างชาวบ้าน

ชนบทกับคนรวยที่เรียกกันว่าผู้มีความเจริญในกรุงเทพพระราชินีทรงกล่าวประชาชนบอกว่าเขาถูกทอดทิ้งไม่มีใครเหลียวแลเราก็ต้องพยายามปิดช่องว่างนี้อยู่กับประชาชนดูแลประชาชนในท้องที่ห่างไกลเราก็โชคดีรัฐบาลทุกรัฐบาลร่วมมือกับสถาบันพระมหากษัตริย์ดีมากพวกรัฐบาลทั้งหลายนั้นใช้งานเราอย่างถูกทางเหมาะสมอันเป็นทางสร้างความสามัคคีในประเทศชาติรัฐบาลทั้งหลายไม่เคยพยายามจำกัดงานของเราเลย They never try to limit our activities เห็นไหมครับถ้าท่านอยากจะอ่านบทแปลยาวก็เข้าไปที่ thaivision.com นะครับผมไม่ได้หวังว่าจะโฆษณาเว็บไซต์เพียงแต่ว่าผมก็ทำแปลไว้ยาวเต็มแล้วเคยอ่านแล้วแต่ว่าวิทยุเนี่ยอ่านแล้วเสียงมันหายไปใช่ไหมเข้าไปอ่านก็ไปก๊อปปี้แล้วไปถกเถียงกันต่อนะครับแต่ว่าไฮไลท์ของผมจากบทสัมภาษณ์22 พฤษภา 2522ที่หัวหินนะเดนิสเกรสัมภาษณ์นะครับยาวและผมแปลเอาท่อนหนึ่งแต่ผมแปลเป็นไทยหมดแล้วนะครับเข้าไปอ่านได้เลยท่อนนี้ขออ่านอีกทีนะครับเราก็โชคดีรัฐบาลทุกรัฐบาลร่วมมือกับสถาบันพระมหากษัตริย์ดีมากพวกรัฐบาลทั้งหลายนั้นใช้งานเราอย่างถูกทางเหมาะสมอันเป็นทางสร้างความสามัคคีในประเทศชาติรัฐบาลทั้งหลายไม่เคยพยายามจำกัดงานของเราเลยรัฐบาลคุณอนุทินก็ไม่เคยจำกัดเพียงแต่คุณอนุทินยังไม่ได้ทำแบบนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ของหรือนายกรัฐมนตรีทุกคนของอังกฤษนะครับเข้าเฝ้าทุกอาทิตย์ซึ่งเราไม่เคยทำเป็นครั้งคราวเข้าเฝ้านะครับแต่ถ้าวิกฤตพระองค์เรียกพลเอกสุจินดากับพลตรีชำรงศรีเมืองมาคุยแล้วก็บอกให้หยุดหยุดยิงหยุดเลยนะครับพระเจ้าอยู่หัวจะเห็นว่าวิกฤตปุ๊บเรียกเข้ามาคุยกันเหมือนน้ำท่วมวิกฤตลุกขอประชุมหน่อยนะครับแต่เรื่องภัยพิบัติเนี่ยมันเหตุเกิดทุกปีพระเจ้าอยู่ก็ไม่ได้เร่งร้อนอะไรก็บอกว่าให้องคมนตรีมาถามรัฐบาลหรือฝ่ายสู้กับภัยพิบัติดูซินะครับว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปหาลือช่วยรัฐบาลเพราะฉะนั้นพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยโชคดีที่รัฐบาลทุกรัฐบาลร่วมมือกับสถาบันมหากษัตริย์ใช้งานพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีและสถาบันมหากษัตริย์อย่างเหมาะสมคำว่าใช้งานเป็นสำนวนของพระราชินีสิริกิติ์นะครับท่านชอบมากเลยว่าใช้เราไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้งานพระเจ้าอยู่หัวแบบเคารพเทิดทูนไว้ในที่สูงแหละนะครับอะไรที่เราไม่มีสตังค์ที่จะทำเราก็ทำได้นิดหน่อยแต่ถ้าเห็นทรงวิกฤตก็เราก็จะไปรับฟังและจะช่วยกันทำนะครับประเทศไทยก็เป็นอย่างนี้พระเจ้าอยู่หัวของเราก็จะต่างกับอังกฤษในแง่ที่ว่าก็จะเกรงใจประชาชนอยู่เกรงใจประชาธิปไตยเกรงใจนักการเมืองอยู่แต่เห็นไม่มีทางเรื่องเกิดมาแล้วต้องทำงานสารคดี BBC นะSoul of a Nation ถ้าท่านเข้าไปค้น YouTube นะครับDavid Lomax ผู้ดำเนินรายการสารคดีของ BBC อันนี้นานมาแล้วก็จะค้นได้เสมอนะครับยาวประมาณ1ชั่วโมง Soul of a Nation วิญญาณของประเทศชาติไทยเดวิดโลแม็กซ์นั่งขัดสมาธิสัมภาษณ์พระเจ้าอยู่หัวในวังนะครับพระเจ้าอยู่หัวนั่งพระเพียบเรียบร้อยเดวิดโลแม็กซ์ถามว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินนี้ต้องทำอะไรเหรอพระเจ้าอยู่บอกไอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็ออกไปทำงานมีภาวนาอย่างเดียวคือทำงานให้ดีที่สุดเพื่อประชาชนแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีหน้าที่ต้องทำอะไรอย่างเป็นทางการพระเจ้าอยู่หัวก็มีหน้าที่ต้องทำงานเพราะเกิดมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่มีทางเลี่ยงรัฐบาลใช้งานไปเลยนะครับอย่าบ่นว่าพระเจ้าแผ่นดินมาถามว่าประเทศต้องการให้ช่วยหรืออะไรได้บ้างนะครับจอห์นเอฟเคนเนดีเคยพูดไว้เป็นสำนวนที่อ้างกันอยู่เสมอนะครับ ask not what the country can do for you. Ask what you can do for your country. นะฝรั่งเขาจะถามอย่างนั้นนะครับว่าอย่ามาถามว่าประเทศจะทำอะไรให้ท่านได้บ้างถามตัวเองว่าท่านจะทำอะไรให้กับประเทศได้บ้างแต่ประเทศไทยเราจะต้องถามรัฐบาลบอกว่า Ask what the king can do for you นะครับไม่ใช่ what you can do คุณไม่ต้องทำอะไรให้พระเจ้าอยู่หัวนะครับคุณถามพระเจ้าอยู่หัวว่าอยากให้ทำอะไรให้กับประชาชนเหมือนกับที่พระราชินีถามนะครับอันนี้ก็คือไม่ใช่คำพูดของผมนะแต่ผมคือรีเฟรชใหม่พระราชินีถามว่าอยากให้เราทำอะไรบอกมานะเราต้องมีหน้าที่ทำอยู่แล้วใช้งานเราได้เลยเนี่ยหวังว่าวันนี้จะเคลียร์กันนะครับว่าถ้าเราไม่อ่านประวัติศาสตร์ไม่ศึก

0: ษาจบเมืองนอกมาหรือไม่อยู่ๆก็จุติความคิดขึ้นมาได้ว่านี่คือประชาธิปไตยเราจะต้องทำเต็มที่หมดนะผู้ที่เป็นเจ้าของประเทศมาแต่อ้อนแต่ออกเป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมดผู้ฝ่าฟันสงครามมาตั้ง 7-800 ปีเนี่ยไม่เกี่ยวไม่ได้นะครับเอาละครับนี่คือโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนนวลครึ่งทางนะครับขณะนี้เวลาตีห้าค่อนทาง43นาทีหลังตีห้าขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
4: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legend's Tale
4: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
8: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
9: ากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
10: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: วันนี้ผมเอา วิดีโอบันทึกภาพการประชุมที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ประชุมกับข้าราชการเรื่องน้ำท่วมที่เราชั่วโมงที่แล้วนะครับเป
11: ็
0: น
11: ประมาณจากเป็นการถ้าน้ำ
0: ให้ฟังเสียงนี้เดียวเท่านั้นเองพอเป็นความเข้าใจว่าพระองค์ลงละเอียดมากเลยนะครับ
11: รับเฉพาะในเขตพระนครทางกตม.สามารถที่จะต่อสู้ได้แล้วแสดงให้เห็นฝนตกหนักเมื่อวานนี้แห้งไปเร็วยังมีที่ท่วมอยู่แต่ว่าก็แห้งนับว่าเร็วแต่ถ้าน้ำอันนี้มาแล้วกี่เดือนก็ไม่หมดฉะนั้นทำต้องทำให้นี่นี่ที่จะเสียหายก็ที่ว่าไม่มีที่ที่จะขุดแก้ไขด้วยใช้คลองเป็นซ้ำหรือถ้ามีที่ขุดอะไรเว้นคืนที่ที่มีอยู่ตรงนี้ต้องให้ทราบว่าในสมัยเก่านี้ท่านก็ทรงท่านทั้งหลายคนก็ทราบแล้วสมัยรัชกาลที่5ที่6ท่านเว้นคืนเอาไว้ท่าน
12: ก
11: ็ต้องสงวนเอาไว้
12: เป็นส่วนหนึ่ง
11: เป็นของรัฐ
0: เป็นบางส่วนดังนั้นผมจะให้ฟังนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะมันยาวชั่วโมงกว่าแล้วก็ถ้าจะฟังให้เสียงชัดเจนก็เข้าไป YouTube ค้นหาเองนะครับน่าจะเจอนะหรือเข้าเว็บไซต์ของผมก็จะสะดวกยิ่งขึ้นเพราะผมใส่ไว้เรียบร้อยจะดาวน์โหลดเอาไปทำอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนั้นผู้คนก็ตื่นเต้นว่ามีเทปนี้ด้วยหรือก็เนื่องจากว่าโอเคเดี๋ยวเช็คเสียงนะครับก็โอเคไหมครับตอนนี้ถ้าหากว่าโอเคเราก็คุยกันต่อไปก็คือว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี้ยมันสะท้อนให้เห็นว่าพระเจ้าอยู่หัวทำงานรับใช้ประชาชนโดยหน้าที่นะโดยหน้าที่ขอให้ใช้พระเจ้าอยู่หัวต่อไปนะคือพระราชินีทรงบอกไว้ตามบทความเดนิสเกรย์บทสัมภาษณ์นะครับตามที่ประเมินไว้แล้วก็เมื่อกี้เป็นวิดีโอเพื่อท่านอยากจะดูละเอียดชั่วโมง15นาทีผมว่านักการเมืองที่ค้านและไม่ชอบสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยเหตุที่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจผมว่านั่นนะครับหรือไม่ก็เป็นคนสมัยใหม่นะแล้วไม่ฟังคนรุ่นเก่าผมไม่รู้นะครับเพียงแต่ว่าค่อยๆดูกันไปจะเห็นว่าช่วยกันทำงานพระเจ้าอยู่หัวที่เราเคารพยกย่องบูชาผู้สร้างชาติของเรามาจนถึงทุกวันนี้ยังขอให้เราใช้งานท่านต่อไปนะครับแล้วถ้ามันเหนื่อยหนักจริงๆท่าทางจะไม่ไหวพระองค์ก็เรียกมาคุยเรียกถึงคลองขุดคลองระบายน้ำผักตบชาววาสะพานขวางทางน้ำต่อท่านจะลงรายละเอียดหมดเลยคือเรื่องที่ท่านรู้ก็บอกเราทำได้ก็ทำไปทำไม่ได้ท่านก็น้อยใจไปก็เท่านั้นเองนะครับแล้วก็อย่างที่ปิดท้ายไว้พระราชินีสิริกิติ์ว่าโชคดีที่รัฐบาลใช้งานสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไปนะครับอันนี้ก็คือนิทานโลกยามเช้าสำหรับชาววันนี้ขณะนี้ท่านผู้ฟังก็กำลังฟังรายการโลกยามเช้าทาง FM 96.5 ของปสมท.นะครับเราจะกลับเข้าสู่บรรยากาศของโลกมนุษย์ที่ลบกันต่อนะครับเมื่อวานนี้ผู้แทนคณะเจรจาของอิหร่านไปที่กาตาร์คือที่จริงปากีสถานเป็นคนกลางนะครับเขาจะส่งเอกสารผ่านปากีสถานก็จะเดินทางมาอิหร่านนะฮะแบบนั้นแต่ไม่ได้เดินทางไปอเมริกาก็แลกเอกสารไปมาแต่เมื่อวานนี้ก็มีแปลกอย่างหนึ่งก็คือว่าไปที่กาตาร์อีกเพราะเมื่อก่อนนี้กาตาร์จะเหมือนจะเป็นคนกลางก่อนที่มาถึงกับปากีสถานในยุคก่อนหน้านั้นนะครับเมื่อปีที่แล้วตอนที่เป็นระเบิดศูนย์ปฏิกรณ์นิวเคลียร์3แห่งที่ภาคกลางออกมาทางตะวันตกของอิหร่านนะครับกาตาร์ก็เป็นฝ่ายเป็นคนกลางกาตาร์ก็กลับมาอีกนะครับกาตาร์เนี่ยจะโดนหนักกว่าเพื่อนเพราะว่าถ้ามีอะไรก็อเมริกาก็จะมีฐานทัพอยู่ที่นั่นขนาดใหญ่แล้วอิหร่านก็จะยิงไปทางกาตาร์ UAE เนี่ยค่อนข้างจะอเมริกาจ๋าหน่อยกาตาร์ก็ผมเดานะครับว่ากาตาร์เนี่ยเหมือนกับอยู่กลางทางเกรงว่าจะไม่มีความมั่นคงก็ต้องพึ่งฐานทัพอเมริกันแต่พอเห็นแล้วว่ามหาอำนาจระดับกลางในภูมิภาคนี้คืออิหร่านรบกันมายาวนานแล้วก็พบว่าอิหร่านชนะแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นศูนย์การเจรจาอีกแล้วที่กาตาร์เมื่อวานแต่ไม่ใช่มีการเจรจาทั้งสองฝ่ายนะครับเพียงแต่ว่าอิหร่านไปที่กาตาร์เท่านั้นเองแล้วเรื่องอื่นก็จะเป็นเหมือนกับส่งสัญญาณว่าสัปดาห์นี้ จากวันนี้เป็นต้นไปรัสเซียจะยิงหนักที่เมืองหลวงของยูเครนนะครับเมื่อวานนี้รัฐบาลรัสเซียเตือนชาวต่างชาติให้อพยพออกจากเมืองเคียฟนะเพราะว่าพร้อมที่จะโจมตีเมืองเคียฟอย่างเป็นเขาเรียกว่า systematic strike คืออย่างเป็นระบบก็แปลว่าเรื่องยูเครนมันไม่ได้จบเพียงแต่ว่าจากนี้ไปจะแรงอย่างที่สุดเท่าที่จะเห็นเพราะว่ายูเครนก็ไม่เคยกลัวรัสเซียนะครับก็จะมีสองศึกแล้วที่จะเป็นข่าวมากขึ้นนะครับก็คือที่ก็เป็นข่าวทุกวันแหละแต่ว่าเรามาโฟกัสที่อิหร่านมากหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ผู้แทนระดับสูงของอิหร่านก็ไปกาตาร์หารือเรื่องที่มันเซนซิทีฟหรือละเอียดอ่อนมากที่สุดที่ขวางความตกลงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านชื่อนายอิสมาเอลบาเกอีบอกว่ามีความก้าวหน้าบางอย่างนะในการเจรจาบางส่วนแต่ส่วนใหญ่ a large portion of discussion topic ยังคงมีปัญหาอยู่ว่าไม่ได้หมายความว่าก้าวหน้าไปบางส่วนแล้วมันเป็นสัญญาณว่าความตกลงในที่สุดก็จะต้องมีความตกลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า signing of an agreement is imminent แปลว่ามีความก้าวหน้าในการเจรจาหาลือแลกเปลี่ยนความตกลงเรื่องหยุดยิงและอนาคตแต่ไม่ได้หมายว่าไม่ได้หมายความว่ามันจะไปถึงจุดที่จะต้องลงนามกันมันไม่ถึงขนาด imminent อาจจะไม่มีการลงนามและยังคุยต่อก็ได้ภาษาอังกฤษจะหมายความว่าอย่างนั้นนะครับแล้วเมื่อวานนี้ท่านหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์พาดหัวบอกว่าแมนนี่เมื่อวานไม่ที่เมื่อวานโดยตรงนะครับ23พฤษภาพาดหัวและมีบทความข้อเขียนรายงานว่ามีคำถามหลายอย่างในการเจรจารายละเอียดก็มีไม่มากนักนะครับแล้วก็ทั้งหมดเหล่านี้มันก็เร็วเกินไปที่จะบอกว่าในสุดจะมีความตกลงหรือไม่อันนี้ก็เป็นที่มาของความคิดต่อโดยท่านอาจารย์พอคริกแมนนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลซึ่งปัจจุบันนี้ก็เขียนบทความส่งอีเมลให้กับสมาชิกซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในไม่รู้กี่แสนกี่คนล้านคนที่เป็นสมาชิกท่านนะครับผมก็คือออโต้ได้รับอีเมลจากพอคริกแมนแล้วผมก็อ่านอยู่เรื่อยแล้วเห็นเป็นประเด็นก็มาคุยให้ฟังอาจารย์พอคริกแมนครับนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลของอเมริกาซึ่งเกษียณแล้วล่ะนะครับแต่ก็ยังทำงานสื่อสารมวลชนเขียนบทความเขียนหนังสืออยู่นะครับท่านก็บอกว่าในความเป็นจริงนี่เป็นพาดหัวของอีเมลที่ส่งมานะครับโดยยืมภาพเครื่องบินที่ถูกอิหร่านยิงร่วงลงมาแหลกหักเป็นสองท่อนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์บอกว่าไอ้ความกลางของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือโดนัลด์ทรัมป์ที่ขับเคลื่อนด้วยความหยิ่งผยองหรืออีโก้ดริฟเวนเนี่ยที่บุกเข้าไปอิหร่านเนี่ยในสุดแล้วมันก็ล่วงตกลงมาสู่ความเป็นจริงมันต้องแปลว่าอย่างนั้นนะครับโดยใช้ภาพเครื่องบินตกลงมาเป็นภาพจริงแต่สัญลักษณ์ก็คือว่าเครื่องบินตกหักเป็น2ท่อนคือโดนทําตกลงมาเหมือนเครื่องบินนะครับก็หักเป็น2ท่อนคือการบุกเข้าไปที่เขาใช้คำว่า excursion อันนี้เป็นคำที่โดนทําเรียกนะครับใช้เรียกคำว่าสงครามที่จริงมันคือ warแต่แกก็ใช้คำว่า excursion ก็แปลว่ามีกำลังส่วนหนึ่งแล้วก็เคลื่อนย้ายเข้าไปในพื้นที่ลุกคืบหน้านะมันไม่ใช่การรบแบบ war ที่จริงมันคือ war ก็ใช้ภาษาหลีกเลี่ยงนะครับอาจารย์พอคริกแมนอธิบายบอกว่าจากบทความในนิวยอร์กไทม์เนี้ยมันพิสูจน์ได้ว่าในพื้นแดงตัวขาวนะครับในความเป็นจริงสงครามกับอิหร่านอาจจะจบไปแล้วหรือก็เรียกว่าจบอย่างที่มองตามความเป็นจริงแล้วจบด้วยที่ว่าอเมริกา loss สังเกตท่านอาจารย์พอคริกแมนใช้คำว่า but in fact Trump's Iran war may be over or virtually over เหมือนกับจบไปแล้วแล้วอเมริกาแพ้ไปแล้วบทความของ New York Times ก็บอกว่ามันรายละเอียดในการเจรจามีน้อยมากแล้วก็บอกไม่ได้ว่าจะมีการเจรจาตกลงจะลงนามอะไรหรือไม่นะครับนี่เป็นบทความของเดวิดแซงเกอร์แล้วก็พอครั้งมันก็เอาบทความเนี้ยมานั่งคิดต่อแล้วก็อธิบายว่าทำไมสงครามนี้มันถึงจบนี่เป็นความคิดของพอครุกแมนในอีเมลที่ส่งมานะครับข้อที่หนึ่งอเมริกาเป็นประเทศที่ล้าสมัยอเมริกาเป็นประเทศที่ล้าสมัยในการทำสงครามนะอุปกรณ์เครื่องมือก็ไม่ทันเทคโนโลยีใหม่ๆความเตรียมการเตรียมพร้อมก็ไม่มีนะครับในการทำสงครามในครั้งนี้ก็ย่อมหมายความว่าเป็นความพ่ายแพ้ของอเมริกาอย่างแท้จริงนั่นเหตุผลข้อที่หนึ่งนะครับนอกจากนั้นมันเป็นสงครามที่พอครุกแมนบอกว่าไม่มีทางชนะได้ อันนี้ที่จริงเป็นเหตุผลข้อที่หนึ่งนะครับแต่ผมเอาเหตุผลข้อที่สองท่านขึ้นก่อนเมื่อกี้นี้คืออเมริกาไม่ทันสมัยนะสู้อิรักอิหร่านไม่ได้ในการเตรียมพร้อมรบมันไม่เกี่ยวกับว่ามีจำนวนอาวุธเท่าไหร่หรือมีความยิ่งใหญ่ยังไงนะครับเกี่ยวกับความพร้อมและเทคนิคหรือยุทธศาสตร์ในการรบอีกข้อหนึ่งก็คือว่ามันเป็นสงครามที่ควรจะรู้ว่ามันชนะไม่ได้ไม่มีวันที่จะชนะเขาเรียกว่า unwinnable war พอครุกแมนว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นรบยังไงก็ไม่ชนะเพราะว่าดูสภาพแล้วทั้งสองฝ่ายอิหร่านจะได้เปรียบสรุปอย่างนี้นะครับง่ายๆในเวลาที่จำกัดก็คือว่าอิหร่านแพ้แล้วไม่ใช่ความเห็นของพอครุกแมนอย่างเดียวเป็นความเห็นของสื่อมวลชนกระแสหลักเป็นความเห็นของนักคิดนักวิจารณ์จากมหาวิทยาลัยแล้วก็อดีตนักการทหารทั้งหลายเป็นจำนวนมากที่ติดตามข่าวสารในหนังสือพิมพ์สื่อมวลชน YouTube Podcast นะครับก็คือเป็นสงครามที่ไม่มีวันชนะก็จะต้องหาทางลงเท่านั้นแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยครับคืออาจารย์พอครุกแมนที่อธิบายไว้ว่ามันเป็น unwinnable war ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่มีความพร้อมในการรบต่อให้มีจำนวนมีปริมาณมีคุณภาพอาวุธก็ไม่พร้อมเพราะอิหร่านพร้อมกว่าแล้วก็ใช้เทคนิคการรบที่ดีกว่าและที่สำคัญก็คือว่ามันเป็นสงครามที่ไม่มีวันชนะ unwinnable war นะข้อสุดท้ายเหตุผลของพอครุกแมนก็คือว่าสงครามสมัยใหม่อันนี้ถึงผมคิดว่าสำคัญสำหรับผมนะครับสงครามสมัยใหม่ความสำเร็จของโมเดิร์นวอร์หรือสงครามสมัยใหม่มันขึ้นอยู่ส่วนที่สำคัญขึ้นอยู่กับการคิดเหนือกว่าคู่แข่งภาษาอังกฤษอาจารย์พอครุกแมนใช้คำว่า success in modern war depends crucially on outthinking one's enemy คือหมายความว่าความคิดของอิหร่านเหนือความคิดอเมริกันในการรบในการเอาชนะในรูปแบบต่างๆไม่ใช่รบด้วยอาวุธอย่างเดียวก็คือ outthinking นี่เป็นเหตุผลข้อที่3ผมว่ามันเป็นเหตุผลเชิงปรัชญานะครับซึ่งฝ่ายทำเนียบขาวอาจจะนึกแต่อาวุธปริมาณความยิ่งใหญ่ที่เคยมีมาในอดีตและคิดว่ายังอยู่ในปัจจุบันพอครุกแมนบอกว่า outthinking คู่แข่งคู่ศัตรูถ้าเราคิดได้เก่งดีกว่าเหนือกว่าคู่แข่งเราก็ชนะนี่เป็นเหตุผลที่3นะครับเอาละครับหมดเวลาของโลกยามเช้าในเช้าวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาในวันพุธนะครับวันนี้โชคดีมีสันติภาพสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติ อ่อนวิมลสวัสดีครับ
10: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชภักดิ์อดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
14: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
15: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
16: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานี โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลนเมเซ
17: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
18: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
19: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: บรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้อง Auditorium บมจ. อสมท. งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติเช้าวันนี้วันอังคารที่26พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกัญญากิติเวชกุลค่ะ
3: สวัสดีค่ะสังก็มาสารวัตรค่ะ
2: ค่ะตอนนี้คดีสแลปหรือเรียกว่าฟ้องปิดปากนี่พุ่งนะคะในประเทศไทยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะตอนเมื่อวานนี้ประธานศาลฎีกาออกคำแนะนำกระบวนการยุติธรรมต้องไม่ใช้เป็นเครื่องมือปิดปากประชาชนเดี๋ยวเราจะไปดูในกรณีในต่างประเทศเขาแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะคะอันนี้อยู่ในช่วงบิ๊กสตอรี่ส่วนข่าวคราวอื่นๆก็คืออาเซียนก็เจอแรงกระแทกทางเศรษฐกิจจากสงครามกันทั่วหน้าเลยนะคะเราก็สื่อต่างประเทศตีข่าวกระแสมีทูนะคะจากกรณีคุณสายสก็อตรวมทั้งการเปิดอินไซต์ตลาดพม่าในไทยคุณสังมาคุณผู้ฟังอาจจะไม่เชื่อตอนนี้โตทะลุ200,000 ล้านบาทแล้วนะคะแล้วก็ทีมหมูป่าไทยเนี่ยไปช่วยคนลาวที่ติดถ้ำด้วยนะคะอันนี้น่าติดตามแต่ก่อนจะไปถึงตอนนั้นไปดูเรื่องนี้ก่อนค่ะยกเลิกฟรีวีซ่าอาจไม่แก้ปัญหาคอลเซ็นเตอร์หรือว่าแก๊งสแกมเมอร์ค่ะ
3: ค่ะเดี๋ยวขออภัยคุณกนิกานิดนึงม
2: ี
3: ปัญหาแต่คุณกนิกาเริ่มก่อนได้ไหมคะ
2: อ๋อได้ค่ะงั้นดิฉันเอาเรื่องเศรษฐกิจก่อนเลยนะคะก็ตอนนี้ถ้าเราสำรวจเนี่ยมาเลเซียเนี่ยผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางเริ่มชัดเจนนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยอักมันนัสลุนดอโมนาซีนะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีเศรษฐกิจของมาเลเซียเนี่ยก็เปิดเผยบอกว่าจำนวนผู้ว่างงานจากการถูกเลิกจ้างเนี่ยเพิ่มขึ้น 21% ในเดือนเมษายนก็ 7,557 คนนะคะในเดือนมีนาคมตัวเลขการปลดพนักงานน่ะเขาบอกว่ามกราคมกุมภาสูงกว่าแต่ว่าสถานการณ์นี้ก็ต้องป่วนจับตาใกล้ชิดนะคะในอัตราการว่างงานของมาเลเซียเนี่ยไตรมาสแรกอยู่ที่ประมาณ 2.9% นะคะส่วนภาคการบินก็บอกได้รับผลชัดเลยเพราะว่าจำนวนเที่ยวบินต่อวันในเดือนเมษายนเนี่ยลดลง 31.5% นะคะแล้วก็ปริมาณขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศก็ลดลง 14.3% ด้านเกษตรการปริมาณสินค้าลดลง 14.7% ส่วนสินค้าส่งออกโภคภัณฑ์เนี่ย เขาก็บอกว่าโกโก้อย่างพาราน้ำมันปาล์มพริกไทยไม้แปรรูปอันนี้เนี่ยชะลอตัวนะคะซึ่งทำให้การส่งออกสินค้าเกษตรมาเลเซียปีนี้เนี่ยหดตัว 12.5% แล้วก็การนำเข้าก็ลดลงนะคะส่วนทางฝั่งอินโดนีเซียนี่สัญญาณค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวนะคะตอนนี้ก็ค่าเงินรูเปียเนี่ยอ่อนค่าหนักความเชื่อมั่นของผู้บริโภคก็ถดถอยนะคะกำลังผลักเศรษฐกิจเนี่ยคือนักวิเคราะห์ก็มองว่าน่าจะเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าเงินเฟ้อควบคู่เศรษฐกิจชะงักงันก็คือ stagflation นั่นเองนะคะการใช้จ่ายการเติบโตการจ้างงานอาจอ่อนลงพร้อมๆกันอันนี้เนี่ยอย่างเขาไปสัมภาษณ์คุณโออิจิฮาเซกาวะนะคะประธานบริษัทกาโอในอินโดนีเซียนะคะเป็นบริษัทญี่ปุ่นที่ไปลงทุนในอินโดนีเซียเนี่ยบอกว่าคือดูแล้วเนี่ยแรงกระแทกทั้งสองด้านเนี่ยที่ลงกับอินโดนีเซียจะหนักกว่าเพื่อนบ้านอย่างไทยหรือมาเลเซียทั้งจากการอ่อนค่าของเงินที่ลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ความเชื่อมั่นของประชาชนที่ไม่แน่นอนนะคะแนวโน้มนี้เนี่ยก็ทำให้อุปสงค์ที่กำลังเข้าสู่ภาวะเงินฝืดเนี่ยคือผู้บริโภคซื้อแต่สินค้าราคาถูกการเติบโตเศรษฐกิจก็จะหลีกเลี่ยงการชะลอตัวได้ยากเว้นแต่ปริมาณสินค้าจะเพิ่มขึ้นทีนี้ถ้าดูตัวเลขในไทยนะคะคุณสังกมาคือทางสภาพัฒน์เนี่ยเขาก็เปิดเผยออกมาบอกว่านี่ครัวเรือนไตรมาส4ปีที่แล้วเนี่ยคือเพิ่มขึ้น 0.05% แต่ว่า NPL คุณสังกมาครับเพิ่มขึ้นเกือบ 10% เลยทีเดียว 9.59 นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคือหนี้ครัวเรือนของไทยเนี่ยเป็นปัญหามาตลอดเนาะแล้วก็หนี้ ถามว่าแล้วนี่ครัวเรือนเนี่ยมันแย่เนี่ยสินชั่วส่วนบุคคลขยายตัว 4.24% นะคะแต่สินเชื่อสังหาริมทรัพย์เนี่ยที่มันเป็นสินทรัพย์ไปในอนาคตเนี่ยก็ขยายตัวน้อยมากนะคะซึ่งสินเชื่อที่ค้างชำระ90วันเนี่ยที่จนเป็น NPL เนี่ยคือมันมีมูลค่าถึง 1.71 แสนล้านบาทเลยทีเดียวนี่ไม่ใช่ตัวเลขเดียวที่ประเทศไทยเรียกว่าไม่ค่อยดีนะคะไตรมาสแรกเนี่ยคนว่างงานก็พุ่งนะคะซึ่งทางสภาพัฒน์ก็บอกว่าอัตราการว่างงานอยู่ที่ 0.94% ขณะนี้เนี่ยผู้ว่างงานเนี่ย 3.9 แสนล้านโทษค่ะ390,000คนเพิ่มขึ้น 9.9% ฉะนั้นแนวโน้มแรงงานเนี่ยคืออาจจะไม่ถูกเลิกจ้างก็ได้นะแต่เสี่ยงถูกลดชั่วโมงทำงานลงมันก็จะทำให้รายได้ไม่เพียงพอกับค่าครองชีพเมื่อวานเนี่ยเรื่องการลงทะเบียนการยืนยันสิทธิ์คนละครึ่งเนี่ยนะคะหรือว่าไทยช่วยไทย plus 60-40เนี่ยโอ้โหก็คึกคักมากเนาะคุณสังมาก็รายงานให้ฟังแต่ว่าศาสตราจารย์ดร.อธิพัฒน์มุทิตาเจริญจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาเนี่ยซึ่งท่านทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องคนละครึ่ง e-payment นะคะต่างๆเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะบอกว่ามันมีข้อสังเกตอยู่4เรื่องนะคะก็คือคนละครึ่ง plus เนี่ยจะช่วยร้านค้าได้จริงโดยเฉพาะร้านเล็กแต่เงินช่วยเหลือเนี่ยมันกระจุกตัวสูงแม้ว่าร้านเล็กจำนวนมากจะได้ประโยชน์แต่เมื่อดูการกระจายตัวของเงินสนับสนุนเนี่ยร้านท็อป 5% ก็คือท็อป 5% เนี่ยได้เงินสนับสนุนรวมกัน 41% น่ะจากเงินทั้งหมดฉะนั้นกลุ่มนี้มักจะเป็นร้านค้าที่มีฐานลูกค้าเดิมอยู่แล้วคุ้นกับ e-payment เข้าร่วมโครงการแทบทุกเฟสนะคะฉะนั้นเนี่ยไอ้โจทย์ของไทยพลัสไทยช่วยไทยพลัสรอบใหม่เนี่ยจะออกแบบยังไงให้ร้านเล็กเนี่ยไปถึงร้านเล็กที่แท้จริงมากขึ้นแล้วก็ควรมีเพดานซับซิดี้ต่อร้านใหญ่เนาะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะไปร้านใหญ่จนหมดอะคิดดูเงิน 41% ของทางระบบนะคะคนละครึ่งเนี่ยจะช่วยร้านค้ามากกว่าช่วยการบริโภคนะคะจากงานวิจัยแล้วก็ถึงเวลาต้องมองเรื่องของการดึงร้านค้าเข้าระบบเป็นมาตรฐานสำคัญเพราะว่าเราใช้เงินจำนวนมากเงินงบประมาณแผ่นดินเนี่ยอาจารย์อธิพัฒน์บอกว่าคือควรใช้โอกาสนี้สร้างแรงจูงใจให้ร้านค้าเข้าสู่ระบบภาษีใช้ e-payment สร้างดิจิตอลฟุตเป็นทางธุรกิจไม่ใช่แค่กระตุ้นระยะสั้นแล้วก็จบไปสรุปภาพใหญ่เนี่ยอาจารย์อธิพัฒน์บอกว่ารัฐมีเงินกู้แล้วคำถามสำคัญก็คือจะใช้ยังไงให้คุ้มค่านอกเหนือจากเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่ต้องไม่ควรให้มีนะคะแต่แน่นอนว่าคนละครึ่งเนี่ยเป็นpolicyที่มันมีความป๊อปปูล่ามีความสำเร็จทางการเมืองอาจารย์บอกว่าไม่ได้เป็นมาตรการที่ดีที่สุดเสมอไปฉะนั้นโจทย์สำคัญไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจึงไม่ใช่แค่ว่าคนชอบไหมแต่ต้องออกแบบยังไงให้ช่วยร้านเล็กได้จริงย้ำนะคะลดการกระจุกตัวของเงินช่วยเหลือกระตุ้นเศรษฐกิจได้คุ้มค่ากว่าเดิมเราก็ช่วยพาธุรกิจไปสู่ระบบที่ยั่งยืนนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องแรกค่ะ
3: ค่ะที่อินโดนีเซียกับมาเลเซียเนี่ยก็ได้มีลักษณะคล้ายประเทศไทยคุณกันนิกาคือเจอเรื่องของ call center นะคะเรื่องของพวกสแกมเมอร์ทั้งหลายแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่ถูกล่อลวงนะคะไปทำงานที่ลาวที่กัมพูชาที่พม่าวันนี้สื่อ Channel News Asia เนี่ยเขาไปสัมภาษณ์ตัวของเหยื่อคนหนึ่งชาวอินโดนีเซียที่ชื่อว่าอามัดนะคะโดยตัวเขาเนี่ยต้องแลกเงินค่าไถ่ 20,000 US ดอลลาร์เลยนะคุณกันิกาเพื่อจะได้ถูกปล่อยออกมาตัวคนนี้ถูกจับอยู่6เดือนที่ลาวแล้วก็บอกว่าโอ้ถูกบังคับถูกทุบตีถูกช็อตไฟฟ้าเพื่อให้หลอกคนโทรศัพท์มาหลอกหาเงินกับผู้คนนะคะซึ่งตอนที่เขารอดกลับมาแล้วเนี่ยเขาก็อายุ28ปีนะแต่เขาบอกว่ามันทำให้เขาเนี่ยรู้สึกหลอนแล้วก็ยังเจ็บปวดไม่หายเลยเพราะว่าโดนเอาไปขังเอาไว้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อวันที่7ที่เพิ่งผ่านพ้นไปนี่เองนะคะมันมีข่าวหนึ่งที่ทำให้ตัวของอามัดบอกว่าไอ้ความเข้าใจของผมเนี่ยผมเคยคิดว่าคนที่จะเป็นเหยื่อ call center เนี่ยคือต้องไปอยู่ในประเทศเหล่านั้นก็คือลาวกัมพูชาพม่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือตามแนวชายแดนแต่ไอ้ข่าววันที่7เนี่ยปรากฏว่าตำรวจกรุงจาการ์ตานะคะบุกเข้าไปจับ กลุ่มแก๊ง call center ทำงานอยู่ในอาคารกลางกรุงจาการ์ตาเลยที่แบบผู้คนจอแจย่านเศรษฐกิจเลยเป็นตึกสีขาว20ชั้นนะคะแล้วก็เป็นจุดที่มีการหลอกผู้คนเข้าไปทำงานซึ่งหลายคนนะก็ไปสัมภาษณ์ตัวคุณอามัดเองก็บอกเหมือนกันว่าโอ้ตึกนี้ผมเดินผ่านไปผ่านมาห่างที่ทำงานผม2กิโลเมตรเองผมหนีออกจากประเทศลาวแล้วยังไม่พ้นอีกหรือนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยบรรดาผู้เชี่ยวชาญก็ออกมาให้ความเห็นนะคะกันในการบอกว่าหลายประเทศเนี่ยโดยเฉพาะเขาจะเน้นไปที่อินโดนีเซียกับมาเลเซียนะที่บอกว่าใช้วิธีการ เข้มงวดกับเรื่องของวีซ่าแล้วก็อิงถึงประเทศไทยเหมือนกันในเรื่องการยกเลิกฟรีวีซ่าโดยก็ตามเนี่ยผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดเฉพาะในกรุงจาการ์ตานะที่อยู่ดีๆแก๊ง call center ไปอยู่กลางกรุงเลยเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดกับประเทศที่แม้กระทั่งไทยแม้กระทั่งมาเลเซียแม้กระทั่งอินโดนีเซียเองเนี่ยที่ดูเหมือนว่ากฎหมายน่าจะดูเข้มแข็งกว่า3ประเทศเพื่อนบ้านแรกที่เราพูดไปนะคะแต่เอาก็จริงแล้วบอกว่ารัฐบาลในประเทศเหล่านั้นเนี่ยก็ยังไม่สามารถจัดการได้อยู่ดีเนื่องจากว่ามันจะมีบางจุดที่2ช่องนี้เขาบอก1กฎหมายอ่อนแอ2เจ้าหน้าที่คอร์รัปชันคุณแมทฟรีดแมนนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารต่อต้านการค้ามนุษย์ในลุ่มน้ำโขงนะคะก็ให้สัมภาษณ์เลยบอกว่าทั้งอินโดนีเซียและมาเลเซียเนี่ยตอนนี้กลายเป็นเหมือนคล้ายๆศูนย์กลางในการขนส่งมนุษย์ค้ามนุษย์ไปให้กับกลุ่มสแกมเซ็นเตอร์ก็คือกลุ่มพวกแก๊งเนี่ยนะคะแล้วในประเทศต่างๆเนี่ยก็นึกว่าตัวเองจัดการกับระบบวีซ่าแล้วจะรอดแต่เอาเข้าจริงแล้วมันเป็นเครือข่ายที่แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่นะคะในประเทศในกลุ่มอาเซียนเหล่านั้นเองเนี่ยก็ไปเกี่ยวไปข้องด้วยเหมือนกันคำถามคือเขาก็ไปพูดคุยกับทางอินโดนีเซียก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านของการตรวจคนเข้าเมืองคุณแฮนเดอร์ซัมมาราโตโกนะคะเขาบอกว่าเอาเข้าจริงแล้วคนที่มาจากประเทศที่ได้รับฟรีวีซ่าเนี่ยแน่นอนก็จะเป็นกลุ่มที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจการผิดกฎหมายล่ะแต่ว่ามันก็จะมีการกรองในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็บอกว่าความคุ้มค่ามันก็ต้องแลกเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยจะได้นักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นแล้วก็นักท่องเที่ยวจากจีนนะคะซึ่งก็จะได้รับการยกเว้นวีซ่าอยู่30วันมาเลเซียเนี่ยตอนหลังก็พยายามมากๆนะคะในการที่จะไปจัดการกับคนเข้าเมืองซึ่งผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดชี้ตรงกันคุณกันนิกาบอกว่าเอาล่ะมันก็จะแก้ไขปัญหาไปได้ในระดับหนึ่งแต่ในระยะยาวแล้วมันจะทำให้การจัดการเนี่ยมันไปกระทบเรื่องเศรษฐกิจอย่างช่วยไม่ได้เลยนะคะผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยตรีซักติกของจาการ์ตานะคะคุณโทรบัตเขาได้บอกว่าไม่ว่าคุณจะเข้มงวดกับคนเข้าเมืองยังไงนะคุณกันนิกาเขาบอกว่ามันก็จะทำให้กลุ่มเหล่านี้เขาก็รู้ทันเดี๋ยวเขาก็ปรับตัวหนีอย่างอยู่ดีพวกนี้รวดเร็วมากนะคะก็จะแฝงมากับงานหลังๆนี่ก็จะมากับพวกงานพวกเทคบ้างพวกงานคอนเทนต์ครีเอเตอร์บ้างแล้วมันก็จะทำให้เครือข่ายต่างๆเหล่านี้เขาปรับตัวแล้วก็หาวิธีการตอนนี้จะมีเขาเรียกว่าเฟกจ็อบอะค่ะแบบโฆษณาสมัครงานนั่นแหละตอนนี้คุณกนิกาเศรษฐกิจก็ไม่ดีเนาะพ่อแม่ก็กดดันลูกๆที่เพิ่งเรียนจบว่าแบบว่าโอ้โหไปได้รับทำงานพวกบริการลูกค้านะคะPR เขาบอกงานสายเนี้ยมาเยอะมากให้ระมัดระวังสายการตลาดสายเทคอันเนี้ย3ประเทศเนี้ยจะเจอเยอะมากอย่างไรก็ตามนะคะทางตัวคุณฟรีดแมนได้อธิบายบอกว่าองค์กรพวกค้ามนุษย์เนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการไปรีครูทผู้คนที่มาจากเป็นชาวต่างชาติเป็นหลักด้วยนั่นแหละเพราะว่ากลุ่มเนี้ยไม่มีพรรคพวกอยู่ในท้องถิ่นแล้วเวลาจะรายงานพวกคดีอาชญากรรมก็รายงานยากแล้วก็ยังมีความเปราะบางรวมทั้งสิ่งที่เจ้าหน้าที่สรุปแล้วนะคุณกนิกาบอกว่าเอาก็จริงเนี่ยปัญหาหลักๆเลยเรื่องของวีซ่าเนี่ยตัวพวกอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเนี่ยบอกว่ามันแค่ลดน่ะลดโอกาสนะคะแต่ว่าในระยะยาวแล้วเนี่ย คุณก็จะต้องทำสิ่งที่มากกว่านั้นก็คือ1คุณต้องร่วมมือกันตอนเนี้ยบรรดาผู้ร้ายทั้งหลายที่เขารอดมาได้เนี่ยนะคะเขารอดมายังไงเขารอดมาตัวคุณอีวานฟรานเซชินีนะคะซึ่งมาจากมาเลเมลเบิร์นบอกเลยบอกว่าที่เขารอดมาได้เนี่ยเพราะว่าประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาเซียนมีช่องโหว่ในการรายงานไงว่าเวลาเขาเข้ามาส่วนมากจะเข้ามาทางพม่าลาวกัมพูชาก็วีซ่าอ่อนใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยพอผ่านช่องอิมิเกรชันมาแล้วคุณก็ไม่ได้มีวิธีการที่เข้มงวดไปกว่านั้นและที่สำคัญก็คืออะไรรู้ไหมคุณกัญญาเขาบอกว่าเพราะไอ้คนก่อเหตุมันไม่ใช่ใครหรอกมันก็เป็นพวกอีลีทนั่นแหละพวกเอลีทพวกชนชั้นนำในประเทศต่างๆเหล่านี้นั่นแหละทั้งไทยทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียลาวกัมพูชาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่มีพวกระดับชนชั้นนำในประเทศช่วยไม่มีมาเฟียช่วยแล้วก็ไม่มีกลุ่มพวกก่อการพวกก่อเหตุพวกนี้ยังไงซะมันก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็ฟันธงเลยนะฮะบอกว่าเอาล่ะแม้ว่าคุณจะสกรีนตรงชายแดนตรงตม.เดี๋ยวมันก็จะนำไปสู่อะไรรู้ไหมเขาเรียกว่าการจับผิดอะว่าคนหน้าตาแบบนี้ต้องมาเป็นโจรแน่เลยและสุดท้ายมันก็จะทำให้เกิดอารมณ์แบบไม่มาเที่ยวได้ดีกว่าเพราะว่าคุณดูไม่ต้อนรับเราเลยทั้งที่จริงๆแล้วบรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดพูดเหมือนกันเลยว่ามันจะต้องมาจากนโยบายที่ระดับรัฐจะต้องเข้มงวดจริงๆแต่ประเทศเหล่านี้ที่น่าเสียดายก็คือชนชั้นนำนั่นแหละไปร่วมมือนะคะแล้วก็เอาถ้าภาษาไทยเขาเรียกเหมือนเอาหูไปหน้าเอาตาไปไร่อะคุณกนิกาไม่ได้จับจริงอะเหมือนการละครอะพาเครือพานักข่าวไปถ่ายรูปทลายแก๊งโน้นแก๊งนี้สุดท้ายทุกอย่างก็เหมือนเดิมค่ะคุณกนิกาค่ะ
2: ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องที่สองค่ะคุณสังกมาคะเรื่องปัญหาประชากรข้ามชาติแรงงานข้ามชาติเนี่ยคือเขาเผชิญอคติเยอะมากเนอะแม้ว่าจะมีส่วนในการสร้างเศรษฐกิจยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยก็ยิ่งและแรงงานข้ามชาติเนี่ยก็จะถูกอคติเยอะมากนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยในที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยคณะวิทยาการเปลี่ยนรู้และการศึกษาศาสตร์เนี่ยเขากำลังมีการวิจัยอคติต่อแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยอย่างเข้มข้นเลยนะคะซึ่งเหมียนก็ไปติดตามเรื่องนี้อาจารย์การนนท์คุมประพันธ์นะคะบอกว่าคือแรงงานข้ามชาติเนี่ยเขาเผชิญความยากลำบากอยู่แล้วเนี่ยคือมาทำงานเนี่ยมันต้องทำงาน 3D งานที่คนไทยไม่ทำงานสกปรกงานเสี่ยงอันตรายแบบนี้เนี่ยเราก็ยังถูกพวกบรรดาผู้บังคับใช้กฎหมายที่คุณเสริมมาบอกเนี่ยคือทั้งตามไถตามทวงเนาะแล้วก็พยายามเอาเงินเนี่ยเอารัดระเบียบเขาอยู่แต่ว่าก็ยังเผชิญปัญหาซับซ้อนเรื่องของอคติอีกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันถูกมองว่าเป็นปัญหาสังคมภาระสังคมสื่อนี่แหละค่ะมีส่วนสำคัญเลยในการสร้างภาพเชิงลบทำให้มันเกิดภาวะความรู้สึกความไม่ไว้วางใจไม่ปลอดภัยเนาะอย่างเวลาอย่างเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ขึ้นชาตินั้นเลยพม่าเยี่ยมฆ่านายจ้างหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็ยิ่งผสมผสานกับประวัติศาสตร์บ้านเราเนี่ยมันก็เลยทำให้สถานการณ์เนี่ยการอคติเนี่ยมันรุนแรงขึ้นแต่มันมีงานmarketing research หนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยคุณสังกมาคือบริษัทHappyO นะ HappyO เขาเป็นบริษัทที่ดูธุรกิจใน CLMV นะคะประเทศในภูมิภาคอลูมิเนียม

0: ลุ่มน้ำโขงเนี่ยว่ามันมีโอกาสทางธุรกิจอะไรบ้างเขาเปิดข้อมูลลึกนะคะว่าในประเทศไทยเนี่ยเรามีคนพม่าอาศัยอยู่ถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายเนี่ยนะคะประมาณ4.1ล้านคนคิดเป็น 6.3% ของประชากรไทยแต่ว่าเป็นกำลังสำคัญในแรงงานไทยเนี่ยถึง 8.2% นะคะแต่เป็นไม่ใช่แค่เป็นแรงงานในฐานะผู้สร้างเศรษฐกิจเท่านั้นแต่คือกลุ่มเป้าหมายในฐานะผู้บริโภคขนาดใหญ่ด้วยแต่ว่ามันเป็นแบรนด์ไทยเนี่ยส่วนใหญ่เราอาจจะมองข้ามนะคะแล้วก็กำลังซื้อเนี่ยถือว่ามหาศาลเลยแฮปปี้โอบอกว่าปีนี้เนี่ยน่าจะถึง 2.2 แสนล้านบาทต่อปีงานวิจัยนี้เนี่ยเห็นเนชั่นเอาไปรายงานเขาใช้เรียกว่าตรงนี้เป็น Blue Ocean คือเป็นน่านน้ำสีน้ำเงินที่ยังไม่ค่อยมีแบรนด์ไทยสนใจซึ่งเขาบอกว่าแรงงานพม่าที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยหลากหลายมากกว่าที่คิดนะคะมีทั้งแรงงานมีฝีมือแบบบลูคอลล่าอันนี้เนี่ยกระจายอยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างเกษตรประมงนะคะแล้วก็แรงงานกึ่งฝีมือพวกไลท์บลูคอลล่าอันนี้เริ่มมีทักษะมีความรู้ภาษาไทยดีขึ้นมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีแล้วก็ที่สำคัญก็คือไวท์คอลล่าแอนด์สตูเดนต์ก็คือพนักงานออฟฟิศกับนักศึกษานะคะมีชาวพม่ามาเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยของไทยเนี่ย15,000คนเลยนะคะมหาวิทยาลัยยอดนิยมก็คือ A-BAC รังสิต มอรังสิต มอกรุงเทพแล้วก็พฤติกรรมการใช้เงินคุณสังกมาน101ที่เขาได้เนี่ยเอารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มนี้เพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีแรงงานที่เป็นแรงงานแรงงานบลูคอลล่าเยอะนะค่าเฉลี่ยเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 6,900 บาทดูไม่สูงนะคะแต่ว่า100บาทเนี่ยลองตีเป็นเปอร์เซ็นต์100นะคุณสังกมาเข้าไปทำอะไรบ้างส่งกลับบ้าน 35% หมุนเวียนในไทยเนี่ย 65% เลยนะคะอันนี้เป็นเงินที่ไหลเข้าสู่เศรษฐกิจโดยตรง 17.4% เนี่ยเป็นอาหารและเครื่องดื่มอันนี้ตลาดใหญ่ที่สุดที่อยู่อาศัย 13.8% นะคะแล้วก็เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวเนี่ย 4.6% ฉะนั้นเนี่ยมันมีธุรกิจที่น่าจับตามองมากๆถ้าคุณเจาะตลาดนี้นะคะอย่าลืมนะคะอย่างที่บอกว่า 2.2 แสนล้านปีต่อปีเลยนะคะธุรกิจที่เขาบอก5อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงคืออาหารและเครื่องดื่มสินค้าท้องถิ่นพม่าอาหารร้านอาหารที่รสชาติถูกใจที่อยู่อาศัยพวกหอพักใกล้แหล่งนิคมอุตสาหกรรมมีบริการภาษาพม่าบริการดิจิตอลการเงินพวกแอปโอนธนาคารพวกนี้เนี่ยจำได้ไหมคะตอนแรกที่มาแรกๆเลยก็คือ ATM ภาษาพม่าเนี่ยวันนี้เนี่ยคือเขาปรับตัวเร็วมากในภาคธนาคารสุขภาพคลินิกที่มีล่ามประกันสุขภาพราคาประหยัดนะคะหรือว่าสินค้าปลีกเนี่ยพวกแบรนด์เสื้อแบรนด์เสื้อผ้าเครื่องสำอางที่เน้นความคุ้มค่านะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาเรียกกลยุทธ์ทางการตลาดที่ Happy O แนะนำเนี่ยคิดว่าน่าสนใจมากนะคะเขาเรียกว่าไอบรา awarenessสร้างการรับรู้ผ่านอินฟลูเอนเซอร์ชาวพม่านะคะหรือพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นสมุทรสาครเชียงใหม่อินเทรสทำคอนเทนต์ให้มีความรู้หรือเล่าเรื่องของแบรนด์เนาะบายมีโปรโมชั่นชัดเจนช่องทางการซื้อที่สะดวกรีเฟอร์ใช้พลังปากต่อปากคอมมูนิตี้ดริเวนนะคะแล้วก็Advocate คือเปลี่ยนลูกค้าขาจรให้เป็นแฟนพันธุ์แท้หรือที่เรียกว่า VIP event นั่นเองนะคะตลาดพม่าในไทยอาจจะไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่เป็นตลาดหลักที่มีศักยภาพสูงมากค่ะคุณสังมาค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องถัดมาค่ะ
1: ค่ะเช้านี้นะคะทางสื่อต่างประเทศเนี่ยรายงานข่าวเรื่องหนึ่งที่แหมมันก็อาจจะเชื่อมโยงมาไทยได้คือเป็นข่าวของคุณจิเซลเพลิโกนะคะซึ่งเป็นผู้หญิงอายุ71ปีที่สามีนะคะได้เรียกว่าไปให้ผู้ชายในหมู่บ้านเนี่ยมามีเพศสัมพันธ์กับเธอตอนที่เธอหลับเนาะด้วยการวางยาก็ตลอด20-30 ปีที่แต่งงานกันเนี่ยเธอก็ถูกกระทําจนหลายคนก็คงคุ้นหน้ากันดีนะคะที่เธอออกมาเปิดตัวให้พิจารณาคดีแบบเปิดบอกว่าเหยื่อไม่จําเป็นต้องอายนะแล้วก็คนก็จะคุ้นหน้าผู้หญิงผมม้าใส่แว่นดํานะคะแล้วก็มาขึ้นศาลด้วยความกล้าหาญแต่เช้านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเหมือนแสงสว่างอ่ะคุณกันิกาเพราะว่าเวลาเหยื่อที่ถูกกระทําเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องทางเพศและเรื่องหน้าอับอายจากครอบครัวเนี่ย จะต้องแบบหลบ

0: ซ่อนๆใช่ไหมแต่ว่าเธอเนี่ยเปิดเผยแล้วก็วันเนี้ยมีข่าวรายงานบอกว่าเธอพบรักใหม่แล้วนะคะก็มีผู้ชายที่เข้าใจเธอหลังจากที่เธอย้ายออกจากบ้านหลังนั้นแล้วก็เปิดใจกับทุกเรื่องที่เป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับชีวิตแล้วก็เริ่มชีวิตใหม่กันทีนี้ในฝั่งของประเทศไทยบ้างกันนี่ค่ะมันก็จะมีมุมหนึ่งที่เกิดขึ้นกับกรณีคุณสายสก็อตหรือสายสมุทรเมื่อวานเนี่ยได้เดินทางไปที่บ้านพระอาทิตย์นะคะยามฟอกแผ่นดินแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องการที่บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่นะคะยังไม่ได้ส่งตัวแทนมาติดต่อเรื่องคดีก็หมายความว่าในเดือนหน้าต้นเดือนเนี่ยคดีก็จะมีการดำเนินต่อไปเนาะมันก็น่าสนใจว่าไอ้กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวเรื่องจะจริงไม่จริงจะมีการสืบเนื้อหาอย่างไรเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยประเด็นที่สื่อต่างประเทศเนี่ยนำมาจับประเด็นต่อเนี่ยก็คือเรื่องนี้มันกลายเป็นว่าในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดกระแสเรียกว่ามีทรูขึ้นมานะคะก็คือฉันก็เคยถูกโดนกระทำด้วยเหมือนกันเนี่ยนะคะเป็นแฮชแท็กที่ตอนนั้นผู้หญิงที่ถูกคุกคามทางเพศแล้วไม่กล้าพูดออกมานะคะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยมันก็เกิดกรณีที่ผู้กำกับดังนะคะก็คือไวสตีนเนี่ยนะคะได้คุกคามทางเพศดาราแล้วก็ดังๆทั้งนั้นเลยและดาราทั้งหลายเนี่ยก็ออกมาเปิดตัวมันก็เลยเกิดกระบวนการมีทูขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยทำให้สื่อนะคะอันนี้ก็เป็นสื่อของจีนค่ะถ้าใครดูติดตามในภาพนะคะก็จะเห็นข่าวชื่อว่าเหรียญเสาเป่านะคะเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาจีนที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์เขาก็ได้มีการรายงานข่าวนี้แล้วบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆในประเทศไทยนะคะที่คดีล่วงละเมิดได้เปิดโปงการกระทำในเนื้อข่าวบอกว่าได้เปิดโปงการกระทำที่ไม่โปร่งใสของความร่ำรวยของครอบครัวหนึ่งนะคะแล้วก็จุดประกายให้เกิดกระแสมีทู่ในประเทศไทยเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศซึ่งเรื่องนี้อย่างที่บอกว่าเป็นคดีอยู่แต่ในแง่ของการเกิดกระแสเนี่ยมันจุดประกายการถกเถียงในสังคมไทยอย่างไม่คาดคิดเลยทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องความรุนแรงทางเพศที่เป็นเรื่องต้องห้ามนะคะเราไปฟังเสียงกันนะคะคือนอกจากผู้สื่อข่าวของภาษาจีนแล้วผู้สื่อข่าวของอินเดียก็ติดตามเรื่องนี้เหมือนกัน AFP ก็รายงานเรื่องนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเสียงที่จะได้ยินเนี่ยเป็นสื่อของอินเดียที่รายงานเรื่องนี้ค่ะไปติดตามค่ะ
1: The son of one of the richest family in Thailand has come out with accusation that shook the country's elite to the core. Sirawn Scott, a marine conservation activist and member of the billionaire family behind Singh Beer, posted a heartbreaking video online. Through tears, he accused his elder brother of sexually abusing him repeatedly.
0: ค่ะสื่อเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าประเทศในอย่างประเทศไทยหรือประเทศเอเชียเนี่ยเรื่องความรุนแรงทางเพศเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะไม่พูดกันและผู้เสียหายเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยกล้าพูดด้วยสำนักข่าว AFP นะฮะรายงานค่ะคุณกนิกาบอกว่าการเผยแพร่คลิปที่เกิดขึ้นของตระกูลดังเนี่ยมันทำให้ผู้คนในสังคมไทยเนี่ยเริ่มออกมาตระหนักถึงเรื่องนี้แล้วก็พูดถึงเรื่องนี้กันมากขึ้นด้วยนะคะทั้งด้านของข้อมูล Forbes เนี่ยเขาก็ได้รายงานกันว่าตระกูลนี้เป็นตระกูลที่ใหญ่ร่ำรวยอันดับที่15ในประเทศไทยนะคะมีทรัพย์สินของรวมเนี่ยก็คือประมาณ 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็บอกว่าข่าวนี้โลกภายนอกนะคะมีแนวโน้มที่จะเชื่อข้อกล่าวหาด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันทำให้มีผู้คนหลายคนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันและที่น่าสนใจคือในประเทศไทยบุคคลสาธารณะหลายคนค่ะก็แบ่งปันประสบการณ์การถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะโดยที่รายงานบอกว่าโซเชียลมีเดียได้เปิดโอกาสให้เหยื่อได้แสดงความรู้สึกนะคะเพื่อไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวและคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เริ่มตื่นตัวขึ้นเกี่ยวกับสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าเอ๊ะเนื้อตัวร่างกายของตัวเองเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของตัวเองหรือเปล่าแต่ผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่ามันทำให้เกิดการอภิปรายในสังคมไทยซึ่งปกติเนี่ยประเทศไทยไม่เคยมีกระแสเรื่องนี้เกิดขึ้นมาก่อนไม่ซ้ำและในสังคมไทยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่จะไม่พูดกันออกมาตรงๆด้วยแล้วเหยื่อเนี่ยก็มักจะถูกเรียกว่าเวลาออกมาพูดเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ๊ะเชื่อได้หรือเปล่าแต่งเรื่องไหมเป็นเรื่องน่าอายหรือเปล่านะกนิกาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ค่ะก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่สื่อต่างประเทศติดตามแล้วก็มองว่า

0: เดียวดายแล้วก็ให้คนรู้สึกว่าการที่เหยื่อผู้ถูกกระทำออกมาสู่ที่สาธารณะไม่ใช่เรื่องน่าอายค่ะคุณกันนิกา
1: ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ World Update เช้านี้ค่ะ
2: World Update
1: ค่ะไปดูข่าวคราวอื่นๆกันนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะบอกว่าถ้าสหรัฐบรรลุข้อตกลงยุติสงครามกับอิหร่านได้เนี่ยอยากขอร้องแกมบังคับเลยนะคะก็ใช้คำนี้นะคะว่าขอให้ประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยลงนามในข้อตกลงอับราฮัมซึ่งจะเป็นการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับชาติอาหรับนะคะซึ่งข้อตกลงอับราฮัมเนี่ยคือมีมาตั้งแต่เมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยตอนทรัมป์สมัยแรกนะคะก็คือพยายามจะปรับความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับUAE บาเรนแล้วก็อยากจะให้ชาติอื่นๆเนี่ยมาลงร่วมแต่ว่าข้อตกลงนี้เนี่ยเคยถูกตั้งข้อสังเกตว่ามันไม่มีทางที่จะสร้างสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางได้หรอกเพราะว่ามันไม่มีการวางเงื่อนไขเรื่องการยุติความรุนแรงเลยนะคะอย่างกรณีของต้นฉบับเนทันยาอูเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็ซึ่งผู้นำของอิสราเอลก็เพิ่งประกาศยกระดับการโจมตีกลุ่มเฮสบอลเลาะห์ในเลบานอนให้รุนแรงยิ่งขึ้นนะคะซึ่งแม้ว่าจะมีข้อตกลงจริงๆก็ตามวอชิงตันโพสต์รายงานนะคะบอกว่ารายงานโดยอ้างอิงเจ้าหน้าที่อิหร่านบอกว่าการเปิดช่องแคบฮอร์มุสระยะแรกเนี่ยรวมถึงการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐเนี่ยอยู่ในข้อตกลงที่กำลังจะมีกับสหรัฐนะคะแลกกับการที่สหรัฐปลดล็อกอายัดทรัพย์แล้วก็ยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลนะคะส่วนกษัตริย์นโรดมของทางกัมพูชานะคะพระราชทานอภัยโทษแก่นายเข็มโสภาอดีตแกนนำฝ่ายค้านไม่ต้องรับโทษเต็มนะคะ27ปีค่ะหลังถูกตัดสินว่ามีข้อหาสมคบหวังชาติเพื่อก่อการกบฏล้มคุณเซนนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นการสร้างภาพให้ดีขึ้นในสายตานานาประเทศนะคะส่วนอินเทอร์เน็ตของอิหร่านนะคะกลับมาเชื่อมต่อได้อีกครั้งหลังจากตัดไปนานหลายเดือนส่วนโป๊ปเลโอค่ะก็เผยแพร่ตราสารนะคะฉบับแรกในสมัยของพระองค์เรียกร้องให้โลกชะลอการพัฒนา AI นะคะขณะที่ทรงตรัสปฏิเสธทฤษฎีสงครามอันชอบธรรมที่ผู้นำโลกใช้เป็นข้ออ้างในการทำสงครามค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ส่วนประเด็นเศรษฐกิจนะคะเรื่องของราคาน้ำมันที่ผันผวนนะมีรายงานว่าเกาะติดเรื่องเกี่ยวกับความคืบหน้าข้อตกลงสหรัฐกับอิหร่านที่คุณกันนิกาเพิ่งเล่าไปนะคะแต่ว่าในฝั่งของญี่ปุ่นเองเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วนะคะจากผลพวงของสงครามโดยสำนักข่าวเกียวโดบอกว่าบริษัท Toyota Motors นะคะได้เตรียมลดกำลังการผลิตในต่างประเทศอีกเกือบประมาณ 80,000 กว่าคันเลยทีเดียวนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องติดตามว่ามันจะกระทบมาสู่ผู้ผลิตในประเทศไทยแล้วก็เอเชียประเทศอื่นๆด้วยหรือไม่นะคะอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของบรรดาผู้ใช้แรงงานนะคะมีรายงานบอกว่าตอนนี้แรงงานในตะวันออกกลางนะคะก็อาจจะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะโดยมีการอัตราการจ้างงานนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามที่เกิดขึ้นสภาพัฒน์บอกเลยนะคะบอกว่าภาคการเกษตรและภาคบริการดีขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามตัวเลขการจ้างงานมันก็ยังคงมีแนวโน้มว่าอาจจะไม่แน่นอนซึ่งก็ต้องจับตาดูที่การเจรจาครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีรายงานแหมเมื่อกี้คุณกนิกาพูดเรื่องโป๊ปใช่ไหมปรากฏว่าเจนเซนหวงเนี่ยออกมาพูดนะคะผู้บริหาร Nvidia เนี่ยออกมาพูดที่ถูกจับประเด็นตรงกับผู้บริหารธนาคารยักษ์ใหญ่ของสหรัฐเลยคือไปพูดทำนองว่าคนทำงาน AI เนี่ยเป็นคือถ้าไม่ปรับตัวหรือมีลักษณะแบบเหมือนขี้เกียจอะคุณกนิกามันก็จะทำให้คุณตามไม่ทันโลกอันนี้มันก็เลยทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าผู้บริหารธนาคารสหรัฐที่เพิ่งโดนดราม่านั้นพูดถึงกับว่าเป็นต้นทุนมนุษย์ที่ไร้คุณค่าด้วยซ้ำมันก็เลยทำให้กระแสมนุษย์กับ AI เนี่ยเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันหนักมากค่ะ
1: ค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่องหน้ากลับมาติดตามบิ๊กสตอรี่นะคะคดีสลับหรือว่าฟ้องปิดปากในประเทศไทยเนี่ยพุ่งเรามีเรื่องน่าสนใจคือประธานศาลฎีกาออกคำแนะนำเพื่อสกัดกั้นการฟ้องปิดปากแบบนี้เดี๋ยวสักครู่กลับมาพบกันค่ะ

0: ทันโลก Worldwide Built Driven My Food
1: จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
3: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
4: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
5: เทรดดีวีพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีวีพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีวี13ผู้นำตลาดดีวีผู้ออกดีวีรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีวีเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีวี13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีวีก่อนการลงทุน
6: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: เช้าทันโลก Worldwide Built Driven My Food
8: ค่ะช่วงที่2ของเช้าทันโลกนะคะใหม่มาติดตามเรื่องที่เวลาที่จะเป็นผู้สื่อข่าวก็ตามนะคะเราจะทำข่าวที่เจาะลึกเพื่อประโยชน์ประชาชนหรือว่ากลุ่มคนที่ต้องการจะเรียกว่าต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของตัวเองเนาะในการแต่สุดท้ายเนี่ยจะโดนฟ้องปิดปากนะคะโอ้น่าสนใจมากว่าประเทศไทยเรามีความหวังเล็กๆขึ้นมาแล้วนะคะเหมือนในต่างประเทศที่เขามีกันเราไปติดตามบิ๊กสตอรี่ค่ะ
9: บิ๊กสตอรี
10: ่ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นแชมป์ในคดีฟ้องปิดปากหรือคดีสแลบนะคะคือคำว่าสแลบเนี่ยมันเหมือนตบปากเหมือนสะกดคล้ายๆกันแต่มันเป็นตัวย่อก็คือว่าปิดปากเพื่อฟ้องเพื่อไม่ให้คุณเนี่ยไปพูดเรื่องนี้อีกต่อไปซึ่งถ้าเราจำกันได้เนี่ยในช่วงของการอภิปรายนโยบายของรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกุลนี่แหละค่ะก็สสพรรคประชาชนชลนัทโกยคุณเนี่ยเขาตัวเลขมีให้ดูนะคะเขาพูดว่าคือรัฐบาลอนุทินเนี่ยเอ่ยถึงหลักนิติธรรมธรรมาภิบาลและความเป็นธรรมเนี่ยแค่2บรรทัดฉะนั้นเนี่ยมันเอกทีเรื่องนี้มันเป็นคดีฟ้องปิดปากเนี่ยมันเยอะมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกฎหมายมันก็ยังไม่ถึงไหนนะคะอยู่ในขั้นตอนการตรวจของกฤษฎีกาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นแชมป์อาเซียนในการฟ้องปิดปากเลยอันดับหนึ่งนะคะตั้งแต่ปี57จนถึงปี68เนี่ยมีคดีลักษณะนี้ประมาณ600คดีคิดดูนะคะ9ปี600คดีผู้เสียหายส่วนใหญ่ก็คือคนที่ถูกฟ้องเนี่ยคือคนที่ออกมาปกป้องชุมชนของตัวเองนะคะขณะที่นักการเมืองสื่อมวลชนก็ตกเป็นเหยื่อ NGO ก็ตกเป็นเหยื่อด้วยนะคะซึ่งหรืออย่างกรณีของกกต.ที่ฟ้องสื่อมวลชนฟ้องประชาชนที่ไปตั้งข้อสังเกตเรื่องการเลือกตั้งบัตรการเลือกตั้งบาร์โค้ดต่างๆเนี่ยก็ถูกฟ้องในภาค NGO เนี่ยคุณวิทูลเลี่ยนจำรูนในขาดการมูลนิธิชีววิถีหรือไอโอไทยเนี่ยก็ถูก CPF ฟ้องนะคะ200 ล้านจากการเปิดเผยความจริง เพื่อปกป้องระบบนิเวศหรือว่ากรณีของคุณสฤณีอาชวนันทกุลนะคะออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องสัมปทานโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าก๊าซเนี่ยนะคะพวก state capture ต่างๆก็ถูกฟ้องเช่นเดียวกันนะคะคือคนที่ฟ้องคดีสลับประเภทเนี้ยไม่ได้ต้องการชนะคดีหรอกคุณสังกมาแต่เขาต้องการให้จำเลยเนี่ยหรือว่าเหยื่อเนี่ยเหนื่อยสิ้นเปลืองเสียสุขภาพจิตไม่ไหวจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยต้องมาคือยอมความอ่ะหรือปิดปากเลยไม่กล้าพูดเรื่องนี้
8: เจอแบบชาวบ้านต้องเหมารถมาเนี่ยคุณกนิกาจากบ้านใช่ไหมแล้วก็เสียรายได้ทำการเกษตรไปอย่างเงี้ยเขาก็เหนื่อยเนาะ
10: แล้วก็แบบไอ้ประเภทพวกฟ้องที่ไกลๆอ่ะอย่างเช่นสสก็จะมีถูกฟ้องที่พะเยาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือกรณีที่ฟ้องที่ชลบุรีอย่างเงี้ยคุณรักชนกเนี่ยโดนไปน่าจะ6คดีจากคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีเนี่ยก็แล้วก็ยังมีคดีเบอร์รี่เลือดนะคะหมัดเบอร์รี่ของทางอีสานเรคคอร์ดเนี่ยตอนนี้ก็ถูกคุณสุชาติชมกลิ่นฟ้องนะที่มันเป็นการเปิดเผยเรื่องการค้ามนุษย์เนาะการเอารัดเอาเปรียบประชาชนทีนี้เนี่ยไอ้การฟ้องปิดปากเนี่ยอย่างที่บอกประเทศไทยอยากเข้าร่วม OECD เนี่ยองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องความโปร่งใสหลักนิติธรรมถ้าเราไม่ดูแลเรื่องพวกนี้อย่างเป็นธรรมเนี่ยคือโอกาสที่นอกเหนือจากประชาชนเดือดร้อนเนาะประชาชนเดือดร้อนหมายถึงเราผู้เป็นเอ็นด้วยนะคะก็จะเดือดร้อนว่าเราไม่ได้รับข้อมูลที่แท้จริงเนี่ยข้อมูลการขุดเจาะนะนะสื่อมวลชนเนี่ยก็จะกลัวที่จะรายงานข่าวด้วยนะคะแต่ว่าพอดูกฎหมายเนี่ยติดกฎหมายเรื่องนี้แล้วเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยชัดเจนที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคยมีการแก้ไขปวิอาญามาตรา161/1กับ165/2เมื่อปี2562ให้อำนาจศาลเนี่ยยกฟ้องคดีที่ไม่สุจริตได้แต่ความจริงเนี่ยเขาพบว่ามาตรานี้เนี่ยไม่เคยถูกแทบไม่เคยถูกใช้จริงเพราะส่วนใหญ่ศาลมักจะรับฟ้องไว้ก่อนแล้วค่อยวินิจฉัยตอนจบซึ่งประชาชนคนที่ถูกฟ้องคนที่เป็นเหยื่อของการตบปากปิดปากไม่ให้พูดเนี่ยก็จะสิ้นเนื้อประดาตัวหรือว่าหมดแรงเบิร์นเอาท์นะคะแล้วก็เรียกว่าหมดสิ้นหนทางในการต่อสู้แล้วก็ไม่อยากที่จะพูดแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อวานนี้น่าสนใจมากๆคุณสังมาเพราะว่ามีเอกสารของทางศาลฎีกาเนี่ยออกมานะคะบอกว่าประธานศาลฎีกาเนี่ยนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์เนี่ยได้ลงนามในคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการดำเนินคดีโดยไม่สุจริตในคดีอาญาพุทธศักราช2569เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบและก็กันกรองการใช้สิทธิ์ฟ้องอาญาที่เป็นไปโดยสุจริตป้องกันไม่ให้มีการนำกระบวนการทางศาลเนี่ยไปบิดเบือนหรือใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งหรือจำกัดเสรีภาพนะคะไฮไลท์ของข้อแนะนำของประธานศาลฎีกาก็คือว่าหากปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งว่าการฟ้องคดีเนี่ยเป็นไปโดยไม่สุจริตศาลมีอำนาจยกฟ้องได้ตั้งแต่ชั้นตรวจฟ้องนะคะหรือดำเนินการไปพร้อมกับการไต่สวนมูลฟ้องก็คือระหว่างการตรวจฟ้องว่าจะรับฟ้องหรือไม่รับฟ้องสามารถยกฟ้องได้เลย
8: คือไม่ต้องส่งคดีขึ้นมาให้ศาลว่างั้นเยอะ
10: ไปหมดใช่ศาลไม่ต้องดำเนินการต่อเลยก็พิจารณาตั้งแต่แรกว่าจะรับฟ้องหรือไม่รับฟ้องเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องสืบพยานก็ยกฟ้องได้เลยถ้าเห็นว่าการฟ้องคดีเป็นไปโดยไม่สุจริตนะคะหรือว่าดำเนินการไปฟ้องกับการไต่สวนมูลฟ้องเพื่อพิจารณาคดีเนี่ยจะได้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสมเนาะก็คือสามารถยกฟ้องได้ตลอดเส้นทางนั่นแหละอีกทั้งเนี่ยศาลยังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่คดีหรือเจ้าหน้าที่ศาลไปช่วยตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อประกอบการไต่สวนวินิจฉัยซึ่งถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการแสวงหาข้อเท็จจริงทำให้กระบวนการเนี่ยมันมีความรอบคอบเนาะแล้วก็ตอบสนองต่อข้อเท็จจริงที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแล้วก็กระบวนการยุติธรรมโดยหากศาลเนี่ยเห็นว่าจำเลยยกข้ออ้างดังกล่าวขึ้นนะคะโดยมีพฤติการมุ่งถ่วงเวลาหรือเห็นความรำคาญแก่กระบวนการพิจารณาเนี่ยศาลสามารถสั่งยุติการดำเนินการได้คุณเหมือนมาคะเนี่ยเคยเห็นคดีประเภทเนี้ยแล้วก็คนที่ฟ้องที่จงใจจะไปปกปากหรือปิดปากคนอื่นเนี่ยก็จะเคลื่อน ขอเลื่อนไปเรื่อยๆขอเลื่อนไปเรื่อยๆถึงจำเลยมานะคะคนถูกฟ้องมาก็จะไม่พิจารณาเพราะว่าทางโจทก์เนี่ยอยากจะเลื่อนโดยไม่ได้มีเหตุผลอันควรด้วยซ้ำไปอันนี้ถ้าศาลเห็นก็สามารถยุติส่วนการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวได้เลยนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยจากงานวิจัยในต่างประเทศเนี่ยที่ทางสวนะคะสภาวุฒิสภาเนี่ยเขาได้ร่วมกับปปช.เคยศึกษาหลักการแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อป้องกันการฟ้องปิดปากเนี่ยเขาไปดูกฎหมายใน5ประเทศนะคะว่ามันมีมาตรการคุ้มครองบุคคลที่แสดงความเห็นโดยสุจริตเปิดโปงเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตมิชอบในต่างประเทศเนี่ยยังไงบ้างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเป็นกฎหมายแบบ common law ใช่ไหมคะก็จะคุ้มครองเรื่องสิทธิของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นเนาะไอ้คดีประเภทเนี้ยไอ้ slap เนี่ยนะคะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีกฎหมายป้องกันการปิดฟ้องปิดปากหรือว่า anti slap law เนี่ยที่เป็นกฎหมายกลางแต่ว่าในมลรัฐต่างๆเนี่ยมีการนำหลักการ anti slap เนี่ยไปเป็นกฎหมายในบทบัญญัติระดับรัฐเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนคุ้มครองประชาชนนะคะซึ่งมีแล้วทั้งหมดเนี่ย12รัฐจาก50กว่ารัฐนะคะที่ออสเตรเลียเนี่ยอันนี้ก็เป็นcommon lawเหมือนกันนะคะเขาก็จะแบ่ง3ระดับเนอะการคุ้มครองการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยคือเขามีตั้งแต่กฎหมายระดับใหญ่เลยระดับสหพันธรัฐระดับมลรัฐขนาดเขตปกครองพิเศษคล้ายกันก็คือเพื่อส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลแก่รัฐทั้งที่เป็นประโยชน์สาธารณะด้านการบริหารแผ่นดินนะคะการเปิดเผยการคอร์รัปชันการกระทำใดที่มีชอบที่เกิดด้วยกฎหมายเนี่ยจนเกิดความเสียหายกับรัฐเนี่ยก็จะมีการคุ้มครองในระดับแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งก็ทำให้คนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้หรือคนที่พูดเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้โดนฟ้องปิดปากที่เยอรมนีค่ะอันนี้เป็นซิวิลลอนะคะเยอรมนีเนี่ยไม่มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการฟ้องปิดปากไว้เป็นการเฉพาะตามกฎหมายนะคะแต่ว่ามมันเป็นอำนาจหน้าที่มันอยู่ในอำนาจหน้าที่ที่การดำเนินคดีโดยผู้เสียหายเนี่ยเป็นไปอย่างจำกัดฉะนั้นเขาจะให้อำนาจแก่พนักงานอัยการในการสอบสวนอย่างเต็มที่เลยสามารถใช้ดุลพินิจในการไม่ฟ้องคดีลักษณะที่เป็นคดีแกล้งฟ้องแบบนี้เพื่อข่มขู่จำเลยนะคะหรือพวกสแลปเนี่ยเยอรมนีเนี่ยมีแนวคิดเรื่องการดำเนินคดีอาญาว่ารัฐเนี่ยมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมแล้วก็ถือว่าการดำเนินคดีโดยรัฐเนี่ยเป็นหลักโดยอาศัยความร่วมมือขององค์กรต่างๆในกระบวนการยุติธรรมตำรวจพนักงานอัยการศาลฉะนั้นเนี่ยตำรวจเป็นผู้ดำเนินการสอบสวนเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือพนักงานอัยการเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยพนักงานอัยการก็จะเป็นผู้แชมป์อำนาจในการสั่งฟ้องคดีถ้าผู้เสียหายเป็นเอกชนฟ้องคดีเองได้เนี่ยก็จะเป็นไปอย่างจำกัดนะคะถ้าพนักงานอัยการเนี่ยเห็นว่าการฟ้องคดีเอกชนเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเนี่ยพนักงานอัยการก็สามารถฟ้องเองได้นะคะแต่ว่าถ้าเห็นว่าไอ้ที่ฟ้องมาเนี่ยมันไม่ถูกเนี่ยเขาก็จะไม่รับฟ้องนะคะส่วนเกาหลีใต้อันนี้น่าสนใจเพราะว่าเขาผ่านไอ้เรื่องราวต่างๆที่มันระบบความยุติธรรมมันแย่เนี่ยมาเยอะมากฉะนั้นการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสนะคะก็มีการมีกฎหมายชัดเจนเขาเรียกกฎหมายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเลยนะคะ Act on the Protection of Public Interest Whistleblower ตั้งแต่ปี2011ก็คุ้มครองสนับสนุนประชาชนผู้รายงานแจ้งเรื่องราวต่างๆที่เห็นว่าไม่ชอบมีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองประชาชนนะคะในเรื่องอื่นๆเช่น Anti Corruption Civil Rights Commissionอย่างนี้เนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายแล้วก็คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสชัดเจนก็ทำให้กระบวนการเนี่ยมันป้องกันปราบปรามการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศมาฟิลิปปินส์บ้างค่ะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะบอกโอ้โหคุณเอาแหลกกฎหมายของประเทศที่เกิดเจริญนะคะที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาใช้กฎหมายแบบซิวิลลองก็เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่มีกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก anti slap ซึ่งถือว่าเป็นแนวนโยบายของรัฐที่กำหนดให้เป็นรูปธรรมเลยนะคะกฎหมายนี้เนี่ยส่งเสริมป้องกันสิทธิตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อมวลชนแล้วก็สิทธิของประชาชนในการชุมนุมอย่างสันติ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะป้องกันการใช้กระบวนการยุติธรรมในทางมิชอบนะคะเพื่อขัดขวางการมีส่วนร่วมกฎหมายนี้เนี่ยก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระบบเลยนะคะคัดกรองคดีที่มีลักษณะการฟ้องปิดปากรวมถึงสร้างกระบวนการยุติการสลับที่มีความรวดเร็วรวมทั้งกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องปิดปากเนี่ยสามารถฟ้องได้ด้วยนะคุณสังมาซึ่งปัจจุบันเนี่ยกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้แล้ว
8: ถ้าคนหนึ่งนะ
10: ใช่ใช่เพราะว่าไม่งั้นมันก็กลายเป็นว่าเหมือนถูกกระทำแต่ฝ่ายเดียวตอนนี้เนี่ยเรามีร่างกฎหมาย anti slap อยู่นะคะแต่ว่ากรมส่งเสริมสิทธิเสรีภาพเนี่ยกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็บอกว่ามันไปอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกฤษฎีกาเนาะแล้วก็ยังไม่ออกมาสักทีนะคะซึ่งทางศูนย์สิทธิเสรีภาพศูนย์ทนายเพื่อสิทธิเสรีภาพนะคะสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาก็บอกว่าในลักษณะของไอ้คดีสลับเนี่ยมันใช้กระบวนการแล้วก็กลไกยุติธรรมปกติเนี่ยไม่ได้ฉะนั้นมันจึงต้องมี anti slap law แล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยมันก็ไม่มีสักที anti slap law เนี่ยฉะนั้นเนี่ยหน่วยต่างๆเนี่ยมันจึงต้องทำงานมากขึ้นไงคะก็เรียกว่า play active role มากขึ้นเนาะอย่างศาลเนี่ยก่อนหน้านี้ก็หลายๆท่านก็เรียกร้องตอนนี้ก็เรียกว่ามีความชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะว่าการแก้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอย่างที่บอกเนี่ยแก้ตั้งแต่ปี62นะเป็นสั่งมาแต่มันไม่ถูกใช้ซึ่งครั้งนี้เนี่ยข้อแนะนำนะคะของประธานศาลฎีกาเนี่ยน่าจะเป็นแสงสว่างอีกแสงหนึ่งที่ทำให้ผู้คนเห็นว่าคือมันมีลักษณะการฟ้องแบบนี้จริงศาลเนี่ยสามารถทำได้หลายๆอย่างเลยตั้งแต่ใช้เจ้าหน้าที่ไปดูไปรวบรวมข้อมูลศาลสามารถยกฟ้องได้ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจฟ้องเลยนะคะการแสวงหาข้อเท็จจริงเนี่ยศาลสามารถทำได้ไม่ใช่ต้องรอให้ผู้ฟ้องกับผู้ถูกฟ้องมาชนกันเท่านั้นในศาลนะคะศาลสามารถ play active role อันนี้ได้เลยส่วนอัยการเนี่ยตอนนี้เราก็รออยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าอัยการเนี่ยต้องบอกว่าก็มีบทบาทสำคัญซึ่งในเวทีเสวนานะคะคุณบวรบุญลบอัยกรผู้เชี่ยวชาญเนี่ยบอกว่าคือการทำงานของระบบสืบสวนไทยอ่ะอำนาจตำรวจอัยการแยกออกจากกันอัยการไม่มีอำนาจสอบสวนยกเว้นคดีนอกราชอาณาจักรกระต่องรัฐอย่างเงี้ยต้องพึ่งพาข้อเท็จจริงจากพนักงานสอบสวนแม้อัยการจะทำหน้าที่กันกรองสามารถสั่งสอบเพิ่มเติมได้แต่ก็มีข้อจำกัดร้ายแรงคืออัยการไม่สามารถรับฟังพยานหลักฐานนอกสำนวนได้ฉะนั้นเนี่ยกลไกตามพรบ.องค์กรอัยการพนักงานอัยการมาตรา21ที่มุ่งคุ้มครองผู้บริสุทธิ์เนี่ยจึงไม่ค่อยถูกนำมาใช้เนื่องจากพยานหลักฐานที่เอื้อต่อการฟ้องไม่ถูกส่งเข้ามาในสำนวนตั้งแต่ต้นพยาบาลอัยการเนี่ยจึงต้องสั่งฟ้องตามหลักฐานเท่าที่มีเท่
8: าที่ตำรวจ
10: ส่งให้
8: ใ
10: ช่
8: ไปก็ไม่อยู่มากฉะนั้นด้วย
10: ใช่ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยฉะนั้นนี่คือส่วนที่อัยการต้องไปคิดอะว่าจะทำยังไงนะคะฉะนั้นเขาก็ทางฝั่งอัยการเขาบอกพนักงานสอบสวนก็ต้องปรับบทบาทในการหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์ทั้งความผิดแล้วก็ความบริสุทธิ์ไปพร้อมกันไม่ใช่หาแต่ความผิดอย่างเดียวสมมติเรายกตัวอย่างกรณีของอุตสาหกรรมอาหารยักษ์ใหญ่เนี่ยนะคะฟ้อง NGO อย่างเงี้ยคุณไม่ใช่ไปช่วยหาแต่ว่ามาฟ้อง NGO แต่หาว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ผิดเขาเปิดเผยเรื่องนี้ต่อสาธารณะเนี่ยนะคะไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนไปสู้คดีเองในชั้นศาลอย่างเดียวดายนะคะซึ่งตอนนี้เราคงต้องยังไงก็ต้องขอบคุณทางประธานศาลฎีกานะคะที่เห็นความสำคัญของคดีนี้นะคะแล้วก็จะได้ดูว่าหลังจากที่ทางศาลเนี่ยขยับแล้วเนี่ยส่วนอื่นๆก็ต้องขยับตามรวมทั้งกฎหมาย anti slap ที่ดูเหมือนถูกดองไว้เนี่ยนะคะอยู่ในชั้นกฤษฎีกาเนี่ยก็ควรมาได้แล้วเพราะไม่งั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยึดครองสถิติอันดับหนึ่งของคดีฟ้องสแลปในอาเซียนอยู่ค่ะคุณสังมาคะและนี่ก็คือ Big Story วันนี้ค่ะ
9: Big Story
8: วันนี้มีข่าวของคุณทวดนะฮะที่อยู่ที่ มลรัฐเดลาแวร์นะคะก็เธอเนี่ยไปทำใบขับขี่คุณกนิกาคุณซูซานยังราวนะคะชื่อเหมือนยังใช่ไหมแต่ตัวจริงเนี่ยอายุ115ปีนะคุณกนิกาอ๋อที่คนเขาฮือฮากันเนี่ยนะคะเพราะว่าขออภัยเธอจะได้ใบขับขี่ไปถึงอายุ115ปีนะคะหมายความว่าตอนเนี้ยเธอเนี่ยซึ่งอายุ108นะตอนนี้อายุ108ปีไปทำใบขับขี่นะแล้วก็ได้รับอนุญาตบอกว่าคุณทวดยังขับรถได้เอาใบขับขี่ไปเลยตายังดีร่างกายยังกระฉับกระเฉงอยู่ขับได้ถึงอายุ115ปีเลยนะเพราะว่าเขาก็ต่ออายุเป็นระยะระยะนะคะไม่ได้เรียกว่าให้ตลอดชีพนะซึ่งตัวของคุณทวดซูซานยังบราวน์เนี่ยคุณกนิกาถ้าใครดูในรูปที่รายการเราเปิดเนี่ยโอ้นั่งเหมือนเดอะบอสเลยนะนั่งเก้าอี้เป็นเก้าอี้แบบพนักสูงเหมือนควีนเลยแล้วก็ลูกหลานล้อมเต็มไปหมดเลยนะนับร้อยคนเลยทีเดียวซึ่งตัวของคุณทวดเนี่ย อยู่ที่เดลาแวร์ช่วงที่ตอนนั้นแบบโอ้โหคนผิวสีผิวขาวเรียกว่าหนักเลยนะคนผิวสีเนี่ยคนดำพูดง่ายๆไม่ให้เรียนหนังสือแต่ว่าพอเธอเข้าไปได้แล้วเนี่ยท้ายที่สุดก็ยังทำงานแล้วก็เชื่อไหมพอเกษียณแล้วเนี่ยก็ยังไปทำงานครูเพราะอะไรบอกว่าอ๋อที่ฉันอยากทำงานเรื่องการสอนเนี่ยเพราะว่าถึงแก่แล้วฉันจะไม่มีวันนั่งเด็ดขาดโอ้อันนี้เป็นคีย์ของอายุยืนเลยคุณกนิกาคุณทวดบอกว่านับตั้งแต่รีทายมา30ปีเนี่ยเธอเชื่อไหมฉันไม่เคยจะนั่งนานๆเลยนะฉันจะชอบเดินนะฉันก็เดินของฉันทั้งวันเลยรอบห้องเรียนนะคะเพราะฉะนั้นงานนี้ก็เลยเป็นงานที่โอ้ผู้คนเนี่ยก็มาปราบปลื้มกับคุณทวดบอกคุณทวดทำอะไรบ้างบอกวันๆเนี่ยคุณทวดเดินเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะออกกำลังทุกวันทุกสัปดาห์สัปดาห์หนึ่ง3ครั้งอย่างน้อยต้องเดินไว้ก่อนค่ะซึ่งเรื่องนี้แหมนิวยอร์กไทม์เขาก็เพิ่งเอาบทความมาตีนะคุณกนิกาบอกว่ารู้ไหมคนดังคนอายุยืนทั้งหลายเนี่ยตั้งแต่โซเครติสเลยเอมานูเอลคานต์ลุตโซเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นพวกที่ชอบเดินทั้งนั้นเลยคุณกนิกา
10: ค่ะก็เดินกันนะคะเพื่อสุขภาพอย่างน้อยถ้าไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่าแค่ 5,900 ต่อวันสุขภาพก็จะดีขึ้นค่ะวันนี้ดิฉันกนิกากิติเวชกุลค่ะ
8: ฝังกมาสารวัตรค่ะ
10: ค่ะสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: เช้าทันโลก Worldwide Build Defense My Food
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
11: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
12: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
3: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
12: บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
3: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
13: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thai Fex Anuga Asia 2026
14: ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดย